0: ิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับวันรองสิ้นเดือนนะครับของเดือนสิงหาคมก็จะเหลือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีก1วันที่สภาพอากาศนะครับเรื่องฟ้าฝนเนี่ยก็จะกลับมาหนักแล้วก็กระจายในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีฝนตกหนักมากนะครับในบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนออกมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สภาพเกี่ยวข้องกับฟ้าฝนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็จะมีทั้งฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนี่ร้อยละ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับก็อยู่ที่ 70% เช่นเดียวกันก็จะมีภาคกลางครับเหลืออยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่เท่ากับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่น้อยหน่อยนะครับก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งก็จะเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับนี่คือสภาพฟ้าฝนนะครับสำหรับวันนี้ครับ30สิงหาคม2569นะครับพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องภัยธรรมชาติพูดถึงน้ำป่าพูดถึงโคลนดินโคลนถล่มและภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณชายแดนจีนกับเนปาลเนี่ยนะครับการเลื่อนลงมาของถ่านน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงพื้นที่ที่เป็นหินนะครับใต้การปกคลุมของน้ำแข็งเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยนะครับยอดของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนนี้รวมแล้วก็ประมาณเกือบจะ700คนนะครับ680กว่าคนขณะที่ยอดของผู้ที่สูญหายนี่ก็ใกล้ทะลุ 3,000 คนเข้าไปแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นว่าพิษภัยจากภาวะโรคร้อนนะครับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทานน้ำแข็งละลายนะครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นภัยพิบัติต่อมวลมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับพูดถึงเรื่องภาวะโรคร้อนเนี่ยบรรดาประเทศมหาอำนาจนะครับยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ดูจะไม่ให้ความร่วมมือนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์และก็จากนโยบายของประเทศมหาอำนาจนะครับที่ยังไม่ยอมลดราวาศอกในเรื่องเหล่านี้ครับยังเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับนี่แหละคือผลที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนประเด็นข่าวคราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับถ้าเราไปดูจากหนังสือพิมพ์มติชนก่อนก็แล้วกันครับหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับ ประเด็นสำคัญก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นควันหลงนะครับจากการจัดเวทีนะครับของพรรคฝ่ายค้านและพันธมิตรครับไม่ว่าจะเป็นไอรอแล้วก็ภาคส่วนประชาชนต่างๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐสภาก็เป็นสถานที่จัดงานนะครับแทนที่จากเดิมเนี่ยก็จองที่โรงแรมพูนแม่นะครับซอยดังน้ำปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยก็ทางโรงแรมก็ปฏิเสธนะครับก็ต้องมาจัดที่รัฐสภาเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่ามีบรรดาคนที่เข้าร่วมเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับผมมติชนหยิบยกบรรยากาศและก็สาระในการเสวนานะครับหัวสวระทึก14กันยายนกกต.ถกจบลงมติณรงค์ไม่สนยึดสำนวนณรงค์ก็คือคุณณรงค์กลั่นวารินนะครับเป็นประธานกกต.นะฮะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาคึ้มเอาผิดเจ็ดเสือต่อมาก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะคึ้มเอาผิดเจ็ดเสือต่อก็คือเจ็ดเสือกกต.นะครับฝ่ายค้านซัดกินรวบประเทศนะครับเมื่อวานนี้ก็มีอดีตผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ร่วมกันนะครับในวงเสวนาก็มีทั้งคุณชัยธวัฒน์ตุราธนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับนะฮะก็ไปร่วมเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและผลกระทบต่อกลไกตรวจสอบทวงดุล นะครับนี่ฮะก็กลายเป็นประเด็นที่สื่ออย่างมติชนนะครับหยิบยกมาเป็นประเด็นนะครับฝ่ายค้านซัดกินรวบประเทศอนุทินเย้ยไอติมละลายครับนะฮะคือมีวิวาทะตอบโต้กันนะครับเรื่องเหล็กกับไอติมเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเหล็กไม่มีวันละลายแต่ไอติมเนี่ยมีวันละลายก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรก็ออกลงมาย้อนสอนเหมือนกันนะครับบอกว่าเหล็กขึ้นสนิมแต่ไอติมไม่ขึ้นสนิมนะครับสงขลาพร้อมครม.สัญจรนะครับเพราะว่าครม.สัญจรของรัฐบาลนี้ก็จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับฝ่ายค้านเปิดเวทีบี้กกต.เผยครบรอบ100วันชำระระบอบสีน้ำเงินอภิสิทธิ์ฟันธง14กันยายนคดีหัวไม่จบชลน่านร่วมวงยันพรรคไม่ห้ามปชน.ก็คือพรรคประชาชนแฉอีก40สว.รวมตัวที่ภูแมนโยงเครือข่ายเจเศษอนุทินพรอาโพสเย้ยไอติมละลายนะครับแต่อย่างที่เรียนไว้นะครับก็เป็นวิวาทะตอบโต้กันนะครับเรื่องเด็กกับไอติมเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปครับก็มีภาพของ อดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนบนเวทีอย่างที่ว่านี่นะครับนะฮะส่วนภาพข่าวบนหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีภาพควันหลงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครับที่ชายแดนเนปาลและก็จีนนะครับนะฮะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า600คนสูญเสียเกือบ 3,000 คนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขก็ขยับขึ้นมานะครับก็บอกว่าเกือบ 3,000 คนสำหรับผู้ที่สูญหายนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ทะลุเข้าไป680กว่าคนแล้วครับก็มีภาพแห่งความสูญเสียครับภาพเศษซากนะฮะภาพของการขนย้ายข้าวของที่ยังพอมีเหลืออยู่ในอาคารบ้านเรือนของประชาชนครับนี่เป็นข่าวใหญ่อย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้ทางเนปาลเนี่ยก็เปิดรับความช่วยเหลือนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกู้ภัยนี่ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาดูแลนะครับสำหรับคนที่ประสบภัยพิบัตินะครับคงจะไม่ไปเน้นเรื่องฝ่ายกู้ภัยแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยจุดนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะส่วนคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมของพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนอกจากจะมีผลงานในการประชาการน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยไปที่จังหวัดเชียงรายครับมีภาพนะฮะมีภาพอยู่บนหน้า

ส่วนข่าวในพื้นที่ภาคใต้ครับก็ยังไม่จบนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับใต้เผาอีกนะครับอบต.สาคอบนนะครับนะฮะนับ10ควงปืนบุกจับรปภ.มัดเจ้าหน้าที่คาดกลุ่มเดิมเร่งไล่ล่าธุรกิจแนะรัฐบาลปรับแผนรับมือนะครับใต้ควรอีกคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกอบต.สาคอบนปัตตานีจับรปภ.และเจ้าหน้าที่รถขยะมัดก่อนราดน้ำมันเผาอาคารชาวบ้านช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงคาดเป็นกลุ่มเดิมล่าสุดรู้ตัวผู้ก่อเหตุบางรายแล้วภาคธุรกิจแนะรัฐบาลปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาใช้งบให้คุ้มค่านะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเบอร์3นะบนหน้า1ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมีภาพข่าวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับในชุดปลายเวทนะครับนี่ก็ไปตรวจที่ตลาดที่ตลาดคลองถมไงตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบสตูพ่ายที่มีปัญหาเรื่องไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้นะครับโดยมีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วมตรวจสอบนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ปรากฏภาพข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับข่าวรวมมิตรด้านเศรษฐกิจนะครับที่เคาะเกณฑ์ชัดกระจายสิทธิ์เม็ดเงินบูมเศรษฐกิจสอทอก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้โตโยต้ายังไม่ทิ้งไทยดันรื้ออัตราภาษีให้แข่งได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรจากญี่ปุ่นที่ก็มาร่วมลงทุนกับประเทศไทยมานานนะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าช่วงหลังรัฐบาลนี่ก็หันไปส่งเสริมสนับสนุนรถ EV จากจีนนะครับก็เลยทำให้ทางบอสของโตโยต้าเนี่ยถึงขั้นออกมาโพสข้อความนะครับแสดงท่าทีเนี่ยโวยถ้าพูดการภาษาแบบชาวบ้านก็คงจะไม่ผิดนะครับนะฮะมีกระแสข่าวที่ทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกร้องครับให้ทางโตโยต้าเนี่ยย้ายฐานการผลิตนะครับไปที่อินโดนีเซียนะครับนี่แหละมันก็กลายเป็นประเด็นนะครับที่ทำให้นายกอนุทินเนี่ยต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็สั่งให้คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปหรือโครงสร้างภาษีนะครับเรื่องรถ EV กับรถไฮบริดนะครับหรือว่ารถสันดาปที่ใช้น้ำมันนะครับนะฮะสอทอเผยไร้สัญญาณโตโยต้าย้ายฐานไปอินโดชี้รถ EV ไทยต้นทุนสูงกว่าจีน 20-30% นะครับนี่ก็เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับส่วนถ้าไปดูข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับก็มีประเด็นเรื่องเนื้อหาและบรรยากาศของการจัดเวทีของฝ่ายค้านและไอรอเมื่อวานนี้ครับฝ่ายค้านรุมถล่มคดีหัวสวกินรวบประเทศนะครับหมอจรณานร่วมวงถกกังวลโจรสมองเพชรเปลี่ยนเรื่องของการปกครองนะครับเพื่อทาพอเข้าไปภูมิใจไทยอวดอ้างมี10ผลงานเด่นนะครับวงผู้นำฝ่ายค้านรุมถล่มคดีหัวสวเท้งชี้จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศอภิสิทธิ์แซวอดชิมเมนูเด็ดที่ภูแมนเตือนกกต.อย่าคิดว่าเรื่องจะจบง่ายๆครับคือในมุมของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่า14กันยายนที่ทางกกต.เนี่ยจะมีการนัดนะครับชี้มูลนะคดีหัวสวนะครับจะสั่งฟ้องหรือไม่วันที่14กันยายนในมุมของคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่น่าจะจบที่วันที่16กันยายนไม่ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือไม่ก็ตามทีครับเพราะว่าเรื่องนี้ในมุมของฝ่ายค้านมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และกระทบไปถึงโครงสร้างของประเทศด้วยนะครับนะฮะก็มีข่าวเรื่องคลองถมนะครับข่าวเรื่องคลองถมเป็นข่าวเบอร์2ของไทยรัฐ

0: นะครับสอบไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผาวอด30ร้านค้าหนูชัดชาติรุดตรวจหนูก็คือนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับชัดชาติก็คือท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีบาดเจ็บ10สาหัส1ครับระทึกกลางกรุงเพลิงไหม้ใหญ่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์วอดกว่า300ร้านค้าเผยไฟเริ่มกระหน่ำเผาโซนร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซล่าเซลล์นะครับจากนั้นก็ลุกลามนะครับไปยังจุดอื่นๆครับก็มีภาพของเจ้าหน้าที่ระหว่างเข้าไปดับไฟนะครับนะฮะโอ้นี่ถือว่าเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่สำคัญนะครับเพราะว่าคลองถมเซ็นเตอร์ก็ถือว่าเป็นย่านการค้าสำคัญนะครับนะฮะโผตำรวจลงตัวนายคนไม่พลิกจัดทับบชก.นะครับก็คือกองบัญชาการสอบสวนกลางสลับเก้าอี้อื้อนรต.50พังงาดครับแต่งตั้งนายพลจบข่าวส่วนใหญ่เป็นไปตามบอร์ดการกรองยกเว้นเม่นดำพันธนานุชนาทจากเดิมประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจไปเป็นผบช.สทส.นะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจยศนายพลนะครับตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไล่ลงมาจนกระทั่งถึงผู้บังคับการนะครับร้อยกว่าตำแหน่งนะฮะซึ่งก็เป็นการเปิดเผยนะครับเปิดเผยรายชื่อนะครับของนายตำรวจระดับนายพลนะครับนะหลังจากที่มีการคุยกันตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะเป็นประธานกตร.ไปนั่งหัวโต๊ะใช่ไหมแล้วนายกก็ไม่สบายก็เลยกลับก่อนแล้วก็ให้ทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับผบ.ตร.เนี่ยทำหน้าที่พิจารณาการกรองต่อนะครับตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่างลง3ตำแหน่งครับก็มีการแต่งตั้งนะครับพลตำรวจเอกนพวัตรอาญารยางกูลนะครับนี่จากผู้ช่วยผบ.ตร.ก็ขึ้นไปเป็นรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์นะครับจากผู้ช่วยก็ขึ้นไปเป็นรองผบ.ตร.อีกคนหนึ่งก็คือพลตำรวจโทธนพลศรีโสภานะครับนะฮะคนนี้จากรองเจรเลื่อนขึ้นมาเป็นเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โยกพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะครับนี่จากจชนะครับก็จะเริ่มตำรวจของชาติมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ครบ3คนนะฮะผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งก็มีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับนำโดยพลตำรวจโทสันติชัยนิรมัยนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับนะฮะก็ขยับโยกเข้ามาเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับรวมทั้งพลตำรวจโทกฤษดาพลยี่สาขอนจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับก็มาเป็นรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับอีกคนหนึ่งก็คือพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ครับนี่เป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับนะฮะส่วนระดับผู้บัญชาการนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับเพราะว่าคุมกำลังพลเนี่ยนะครับที่ยังอยู่ที่เดิมก็คือพลตำรวจโทสยามบุญสมนี่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุมกรุงเทพนะครับนะฮะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนี่เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิรินี่เป็นผู้บัญชาการตชด.นะครับก็ยังอยู่ที่เดิมพลตำรวจโทยศวินหันสบลนะครับผู้บัญชาการสอนะครับนะฮะก็ยังอยู่ที่เดิมเช่นเดียวกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับนะฮะส่วนนายตำรวจท่านอื่นๆที่น่าสนใจครับพลตำรวจโทนพสินคูณสวัสดิ์นะครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมือทำงานของพลตำรวจสำรวจนวลมาว่าที่ผบ.ตร.ก็ไปเป็นผู้บัญชาการสตม.นะครับพลตำรวจโทนราเดชทิพรัตน์ทิพรักษ์นะครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจนะครับเพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจ เอกกิตรัตน์พันเพชรก็โยกไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมือทำงานของทีมปราบสแกมเมอร์ครับคนสนิทของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรก็ไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองส่วนผู้บัญชาการตำรวจภาคสามครับคุมพื้นที่สารใต้ครับพลตำรวจโทอาทิชาเปาอินครับนี่เป็นนรต.รุ่น44ครับไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นั่นเท่ากับว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยก็วืดนะครับสำหรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นะครับก็ใครสนใจนะครับไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ร้อยกว่าตำแหน่งนะครับสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจยศนายพลนะครับตั้งแต่ระดับรองผบตร.ลงมาจนกระทั่งถึงผู้บังคับการนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความเกี่ยวเนื่องนะครับจากเรื่องของการประชุมพิจารณากันใช้เวลานานมากนะครับสำหรับปีนี้รวมแล้วก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนะฮะส่วนเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็คือสนับสนุนเอาอย่างนี้ดีกว่าสนับสนุนอยากให้ทางตำรวจนะครับแล้วก็ทางการเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังครับสำหรับเรื่องการเข้ามาสร้างอาณาจักรขยายบารมีนะครับของกลุ่มทุนเทาจากต่างประเทศเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มทุนเทาจีนนะครับรวมไปก็ตั้งถึงกลุ่มทุนจากจากอิสราเอลนะฮะที่ตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับทั้งที่ปายทั้งที่เกาะพังงานทั้งที่ภูเก็ตทั้งที่กระบี่ทั้งโอหลายจุดมากนะครับส่วนทุนเทาจีนเนี่ยถ้าไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะหลายต่อหลายพื้นที่รวมไปจะก็ต้องแถวบ่อวินแถวระยองนะฮะแถวอิทันซีบอร์ดอีซีนะครับนะฮะแม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยเยาวราชนอกจากเยาวราชแล้วตอนนี้ก็ทั้งดินแดงนะทั้งห้วยขวางนี่เต็มไปหมดเลยครับปรากฏว่าการเปิดผับเปิดสถานบันเทิงนะฮะเย้ยกฎหมายป้ายที่เป็นภาษาจีนขึ้นทั้งแถบจนคนที่ผ่านเข้าไปแถวนั้นคิดว่าไปประเทศจีนเนี่ยนะครับความจริงนี่เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็กลุ่มทุนเทาจีนก็มาปักหลักแล้วก็มาใช้เงินใช้ทองซื้อเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างนะครับทางตำรวจบ้างนะครับในการทำธุรกิจที่มันผิดกฎหมายนะครับท้าทายมานานนะครับไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะครับท้าทายมานานหลายปีแล้วครับก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยเคยออกมาแฉเคยออกมาเปิดประเด็นเรื่องทุนเทาจีนพอตอนนี้คุณชูวิทย์เนี่ยท่านมีปัญหาสุขภาพไม่ได้ออกมาเหมือนเดิมมันก็เลยกลายเป็นเข้าทางครับกลุ่มทุนเทาจีนเนี่ยมากมันขยายอิทธิพลขยายบารมีเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับล่าสุดเนี่ยทาง2รัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยครับคุณพลพีสุวรรณฉวีนี่ทายาทบ้านใหญ่นครราชสีมากับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นทายาทบ้านใหญ่จังหวัดสตูลนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้งคู่เลยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นนะครับ577ครับนี่เป็นชื่อครับนะครับ577ครับอยู่ในซอยประชาอุทิศ11เขตห้วยขวางนะครับกรุงเทพมหานครหลังสืบพบเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการครับก็ปรากฏว่ามีรองอธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการใช้กฎหมายบางพนักงานฝ่ายปกครองนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการนะครับปรากฏว่าไปตรวจค้นนะฮะไปตรวจค้นที่ขับ577ดังกล่าวเนี่ยนะครับโดยทางคุณพลพีนะฮะพลพีสุวรรณฉวีเนี่ยบอกว่าได้รับการร้องเรียนนะครับจึงนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมนะครับเพื่อจะมาให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ได้ร้องเรียนมาเป็นอย่างไรและเป็นปัญหาในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานบันเทิงที่ไม่มีใบอนุญาตครับนะฮะปรากฏว่าเข้าไปตรวจค้นนะครับบอกว่า ผับแห่งนี้เคยถูกจับกุมเมื่อ16สิงหาคมปี68แต่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ครับนี่ฮะท้าทายกฎหมายท้าทายความเข้มข้นของตำรวจแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ไหนก็ส่งสายลับนะครับเข้ามาทำการสืบระยะหนึ่งสืบเพิ่มเติมเรื่องเขาประกาศประกอบการธุรกิจของต่างด้าวและชื่อเจ้าของนะครับที่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนครับมีระบบการชำระเงินต่างๆที่คัชเชียร์นำมาให้กองสแกนพบว่าใช้วีชัดนะครับนะฮะอาลีเพย์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของคนจีนนะฮะก็เรียกว่าจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งผู้บริหารทั้งผู้ให้บริการรวมไปก็ต้องถึงลูกค้านะครับภาษาที่ใช้นะฮะก็เป็นภาษาจีนนะครับนะฮะก็ได้เข้าไปตรวจค้นนะครับนะฮะไปตรวจค้นก็ปรากฏภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็คือมันเป็นธุรกิจสีเทานะครับไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยนะฮะแม้จะชื่อไม่ชื่อคนไทยเป็นผู้บริหารแต่ทางการเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าเปิดเป็นร้านของคนจีนนะครับนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เข้าไปทลายนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าสถานบริการเนี่ยมันเปิดให้บริการเนี่ยก็เท่ากับว่ามันขัดขืนฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ครับที่22/2558นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสถานที่แห่งนี้ได้ขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่แต่ที่นี้ไม่มีใบอนุญาตแน่นอนโอ้นี่ขนาดระดับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับทางหลายหน่วยงานเนี่ยร่วมบูรณาการไปดำเนินการยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยครับโอ้ไม่รู้จะพูดอย่างไรเหมือนกันนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับของการปฏิบัติการซึ่งหลายแต่ละคนบอกว่าให้เอาจริงเอาจังสักทีมันไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวครับมีอีกเป็นร้อยนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็คาดหวังว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังครับสำหรับทุนเทาทั้งหลายรวมไปจะก็ตั้งถึงการที่ทุนจากต่างประเทศเข้ามาขยายบารมีขยายมาสร้างอาณาจักรในประเทศไทยโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็เอารัดเอาเปรียบประชาชนคนไทยรวมไปก็ตั้งถึงเข้ามายึดพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแล้วคนไทยเป็นนอมินีไปซื้อที่ดินบ้างไปจดตั้งทะเบียนนิติบุคคลบ้างครับเยอะแยะมากมายไก่กองเพื่อเราไปถามหาข้อมูลนั้นมีอยู่แล้วนะครับว่ากันได้เท่านี้ครับสำหรับข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ผมไปจากมุงสารทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหรา

0: ระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์

0: เตอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะ 7:30 นาทีอยู่เป็นเพื่อนกับเราไปจนถึงราวๆ 9:00 นที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ค่ะก็จะเจอกับผู้หญิงมากเรื่อง2คนสงวนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
5: รายงานตัวค่ะมากเรื่องแต่ไม่เรื่องมากนะคะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะอยู่กับคุณโนนะคะสมบูรณ์สิทธิสมานนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นประจำตรงนี้คุ้นเคยกันเป็น10ปีแล้วเนาะก็ชวนคุยสเปเหระเรื่อยเปื่อยแหละนะให้มันสมกับวันพักผ่อนนะคะวันอาทิตย์ยามเช้ารับสมองกันหน่อยๆแล้วก็อาจจะชวนสรุปเรื่องราวหรือว่าดึงเอาประสบการณ์ดึงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในรอบสัปดาห์หรือว่าในรอบที่อยู่ในบวกลบที่อยู่ในความสนใจนะแล้วก็หยิบขึ้นมาตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังคุยส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นรายการที่เปิดพื้นที่เนาะให้ความคิดนะความอ่านต่างๆเนี่ยมันหมุนเวียนนะเปลี่ยนกันไปกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนผู้หญิงนะคะครอบครัวชุมชนสังคมการศึกษานะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็อยากเป็นตัวกลางนะคะที่ทำให้เกิดการเชื่อมเจเนอเรชันด้วยนะคะก็คือว่าฟังกันได้ในทุกๆช่วงวัยแล้วก็เนื้อหาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนผู้ฟัง50บวกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาข้อมูลเนาะหรือว่าเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยไปคุยกันต่อในครอบครัวนะคะก็คิดว่าอาจจะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดสัมพันธภาพที่ดีตามความเชื่อของตัวรายการนี่แหละค่ะ
4: ค่ะนะคะก็หลากหลายเรื่องราวค่ะนะคะแต่ว่าดิฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันที่คุณแปมบอกว่ารายการผู้หญิงมากเรื่องแต่ไม่เรื่องมากนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อวันนี้นะคะตลอดช่วงระยะเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราก็มีเรื่องราวดีๆที่คุณแปมบอกนี่แหละสลับปรับเปลี่ยนกันไปปรับเปลี่ยนกันมาเนี่ยนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา20ปีที่เราอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะก็พยายามจะเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวเนาะแล้วก็เรื่องที่คิดว่ามองในมุมบวกได้เมื่อเรื่องที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับกระแสเรื่องที่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเรื่องที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะหรือว่าปัจจุบันแตะมาถึงผู้สูงวัยนะคะก็พยายามจะให้มันมีหลากหลายนะคะเพราะเราก็เชื่อว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีเรื่องราวกันเรื่องในเรื่องเดิมแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนเจเนเรชันเนี่ยเรื่องราวในเรื่องเดิมเนี่ยมันก็เปลี่ยนบริบทของมันนะคะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวนะคะมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจริงๆนะคะหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยที่ผู้หญิงมากเรื่องก็พยายามจะเชื่อมรุ่นด้วยแหละเชื่อมให้เห็นความแตกต่างนะคะมาชวนกันกระตุกชวนกันกระตุ้นเตือนว่าในวัยเด็กของเราในยุคหนึ่งของเจนเบบี้บูมเมอร์เจน X นะคะมาสู่ส่งต่อให้เจน Y เจน C เจน Z จนกระทั่งเราจะมาดูแลคน
5: อัลฟาเบต้า
4: ควรจะต้องปรับนะคะทั้งอัลฟาทั้งเบต้าเนี่ยเราควรจะต้องดูแลเขาแบบไหนอย่างไรนะคะก็พยายามจะดอดไว้ตรงนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็วันนี้แน่นอนค่ะเรื่องที่อยากจะมาชวนผู้ฟังพูดคุยเนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้ตัวมากๆนะคะดิฉันขอเปิดเอาไว้ก่อนเลยละกันว่ามันเกิดขึ้นกับคุณแปมนะคะแล้วก็เลยทำให้พอได้ฟังเรื่องราวจากคุณแปมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยที่ชัดเจนมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการ ถ้าสมัยยุคดิฉันเนี่ยยุคคุณแปงยุคคุณผู้ฟังเองเราเคยจะได้ยินคำว่านักเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะมีแต่คำเนี้ยแล้วก็จะมีได้ยินคำว่าเออเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเอจะได้ยินแบบติดหูแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนก็จะพยายามจะลุ้นนะคะเพื่อนๆก็เมื่อใดก็ตามมีประกาศมีโครงการแลกเปลี่ยนของ AFS เนี่ยก็จะมีคนแบบว่าสมัครกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาไงเพื่อนคนนั้นได้ไปคนนี้ได้ไปรุ่นนั้นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับยุคสมัยนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องที่โอ้ไปกันง่ายดายเหมือนยุคสมัยน
5: ี้
4: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดอดตรงเนี้ยให้คุณผู้ฟังแล้วก็มาดูการเปลี่ยนผ่านว่ามันมีความแปลกมันมีความเปลี่ยนผ่านยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาจากว่าคุณแปมเนี่ยรับเอาเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งมาอยู่ที่บ้านน
5: ะคะ
4: ให้คุณแปมเล่าดีกว่าว่าทำไมเด็กญี่ปุ่นคนนี้เขาถึงมาอยู่ที่บ้านคุณแปมม
5: ัน
4: มีโครงการยังไงแล้วมาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูบริบทต่างๆว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเด็กมาบ้านเรามากขึ้นเราไปบ้านเขามากเด็กเราไปบ้านเขาไปต่างประเทศกันเฮ้ยมันง่ายดายง่ายดายแล้วมันได้อะไรมันเรียนรู้อะไรโลกมันถึงกันหมดแล้วอ่ะนะคะก็ให้คุณแปมเล่าให้เราฟังดีกว่าค่ะ
5: ได้เลยค่ะจริงๆแล้วจะบอกคุณผู้ฟังว่าก็เป็นเรื่องที่ปกติเราทำอะไรเจอใครไปไหนเนี่ยเราสองคนก็จะคุยอัปเดตชีวิตกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจัดรายการด้วยกันก็จะสัพเพเหระปรึกษาหารือก็บังเอิญคุยกับพี่โนนะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาจะยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้คำว่าเป็นโฮสต์คำว่าเป็นโฮสต์นี่ก็คือเหมือนกับเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านนะเพราะว่าจะมีเด็กต่างชาตินะนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโรงเรียนที่ลูกอยู่เนี่ยเขาก็จะรับส่งกันนะคะนี่ก็เป็นโครงการของญี่ปุ่นนะซึ่งก็มีมากมายหลายโครงการแต่ว่าบังเอิญว่าโครงการเนี้ยบ้านเราเนี่ยรับเป็นระยะสั้นนะคะก็คือประมาณอาทิตย์เดียวนะคะซึ่งก็ต้องเตรียมเพราะว่าการเป็นโฮสต์ก็แปลว่าต้องจัดการดูแลเนาะตั้งแต่เรื่องของอาหารเช้ากลางวันไปโรงเรียนตอนเย็นกิจกรรมแบบไหนอย่างไรวันเสาร์จะพาไปไหนคือก็ต้องมีการออกแบบนะซึ่งเราก็ดูแล้วว่าเอ้ยการที่เรารับเป็นโฮสต์เนี่ยพี่โนคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแค่รับนะแต่ว่ามันก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันบางอย่างของครอบครัวเราเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ในเด็กนักเรียนญี่ปุ่นที่มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าวัยก็อาจจะห่างกัน 4-5 ปีแต่ว่าก็มีความใกล้เคียงในความที่เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็มันจะมีโอกาสที่เราจะได้เป็นวิธีการให้ลูกของเราเนาะหรือว่าหลานของเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยที่มันเป็นประสบการณ์เรียกว่า by product อ่ะจากการที่เราเป็นโฮสต์นั้นก็คุยกันกับที่บ้านว่าอ่ะรับไหมอ่ะรับก็รับคราวนี้รับก็เลยยุ่งเลยพี่โนคุณผู้ฟังเพราะว่าไอ้เรื่องการจัดบ้านเนี่ยสำหรับบ้านคนไทยเนี่ยนึกภาพออกไหมการจะจัดบ้านรับแขกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องมหากาพย์นะคะเพราะว่าเราก็จะค้นพบว่า
4: ย้ายบ้าน
5: ใช่เหมือนอย่างนั้นเลยทำไมของบ้านเรามันถึงได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนึงก็ยังมานั่งคุยกันว่าเป็นคุณโอปการนะของนักเรียนญี่ปุ่นที่มามากเลยเพราะมันทำให้เราได้มีโอกาสจัดบ้านเพราะว่าก็ต้องทำให้เรียบร้อยมีห้องหับมีความเป็นส่วนตัวมีอะไรต่างๆที่ทำให้มาอยู่ได้แบบเหมือนเรารับแขกนะคะอันนี้ก็คุยกับพี่โนสั้นๆแบบนี้ละค่ะว่าก็ตอนนี้เรียบร้อยละเพราะว่าส่งเด็กญี่ปุ่นกลับไปแล้วก็มาถึงว่าพี่โนก็เฮ้ยมันมีมุมมองน่าสนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะพี่โนคุณผู้ฟังว่าภายในระยะเวลา6วันหรือ7วันเนี่ยเราสามารถสร้างความผูกพันน่ะกับคนแปลกหน้ากับนักเรียนแปลกหน้าได้ยิ่งลูกชายเนี่ยโอ้โหวันใกล้จะกลับนี่ก็มีความเศร้าโศกเสียใจมีความรู้สึกอาลัยอาวรณ์พอสมควรซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยว่าก็ดีก็ทำให้เขาได้มีประสบการณ์ของการจากลานะคะเขาก็พูดขึ้นมาคำนึงบอกว่าไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะคะซึ่งเราก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะชายอย่างที่พี่โนปูพื้นที่คุณผู้ฟังอาจจะมองเห็นเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วนะพอเราเจอกันแล้วเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าณวันนี้เดนก็บอกกับลูกได้เต็มปากเลยบอกว่ามันได้เจอแน่ๆคือถ้าเกิดว่าเรายัง keep connection นะคะเรายังรู้สึกดีต่อกันเรายังอัปเดตสถานการณ์ในชีวิตนะคะแล้วเรารู้สึกว่า

0: อ้ยคนเนี้ยเป็นมันมีมิตรภาพนะที่มีความบริสุทธิ์น่ะในการที่จะคบกันต่อเนี่ยโอกาสในการเจอกันในยุคนี้เนี่ยง่ายมากจริงๆนะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีนะคะด้วยราคาตั๋วเครื่องบินเนาะหรือที่มันอาจจะถูกลงแล้วก็รวมถึงโอกาสของนักเรียนโอกาสของเด็กๆที่ณวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะมีอยู่ไม่กี่โปรแกรมนะคะที่อนุญาตหรือว่าต้องสอบแข่งขันกันแบบจริงจังอะไรเงี้ยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังลองดูนะมันมีโครงการเยอะจริงๆนะคะที่มันเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการหรือแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมนะคะจะเอากี่วันล่ะ3 วัน5 วัน7 วัน2 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี2 ปีคือมันมีแบบเรียกว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจในลักษณะของโปรแกรมเหล่านั้นนะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจแต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสนะจากองค์กรบางองค์กรนี่ถ้าเกิดเป็นลักษณะร่วมกันของโรงเรียนที่เขาแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าภายใต้ MOU เนี่ยนะก็คือว่าแลกเปลี่ยนเขามาเราไปอะไรเงี้ยให้มันมีการรองรับเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการที่คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจได้เรียกว่า90%เลยเพราะว่ามันปลอดภัยอย่างกรณีของลูกเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าในโครงการนี้เขาก็มีเพื่อนของเขามาจำนวน8 คนเนาะแล้วก็มีเซนเซคือมีคุณครูคุมมาด้วยนะคะก็โรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยมีเรียนทำกับข้าวเรียนต่อยมวยนะมีเรียนทำดอกมะลิทำพวงมาลัยนะคะแล้วก็จัดให้เจอกันระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ่นนะเพื่อที่จะได้สื่อสารได้แลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมซึ่งกันและกันแล้วก็มีระบบโฮสต์ฟามิลี่นะคะที่ทำให้นักเรียนต่างชาติได้เห็นวิถีจริงๆที่เราอยู่นะคะวิถีที่เราอยู่เรากินแบบไหนเราทำอะไรนะคะเราใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยนะคะก็ทำให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งนั้นเชื่อว่าในแง่ของเด็กเนี่ยนะหรือความเป็นวัยรุ่นเนี่ยประสบการณ์ตรงตรงเนี้ยมันมีค่าสำหรับเขามากแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสคอนเนคกันกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็มีการคุยกันก่อนที่จะเดินทางมาจริงๆนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแพ้อาหารอะไรคือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่จะทำให้เรารู้จักได้มากขึ้นแล้วพอมาถึงปั๊บเราก็เรียกว่าดูแลนะแล้วก็ใช้เวลาให้เขาซึมซับบรรยากาศแบบไทยๆเลยนะคือเราประเภทแบบญาติเยอะนะเราก็ชวนญาติเรามานะจะทำอะไรเล่นเกมตีปิงปองนั่งคุยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เกิดเหตุก็คือไม่ค่อยอยากจะกลับเลยนะโอ้โหอาลัยอาวรณ์ล่ำลากันไม่ใช่แค่คนไทยนะพี่โนเวลาที่ล่ำลากันนี่ก็บอกไม่จบไม่สิ้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็น ก็คือโอ้โหล่ำลากันนานมากนะคะก็สุดท้ายมันก็จบฉากด้วยความประทับใจนะคะแล้วก็มากกว่าความประทับใจฉันว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์อันนี้คือสิ่งที่แชร์ให้พี่โนฟังแต่ว่าภายใต้การแชร์ประสบการณ์ทั่วไปของเรานี่แหละแต่ว่ามันก่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พี่โนก็เลยชวนว่าเฮ้ยงั้นมันมีหลายแง่มุมเหมือนกันที่เราอยากชวนคุณผู้ฟังคุยเนาะแล้วก็ลองดูกันนะคะในเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างแดนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนมีเพนเฟรนนะไม่มีทางได้เจอหน้าด้วยซ้ำนะประเภทแบบเพื่อนทางจดหมายเนี่ยนะเขียนกันไปเขียนกันมารอนานนะไม่ได้มีเป็นอีเมลหรือไม่ได้เป็นไลน์อย่างทุกวันนี้รอกันเป็นอาทิตย์นะกว่าจะได้รับรู้ฟีดแบ็กกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันอะไรกันนะคะแต่ว่ามายุคนี้ทุกอย่างก็ง่ายสะดวกแล้วก็มีทางเลือกมากแต่ว่าภายใต้ทางเลือกมากก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มิจฉาชีพหรืออะไรต่างๆแล้วใช้ช่องทางเรื่องการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำให้ตกหลุมพรางของการหลอกลวงก็เยอะมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวพี่โนคงชวนคุยกันดีกว่านะคะนี้เมื่อกี้เราพูดถึงโมเดลการแลกเปลี่ยนของเด็กนักเรียนใช่ไหมแต่ว่าณวันนี้ถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยระดับคนทำงานต้นๆเนี่ยเขาก็จะมี อีกหลากหลายโปรแกรมเลยนะคะที่คล้ายๆกันแต่ว่าไปเหมือนไปทำงานด้วยไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยเก็บตังค์ด้วยนะคะไปใช้ชีวิตด้วยนะโอ้โหมันครบจริงๆแล้วก็สำหรับในวัยนั้นเนี่ยแหมมันก็หอมหวานนะประสบการณ์ที่ลำบากบ้างสนุกบ้างหลงบ้างนะคะอดออมบ้างประหยัดบ้างเที่ยวบ้างเนี่ยโอ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เมื่อมองย้อนกลับไปมันก็มีค่ามากๆช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเลยค่ะ
1: คือมันมองให้เห็นมันมีหลายมิติมากนะคะที่วันนี้ที่ชวนผู้ฟังพูดคุยเนี่ยไม่ใช่แค่ประสบการณ์ที่คุณแปมเจอนะคะแต่ว่าอยากให้มองมุมภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าคือรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะคะการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันง่ายกว่ายุคสมัยก่อนที่คุณแปมบอกอะใช่ดิฉันก็นึกย้อนไปถึงตอนสมัยที่เขาเรียกว่าเพนเฟรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามีเพื่อนต่างชาติอะแล้วก็แปลกมากนะในยุคนั้นใครมีเพื่อนต่างชาตินี่มันเท่สุดๆเลยนะคือเราเขียนจดหมายไปนะเขียนจดหมายแล้วก็รอนับวันเดี๋ยวรอกลับมาไม่ใช่แค่ฝั่งเรานะคะฝั่งเขาก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะไปอวดเพื่อนกันอะฉันมีเพื่อนชาวอเมริกันนะอีกคนอิตาเลียนอีกคนอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็จะไปแชร์กันเรียนจําได้ว่าคือเรียนก็เรียนจากเรียนหนังสือในโรงเรียนหญิงล้วนอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเพนเฟนแต่ละคนเนี่ยก็จะมาอวดนี่ไม่มีอวดรูปหนุ่มๆด้วยนะเพนเฟนของใครเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะส่งรูปกันไปมาแล้วก็เป็นการฝึกด้วยอ่ะฝึกทั้งภาษาอังกฤษฝึกทั้งวิถีวัฒนธรรมที่เราแชร์กันแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันมันไม่ง่ายนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็พัฒนาความสัมพันธ์นะคะว่าพอมันเติบโตขึ้นเนาะเติบโตขึ้นเข้าใจมากเขาก็จะเล่าเรื่องประเทศเขาให้เราฟังเราก็จะเล่าเรื่องประเทศเราให้เขาฟังด้วยภาษาในเลเวลที่เราสื่อสารกันได้นะคะมันก็เป็นการฝึกแบบหนึ่งแล้วพอถึงจุดหนึ่งใครที่แบบว่าสามารถที่จะสอบแล้วก็ไปชิงทุนแล้วกลับมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนกลับมาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเจอประสบการณ์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่มันส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นน้องเนี่ยที่อยากจะไปในประเทศนั้นๆเนี่ยไปได้เพิ่มมากมายทีนี้พอระยะเวลาเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนยุคปัจจุบันเนี่ยดิฉันเห็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยธรรมดามากเลยนะมันง่ายมากเลยอ่ะ
0: มันง่ายจริงจริงพี่โนใช่
1: ง่ายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนยุคนั้นแล้วไงเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้ลูกได้ไปแลกเปลี่ยนไปประเทศนั้นประเทศนี้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นหน่อยก็ไปประเทศแปลกๆแล้วก็จะสนุกไปด้วยเออเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศที่เราคิดว่าฝั่งตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะหมดทุกประเทศเปิดหมดนะคะเรียกว่ามันเป็น globalization ของจริงอะบางทีไปแลกเปลี่ยนในประเทศฮะไปแลกเปลี่ยนยูเครนไปด้วยเหรอยูเครนก็ไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออแต่หารู้ไหมว่าคือโลกมันเล็กลงจริงๆอะคือใบเท่าเดิมแต่เปรียบเทียบว่ามันสามารถสื่อสารกันได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งแบบว่าเป็นประเทศนี้แต่มันแยกเมืองแยกมลรัฐอะไรอย่างเงี้ยมันไปแบบโอ้สนุกสนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันตื่นตาตื่นใจแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่คุณแปมแตะไปเนี่ยรูปแบบของการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับมันมีในระดับมัธยมศึกษาเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในยุคสมัยดิฉันเนี่ยจะคุณแปมด้วยมันอาจจะเป็นช่วงม .4 อ่ะนะคะม .4 ม .5 นะคะอาจจะแบบถ้ามาระดับมต้นก็ม .3 จะไม่เล็กกว่านี้หรือจะไม่โตไปกว่านั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันมาแทบจะทุกระดับเลยแล้วก็ถ้าอยู่ในระดับเรียนในระดับอุดมศึกษานะคะเข้าสู่รอยต่อไว้ทำงานเราก็เจอโครงการ work and travel
0: อ
1: ันนี้ได้ยินนะคะ work and holiday บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยมันกลายเป็นกระแสของกลุ่มที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยนะคะพอใกล้จบแล้วเนี่ยนี่เจอทุกคนจะไป work and travel กันหมดเลยเดี๋ยวจะมาชวนผู้ฟังพูดคุยนะคะคำถามที่ดิฉันได้ยินอยู่เสมอคือมันจริงเหรอมันควรไปไห
0: ม
1: ไปแล้วได้อะไรมันจะหลอกหรือเปล่ามิจฉาชีพหรือเปล่ามันควรหรอแล้วกลับมาแล้วจะเหลืออะไรบางคนกลับมานะคะโอ้โหมีสตางค์กลับมามากมายเพราะเขามีเป้าหมายแต่บางคนไปแล้วขาดทุนเขาใช้คำว่าขาดทุนเพราะว่าต้องมาขอเงินพ่อแม่เพิ่มไม่งั้นกลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาชวนคุยในเบรกหน้าว่า มันมีโครงการแบบนี้เยอะแยะมากมายแล้วส่วนใหญ่ลูกหลานของเราก็มีความรู้สึกว่าอยากไปมันอยากใช้ชีวิตอ่ะแล้วมันชีวิตในวัยเรียนด้วยแล้วมันกำลังอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาตัวตนนะคะแล้วที่สำคัญมันเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียมันเป็นกระแสมากๆนะคะใครกลับมาแล้วโหมาเล่ากันต่อแล้วมีความรู้สึกใครไม่ไปเนี่ยเหมือนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาชวนผู้ฟังพูดคุยนะคะอันนี้คือรูปแบบแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงต้องชวนพูดคุยแน่ๆเลยก็คือเรื่องของทักษะชีวิตที่มันซ่อนเข้ามาอยู่ในโครงการเหล่านี้นะคะอย่างของคุณแป๋มนี่ชัดมากเด็กญี่ปุ่นมาแต่คุณแป๋มมีลูกในวัยเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแชร์ต่อในช่วงหน้านะคะตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิทิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสวงมนสิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิธิดาแสงสินแก้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็สายสายสบายสบายนะคะก็อยู่ที่คุณผู้ฟังกำลังทำอะไรกับกิจวัตรประจำวันประจำสัปดาห์นะคะแล้วก็มองภาพรวมก็น่าจะเป็นเวลาของการพักผ่อนนะคะแล้วก็การอยู่กับครอบครัวนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้วันนี้ก็ชวนคุยเรื่องเบาๆนะเรื่องสบายๆนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเหมือนกันนะคะวันนี้เจาะไปที่เรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างแดนนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราคุยกันในเบรกที่แล้วนะพี่โนว่าแม่จะไปไหนทีนึงนะยิ่งไปภายใต้สิ่งที่เรียกว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเป็นบุคลากรแลกเปลี่ยนหรืออะไรแบบนี้มันไม่ง่ายนะมันมีขั้นตอนแล้วก็ที่นั่งที่เขาเปิดเนี่ยก็ต้องแข่งขันนะต้องแย่งชิงกันเหมือนกันแต่ว่าพอมาปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีรูปแบบหลากหลายนะคะแล้วก็มีทั้งตัวกิจกรรมทั้งตัวโครงการที่เรียกว่าเอื้ออำนวยนะกับรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเยอะแยะมากมายลืมเล่าพี่โนฟังกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะจริงๆแล้วมันมีโครงการหนึ่งที่ดิฉันได้รับเลือกไปทั้งครอบครัวเลยอันนี้เป็นเขาใช้คำว่าครอบครัวอาสาสมัครที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโครงการสั้นๆ6วันแล้วก็อาสาสมัครนี่เขาสเปคเลยว่าต้องเป็นครอบครัวแล้วก็ลูกเนี่ยถ้ามีลูกต้องอายุไม่เกิน12แล้วก็คือเราจะได้รับการคัดเลือกไปแล้วก็ไปอยู่กับอีกประมาณ 3-4 ครอบครัวนะคะที่มาจากทั่วโลกนะแล้วก็ไปทำภารกิจก็คือไปช่วยกันบูรณะบ้านเก่านะคะซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยภายใต้การทำงานของ NGO แห่งหนึ่งเอาแบบนี้ละกันเนาะแต่ว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเวลามันไม่ลงตัวก็เลยทำให้ไม่ได้ไปคือส่วนนึงที่สนใจมากๆเนี่ยคือก็มองว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้พี่โนคุณผู้ฟังว่ามันก็เป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยบทบาทอาสาสมัครคือเราไปแล้วก็ไปเรียนรู้ไปนอนในบ้านซึ่งเขาเตรียมเป็นบ้านใหญ่แต่ต้องนอนรวมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามามีภารกิจก็คือลงไปทำสวนนะมีการทาสีบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีเที่ยวแบบ culture วัฒนธรรม1วันแล้วก็บินกลับแต่ว่าสิ่งที่เราก็มองแล้วว่าเอ้ยเราอยากไปจังเพราะว่ามันได้ประสบการณ์ร่วมของความเป็นครอบครัวคือถ้าเกิดลูกโตกว่านี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะมองอยากทำอีกแบบนึงแล้วอ่ะการไปเป็นอาสาสมัครหรือว่าการไปท่องโลกก็ไม่มีเราอยู่ในซีนนั้นแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในตอนนี้มันยังพอที่จะออกแบบนะแล้วก็เราก็ไหวนะคะในการที่จะไปสร้างประสบการณ์ร่วมกันอันนี้ก็เลยเล่าให้พี่โนคุณผู้ฟังว่ามันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเปิดตัวเองหรือว่าสร้างประสบการณ์สำหรับครอบครัวนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างแดนค่ะ
5: กำลังอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้คือยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันโอกาสนะคะโอกาสมันเปิดกว้างกว่าในอดีตเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องดิ้นรนเนาะเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารคือสนใจสิ่งใดแล้วไปให้สุดนะคะเหมือนกับว่าเหมือน เหมือนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหทั่วโลกนี่โดยเฉพาะประเทศไทยที่เชียร์น้องเนเน่กันสุดๆอ
4: ือ
5: แล้วน้องคนนี้เนี่ยเข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวนะโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยคือส่งเสริมแล้วก็เปิดโอกาสแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่เขามองเห็นว่าน้องเนเน่เนี่ยเขาถนัดอะไรแล้วไม่คือส่งเสริมอ่ะคือเรื่องของชีวิตของคนที่เราจะเติบโตมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอ่ะมันไม่ใช่อยู่ๆว่าดิ้นรนแล้วจะได้อย่างมันนะคะอย่างที่เราต้องการแต่ว่าองค์ประกอบของความเป็นครอบครัวนี่เยอะเพราะฉะนั้นโอกาสมันเยอะทีนี้เรามองของเห็นโอกาสนั้นไหมถ้ามองเห็นแล้วเราก็พยายามวางเป้าหมายแล้วมันไปให้ถึงนะคะคือเป้าหมายของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันก็สุดแท้แต่ที่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือความซัพพอร์ตอ่ะความสนับสนุนของครอบครัวและประเด็นที่คุณแปมเล่าให้ฟังเนี่ยดิฉันก็เห็นอะไรที่มันอยู่ในความเป็น family มันเห็นความเป็นครอบครัวว่าอย่างเช่นมันมีโครงการที่คุณเล่าให้ฟังนะคะว่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มันมีโครงการแบบนี้เยอะนะคะคือนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกออกแบบดีไซน์มาเป็นโครงการเกี่ยวกับครอบครัวหรือเป็นโครงการเฉพาะส่วนดิฉันนึกออกว่าจำได้ว่ายุคนึงสมัยนึงเนี่ยยุคเรานะคะแล้วก็ยุครุ่นน้องต่างๆคุณจำได้ไหมเขาเรียกแนนนี่ฮะเขาเรียกแนนนี่แล้วก็จะมีเด็กๆ เขาก็จะติดต่อดิฉันมาว่าให้ช่วยเซ็นรับรองหน่อยเขาอยากจะไปเป็นแนนนี่ที่ต่างประเทศแล้วเขาก็ขอมาฝึกที่บ้านดิฉัน
4: อ
5: ะก่อนคือขอมาเป็นแนนนี่ดูแลลูกดิฉันก่อน
4: ค่ะ
5: แล้วก็อยากให้เซ็นรับรองว่าเขาสามารถไปเป็นแนนนี่ในต่างประเทศได้แล้วก็ไปเลี้ยงดูเด็กในต่างประเทศได
4: ้ค่ะ
5: ซึ่งอันนี้เราก็จะต้องพูดคุยเรียนรู้อะไรกันไปนะเราก็จะเห็นอะว่ามันจะมีรูปแบบแบบเนี้ยนะคะคือเห็นในขณะที่ปัจจุบันเนี้ยรูปแบบแนนนี่มันยังมีอยู่นะคะแต่มันไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนในอดีตแล้วขณะเดียวกันเนี้ยไอ้รูปแบบที่มันค่อยๆเปิดโอกาสแล้วก็ไม่ได้ทำ

0: NGO ซึ่งตอนหลังระยะหลังนี่เห็นดิฉันเห็นกลุ่ม NGO ทำโครงการในลักษณะแบบนี้เยอะนะแลกเปลี่ยนนะไม่ใช่แค่เราไปนะเขาก็ส่งคนมาด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: จริงๆในบ้านเราก็มีนะคะบ้านเราก็มีความพยายามในการทำแบบนี้ในการแลกเปลี่ยนจังหวัดนั้นมาจังหวัดเราดิฉันเคยเข้าไปร่วมโครงการแต่ตอนนั้นมันเป็นโครงการแลกเปลี่ยนกับเด็กจำชื่อไม่ได้แต่ตอนนั้นแลกเปลี่ยนเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแลกเปลี่ยนลักษณะกับเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่บ้านเราอ่ะมาอยู่เมืองกรุงเนี่ยส่วนใหญ่เด็กเมืองกรุงเนี่ยไม่มีใครยอมไปที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เขาต้องการให้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมอยากให้เห็นการเรียนรู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาเป็นยังไงในขณะเดียวกันเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเด็กในเมืองกรุงเป็นยังไงดิฉันจำได้เพราะตอนนั้นเนี่ยลูกดิฉันยังเล็กอยู่ดิฉันรับเด็ก3คนนะคะคนหนึ่งคือจากนราธิวาสอีกคนหนึ่งจากยะลาอีกคนหนึ่งจากปัตตานีนะคะก็มาอยู่ที่บ้านนี่แหละ3คนแล้วก็เรียนรู้กันไปหิ้วกระเตงกันไปเพราะว่าเขาก็อยู่ในระดับคือเป็นกลุ่มผู้สูญเสียนะคนหนึ่งสูญเสียคุณพ่ออีกคนหนึ่งสูญเสียพี่ชายอีกคนหนึ่งสูญเสียทั้งครอบครัวเราก็ต้องพยายามคืออยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจแรกๆนี่เห็นเลยว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่มันเป็นบาดแผลในใจที่เยอะกว่าเราจะมาอยู่ด้วยกันทำความคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เห็นชีวิตนะคะต้องบอกว่าเห็นชีวิตทีนี้รูปแบบการแลกเปลี่ยนนะคะในบ้านเราก็มีซึ่งมันเป็นการแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งมันก็ทำให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยนะคะในบ้านเรานั้นรูปแบบหนึ่งมันมีรูปแบบหลายอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดิฉันคิดว่ามันได้จากโครงการแลกเปลี่ยนในที่นี้จะแลกเปลี่ยนที่หยิบยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยให้เห็นเราแลกเปลี่ยนไปบ้านเขาแลกเปลี่ยนมาบ้านเราเราแลกเปลี่ยนภายในประเทศแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันได้ฝึกทักษะทางภาษาฝึกเรื่องวิถีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างฝึกการเรียนรู้การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่นะคะฝึกการพูดการฟังการเคารพความเข้าใจความหลากหลายของผู้คนความหลากหลายของแต่ละวัฒนธรรมนะฝึกทั้งเรื่องความรับผิดชอบการพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วปูมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะมันมีองค์ประกอบในการที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมอ่ะที่ดิฉันยกตัวอย่างกรณีของตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะเพราะว่าดิฉันเห็นภาพของคุณแป๋มเนี่ยคุณแป๋มตอนรับเด็กจากญี่ปุ่นมาเนี่ยมีลูกอยู่ในโมเดลของครอบครัวด้วยและอยู่ในวัยใกล้เคียงกันตอนดิฉันรับเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ในครอบครัวลูกดิฉันอยู่ในวัยประถมมันมีลักษณะที่เด็กผู้หญิง3คนเนี่ยเขาก็สามารถจะสื่อสารกับเด็กลูกได้เรียนรู้วิถีการแตกต่างการแต่งกายของพี่3คนเนี่ยนะคะก็เป็นการแต่งกายชุดมุสลิมเขาก็ได้เรียนรู้ตอนแรกเขาก็ต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรต่างคนต่างสตันไปแป๊บนึงเพราะว่าเขาต้องมาอยู่ภายใต้บ้านเดียวกันต้องทำความเข้าใจต้องปรับตัวต้องสื่อสารแต่พอสุดท้ายเนี่ยในวัยเหล่านี้กลับกลายเป็นคุณเชื่อไหมว่าเขาปักอินกันได้ง่ายคือมันมองเห็นความแตกต่างทางใช่ไม่ยากไม่ยากเราปล่อยให้มันมีความเป็นธรรมชาติเราพูดคุยเราให้อะไรอ่ะการปรับตัวการเรียนรู้ของลูกดิฉันในวัยประถมนะคะกับประถมเนี่ยประถมต้นนะป.1กับป.1คนนึงป.2คนนึงก็โอเคนะคะในขณะที่พี่ๆเขาก็คือเด็กผู้หญิงกับอะไรเด็กสาวเนาะกับเด็กที่แบบดูเหมือนเป็นน้องอ่ะมันก็เลยเข้ากันง่ายคิดกันง่ายแล้วมันทำให้การเรียนรู้ในวันนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้ความแตกต่างการปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมกันคุณเชื่อไหมบ้านเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาโทรหากันนะเขาไม่ได้โทรหาดิฉันนะคะ เขาโทรหากันโทรมา
1: ค่ะ
0: ดิฉันนี่แหละแต่คุยกับลูกเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะคอนเน็กกันได้นะคะเราให้มันเป็นการเรียนรู้ที่มันมหัศจรรย์มากแล้วฉันก็มองไปเห็นถึงว่าลูกคุณแป๋มเนี่ยเขาได้รับโอกาสที่ดีได้เรียนรู้วัฒนธรรมข ของต่างชาติซึ่งมาอยู่บ้านเราเขาเรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไง

0: ื่อมีคนมาอยู่บ้านเราเขาเรียนรู้ว่าเขาจะต้องสื่อสารแบบไหนในวัยที่ใกล้เคียงกันวิถีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทักษะชีวิตที่มันซ่อนอยู่มากมายที่ถ้ามันมีโอกาสอ่ะดิฉันคิดว่าเราควรจะเปิดชีวิตเนาะให้ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ควรจะให้โอกาสกับลูกให้โอกาสกับตัวเราเองในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยกับคุณสมมนอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้ปรากฏชัดขึ้นนะในหลากหลายระดับเนี่ยในแง่ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือว่าการต้องอยู่ร่วมกับคนที่พื้นเพความคิดหรือว่าภาษาใช่ไหมหรือว่าแบ็กกราวด์ที่แตกต่างกับเราเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นี่แหละนะที่ทําให้โลกมันเล็กลงจริงๆนะมันย่นย่อลงแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเรื่องของภาษานะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียนว่าในความเป็นมนุษย์ที่มันมาเจอกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันคลิกกันเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หลากหลายโดยที่ไม่ได้มีกำแพงทางภาษากลายเป็นเรื่องรองเพราะว่าเขาสามารถสื่อสารกันด้วยวิธีการอื่นๆแล้วก็ถ้าในเคสของลูกนะคะแล้วก็นักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆลูกที่เข้ามาอยู่ในอะไรนั้นลูปของการต้อนรับด้วยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคือภาษาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สามารถคุยกันได้ดั่งใจอ่ะนะเพราะว่าอย่างของญี่ปุ่นเองก็ไม่ใช่ว่าจะ fluent แล้วก็สามารถพูดแสดงความรู้สึกนึกคิดได้เต็มที่เราก็ยังคงต้องใช้แอปพลิเคชันช่วยเรานะคะแต่ว่าถ้าอันนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยฉันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรพยายามคือไม่อย่าอย่าคือไม่ต้องไปพึ่งแอปคือพยายามเป็นคําก็ได้หรืออะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเราผ่านตรงนั้นได้เนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้คิดได้ฝึกได้ใช้มันจริงๆอ่ะมันจะมีมากกว่าแล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลจริงๆพี่โนคุณผู้ฟังเพราะว่าแรกๆในวันสองวันแรกเนี่ยคือคิดนานมากเลย process นานมากเลยเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาคําอะไรใช่ไหมหรือว่าจะเรียกว่าอะไรแต่พอนานๆเข้าเนี่ยผ่านไปวันที่5วันที่6วันที่7เนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเป็นอิสระขึ้นในการที่จะพูดในการที่จะบอกสิ่งที่เขาต้องการแม้เป็นคำๆอ่ะแต่ว่าเราพร้อมอยู่แล้วที่จะทำความเข้าใจกับเขายิ่งพอเด็กเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยหลากหลายวิธีการที่เขาจะจูนกันได้โดยที่เราไม่ต้องไปกังวลล่วงหน้าแรกๆเราก็จะพยายามเข้าไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการให้มันเกิดการรู้เรื่องกันนึกออกไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยเรายุ่งเกินไปละเราถอยไปดีกว่าเพราะว่าพอเราเห็นว่าเฮ้ยกระบวนการของเด็กๆอ่ะเขามีเขาจะสามารถมีความเป็นธรรมชาติในการทําความรู้จักนะหรือว่าเล่นกันได้ในแบบของเขาแล้วสุดท้ายในวันสุดท้ายที่ไปส่งที่สนามบินน่ะกลายเป็นเด็กชายสองคนเนี่ยเปิดเพลงญี่ปุ่นน่ะซึ่งเป็นเพลงอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าสนุกสนานกันมากคือสามารถร้องได้ด้วยกันก็ค้นพบเลยว่าถึงแม้ว่าภาษามันจะไม่ได้นะแต่มันยังมีตัวอื่นในเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬานะกีฬาก็ชัดเจนมากเลยจับไม้ปิงปองจับไม้แบดแล้วสามารถเล่นด้วยกันได้เปิดเพลงปั๊บพอร้องได้เต้นเข้าจังหวะได้หรือแม้กระทั่งเกมเนี่ยที่เรามองว่าโอ้โหมันช่างเป็นศัตรูตัวฉกาจของเด็กวัยเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเกมก็อาจจะเป็นตัวที่สามารถช่วยแนะนำกันและกันน่ะคือทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พอมันละลายพฤติกรรมได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยในความเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยคือเขาสามารถที่จะนัดแนะพูดคุยหรือหาเรื่องคุยได้กลายเป็นกับผู้ใหญ่ซะอีกนะคะที่บางครั้งเราจะเห็นไอ้ความเกรงหรือความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาต่างๆแต่ว่าอย่างที่พี่โนว่าเลยคือมันเห็นประสบการณ์โดยเป็นประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเด็กนะกับผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนะพ่อแม่ทางเขามันก็เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะในเชิงของวิธีคิดหลากหลายอย่างในความเป็นญี่ปุ่นเขาก็บอกเลยบอกว่าให้ทําในสิ่งที่ปกติอยู่ทํานะคือไม่ต้องไปจัดอะไรพิเศษนะถ้าเกิดต้องล้างจานต้องเก็บโต๊ะก็ทำนะคือเหมือนกับว่าให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตนะหรือวัฒนธรรมแบบไทยๆในขณะที่เราเองก็เรียนรู้กับการเป็นเจ้าบ้านนะคะในการเทคแคร์ในการดูแลความรู้สึกในการที่ต้องเป็นตัวกลางประสาน นะคะในเรื่องของภาษาหรือการสร้างความเข้าใจต่างๆนี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังอ่ะคือกลายเป็นว่าเรื่องการฝึกภาษาเป็นเรื่องรองแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นๆที่พี่โนใช้คําว่าทักษะชีวิตเนี่ยนะการเรียนรู้ชีวิตการปรับตัวนะการเข้ากับคนแปลกหน้านะหรือว่ามิตรภาพนะหรือภาษาอังกฤษว่า hospitality เนี่ยนะการดูแลการเอาใจใส่นะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและสุดท้ายมันก็กลายเป็นมิตรภาพนะคะแล้วก็หลากหลายโปรแกรมหลากหลายการเรียนรู้ที่ณวันนี้เนี่ยโลกมันเปิดจริงๆนะเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เองคุณปู่คุณย่าเนาะที่ฟังอยู่อาจจะแบบลองหาข้อมูลนะแล้วก็ถ้าเกิดมีคล้ายๆกับมีคนที่เขาเคยไปแล้วแล้วมาเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ยิ่งดีนะคะก็ทําให้เรามองเห็นทางเลือกที่หลากหลายนะเพื่อทําให้มันเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่คนต่างชาติต่างภาษาซึ่งก็มองว่ามันเราเกิดเร็วไปไหมพี่โนคือถ้าเกิดเราเกิดในยุคนี้เราอาจจะใช้ชีวิตสนุกกว่านี้
0: ใช
1: ตอ
0: ่
1: นนี้คือเราอาจจะเกิดเร็วไป50 ปีเลย40 ปีเลยนะคะก็จะเห็นคือมันก็แต่ละยุคสมัยเนอะมันก็มีหลายๆอย่างเข้ามาเป็นตัวแปรเนาะให้เราแบบท้าทายชีวิตให้เราได้เรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: คืออันนี้จริงค่ะดิฉันพูดกับลูกเสมออ่ะบางทีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปเถอะลูกเอ้ยนี่ถ้าเป็นแม่เนี่ยไม่มีรอดอ่ะโครงการเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกเราใช่มันหืมนี่ถ้ามันไม่แก่นะหรือว่าเราเกิดในยุคเขาเนี่ยนะชีวิตมันจะมันกว่านี้มากเลยเราคงเขาบอกมันอาจจะโดยพื้นฐานด้วยโดยพื้นฐานเราชอบลองอ่ะแล้วถ้า
1: ค
0: มัน
1: ่ะ
0: มีสิ่งแปลกใหม่มันก็ท้าทายตัวเองไงคะก็อยากจะแสวงหาแต่ว่าตอนนี้มันก็ติดข้อจํากัดเรื่องวัยด้วยแหละว่ามัน
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: โลด
1: ใช
0: โผ
1: ่
0: นมากไม่ได้แล้วนะคะกระดูกกระเดี้ยวอะไรต่อมีอะไรมันไม่มีค่อยมีอะไรเปลี่ยนแล้วไงรุ่
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากๆนะดิฉันคิดว่าคนเราเป็นพ่อแม่คนเนี้ยเราต้องมองเรื่องให้ลูกใช้ชีวิตอ่ะนะคะดิฉันจะย้ําอยู่เสมอว่าเวลาเรียนหนังสือก็ตามหรือว่าเขาไปเรียนเขาเรียนเขาเรียนอ่ะไม่ว่าจะเรียนอยู่ในประเทศไทยหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศอ่ะจงใช้ชีวิตด้วยอย่าเรียนอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าลูกชอบบอกว่ามีแต่เขาจะบอกว่าแม่ให้ลูกตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนแล้วก็รีบกลับแล้วเฮ้ยดิฉันก็จะบอกว่าเอาอย่าเรียนอย่างเดียวนะจงใช้ชีวิตด้วยก็คือว่ามันอยากกลับมาแล้วแบบว่าคือแน่นอนแหละเรียนเนี่ยเพราะเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีความรับผิดชอบยังไงก็ไว้ใจได้แต่ว่าชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยแล้วเวลาเราจะต้องเติบโตไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีวิชาความรู้อะแต่วิชาที่มันหาซื้อไม่ได้หรอกนะคะต่อคุณจะไปเรียนบอกว่าขอไปเรียนเพิ่มทักษะชีวิตเนี่ยทําไมทักษะเราต้องไปเสียสตังค์ด้วย
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: คะคือทำไมเราไม่ฝึกมาถ้ามันเป็นทักษะจากตัวตนของเราไม่ใช่ทักษะที่คือถ้าทักษะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวหรือว่าทักษะที่เราฝึกมาแล้วมันใช้ชีวิตเนี่ยมันจะอยู่กับเรายั่งยืนกว่านะคะเพราะว่าดิฉันจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณแป๋บจะจําได้ยุคสมัยเราเนี่ยโอ้โหเวลาไอ้นั่นทีหนึ่งจะไปเรียนจะมีชื่อเขาเรียกว่าขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกันนะจําได้แต่เหมือนเรียนบุคลิกภาพอะหรื
1: ค
0: ออะ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: รก็แล้ว
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่ซึ่งอัน
1: ค
0: เน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้ยมันอาจจะมันไปช่วยเสริมบุคลิกภาพไปเสริมบุคลิกภาพแต่อันนั้นคือภายนอกแต่ทักษะชีวิตภายในที่เราต้องอยู่กับมันน่ะฝึกความอดทนนะคะมันไม่ใช่ไปเข้าค่าย3 วันแล้วมันจะกลับมาแล้วเราอดทนแต่ว่าเราต้องฝึกวินัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝึกแค่แป๊บแป๊บเข้าค่ายแล้วออกมาแล้วได้เลยนะมั้ยมันอะไรก็ตามที่มันเป็นทักษะชีวิตแล้วมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวกับเรานะคะการมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ฝึกทักษะการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอะความรับผิดชอบความยืดหยุ่นความยับยั้งชั่งใจเยอะแยะเหล่านี้มันไม่ได้แค่ชั่ววูบนะคะมันต้องอาศัยการใช้ชีวิตจริงๆค่ะ
1: ค่ะแล้วไม่สามารถเข้าคอร์สได้อย่างที่คุณว่าจริงๆ เข้าคอร์สให้ยับยั้งชั่งใจเข้าคอร์สให้แบบมีให้มีความสุภาพเกรงใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีไงคือมันเรียนลูกหลานเราเรียนรู้ได้จากประสบการณ์นี่แหละนะคะคือการที่เอาตัวเขาเข้าไปอยู่ในซีนหรือในประสบการณ์ที่แตกต่างแล้วทําให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องปล่อยพื้นที่ให้มีการผิดถูกเหมือนกันนะคือบางครั้งอันนี้ก็เรียนรู้จากตัวเองเหมือนกันว่าบางทีเราก็คือเป็นแม่ที่อาจจะเป๊ะอะพอเป๊ะปั๊บเราก็จะสตริกตรงที่เอ้ยมันต้อง1 2 3 4เนาะแต่ว่าในความในคําว่าพัฒนาเนี่ยนะหรือการพัฒนาศักยภาพหรือการเรียนรู้เนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องเริ่มต้นที่เป๊ะคือมันก็อาจจะต้องคล้ายๆกับอ่ะเนี่ยแหละทําผิดมาก่อนนะพลาดมาก่อนอยากจะเกิดอยากจะช่วยแม่ขึ้นมาขนจานหลายใบอย่างเงี้ยเข้าครัวเพราะว่าจะได้เดินหนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มาพบว่ากลางทางหล่นเป้งอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเออเนอะมันไปทีเดียวไม่ได้นะมันต้องทยอยไปคือเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงก็ต้องกลับมาถามอันนี้บอกตัวเองด้วยนะในความเป็นพ่อแม่ว่าแล้วเราอดทนใจเย็นรอคอยการพัฒนาของเขาได้พอหรือยังนะหรือว่าเราเข้าไปอินเตอร์เฟียร์คือเข้าไปแทรกแซงการเรียนรู้ของเขาหรือเปล่านะคะซึ่งเรียนว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเองนี่แหละที่ได้เรียนรู้ด้วยนะคะจากเนี่ยการที่ลูกเราได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างแล้วก็เขาก็ต้องเรียนรู้แล้วเราเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะคะมาถึงตรงนี้พักกันสักหน่อยไหมพี่โนนะคะแล้วก็เดี๋ยว
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังกลับมาคุยกันต่อเนาะเรายังจริงแล้วประเด็นเรื่องของทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างแดนนะคะจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยว่ามันให้อะไรได้มากกว่าที่เราคิดจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: 95.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกเด่นโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาที

0: การพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมารายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
7: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องคุณฟังยังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสวงมนนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะว่าแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนคนนะคะแลกเปลี่ยนคนนะคะการเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนทั้งในต่างประเทศในทั้งในประเทศไทยเราจะมองโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งในยุค ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะโอกาสที่เราจะได้ไปสัมผัสในต่างประเทศหรือว่าจากต่างประเทศเข้ามาสัมผัสบ้านเราเนี่ยมันง่ายกว่ายุคสมัยของเรามากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนเนี่ยหยิบยกเอาประเด็นที่คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์มีมุมมองแล้วก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังเองเนี่ยตอนนี้อาจจะมีลูกมีหลานเนาะอยู่ในช่วงวัยที่บางทีก็อาจจะมองเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะมองการไปเรียนต่างประเทศนะคะแบบไหนนะคะบางคนก็อยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศบางคนปฏิเสธเลยนะคะก็ยังมีอยู่แต่ว่าโอกาสในยุคนี้เนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะถ้าเราแสวงหาข้อมูลความรู้เรามีการเตรียมตัวได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีโอกาสก็พยายามดูนะคะแต่ว่าก็ต้องดูตาม้าตาเรือนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่รู้ล่ะจะให้ลูกไปเรียนต่างประเทศอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูว่ามันเป็นโครงการของใครอะไรไปด้วยจุดมุ่งหมายอะไรอย่าให้ได้ชื่อแค่ว่าได้ไป นะคะแต่ว่าถ้าการไปนั้นมันต้องเป็นการไปที่มันมีจุดมุ่งหมายจะไปเรียนเอาภาษาจะไปเอาเรียนเอาทักษะความรู้จะเอาไปคือจะไปเรียนอะไรเนี่ยขอให้มันมีจุดหมายปลายทางที่มันชัดหรือว่าแม้กระทั่งโครงการที่คุณแปมบอกนะคะเขาอาจจะไม่ได้มาเรียนภาษาแต่มาเรียนการใช้ชีวิตโครงการแลกเปลี่ยนนะคะ1สัปดาห์เนาะคนต่างประเทศเขามาบ้านเราเนี่ยหรือเราไปบ้านเขาเนี่ยบางทีก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปหาประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งชีวิตนี้มันไม่ง่ายนะถ้ามีโอกาสก็ควรแต่ว่าต้องดูตามมาตาเรือเด็กญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยมาอยู่ในโฮสต์คือแปมก็ต้องถือว่าโชคดีอะนะคะเพราะฉะนั้นอันที่สำคัญมากนะคะเราก็ต้องดูตามาตาเรือว่าโฮสต์เนี่ยที่เราจะไปส่งลูกไปอยู่เนี่ยเป็นยังไงพ่อแม่ต้องทำการบ้านก่อนพูดคุยกับเขาให้รู้เรื่องลูกเราจะไปทำแบบไหนอย่างไรคุยกับทางนั้นน่ะนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าลูกเราจะไปเผชิญกับอะไรแล้วก็ให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการที่จะต้องไปอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องทำตัวแบบไหนคือเตรียมทั้งสองฝั่งเตรียมก่อนที่เราจะไปมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยพอลูกไปแล้วลูกต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วไปอยู่บ้านเขาเราอย่านิ่งดูดายเราควรจะต้องทำยังไงแล้วทักษะที่เราจะต้องเตรียมรับไปอยู่บ้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเช่นงานความจริงดิฉันว่าเอาง่ายๆเลยนะงานบ้านง่ายๆที่เขาควรจะต้องทำเป็นการช่วยเหลือคนอื่นนิสัยพฤติกรรมบางอย่างอยู่บ้านประเภทแบบนอนตื่นขึ้นมาแล้วไม่เก็บที่นอนเนี่ยอยู่ทำได้ไหมอยู่ไม่ได้ถ้าไปอยู่บ้านเขาสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเนี่ยมันคือการเทรนอันนี้คือการไปแบบมีโฮสต์นะคะไม่เหมือนกับการไปแคมป์ไปค่ายไปเที่ยวหรืออะไรหรือจะ work and travel อะไรก็ตามมันอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลหาความรู้แล้วก็มีหมุดหมายที่ชัดเจนว่าไปเพื่ออะไรค่ะ
8: ค่ะโอ้อันนี้เห็นด้วยอย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าคือยิ่งไปอยู่บ้านเขาอะนะคือมันจะเป็นคนละแบบคนละโปรแกรมกับบางทีไปแล้วไปอยู่เป็นแคมป์หรือว่าไปอยู่โรงแรมหรือไปอยู่เรือนนอนกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันอันนั้นจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าการไปอยู่แบบโฮสต์แฟมิลี่แปลว่าคือเราเข้าไปอยู่เขาอนุญาตให้เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขานะบ้านเขาห้องรับแขกเขาที่นอนหมอนมุ้งของเขานะคะซึ่งพี่โนเชื่อไหมว่าลักษณะของการเรียนรู้แบบไอแบบโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยบางทีมันก็มีการเขาได้หยิบฉวยไปประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวหลายแบบนะอย่างเช่นการท่องเที่ยวอันนึงที่มีการพูดถึงเยอะมากเนี่ยในกลุ่มของอีโคทัวริซึมก็คือการเราไม่ได้แสวงหาการไปนอนรีสอร์ทหรือการไปนอนตึกโรงแรมเป็นบ้านพักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวคือเข้าไปอยู่ในบ้านเขาอะคือเป็นเรียกว่าโฮมสเตย์นี่แหละแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นโฮมสเตย์ในหลายแบบนะคือเอาบ้านมาปรับปรุงเป็นที่นอนหรือเป็นโฮมสเตย์แบบที่เขาแบ่งเช่าอะแบ่งห้องให้เราได้เข้าไปอยู่นะคะแล้วก็มีการแบบเตรียมอาหารเช้าหรืออะไรก็ว่ากันไปก็คือเรียกว่าส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เราได้ประสบการณ์หรือว่าอย่างเราไปเที่ยวต่างประเทศกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีลักษณะของการไปนอนเราเลือกนอนที่เรียกว่าเบดand breakfast ก็คือเข้าไปในบ้านเขานั่นแหละนะแล้วเขาก็อาจจะจัดห้องรับแขกหรือห้องนอนอีกห้องนึงเป็นห้องนอนให้เรานะแล้วเราก็ทำให้เราได้เข้าไปเห็นวิถีชีวิตของเขาซึ่งบางคนก็รู้สึกว่าการไปเที่ยวแบบเนี้ยเขาแฮปปี้กว่าที่จะไปนอนโรงแรมนะซึ่งเรียนว่ามันแปลว่ามันมีคุณค่ามันมีความหมายมันให้ประสบการณ์บางอย่างนะคะกับเราแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบแลกเปลี่ยนที่มาอยู่โฮสต์แฟมิลี่นี่อย่างที่พี่โนให้ข้อมูลเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนกันในทุกทิศทางขยับมาเป็นเด็กโตหน่อยอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งชวนตั้งคำถามเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเราจะบอกว่าไอ้พวกแบบโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยเรามักทำกันตอนเปิดเทอมเนาะไอ้ตอนปิดเทอมนะหรือว่าตอนที่เราว่างเว้นจากเทอมไทม์อะจากการเรียนจากภาคการศึกษาแต่พี่นงคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยด้วยการที่เทอมไทม์มันอาจจะเหลื่อมๆกับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยเนี่ยคือกลายเป็นว่าเด็กๆใกล้ๆตัวเนี่ยเปิดเทอมมา4อาทิตย์แล้วเนี่ยบางคนยังกลับมาไม่ถึงที่ตั้งเลยเนื่องจากว่าไปไอ้ที่พี่นงเล่าเนี่ยคือเป็น work and travel แล้วเขาก็ยอมแลกด้วยนะ คือเขารู้นะว่าเขาจะกลับมาช้ากว่าเพื่อน4สัปดาห์สมมตินะ4สัปดาห์ซึ่งมันเยอะนะคือเรียนหนังสือเทอมนึง4เดือนเนี่ยหายไป1เดือนแปลว่า1ใน4ที่หายไปซึ่งครั้ง2ครั้งรับได้นะแต่4ครั้งเนี่ยอาจารย์ต้องสั่งงานแล้วอะคือมันต้องมีงานชิ้นที่1มี assignment มีงานกลุ่มมีเผลอๆมี quiz มีอะไรแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเด็กๆก็แลกอะค่ะก็ยอมแลกแล้วอะเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้การที่เขาไปตรงนั้นเนี่ยเขาได้อะไรกับชีวิตของเขามากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาชวนตั้งคำถามกับ value ของการศึกษาในระบบเหมือนกันนะคือมันก็ไม่ใช่แค่คน2คนไงที่คิดแบบนี้มันก็มีจำนวนพอสมควรทีเดียวนะแสดงว่าไอ้การเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือประสบการณ์ที่เขาไปไอ้โครงการ work and travel หรือไปเห็นโลกไปใช้ชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่ากับเด็กๆรุ่นใหม่นะหรือว่าเจเนอเรชันใหม่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือในยุคนึงมันอาจจะมีเซนส์ที่แบบโอ้แย่ละกลับมาเปิดเทอมไปแล้ว1อาทิตย์แค่นี้ก็ไม่สบายใจละเพราะต้องกลับมาตามงานกลับมาขออาจารย์ว่าจะไม่อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยโอ้มันเห็นการแทนที่ของการเรียนรู้บางอย่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงต่อนะคะเพราะว่าเด็กๆก็รู้สึกว่าเขาได้ใช้ชีวิตน่ะที่พี่โนใช้คำนี้คือมันได้ใช้ชีวิตอะนะมันได้ประสบการณ์จริงถึงแม้ว่าไปเนี่ยก็ไปลำบากเหมือนกันนะไปคุมเครื่องเล่นในสวนสนุกใช่ไหมไปจัดผ้าห่มที่โรงแรมอะไรเงี้ยคือลักษณะงานมันเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็หนักเท่าที่เด็กๆเล่าแต่ว่าเขาได้อย่างอื่นเนี่ยเขาได้ประสบการณ์ชีวิตเขาได้การเรียนรู้นะในแบบของเขาได้เพื่อนใหม่เขาได้อยู่ด้วยตัวเองนั่นที่สำคัญบางทีมันบางโปรแกรมก็มีเงินให้ด้วยใช่ไหมคือเป็นค่าจ้างค่าอะไรเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความภาคภูมิใจจากน้ำพักน้ำแรงนะเขาเก็บเงินเราไปซื้อของหรือว่าเอาไปท่องเที่ยวต่อคือไปเห็นโลกไปเห็นโลกกว้างที่อื่นๆต่ออะไรเงี้ยนะใช่ไหมมันก็แลกกันอ่ะมันก็แลกกันแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้เยอะขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะ
7: ได้อีกอันนึงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้แฟนด้วยนะนอกเหนือจากได้แฟนเนี่ยบางคนได้สามีด้วยนะคะ
8: แหม
7: นะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายจะได้คือได้ความหมายคือนอกจากได้แฟนบางคนแต่งงานเลยอ่ะ
8: ค่ะ
7: นะคะคือมันก็เป็นสวรรค์ของคนจำนวนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะที่อาจจะมีความฝันอยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะไม่ใช่มีนะเนี่ยก็เจอเด็กในลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็สุดท้ายเขาก็แต่งงานคนใกล้ตัวก็แบบก็แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ไปแต่งงานไปอยู่ที่นู่นแล้วอะไรเงี้ยก็เข้าไปอยู่ในครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงบอกไงคะแล้วพอเด็กคนนี้เขาแต่งงานแล้วไปอยู่ที่นั่นคุณเชื่อไหมก็กลายเป็นไอดอลให้กับเพื่อนๆอีกเพียบเลยบอกว่าปีหน้าต้องไปใหม่ ต้องไปพิชิตให้ได
8: ้ ค
7: ือมันกลายเป็นแบบมันก็ตลกมันก็มีวิธีคิดอะไรแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยที่คุณเล่าให้ฟังนี่ฉันคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นสถานที่ที่ไหนเนาะแล้วเป็นที่โด่งดังนั่นแหละนะใครๆก็อยากจะไปเล่นสวนสนุกแห่งนี้นะคะแต่ว่าเขา work and travel เขาก็วินวินนะเขาก็ได้สตาฟเป็นเด็กๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาก็ลดไปเยอะเขาก็ได้เด็กเหล่านี้เราก็คิดว่าด้วยค่าเงินเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนหาเงินได้เยอะไงในขณะที่ทางนั้นก็เหมือนกับลดคอสไปเยอะ
8: ค่ะ
7: นะมันก็เป็นลักษณะของการวินวินนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปตัวอย่างนะคะที่ฉันมีหลายเคสมากที่ไป work and travel ในเด็กรุ่นลูกดิฉันนี่แหละรุ่นลูกแต่ว่าลูกอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่ว่าเพื่อนลูกเนี่ยที่สนิทเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยนะคะบางคนก็ไปเสร็จไปทั้งเรียนทั้งทำงานกลับมาสามารถเก็บเงินแสนกลับมาก็มาทำอะไรได้เยอะเลยนะคะคือคนที่มีมุ่งมั่นแล้วกลับมาเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยน่าชื่นชมมากนะคะก็มีอยู่ 2-3 คนแต่บางคนไปแล้วก็ไม่เหลือกลับมาแถมไม่มีตังกลับมาด้วยนะคะเพราะมีแล้วก็ใช้ไปมีแล้วก็ใช้ไปที่นั่นสุดท้ายก็ต้องให้ครอบครัวส่งค่าตั๋วกลับไปเพื่อที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นเห็นได้เลยว่า1โอกาสเปิดอะไรเพื่ออะไรนะมันก็จะอย่างนี้แหละมันก็จะกลับมาแล้วเด็กบางคนภาษาไม่ได้อะไรเลยนะ แถมไม่ได้แบบคืออาจจะได้ประสบการณ์ที่นั่นแต่ว่ามันกลับมาแล้วเราไม่ได้ต่อยอดจากสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะว่าคำว่า work and travel มันควรจะต่อยอดประสบการณ์แล้วเอาประสบการณ์เนี้ยมาต่อยอดกับการเริ่มต้นชีวิตการทำงานดิฉันคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนถ้าภาษาของเด็กก็คือเหมือนเป็นโปรไฟล์ให้เราอะว่าเราเคยผ่านตรงนี้มาเราเห็นโลกกว้างขึ้นถ้าเราจะกลับมาแล้วจะตั้งหลักเป็น first jobber เนี่ยเราควรจะเอาอันนั้นมาต่อยอดชีวิตยังไงนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปแล้วประสบความสำเร็จหมดนะมีบางคนไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอาจจะไม่ได้เรียนต่ออย่างคุณการยกตัวอย่างเด็กเขามองเห็นโอกาสแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะให้อะไรมากกว่าในห้องเรียนนะคะถ้าเขาชัดแล้วเขากลับมาแล้วมันสามารถทำได้ตามฝันเขาก็โอเคแต่บางคนก็ทิ้งการเรียนเลยแล้วก็ไม่เอาเลยแล้วก็ไปตั้งหลักที่นู่นเลยก็
8: ม
7: ีก็ต้องสุดแท้แต่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันคิดว่ามันจำเป็นมากๆก็คือว่าเราตั้งเป้าหมายก่อนไปนะคะถ้ามีลูกหลานก็ควรคุยกันให้ชัดค่ะนะคะไม่ใช่ไปขวางนะดิฉันยังเชื่ออยู่ว่าเราต้องให้เขาได้ลองผิดลองถูกแต่ในการลองผิดลองถูกเราก็ต้องให้ข้อมูลคิดว่าอะไรที่มันควรและไม่ควรถ้ามันมีเป้าหมายที่มันชัดเขาจะได้อะไรกลับมาและถ้าอยู่ที่นั่นถ้ามันมีประสบปัญหาหรือว่ามันเห็นลู่ทางอะไรยังไง ก็ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ฝากเอาไว้เป็นประเด็นด้วยสำหรับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันเนี้ยนับวันมีแต่จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะแต่โอกาสนั้นต้องดูดีๆค่ะอย่างดี
8: ๆเห็นด้วยนะคะ
7: เพราะว่ามันมีทั้งโชคดีและโชคร้ายเหมือนกัน
8: อย่างนี้ต้องยังไงต้องก่อนไปต้องให้เด็กๆไปมูกันว่าเอ้ยเราจะไปเจอประสบการณ์ที่ดีที่ปลอดภัยอย่างนี้นะแต่ว่าแต่โดยส่วนใหญ่ภาพรวมที่กลับมาเล่านะถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยก็ประทับใจนะคือมันก็อย่างที่บอกอ่ะมันทำให้เขาได้มีอิสระกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็แหมทำงานน้ำพักน้ำแรงเนาะแล้วก็ได้จัดการจัดสรรชีวิตในแบบที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเนี่ยฉันว่าส่วนหนึ่งมันก็ทำให้ได้เรียนรู้นะเรียนรู้โลกแบบก้าวกระโดดนะคะหรือแม้แต่กระทั่งอีกรูปแบบนึงอ่ะที่เราจะเคยได้ยินนะพี่โนคุณผู้ฟังประเภทอันนี้ต้องเป็นทางเด็กตะวันตกใช่ไหมคือประเภทแบบว่าเรียนจบแล้วเนี่ยขอไม่ทำอะไรปีหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นแกปเยียร์ที่เขาจะท่องเที่ยวใช่ไหมเรียนรู้โลกอันนี้อาจจะทำงานหมั่งไปเป็นอาสาสมัครบ้างไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ้างไปอยู่บ้านเพื่อนของพ่อแม่บ้างอันนี้ก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะออกแบบการเดินทางของตัวเองยังไงแต่ว่าคือขอหนึ่งปีเพื่อสำรวจโลกนะคะแล้วก็อาจจะไปในที่ที่เขาไม่เคยไปนะไปเรียนรู้นะเรื่องราวใหม่ๆเค้าเจอใหม่ๆอันนึงที่เคยมีประสบการณ์เองเนี่ยคือเราไปอยู่ในการทำงานของ NGO อันนึงแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีเด็กตะวันตกนะต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเวียนมาเรื่อยๆเลยแล้วปรากฏว่าคือเขามาเป็นอาสาสมัครพี่โนคือมาเพื่อมาทำประโยชน์อะมาเรียนรู้ตัวเองมาค้นหาตัวตนหรือมาเรียกว่ามาเชฟอัตลักษณ์ของตัวเองอะมาดูว่าจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์กับโลกนี้อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ค้นหาความชอบความถนัดแล้วก็ใช้เรื่องของจิตอาสาหรือการทำงานวอลันเทียร์เนี่ยเป็นประตูคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะในการหาตัวเองในการค้นหาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เท่าที่คุยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเรียนเป็นนิสิตนักศึกษาแต่ว่าใช้เวลาคือยอม3เดือน6เดือน1ปีเพื่อที่จะท่องโลกนะแล้วก็อาจจะเวียนไปเรื่อยๆนะไปอยู่อินโดนีเซีย3เดือนมาอยู่ไทยแลนด์3เดือนไปอยู่ฟิลิปปินส์3เดือนอะไรก็แล้วแต่การจัดการของเขาแล้วก็เขาก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนกับได้ประสบการณ์จากต่างแดนแต่ว่านอกเหนือจากแค่ไปเที่ยวมันไม่ใช่แต่ว่ามันได้อะไรบางอย่างได้คุณค่าได้สำรวจอะไรบางอย่างภายในของตัวเองซึ่งเราก็ฟังนะเราก็เวลาเขาเล่าอะไรให้ฟังเราก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมนะพี่โนแล้วก็อิ่มเอมไปด้วยเพราะว่าบางทีมันก็จะมีเซนส์ของการที่เขาเปรียบเทียบหรือว่าการที่เขาไปเจออะไรมานะแล้วเขาก็ เอามาขมวดอะเอามาคิดเอามาตกผลึกภายในแล้วก็หลายครั้งเราก็จะพบว่าไอ้การเดินทางเนี่ยมันหล่อหลอมมันหล่อหลอมตัวตนนะหล่อหลอมไอ้ความคิดมันตัดตัวตนด้วยนะไอ้ที่แบบเฮ้ยฉันเคยอยู่บ้านมีคนดูแลจัดการนู่นนี่นั่นพอไปอยู่ในโลกในหัวโลกนี่มันใหญ่จังนะโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเราต้องหาที่ต้องปรับตัวเข้าหาโลกไม่ใช่ให้โลกและให้ทุกคนปรับตัวเข้าหาเราเห็นว่าเรื่องระหว่างทางเล็กๆเหล่านี้แล้วมันสะท้อนกลับมาที่กลุ่มวัยรุ่นนะซึ่งมันเป็นกำลังเป็นวัยของการค้นหาหรือการหล่อหลอมตัวตนเนี่ยไอ้การท่องเที่ยวในมุมนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลนึงเนาะที่เราเคยเจอมานะคะดังนั้นสรุปว่ามันมีหลากหลายวิธีการจริงๆแล้วก็โอกาสมันเปิดประตูมันเปิดจริงๆสำหรับยุคนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่คุณสงมนย้ำแหละว่าก็ต้องเช็คด้วยนะเช็คข้อมูลเดี๋ยวนี้พวกโครงการเอาเรื่องของประสบการณ์ต่างประเทศมาบังหน้านะสุดท้ายแล้วอุ้ยบับหลอกเอาเงินหรือว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมต่อชีวิตและทรัพย์สินก็เยอะมากๆเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ต้องไม่ใช่ไว้ใจอะไรง่ายๆคือต้องหาข้อมูลนะแล้วก็ทำความเข้าใจกับแต่ละโครงการแล้วก็สำคัญก็คือการตั้งเป้าหมายแต่ละเรื่องนะแต่ละที่ที่เราจะไปว่าเราไปเพื่ออะไรเราแลกกับอะไรมาแล้วเราอยากจะได้อะไรกลับมาเน้นว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญนะคะสำหรับทุกๆคนที่คิดว่าอยากจะมีประสบการณ์ต่างแดนค่ะ
7: ค่ะนะคะจริงๆดิฉันว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กด้วยนะคือแม้กระทั่งเราเองนะคะรุ่นเรานะคะคุณแปมคือทุกวันนี้ดิฉันก็ไม่หยุดเดินทางก็ยังมีความรู้สึกว่าทุกๆของทุกครั้งของการเดินทางไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยมันเติมเต็มชีวิตด้วยการเดินทางมันคือการเปิดโลกแล้วมันก็ทำให้เห็นอะไรหลากหลายในชีวิตค่ะแล้วทุกการเดินทางก็ทำให้เห็นว่าตัวเรามันจะเล็กลงนะคะเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับมันเหมือนไปขัดเกลาตัวเราเองด้วยมองเห็นโลกตาที่เรามองเห็นใจที่เราเปิดกว้างเนี่ยมันจะทำให้เรามองตัวเราเองว่าเรามันเป็นแค่เศษเสี้ยวของจักรวาลนะคะแล้วก็เหมือนขัดเกลาตัวเองไปในตัวนะคะเป็นธรรมะคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดเดินทางค่ะชีวิตเนี่ยถ้าตราบใดยังมีสองขาอยู่นะยังขับรถได้หรือยังเดินได
8: ้ก็
7: ใช้ชีวิตเนี่ยค่ะจริงๆนะเมื่อเรามีชีวิตแล้วก็จงใช้ชีวิตละค่ะอย่าไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อะไรล่ะคือก้มหน้าก้มตาทำแต่สิ่งนั้นอ่ะไม่ได้หันไปมองว่าโลกใบนี้มันมีอะไรให้เรียนรู้มากกว่าเฉพาะงานบนหน้าตักค่ะ
8: จริงค่ะเห็นด้วยเลยนะคะก็แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะหาแรงบันดาลใจให้กับชีวิตเนี่ยให้ออกไปเที่ยวไงซึ่งมันก็จริงนะคือทุกครั้งที่เราไปเจออะไรใหม่ๆใช่ไหมไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ไปเจอผู้คนใหม่ๆที่เราไม่ได้คุ้นเคยแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตไม่เหมือนกับเราเนี่ยมันจะกลับมาสร้างแรงบันดาลใจทุกครั้งนะคะคือเราเหมือนกับเราได้ไปเติมแบตอะนะไปชาร์จแบตในมุมมองที่แตกต่างนะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหกลับมาแล้วแรงบันดาลใจท่วมท้นเนี่ย
7: okay.
8: คือมาจากการไปเที่ยวดังนั้นเนี่ยไปเที่ยวกันผู้หญิงมากเรื่องต้องชวนเที่ยวแล้วค่ะมาถึงจุดนี้นะเพราะว่าถ้าเรามองว่าการเที่ยวมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้นะแล้วก็เรียนรู้ก็มีหลายระดับนะเรียนรู้โลกเรียนรู้คนที่แตกต่างเรียนรู้วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนเราแต่ที่สำคัญนะเรียกว่าส่วนหลักเลยเนี่ยมันกลับมาทำให้เราได้พูดคุยกับตัวเองอ่ะคือได้มองเห็นที่ทางของตัวเองชัดขึ้นจากการท่องเที่ยวนี่แหละนะคะเราได้เรียนรู้ใจตัวเองได้รู้ขีดลิมิตนะของตัวเองได้รู้อารมณ์ตัวเองนะคะได้ปรับตัวได้เข้าใจอ่ะนะได้เข้าใจอีกมุมนึงของการใช้ชีวิตที่มากขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับวัยนะได้ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งในทุกๆวัยตราบใดที่ขาเรายังพาเราไปค้นหาเนาะแล้วก็สำรวจโลกได้นะคะก็ชวนคุณผู้ฟังวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เที่ยวจริงๆนะแต่เอาประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์ต่างประเทศมาเล่าให้ฟังนะเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็มองว่าสดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะสำหรับลูกสำหรับหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันนี้ที่ มีโอกาสนะคะแล้วก็มีวิถีทางเยอะแยะมากมายให้เราได้มองเห็นในสิ่งที่ณวันนี้ UN เขาก็รณรงค์กันอยู่คือสิ่งที่เรียกว่า diversity นะคือความหลากหลายแล้วมันก็หลากหลายจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกเนาะกับการค้นหาความหลากหลายนะคะแล้วก็กลับมาเป็นกำไรชีวิตเนาะในการใช้ชีวิตแล้วก็เล่าให้ลูกหลานฟังนะคะเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาร่างกายปัญญาจิตใจต่อไปค่ะ
7: หมดเวลาแล้วนะคะก็วันนี้ก็นั่นแหละค่ะก็หมดเวลาเกลี้ยงๆนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 7:30 นที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ค่ะวันนี้เรา2คนคุณนิติดาและดิฉันสวงมนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
6: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยด็อกเตอร์สุมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นิติดาแสงสินแก้ว
9: ขณะนี้เวลา 9:00 น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณ Global House แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดทิ้งไว้ภายในบริเวณคลังสินค้าจากการตรวจสอบพบถังแก๊สดัดแปลงจำนวนหนึ่งถังมีการประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและแกลลอนน้ำมันจำนวน8แกลลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำนวน3ครั้งจากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบจุดที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหลงเหลืออยู่ภายในและโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมวัตถุพยานและพยานหลักฐานในพื้นที่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถังแก๊สดัดแปลงตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ทราบรายละเอียดของวัตถุและวงจรที่ตรวจพบรวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อยละ35เชื่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาจำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวอย่างร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 29.64 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์ร้อยละ 20.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐร้อยละ 19.55 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการสร้างความแตกแยกในพื้นที่ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติเป็นต้นเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 40.82 ระบุว่าข้อบกพร่องในนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราลงมาร้อยละ 39.91 ระบุว่าการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าความประมาทของเจ้าหน้าที่ร้อยละ 29.73 ระบุว่าข้อบกพร่องในงานด้านการข่าวร้อยละ 29.36 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้ยากต่อการป้องกันร้อยละ 18.82 ระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ประนีประนอมมากเกินไปร้อยละ 18.09 ระบุว่าการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนร้อยละ 11.55 ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คนในพื้นที่ร้อยละ 10.64 ระบุว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีไม่เพียงพอเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
11: สวัสดีเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลท่านผู้ฟังครับเช้านี้จะจัดหัวข้อที่ชอบเป็นการส่วนตัวชอบมากๆชอบตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันและก็จะชอบต่อไปนะครับวันนี้จะจัดเรื่องสมองในส่วนที่เรียกว่าความจำ memory นะครับข้อมูลก็ได้อย่างสื่อหลายเล่มนะครับเช่น the mind and the brain นะฮะโดยอาจารย์เจฟฟรีย์ ชวอตซ์นะครับอีกเล่มหนึ่งก็มาจากหนังสือชื่อ successful aging โดยคุณหมอชื่อ Daniel Levitinนี่ก็เป็น New York Times bestseller นะครับอีกเล่มหนึ่งก็มาจากหนังสือชื่อ the brain's way of healing นะฮะโดยอาจารย์คุณหมอชื่อ Norman Deutsch นี่ก็เป็น New York Times bestseller ส่วนอีกเล่มหนึ่งมาจากหมอ Princeton ที่ผมชอบมากเลยนะครับชื่อ Michael Graziano ในหนังสือชื่อ Consciousness and the Social Brain ตอนต้นรายการก็พูดตำราเต็มไปหมดเนี่ยทั้งหมดเพื่อชี้ว่ามีที่มาที่ไปนะฮะวันนี้จะพูดเกี่ยวเรื่อง Memory หรือความจำนะฮะสรุปประเด็นหลักๆ10ประเด็นท่านผู้ฟังซึ่งสามารถเป็นอาหารทางสมองกับเรานะฮะทำให้เข้าใจกลไกของสมองว่าด้วยเรื่องความจำนะฮะและจะพัฒนาความจำให้คมเฉียบได้ยังไงทำไงความจำจึงจะอยู่กับเรานานนะฮะสามารถดึงมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลที่เราบันทึกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำนะครับดูประเด็นที่1ก่อนโอ้โหชัดมากนี่ประมวลมาทั้งฟังค่อนข้างยากนะฮะอันที่1เกี่ยวกับเรื่อง memory หรือความจำก็คือนะฮะความจำเนี่ยเป็นความพยายามของสมองที่จะปฏิบัติต่อเรื่องต่างๆเข้าไว้ด้วยกันให้มันมีความหมายและมีค่าต่อความการคิดการประมวลต่างๆเป็นต้นความจำไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่าแปรเปลี่ยนไม่ได้นะไม่ใช่มือภาพที่เราถ่ายจากกล้องนะฮะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์แต่นะครับมีข้อมูลใหม่เข้ามาตลอดเวลาทางโทมทางผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายทุกวันเนี่ยถูกข้อมูลต่างทางโทม นะฮะเข้าสมองโดยผ่านอายตนะทั้ง5รวมทั้งข้อมูลเดิมที่เราเคยจำไว้ก็ได้นะฮะผลที่ตามมาคือฟังดีๆประเด็นที่หนึ่งนะครับเนี่ยอันว่าความจำหาจริงไม่มันมาจากการปฏิปต่อข้อมูลต่างๆนะฮะข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่หรือแม้แต่ข้อมูลที่เรามองอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจไม่ได้ว่าสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะถูกต้อง 100% เพราะมันขึ้นอยู่กับระดับความสนใจขึ้นอยู่กับสมาธิเราแรงไม่แรงถูกไหมครับขึ้นอยู่ว่าเราเลยครับจะสามารถประมวลข้อมูลจะเป็นระบบไหมเอาเป็นว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยอันว่าความจำหาจริงไหมมันมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นอยู่ข้อมูลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะส่งผลยังไงกับข้อมูลเก่ามันเหมือนกับข้อมูลเก่าหรือมันขัดแย้งกับข้อมูลเก่ามันมีการแปรรูปตลอดเวลาก็เลย pliable PLI นะฮะ PLIABLE pliableมีการแปลเปลี่ยนรูปตลอดเวลาฉะนั้นใครผมฉุกคิดที่พระเจ้าบอกประโยคนึงก็คือความจำหรือสัญญาคันโทเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ยกตัวอย่าง 3-4 คนเนี่ยที่เจอประสบการณ์อันหนึ่งแต่ถ้า สัมภาษณ์ทีหลังเนี่ยปรากฏแต่ละคนเนี่ยจำเหตุการณ์นะแต่ละด้านแต่ละมุมไม่เหมือนกันเลยท่านผู้ฟังนะฮะแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามเพราะขึ้นอยู่กับระดับความสนใจการจดจ่อสมาธิต่างๆเป็นต้นนะฮะประเด็นแรกผมว่ามีประโยชน์มากเป็นการค้นพบทางด้านนะครับสรีระวิทยาเรื่องสมองเป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้าพูดถูกอันว่าความจำเนี่ยหาจริงไม่หรือสัญญาคันโทนะฮะเราก็สักแต่รู้สักแต่เห็นเราจึงจะปลอดภัยนะมนุษย์ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าตัวเองจำแม่นจำถูกเนี่ยใครก็ตามที่พูดจาเนี่ยไม่เหมือนที่เราคิดแล้วก็ว่าคนหนึ่งเนี่ยความจำเลอะเลือนนี่คือธรรมชาติมนุษย์เอาเป็นว่าพระเจ้าบอกถูกแล้วประเด็นที่หนึ่งความจำเนี่ยมันเป็นนะครับสิ่งที่ไม่ควรเชื่อถือนะซึ่งพิสูจน์แล้วทางด้านการแพทย์ทางด้านสมองมันเป็นนะครับมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาสมองที่เกี่ยวกับเรื่องความจำคือฮิปโปแคมปัสมึงกับตัวแมวอะไรครับคือ sea horse นะฮะก็คือม้าน้ำนะอยู่ในสมองส่วนที่เรียก temporal lobe นะครับเรามาดูต่อสรุปอันที่หนึ่งนะอันว่าความจำหาจริงไม่เกิดจากการประมวลข้อมูลต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำประสาททั้ง5รวมทั้งข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยจึงฟอร์มนะความจำขึ้นมาท่านผู้ฟังและสมองส่วนที่นะรับผิดชอบโดยตรงยึดความจำคือ hippocampusนะครับสมองส่วนนี้ช่วยในการดึงข้อมูลที่เราจำอดีตเนี่ยมาใช้เปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าด้วยนะฮะส่วนรายละเอียดของนะครับข้อมูลเรื่องเขาเรียกเป็นอีเวนต์เป็นเรื่องราวต่างๆหรือสตอรี่นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนั้นคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรมาให้เรากินเนี่ยเพื่อนกี่คนมานะฮะบรรยากาศที่บ้านเป็นไงก็คือเป็นภาพรวมนะเรื่องความจำแต่ส่วนรายละเอียดเค้กเป็นยังไงนะฮะหน้าตายัตติโกโหติกาเพื่อนเราเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมันจะถูกอะไรครับข้อมูลจะถูกกระจายไปยังส่วนต่างๆของสมองเปลือกนอกนะฮะแต่ปัญหาคือทุกครั้งที่เราจำจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเดิมตลอดเวลาผมชอบนะเป็นการพิสูจน์แล้วว่าอะไรครับอย่าเชื่อมั่นมากนักว่าความจำของเราเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีหรือถูกต้องเพียงคนเดียวนะครับเพราะมันเกิดจากการนะครับเติมสีปรุงแต่งตลอดเวลาผมชอบอ่ะนะฮะแล้วก็

อันว่าความจำเนี่ยหาจริงไม่มันไม่ใช่ absolute standard ไม่ใช่เลยครับสมบูรณ์เพียบพร้อม 100% ไม่มีทางนะครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เกี่ยวเรื่องความจำเนาะความจำมันมีหลายประเภทท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละประเภทนี่คืออะไรและรู้ไปทำไมผมว่าน่าสนใจนะความจำอันแรกเนี่ยก็คือความจำชั่วคราวหรือครับและเกิดขึ้นโดยฉับพลันเนี่ยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเขาเรียกว่า working memory นะครับเช่นนะครับกำลังคุยกับคนที่รู้จักใหม่นะฮะพยายามที่จะจำเบอร์โทรศัพท์เลยโทรไป call center ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะจำเบอร์โทรศัพท์บางเอิญปากกาเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะคีย์เข้าไปในมือถือได้พอพูดอยู่นะฮะเอาเป็นงี้ก็ได้ก็พยายามจำหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยได้ก็เรียกความจำชั่วคราว working memory อันที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีกี่ประเภทพูดไปทำไมอันที่สองเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอันแรกก็คืออะไรครับ working memory ความจำที่ใช้ตอนนี้โอเคเนี่ยใครพูดอะไรมาก็ตั้งใจฟังแล้วก็จบนะใครแนะนำอะไรเรามาเวลาเรามีปัญหามือถือไปที่พวก call center ต่างเนี่ยเขาพูดไม่กี่คำต้องจำให้ได้นะฮะอันต่อไปนะฮะก็คือการจำเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งละอันนี้ไม่ใช่ว่าก็เบอร์โทรศัพท์อะไรไม่ใช่ละนะลงลึกนิดนึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นโอ้โหมีโอกาสไปเที่ยวเกียวโตเดี๋ยวผมเพิ่งกลับมาเดือนที่แล้วนะฮะโอ้โหไปเที่ยวเกียวโตโอซาก้าเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงก็เล่าให้เพื่อนฝูงญาติมิตรฟังนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัย Imperial Japan ช่วงที่มีจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นไปเห็นอะไรบ้างอย่างไรเขาเรียกว่าจำเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนะฮะอันที่3ก็คือความจำเกี่ยวกับทักษะต่างๆเช่นนะครับจำได้นะว่ายน้ำยังไงจำได้นะพิมพ์ดีดเร็วช้ายังไงจำได้นะขับรถคล่องแล้วนะครับนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศไปต่างประเทศอเมริกาแทนที่ขับด้านขวาขับด้านซ้ายเงี้ยตื่นเต้นเต็มไปหมดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะก็หรือเล่นกีตาร์เป็นละเล่นไวโอลินเป็นสรุปความจำที่3ก็คือความจำเกี่ยวทักษะต่างๆนั่นเองนะฮะอันที่4นะฮะเป็นความจำที่ถูกฝังในสมองตั้งแต่เด็กเลยโอ้โหประสบการณ์ตั้งแต่เด็กนะฮะพ่อแม่เราทำงานหนักกลับมาเนี่ยซื้อของขนมที่เราชอบที่เราเลยครับอยากกินแสดงว่าพ่อแม่รักเรามากนะมันฝังอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันมีอิทธิพลต่ออะไรครับเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตเช่นพ่อแม่เราจากไปแล้วก็เสียใจคิดถึงอะไรครับตอนที่ท่านซื้อขนมมาให้เรากินเนาะนะซื้อทุเรียนก็ได้นะเราชอบอะไรเงี้ยนะซื้อมาให้คือมันเป็นความจำที่ฝังเนี่ยชัดเจนละนะและมันเป็นความจำที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในปัจจุบันยกตัวอย่างนะเห็นคนอื่นพ่อแม่ดูแลลูกแล้วก็เสียใจสมมติพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็จำได้นะท่านมีน้ำใจรักเราขนาดไหนสรุปก็คืออันต่อไปคือความจำที่ถูกฝังลึกมากมันมีผลต่ออะไรครับพฤติกรรมในปัจจุบันอาจจะเสียใจก็ได้นะพ่อแม่เคยซื้อขนมให้เราตอนนี้ไม่อยู่แล้ว ต่างๆเป็นต้นนะฮะอย่าลืมนะครับการสร้างความจำใหม่ๆเนี่ยมันเป็นการทำงานของฮิปโปแคมปัสนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนแมวน้ำมันอยู่ในสมองกลีบสมองเรียก temporal lobeนะครับนะฮะภาพใหญ่ก็คือ temporal lobe ใน temporal lobe นี่คือ hippocampus น่ารักดีเป็นรูป seahorse นะฮะแมวน้ำนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะการสร้าง memory ใหม่นะฮะส่วนเกี่ยวกับทักษะต่างๆเนี่ยทักษะต่างๆเช่นการตีเทนนิสการว่ายน้ำต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่การทำงานของ hippocampus นะฮะมันเป็นงานทำงานเขียงของ basal ganglia และ cerebellum cerebellum นี่ง่ายตรงท้ายทอยเนี่ยมันช่วยในการปรับองศาปรับมุมเนี่ยปรับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ล้มให้เกิดอะไรครับ balance นะฮะแล้วก็จะมีการประสานระหว่างแขนขาก้นมือต่างๆเนี่ยเพื่อให้อยู่ในสระที่เราต้องการเต้นรำก็ได้เล่นบัลเล่ก็ได้ได้หมดขี่จักรยานก็ได้เนาะนะฮะแล้วก็เป็นงานทางหมายของเบโซแกงเหลียกับเซเลเบลัมส่วนเบโซแกงเหลียนี่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะต่างเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะสมองหลักๆ ก็คือฮิปโปแคมปัสเกี่ยวกับความพยายามที่จะจำข้อมูลต่างๆนะฮะแต่อันที่สองก็คือสมองส่วน

0: ที่เล็บเบ้สู้แก๊งเหลือและเซเลเบลัมเซเลเบอร์ปั๊มง่ายเหมือนกับนักเล่นบัลเล่เนี่ยหรือกายกรรมวิ่งไปวิ่งมาทำไมถึงไม่ตกลงก็คือเซเลเบลัมนะแต่ลักษณะของการเรียนทักษะต่างๆก็ต้องเป็นเบ้สู้แก๊งเหลือก่อนเอาเป็นว่าพูดไปเพื่อให้ฟังไปดับความรู้เล่นๆนะฮะแล้วก็ฟังให้สบายใจเวลาเผื่อไปอ่านนะหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสมองจะได้ชินประเด็นคืออะไรครับนะฮะฟังแล้วนะตะกี้บอกแล้วลักษณะของความจำมันมีความจำระยะสั้นตอนนี้ working memory ต้องรีบจดเบอร์โทรศัพท์แล้วนะนะฮะแล้วก็ความจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไปเกียวโตมาเนี่ยเป็นยังไงเมืองหลวงเก่าโมโนแรกของจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นยังไงอ่ะเป็นเรื่องราวแล้วซึ่งอันที่สองคนเราจะชินนะฮะอันที่สามเกี่ยวกับทักษะต่างๆครับรถว่ายน้ำเล่นดนตรีนะฮะมันเป็นอีกทักษะหนึ่งอันต่อไปคืออะไรครับความจำที่อะไรครับฝังอยู่ในสมองเป็นเวลานานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมปัจจุบันเช่นเรารักพ่อแม่เราตอนเด็กเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เห็นคนอื่นแล้วก็อิจฉาแล้วก็เสียใจเนี่ยโอเคเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรฟังดีน่าสนใจมากเวลาใครมาว่าเราความจำไม่ดีเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องถามเขาก็ว่าคือไม่ดีส่วนไหนเอามาละถ้าเกี่ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮิปโปแคมปัสหรือเปล่าถ้าเกี่ยวกับการว่ายน้ำตอนนี้จำไม่ค่อยได้ไม่ได้ว่ายมานานไอ้นั่นมันเป็นสมองส่วนที่นะครับว่ายน้ำก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะimplicit memory ก็คือเกี่ยวกับพูดยังไงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย procedural memory เดี๋ยวพยายามหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษเยอะๆกันละกันนะฮะสรุปที่ว่าเรามีความจำไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นความจำแล้วมีปัญหาเปล่าภายใต้คำว่าความจำมันมีซับเซตเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับทักษะหรือเปล่าเนี่ยการออกกำลังกายการวิ่งการเดินการพิมพ์หรือเปล่าการขับรถเล่นดนตรีไหมมันเป็นอีกประเภทหนึ่งของความจำหรือความจำเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปฝรั่งเศสก็มาจำอะไรไม่ได้มึงนะอันนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสรุปก็คือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความจำอย่าไปตีขุมว่าเรามีปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราต้องวิเคราะห์ถูกว่ามันเกี่ยวกับตะกี้บอกเบอร์โทรศัพท์มาจำไม่ได้เรียก working memory หรือเปล่าหรือจำเหตุการณ์เด็กๆในอดีตไม่ได้ก็เป็น episodic memory มันมีหลายวิธีหรือเกี่ยวทักษะต่างๆไม่คล่องหรือเปล่าหรือครับจำอดีตของตัวเองไม่ค่อยชัดไหมว่าตอนนี้เราเป็นคนที่กำลังเลขี้ขลาดเพราะเด็กๆเวลาผิดนะถูกฟาดถูกตีถูกเพื่อนประณามหรือเปล่าสรุป ประเด็นที่สองคืออะไรครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องความจำเนี่ยมันเป็นความจำประเภทอะไรที่คุณมีปัญหานะครับนั่นแหละประเด็นที่สำคัญจะได้ขั้นตรงไหนก็แกะเก่าตรงนั้นนะฮะนี่คือประเด็นที่สองรู้สึกตื่นเต้นเองนะครับนะฮะประเด็นที่สามเกี่ยวเรื่องความจำคือ memory เนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะมีความจำเป็นเลิศสติปัญญาเป็นยอดเนี่ยเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วไวและแม่นยำเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจมาแล้วนะฮะความตั้งใจสำคัญมากเนี่ยทั้งที่หนังสือบอกก็คือ consciousness and the social brain กับ the mind and the brain นะฮะสองเล่มนี้เขียนมากันเลยว่าสมองคนเราเนี่ยจะมีความจำแน่วแน่มั่นคงแล้วแรงเนี่ยจะต้องมีการใส่ใจมาแล้วนะฮะตั้งใจใส่ใจเลยคือเรียก attention นะฮะนั่นหมายความว่าใครก็ตามหรือลูกหลานเราหรือนักเรียนคนไหนก็ตามหรือเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานในออฟฟิศใดก็ตามหรือข้าราชการท่านไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีการจดจ่อตั้งใจมองตั้งใจฟังเนี่ยคนคนนั้นจะไม่มีความจำดีเด็ดขาด 100% ผมชอบนะความจำจะเริ่มทำงานได้ต่อเมื่อมีการจดจ่อท่านผู้ฟังจำคำนี้มากเลยก็เรียก attention หรือ focus ก็ได้ตั้งใจมองตั้งใจฟังนั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่มีความตั้งใจเกิดขึ้นข้อมูลมันไม่ถูกเลยครับบันทึกในสมองนะครับฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูดซับข้อมูลเข้ามาได้นะฉะนั้นว่าเราปั๊มบั๊มเบอร์ปือเราลืมอะไรได้หน้าลืมหลังเปล่าเป็นเพราะคุณไม่รู้กลไกของสมองที่เกี่ยวกับเรื่อง ความจำหรือ memory นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะมีความจำดีคุณต้องมีการเพ่งด้วยตามองให้เห็นและรู้สึกว่าเห็นฟังได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินไม่คิดเรื่องอื่นไม่ทำเรื่องอื่นเขาเรียก one at one time ทีละอย่างทรายหยุดทีละเม็ดปฏิบัติงานทีละอย่างเห็นภาพนาฬิกาทรายใช่ไหมครับนะทรายมันหยุดทีละเม็ดเนี่ยในนาฬิกาทรายเราต้องตื่นตัวเราเองว่าเราจะปฏิบัติงานทีละอย่างมาฉะนั้นคนที่บอกว่าความจำไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นผิดปกติสมองหรือเปล่าผิดปกตินั้นจิตใจก็คือวอกแวกฟุ้งซ่านหรือทำหลายอย่างพร้อมกันที่ฝรั่งเรียกว่า multitasking พูดไปกินข้าวไปพูดโทรศัพท์ไปดูทีวีไปสองสามกิจกรรมพร้อมกันแล้วมันจะจำอะไรได้ท่านผู้ฟังมันไม่มีทางเพราะสมองเนี่ยสามารถโฟกัสเรื่องเดียวเท่านั้นในเวลาเดียวจำไว้เลยนี่คือหลักของสมองนะครับ one thing and one time นะฮะทำทีละอย่างอย่าทำหลายอย่างคือผู้คำเท่ๆนะ modern นะคือ multitaskingผมกลัว multitasking มากนะฮะมันจะความจำเลอะเลือนแล้วก็เกินบ้างขาดบ้างมันเละไปหมดท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยอยากมีความจำดีท่านมองก็ต้องตั้งใจมองและรู้สึกว่าเห็นภาพอะไรมองต้องเห็นจำไว้เลยนะครับและรู้สึกว่าเห็นฟังต้องได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินและช่วยหลายคนสงสัยทำไมอาจารย์บุญชัยเน้นแค่ตากับหูเพราะเนี่ยตากับหูเนี่ยมันเป็นประตูที่รับข้อมูลข้างนอก 90% แล้วของอะไรครับสมองทั้งหมดแต่ที่เหลือคือนะครับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแต่ตากับหูที่สำคัญมากๆท่านผู้ฟังถ้าอยากเก่งอยากฉลาดอยากเรียนเก่งได้ทุนเยอะแยะแบบผมเนี่ยต้องโฟกัสตรงตากับหูไม่ใช่มองอย่างเดียวนะมองก็ต้องเห็นและรู้สึกว่าเห็นเอาละนะฟังได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินหนังสือ Consciousness and the Social Brain โดยศาสตราจารย์ไมเคิลกราเชโนพูดไว้ชัดมากวินาทีที่เรามองแล้วเห็นและรู้สึกว่าเห็นฟังได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินเป็นการทำงานของ Temporal Parietal Junction and Superior Temporal Sulcusนี่พูดเท่ๆนะฮะแต่มาอย่างสื่อเล่มนี้แหละนั่นแหละก็คือตัวสติล้วนๆเลยรู้ในรู้ที่พระเจ้าบอกรู้ในรู้เห็นในเห็นเห็นเสร็จเราไม่ใช่ตาบอกก็ต้องเห็นแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นอันนั้นแหละที่เราต้องการนั่นแหละเขาเรียก consciousness ก็คือสติสัมปชัญญะเป็นสติที่ต้องการเราต้องการในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงความคิดและอารมณ์ที่อยู่ในสมองเราซึ่งคน 90% ไม่เห็นความคิดไม่รู้ทันอารมณ์ฉะนั้นคุณจะต้องฝึกความรู้สึกให้ได้เห็นรู้สึกว่าเห็นฟังรู้สึกว่านะครับได้ยินจริงๆผมชอบนะท่านผู้ฟังฝึกมัน10กว่าปี20ปีทำให้ฉลาดขึ้นมากเลยจากทุ่มทื่อๆทุ่มๆนะฮะงงๆตอนนี้ก็ยากที่จะงงนะฮะก็คือมันรู้เนื้อรู้ตัวไปหมดเลยนั่นก็คือเป็นการพิสูจน์แล้วว่าตัวสติสัมปชัญญะจะสอนเนี่ยมันมีอยู่จริงสรุปอันที่3ก็คือนะครับคนเราจะจำสิ่งต่างๆได้ต้องมีการจดจ่อที่ฝรั่งใช้ว่า attentionนะครับนะการที่สมองเราไม่ดีเพราะเราทำหลายๆเรื่องพร้อมกันเนาะระวังแก้ว 2-3 ใบอยู่บนโต๊ะนะครับแล้วก็พูดโทรศัพท์ไปด้วยแล้วดูทีวีไปด้วยงงไปหมดเลยท่านผู้ฟังนะจำไม่ได้ว่าวางไปแล้วกี่แก้วรถที่มันไม่รู้แก้วหน้าตาเป็นไงสะดุยสำนะฮะเพราะเราทำหลายอย่างวอกแวกเสียสมาธิและจับประเด็นได้นะครับสมองสามารถ process ข้อมูลทีละอย่างเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าข้อมูลที่ผ่านทางตาหูจมูกเนี่ยหรือลิ้นกายกินไปด้วยพูดไปด้วยโทรศัพท์เนี่ยสมองเละไปหมดท่านผู้ฟังมันจำอะไรไม่ได้หมดเลยมันจึงไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลเข้ามาในสมองได้มันไม่จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลในสมองได้มันจึงไม่สามารถดึงข้อมูลในสมองได้เวลาพูดถึงสมองมันมี3แบบอันที่1รับข้อมูลเขาเรียก encoding นะฮะก็คืออ่านสื่อเนี่ยรู้เรื่องไหมนะฮะรู้ไม่กำลังเห็นอะไรฟังดนตรีคลาสสิกเนี่ยได้ยินเสียงจริงไหมนี่ก็คือ encoding พยายามตั้งใจฟังสมองจะเริ่มทำงานได้จำไปเลยนะครับข้อ3ก็คือต้องมีการเพ่งก่อนอันที่2มันจึงจะ encode ข้อมูลเข้าไปในสมองได้ดึงข้อมูลเก็บไว้ในสมองนั่นเองอันที่2เมื่อข้อมูลเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันต้องเก็บ storage ก็คือเก็บไว้นานๆโดยการนะครับฝึกซ้ำๆซากๆนะมีการนะครับย้ำสิ่งที่เราจำได้มีการทบทวนเป็นระยะและสุดท้ายก็คือดึงมาใช้เลยมันจึงจะจำแม่นท่านผู้ฟังผมชอบนะท่านผู้ฟังประเด็นที่3นะฮะก็คือนะครับสมองจะจำแม่นก็ต่อเมื่อมีการจดจ่อก่อนฉะนั้นต้องถามเราตัวเราเช้านี้ว่าเวลาเรามองอะไรเราตั้งใจมองแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นหรือเปล่าฟังตั้งใจฟังแล้วรู้สึกว่าได้ยินหรือเปล่าถ้าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติดังกล่าวสมองจึงทำงานความจำจึงแม่นเนี่ยรวดเร็วแล้วสามารถดึงมาใช้ได้เดี๋ยวเราพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับรู้สึกคนจัดตื่นเต้นเองนะฮะเพราะมันยากนะที่จะประมวลนะเกี่ยวเรื่องความจำแต่ก็สรุปให้ได้ดีที่สุดที่จะสรุปได้นะครับสรุปก็คืออันที่หนึ่งความจำเนี่ยมันมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเราอย่าเชื่อว่าความจำอันไหนมันแอบสูตรมันถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีมันเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่ไปเรื่อยๆอันที่สองเนี่ยความจำมันมีหลายแบบจำแบบชั่วคราว working memory จะจำเรื่องราวหรือจำทักษะต่างๆหรือความจำเก่าเนี่ยปนกับความจำใหม่นะครับอันที่3ก็คือจะมีความจำได้ต้องมีการจดจ่อเดี๋ยวเราพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับรู้สึกว่าคนจัดตื่นเต้นเองนะครับแล้วเรามาดูอีก7ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความจำว่าเป็นยังไงพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนในมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B-Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
0: ครับก็ขอเข้าสู่ส่วนที่2รายการนะครับวันนี้จะพยายามพูดเกี่ยวเรื่องความจำมากที่สุดถ้าเดียวมากได้นะครับสตาร์ท9ประเด็นฮะถ้ามีได้10ประเด็นก็ได้แล้วแต่เวลาอำนวยหรือเปล่านะฮะอันที่4ละนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความจำก็คือท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเนี่ยบางครั้งอาจจะนึกว่าตัวเองเนี่ยมีอายุมากละ 4-50 ละตายแล้วสิเราเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่ายังใช้คำว่ายังนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าคุณจำทุกอย่างที่ครับคุณประสบพบผ่านมาได้สมองระเบิดนะผู้ฟังเขาเรียกโอเวอร์โหลดนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะถ้ามันเป็นเนี่ยหนังสือเล่มไหนดีว่าสมองต้องระเบิดนะฮะนั่นหมายความว่านะครับ1บางครั้งที่จะจำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะข้อมูลมันไม่เป็นระบบก่อนหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจ 100% หรือเปล่านะฮะหรืออะไรครับความจำใหม่ความจำกับมันตีกันแล้วเราไม่คิดเขาเลยติ้งทรูว่าตกลงความจำอะไรมันถูกกันได้มันตีเขาเลยฟาดไปฟาดมาเรางงเลยนะฮะหรือก็บางทีเราพอจำได้แต่มันดึงไม่ได้ไงจำข้อมูลได้แต่ดึงมาใช้ไม่ทันนะฮะนี่ก็คือยกตัวอย่างผมชอบนะการคือให้กำลังใจเนาะบางครั้งที่เราลืมเล็กลืมน้อยอย่างเงี้ยหรือนะครับอย่าไปด่าตัวเองยังไม่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะถ้าไม่เป็นเบาหวานคนที่โอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงก็คือคนที่เป็นเบาหวานนั่นเองเวลาจะจัดเรื่องเบาหวานลงลึกเลยท่านผู้ฟังนะฮะเอาเป็นว่านะครับอย่าไปว่าตัวเองมากนักนะเวลาลืมเนี่ยจะลืมตั้งแต่ตอนดูดข้อมูลเข้าไปสมองระบากนะฮะเราไม่ได้ตั้งใจมองตั้งใจฟังนะฮะประสาทสมาธิเราเนี่ยไม่ตื่นตัวพอฉะนั้นข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันก็นะครับทะลุไปเลยผ่านไปเลยมันไม่ถูกนะครับ register ไม่ถูก encode ไม่ถูกนะครับปักไว้ในสมองนะครับหรือถ้าเราจะตั้งใจก็ตามเนี่ย ถ้าเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการย้ำนะฮะข้อมูลก็มันลายไปเพราะอย่าลืมนะครับสมองจะจำได้ต้องมีการย้ำข้อมูลอย่างต่ำ3ครั้งนะไม่ได้ย้ำอย่างหนึ่งนะฮะก็คือคุณจะต้องดึงข้อมูลในสมองมาใช้บ่อยๆถ้าที่โอกาสอำนวยก็ retrieval ถ้าข้อมูลที่คุณจำได้อย่างเดียวแต่ไม่มีการใช้เลยไม่มีการนำมาคบคิดเลยไม่มีการทบทวนเลยมันก็ปรัชนาการไป disappear แต่มันไม่เกี่ยวว่าสมองเรามีปัญหาเรื่องความจำคืออ่านพวกนี้มันมีกำลังใจนิดนึงเนาะเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะด่าว่าตัวเองแล้วยิ่งเราฟังเนื้ออัลไซเมอร์สดิซีสบ่อยเนี่ยก็เนาะเราเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าให้กำลังใจยังนะถ้าคุณยังไม่เป็นเบาหวานนะฮะดูต่อนะฮะสรุปก็คือข้อที่4ก็คือนะครับการที่เราจำอะไรไม่ได้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนไหนฝากไว้นิดนึงนะครับเป็นเพราะเราไม่ได้จดจ่อหรือเปล่าตอนที่เราต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือเป็นเพราะความจำใหม่ความจำเก่ามันตีกันแล้วเราไม่หาข้อยุติแล้วเปล่ามันก็เลยลืมเลือนไปเลยนะฮะหรือเราจำได้แต่มันดึงข้อมูลมาไม่ได้เป็นไปได้ไหมเออผมชอบดีแต่ฟังนะครับหนังสือ3ศีลแล้วที่พูดดีนะแต่บางครั้งการที่เราจำเรื่องสิ่งที่ไร้สาระเรื่องอะไรครับจิบจอยเนี่ยมันน่าเป็นสิ่งที่ดีนะคุณไม่จำเป็นต้องจำทุกอย่างในโลกนี้นะคุณเลือกที่จะจำ ชอบจริงๆผู้ฟังตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเราจะเลือกหน้าที่ของการเลือกคือสตินั่นเองฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกคนที่มีสติสูงจึงฉลาดมากกว่าคนทั่วไปเพราะสตินี่มันมีอาการที่สองแบบต้องจำไว้แล้วรู้และเลือกรู้ว่ากำลังมองอะไรเห็นอะไรรู้ว่ากำลังได้ยินอะไรนะฮะรู้ว่ากำลังอยู่ในอากัปกิริยาใดมีอาการรู้แล้วก็เลือกที่จะสนใจสิ่งนี้เป็นประโยชน์ซึ่งตรงตามมรรค8ข้อ6อีกสัมมาวายามะสิ่งไหนไม่มีประโยชน์ความคิดไม่อยู่โยนทิ้งไปเลยไม่ได้เอามาคิดไม่ต้องมาอาดูลเสียใจเสียดายทิ้งไปต้องมีการเลือกนะฉะนั้นพระเจ้าก็ถูกอีกคนที่สติสูงจริงฉลาดผมก็สงสัยมานานอ๋อคนที่สติสูงคือ cognitive abilities ความสามารถในการรับรู้นะข้อมูลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันคมเฉียบแล้วมันแข็งแกร่งมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นอย่างนี้ต้องมีการเลือกด้วยฉะนั้นสติจึงเป็นที่มาของการรู้และเลือกที่จะใส่ใจฟังไว้นะครับประเด็นอยู่ไหนข้อ4ก็คือเรื่องไหนมันไม่มีประโยชน์เรื่องไหนมันไม่น่าสนใจทิ้งไปซะเขาเรียกปล่อยวางซึ่งมันตรงตามข้อ6ก็คือสัมมาวายามะเพียรชอบเรื่องไหนความคิดไหนที่มันไม่มีประโยชน์นะแล้วมันไม่ก่อให้เกิดความสุขไม่ก่อให้เกิดความเบิกบานทิ้งมันซะอย่าเอามาใส่ใจอีกชอบจริงๆผู้ฟังที่จัดก็คือต้องการแสดงให้เห็นซินเนจีก็คือความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่พระเจ้าสอนมรรค8กับการพัฒนาสมองขึ้นสู่จุดสูงสุดมันเหมือนกันจนผมตกใจเหมือนเปี้ยเลยนะฮะอ้าวดูต่อซึ่งการจดจ่อเรื่องในเรื่องตะกี้บอกแล้วเขาเรียก attention ก็คือเรื่องสมาธิเองสมาธิเป็นการเพ่งถูกไหมครับอ่ะดูต่อนะนี่คือข้อ4นะครับสรุปก็คืออะไรครับการที่จำไม่ได้ทุกเรื่องไม่เป็นไรเรื่องไหนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขไม่ทำให้เรารวยขึ้นฉลาดขึ้นนะฮะโยนทิ้งซึ่งเหมือนกับครับสัมมาวายามะและเพียรชอบผมชอบจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะต้องหัดฉลาดในวันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะความคิดกับการที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจกับชีวิตถูกเขาด่าโกรธแค้นมันไม่มีสาระก็โยนทิ้งอย่าไปเอานะครับฟื้นฝอยตะเข็บอีกนี่แหละครับมันเหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คือมีการรู้และเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์สรุปก็คือประเด็นนี้เนี่ยว่าบางทีเราจำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรท่านผู้ฟังถ้ามันเป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์โยนทิ้งซะหัดเลือกมันกับบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องทำให้ห้องแต่ละห้องเนี่ยมันน่าอยู่น่าสันทนาการถูกไหมครับอันไหนเป็นครับไม่ใช้ก็โยนทิ้งกับไปบริจาคซะนะจะได้บ้านเราน่าอยู่เหมือนกับสมองเราเนี่ยจะได้แจ่มใสถูกไหมครับอ่ะดูต่อสรุปก็คือเวลาคุณลืมเนี่ยไม่ต้องกังวลยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ให้กำลังใจนะอาจจะเพราะตอนที่คุณรับข้อมูลเนี่ยคุณไม่ได้เพ่งไม่ได้ตั้งใจพอหรือเปล่านะอันที่สองก็คือคุณไม่ได้เปรียบเทียบข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่าข้อมูลผ่านมาก็เลยลอยไปหรืออะไรครับคุณเข้าใจข้อมูลใหม่แต่คุณไม่มีการซักซ้อมไม่มีการฝึกฝนนะในการดึงข้อมูลในการย้ำคุณก็ลืมไปสรุปก็คือถ้าคุณมีความจำไม่ดีเกี่ยวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนรับรู้ข้อมูลหรือเปล่าไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรหรือเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากเราไม่มีการมานะครับมาฝึกฝนให้มันย้ำให้มันจำแม่นเพราะอย่าลืมนะ3 is the magic number คุณจะจำอะไรได้ต้องมีซ้ำในตาม3ครั้งถ้าคุณซ้ำแค่2ครั้งคิดซ้ำเรื่องนั้น2ครั้งคุณก็จะจำไม่ได้ท่านผู้ฟังมันต้องอย่างต่ำ3ครั้งแต่สำหรับผมเนี่ยจะสมองไม่ดีเท่ากับท่านผู้ฟังก็ได้ผมกี่ครั้งก็ได้จนจำได้กี่ครั้งก็ได้จนได้เพราะผมเน้นเรื่อง end result เอาผลเป็นหลักนะแต่เราต้องเลือกสิ่งที่สนใจนั่นหมายความว่าเรื่องที่ทุกโศกนะฮะความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่าไปคิดต่อไม่งั้นเดี๋ยวสมองมันเลอะเลือนเพราะมันปล่อยคอร์ติโซลเนกาทีฟฮอร์โมนทำให้สมองมันชวิงมันหดตัวและมันก็ตายหิวแห้งไปในที่สุดฉะนั้นมันตรงตามข้อสัมมาวายามะพุทธเจ้าบอกสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยอย่าให้มันผุดขึ้นมาในสมองมันผุดแล้วเนี่ยตัดทิ้งอย่าไปคิดต่อ นะและให้ทำอะไรอ่ะก็จงคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์และมงคลต่อตัวเราและผู้อื่นถ้าผู้ฟังข้อนี้มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องกระบวนการการทำงานของสมอง you are what you think นะชัดนะครับสรุปก็คือถ้าท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องลืมเนี่ยคุณต้องมองก่อนเนี่ยตอนที่รับข้อมูลหรือเปล่าหรือนะครับรับข้อมูลได้เพราะคุณจดจ่อเนี่ยแต่คุณจำไม่ได้คุณก็ต้องแก้ตรงเลยครับฝึกฝนย้ำหนึ่งสามครั้งหาโอกาสต่างๆที่จะครับดึงข้อมูลเก่าในสมองเราออกมาซึ่งวิธีหนึ่งที่ดีสุดที่คนเขาบอกคืออ่านหนังสือนั่นเองที่ผมชอบอ่านหนังสือตลอดเวลาท่านผู้ฟังอ่านได้เร็วเพราะอะไรผมเปรียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่ามันเหมือนกันหรือไม่ขัดแย้งกันนะมันซัพพอร์ตสิ่งที่ผมรู้อยู่หรือเปล่าฉะนั้นองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจึงนะครับหนาแน่นนะแล้วก็มีเขาเรียกพลังยืดหยุ่นสูงด้วยมีการเปรียบเทียบข้อมูลตลอดเวลาเหมือนกันเน็ตตะข่ายที่มันแข็งแรงและแข็งแกร่งมากฉะนั้นก็บอกพหูสูตรก็จะอ่านมากและฟังมากแต่แค่นั้นไม่พอคุณจะต้องเลือกความคิดที่เป็นประโยชน์เลือกความคิดที่ทำให้คุณมีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสหรือเป็นข้อต่อไปข้อที่5เรื่องอารมณ์ถ้าผู้ฟังทราบไหมครับ emotion และอารมณ์เนี่ยมันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยในการให้คุณนะครับดูดข้อมูลเข้ามาในสมองและทำให้จำข้อมูลนั้นได้อย่างแม่นยำนั่นหมายความว่าฝรั่งบอก you have to build your emotion ต้องมีอารมณ์ตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นอย่างผมบอกภาษาอยากฝึกภาษาอังกฤษอยากพูดให้มันคล่องต้องมีความอยากอยากแบบสร้างสรรค์ถ้าคุณเรียนภาษาต่างประเทศยกตัวอย่างสักแต่เรียนฝึกไปเรื่อยๆหน้าก็ไปบอกบุญเสียงก็ไม่ระมัดระวังเนี่ย intonation stress intonation รีบไปเถิดยังไงพูดก็พูดไปชัดรีบไปเถิดยังไงก็ดึงข้อมูลมาไปทันต้อง build emotion ผมบอกนั่นเองที่ fast English ตลอดเวลาถือจะต้องเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะช่วยเธอเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลนะอดทนซะหน่อยเนี่ยเวลาพูดก็พูดไปเลยตามหลักอาจารย์กระดกลิ้น physical movement ทาง movement คือมันมีเทคนิคเยอะถ้าผู้ฟังคนที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียนแบบธรรมชาติไม่มีหลักฝันนะฮะมันต้องมีคนที่รู้ในระดับหนึ่งนะมาสอนตั้งหนึ่งก็รู้เรื่องละผมเลยใช้คำว่า fast English คือว่าอยากฝันนี่มันเป็นงี้เรียนเองก็ได้แต่มัน10ปี10ชาติกว่าจะรู้เรื่องและสิ่งที่คุณรู้อาจจะผิดพลาดก็ได้นะสิ่งที่คุณเรียนรู้ถ้าไม่เป็นระบบมันก็ทรมานมากเลยฉะนั้นต้องมีนะครับผู้สูตรหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเนี่ยมาสอนนะฮะคุณชัยอ้างตัวเองเป็นผู้สูตร yes อันนี้ผมพูดแรงนะผมบรรลุภาษาอังกฤษกล้าบอกบรรลุเลยนะฮะมีครับ17ทุนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นตระกูลด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถ้าเก่งแล้วจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลนี่คือความช่วยนี่คืออารมณ์ละทำให้ได้เรียนอยู่ในที่หนึ่งมาตลอดไปมึงนอกสอนก็ได้ Excellent Teaching Award เพราะอะไรครับเชื่อมันเป็นอารมณ์ของการนะครับรู้สึกตัวเองมีคุณค่าเป็นอารมณ์ที่ว่าไอ้นี่แหละภาษาอังกฤษเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลมันต้องมีการ build emotion ก่อนคนที่จะเป็นดาราเก่งๆในฮอลลีวูดต่างๆเนี่ยหรือก่อนที่ไป perform on the stage เล่นครับ perform บนเวทีจะต้อง build emotionอันนั้นสำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะอิโมชันเมื่อมันบิวปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพลังขับเคลื่อนเต็มไปหมดแต่ฝากไว้นิดนึงนะครับเนี่ยมันต้องเป็นอิโมชันที่สร้างสรรค์อิโมชันทางบวกเนี่ยเราจึงนะครับมักจะจำสิ่งต่างๆยกตัวอย่างนะเวลาคุณไปงานแต่งงานกับเพื่อนคุณเนี่ยที่สนิทคุณจำได้หมดเลยทุกช็อตนะฮะหรือนะครับคุณตอนเรียนจบถ่ายรูปปริญญาโอ้โหจำแม่นทุกฝีก้าวที่เดินใช่ไหมฮะอารมณ์นะฮะแล้วก็นะครับแต่บางงานแต่งงานตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นอย่างเงี้ยคุณก็จำได้คือจะเป็นเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยที่นะครับเป็นตัวเอกในงานแต่งงานนั้นคุณก็จำแม่นทำไมมันเรื่องของอิโมชันหรือในทางตรงข้ามญาติที่คุณรักเสียชีวิตนะฮะหรือคุณอับอายขายหน้าเหลือเกินคุณก็จำเหตุการณ์นั้นได้ชัดเหลือเกินสรุปประเด็นอยู่ไหนอะอิโมชันหรืออารมณ์เนี่ยช่วยเป็นอย่างยิ่งในการนะครับจำแต่ในชีวิตผมเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์และความสุขต่อตัวเราผู้อื่นต้องบิวมันขึ้นมาถ้าคุณไม่บิวปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะทำให้ฝั่งหนึ่งประทับใจคุณได้ยกตัวอย่างสอบทุนฟูลไบรท์เนี่ยได้เนี่ยไปเรียนที่ยูเพนซิลเวเนียท็อป10 Ivy League School นะตอนที่สัมภาษณ์ผมยังจำได้ผมบิ้วขึ้นมา ผมรู้ว่าผมไม่ได้เก่งกับคนอื่นหรอกคนอื่นเก่งกับผมเยอะแยะแต่คนอื่นเป็นโรบอทคนอื่นเป็นหุ่นยนต์คนอื่นเป็นคนเหมือนกับว่าอะไรจิ้งหรีดที่ถูกสอนมาถูกเสี่ยมสอนพูดอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์เขาไม่มีความเป็นมนุษย์ผลที่ตามมาคือเขาเป็นหุ่นยนต์ดีกว่าพูดกลางๆนิดนึงเขาก็ไม่ได้ทุนแต่ผมไม่ได้เก่งกาจคนแล้วนะแต่ผมเป็นฮิวแมนผมเป็นมนุษย์ผมมีอารมณ์มีความรู้สึกนะฮะและผมพยายามประคองอารมณ์เนี่ยให้มันสร้างสรรค์ให้มีพลังขับเคลื่อนก็ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ย่อท้อมันต้องเป็นบิ้วอารมณ์ขึ้นอาจจะเพื่อคุณแม่ผมก็ได้นะเพื่อเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นคุณก็คิดไปเถิดให้มันมีพลังขับเคลื่อนนั่นเองแต่ถ้าคุณขับเคลื่อนตลอดก็เป็นโรคประสาทท่านผู้ฟังนะจะเป็นโรคเครียดเรื้อรังไม่ได้นะช่วงไหนพักก็ต้องพักตั้งแต่เด็กมันจะมองท้องฟ้าตลอดผมก็จะฟีลเขาเรียกว่า consciousness นะฟีลอะไรครับความรู้สึกล้วนๆซึ่งไม่มีความคิดแต่เป็นความรู้สึกล้วนๆ20ปีผ่านมาเพิ่งรู้โอ้ my goodness มันเป็น consciousness เองก็คืออะไรครับสติสัมปชัญญะเป็นเลยครับสติล้วนๆเลยนะฉะนั้นเวลาผมไม่มีกิจกรรมต่างไม่ได้สอนสื่อไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อ่านสื่อเนี่ยผมก็จะนั่งนิ่งๆมองดูท้องฟ้าในคอนโดติดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากนั่งดูน้ำนะครับรู้ตัว 100% แต่ไม่มีความคิดต้องไม่มีความคิดท่านผู้ฟังคิดตลอดเดี๋ยวสมองมันตื้อ สรุปชัดแล้วนะครับคุณจะเรียนรู้อะไรจำแม่นต้องบิ้วอารมณ์ขึ้นมาและก็ขอเป็นอารมณ์บวกแต่อารมณ์มันแสอารมณ์จะด่าคนยากำจัดทิ้งเพราะถ้าคุณมีอารมณ์ negative emotions สมองคุณจะเปรียบเพลียแรงนะฮะสมองคุณจะเซลล์สมองคุณจะชวิงจะหดแล้วก็ตายเป็นในที่สุดเพราะเนื่องจากอะไรครับเวลาคุณเครียดนี่มันปล่อยอะไรครับคอร์ติซอลมานะฮะนอร์เอพิเนฟรินกลูโคโคติคอยด์ทำให้เลยครับเซลล์สมองเนี่ยมันตายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอะไรครับฟังก์ชันต่อไปได้น่ากลัวนะหรือไม่ต้องรุนแรงขนาดแต่คนที่เครียดเป็นประจำเขาเรียกคลอนิกสเตรสนะเคยอุ้มโลกแบกโลกมากนะเองเห็นลูกเห็นสามีเห็นภรรยาเห็นนายแบกโลกตลอดเวลาหรือแบกการเมืองน้ำเน่าเงี้ยไม่ไหวแล้วทำไมเป็นเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้ผลที่ตามมาคอร์ติซอลมันหลั่งมากนะฮะทำให้สมองมันเดี้ยงนะฮะต้องระวังสรุปข้อที่5คือเรื่องอารมณ์นั่นเองบิ้วมันขึ้นมานะฮะและคุณก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหนือมนุษย์ธรรมดาอย่างที่ฝรั่งบอก logic leads to conclusionBut emotion leads to action ถ้าคุณบิ้วอารมณ์ก่อนที่จะทำสิ่งต่างได้นะฮะสมองมันจะครับโชดคือพุ่งแล่นโชดช่วงชัชวาลแต่ต้องเป็นอารมณ์บวกอารมณ์สร้างสรรค์และอารมณ์ที่อยู่ในกาลและเทศะฝากไว้นิดหนึ่งอ่ะโอ้โหเวลาเหลือน้อยเอาข้อ6กันดีกว่าทำไงสมองมันจึงแข็งแรงเนาะก็คือการนอนนั่นเองสำคัญมากในการเรียนรู้ต่างๆมันเป็นการนะครับ consolidate ข้อมูลบอกว่าความจำของมนุษย์ระยะยาวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนอนหลับมาแล้วเขาเรียก slow wave sleep นะฮะเอาไม่ได้ไปสนใจละเอียดมากนักเอาว่าการนอนเนี่ยต้องนอนถึง7ชั่วโมงท่านผู้ฟังให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ก็5ชั่วโมงได้6ชั่วโมงได้มันจะเปรียบเพลียแรงแล้วถ้ามันนอนไม่เต็มอิ่มเนี่ยวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็กระอุดกระอึดอัดกระอักกระอ่วนเนี่ยสมาธิก็จะลดน้อยถอยลงเนี่ยมันเนี่ยจะดึงข้อมูลเก่าก็ดึงไม่ค่อยได้ถ้าฝักกี่ครั้งนะคุณนอน5ชั่วโมงกว่า6ชั่วโมงเนี่ยมันอึดอัดหงุดหงิดตลอดเวลาดึงข้อมูลก็ไม่ได้เครียดสมองตื้อเงี้ยฉะนั้นคนที่อยากมีสมองแข็งแรงเช้านี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการนอนได้เพียงพอ7ชั่วโมงท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็อย่าใช้มือถืออย่ามีแสงสีฟ้าอย่าใช้พวกโซจิเครื่องมือต่างๆเนี่ยทิ้งไปให้หมดแล้วก็1ชั่วโมงเงียบๆผมจะคิดมองท้องฟ้ามองแม่น้ำเจ้าพระยาอ้อมีความสุขแล้วก็ไหว้พระคิดถึงพระนิ่งถ้านอนไม่หลับก็เข้าสมาธิแล้วก็นิ่งสงบตัดความคิดไม่ดูทีวีไม่เล่นมือถือเ เพราะผมอยากสมองแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทองไปทำไมเรียนหนังสือไปทำไมถ้าสติสตังเลอะเลือนถูกไหมครับถ้ามีแต่ความทุกขเวทนาสารสหัสร่างกายป่วยเจ็บร่างกายต้องป่วยเจ็บอยู่แล้วแต่อย่าเร่งมันมากหนักนอนสบายๆนะฮะดูต่อข้อที่7เนี่ยการที่จะดึงข้อมูลออกมาเนี่ย อย่างรวดเร็วนะฮะก็คือจะต้องมีการย้ำข้อมูลนั้นอย่างต่ำ3ครั้งผมบอกแล้วนะครับแล้วพยายามหาโอกาสเนี่ยใช้มันบ่อยๆนะฮะของผมใช้วิธีการนี้ก็คือเช็คได้ไงเราจำได้พูดออกมาด้วยภาษาของเราถ้าเราพูดมาโดยไม่ต้องคิดนั่นก็คือข้อมูลติดอยู่ในสมองเราพวกนักเรียนแฟสต์อังกฤษตลอดเวลาแล้วคุณจะทบทวนเป็นระยะระยะนะฮะแต่เวลาเรียนรู้ต่างอย่าอัดข้อมูลสมองมันจำไม่ได้นะฮะชัดนะครับอันข้อที่7ก็คือการดึงข้อมูลมาเนี่ยก่อนจะดึงให้คุณจำให้ได้ก่อนอย่างต่ำเนี่ย3รอบหลังจากนั้นเนี่ยพยายามพูดออกมาด้วยภาษาคุณเองนี่คือตัวเช็คถ้าคุณพูดได้แต่ข้อมูลติดหัวละนะฮะแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆอะไรครับพิจารณาทบทวนไปเรื่อยๆมันก็จะจำได้ข้อที่8ละเนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะจึงจะรับรู้ได้ต้องกินอาหารที่ถูกเนี่ยเราจัดหลายครั้งแล้วนะฮะมีการนอนหลับเพียงพอมีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลานะฮะมีการนะครับไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเนี่ย get together เนี่ยอ่านหนังสือเป็นอาจินหรือฟังวิทยุเรื่องที่เป็นนะครับประโยชน์และความสุขนะฮะหาความรู้ตลอดเวลาซึ่งผมชอบมากเลยจะ dimension จะได้บังคับตัวไปอ่านซื้อใหม่ๆหรือประมวลความรู้เป็นระบบนะฮะแล้วก็ present ในเวลาที่จำกัดแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้สมองนะครับอ่านหนังสือดีที่สุดนะผมชอบดูTED Talk ดูสารคดีต่างๆ YouTube เต็มไปหมดเลยชอบดู National Geography ด้วยดูตลกเนี่ย Saturday Night Live จะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดเนี่ยและสุดท้ายก็คืออะไรครับเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้องมีความจำ You can start thinking only when you have memory นะฮะเอาแค่นี้ก่อนข้อ9นี่สำคัญมากเลยความจำสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยคุณเรียนรู้เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสังคมแวดล้อมของตัวเรานะโอ้โหท่านฟังเช้านี้ผมว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเกี่ยวเรื่องความจำสรุปก็คืออะไรครับความจำเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราใส่ใจขนาดไหนตั้งใจมองก็ต้องเห็นรู้สึกว่าเห็นฟังได้ยินรู้สึกว่าได้ยินนะครับเห็นความสำคัญของการที่จดจ่อเรื่องนั้นและสมองจะทำงานได้ต้องคือทีละอย่างone at one time แล้วเมื่อเราฟังรู้เรื่องละนะเข้าใจละอ่านรู้เรื่องฟังรู้เรื่องแล้วก็ต้องมีการย้ำอย่างต่ำ3ครั้งและหาโอกาสที่จะนำข้อมูลที่เราจำได้เนี่ยมาใช้นะฮะและที่สำคัญคือต้องกินดีนอนหลับสบายนะฮะออกกำลังกายให้เลือดมันโฟลว์ทั่วทั้งร่างกายถูกไหมครับแล้วก็ทุกครั้งของผมหมัดเด็ดของผมก็คือพยายามนะครับเปรียบเทียบข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่ามันเหมือนกันหรือมันแย้งกันจุดไหนเพราะอะไรอันไหนที่น่าเชื่อถือมากกว่านะฮะเพราะคำว่าสติคือรู้อย่างนึงไม่ได้ต้องเลือกได้ด้วยนะผมชอบคำนี้มากเพราะใจว่าคนที่ฝึกสติจะต้องฉลาดมากท่านบอกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออายุมันเพียงตัวเลขเกิดมาต้องเรียนรู้ใส่ใจเรื่องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ได้ก็อ่านซ้ำที่สมัยนั้นนอนหลับถึง7ชั่วโมงเพื่อสมองมันสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขและก็ฝากไว้นิดนึงเราต้องบอกตัวเราเองว่าเนี่ย it's a lifetime learning process การเรียนรู้ต้องทำไปชั่วชีวิตเมื่อนั้นท่านผู้ฟังจะเป็นคนชาญฉลาดมีความสุขเข้าใจตัวเองเข้าใจสภาพแวดล้อมเข้าใจเหตุการณ์ต่างที่เราประสบพบผ่านและจะมีแต่ความสุขเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวจะอัพโหลดขึ้นสู่ YouTube นะครับดร.บุญชัยโกสนทนากุลวันนี้พูดกันเรื่องความจำหรือ memory กราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
10: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้ทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
11: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคึกคักแต่เช้าประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสเขต3อุดรธานียังไม่มีเรื่องร้องเรียนคาดรู้ผลไม่เกิน2ทุ่มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนางสาวสมิราเดชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณศาลาวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่ที่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง713คนก่อนเปิดการลงคะแนนในเวลา 8:00 น.ทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติซึ่งพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์แล้วนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีชาวหมู่บ้านเม่นเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีพร้อมเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของตนรู้สึกตื่นเต้นส่วนสาเหตุที่เดินทางมาเป็นคนแรกเพราะตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้นอกจากตัวแล้วยังมีพ่อกับแม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ทั้ง2คนติดภารกิจต้องทำงานจะเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงเที่ยงวันนี้ด้านนางสาวสมีราให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งเขต3ว่ามีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยว่าจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่มีเรื่องมาแจ้งเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยคาดว่าจะทราบผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 19:30 นถึง 20:00 นทั้งนี้ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของอำเภอเพ็ญอยู่ที่ประมาณ36กิโลเมตรในการรายงานผลเมื่อการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยจะส่งผลคะแนนไปยังช่องทางออนไลน์ก่อนส่วนเอกสารหลักฐานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำเข้ามาส่งอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจะมีฝนตกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งประชาชนน่าจะทราบถึงสภาพภูมิอากาศมีการแจ้งเตือนกับรายการประจำหน่วยถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยเช่นหีบปัดที่เป็นกระดาษจะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ให้แต่จุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่3คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมดอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตถูกกระแสน้ำซัดลอยข้ามแดนมาจากเนปาลเจ้าหน้าที่อินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำหลากซัดมาจากเนปาลโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองกุสินาราเมืองโบราณในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียยืนยันว่าพบศพแล้ว3รายตั้งแต่วันพฤหัสบดีแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดท่ามกลางรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำซัดมาจากเนปาลในอินเดียเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งภัยพิบัติน้ำหลากและดินถล่มในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลทิเบตฐานน้ำแข็งพังทำลายเมื่อวันพุธได้ทำลายสะพานอาคารและโรงไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วอย่างน้อย669คนและทิเบต7คนมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนอยู่ในเนปาลราว 2,426 คนและอำเภอจีหลงของทิเบต554คนด้านจีนชี้ความเสี่ยงทะเลสาบบาริเออร์แตกลดลงแล้วเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าความเสี่ยงที่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวจากเหตุทาน้ำแข็งพังถล่มบริเวณชายแดนภูมิภาคปกครองตนเองสีจ้างหรือทิเบตของจีนเนปาลจะแตกทะลักนั้นเริ่มบรรเทาลงแล้วแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นน้ำในทะเลสาบตรงจุดตัดของแม่น้ำสองสายบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลค่อยๆระบายออกจนเริ่มเห็นดินก้นทะเลสาบในบางส่วนขณะนี้ทีมกู้ภัยจีนกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางสายฝนและกองเศษซากแม้การทำงานจะยากลำบากเนื่องจากเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารถูกตัดขาดก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
13: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
14: ค่ะวิไลรัตน์เอ็มเอี่ยมค่ะ
13: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้กับโบแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่หลายคนน่าจะกำลังอยู่ที่บ้านแหละไม่ได้ไปไหนก็ชวนมาฟังคิดระหว่างบรรทัดนะกันค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ตุ๊กบอกว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะนำเลยเพราะว่าเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องของการประกวดเนาะไม่ใช่ประกวดประกาศมีเรื่องของการประกาศประกาศรางวัลเข้ารอบช็อตลิสต์ของรางวัลซีไรท์ประจำปี2569นี่แหละค่ะมีทั้งหมด7เล่มนะวันนั้นที่ได้เห็นอยู่แต่ไม่ได้ไปร่วมฟังประกาศกับเขาแต่ว่าเห็นผลของการประกาศคัดเลือกช็อตลิสต์อยู่ทั้งหมด7เล่มเนี่ยมันก็มีเรื่องกับกาลาลังนะเป็นผลงานของคุณกรมใช่ไหมกรมกมลดาวินเนาะแล้วก็คอลลาดนะคอลลาดบรรเลงค่ะของคุณแพรพลอยวนัทแล้วก็เป็นราคาร้องไห้ของคุณประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์นะแล้วก็ผมจะเล่าเรื่องผีให้คุณฟังก็เป็นผลงานของคุณชุติเดชยารัตศรีร่างแปลงของคุณวิภาสสีทองแล้วก็หรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายเป็นผลงานของคุณจิริมฤทธิ์แย้มและสุดท้ายคืออีหมวยคนหลายใจเนี่ยเป็นผลงานของคุณนวพลซึ่งอีหมวยคนหลายใจเนี่ยเราเคยคุยก่อนหน้าที่เขาจะเข
14: ้
13: ารอบช็อตล
14: ิ
13: สต์เน
14: า
13: ะ
14: ใช่แล้วก็แต่ว่าวันนี้ที่เราเรื่องมาคุยก็เป็นช็อตลิสต์ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยได้รางวัลด้วย
13: ใช่เป็นรางวัลซีไรต์ปี67 2567กับเรื่องกีฬ
14: าดูเลยว่าใคร
13: ใช่
14: เพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ยเป็นชื่อที่ทุกคนอย่างโดยเฉพาะเราเคยคุยกันเนาะแบบเป็นชื่อที่แบบมีนัยยะที่ ที่เห็นภาพเลยแล้วทีนี้แบบผ่านมา2ปีใช่ไหม6 7 6 8 6 9อ่ะคราวนี้เข้าช็อตลิสต์อีกแล้วแต่คราวนี้เป็นเรื่องสั้นใช่ไหมคะ
13: เป็นรวมเรื่องสั้นใช่ค่ะเรื่องนาคาร้องไห้แล้วก็เนี่ยเขารอเราอยู่นานแล้วค่ะสำหรับเจ้าของผลงานนะคุณประเสริฐศักดิ์ปัดบริษัทแบบสวัสดีค่ะคุณอามี่ค่ะ
15: สวัสดีครับดีใจอีกครั้งที่ได้กลับมารายการนี้ครับ
14: ค่ะก็คือจริงๆเนี่ยพวกเราก็แบบลุ้นตลอดเลยนะเพราะว่าเวลามันมีงานมีปรากฏแบบนี้เราก็จะเอ๊ะคุณอามี่จะเขาจะชิงไหมปรากฏว่าเราก็คิดว่าเขาชิงแหละเพราะว่าดูมีความเรียกอะไรอะพัฒนาการของงานเนาะเออตั้งแต่กี่บาทมาแล้วก็มีแฟนๆติดตามผลงานเขาแบบตลอดเลยอะจริงๆนี่แอบบอกว่าเออก็มีผลงานที่กำลังจะออกกับสำนักพิมพ์เราด้วยแหละ
15: อุ้ย
14: เ
13: ออแอบเผยมาก่อนแอบเผยมาก่อน
14: เดี๋ยวค่อยไปคุยกันหลังไหมเออแต่ว่าแต่ประเด็นคือเล่มนี้คุณโบหยิบมาแล้วคุณโบบอกเมื่อวานว่าเฮ
13: ้
14: ยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเถอะเป็นช็อตลิสต์ปีนี้แล้วก็จะได้คุยกันเรื่องของพัฒนาการงานเขียนแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันช่วงหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานหนังสือเรื่องอะไรก็อาจจะไม่มีเวลา
13: จริงใช่
14: เรามาคุยกันเล่มนี้เลยดีกว่าค่ะ
13: เพราะว่าอย่างเล่มแรกอ่ะพี่ตุ๊กเล่มแรกที่ได้รางวัลซีไรต์ไปปี67อ่ะเป็นเรื่องกี่บาทซึ่งมันเป็นเรื่องราวของทางภาคเหนือเนาะ
15: ถูกต้องครับ
13: ฉะนั้นพอมาเล่มเนี้ยนาคาร้องไห้เนี่ยค่ะมันเป็นนาคาในอีสานแน่นอน
15: ใช่ตั้งใจจะให้ส่งเป็นเล่มที่แบบสื่อความเป็นอีสานในยุคสมัยนี้ครับ
14: เออจะเขียนทุกภาคเลยป่ะคะหรือว่า
15: พยายามอยู
14: ่พยายามอยู่เห็นป่ะ
15: แต่ว่าเป็นต้องยอมรับว่าอะไรค่อนข้างยากครับจะมัน
13: ต้องเขียนภาคตัวเองก่อนนะ
15: ก็อาจจะมีภาคกลางก่อน
14: แต่ว่าแต่ละภาคที่ไปหรือว่าหาข้อมูลเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยก็ลงพื้นที่ด้วยป่ะคะ
15: ถ้าเป็นนาคาร้องไห้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงเพราะตอนนี้ก็เหมือนทำงานชีวิตการทำงานอยู่ที่ภาคอีสานตลอดทั้งอยู่ที่บึงกาฬแล้วก็อยู่ที่เลยถ้าไม่เหมือนกี่บาทที่จะใช้การถามข้อมูลเป็นส่วนใหญ่แต่นาคาร้องไห้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นดาวรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ครับ
14: มาเรามาคุยกันเล่มนี้ดีกว่าว่าหลังจากกี่บาทผ่านพ้นไปใช่ไหมคุณอามี่แบบมีได้เขียนสะสมไว้ยังไงคะคือตั้งเป้าหรือเปล่าว่าปีนี้ฉันจะส่งประกวดหรือว่ามีวิธีการแบบเขียนสะสมเอาไว้ยังไง
15: ถ้านาคาร้องไห้เนี่ยเอาจริงๆนะคะร้องไห้เริ่มเขียนก่อนกี่บาทอีกเพราะว่าโดยส่วนตัวเติบโตมากับการฝึกเขียนเรื่องสั้นมาก่อนที่จะเขียนนวนิยายผลงานในราคาร้องไห้เล่มเรื่องแรกๆเนี่ยเขียนตั้งแต่ปี2021ครับแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆการทำงานเรื่องสั้นมันจะเป็นฟีลเหมือนการทำงานอัลบั้มของศิลปินอะมีความรู้สึกเหมือนเป็นอัลบั้มเพลงอัลบั้มหนึ่งที่แบบว่าทำเพลงออกมาเพลงไหนไม่ดีก็คัดออกเพลงไหนที่ชอบหรือเข้ากับคอนเซ็ปต์เล่มก็พัดเข้ามาเขียนเยอะมากครับกว่าจะได้รวมเป็น14-16เรื่องสั้นในเล่มนี้ก็คือเขียนมาตลอดตั้งแต่ปี2021จนถึงหนังสือเล่มนี้ออกปี2025ก็เขียนมาตลอดแก้มาตลอดคัดมาตลอดดึงเข้าดึงออกตลอดจนได้ออกมาเป็นนาคาร้องไห้ครับ
14: แต่ว่าเขียนสะสมมาก่อนกี่บาทอีกถูกป่ะคะก็คือเขียนสลับกัน
15: เขียน
14: ในช่วงนั้น
15: รู้สึกเหมือนเขียนเรื่องสั้นมาเรื่อยๆเลยดีกว่ากี่บาทมันเป็นอีเวนท์ที่แบบว่าทำขึ้นมาในปี2023มากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องสั้นนี่เขียนมาเรื่อยๆเขียนมาตลอดไม่หยุดเลยใช
14: ่จริงๆอยากจะรู้ว่ามันคือความยากของการจะเขียนสะสมมาเรื่อยๆที่บอกว่าเดี๋ยวดึงเข้าเดี๋ยวดึงออกนี่คือต้องการจะให้มันเป็น

0: อ่ะสมัยเคพี่จินตลาแม่เป็นคนชอบพี่จินตลาพูดลาบมากแล้วก็มีทุกอัลบั้มอะไรเงี้ยเราก็จะฟังเพลงเหล่านี้ในรถฟังเพลงเหล่านี้ตอนที่แม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้แรงบันดาลใจรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าจะมีรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทำให้มันออกมาในคอนเซปต์ของอัลบั้มเทปคาสเซ็ตเพลงลูกทุ่งอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับอีสานมาเรื่อยๆจากประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทำงานอยู่เจอผู้คนต่างๆแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆก็คัดเข้าคัดออกครับก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับรวมเรื่อง
1: สะสมมา
0: เป็นอัลบั้มเพลงลูกทุ่งอีสานใช่
1: ซึ่งมันก็ดูสนุกนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้เพลงนี้ช่วงนี้ยังไม่ใช่เพลงอันนี้ก็เอามาใส่รวบรวมเป็นอัลบั้มแต่ว่าบังเอิญว่าความเก่งของเขานะคุณโบไปได้สีไหลจากนิยายซะ
0: ก่อน
2: ใช่
1: พอยก็คือเราก็เหมือนเขาแบบได้คุณหมอได้แบบเหมือนคุณอามี่นะคะเราเรียกคุณหมอไปเพราะว่าเป็นทันตแพทย์
2: ใน
1: งานประจำของเขาทีนี้แต่เรามองว่าเขาสะสมเรื่องของเรื่องสั้นมาตลอดเลยนะเหมือนจะเรียกว่าฝึกมือหรือว่าจะเรียกว่าการเล่าเรื่องมันมีเยอะอะนิยายมันต้องวางเยอะทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องนะคะร้องไห้ดีกว่าว่า
0: ได้เลย
1: พอตั้งใจว่าจะรวมแล้วเนี่ยทำไมถึงเอาชื่อนี้มาเป็นชื่อหลักของมัน
0: ตอนแรกก็ยังไม่ได้มีชื่อนะครับเพราะว่าเขียนแบบว่าเหมือนเป็นธีมอีสานเป็นเล่าเรื่องราวของคนอีสานแต่มันจะมีพอเขียนเป็นเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่รู้สึกจะเป็นเรื่องที่1 2 3 4ซักเรื่องที่5ของเล่มเนี้ยครับในแน่นี้นั่นก็คือแต่เล่นแตรลุงตุงเล่นแต่อะไรเงี้ยเราเล่าเรื่องเรื่องนี้ความจริงได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงอีสานบ้านเฮาของคุณครูพงศักดิ์จันทรุขาครับเป็นตอนเรียกอะไรครูเพลงศิลปินแห่งชาติของคนอีสานนะครับก็แต่งแม่แล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับชาวนาที่เอาชนะภัยแล้งเรื่องสั้นเรื่องนี้นะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาวนาอาชีพของหลักของคนอีสานที่ต้องพึ่งลมฟ้าอากาศซึ่งแบบรวนเรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากในยุคปัจจุบันแต่ว่าชาวนาก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อว่ารอให้ฝนตกลงมาเพื่อจะได้ทำนาอยู่อะไรเงี้ยครับก็จะมีเล่าเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องสั้นเรื่องเนี้ยพอเขียนเกี่ยวกับการทำนาการปลูกข้าวเราก็เลยคิดชื่อพันข้าวพันหนึ่งขึ้นมาในเรื่องสั้นนั่นก็คือข้าวหอมนาคาร้องไห้ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างข้าวหอม
2: นาคา
0: คุลาร้องไห้กับข้าวหอมนาคาก็เลยเอามารวมกันเป็นข้าวหอมนาคาร้องไห้ซึ่งมันเป็นชื่อพันธุ์ข้าวซึ่งมันเป็นอะไรที่ตอนคิดขึ้นมาก็หุ้ยน่าสนใจดีแล้วมันเล่าเกี่ยวกับธีมเกี่ยวกับความอารมณ์ของหนังสือเล่มนี้ได้ดีครับก็เลยคัดเลือกชื่อนี้ขึ้นมาเป็นชื่อหนังสือนะคะร้องไห้คร
1: ับถามต่อเลยก็แล้วกันว่าแล้วธีมมันคืออะไรทั้งเล่มถ้าจะเรียกมันเล่มนี
0: ้ธีมนั่นก็คือความทุกข์ของคนอีสานที่ถูกกดดันด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่อย่างเดียวเราจะแบบว่าเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีตั้งแต่หนังสือซีไรเริ่มแรกนั่นก็คือลูกอีสานจนมาถึงนาคาร้องไห้เนี่ยก็ผ่านไป40 กว่าปีแล้วแต่บางคนยังบอกว่าอีสานยังมีภาพจำเดิมๆนั่นก็คือมีความดิ้นรนมีความโยกย้ายมีความสู้ชีวิตคนนอกอาจจะมองบอกว่ามันเป็นภาพจำที่เล่าเรื่องเดิมๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนในเนี่ยถ้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกับคนอีสานจริงๆมันจะเกิดคำถามที่ว่ามันคือภาพจำหรือมันคือภาพจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่40 ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับ มันก็เลยถูกเล่าออกมาผ่านเรื่องสั้นที่มีธีมนั่นก็คือความทุกข์ของคนอีสานที่แบบว่าอยากจะร้องไห้ลูกหลานนาคาที่ต้องร้องไห้ทุกวันในการสู้ชีวิตหรือออกบ้านไปไกลๆเพื่อเพ พื่อความ

0: อยู่รอดเพื่อความสุขของคนที่รออยู่ที่บ้านที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณ
1: ต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เปลี่ยนเนาะคืออย่างที่บอกว่า40ปีเป็นแบบไหนปัจจุบันมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเล่มนี้มันมีหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นแบบต้องไปทำงานต่างประเทศเนาะหรือว่าต้องต่อสู้กับดินฟ้าอากาศแล้วก็ต้องแบบประเพณีความเชื่อเงี้ยคือมันเยอะมากๆที่หลากหลายคือเรื่องเหล่านี้เราเจอในโลกอีสานแล้วเจอมาถึงนะคะร้องไห้เราก็ยังเจออยู่แล้วเรื่องจริงมันก็ยังเป็นแบบนั้นใช่ไหมหลังจากที่คุณอามีเองก็อยู่ที่นั่นแต่ว่าสารภาพไปหนึ่งค่ะคุณอามีพอบอกว่าเห็นว่าพันข้าวราคาร้องไห้แอบไปเซิร์ชเลยนะให้มันมีชื่อพันข้าวหรือสิ่งหรือเปล่านะแอบไปเซิร์ช
0: เป็นพันข้าวที่แต่งขึ้นมาเองครับพันข้าวอันนี้เป็นเหมือนพันข้าวที่แบบว่าดัดแปลงมาให้ชาวคนอีสานในเรื่องปลูกเพราะว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่อดทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีอะไรประมาณนี้ครับ
2: สัญลักษณ์เต็มไปหมดเรื่องนี
0: ้เออจริง
2: เพราะว่าสัญลักษณ์เต็มไปหมดก็คือเราก็จริงๆเราก็อยากคุณว่าได้อ่านแล้วก็ค่อยแคะไปทีละหน่อยว่าเขากำลังเล่าเรื่องยังไงแต่ทีเนี้ยกลับมาที่เรื่องของจริงๆเราไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกคุณอามี่ว่าเขาถนัดแนวไหนเพราะแต่เรารู้สึกว่าเสน่ห์ของงานนะมันตั้งแต่กี่บาทมาแล้วจนถึงถ้าเกิดเรื่องมีแบบโดยเฉพาะเรื่องมีเข้าช็อตลิสต์ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าชอบเรื่องของท้องถิ่นคืออ่านแล้วบางทีมันเป็นมันจะเรียกว่ายังไงดีจะเรียกว่าเคยสัมภาษณ์ครั้งนั้นนะคะที่ได้กี่บาทเราก็รู้สึกว่าเหมือนลักษณะงานเหมือนสารคดีที่เป็นวรรณกรรม
0: ใช่
2: ทีนี้ตอนนั้นเราก็คุยกันบอกว่าโอ้โหเรื่องผ้าที่แม่แจ่มเรื่องของลายผ้าสิ้นตีนจก16ลายอะไรตอนนั้นนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เราก็รู้สึกเราไปทำสารคดีเรื่องนั้นมาเหมือนกันก็มองดูแล้วก็รู้สึกว่าคือวิธีการหาข้อมูลอ่ะเหมือนการทำสารคดีแต่วิธีเล่าใช่ไหมวิธีเล่าอ่ะเป็นวรรณกรรม
0: ใช่ครับ
2: เรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกัน
0: มีหลายเรื่องเลยที่ใช้มีหลายเรื่องเลยครับที่ใช้เทคนิคในการทำงานเดียวกับกี่บาทโดยเฉพาะเรื่องสั้นในหน้าบีซึ่งรวมเรื่องสั้นเรื่องนี้มันจะเหมือนเทปคาสเซ็ตเลยก็จะแบ่งเป็นหน้า A กับหน้า B หน้า A เนี่ยจะเป็นแบบว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงลูกทุ่งอีสานที่แบบว่าจะมีความเขาเรียกอะไรsurrealism หน่อยส่วนหน้า B นี่จะมีความ realism หน่อยซึ่งหน้า B เนี่ยการทำงานจะเหมือนกี่บาทนั่นก็คือจะค้นหาข้อมูลแล้วก็ดูประเพณีวัฒนธรรมดูประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติให้แนะนำนั่นก็คือเรื่องพระธาตุหลมอันเนี้ยเรื่องสุดท้ายของเรื่องอะไรเงี้ยฮะก็จะใช้วิธีค้นหาข้อมูลเหตุการณ์พระธาตุพนมล้มในปี2518อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเองเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับแต่ว่า
2: ไปหาข้อมูลมา
0: แต่ว่าพอได้แรงบันดาลใจเราอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยก็ใช้เทคนิคเดียวกับคีย์บาร์ดเลยครับนั่นก็คือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสาเหตุที่พระธาตุพนมล้มเพราะอะไรสถานการณ์บ้านเมืองการเมืองที่คุกรุ่นระหว่างเสรีนิยมกับโลกคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมันเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็ประวัติศาสตร์การสร้างพระธาตุพนมต่างๆทำงานแบบกี่บาทเลยครับแล้วจะเห็นว่าเรื่องสั้นในหน้าบีเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นเรื่องสั้นที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าคนอ่านสามารถอ่านแล้วก็สามารถสืบค้นข้อมูลต่อได้ในหลายๆเรื่องในหน้าบีเลยใช่
2: แล้ววิธีการวางแบบถ้าเกิดเทปเราจะเกิดมากลับไปถึงเรื่องเทปเรื่องการวางอัลบั้ม A เนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบโอ้โหเพลงขายเลย B เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเพลงที่แบบอยากใช้คำว่าเพลงที่รอการสำรวจ
0: นี่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ ออกจากบ้านอะไรประมาณเนี้ยที่ทีมก็คือแบบการออกจากบ้าน
2: ละเอียดมาก
0: ส่วนแอปปี้เนี่ยก็คือการอยู่ที่บ้านเพื่อทำให้เขาเรียกอะไรอยู่ทนกับสิ่งที่การพบเข้ามาแต่อยู่บ้านใกล้เหมือนหน้าเอคือจากบ้านหน้าบีคือการกลับบ้านนั่นเองอะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนี้
2: ก็จะไม่อยากให้เฉลยแต่ก็มันก็ต้องรู้เหตุผลเขานิดนึงว่าเขาวางแบบไหนยังไงเนาะจริงๆช่วงที่เขียนเรื่องเนี้ยตรงนะคะร้องไห้เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะวิธีมองสังคมมองสิ่งต่างๆในชีวิตต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ้างไหมคะคือเรื่องมันเปลี่ยนไอ้เรื่องมันไม่เปลี่ยนนะคือปัญหามันไม่ได้เปลี่ยนแต่วิธีมองของตัวเองในการหยิบจับแต่ละเรื่องมายิ่งบอกว่าเดี๋ยวอันนี้เอาออกอันนี้เอาเข้าเนี่ยมันมีผลมาจากวิธีมองของเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไป
0: ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งถ้าสมมติว่าเรื่องที่ทำให้เปลี่ยนความคิดนั่นเองเยอะๆเลยก็คือเรื่องสั้นเรื่องแรกครับเสียงร้องของผู้สาววันอายที่เขียนเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรพูดคุยผ่านสัญญาณวิทยุกับผู้ชายที่เป็นที่รักที่ไปเป็นถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆนั่นก็คือไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใช่การทำงานเรื่องเนี้ยเรามองในแง่ที่ลึกมากขึ้นมองรอบด้านมากขึ้นไม่ได้มองแค่ว่าทำไมต้องไปเป็นผีน้อยด้วยมันผิดกฎหมายทำไมต้องออกไปอย่างนั้นด้วยมันผิดกฎหมายทำให้แบบว่าการเข้าเมืองของคนอื่นได้รับความเสียหายแต่พอเราเขียนเรื่องสั้นเรื่องเนี้ยการมองโลกของเรามันลึกขึ้นแล้วรอบด้านมากขึ้นว่าทำไมเราตั้งคำถามว่าทำไมคนอีสานจำนวนมากต้องไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีเพราะว่าที่บ้านของเขามันไม่มีงานให้ทำไงอะไรประมาณนี้ครับว่ามันความจริงเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้อยากผิดกฎหมายก็ได้แต่ว่าสังคมรอบบ้านจบออกมาแล้วงานที่รองรับรายได้ต่อเดือนการเลี้ยงดูสมาชิกในบ้านมันทุกอย่างมันถูกบีบบังคับให้เขาต้องเลือกในทางที่เสี่ยงที่สุดอะไรประมาณนี้มันก็ตั้งคำถามว่าแทนที่เราจะเขาเรียกกล่าวโทษสองฝ่ายเดียวที่เขาไปทำเป็นผีน้อยที่เกาหลีแต่ทำไมเราไม่ตั้งคำถามว่าทำไมไม่โครงสร้างของสังคมการเมืองหรืออะไรก็ตามทำไมไม่เอื้อให้คนที่แบบว่าเกิดมาในที่หนึ่งเราสามารถทำงานใกล้บ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านของเขาเองได้อะไรประมาณนี้ครับมันทำให้การมองโลกของเรามันกว้างขึ้นแล้วรอบด้านขึ้น
2: ไม่ได้มองแค่มิติเดียวนะว่าทำไมต้องไปทำงานที่อื่นด้วยล่ะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องของจริงๆปัญหาความไม่มีงานในท้องถิ่นเนี่ย
0: มันรุนแรงมากนะ
2: รุนแรงนะมันก็เลยทำให้คนต้องไหลไปที่อื่นมาที่นี้เนี่ยมันใช่ไหม
0: เอาง่ายๆก็คือแบบว่าตกใจมากที่แบบว่ามาทำงานอยู่ในพื้นที่แล้วพบว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เลยนะทำงานทั้งเดือนได้เงินเดือนแค่เป็นหลักพันนะครับเป็นหลักพ
2: ันทำอะไรฮะหมายถึงทำอาชีพอะไรรับจ้างทั่วไปอย่างเงี้ย
0: ถ้าเหมือนแบบว่าแม้แต่คนที่ทำงานในแบบว่าสถานที่บริษัทเอกชนหรือราชการแต่พอมันเป็นต่างจังหวัดหรือจังหวัดเล็กๆแล้วอ่ะเงินเดือนสูงสุดของเขาไม่ถึงหมื่นนะแล้วเขาต้องมีครอบครัวมีลูกมีพ่อแม่ต้องดูแลมีภาระค่าใช้จ่ายซึ่งมันเยอะมากแล้วเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนที่ได้เงินเดือนหลักพันเราใช้ชีวิตอยู่ทั้งเดือนพร้อมกับภาระมากมายขนาดนั้นจะสามารถอยู่ได้ยังไงในยุคสมัยนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยใช่ราคาก๋วยเตี๋ยวก็แบบชามละ40-60แล้วอะไรเนี่ยครับ
2: มันมีความเหลื่อมเลื่อมอยู่เนาะเรื่องของการเรื่องของสังคมเรื่องของโอ้ยหลายอย่างมากเลย
0: หลายอย่าง
2: โอ้แล้วแบบพอออกมาเป็นเรื่องสั้นน่ะแล้วโดยใช้มันจะมีเรื่องของ ส้นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเพลงเนาะ
0: ครับ
2: อันนี้เราอ่ะชอบเลยนะคือรู้สึกว่าเรื่องผ้าก็เป็นเรื่องที่เราชอบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราชอบบางทีเราบอกพอดให้เขาไปเขียนเลยดีไหม
1: แต่เดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวเราไปพักก่อนไหม
2: ฉันอยากดูเรื่องนี้ไปลงพื้นที่เราช่วยเขียนอะไร
1: ได
2: ้
1: ได้แต่เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนพี่ตุ๊ก
2: แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของการเขียนเลยละกันอยากรู้วิธีของการเขียนแล้วก็วิธีคิดวิธีเล่าเรื่องต่างๆว่ามันเป็นยังไงมันคมขึ้นไหมหรือว่ารวมทั้งแนวทางของการเขียนในหน้าปากกาอื่นๆด้วยแหละ
0: ได้ครับ
1: ได้เด
0: ี
1: ๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทอรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิวๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กล ลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษวรรณค่ะแล้วก็ยังอยู่กับพี่ตุ๊กวิไลรัตน์ค่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณหมออามี่ด้วยคุณอามี่นะคุณประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์ค่ะกับผลงานเล่มล่าสุดรวมเรื่องสั้นค่ะนาคาร้องไห้พี่ตุ๊กเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วที่มาที่ไปของนาคาร้องไห้เป็นยังไงมีเรื่องราวธีมแบบไหนเนาะแล้วก็มาต่อกันเลยค่ะพี่ตุ๊ก
2: เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อเรื่องของการเขียนเลยละกันค่ะการเขียนทุกวันนี้เนี่ยคุณอามี่มีการวางแผนการเขียนยังไงในแต่ละวันงานก็เยอะหรือว่าลักษณะ
1: เอาเวลาตรงไหนเอาเวลาตรงไหนอยากรู
0: ้ก็คืออย่างที่บอกก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้จากการสัมภาษณ์ในหลายรายการนะครับก็คือว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานไปด้วยมีงานประจำแล้วก็มีงานเขียนนั่นก็คือว่างานประจำเราก็ให้เวลากลางวันแล้วก็บางเย็นก็ทำงานไปเลยก็ตอนที่ทำงานก็ไม่ได้ทำเขียนเวลาว่างหลังจากนั้นเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีครอบครัวยังไม่ได้มีคนรักหรืออะไรที่ต้องดูแลครับก็เลยแบบว่ามีเวลาอยู่กับวรรณกรรมก็จะใช้เวลาว่างที่เหลือทั้งหมดจากการทำงานพักผ่อนบ้างแล้วก็ทำงานเขียนมาตลอดครับตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่แบบว่าได้สิ่งไรมันไม่ได้หยุดเลย
2: เขียนตลอดเลย
0: แต่เพิ่งมีเวลาเดือนสิงหาคมเนี่ยครับที่บอกว่าขอหยุดเดือนนึงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยฮะก็ทำงานเขียนมาตลอดครับ
2: ขอหยุดเดือนนึงไม่ไหวแล้วนี่ขอใครคะ
0: ขอตัวเอง
1: ขอตัวเองไหมไม่น่าจะมีใครอนุญาตได
0: ้ขอตัวเองว่าไม่ไหว
2: หรือว่าต้องไปคุยกับสำนักพิมพ์หรือว่าเขาของาน
0: บ้างเพราะว่าหลายแผนก็อาจจะได้เลื่อนออกไปนึงเพราะว่ารู้สึกถ้าตอบตามตรงก็รู้สึกเบิร์นเอามากๆอะไรเงี้ยครับหลังจากไม่หยุดอะไรเงี้ย
1: มันไม่ได้พักเลยเนาะมันเขียนตลอด
0: อยากจะลองได
2: ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าที่เขียนมาตลอดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราสนุกกับมันหรือว่ามันคืออะไร
0: ก
2: ็จนกระทั่งเบิร์นเอาในที่สุด
0: หลักๆก็คือสนุกครับแต่อย่างที่บอกว่าคือโอกาสมันก็เข้ามาเยอะแล้วก็เนื่องจากได้ซีไรต์จากกีบาทก็ต้องขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ยื่นโอกาสมาให้หลายๆงานอะไรเงี้ยครับก็มีงานต่อเรื่อยๆไม่เคยขาดอันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งก็รู้สึก appreciate มากครับ
2: จริงๆแล้วมีตอนนี้เห็นจังหวะตัวเองเนี่ยค่ะว่าเขียนวิธีการทำงานมันจะต้องต้องหาข้อมูลหรือจะเขียนต้องอะไรแพลนไว้ไหมคะว่าจังหวะที่ดีที่คิดว่าน่าจะได้งานที่ดีเนี่ยมันสักประมาณกี่เล่มต่อปี
0: ถ้าแบบเฮลตี้ถ้าแบบเฮลตี้แบบว่าไม่อินเวสสุขภาพมากเกินไปก็น่าจะส่งเล่มต่อปีก็กำลังเหมาะครับเพราะว่าอย่างปีเนี้ยทำมากกว่า2เล่มเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าออก2เล่มต่อปีในช่วงงานหนังสือทั้ง2งานก็คือมีนาคมตุลาก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพอจัดการเวลาชีวิตด้วยเพราะเราไม่ได้เป็นนักเขียนเต็มตัวเรามีงานประจำด้วยซึ่งงานประจำก็เหนื่อยหนักเหมือนกัน
2: แล้วจริงๆงานในแง่ของงานประจำเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเหมือนไม่ได้เอางานประจำไปเนื้อหาอะไรในงานประจำไปเขียนเลยนะไปเขียน
1: มีเรื่องของหมอฝัน
2: เหมือนเขาใช้วิธีแบบไปสนใจเรื่องท้องถิ่นเรื่องของอะไรที่มันแบบเนอตรงเนี้ยคือในขณะที่ถ้าเกิดอยู่กับเขาเรียกไงรีซอร์สที่มีอยู่เนี่ยมันไม่หยิบมาเขียนมากค่ะอันนี้ถามเล่นๆ
0: อันนี้เข้าคอนเซปต์สำนวนไทยเลยครับใกล้ตัวกินดา
2: ก ใกล้ตัวกินดา
0: ก ใกล้ตัวกินดาก ใกล้ต
2: ั
0: ว มันรู้สึกว่าอะไรที่ใกล้ตัวโอ้ยไม่เห็นหน้า
2: เจอค่อยเขียน
1: เจอทุกวันเจอทุกวัน
0: หน้าเบื่อจะตายแต่แบบว่าถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่แบบว่าต้องค้นข้อมูลอุ้ยอันนี้เรื่องใหม่อันนี้แบบน่าสนใจวันนี้มีประเด็นมันจะทำให้เกิดแรงตื่นขึ้นมาครับก็เลยรู้สึกจะถนัดเขียนเรื่องไกลตัวมากกว่าเพราะว่ามันได้ตื่นเต้นได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรอย่าง
2: มันสนุกด้วยแหละแล้วก็แบบได้เหมือนได้แบบไปค้นหาในเรื่องที่เราไม่รู้นี่ทีนี้เนี่ย อ่ะมาเรามาถึงเทคนิคการเขียนการเล่าเรื่องบ้างคุณอามี่ยังมีวิธีแบบมีวิธีในการเก็บสะสมข้อมูลแล้วก็เอามาเล่ายังไงมันผุดขึ้นมาอย่างไงคะเช่นกำลังทำ
1: ฟันแต่ละพล็อตเนี้ยได้ตัวฟันหรอ
0: กลับมาที่นาคาร้องไห้ละกันถ้าสมมติช่วงที่เขียนนาคาร้องไห้อย่างที่บอกคือคอนเซ็ปต์เราจะมาจากเทปคัสเซ็ตเพลงลูกทุ่งอีสานฉะนั้นเรื่องในนาคาร้องไห้ส่วนใหญ่อะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงลูกทุ่งอีสานที่คลาสสิกที่แบบว่าฟังแล้วก็แบบอยากเล่าเรื่องนี้จังเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เห็นชัดๆที่แบบว่าแม้แต่คนอ่านก็รู้สึกนั่นก็คือถึงตรมนางทนเอาไว้มันมาจากถึงตรมนางทนเอาไว้ก็คือถึงตรมนางอดทนไว้เราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่สามารถใช้เนื้อเพลงได้เพราะติดลิขสิทธิ
2: ์อ๋อมันมีลิขสิทธิ์เนื้ออีกเหรอ
0: ใช่ครับเนื้อเพลงเราไม่สามารถใช้ได้ถ้าไม่ได้ขอเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนซึ่งเนื้อเพลงส่วนใหญ่ที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากครูเพลงทั้งหลายท่านก็คือจากพวกเราไปแล้วหรือไม่ก็อายุมากแล้วเราก็เลยหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์โดยการเปลี่ยนเนื้อเพลงเล็กน้อยแต่ว่าแรงบันดาลใจก็มาจาก
1: เพลง
0: น้ำตาหล่นบนที่นอน
1: อันนี้ก็คิดจริงๆมันเป็นน้ำตาหล่นบนขอบเตียง
0: ใช่น้ำตาหล่นมีหลายอิเลเมนต์เลยที่เขาเรียกอะไรเลสปิกแรงบันดาลใจอย่างเพลงเสียงร้องของผู้สาวบ้านไร่ก็มาจากท่อนที่บอกว่านี่คือเสียงของผู้สาวบ้านไร่อะไรนะจากเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายใช่แม้แต่เพลงอย่างชื่อแปลกๆของเรื่องสั้นนั่นก็คือแต่ลุงตุงแล่นแต่ก็มาจากท่อนหนึ่งที่บอกว่าท่อนหนึ่งของเพลงอีสานบ้านเฮา
1: อ
0: ีสานบ้านเฮาแล้วฝั่งโขงยามแรงก็มาจากฝั่งโขงเมื่อยามค่ำแรงฟ้าเปลี่ยนสีแดงค่ำร้อนมาจากเพลงชื่อจังชื่อไหนอีสานลำเพลินใช่อีสานลำเพลินจะสังเกตว่ามันเป็นเพลงคลาสสิกทั้งนั้นเลยครับที่เอาหยิบยกอิเลเมนต์เหล่านั้น
2: ที่ดังๆ
0: เราใช่เป็นเพลงคลาสสิกที่คนอีสานฟังทุกวันในตอนทำงานคนอีสานจะมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งนั่นก็คือจะฟังเพลงที่ตัวเองชอบวนไปเรื่อยๆไม่
1: ฟังเพลงอื่น
2: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่ว่าเพลงจะมีเพลงใหม่ก็ฟังเพลงใหม่แหละแต่ถ้าสมมติชอบเพลงไหนแล้วก็จะฟังเพลงนั้นต่อไปเรื่อยๆในตอนทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็จะฟังเพลงไม่ว่าจะอยู่ที่โซอยู่ที่เทอาวีฟหรืออยู่ที่กรุงเทพมหานครเขาก็จะฟังเพลงที่ทำให้เขาคิดถึงบ้านเกิดแล้วเพลงอีสานคลาสสิกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงทุ่งลุยลายน้ำตาหล่นบนที่นอนอีสานบ้านเทาอีสานลำเพลินเขาเป็นเพลงที่คนอีสานส่วนใหญ่ฟังตลอดเรื่อยๆตอนทำงานไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามใช่ครับเราก็เลยเอาแรงบันดาลใจนี้มาเป็นเรื่องสั้นในการเล่าเรื่องของคนอีสานครับ
2: จริงๆแล้วส่วนตัวคุณประสาทศักดิ์เวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยชอบฟังเพลงอะไร
0: ความจริงชอบฟังเพลงป๊อปแบบอเมริกันป๊อปอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าชอบฟังเพลงอีสานไหมชอบฟังเพลงลูกทุ่งไหมชอบก็คือเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะสมัยทุกสมัยเลยล่ะเพลงลูกทุ่งลักษณะเด่นก็คือจะมีเรื่องราวจะมีการจากบ้านจะมีการคิดถึงคนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือแบบจากบ้านไกลกลับบ้านเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งอีสานเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวมากๆแล้วก็จะมีเรื่องราวเราก็เลยเอาหยิบยกอิเลเมนต์เหล่านั้นมาใส่ในนาคาร้องไห้ไม่ว่าจะเป็นเล่าเรื่องของคนที่จากบ้านพลัดถิ่นไปทำงานที่อื่นคิดถึงบ้านคิดถึงคนรักที่รออยู่ที่บ้านมีการพูดถึงสถานที่แบบชัดเจนอย่างเช่นแม่น้ำมูลสีสงครามเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งอีสานที่พูดถึงสถานที่ชัดเจนฉะนั้นในเรื่องสั้นนาคาร้องไห้เราก็จะพูดถึงสถานที่ชัดเจนอย่างเช่นอุบล มีที่ไหนทุ่งลุยลายอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่าการพูดถึงสถานที่ในเรื่องเส้นเล่มเนี่ยจะเหมือนเพลงลูกทุ่งอีสานเลยที่แบบว่าพูดสถานที่ชัดเจนไม่ได้แบบว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีอยู่อะไรเงี้ยฮะใช่แล้วก็เอาอิเลเมนต์เหล่านั้นแม้แต่พูดถึงอาหารแกงหน่อไม้ใส่กุจีน้อยหรือพูดถึงธรรมชาติก็คือพูดถึงดอกไม้ต่างๆจะเห็นว่าในเรื่องสั้นเล่มนี้มีดอกไม้อีสานเยอะมากดอกกากะเหลาดอกคูนดอกอะไรอีกอ่ะดอกเยอะมากในดอกจำปาอะไรเงี้ยในเล่มนี้คือสัญลักษณ์ก็คืออย่างที่บอกก็คือเอาอิเลเมนต์ทุกอย่างที่เล่าในเพลงลูกทุ่งอีสานมาเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องสั้นเล่มนี้แล้วก็เลสเปกเพลงลูกทุ่งอีสานมาจะมีการเทคนิคการเล่าเหมือนเพลงลูกทุ่งอีสานมีอิเลเมนต์ทุกอย่างเหมือนเพลงลูกทุ่งอีสานอะไรเงี้ยครับใช่
1: ทีนี้ค่ะอยากอ่านเลยนะต้องอ่านเลยพี่จุ๊กต้องอ่านแต่อยากให้อ่านจริงๆเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่าทำเริ่มต้นจากเรื่องสั้นแล้วก็จนแบบมาเป็นนิยายเนาะอย่างกี่บาทและตอนนี้ยังนักงานปัจจุบันอยู่ที่ทำเนี่ยยังเป็นเรื่องสั้นกับนิยายหรือว่ามีงานอื่นอีกไหมคะ
0: มีงานอื่นครับมีในนามปากกาอื่นอย่างเช่น Ghost Me Free Wi-Fi ในปีที่แล้วเล่มสีเหลืองที่ทุกคนอาจจะเคยขายดีมาก
2: ใช่ไหมสีคราม
0: ในนามปากกาสีครามขายดีมากกระแสดีมากครับกระแสดีมากใช่แล้วก็ล่าสุดจะวางเดือนประมาณกันยานี้ก็คือเจียวบอยครับก็คือดัดแปลงจากบทซีรีส์มาเป็นนิยายของเจียวบอยที่เลิกจักแล้วรักก่อนนะเต้ ใช่แล้วก็ปีนี
2: ้เขียนพัก
0: แล้วก็ปีนี้มีเรื่องสั้นอีกรวมเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ออกตอนเดือนมกราที่เข้ารอบลองลิสซี่ไลด้วยนั่นก็คือสุขสันต์วันหมดอายุครับใช่ลองลิสซี่ไลแต่ไม่ได้เข้าจัดลิสแต่ก็ไม่เป็นไรก็ควรค่าจัดการานเหมือนกันใช่ครับก็ทำงานเรื่อยๆรู้สึกว่าจะทำสลับไปเรื่อยๆระหว่างนวนิยายแล้วก็เรื่องสั้นครับ
2: ดีค่ะคนอ่านก็สนุกไปด้วยแล้วนามปากกาอย่างสีพรำนี่เอาไว้เขียนแนวไหนคะ
0: จะเอาไว้เขียนแนวที่มีความเขาเรียกอะไรอาจจะมีความเป็นวรรณกรรมลดลงมานิดนึงเข้าถึงคนหมู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะสรุปง่ายๆก็คือเป็นการป๊อปป๊อป
2: ใช่ดูทรงละ
0: ก็เลยแบบสีพรำแต่ประเสริฐศักดิ์ปัตมฤทธิ์ถ้าเป็นนามปากกาประเสริฐศักดิ์ปัตมฤทธิ์จะเป็นเน้นวรรณกรรมเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมีนามปากกาอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็คืออาร์มี่ก็คือเป็นชื่อเล่นก็จะเขียนจิ๋วบอยที่แบบว่
2: า
0: ได้เข้าถึงเขาเรียกอะไรทุกคนมากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
2: โอ้ยเยอะไปหมดเลย
0: เยอะ
2: แต่ว่าก็ดีนะคะเพราะว่าได้เขียนแบบสม่ำเสมอทีนี้อยากถามไปถึงเรื่องของการเขียนเลยละกันว่าปกติเวลาเจอประเด็นอะไรที่น่าสนใจเลยคุณอามี่ใช้วิธีแบบคิดกับมันยังไงหมายถึงว่าโอ้กว่าจะกลั่นออกมาหรือว่ากว่าจะบ่มมาเป็นเรื่องอะไรเงี้ยมันฟิลมันเป็นยังไงเช่นอย่างไม่ว่าปรับมาที่โกสมีบ้างก็
0: ได
2: ้ลักษณะอย่างถ้าเกิดเป็นงานที่มันมีเรื่องราวที่มันอยู่ในท้องถิ่นมันก็สักหน่อยคือไปลงพื้นที่ไปอะไรแต่อย่างโกสมีมัน
0: เป็นเรื่องราว
2: ของป๊อปป๊อปนี่มายังไง
0: ลักษณะของเรื่องสั้นที่ลักษณะของไอเดียและการที่จะสามารถเอาไปทำงานได้ที่ประเสริฐสังรู้สึกว่ามันมีพลังงานนั่นก็คือเป็นหนึ่งก็คือถ้าไอเดียไหนมันทำให้เราหยุดคิดถึงมันไม่ได ้ไม่ว่าจะทำอะไรขนาดไม่ได้จดมันไว้ก็ยังหยุดคิดถึงมันไม่ได้คิดมันตลอดสมมติว่าดูข่าวสมมติล่าสุดก็คือเรื่องทานน้ำแข็งที่เนปาลถล่มอะไรเงี้ยครับเราหยุดคิดถึงมันไม่ได้เลยเราไม่ว่าจะทำอะไรอยู่เราคิดถึงประเด็นต่างๆคิดถึงมันตลอดอะไรเงี้ยครับเรื่องเราเนี่ยมันมีพลังงานที่พอจะเอาไปพัฒนาเป็นเรื่องสั้นหรือนิยายได้อีกอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องที่เรารู้สึกมากๆรู้สึกมากๆแต่ไม่ได้คิดถึงมันนะแต่แบบรู้สึกสมมติยกตัวอย่างเช่นฟังเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมคนในเพลงผู้หญิงในเพลงเขาต้องทนอะไรเยอะจังเลยทำไมเขาต้องอดทนขนาดนั้นด้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังพอที่จะเอาไปพัฒนาเป็นงานเขียนได้ครับนั่นก็คือสรุปง่ายๆก็คือไอเดียไหนที่ทำให้เราหยุดคิดไม่ได้หรือไอเดียไหนที่ทำให้เรารู้สึกไม่มากๆมีมันควรค่าพอที่จะเอาไปทำงานเขียนใช่
2: ทีนี้แสดงว่าอย่างจริงๆเรื่องเนปาลอ่ะก็อยู่ในความคิดเราตลอดเหมือนกันนะคือมันโอ้มันสมมติว่าอ่านข่าวก็เรื่องนึงเนาะแต่พอแบบเห็นภาพไปด้วยเนี่ยมัน
0: สงสาร
1: ใจเนาะ
2: ใช่แล้วมันค่อนข้างโอ้บอกไม่ถูกมันกระทบความรู้สึก
0: มันกระทบความรู้สึกแล้วก็เราก็แบบว่าหยุดคิดถึงไปไม่ได้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรภาวะโลกร้อน
1: ทำไมมันถึงเกิดแบบนี
0: ้ใช่ใช่ชีวิตผู้คนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพที่เขาต้องดิ้นรนอยู่ที่นั่นเขามาเจอเป็นอย่างนี้สมาชิกครอบเนี่ยมันคิดต่อไปได้เรื่อยๆ
2: ใช่แสดงว่าสมมติถ้ายกตัวอย่างจากอันนี้เนี่ยจริงๆข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าประเด็นต่างๆเนี่ย มันก็กระทบเราได
0: ้ถูกต้อง
2: ได้ทั้งได้หมดเลยเนาะคุณอามี่
0: เพราะว่าเราอยู่ในสังคมใช่เพราะเราอยู่ในสังคมเราเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมครับฉะนั้นง่ายๆนั่นก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าสมมติว่าเราแบบว่าไปใส่รองเท้าของเขาอะยืนอยู่ตรงนั้นเจอสถานการณ์แบบนั้นแล้วเรามีความรู้สึกยังไงเราจะมองโลกยังไงเราจะตัดสินใจยังไงแค่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนซึ่งประเสริฐศักดิ์ชอบดูข่าวมาก เราก็จะคิดตลอดว่าถ้าเราเป็นคนนั้นล่ะถ้าเราสมมติว่าเราโดนเขาเรียกอะไรเราติดต่อมองที่เกาหลีล่ะ
2: เรา
0: ถูกไฟไหม้ที่ผับล่ะหรือเราอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการคิดต่อแล้วก็ทุกองค์ประกอบทุกอิลิเมนต์ที่ผ่านตาเราหรืออยู่ในข่าวหรืออยู่ในชีวิตประจำวันเราสามารถเอาไปพัฒนาเป็นงานเขียนได้หมดเลย
2: คือที่คนบอกนักเขียนต้องเป็นคนเปิดเรดาร์อยู่ดังนั้นช่างสังเกตช่างสังเกตแต่ขณะเดียวกันอะเรื่องมันกระทบวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยเรื่
1: อง
2: สังเกตไม่พอนะมันต้องซึมซับเข้าไปด้วย
0: มีเรื่องนึงที่แบบว่ามาจากการสังเกตนั้นเลยนั่นก็คือเรื่องสั้นเรื่องไม่อย่าหลอดพาตู้เชียนไปหาหมอในราคาลงไห้อันเนี้ยได้เรื่องนี้มาจากการไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างไม่ใหญ่หลอดที่หน้าโรงพยาบาลใช่
1: คือไปฟังเรื่องของเขาเน
0: ี่
1: ย
0: ก็คือ
2: ใส่ใจ
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงพยาบาลมันเขาเรียกอะไรอร่อยมากแล้วก็คนไข้ที่พาญาติมาหาหมอก็จะชอบมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อะไรเงี้ยประเสริฐศักดิ์ก็ชอบไปกินแล้วก
1: ็
0: ด้วย
1: ความนั่งคุยกัน
0: คนมันเยอะแล้วเขาก็แบบว่าจัดโต๊ะครับแค่แยกสมมติเป็นโต๊ะคู่ใช่ไหมแค่แยกแบบมันหนึ่งเซนติเมตรก็ทุกคนก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วทุกคนก็สามารถพูดอะไรได้แบบตามใจประเสริฐศักดิ์ก็เป็น
2: ต้องกับคนไม่ใหญ่หลอด
1: เป็นอะไรข้างเขา
0: เป็นแรงบันดาลใจมาจากไม่ใหญ่หลอดคุยกับเพื่อนว่าอวดกันว่าโอ๊ยฉันได้เงินหมื่นนะสมัยที่ทุกคนได้เงินหมื่นเธอไม่ได้เงินหมื่นใช่ไหมเพื่อนไม่ใหญ่หลอดไม่ได้เงินหมื่นใช่ไหมอ๋อเธอรวยนี่ฉันเนี่ยเป็นคนจนฉันเลยได้เงินหมื่นมันเป็นปฏิภาคกันครับว่าเออค
1: น
0: ที่เขาภูมิใจที่เขาจนเขาถึงได้เขาพราวที่เขาจนเขาได้เงินหมื่นนะเขาเหนือกว่าเพื่อนในที่เขาเพื่อนเป็นคนรวยที่ใส่ทองหยองเต็มตัวหล่อน
2: แต่ไม่ได้เงินหมื่น
0: ใช่เนี่ยก็เลยแรงบันดาลใจมาจากเป็นเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็คือไม่ใหญ่หลอดพาตู้เชียนมาหาหมอ
2: พาอะไรมาหาหมอนะ
0: ตู้เชียนก็คื
2: ออ
0: ๋อตู้ไม่ใหญ่ก็คือเหมือนสรรพนามเรียกผู้หญิงตู้ก็คือสรรพนามเรียกผู้ชายที่มีอายุอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แค่นี้เลย
0: เป็นทั้งคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลแต่ได้ทั้งสั้นหนึ่งเรื่อง
2: แล้วตอนนั้นนะคะคืออันนี้ยกตัวอย่างของจริงเลยพอได้มาเสร็จแล้วยังไงไปจดหรอหรือว่าอุ้ยมันไม่ลืมมันก็เลยไปนั่งเขียน
0: ใช่อย่างที่เกิดไปแล้วนั่นก็คือเรื่องไหนที่มันทรงพลังเราจะหยุดคิดไม่ได้เราเนี่ยหยุดคิดเรื่องไม่ใหญ่หลอดไม่ได้ว่า ว่า ว่าทำไมเขาถึงอวดเพื่อนว่าเขาจนกว่าอันเนี้ยเป็นความรู้สึกแรกที่แบบว่าทำไมคนนี้เขาแบบอวดฉันพราวจังเลยว่าฉันจนกว่าเธอฉันเลยได้เงินหมื่นฉันมีสิทธิ์มากกว่าเธออะไรประมาณเนี้ยสองก็คือมาคิดต่อว่าเขามาหาหมอเขาพาญาติมาหาหมอแล้วตอนที่เขามากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยญาติเขาทำอะไรอยู่ในโรงพยาบาลทำไมเขาไม่ได้มานั่งกับญาติของเขา
2: เออ
0: แล้วก็แบบว่าก็ฟังประโยคสนทนาของเขาก็พบว่าอ้าวเขาตื่นตั้งแต่ตีสองนะเพื่อจับรถทัวร์มาจากต่างอำเภอนะแล้วก็มาคิดต่อว่าอ้าวทำไมระบบขนส่งมวลชนของต่างจังหวัดมันไม่ดีขนาดที่ว่าการมาหาหมอแค่มาหาหมอซึ่งมันเป็นปัจจัย4เนี่ยมันต้องลำบาก
1: ไม่สะดวก
0: ขนาดนี้อะไรเงี้ยต้องตื่นตั้งแต่ตีสองเข็นคนน่าจะเป็นตู้เซียนน่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงพอสมควรอะไรเงี้ยครับแล้วตอนจบมันพีคมากอุ้ยเดี๋ยวสปอยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใหญ่หลอดอ่ะอยู่ดีๆตอนคุยกับเพื่อนก็ร้องไห้เพราะว่าตู้เซียนไม่น่าจะรอดกลับบ้านแล้วอันนี้มันพีคมากจากการไปกินก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่การอวดว่าฉันจนกว่าไปสู่การร้องไห้ว่าญาติที่พามาหาหมอวันนี้ด้วยไม่น่าจะได้กลับบ้านเลยซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยแบบว่าเออมีมันแบบงุ้ยเห็นชีวิตเยอะจังเลยอะไรเงี้ย
2: คือถ้าจะสอนใครสักคนให้ตั้งต้นอยากจะเขียนเรื่องสั้นจริงๆทุกคนบอกว่าเออเขียนไม่ได้ไม่รู้จะเขียนอะไรอันนี้ไม่น่าได้อันนี้คือ
1: หนึ่งนาทีสุดท้าย
2: คุณโบแจ้งแล้ว
0: ก็คือทุกเขียนเลยครับเขียนเลยไม่ว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าเขียนออกมาก่อนเขียนให้จบก่อนแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดสิ่งที่เราอยากจะบอกในเรื่องสั้นเรื่องนั้นไม่ว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามจากไอเดียอะไรก็ตามเขียนให้เสร็จก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันจะแก้ให้ดีขึ้นยังไงใช่เขียนให้เสร็จก่อนแล้วการแก้ทุกครั้งอย่ากลัวแก้ทุกครั้งที่แก้มันจะดีขึ้นใช่ครับ
2: ดีนะมายเซ็ตนี้
1: จบดีใครสนใจนะคะร้องไห้ไปอุดหนุนกันได้ค่ะของสำนักพิมพ์คมบางเนาะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วเนาะหรือไปสั่งที่สำนักพิมพ์คมบางก็ได้
2: ก็สั่งแล้วเนี่ย
1: อยากจะแนะนำให้อ่านค่ะเพราะว่ามันสนุกทุกเล่มจริงๆค่ะขอบคุณที่ขอบคุณอาร์มี่ด้วยนะคะ
2: ค่ะมีโอกาสได้คุยกันอีกค่ะ
1: สวัสดีค่ะไปตุ๊กไปพร้อมกันเลยเนาะสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
10: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
11: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
11: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
11: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีนำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์โครงการพระภิกษุล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกิจกรรมที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันทางนี้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสาเกตราชบรมหาวิหารวัดราชนดาวรมหาวิหารวัดราชนดารามวรวิหารวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสุนทรธรรมทานและวัดบรมมาธาตุราชบรวิหารล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่คลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูพร้อมรับฟังบรรยายจากหน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาบทบาทและความสัมพันธ์ของคูคลองวัดและวิถีชุมชนโดยตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากประชาชนริมสองฝั่งคลองพนมมือไหว้พระสงฆ์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนขึ้นเรือที่ท่าเรือพิพิธภัณฑ์บางลำพูจากนั้นนั่งรถไปยังวัดสะเกษเพื่อถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสะเกษสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางดำเนินงานรัฐบาลภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยรถรายจ่ายเพิ่มรายได้ฐานรากสร้างโอกาสให้คนไทยเพจพรรคภูมิใจไทยเผยแพร่10ผลงานที่รัฐบาลได้ดำเนินการในหัวข้อทำแล้วประชาชนได้อะไรโดยชี้แจงรายละเอียดว่ารัฐบาลทำงานมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนโดยได้ระบุตัวเลขสำคัญคือเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากยอดใช้จ่ายสะสมกว่า 1.21 แสนล้านบาทประชาชนได้รับประโยชน์กว่า26ล้านคนสามารถเติมทุนให้ชุมชนกว่า 4,452 ล้านบาทค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยสำหรับ10ผลงานที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ก็คือ 1. ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งข้อมูลล่าสุด22สิงหาคมยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.21 แสนล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วม 1.19 ล้านร้านค้า2เติมทุน 4,452 ล้านบาทให้ชุมชนทั่วประเทศในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 79,610 กองทุนทั่วประเทศ3ช่วยประชาชนลดภาระดอกเบี้ยในโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่ง4ค่าไฟฟ้า 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วย5บ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ได้ประโยชน์จากโครงการค่าไฟใหม่6บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึง30กันยายนโดยขยายเวลารับสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมเป็น30กันยายน2569 7ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเกษตรกรจากต้นทางใช้วิเคราะห์ดินและข้อมูลพืชในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพ 8 สร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส 9 ยกระดับการปรับสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและ 10 เดินหน้าสาธารณสุขดิจิทัลผลักดันไทยสู่ Medical Wellness Hub พัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านหมอพร้อมซูเปอร์แอปยกระดับการป้องกันโรคและการเข้าถึงบริการสุขภาพผลักดันไทยสู่ Medical and Wellness Hub สร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศสุขภาพดีเข้าถึงบริการง่ายเศรษฐกิจสุขภาพไทยเติบโต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
7: กลับเข้ามา ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็พี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะชั่วโมงที่2ขออนุญาตแจมด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าเอ่ย
7: ได้ค่ะเสียงยังชัดเจนอยู่ค่ะพี
12: ่โอเคเอามาลุยเลยมีข่าวประชาสัมพันธ์ว่ามามีอะไรดีๆมาฝาก
7: อยากจะชวนพี่อยากจะชวนไปร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะหลายคนมักจะมองว่าเรื่องของโรคเบาหวานโรคไขมันโรคของความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดโรคปอดอุดตันหลายโรคเหล่านี้ที่หลายคนจะรู้ว่ามันคือโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะหลายคนจะมองว่ามีเฉพาะคนสูงวัยเท่านั้นแหละถึงจะเป็นโรคแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยนะ
12: โอ้
7: ไม่ใช่แค่คนสูงวัยค่ะที่จะเจอกับโรคเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้เรียกว่าคนทำงานนี่แหละจะเป็นกันมากขึ้นทั้งเรื่องของเบาหวานไขมันความดันโอ้โรคหลอดเลือดเองก็เป็นอยากจะเลยชวนมาเข้าคอร์สกันเลยดีกว่าค่ะเรามาถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงเหล่านี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเราจะพาไปพูดคุยทำความรู้จักโรค NCD ไปรู้ถึงใครแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าเราคงไม่มีใครอยากไปสนิทกับโรคนี้หรอกค่ะเพราะว่ามันน่ากลัวกว่าที่คิดแน่นอนให้ไปพูดคุยกันกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องของ longevity ค่ะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตอยู่ยังไงกินยังไงจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวไปได้โดยไม่ต้องมีโรคเหล่านี้นะรวมถึงเราจะพาไปฟังเรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างอะพี่เอ๋ว่าเคยป่วยด้วยโรคเหล่านี้มาแล้วดูแลตัวเองยังไงไปหาหมอแล้วทำยังไงทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ป่วยจนเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รอดมาได้แล้วก็จะมาคุยกับเราในวันนั้นแหละจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเห็นเลยว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงตอนป่วยใช้ชีวิตยังไงแล้วใช้ชีวิตแบบไหนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่เราจะไปคุยกันในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายก็จะพาไปรู้จักเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะเพราะว่าโบว์สมุนไพรไทยเนี่ยมันทำให้เราป้องกันป้องกันได้หลายโรคเลยค่ะแล้วโรค NCD เหล่านี้สมุนไพรไทยก็สามารถช่วยป้องกันได้ทำยังไงให้เราห่างไกลกินอะไรบ้างมีสมุนไพรตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างเราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแน่ๆค่ะจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะคุณหมอต้อมที่เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรมากๆจะไปคุยให้เราในช่วงของช่วงบ่ายเลยแล้วก็ต่อจากนั้นเรื่องของสมุนไพรไม่พอเราจะพาไปด้วยว่าไปเช็คซิว่าแต่ละวันที่เรากินน่ะจานที่เราว่าอร่อยอร่อยเนี่ยเป็นนำตัวนำไปสู่หลายโรคเหล่านี้หรือเปล่าทำยังไงให้เราจะปรับจานที่เรากินทุกวันให้มันยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะทำให้เราห่างไกลและเราจะได้แบบมีชีวิตที่เฮลตี้กันจริงๆค่ะเราจะไปแนะนำกันเลยกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพเขาจะมาบอกเลยว่าจานไหนที่มันอร่อยแต่มันแย่แต่ว่าจะทำยังไงให้จานที่มันไม่มันอร่อยยังอร่อยอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้แย่ไม่ได้ทำให้สุขภาพเราแย่เขาจะมาบอกด้วยแล้วปิดท้ายไม่ได้ให้นั่งฟังเฉยๆในช่วงบ่ายสามนะคะอาจจะง่วงกันแล้วเราจะให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายค่ะเราจะมีท่าที่เหมาะสมให้ออกกำลังกายแล้วเราจะให้เก็บท่าเหล่านั้นไปทำที่บ้านด้วยกับนักกิจกรรมบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราจะไม่ปล่อยให้นั่งฟังอย่างเดียวอาจจะเมื่อยง่วงเราลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเวิร์กช็อปออกกำลังกายด้วยกันแล้วเราจะให้ท่าเหล่านั้นกลับไปทำที่บ้านอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตค่ะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเคลียร์คิวให้พร้อมเขาจะจัดกันวันที่3ตุลาคมที่โรงแรมดีเอเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกค่ะ50ท่านแรกที่จองเข้ามาก่อนเนี่ยทางคลื่นความคิดเองมีของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมให้ด้วย50คนแรกเลยนะคะสามารถจองไปได้ที่ LINE @thinkingradio ตอนนี้เยอะแล้วด้วยพี่เอ๋หลายคนมักจะมองว่า3ตุลาคมโอ้อีกไกลเดี๋ยวรอก่อนละกันสักเดี๋ยวกันยาค่อยๆสมัครละกันก็อยากบอกว่าถ้ารอนานจะเต็มนะคะเพราะเราจำนวนจำกัดจริงๆแล้วถ้าเต็มแล้วเราก็ไม่อยากรับเพิ่มเพราะว่าอยากให้ทุกคนทั่วถึงกับการฟังและออกกำลังกายในวันนั้นค่ะ
13: แล้ววันที่3นี่ตรงกับวันอะไรอ่ะคุณ
7: วันเสาร์
13: นะโอเคก็ใครมีทริปจะไปต่างจังหวัดก็เอาไว้ก่อนนะคะจองนี้ไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคุณก็พูดนะ NCD แล้วก็ฟังจิงโก้ต่างๆของทางรายการเนี่ยนะบางคนก็แบบ NCD โรค NCD มันคือโรคอะไรคุณโบ NCD เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันก็คือ ตัวย่อของ non-communicable diseases ซึ่งก็เป็นโรคต่างๆนะที่ไม่ติดต่อไงไม่เหมือนแบบพวกโควิด-19ไม่เหมือนแบบพวกไข้หรือว่า

0: ได้ติดต่อกันจากการแบบสัมผัสแบบนั้นนะนะ
1: ใช่เป็นโรคไม่ติดต่อแต่ว่ามันเป็นถ้าป่วยก็คือป่วยเรื้อรังอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คุณโบแล้วจะบอกว่าไอ้ NCD เนี่ยมันมีหลายโรคหลายระดับมะเร็งก็ใช่จ้ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะเพราะมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้จางแล้วติดต่อกันนะนะส่วนใหญ่แล้วก็คือพูดเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดกันนิดนึงแล้วกัน In medicine NCD stands for non-communicable disease which is a medical condition or disease that cannot be spread from person to person ก็ตามที่เราพูดกันไปว่าไม่แพร่จากคนไปสู่คนนะนะคะ These conditions are also known as chronic diseases โอ้ติดแล้วเนี่ยคือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นในระดับแบบว่าเป็นอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่แบบวิกฤตเป็นอยู่อาจจะแบบว่ายากอะที่จะรักษาหายนะคะ They tend to last a long time เมื่อเป็นแล้วคุณโบเป็นยาวเลย
1: ใช่
0: และสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือ they progress slowly มันก็จะมีการขยายของโรคหรือว่าอาการหนักขึ้นเนี่ยค่อยฟังดูน่ากลัวนะ
1: น่ากลัวเลยถึงบอกว่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวกว่าที่คิดค่ะมันไม่ได้ออกอาการมาเลยเหมือนโควิด
0: ใช่
1: แต่มันคือค่อยๆว่าเอ้ยคุณเริ่มเหนื่อยแล้วคุณเริ่มหายใจไม่ออกแล้วคุณเริ่มแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนวันนึงเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็แบบไปเลย
0: ไม่ต้องเลยอ่ะไม่ต้องเลยอ่ะก็มะเร็งเนี้ยแหละใครที่แบบว่าอาการมันออกนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแค่ปวดหัวเล็กๆน้อยๆไม่นะคะไปตรวจเนาะเพราะว่าพวกนี้มันก็คือเป็นโรค NCD อยู่ประเภทนึงอยู่เหมือนกันแล้วก็เนี่ย NCDs according to the World Health Organization are the leading cause of death and disability worldwide จาก WHO นะคะเขาก็บอกเลยล่ะว่าโรค NCD เนี่ยจะเป็น leading cause of death แปลว่าอะไรแปลว่ายังไงอะคุณโบก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นโรคที่ทำให้มีการเสียชีวิตแล้วก็ทุกเขาเรียกอะไรทุพพลภาพปะ
1: ใช่
0: มากที่สุดในโลกเลยอะ types of NCDs คุณโบมีประเภทไหนบ้าง cardiovascular diseases อะคุณเรย์อย่างเงี้ยคุณเรย์
1: โรคหลอดเลือด
0: ใช่นั่นเป็นโรคที่ไม่ติดต่อกันใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่นั่นแหละ
1: หลักๆก็เป็นอย่างที่บอกเลยเบาหวานเนี่ยโหโรคที่แบบเหมือนอยู่ยอดฮิตเลยนะคนเป็นกันเยอะมากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเงี้ยก็เป็นกันเยอะ
0: โรคหัวใจ
1: โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอย่างเงี้ยก็เยอะเลย
0: ค่ะเนี่ยโรคอาการเนี่ย
1: โรคหูลมโป่งพองขึ้นมันใช่หมดเลย
0: นั่นแหละตามนั้นนะขออนุญาตภาษาอังกฤษถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจก็ cardiovascular diseases cardiovascular คุณก็ต้องไป cardio exercise นะ aerobic ตามสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้หัวใจมันแข็งแรงขึ้น conditions like heart attacks and strokes stroke อย่างเงี้ย cancers เราพูดไปแล้ว diseases involving abnormal cell growth chronic respiratory diseases อันนี้จะเป็นอาการเหมือนแบบว่าหอบใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับปอดเนี่ยแหละที่คุณบอกพูดไปแล้วก็ diabetes ก็คือน้ำตาลอะเบาหวาน
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็อะไรคือทำให้เสี่ยงนะก็คือส่วนหนึ่งก็เป็น genetics ก็คือกรรมพันธุ์แต่สิ่งแวดล้อมนี่ก็ใช่และนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือ lifestyle choices จากคุณโบคืออะไร
1: lifestyle ค่ะก็จริงๆบางคนบอกนิยามคำว่าโรค NCD เลยคือโรคที่เราสร้างขึ้นเอง
0: เพราะเราเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะทำ
1: การกินการอยู่การคือเราเลือกเองทั้งหมดอะว่าก
0: ิน
1: ยังไงอยู่ยังไงนอนยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเลือกเองทั้งหมด
0: ถ้าพูดถึง lifestyle choices นะคุณโบเมื่อคืนนี้ที่ฉันทำอะไรหลับ เร็ว4 ทุ่มเมื่อเช้านี้ที่ฉันตื่นมาทำอะไรออกไปวิ่งมา8 กิโลนี่ต้องไลฟ์สไตล์ choices อย่างพัชรีรักษาวง

0: เสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วก็รีบไปตลาดนะคะไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยนะคะดูสิคะทุนไป600บาทยังไม่หมดแล้วก็ดิฉันเพิ่งมาอยู่ได้4วันไง
1: ว
0: ัน
1: นี้วันสุดท้ายแล้ว
0: ไม่ใช่พรุ่งนี้อีกวันนึงคุณอย่าพรุ่งนี้
1: ก่อนพรุ่งนี้31ใช่ๆๆใช่
0: ก็นั่นแหละก็ขาดทุนอยู่ดีแหละขาดทุนคุณอนุทิน
1: แต่ทุนก็ไม่ได้แล้วนะให้คนอื่นใช้แทนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วมันวันละ200ไงจะปลื้ดปลื้ดทีเดียวหมด10วัน1,000ใน1วันมันก็ไม่ได้เข้าใจเล่นเหลือเกินนั่นแหละเลยที่ฉันก็ไปนอนนวดแผนโบราณนั่นคือไลฟ์สไตล์ชอยส์นะคะที่ดีแหละไม่ดีคุณโบว่ามา
1: ดีนะดีดี
0: โอเคอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามื้อกลางวัน lifestyle choices คุณจะเลือกกินอะไรหมู3ชั้น
1: โอ้ไม่น่าได
0: ้อย่าเลยเนอะแต่ว่าที่สำคัญนะคะถ้าวัยเราอะนะคุณโบวัยแบบ40ไม่ต้อง40ไม่ต้องบอกนะว่า40ปลาย40กลาง40อะไรก็บอกว่าวัย40เออนะไม่ได้เรื่องอายุนี่เป็นแค่เพียงตัวเลขค่ะเขาจะต้องระวังด้วยนะเรื่องของการบริโภคแล้วก็พยายามเลือกทานโปรตีนไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชผักหรือว่าจากไข่ไอไข่กินเยอะแล้วคอเลสเตอรอลเขาบอกไม่แล้วนะไข่นี่คือโปรตีนสูงเลยนะคะไข่ที่อาจจะแบบว่ามังหรือว่าเลี่ยงเนื้อนะคะเพื่อเสียงว่าล้อมอะไรก็ว่าไปเนี่ยหรือว่าไก่เนี่ยเห็นไหมในเซเว่นเอ่ยก็มีแบบน้ำโปรตีนน้ำอะไรอันนี้สำคัญมากแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือ tobacco useสูบบุหรี่ no physical inactivity เราไม่ทำ physical inactivity นะคะก็คือนั่งอยู่โซฟาดูทีวีเปลี่ยนช่องตึ๊บอยู่ทั้งวันนั่งตึ๊บอย่างเดียวไม่พอนะคะมีขนมรอบด้านแล้วก็มีน้ำอัดลมน้ำหวานอันนี้ no แล้วก็ unhealthy diets high in processed food sugar and salt อันนี้ก็คือไม่ควรอันนี้ดิฉันนะติดจังเลยติดน้ำหวานนะติดนี่ก็วันนี้ก็ยังดีนะเป็นโยเกิร์ตปั่นกับเขาเรียกอะไรอ่ะเม็ดงาดำก็ธาตุเหล็กเนาะกับข้าวโอ๊ตอะค่ะข้าวโอ๊ตอ่ะเนาะอ่ะก็เราก็พูดไปเป็นตัวอย่างเนาะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนฟังนะว่ากิจกรรมต่างๆนานะวันเสาร์ไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นสายแล้วก็นอนเรื่อยๆแต่ตื่นสายได้ถ้าเมื่อคืนคุณนอนดึกนะคะเพราะการนอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
1: มากจริงๆก็เรียกว่าสำคัญที่หนึ่งเลยสำหรับเรื่องการนอนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อที่จะต้านโรค NCD อันนี้พูดไปแค่แบบผิวเองนะเดี๋ยวคุณเข้าประชุมไปนะคุณก็จะได้ความรู้แล้วก็คือทุกอย่างมันก็จะกระจ่างมากยิ่งขึ้นเพราะมีผู้รู้แล้วก็ผู้มีประสบการณ์มาแชร์มานู่นนี่เยอะแยะเพราะฉะนั้นวันที่3ไปเจอกันตุลาคมไม่ใช่3ตุลาคมนะ
1: มาใหม่3ตุลาคมแต่ว่าให้รีบก่อนนะคะจองไปก่อนก็จะได้แบบประสิทธิพิเศษเยอะอยู่ก็นี่แหละค่ะ Line @thinking radio ค่ะเรียนเชิญแล้วไปเจอกันวันที่3ตุลาคม
0: ค่ะอ่ะโอเคคราวนี้มาเข้าข่าวของเรานี่คุณโบ turbulence ตอนขึ้นอยู่บนเครื่องบินเนี่ยบอกไว้เลยนะใครที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะนอกเหนือจากอะไรล่ะก็คือจะต้องรัดเข็มขัดไม่ว่าไอ้สัญญาณรัดเข็มขัดเนี่ยมันจะดับอยู่อะไรเงี้ยรัดไปเถอะก็คือติดคือนั่งไปแล้วก็ติดไปถ้ามันอึดอัดก็อาจจะทำให้มันหลวมหน่อยก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่า turbulence มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยกัปตันเนี่ยเขาก็จะรู้พอรู้บ้างนะแต่บางทีก็มัวแต่นั่งทำงานหรือว่าตั้งใจดูอยู่แล้วมันเกิดขึ้นก็อุ๊บออกไม่ทันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรัดไว้เลยนี่และเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์มี2คนนะคะก็คืออายุก็สูงวัยแล้วล่ะ70กว่าเนี่ยก็เดินทางจะไปฮอลิเดย์6สัปดาห์ที่สิงคโปร์อินโดนีเซียแอนด์ออสเตรเลียจากอังกฤษนะคะปรากฏว่าถึงขั้นเสียชีวิตอะสงสารเขานะเขาดูน่ารักไหมคุณโบคุณลินดาคิทชินกับสามีคุณลินดาปวดหลังกำลังฟ้องร้องอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ turbulence เนี่ยทำให้หลังเนี่ยคือแบบ ไปเลยอ่ะแล้วยังต้องการ medical treatment มานวดแผนไทยอ่ะจะดีขึ้นนะคุณดินดาแต่ว่าสามีคุณเจฟเสียชีวิตบนเครื่องบินลำนั้น so wife of man who died after turbulence sues airline สายการบินอะไรรู้ป่ะคุณโบ
1: ค่ะ
0: สิงคโปร์ซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงอยู่นะว่าสายการบินเขาว่าดีมากๆแล้วก็รับรางวัลอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วปรากฏว่า widow แปลว่าอะไรมี widow spider รู้สึกว่าจะเป็นไอ้พวกแมงมุมที่มีพิษนะคะแต่ว่า widow เนี่ยโดยที่ไม่มี spider ก็คือแม่ไม้widow อย่าไปใส่ n นะเดี๋ยวจะเป็น window ไม่ใช่ window นี่คือ widowก็นั่นแหละก็ปรากฏว่าแม่ไม้คนนี้ก็เริ่มที่จะฟ้องร้องทางสายการบินแล้วค่ะแล้วก็ให้รับทราบไว้นะถ้ามีเหตุการณ์เครื่องบินturbulence หรือว่าเครื่องบินดีเลย์เกิน 5-6 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะไปฟ้องร้องอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินทองหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่าไปรับของที่เขาให้นะอย่าไปรับแบบว่าห้องพักฟรีหรือว่าคูปองอาหารอะไรอย่างนี้อย่าไปรับนะรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะฟ้องร้องมันจะได้น้อยได้มากอะไรประมาณนี้นะจากข่าวนี้นะโอเค so lawyers for Linda Kitchen คุณลินดาอายุ74 from Thornbury near Bristol เป็นคนอังกฤษนะคะ who broke her back during the incident วิ่งหลังหักเลยอะแล้วสามีเนี่ยอายุน้อยกว่า1ปี73นะ Jeff was fatally injured fatally ถึงขั้นเสียชีวิตอะ when the Singapore Airlines flight from London Heathrow suddenly dropped around 6,000 feet ตกหลุมอากาศ 6,000 ฟีตคุณโบเป็นดิฉันนะไม่คุณเจฟ
1: หัวใจวายไปแล้ว
0: ถูกต้องก็เนี่ยแหละเสียชีวิตเพราะหัวใจวายอะคุณเจฟเออนั่นแหละแต่แล้วคือคุณเจฟตัวก็ลอยมาทับตัวภรรยาไงแล้วตัวภรรยาเนี่ยหลังก็ไปอยู่ที่ไอ้อาร์มเรสไงคะหลังถึงหักเนี่ย when I got separated from Jeff I knew he was in a bad way but nothing prepared me for hearing he had died it was absolutely devastating ตอนที่แบบว่าร่างมันแบบตึ้งจากการแบบว่าเคลื่อนไหวของเครื่องบินนี้ใช่ไหมคะตัวภรรยาก็รู้แล้วล่ะก็สันนิษฐานไว้แล้วแล้วว่าสามีเขาคงแบบอาการไม่ดีแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะถึงแบบว่าจะต้องมารับข่าวว่าสามีไม่รอดนี่ก็คือฟ้องร้องเริ่มการฟ้องร้องแล้วนะคะ Kitchen and her husband described as her soulmate was starting a 6-week holiday to Singapore, Indonesia and Australia when the incident happened in May 2024 The turbulence hit over Myanmar with a flight then diverted to Bangkok in Thailand จำได้ไหมเครื่องบินนี้จากสิงคโปร์ที่ว่าตกหลุมอากาศหนาสาหัสมากเลยตอนที่บินข้ามพม่าเมียนมาแล้วในที่สุดก็มาลงที่ประเทศไทยแล้วก็รีบส่งผู้โดยสารที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยไปสู่โรงพยาบาลต่างๆใช่อ่ะโอเคคุณโบคะนี่เป็นช่วงเวลา 11:26 นสงสัยเราต้องพักกันก่อนแป๊บนึงเนาะช่วงหน้าเรามาคุยข่าวเรื่องอื่นกันต่อค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: ทุก ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราปริศวรรณแล้วก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ
0: ๋ค่ะโอเคครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่คุณโบมีอะไรจะฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่มีค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากไปงานก็อย่าลืมค่ะจองไปได้ที่ไลน์แอดติ้งคีวีดีโอในวันที่3ตุลาคมกับงานเสวนาภาษาหมอค่ะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: ใช่เดี๋ยวคุณหมอนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะมาหาแล้วเราก็เหมือนบอกว่าเป็นชุดเกราะใส่ป้องกันไม่ให้โรค NCD มาถามหามายุ่งนะคะอ่ะโอเคไปที่สภาพอากาศกันบ้างคุณโบนะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะคะ
1: นิดหน่อย
0: นะคะพอตากผ้าได้พอแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนี่ฝนก็ตกลงมานะคะที่ฉันอดออกไปวิ่งจะบอกว่าที่ตะวันออกตอนนี้ฉันอยู่ประเทศไทยแต่ตะวันออกกลางอะนะคะก็ร้อนตามสภาพนะโดฮาก็เกือบ50ล่ะแต่ว่าอากาศเนี่ยนะคะจะมีความชื้นที่สาหัสมากมายเลยค่ะไม่ต้องเข้าร้านทำผมนะคะออกมาเนี่
1: ย
0: ค
1: ุ
0: ณจะไอแค่ไหนเนี่ยผมมันก็ไม่ฟูก็เปียกก็เป็นสภาพอย่างนั้นไปแล้วก็ UAE ซึ่ง UAE ย่อมาจาก United Arab Emirates นะคะจะมีเมืองที่หลายๆคนรู้จักกันนะคะก็คือดูไบนั่นเองนอกเหนือจากเมืองดูไบแล้วจะมีชาร์จายังมีอาบูดาบีพวกนี้จะเป็นเมืองนะคะที่อยู่ในประเทศ United Arab Emirates คราวนี้เนี่ยมันก็เป็นประเทศที่สร้างกลางทะเลทรายอากาศสภาพเนี่ยก็จะร้อนมากมากคือ50องศาเซลเซียสใช่ไหมคะในช่วงพีคของซัมเมอร์ก็คือณบัดนาวปรากฏว่า2คนนี้เข้าใจว่าคุณเป็นนักกีฬาฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะพ่อคุณก็แบบว่านักกีฬาฟุตบอลอยู่สโมสรอะไรกันมาเนี่ยที่พรีเมียร์ลีกปรากฏว่าเลือกที่จะออกไปไฮกิ้งอ่ะฟ
1: ัง
0: ดูแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบออกไปทำไมคุณไปหาอินดอร์สกีอิ่งอินดอร์สเกตติ้งหรือว่าไปวิ่งลู่วิ่งอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมปรากฏว่าตายค่ะทั้งสองท่านเลยอ่ะโอ้โหแล้วคนหนึ่งก็ลูกแบบสองสามคนอยู่ที่บ้านอ่ะ very very sad
1: 30กว่าเองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คุณโบดูสิแล้วก็เป็นนักกีฬาสภาพอากาศดูสิเนาะไอ้เราก็เป็นห่วงลูกอยู่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาแล้วไงแต่ว่า anyways let's go straight into this news it says friends died in 50C 50C เนี่ยก็ย่อมาจาก 50 degrees Celsius เนาะDesert Valley Hike near Dubai มันก็คือใกล้ๆดูไบเนี่ยแหละนี่เป็นข่าวที่ขึ้นที่ BBC เว็บไซต์เมื่อ21ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะ Two friends died while hiking up to while hiking in up to 50 degrees centigrade ก็คือสภาพอากาศเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสตอนที่เขาออกเริ่มเนี่ยอาจจะสัก45หรือ I don't know whatever นะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่มัน50 but and it was a desert valley near Dubai okay so rescue teams discovered the bodies of Aaron Martinson อายุ33 and Cassius Newton อายุ34ยังหนุ่มยังแน่นคุณโบ
1: จริงค่ะ
0: มันก็เป็น mountainous region of Wadi Nakab นะคะเมื่อวันที่18กันยายนตายช้าก็18กันยายนมันก็คือยังร้อนอ่ะอาจจะร้อนยังไม่พีคกันนะแต่ก็คือร้อนอ่ะ The men from Essex and Dorset respectively both worked in the UAE and had set off for their track at about 7 a.m. or ช่วงเช้ามันอาจจะยังร้อนไม่คือยังไม่ร้อนมันก็คือ35อัพอ่ะใช่แต่35อัพมันก็ตามนั้นนะคะสรุปว่าทุกอย่างก็เข้ากระบวนการศาลแล้วก็เอาไปชันสูตรไปอะไรอย่างนี้ with all my due respect นะคะคือเสียดายอ่ะพูดอันเล่าเรื่องไปก็รู้สึกแบบปะโถทำไม why you could have done so many other things your life your kids your wife อย่างเงี้ยtheir cause of death include ก็เป็น NCD นะเนี่ย cardiac and respiratoryarrest ก็คือทั้งหัวใจทั้งปอดค่ะ sad severe rising body temperature and organ failure and heat stress ภาวะร้อนละร้อนละร้อนก็คือร่างกายเนี่ยอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเร็วจะพลันทำให้อวัยวะล้มเหลวแล้วก็ stressจากความร้อนอีกเพราะอะไรก็ไป expose to high temperatures นะพวกเนี้ยทั้งหมดเลย Newton อยู่เท่าไหร่คุณ33แล้วเนี่ย a non league footballer นักบอลแต่ไม่ได้ติดลีกนะแต่ก็เป็นฟุตบอลนะแล้วเป็นลูกชายของอดีตเชลซีสตาร์เอ็ดดี้นิวตันเมื่อก่อนพ่อเขาเนี่ยเล่นกับทีมเชลซีก็คือเป็นดาวรุ่งของทีมเชลซีและหลังจากนั้นมาเป็น assistant manager นะโถเอ้ยเสียใจไว้อะไรด้วยนะให้กับครอบครัว The club said it was devastated to learn of his death in a statement on Friday. Both he and Martinson lived in the luxury resort of Ras Al Khaimah about 75 miles north of Dubai. ก็คือทั้งสองเนี่ยแหละไปสร้างชีวิตที่ดูไบไงพอดีว่าไปทำงานอยู่ที่นู่นไม่รู้ทำอะไรนะแต่ Newton's wife who was in the UK reported him missing. คือภรรยาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่สหราชอาณาจักรแล้วปรากฏว่าสามีก็บอกแล้วล่ะว่าจะไปไฮกิ้งกับเพื่อนปรากฏว่าไม่ติดต่อกลับมาไงภรรยาก็เป็นห่วงแล้วอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็เลยไปสื่อสารกับทางตำรวจที่ดูไบที่ UAE ว่า missing person บุคคลหายตัวไปในที่สุดก็ไปเจอเนี่ยล่ะเศร้าโอเคก็ต้องระวังด้วยนะแล้วก็เนี่ยThe friends were discovered between 3 kilometers and 4 kilometers from their vehicle. ก็คืออยู่ระหว่าง3ถึง4กิโลเมตรจากรถเขาอะแล้วก็ร่างเนี้ยนอนห่างกัน350เมตรคุณโบก็คือคงแบบว่าไปไม่ได้แล้วอ่ะคงแบบไม่รู้น้ำมีกินมีพอหรือเปล่าอ่ะ เศร้าเศร้าเรื่องเศร้ามากเราก็พูดถึงผู้ที่เสียชีวิตนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียเยอะจังเลยอ่ะคุณโบตื่นมาก็นี่ละตื่นมาก็นั่นละก็มีนะคะมีกษัตริย์กษัตริย์อายุ34เป็น King Oyo of Turo เป็นกษัตริย์แบบว่าจะออกแบบ traditional king อ่ะของยูกันดาซึ่ง King Oyo เนี้ยขึ้นครองราชมาตั้งแต่อายุ3ขวบ And he is the youngest reigning monarch at the time เสียชีวิตไปอายุ34เองรู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วมีอีกคิงหนึ่งค่ะเนี่ยคิงก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะคิงแฮร์โรลด์แห่งนอร์เวย์เสียชีวิตไปเมื่อวันที่28นี้เองนะคะ He was widely regarded as a warm, unifying and modernizing monarch and was particularly admired for his messages ofTolerance and inclusiveness. นี่เชียวเสียชีวิตเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยล่ะคือโรคเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไปเสียชีวิตที่ Oslo University Hospital Hemolytic Anemia ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะคะ and a bacterial infection ขนาดกษัตริย์เนาะทางหมอทางแพทย์อะไรอย่างนี้ยังแบบช่วยไม่ได้เลยอะแต่ว่าพระองค์ท่านก็ทรงอะไรอะอายุเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะมีดารานักร้องทิมคารีนี่คุณต้องเห็นนะถ้าเห็นแล้วก็จะรู้ว่าเขาเล่นด็อกเตอร์ซูสหรืออะไรมาเนี่ยคือ he's a British actor he's 80 died at the age of 80เป็นนักร้องด้วยนะคะเล่นในภาพยนตร์เรื่อง The Rocky Horror Picture Show ค่ะแล้วนี่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะคะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ที่รู้สึกว่าดังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนแบบว่า oh no she's gone แล้วก็ไว้อะไร tribute ขณะที่ Buckingham Palace เนี่ย changing of the guard ใช่ไหมคุณโบตอนที่เปลี่ยนชุดกะของตัวเรียกว่าอะไรอะทหารที่ยืนเฝ้าอะค่ะคุณโบก็มีการ march เพลงของ Dolly Parton เลยอ่ะที่อังกฤษนะ Buckingham Palace นะเพราะว่า Dolly Parton จริงๆแล้วเป็นคนอเมริกันรู้จักป่าวอ่ะคุณรู้ป่ะ Jolene เพลง Jolene ดิฉันอยากให้ร้องเลยแล้วก็มีเพลง I Will Always Love You ด้วยแล้วก็เพลง9 to 5นะคะเธอเป็นคนดีเธอก็จะชอบแต่งตัวเยอะว่าว่าวงวังนิดนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาเลือกได้แต่เขาเลือกที่จะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็จะเป็นผมบลอนด์แบบจะฟูๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ She's an amazing person She's known to be of course a country singer She's a songwriter actress and she's a philanthropist Okay She died after a battle with cancer ก็ดูสิคุณโบมัน NCD ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะอยู่ไปไร้โรคแล้วก็ไร้โรคสิไม่ใช่ไร้โรคโรคนั้นมัน world ไร้โรคนะคะแล้วก็ independent elderly ด้วยโอเค alright แล้วพูดถึง Dolly Parton แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีข่าวนี้ขึ้นมาข่าวก็คือที่ฉันบอกไปนะว่าเขาอะ very very beloved not just in America but around the world ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็ขนาดถึงขั้น Tennessee Governor เขาเป็นคน Nashville เนี่ย Tennessee Governor plans to name Nashville Airport after Dolly Parton ถึงขั้นนั้นเลยอะคุณจะเปลี่ยนชื่อสนามบินทุกทีชื่อสนามบินเนี่ยจะตั้งชื่อตามใครเอ่ยประธานาธิบดีจะตั้งชื่อตามแบบว่าผู้นำหรือว่านักบุญเซนอะไรประมาณนี้นะนี่จะเปลี่ยนเป็นชื่อ Dolly Parton เลยนะคุณ Tennessee Governor Bill Lee has announced plans to name Nashville International Airport after Dolly Parton following the 80-year-old country star's death from cancer this week มาเธอดังแล้วเธอเป็นอะไรบุคคลที่แบบ beloved ถึงขั้นนั้นเลยนะ The news comes after legions of fans signed an online petition to rename the airport after Parton who was born in ruralTennessee and later moved to Nashville เธอบ้านเกิดที่ Tennessee นะคะชนบทของ Tennessee แล้วเธอก็ย้ายไปอยู่ Nashville หลังจากนั้นค่ะ Lee said in a statement that he had spoken to Parton's team who expressed their appreciation for the extraordinary outpouring of support to honor Dolly Dolly Parton's extraordinary life is forever woven into the fabric of our stateตามนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่าเขาจะมันคือจะเปลี่ยนชื่อจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าลงข่าวแบบนี้อาจจะมีสิทธิ์นะคะเพราะเป็นแฟนคลับนี่ก็เยอะมากเลยทีเดียวคุณโบโอเค in other news what do we have oh นี่เนปาลตอนนี
1: ้
0: ก็แย่มากใช่ไหมคุณโบโอ้คุณโออะไร
1: พอพูดถึงเนปาลแล้วมันคิดถึงภาพที่แบบน้ำซัดเข้ามาคือตอนนั้นค
0: ือ
1: แบบ
0: ใช่ไหมล่ะนี่ดิฉันก็เพิ่งประชุมจบไปนะคะแล้วก็มีชาวเนปาลมาประชุมแล้วเขาก็เหมือนบอกว่าเขาก็เหมือนโชคดีที่ว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันแลนด์สไลด์เกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์มันวิกฤตมันวิกฤตจริงๆแล้วเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยมันก็มีพาดหัวข่าวว่าชาวเนปาลเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาแบบว่าอ้อนวอนชาวโลกอีกแล้วว่า hey please please please focus on global warming focus on the global environment the climate emergency เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเนี่ยแหละภัยพิบัติต่างๆนานาแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแล้วกันเนาะก็อย่าลืมนะให้รักสิ่งแวดล้อม please please please let's not use too much plastic and everything else แล้วก็ในภาพที่แบบว่าประชาชนทั่วไปด้วยแล้วก็ภาพของนโยบายที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะพวกแบบไอ้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานทดแทนที่มันเอโอเคมาให้เราใช้กันหน่อยนะคะตามนั้นน่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็สะท้อนอยู่เหมือนกันตายแล้วคุณนึกถึงเย็นตาโฟคุณหิวข้าวหรือยังคุณชอบกินไหมเย็นตาโฟ
1: ไม่ชอบ
0: ก
1: ิน
0: ได้
1: แต่ไม่เคย
0: เอาหรอไม่ใช่เอาหรอโอเคที่ฉันน่ะชอบแล้วที่ฉันชอบอันนี้ด้วยอ่ะไอ้ปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบนั่นมันก็คือเขาเรียกกันว่า cuttlefish นะ cuttlefish เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามี cuttlefish อยู่เยอะอยู่เหมือนกันเยอะจนกระทั่งเนี่ยในแต่ละปีในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เลยนะ the biggest cuttlefish mating event ก็คือมันเป็นช่วงฤดูภาษาไทยผสมพันธุ์ปะ
1: ใช่
0: เออนั่นแหละมันก็เป็นช่วงฤดูนั้นงานแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะว่ายมารวมตัวกันในแหล่งหนึ่งอะที่ออสเตรเลียที่ coast of Australia นะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็จะจัดงานเนี่ยแหละ so every winter a sliver of the South Australian coast hosts the world's largest mating event for giant cuttlefish.ก็ตามนั้นนะคะ some years hundreds of thousands of the unique marine species endemic to Australia gather along the cuttlefish coast แล้วก็ชายหาดแถวนี้เนี่ย coast ภาษาไทยคืออะไรคุณหาให้หน่อยสิ coast ก็คือไอ้ปลาไอ้ไม่ใช่ปลาหมึกกรอบเขาเรียกปลาหมึกกรอบเหรอปลาหมึกกรอบมันไว้กินนี่แต่ถ้าเป็นปลาหมึกพันนี้มันจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะคุณโบให้คุณช่วยอยู่เรื่อยเลยก็ปลาหมึกเหมือนกันใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะเหมือนเป็นปลาหมึก
0: ก็ปลาหมึกก็ปลาหมึกเนี่ยนะแต่ไม่ใช่สควิดทั่วไปนะไม่ใช่สควิดสีขาวๆทั่วไปนะนี่คือคัตเทิลฟิชนะคือมันก็คือปลาหมึกอะแต่เขาก็จะชื่อเขาก็จะเป็นคัตเทิลฟิชเนี่ยนะคะเขาก็จะออกมา bringing their colorful shape shifting figures to the shallow waters and attracting thousands of keen divers นะคะ
1: น
0: ักดำน้ำก็จะไปกันนะคะไปดูอะไรอย่างนี้กันนะเนาะ but this year the turnout was the lowest on record แล้วตัวเลขนะคะของปลาหมึกที่ว่ายมา ในพื้นที่นี้เนี่ยนะมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์คุณรู้ป่ะ97%คือปีที่แล้วเนี่ย cuttlefish ที่ turned up to mate อะเพื่อที่จะมาเจริญพันธุ์เพื่อที่จะมาไอ้นี่กันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: show up ในปีที่แล้วเนี่ย 63,000 ตัวปีนี้เนี่ยเขานับได้ 1,811 ตลกป่ะไม่ตลกคุณโบบอกว่ามันไม่ตลกมันน่าเป็นห่วงมันน่ากังวลนั่นแหละเดือนตะโฟจะแพงขึ้น that's a 97% drop The state government says a toxic algal bloom ก็คือปะการังไม่ใช่ปะการังสิไอ้ algae แต่ algae ทับศัพท์ algae ไปเลยอ่ะก็พวกแบบสาหร่ายทะเลพวกอะไรอย่างเงี้ย algae ไอ้ที่มันเป็นเมื่อเกาะเหยียบๆเหยียบๆเลื่อนๆน่ะพวก algae พวกอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะนั่นแหละมันปรากฏว่ามันท็อกซิกมันมีพิษไงแล้วเขาก็อยู่กันไม่ได้เขานี่ก็คือคาร์ทเทลฟิชเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ตามนั้นเพราะว่าอีตัวท็อกซิกอัลโกบลูมเนี่ย it's ravaged the state's coastline for more than 18 months มันก็มาแบบเป็นแบบมาดองอยู่ตรงนั้น18เดือนแล้วไงไอตัวปลาหมึกไอพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่กันไม่ได้ก็ตายกันไปแล้วก็ไม่ปรากฏตัวแล้วที่สำคัญเลยนะไอ้พวกไอ้คาร์ทเทลฟิชพันนี้เนี่ยเขาจะเมซเซนเนี่ยน้อยครั้งต่อปีมากเลยนะแล้วอีกอย่างคืออย่างนี้เขาเมซเสร็จแล้วเขาก็ตายคือเขาทำหน้าที่เจริญพันธุ์เสร็จแล้วเขาก็ตายทันทีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมาปรากฏตัวอยู่แค่ 1,000 เกือบ 2,000 ตัวเนี่ยเมตติ้งเสร็จแล้วนึกออกปะจำนวนปริมาณที่จะมีต่อไปมันก็วุ๊บลดหายไปเลยคุณโบจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าที่ก็เลยบอกว่าโอเคเนี่ยมันก็จะต้องเป็น endangered species ไปแล้วอะตามนั้นจบข่าวนี้ตามบริบูรณ์ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพันเดียวที่เอามาใส่ในเย็นตาโฟหรือเปล่าก็จะต้องกินเย็นตาโฟโดยไม่มีคัตเทิลฟิชป่ะคุณโบนี่คุณมีข่าวเศรษฐกิจป่ะ
1: วันนี้ไม่ได้มีค่ะพี่เอกค่ะมันพอเปลี่ยนมาของโพสต์มันหาไม่ได้แล้วก็เลยต้องหาจากที่อื่น
0: ใช่ล่ะดิฉันนี่ไม่จิ้มข่าวบางขอโพสต์เลยอ่ะเพราะว่าขี้เกียจไปต่อสู้กับไอ้พวกนี้ค่ะต่อสู้กับไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรโฆษณาที่มันตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นมาตลอดดิฉันแบบว่าโอเคอ่ะใช่งั้นไปเนี่ยล่ะใช่งั้นก็กลับไปที่ BBC นะ Nepal Tibet flood death toll exceeds 700 as terrain makes aid delivery extremely difficult ก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะคะทั้งเนปาลทั้งทิเบตนะ700ชีวิตแล้วยากลำบากที่จะเข้าไปกู้ภัยเนื่องจากว่ามันอยู่แบบทางแบบ landscape ของเขาอ่ะมันไม่ได้ราบลื่นอ่ะมันก็เป็นเทือกเขามันก็นู่นก็เนปาลนะเนปาลนะเราก็มักจะนึกถึง Mount Everest เนี่ยต้องไปปีนเขาปีนอะไรอ่ะใช่ไหมก็ตามนั้นไปนะคะเนี่ยแล้วก็มีข่าว Australia usually hosts the world's biggest cuttlefish mating eventBut not this year ปีนี้ไม่ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเขาไม่ปรากฏตัวมาสิคะใช่โอ้ยจาก 63,000 มาเหลือ 1,800 อ่ะมันไม่มีข่าวดีให้เราอ่านบ้างเหรอเนี่ยดูสิ at least 37 dead and hundreds evacuated after a strike on Kiev weapons depot รัสเซียกับยูเครนก็ยังถล่มทลายกันต่อไปนะคะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี้ยรัสเซียโดนอัดเข้าไปมันก็ตายเข้าไปเยอะพอมาวันนี้เหรอ9ชั่วโมงที่แล้วยูเครนโดนอัดบ้างนะคะนี่ไปอัดที่คลังอาวุธไงคลังอาวุธนี่ก็ทั้งไม่รู้ว่าไฟลุกเหมาะไหม้ไปถึงไหนเนาะอ่ะนี่คือในความข่าวที่มันเศร้ามันก็มีความดีตรงที่ว่ารุ่นใหม่ยุคใหม่ก็ขึ้นมาครองราชแทน Norway's new king remembers my dear father in his speech เขาจะเรียกว่าอะไร ถ้าพูดถึงเรื่องของราชนิกูลราชนิกูลนี่คือ royal ไหม royal family ของทางนอร์เวย์เนี่ยนะคะก็ดราม่าเหมือนกันนะคุณโบเพราะว่าคิงคนใหม่เนี้ยเป็นคิงที่คิงฮาคอนนะฮาคอนลูกดิฉันก็ตั้งลูกดิฉันก็สามีเป็นนอร์เวย์นะไอเราเพิ่งมาเก็ตว่าเออทำไมชื่อลูกตั้งชื่อยากจังฮาคอนกับแฮร์รอลด์ปรากฏว่าอ๋อตั้งตามชื่อกษัตริย์นี่เก็ตละโอเคก็คิงฮาคอนซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยคิงฮาคอนขึ้นครองราชแล้วใช่ไหมคะก็แต่งงานกับแม่ไม้ซึ่งแม่ไม้คนนี้ก็มีลูกติดใช่ปะแล้วลูกติดเนี่ยลูกสปอยมากแล้วก็เป็นแบบแบดพรินซ์อะแล้วแบดจริงๆนะไปกระทำผู้หญิงนู่นนี่จนกระทั่งตอนนี้ติดคุกอยู่มั้งคงไม่ได้ช่วยแล้วล่ะก็ดราม่าเยอะอยู่เหมือนกัน but anyways good luck to King Harkon who takes over his father I believe he's a very very good man okay Harkon the V-I-I-I คือ Harkon คนที่เท่าไหร่คุณทดสอบคุณอีกแล้ว
1: ใ
0: ช่หาคอนที่เลขที่เท่าไหร่คุณ V แล้วก็ I 3ตัวก็5บวก3
1: 8
0: เป็น
1: 8
0: เออใช่ไหมล่ะก็ใช่สิใช่ป่ะใช่5 6 7 8 King Harkon the 8th pays emotional tribute to his late father Harald the V Harald the 5thbefore outlining how he wishes to reign ใครอยากจะทราบนะคะว่านโยบายของKing Harkon จะ rule ในลักษณะแบบไหนก็ลองไปหาดูได้เลยนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็เพิ่งออกมากล่าวในฐานะที่ขึ้นครองราชนะคะเอาล่ะแล้วก็มีอะไรอีกคุณโบ
1: ค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวก่อน
1: ใกล้จะหมดเวลาเลย
0: ใกล้จะหมดถูกต้องใกล้จะหมดแล้วนะคะอ๋อแล้วก็มีการทะเลาะกันระหว่างอเมริกากับแคนาดาจนแคนาดาบอกฉันไม่คุยกับแกแล้วไอ้เรื่องไอ้เขาอะไรนะภาษีเนี่ยไม่พูดกับแกแล้วแต่เลกออนทาริโอเนี่ยห้ามเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อไม่ได้จะเป็นชื่อนี้ now and forever and ever and ever เพราะออนทาริโอมันเป็นเมืองที่แคนาดาไงก็ทะเลาะกันไป neighbors ทางตอนเหนือของอเมริกาแล้วทรัมป์ก็ออกมา hail historic deal for US to control 65 billion barrels of Venezuela's oil ที่ไปจับตัวผู้นำเวเนซุเอลาเนี่ยมันคือเรื่องนี้เนี่ยล่ะเวเนซุเอลามีน้ำมันเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ประกาศออกมาแล้วเมื่อ56นาทีที่ผ่านมาว่าอเมริกาจะครอบครองและมีสิทธิ์ control นะคะน้ำมันของเวเนซุเอลาทั้งหมด 65,000 ล้านบาร์เรลปรบมือให้ค่ะคุณทรัมป์และคุณอเมริกันส์วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะ
1: ใช่พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์นี้เราสองคนรับลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์โครงการพระภิกษุล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์5คนร้ายบุกวางระเบิดห้างดังจังหวัดปัตตานีเคราะห์ดีระเบิดยังไม่ทำงานคึกคักแต่เช้าหลังเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานียังไม่มีเรื่องร้องเรียนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพัทยาประกาศชัดค้าประเวณีในที่สาธารณะผิดกฎหมายระดมกำลังกวาดล้างก่อนทหารสหรัฐจอดเทียบท่าต้นเดือนกันยายนนี้ภารกิจกู้ภัยเนปาลทิเบตเข้าสู่วันที่5ขณะที่ยอดเสียชีวิตและสูญหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมีนแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีนำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์ในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์วันนี้ครับร่วมกิจกรรมที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่คลองมหานาคคลองพระดุมกรุงเกษมคลองอุ่งอ่างแล้วก็คลองบางลำพูโครงการนี้นะครับเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็พระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางในการดำเนินงานครับ
1: ค่ะมีเหตุคนร้าย5คนพร้อมอาวุธบุกห้างดังปัตตานีวางระเบิด3จุดนะคะพร้อมกับนำรถพ่วงข้างจุดระเบิดแสวงเครื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาทุ่มหนึ่งคนร้าย5คนสวมไอ้โม่งพร้อมอาวุธครบมือทั้งปืนยาวและปืนพกสั้นบุกเข้าไปในห้างภายในห้าง Global House สาขาปัตตานีพื้นที่หมู่4ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีใช้อาวุธข่มขู่ไล่พนักงานรวมถึงลูกค้าออกจากห้างทำให้ประชาชนต่างพากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองปัตตานีพร้อมทหารฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าตรวจสอบปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนร้าย5คนปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธขี่จักรยานยนต์2คันรถพ่วงข้าง1คันบุกเข้าไปภายในห้างคนร้าย2คนเข้าควบคุมเจ้าหน้าที่รปภ.ที่บริเวณประตูทางเข้าส่วนอีก2คนค่ะเข้าไปในห้างพร้อมไล่พนักงานและลูกค้าออกจากพื้นที่ก่อนนำวัตถุระเบิดวางไว้ภายในห้าง3จุดจากนั้นคนร้ายอีกคนนำรถพ่วงข้างที่บรรจุระเบิดขับไปจอดบริเวณจุดรับส่งสินค้ากลางห้างก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีคนร้ายบอกกับรปภ.นะคะว่าหากไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างจากนั้นคนร้ายทั้งหมดค่ะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปจากการเข้าตรวจสอบรถพ่วงข้างพบกล่องสัญญาณพร้อมกล่องลัง5กล่องจึงได้ใช้หุ่นยนต์นะคะเข้าทำการตัดกล่องวงจรระเบิดก่อนดึงรถพ่วงข้างออกมาอยู่ในพื้นที่กว้างจากการตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องตั้งเวลาบรรจุถังแก๊สน้ำหนัก15กิโลกรัมน้ำมัน7แกลลอนแต่ว่าโชคดีนะคะระเบิดไม่ทำงานคาดว่าระหว่างที่คนร้ายนำระเบิดมาวางนะคะอาจจะมีการกระทบกระเทือนแต่หากระเบิดทำงานก็จะมีผลทำลายล้างอย่างรุนแรงล่าสุดนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้ที่ห้าง Global House ปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานพยานเพิ่มเติมนะคะและ ได้มีการเก็บหลักฐานบางส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะทำให้การเก็บพยานหลักฐานนั้นทำได้ไม่หมดนะคะโดยทางห้างก็ไม่มีการทำความสะอาดแล้วก็จัดพื้นที่เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สำหรับความคืบหน้าด้านคดีเจ้าหน้าที่ก็รอแกะรอยภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในการหลบหนีพร้อมทั้งนำภาพวงจรปิดที่สามารถจับคนร้ายได้ที่ป้อมยามมาขยายผลเพื่อดูพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุนะคะว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ
2: รวบแล้วนะครับโจรชิงทองที่อรัญญประเทศทหารตำรวจบุกค้นบ้านพบตัวคาบ้านแล้วก็บอกว่านำทองไปทิ้งอยู่ริมทางรถไฟตำรวจก็ไปตามยึดของกลางได้แล้วครับเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศพบตัวชายต้องสงสัยอยู่ภายในบ้านก่อนสอบถามจนทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจุดที่นำทองไปทิ้งแล้วก็สามารถติดตามตรวจพบของกลางได้เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาครับ7:30 นเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นคดีที่สร้างความสนใจกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในย่านการค้าสำคัญของอำเภออรัญญประเทศครับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังบ้านเลขที่177หมู่9ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบนายอานนท์อุทธิรัมอายุ36ปีพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปพูดคุยแล้วก็สอบถามนายอานนท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเส้นทางแล้วก็สถานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากเหตุชิงทรัพย์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนติดตามของกลางและผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีจากการสอบถามครับนายอานนท์ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าทองที่ได้มาจากการชิงทรัพย์นั้นนำไปโยนทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อได้รับข้อมูลครับเจ้าหน้าที่จึงเร่งเดินทางไปยังจุดที่นายอนนท์ให้ข้อมูลทันทีเพื่อทำการตรวจสอบบริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซและค้นหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบของกลางตามคำให้การครับจึงดำเนินการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีต่อไปหลังจากนั้นนำตัวในอนนท์พร้อมของกลางเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรอรัญเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเส้นทางการหลบหนีตลอดจนรายละเอียดของทรัพย์ที่ถูกชิงไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับจากการตรวจค้นและพบของกลางครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในความคืบหน้าสำคัญของคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญญประเทศหลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและทรัพย์สินที่ถูกชิงไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการในการก่อเหตุผู้ร่วมขบวนการตลอดจนจำนวนและรายการของกลางที่ตรวจพบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ12:08 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของสสเขต3อุดรธานีครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 2016512 หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะคะกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภัทยาภรณ์รองเลขาคณะกรรมการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะพร้อมนางสาวสมีราเดชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจความเรียบร้อยที่ศาลาวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทั้งนี้นะคะก่อนเปิดลงคะแนน 8:00 น.ทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติซึ่งก็พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์นะคะมีนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีชาวหมู่บ้านเม่นเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 7:30 น.นะคะบอกว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของตนก็ตื่นเต้นหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรอุปกรณ์กล้อง CCTV 500ตัวในเขตเลือกตั้งมีประมาณ 30-40 ตัวรวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการนะคะแล้วก็ให้กรรมการประจำหน่วยเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผลการเลือกตั้งก็คาดว่าจะสามารถประกาศได้ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มค่ะ
2: มีเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้นายสุภชัยใจสมุทรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อธิบายกระบวนการดำเนินการในคดีที่เรียกว่าคดีหัวสวโดยตั้งข้อสังเกตถึงการกล่าวถึงคณะ26และคณะที่36เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนายสุภชัยบอกว่านะครับก็อาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นคณะสอบสวนกระบวนการเดียวกันนะครับหรือว่าคณะ36เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนต่อจากคณะ26ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับพร้อมกับชี้แจงบอกว่าหากจะพูดถึงคดีนี้อย่างถูกต้องต้องแยกบทบาทของแต่ละคณะให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การตีความกระบวนการผิดตั้งแต่ต้นโดยมีข้อความที่นายสุภชัยโพสต์ดังนี้ครับคณะ26กับคณะที่36นั้นเป็นการตั้งขึ้นมาทำคนละหน้าที่อย่าเอามาปะปนกันกระบวนการดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและก็การวินิจฉัยชี้ขาดพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งแยกหน้าที่ของผู้ทำสำนวนผู้กันกรองสำนวนและก็ผู้วินิจฉัยออกจากกันคณะ26ครับนายสุประชัยบอกว่าทำหน้าที่สืบสวนและก็ไต่สวนเป็นผู้ทำสำนวนเมื่อทำสำนวนเสร็จหน้าที่ของคณะที่26ในชั้นนี้ก็สิ้นสุดลงส่วนคณะ36ก็คือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36คณะนี้ครับไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนใหม่แทนคณะ26แต่มีหน้าที่อีกชั้นหนึ่งของกระบวนการก็คือพิจารณาและกลั่นกรองสำนวนไต่สวนที่ผ่านขั้นตอนของสำนักงานกกต.มาแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายแล้วจัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อกกต.พิจารณาต่อไปและไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดสิ่งที่ต้องยืนเหนือกระแสการเมืองเสมอครับคุณนายสุประชัยย้ำว่าก็คือพยานหลักฐานที่ต้องตรวจสอบที่มากระบวนการที่ทำต้องชอบด้วยกฎหมายและผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมครับ
1: ค่ะกทม.นะคะกทม.นะคะรัฐบาลนะคะโดยภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้คนไทยชูความสำเร็จเงินหมุนเวียนสะสมนะคะ 1.21 แสนล้านบาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้คนไทยโดยบอกถึงตัวเลขสำคัญในการสร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากยอดใช้จ่ายสะสมนะคะ 1.21 แสนล้านบาทตรงนี้แหละประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่า26ล้านคนสามารถเติมทุนให้ชุมชน 4,452 ล้านค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยนะคะสำหรับ10ผลงานที่ได้ให้รายละเอียดไว้มีอะไรไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งข้อมูลล่าสุด22สิงหายอดใช้จ่ายตอนนี้ทะลุนะคะ 1.21 แสนล้านประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วม 1.19 ล้าน ร้านนะคะร้านค้ามีเงินหมุนเวียนเข้าถึงร้านค้าร้านอาหารรายย่อยนะคะเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนเติมทุนกว่า 4,452 ล้านบาทให้กับชุมชนทั่วประเทศโดยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดสรรงบกว่า 4,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านนะคะและยังมีการหลังจากนั้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการที่ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงเงินทุนระบบสร้างชุมชนอาชีพกองทุนทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องลดภาระดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยรวมถึงที่บอกไปค่าไฟฟ้า 1-200 หน่วยแรกค่ะเหลือ3บาทนะคะโดยมติกพช.ผ่านไปแล้วเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเรื่องของบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ได้ประโยชน์ด้วยสำหรับโครงสร้างค่าไฟใหม่แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนขยายเวลารับสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมถึง30กันยายนผู้มีสิทธิ์เดิมต้องไม่ดำเนินการเพิ่มเติมนะคะโดยคนพิการที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินมีการเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกเรื่องนึงคือปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเกษตรกรนะคะจากต้นทางที่วิเคราะห์ดินข้อมูลพืชในแต่ละพื้นที่กำหนดสูตรปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมสร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพ็กเกจแฟรนไชส์สร้างอาชีพรายได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการยกระดับปราบสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติประสานความร่วมมือทั้งในประเทศต่างประเทศร่วมกับ FBI สหรัฐแล้วก็10ก็คือเดินหน้าสาธารณสุขดิจิทัลก็คือการผลักดันเข้าสู่ Medical and Wellness Hub พัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านหมอพร้อมซุปเปอร์แอปยกระดับป้องกันโรคแล้วก็เข้าถึงบริการสุขภาพค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับทางคปภ.ครับประสานบริษัทประกันภัยเร่งสำรวจความเสียหายดูแลสิทธิผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวนี้ครับจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมครับตอน 20:42 นาทีโดยเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นล่างแล้วก็ลุกลามต่อเนื่องถึงชั้น3ส่งผลให้ตัวอาคารร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กล้องวงจรปิดตลอดจนทรัพย์สินภายในพื้นที่และรถยนต์ที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.ครับเปิดเผยบอกว่าภายหลังได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และก็สำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนโดยความคุ้มครองก็เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมประทานประกันภัยครับสำนักงานคปภ.ได้ประสานบริษัทเทเวศประกันภัยให้เข้าสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายพร้อมตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ขอบเขตความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยเร็วขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมขณะเดียวกันสำนักงานคปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยของร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยหากตรวจพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์พร้อมดำเนินการด้านค่าเสียหายทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกรมประทานประกันภัยต่อไปครับเลขาคปภ.กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสำนักงานคปภ.จะติดตามสำรวจการประเมินความเสียหายรวมถึงการดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานแล้วก็บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยและได้รับการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมตลอดจนติดตามข้อมูลความเสียหายและข้อมูลนะครับการประกันภัยที่อาจจะได้รับแจ้งเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามข่าวกรณีวัดป่าอดุญญารามต่อนะคะบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามขอนแก่นเมื่อเช้าที่ผ่านมาคึกคักค่ะประชาชนญาติโยมจำนวนมากทยอยเดินทางไปวัดรอฟังการแถลงข่าวของทนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเกี่ยวกับกรณีวัดป่าที่มีข้อพิพาทเรื่องปมที่ดินประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่เช้าเลยค่ะบางส่วนจับจองพื้นที่รอฟังรายละเอียดคาดหวังจะได้รับคำตอบความชัดเจนในประเด็นต่างๆนะคะกับทางมูลนิธิกองทัพธรรมซึ่งประกาศว่าจะออกมาแถลงข่าวตอบข้อสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยจัดการจราจรเนื่องจากมีประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลบรรยากาศวันนี้แตกต่างกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะประกอบกับเป็นวันอาทิตย์ด้วยทำให้มีประชาชนนะคะที่มีเวลาว่างจากวันหยุดเดินทางมาร่วมติดตามจำนวนมากบรรยากาศโดยรอบวัดป่าอดุญญารามนะคะก็กลับมาคึกคักกลายเป็น1จุดสนใจสำหรับประชาชนที่สนใจประเด็นเรื่องของปมที่ดินภายในวัดมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานำอาหารเครื่องดื่มตั้งโรงทานเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมฟังการแถลงข่าวบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็กิจกรรมภายในวัดค่ะ
1: เกิดเหตุสลดครับเมื่อพารามอเตอร์หรือว่าร่มบินจำนวน3ลำเกิดอุบัติเหตุตกลงในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับสาเหตุจากสภาพอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงบังคับร่มไม่ได้ครับมีผู้เสียชีวิต1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนี้ครับเย็นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พัฒนานิคมได้รับแจ้งจากนายโยธินมีศิลป์รปภ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่ามีพารามอเตอร์3ลำประสบอุบัติเหตุตกลงบริเวณ

0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดย2ลำแรกร่วงริมเขื่อนและด้านหลังแนวสันเขื่อนก็ทำให้นักบินทั้ง2ลำแรกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลำที่3ตกลงไปในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่งผลให้นักบินสูญหายไป1รายครับก็คือนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีหลังรับแจ้งทางสภ.พัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและก็ทีมค้นหากู้ภัยทางน้ำระดมกำลังเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาทีมค้นหาพบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตรครับจึงได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากเขื่อนด้านนายอนันต์แก้ววิเชียน1ใน3นักบินพารามอเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุเล่าว่าตนเองและเพื่อน2คนได้บินพารามอเตอร์ขึ้นจากท่าบ้านท่าลิตเมื่อเวลาตอน 16:30 นก่อนบินเล่นกันอยู่บริเวณสันเขื่อนแต่จู่ๆครับมีลมกระโชกแรงตนเองบังคับล่มให้เข้าฝั่งโดยตกลงที่ริมเขื่อนส่งอีกลำร่อนไปตกหลังเขื่อนจากนั้นตนเองเห็นพารามอเตอร์ของพี่บุญศรีร่วงกระแทกน้ำแล้วก็เห็นพี่บุญศรีพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่หลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีก็เห็นผู้เสียชีวิตจมหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งนายอนันต์ยังบอกว่าพวกตนเล่นกีฬาพารามอเตอร์มานานเกินกว่า10ปีแต่ว่าครั้งนี้เป็นเพราะลมกระโชกแรงครับ
1: ตำรวจบางละมุงนะคะส่งสายลับล่อซื้อยาเคจากพระลูกวัดดังพื้นที่นาเกลือค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางละมุงนำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบจับกลุ่มพระลูกวัดแห่งหนึ่งย่านนาเกลือหลังจากส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากพระรูปนี้เมื่อส่งสายลับเข้าไปก็พบว่าได้รับยาเสพติดแล้วจึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการทันทีตำรวจแสดงตัวเข้าควบคุมพระรูปดังกล่าวซึ่งทราบชื่อต่อมาหลวงพี่มอสหรือนายวีรพัฒน์พร้อมด้วยนายเทียรพงศ์เป็นเด็กวัดค่ะจากการตรวจค้นพบของกลางเคตามีนชนิดเกล็ดบรรจุใส่ถุงน้ำหนัก 0.87 กรัมเคตามีนเกล็ดสีขาวขุ่นบรรจุถุงพลาสติกน้ำหนักประมาณ 0.64 กรัมรวมถึงเงินสดที่ใช้ล่อซื้อ300บาทเป็นเงินที่โอนมาจากบัญชีของสายลับนั่นเองค่ะทั้งนี้สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีความผิดปกติภายในวัดนะคะบอกว่ามีพระลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนำเด็กวัดเข้ามาช่วยส่งมอบยาให้กับลูกค้าด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนนะคะแล้วก็ให้สายลับนะคะเข้าไปล่อซื้อมีการพูดคุยตกลงกันค่ะจนนำไปสู่การจับกุมเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีค่ะ
0: พัทยาครับประกาศชัดค้าประเวณีในที่สาธารณะผิดกฎหมายไทยระดมกวาดล้างชายหาดเตรียมพร้อมก่อนทหารสหรัฐจอดเรือเดือนกันยายนนี้ครับหลังจากรายงานข่าวแจ้งว่าเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางในสงครามอิหร่านกำลังมุ่งหน้ามาจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยหลังจากลอยลำอยู่กลางทะเลนานกว่า250วันและมีกำหนดเข้าเทียบท่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้โดยเรือ USS อับราฮัมลินคอนได้ออกจากท่าเรือซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเมื่อ21พฤศจิกายน2025ซึ่งลูกเรือคาดว่าจะประจำการบนเรือนานถึง6เดือนโดยจากข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐบอกว่าเรือลำนี้ครับได้แวะจอดที่ท่าเรือกวมเพียงครั้งเดียวตลอดกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เท่ากับว่าเรือลำนี้อยู่ในทะเลติดต่อกันมากว่า250วันในระหว่างประจำการ9เดือนถือเป็นการทำลายสถิติสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่จอดเทียบท่าใดๆตามการตรวจประกาศการแวะจอดท่าเรือเพียงครั้งเดียวของสถิติก่อนหน้านี้ครับการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและก็บริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและก็ความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอนครับมีกำหนดมีกำลังพลบนเรือประมาณ 5,000 นายคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ราวๆ5ล้านถึง15ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้นะครับนางสาวจันจิราไทยบัณฑิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า20นายลงพื้นที่กวาดล้างและตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2แล้วก็จุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเตร่รบเร้าหรือว่าชักชวนเพื่อการค้าประเวณีบริเวณฟุตบาทริมชายหาดและพื้นที่สาธารณะซึ่งที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาครับ ผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบผู้กระทำความผิดจำนวนหนึ่งแบ่งเป็นสัญชาติลาว5รายสัญชาติยูกันดา2รายสัญชาติไทย18รายรวม25รายโดยในส่วนการดำเนินการปรับเป็นพินัยเป็นการเปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนและก็อำนาจหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก่อนที่เรือรบของสหรัฐจะจอดเทียบท่าต้นเดือนกันยายนนี้ครับ
1: ข่าวต่างประเทศไปที่นอร์เวย์นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาที่สวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงถวายความอาลัยพระราชบิดาผู้ล่วงลับโดยตรัสถึงพระองค์ว่าเป็นคุณพ่อที่ดีมากในพระราชดำรัสที่บันทึกไว้ล่วงหน้าต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชทรงยกย่องพระราชบิดาว่าเป็นบุคคลที่อบอุ่นให้ความสำคัญกับครอบครัวเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ58ปีแห่งการอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันแล้วก็พระราชินีซอนย่าซึ่งพระองค์ทรงหันไปกล่าวแสดงความยินดีกับพระราชมารดาด้วยเสียงที่สั่นเครือด้วยความสะเทือนใจอย่างไรก็ตามค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนทรงเน้นย้ำพระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแนวทางของพระองค์เองเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาเคยทรงทำมาก่อนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยและพร้อมจะรับฟังอยู่เคียงข้างประชาชนชาวนอร์เวย์ในทุกสถานการณ์สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5นะคะเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานกว่า35ปีเป็นประมุขผู้ทรงพระชนมายุมากที่สุดในยุโรปเสด็จสวรรคตอย่างสงบด้วยพระโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดในวัย89พรรษาวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลนอร์เวย์ได้ประกาศช่วงเวลาไว้อาลัยทั่วประเทศจนกว่าจะถึงวันพิธีพระบรมศพโดยมีประชาชนหลายหมื่นคนมารวมตัวกันที่จตุรัสหน้าพระราชวังในกรุงออสโลค่ะเพื่อวางดอกไม้การ์ดเขียนด้วยลายมือแล้วก็จุดเทียนเพื่อส่งเสด็จกษัตริย์ฮารันผู้เป็นที่รักยิ่งซึ่งประชาชนจดจำพระองค์ในฐานะกษัตริย์ทันสมัยเป็นเสาหลักแห่งความสามัคคีเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทรงมีกำหนดการเข้าพิธีปฏิญาณตนต่อรัฐสภาเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายของนอร์เวย์อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่จะถึงนี้เนื่องจากระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบันของนอร์เวย์จะไม่มีพิธีบรมราชาภิเษกหรือการสวมมงกุฎแบบโบราณอีกแล้วค่ะ
0: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณชายแดนเนปาลที่เบตดำเนินการเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับหลังน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากในพื้นที่เนปาลเพิ่มเป็นอย่างน้อย675รายสูญหาย 2,426 คนส่วนฝั่งปกครองตนเองที่เบตของจีนเสียชีวิต16รายตอนนี้สูญหาย546คนก็ทำให้ยอดผู้สูญหายทั้ง2ฝั่งชายแดนเกือบแตะ 3,000 คนครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือละไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู ถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
10: ้ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการ

0: กับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆInside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมทิติวัฒน
2: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber นะครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับเช่นเดิมครับยังอยู่กับผมครับสแตมทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับและพี่ Andy Liu ชิว IT ครับสวัสดีครับพี่ Andy
3: สวัสดีครับสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: วันนี้ต้องขออนุญาตอัดเทปนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมติดเดี๋ยวมีรายอาทิตย์นี้เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยอัดเทปนะครับแต่ว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยร่วมพูดคุยกับพวกเรา2คนได้เหมือนเดิมนะครับผมการันตีเลยว่าผมจะไปไล่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีขาประจำเข้ามาทักทายพวกเราเหมือนกันครับพี่นะครับ
3: ครับ
2: อาทิตย์นี้ครับจะพามาพูดถึงเรื่องอันดับคดีที่พบในการหลอกลวงมากที่สุดครับเมื่อที่เราคุยค้างกับผมคุยค้างกับพี่วุฒิกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่า อาทิตย์นี้จะหาค่าเสียหายเฉลี่ยต่อเคสมาให้ซึ่งวันนี้ไปหามาแล้วครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมเป็นอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาจากที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงนะครับเป็นเว็บไซต์ของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงนะครับซึ่งประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับณประมาณกลางสัปดาห์นี้นะครับประมาณวันพุธนะครับก็มีเคสที่ได้รับแจ้งเข้ามาเนี่ยมากถึง842เคสเลยนะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยถึง25ล้านบาทเลยนะครับและเฉลี่ยต่อเคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับนับจนถึงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมขออภัยครับนับแค่วันเดียวนะครับเมื่อวันที่25 กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่อวันนะเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณที่เราพูดจนถึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10 ปลายๆเนาะจนถึง40ล้านเลยอันนี้คือรายวันนะครับเฉลี่ยรายวันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตัวเลขเนี่ยยังคงเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเหมาตลอดเดือนสิงหาคมเลยนะครับมาจนถึงวันพุธที่ผ่านมานะครับมีจำนวนที่ได้รับแจ้งเคสเนี่ยถึง 21,000 กว่าเคสเลยนะครับผมแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่820กว่าล้านบาทเลยนะครับเฉลี่ยต่อเคสแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 เกือบ 40,000 เลยนะครับถ้าเทียบกับเดือนที่เดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับเดือนกรกฎาคมนะครับจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าที่เสียหายและเคสที่มากกว่านะครับเมื่อเดือนทั้งเดือนของเดือนกรกฎาคมนะครับมีจำนวนเคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 กว่าเคสนะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่950กว่าล้านบาทนะครับเฉลี่ยต่อเคสแล้วเนี่ยอยู่ที่ 37,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเดือนสิงหาคมนี้นะครับคดีที่มาเป็นคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือยังคงเป็นคดีหลอกลวงด้านสินค้าและบริการนะครับอยู่ที่ 78.08% เลยนะครับจำนวนอยู่ที่ 16,478 เคสนะครับแต่เฉลี่ยต่อเคสเนี่ยอยู่ที่ 15,370 บาทนะครับส่วนระดับ2เนี่ยต่างจากเคสแรกเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับอยู่ที่ 7.34% นะครับแล้วก็ประมาณ 1,550 เคสนะครับเฉลี่ยต่อเคสเนี่ยเฉลี่ยรวมค่าเสียหายต่อเคสนะครับอยู่ที่ประมาณ 123,000 กว่าบาทนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันต่างจากอันดับ1ที่หลอกลวงสินค้าเนี่ยและบริการเนี่ยโอ้โหหลายเท่าเลยนะครับและอันดับ3นะครับเป็นการหลอกลวงเสนอผลประโยชน์นะครับจำนวน 1,323 เคสนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 58,000 บาทนะครับอันดับ4เนี่ยเป็นการ หลอกลวงด้านการจ้างงานนะครับอยู่ที่ 1,175 เคสนะครับเฉลี่ยต่อเคสเนี่ยอยู่ที่ 111,700 กว่าบาทนะครับอันดับ5เป็นการหลอกลวงด้านการลงทุนนะครับอยู่ที่539เคสครับจำนวนแค่2.55% เท่านั้นนะครับแต่เสียหายเฉลี่ยต่อเคสแล้วนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่ 457,000 บาทเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีเขาเรียกว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเลนที่กว้างห่างจากคดีที่ผมเจอได้บ่อยแบบจำนวนหลายแสนเลยนะครับอันดับ6นะครับเป็นฟิชชิงหรือว่าโจมตีทางเทคนิคนะครับอยู่ที่40เคสนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 143,000 นะครับผมก็เป็นจำนวนที่เยอะเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าอันดับ1เนี่ยเป็นหลอกลวงด้านสินค้าและบริการนะครับแต่ว่ามีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อเคสแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทเกือบ 20,000 นะครับแล้วก็ที่นำโด่งมาที่เสียหายต่อเคสมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงด้านการลงทุนนะครับเฉลี่ยหายต่อมีความเสียหายต่อเคสเนี่ยอยู่ที่ 450,000 กว่าบาทเลยนะครับผมพี่แอนดี้เรามาไล่ตั้งแต่เคสอันดับ1เลยที่มีการหลอกลวงมากที่สุดเป็นอันดับ1ถึง 78.08% นะครับ 16,000 กว่าเคสเนี่ยเรื่องของการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการครับพี่แอนดี
3: ้
2: ช่วยบอกวิธีกลยุทธ์ที่มิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงและวิธีป้องกันให้พวกเราทราบให้ผมทราบให้ท่านผู้ฟังทราบหน่อยครับพี่แอนดี้
3: โอเคครับเรื่องการหลอกซื้อขายออนไลน์อาจจะมองเป็น2ส่วนหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือเป็นการที่มีฉาชีพเนี่ยนะครับหลอกขายสินค้าที่อาจจะไม่มีอยู่จริง
2: ครับ
3: อาจจะเป็นการโฆษณาใน marketplace นะโดยเฉพาะใน Facebook marketplace เนี่ยอันเนี้ยนะครับหรือว่า อยู่ในพวกโซเชียลมีเดียแบบเป็นเว็บบอร์ดต่างๆคล้ายๆกับเว็บบอร์ดหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับหรือแม้แต่ใน TikTok เนี่ยก็ยังมีนะครับก็คือเป็นของที่ไม่มีจริงแล้วก็ทำให้มันเหมือนว่าน่าเชื่อถือนะครับจากนั้นก็หลอกเป็นการเหมือนกับวางค่ามัดจำนะครับหรือว่ามีการจ่ายเงินบางส่วนนะนี่ก็จะเป็นอย่างที่หนึ่งนะครับกับอย่างที่สองที่ฮิตมากขึ้นแต่ว่ามูลค่าความเสียหายมันจะน้อยหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องลักษณะของการขายของที่ไม่ตรงปกนะ
2: ครับ
3: คือเป็นของปลอมหรือของที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าเป็นของเลียนแบบหรือว่าเป็นทำเหมือนยี่ห้อเลยแต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นนะหรือเป็นยี่ห้อนั้นแต่เป็นยี่ห้อที่หรือเป็นของที่เป็นปลอมของก๊อปนะฮะ
2: ครับ
3: เสียหายน้อยกว่านะครับแล้วเรื่องของการหลอกทั้งสองแบบเนี้ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือมิจฉาชีพเนี่ยก็จะพยายามนำเสนอโดยใช้ราคาต่ำนะหลักๆคือที่ถูกหลอกเพราะว่าราคามันจะต่ำเป็นพิเศษ
2: ต่ำเกินจริง
3: ต่ำเกินจริงเป็นพิเศษเลย
2: ครับ
3: แล้วของเนี่ยก็จะเป็นของที่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของมือสองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเล่นได้หลายท่าเพราะว่าของมือสองมันราคาถูกอยู่แล้วนะครับ
2: เ
3: วลาพอรู้สึกว่ามันเป็นของมือสองเนี่ยนะในราคาที่ต่ำนะก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันไปได้นะครับมันจะต่ำมือหนึ่งนะถ้าเกิดสมมติว่าซื้อ iPhone มือหนึ่งนะอาจจะประมาณสัก 3-40,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าขายหมื่นกว่าบาทเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกมันเกินไปนะครับเพราะง
2: ั้
3: นถ้ามันปรับเป็นรูปแบบของการขายของมือสองนะครับก็จะรู้สึกว่ามันไปได้นะเราก็จะยอมเสียเงินอาจจะเป็นหมื่นถ้ามันถูกกว่านะครับหลายๆหมื่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับหรือช่วงหลังเนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นที่มีการเดี๋ยวนี้เปลี่ยนบ่อยขึ้นคือพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: มีการหลอกขายในกลุ่มสมมติว่าถ้าเครื่องมือหนึ่งเนี่ยราคาอาจจะแบบหลัก 6-70,000 ก็มีนะครับที่เป็นพวกเกมมิ่งคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าพวกโน้ตบุ๊กนะฮะปัจจุบันก็ยังมีขายอาจจะต่ำราวสัก15,000นะครับหรือว่าเป็น20,000แต่ถูกกว่าของที่เป็นราคาจริงๆเนี่ยนะครับอยู่หลายเท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขายของแบบมือสองนะก
2: ็
3: อันนี้มีมานานแล้วแล้วก็มีอย่างนี้เรื่อยไปแหละนะฮะก็คือระดับหนึ่งมาของแคมป์ยาวนานต่อเนื่องเจ้าเดียว
2: ครับ
3: คือการหลอกลวงซื้อขายของออนไลน์คือส่วนใหญ่คือเป็นการโอนเงินแล้วไม่ได้ของ
2: ครับหรือถ้าได้ของก็ได้ของไม่ตรงปก
3: ถ้าไม่ตรงปกก็จะอย่างที่ว่าคือราคามันอาจจะไม่ได้ของราคามากเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมองเรื่องของการที่มันซื้อขายง่ายนะครับ
2: ครับ
3: ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับหรือของราคาไม่สูงแต่ว่าเหมือนเราพร้อมจ่ายอย่างเช่นสมมตินาฬิกาพวก Apple Watch นะ
2: ครับ
3: พวก Samsung Galaxy Watch พวกเนี้ยนะครับราคาเนี่ยถ้าเป็น Apple Watch ราคามันตกประมาณเป็น10,000ใช่ไหมครับ Galaxy Watch เนี่ยก็ราคาแบบเป็นระดับพันกลาง
2: ๆครับ
3: ซึ่งพอมันนำเสนอให้เป็นของที่ราคามือหนึ่งแต่ถูกมากก็คือหลายเท่าอย่างเช่นแบบพวก Apple Watch เนี่ยอาจจะราคาหลักพันนะครับหรือว่า Galaxy Watch เนี่ยอาจจะเหลือหลักประมาณ999ก็มีนะครับแล้วก็แบบมีการซื้อ1แถม1อะไรทำนองเนี้ยซึ่งสุดท้ายเราออกมามันก็จะเป็นนาฬิกากิ๊กก๊อกนะ
2: ครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยโดนแหละอย่างเช่นเหมือนกับผมเองเนี่ยหูฟัง iPhone เนาะตอนนั้นก็ซื้อมามันจริงราคาจริงๆแล้วเนี่ยมันหลักหลายพันเนาะแต่ว่าพอตอนซื้อมาเนี่ยมัน900มันไม่ได้หมายถึงว่ามันก็ต่างกันแบบหลักหน่วยนึงเลยนะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันถูกแล้วเขาก็แบบว่าสร้างแบรนด์มาแบบน่าเชื่อถือนะแล้วก็แบบว่าซื้อแต่จริงๆแล้วมันก็ออกมาอย่างที่พี่แอนดี้บอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่ของที่ของแท้ของจากศูนย์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่บางคนปัจจุบันนี้เห็นได้เยอะเหมือนกันนะก็ใช้ AI ทำภาพขึ้นมาแล้วก็เอามาขายอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นอกจากโค้ดนั้นๆเลยนะว่าเขาจะบอกเลยว่ามันสร้างขึ้นมาจาก AI หรือว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะภาพนี้มันอาจจะทำมาจาก AI อย่างเงี้ยก็ลองไปดูเรื่องประวัติของหน้าร้านอีกทีนึงว่าร้านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินค้าด้านสินค้าและบริการน้องที่เชื่อว่าโหยหลายชุกช่วงอายุเนี่ยโดนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังแล้วก็ตรวจสอบอย่างที่แอนดี้แนะนำได้เลยนะครับอันดับ2ครับเป็นเรื่องของการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นครับก็อยู่ที่ประมาณ 7.34% นะครับมีจำนวนเนี่ยอยู่ที่ 1,550 เคสนะครับเฉลี่ยต่อเคสแล้วเนี่ยอยู่ที่ 120,000 กว่าบาทเลยนะครับนับถึงเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะเหมือนกันนะครับจะเห็นเลยว่าโดดขึ้นมาเป็นหลักแสนเลยนะครับอ่ะอันนี้ควรป้องกันตัวยังไงดีครับพี่หรือว่ามีข้อสังเกตคลิกอะไรบอกท่านผู้ฟังบ้างครับพี่
3: อันนี้มียกตัวอย่างไหมครับว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างที่เป็นลักษณะของการหลอกแบบนี้
2: อันนี้ในWorldWideWebของศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เนี่ยมีสถิติมาครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่ารูปแบบเนี่ยเป็นยังไงครับอาจจะเป็นเรื่องของทักไลน์หรือว่าปลอมเป็นคนที่เราสนิทหรือโทรมาอย่างที่เราคุยกันหลายที่ที่ผ่านมานะครับ
3: จริงก็มีทั้งสองรูปแบบอย่างที่สแตมป์เล่าให้ฟังนะครับการหลอกลวงเป็นคนอื่นเนี่ยปัจจุบันที่เราเห็นบ่อยที่สุดนะครับก็คือการโทรศัพท์เข้ามาโดยใช้เสียงนะครับยิงเข้ามาที่โทรศัพท์นะย้ำก่อนนะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นก็เป็น
2: รู้จัก
3: เป็นหลานคนรู้จัก
2: ที่
3: ทำเพื่อนนะฮะแล้วก็เป็นการหลอกโดยใช้สถานการณ์นะครับที่ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนะครับไม่เป็นทำอะไรซื้อของอยู่โรงพยาบาลนะครับเรื่องการจ่ายค่าปรับอะไรก็ตาม
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกคือการใช้เสียงนะครับ
2: ครับ
3: อย่างที่สองคือเป็นการใช้พวกโซเชียลมีเดียนะครับอาจจะเป็นไลน์ก็ได้นะฮะทักเข้ามา
2: ครับ
3: ครับหรือเป็นอินบ็อกซ์นะเป็นdirect message นะของ IG โดยการปลอมอันนี้ก็เป็นการปลอมเหมือนกันอันแรกคืออันแรกจะเรียกว่าปลอมเสียงก็ได้นะครับอันที่สองก็เป็นปลอมโปรไฟล์คือทำโปรไฟล์บนหน้าโซเชียลมีเดียให้มีรูปหน้านะฮะแล้วก็พร้อมกับชื่อเนี่ยก็ใกล้เคียงหรือเหมือนกับของจริงนะครับทั้งสองกรณีเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะของการปลอมคือมิจฉาชีพจะต้องสร้างตัวเองขึ้นมาก่อนสมมติเป็นใครแล้วก็โทรศัพท์นะหรือใช้ตัวแชทเนี่ยนะครับยิงเข้ามาเพื
2: ่อ
3: ที่จะหลอกลวงนะครับซึ่งกระบวนการนี้จริงๆแล้วคนไทยไม่รู้ว่ามีการเปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือเปล่าแต่ว่าน่าสนใจคือคนไทยเนี่ยมีความแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติ
2: เห็นอกเห็นใจ
3: เห็นอกเห็นใจแล้วก็อะไรก็ที่คือเหมือนกับช่วยเหลือฮะถ้
2: า
3: คิดว่าเป็นถ้าเป็นฝรั่งบางประเทศก็คงจะเรื่องตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับความสัมพันธ์ของเราคือเราเหมือนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับก็ได้ใช
2: ้
3: จุดอ่อนของคนไทยเนี่ยในการที่จะโทรมาโน้มน้าวนะครับซึ่งวิธีการสังเกตที่ชัดเจนในส่วนของการใช้เสียงเนี่ยนะครับก็คือเสียงเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรใหม่นะฮะเบอร์โทรใหม่นะแต่ว่าเวลาตอนผู้เสียหายเวลาแจ้งความแล้วเนี่ยไม่ได้โฟกัสตรงนี้คือลืมเรื่องนี้ไปแต่ว่าไปโฟกัสที่ว่าเสียงเหมือนนะครับ
2: เหมือนครับ
3: เสียงเหมือนเนี่ยน่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นเพื่อนนะฮะแต่ไปโฟกัสที่เสียงเหมือนแต่ไม่ได้ดูว่า เบอร์โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์ที่เราไม่เคยเมมนี่ก็เป็นข้อจำกัดอันนึงนะฮะคือการเมมเบอร์มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าหลายครั้งก็บางกรณีคือเพื่อเราเปลี่ยนเบอร์ถูกไหมฮะเพื่อเราเปลี่ยนเบอร์ญาติเราเปลี่ยนเบอร์แล้วก็มันเป็นเบอร์ใหม่เข้ามามันก็สตอรี่ได้ไงเหมือนกับว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆเอาเบอร์นี้โทรเข้ามานะครับเพราะงั้นอันนี้คือข้อจำกัดนะครับอาจจะแก้ได้โดยการที่ติดตั้งพวกแอปพลิเคชันนะพวกที่สามารถที่จะเอาไว้ในการที่จะดีเทคนะในการตรวจจับว่านี่เป็นเบอร์โทรปลอมหรือมิจฉาชีพนะครับ ผู้คอหรือว่าพวกของกระทรวง DE ก็มีนะฮะชื่อ Defense นะ
2: สแกนก่อนนี้ใช่ไหม
3: สแกนก่อนมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับทางที่ดีคือถ้ายุคนี้ใครโทรเข้ามาเพื่อยืมเงินหรือว่าเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินโดยใช้โทรศัพท์เนี่ยอันนี้ให้ระวังไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพวิธีการคือทำอะไรไหมวางสาย
2: สอบถาม
3: รอเวลาก่อนแล้วก็โทรกลับนะโทรกลับนะฮะเพราะว่าการโทรกลับเนี่ยเบอร์โทรมันใช้ไม่ได้หรอกนะ
2: โทรไม่จะโทรไม่ติดใช่
3: โทรไม่ติดนะอันนี้คือแบบแรกนะไอ้แบบที่สองคือโซเชียลมีเดียอันนี้โซเชียลมีเดียจะยากหน่อยเพราะว่าพอเราเห็นโปรไฟล์ทักมาบางทีเราคิดไปแล้วว่าเป็นเพื่อนเราเป็นคนรู้จักพอเห็นโปรไฟล์ไงนะจริงเราไม่ค่อยดูหรอกนะพอมีเรื่องมีราวขึ้นมามีการส่งรูปภาพส่งโลเคชันมาเนี่ยเราก็มักจะดูสตอรี่ตรงนั้นแล้วเราก
2: ็
3: ไม่ได้กดไปดูโปรไฟล์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มันจะเป็นการสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่นะฮะมีบางส่วนจะมีการแฮกเข้าไปก่อนแล้วก็เอาของจริงทักแต่ว่า
2: ค
3: นจะเป็นการสร้างนะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับแต่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยถามว่ามันดูยากนิดนึงแต่ทำแบบเดียวกันครับเหมือนกับการโทรศัพท์ย้อนกลับไปเลยคือพอใครจะยืมเงินหรืออะไรบางทีอาจจะเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวติดต่อกลับนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ยังไม่สะดวกอาจจะอยู่ห้องน้ำหรืออะไรแล้วแต่ว่าแนะนำแบบนี้ในยุคนี้นะฮะแล้วก็กลับไปส่องโปรไฟล์นะครับไปส่องโปรไฟล์นะไปส่องโปรไฟล์แล้วก็โทรกลับเข้าไปคราวนี้มันจะต่างกันนะในวิชาชีพสายเขาเรียกสายโซเชียลมีเดียสายทักไลน์สาย
2: ครับ
3: อินบ็อกซ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ถนัดในการคุยนะพอโทรกลับเข้าไปอาจจะความแตกเลยนะครับ
2: ครับ
3: แต่มันจะต่างกันไอ้สายเสียงนะสายเสียงเนี่ยโทรกลับมันไม่ติดเพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นลักษณะโทรผ่านอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่เบอร์ก็อันนี้จะมีความแตกต่างกันแล้วป้องกันได้แบบนั้น
2: ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็พูดกันมาหลายเกือบทุกอาทิตย์เนาะคือการตั้งสตินะครับบางทีพวกมิจฉาชีพที่ใช้การเนี่ยโทรมาแล้วแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเขามักจะโทรมาในเรื่องที่เดือดร้อนตลอดนะครับแล้วก็เราก็สมมุติถ้าเราอินไปกับบทที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้เรารีบตัดสินใจหรือว่ารีบด่วนตัดสินใจไปหน่อยนะครับเหมือนกับกรณีเคสเมื่อ 2-3 นิดก่อนที่เราเอาคลิปเก่ามาเปิดให้ฟังนะครับเรื่องที่มีผู้หญิงปลอมมาแล้วอ้างว่าเป็นลูกมาให้พ่อโอนเงินแต่พ่อนี่ตั้งสติได้ก็ถามว่า เกิดวันที่เท่าไรอะไรยังไงเนี่ยแล้วทางผู้หญิงเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยตอบไม่ได้ก็เลยโชคดีของพ่อผู้ชายคนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติก่อนที่จะมีการอย่างที่บอกเงินออกจากกระเป๋าเมื่อไหร่เนี่ยต้องคิดให้ทีท่วนแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับผมก่อนที่เงินจะออกกระเป๋านะครับมาดูกันเคสที่เสียเยอะมากเลยดีกว่าครับพี่แอนดี้เรื่องหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุนครับมี539เคสนะครับเดือนนี้นะครับเมื่อผ่านนับจนถึงการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี539เคสถือว่าไม่เยอะนะครับแตกต่างจากเรื่องอันดับหนึ่งอย่างหลอกลวงด้านสินค้าบริการเนี่ยหลักหมื่นกว่าเลยนะครับแล้วก็โอ้โหต่างจากอันอื่นๆเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับอยู่ที่แค่539เคสนะครับแต่ว่ามีค่าเสียหายเฉลี่ยต่อเคสแล้วเนี่ย 450,000 กว่าบาทเลยนะครับผมอันเนี้ยมีวิธีป้องกันหรือว่าข้อสังเกตยังไงบ้างไหมครับพี่แอนดี
3: ้ครับหลอกลงทุนนะฮะก็จะมีลักษณะพิเศษนะคืออยู่ดีๆเนี่ยมิจฉาชีพจะมาชวนแบบวันนี้ลงทุนกันเถอะ 300,000 ไม่ใช่เป็นอย่างนะครับเร
2: ื่อง
3: การหลอกลงทุนเนี่ยมันจะมีระยะเวลานะครับหมายความ
2: ในการหลอกเหรอพี่
3: อ่านในการหลอกนะฮะส่วนใหญ่คือเขาเรียกภาษาไทยคือแปลว่าขุนหมูให้อ้วน
2: ต้
3: องให้เชื่อใจมากๆก่อนแล
2: ้
3: วถึงจะลงทุนเยอะนะฮะส่วนใหญ่จะไม่ได้เสียครั้งเดียวนะฮะอย่างเมื่อกี
2: ้
3: ถ้าเฉลี่ย450,000ใช่ไหมจะไม่ได้ลงทุน450,000อย่างนั้นนะครับเป็นลักษณะ
2: จะไปเรื่อย
3: ค่อยๆลงอาจจะตอนลงทีแรก 20,000-30,000 แล้วจะได้ค่าตอบแทนทีนึงแบบหลักหลายพันหรือเป็นหมื่นเนี่ยแบบใกล้ๆกับเงินที่ลงไปเลยนะ
2: หลอกให้ไว้ใจก่อน
3: ช่แล้วก็จะค่อย
2: ๆ
3: นะครับจนสุดท้ายคือพอลงไประดับหนึ่งแล้วก็เหมือนกับรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วหรืออยากถอนก็จะเริ่มต
2: ั้
3: งใจในการถอนนะให้มีการลงเพิ่มอย่างเงี้ยก็จะเป็นการหลอกลงทุนทีนี
2: ้
3: การหลอกทุนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับการหลอกทุนมักจะมาจากสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละนะครับไปเห็นแอปนะซึ่งแอปเนี่ยคิดดีๆนะฮะกลต.เนี่ยนะครับกลต.นะตัวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่มีหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก
2: ็
3: ไม่ได้มายิงแอปนะเพื่อให้ความรู้หรือว่าเพื่อลากลูกค้าไปแล้วก็ไปเรียนเสร็จก็ชัวร์ลงทุนนี่ไม่ใช่นะแต่ที่โดนกันมาคืออาจจะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันจะกลายเป็นว่าเป็นขึ้นเกี่ยวกับกลต.แล้วก็เช่นตลาดหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์ไม่กลต.นะ
2: ครับ
3: คือมีการเซตมาเสร็จก็จากนั้นก็คือมีการหลอกเข้าไปแล้วพอพูดคุยเสร็จก็เริ่มมีพี่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงนี่คือมิจฉาชีพนะครับก็จะเหมือนกับให้ความรู้นะบิ้วเนี่ยให้รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของความจริงใจการถ่ายทอดความรู
2: ้
3: ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พักหนึ่งนะฮะอันที่บางเคสเป็นเดือนหรือหลายเดือนนะครับแล้วค่อยๆเริ่มชวนลงทุนนะครับอันนี้จะเห็นชัดเป็นแบบนี้นะครับหรือว่ายังมีอีกบางส่วนคือมีการแอบอ้างแบรนด์นะแต่เรื่องแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวนี้จะยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาพอขึ้นในพวกแอดโฆษณาเนี่ยนะครับเป
2: ็
3: นการตรวจจับแล้วเจอก็มันเอาลงเร็ว
2: โดนบล็อกไป
3: นานแต่ก็ยังมีก็หมายความว่ามีการเอาแบรนด์ต่างที่เป็นพวกดังๆอย่างเช่นเทเว่นอย่างเงี้ยนะฮะเทเว่นที่เป็นดูแลเทเว่นก็คือ CPO นะจะมีโลโก้มีอะไรคนก็จะรู้จักเยอะนะครับหรือพวกปตท.อย่างเงี้ยนะฮะก็คนรู้สึกว่ามันเป็นบริษัทใหญ่มีความน่าเชื่อถือมีการลงทุนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการโปรโมตเป็นแอดยิงแอดเข้าไปพอยิงแอดเข้าไปตัวเหยื่อก็จะรู้สึกว่ามันเล้าใจหรือมันน่าเชื่อถือเพราะว่ามันเป็นบริษัทใหญ่ลงทุนแล้วอาจจะมีโอกาสได้เงินมากขึ้นนะครับแล้วเข้าสเต็ปเดิมคือหลังจากมีการทักมีการติดต่อไปก็เป็นการแอดไลน์เสร็จก็มีกลุ่ม
2: ในการเริ่มต้นของการรับรู้เลย
3: มีพี่เลี้ยงเดิมนะแล้วก็สุดท้ายเชื่อใจนะเป็นเดือนก็หลอกให้โอนเป็นส่วน
2: ๆครับ
3: แล้วก็นำมาสู่ความเสียหายนะครับ
2: ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันแอดเนี่ยมักจะวิ่งมาหาคนที่สนใจใช่ไหมครับพี่แอนดี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่อะเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างที่พี่แอนดี้บอกเลยเป็นบริษัทใหญ่ๆขึ้นมาเลยชวนลงทุนนู่นนี่นั่นชวนอบรมบ้างชวนอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราต้องเช็คดูดีๆก่อนนะว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ชวนเข้ากลุ่มไลน์เนี่ยมันก็มักจะเริ่มจะไม่ใช่แล้วฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาต่อกันต่อนะครับผมก็นั่นแหละครับทุกอย่างถ้าเรามีสตินะครับไม่กดคลิกอะไรเข้าไปมั่วๆเนี่ยก็อาจจะป้องกันได้ประมาณหนึ่งนะครับก่อนทิ้งท้ายครับพี่แอนดี้ท่านผู้ฟังครับผมขอฝากกิจกรรมของคลื่น 96.5 หน่อยนะครับผมเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่นะครับและทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะครับ20ถึง26กันยายนนี้ครับเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ครับชิงเต่า7วัน4คืนครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะครับของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้มานั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive ครับกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนเลยนะครับรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะครับและนั่งนอนและนอนหรูระดับ5ดาวนะครับตลอดทุกคืนครับนำทริปโดยดร.กิจนะครับอึ้งวิทูลสถิตนะครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งเลยนะครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81นะครับเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเช็คนะครับผมย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้โหมนะครับ1001 1,400 ปีนะครับและแน่นอนครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับครับย้ำอีกครั้งครับ 20-26 กันยายนนี้นะครับสิทธิพิเศษแบบ VVIP เลยครับรับจำนวนจำกัดครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนครับ LINE Officialแอดไซติงกิ้งเรดิโอนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดไซติงกิ้งเรดิโอนะครับช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับผมพี่แอนดี้เคยไปชิงเต่าไหมครับ
3: ยังเลยครับ
2: เผื่อพี่แอนดี้สนใจนะครับ
3: แอด
2: ไลน์แอด
3: เลยฮะแอดไลน์แอดไลน์แอดไลน
2: ์แอดไซติงกิ้งเรดิโอครับไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนครับเดี๋ยวมีแอดเวนตอบนะครับโอเคอาทิตย์นี้เท่านี้ครับผมกับพี่แอนดี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการเราด้วยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Insight Cyber โดย Andy Liu Chiu IT และ Stamp ทิติวัฒน
4: ์ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกย้ำคดีหัวสวอยู่ที่กกต.บอกไม่รู้จะตอบอย่างไรหลังฝ่ายค้านหนุนส่งศาลฎีกาฟ้องทั้ง229คนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนในกกต.สนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสวทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อยู่ที่กกต.ตนทำอะไรได้เมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่เนื่องจากมีชื่อของนายกรวมอยู่ด้วยนายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินอำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.แต่เราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎทุกอย่างเมื่อถามถึงกรณีนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าเพิ่งกินเมื่อสักครู่นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางขึ้นรถกลับในทันทีเด็กม.ต้นแห่เชียร์ AI พาสปอร์ตหมออลงกฎการเด็กไทยก้าวสู่ยุค AI อย่างเท่าเทียมนายแพทย์อลงกฎมณีกาศ ส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่พบปะพูดคุยนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลอำเภอเรณูนครและโรงเรียนธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมรับฟังความคิดเห็นความต้องการด้านการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของเยาวชนในพื้นที่นายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโครงการ THAI Passport ซึ่งนักเรียนจำนวนมากแสดงความสนใจและต้องการเข้าร่วมแม้ว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ถึง15ปีซึ่งตามเงื่อนไขปัจจุบันมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนเสียงจากเยาวชนสะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุน้อยนักเรียนต้องการเรียนรู้และใช้ AI เพื่อการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตจึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้าน AI ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัยการดีชี้คดีสอดถึงการฟ้องปิดปาก AI Passport ยืนหยัดเดินหน้าตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนหลังจากการที่ตนได้รับนัดหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องจากศาลโดยมีบริษัทผู้รับจ้างโครงการ THAI Passport เป็นโจทยื่นฟ้องในฐานความผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook โดยสารได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง28กันยายนนางกันดีกล่าวว่ากระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่หรือเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายลักษณะที่สร้างภาระต่อผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าในโพสต์ดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามตามหลักวิชาการหลักจริยธรรมและบริบทหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยไม่ได้มีการระบุชื่อพาดพิงถึงบริษัททั้งสองแห่งแต่อย่างใดและต่อมา27กรกฎาคมตนได้นำประเด็นเหล่านี้ไปยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามระบบอย่างถูกต้องและปวารณาตัวมาเป็นนักการเมืองเราคือผู้แทนราษฎรสิ่งที่ทำต่อเนื่องสำหรับโครงการนี้ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์อื่นใดแต่มุ่งเน้นเรื่องประโยชน์ภาษีของประชาชนเป็นที่ตั้งนอกจากนี้ได้ตั้งคำถามสำคัญกลับไปยังสังคมว่าปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสังคมที่คนตั้งคำถามหาความจริงเพื่อส่วนรวมต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่พร้อมยืนยันความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงและยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลเคียงข้างประชาชนอย่างเข้มแข็ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV

0: องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
6: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
7: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
8: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับพร้อมกัน3คนเลยนะครับ
6: ครับวันนี้ผมโจหัวไว้เรื่องสัปดาห์ที่โลกเผชิญภัยธรรมชาตินะแล้วก็วงเล็บลิหรือเป็นภัยจากน้ำมือมนุษย์กันแน่นะครับเพราะว่าช่วง2สัปดาห์นี้ก็มีข่าวที่น่าสงสารชาวโลกนะรวมถึงชาวไทยด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยจากน้ำท่วมก็คือ1อันแรกก็คือหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมรุนแรงแล้วเจอข่าวแล้วก็ตกใจนะเราไม่ได้เห็นลักษณะแบบนี้มานานพอสมควรแล้วเป็นปีแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่ก็น่ากลัวนะครับฝนตกหนักมากเป็นพิเศษเป็นสาเหตุเขาเรียกว่าเรนบอมนะเรนบอมคือลงมาเป็นเหมือนลูกระเบิดเกิดที่ดอยภูคาชื่อดอยนี่ร้อนนะหัวปัญญาดอยภูคา แล้วก็น้ำก็มาระดมมาท่วมในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับต่อมาเนี่ยจังหวัดที่อยู่อำเภอที่อยู่ข้างเคียงคือท่าวังผาเนี่ยก็ท่วมมาเขาด้วยบัวกับท่าวังผาเนี่ยก็น้ำมาสมทบกันนะครับมาท่วมอำเภอเมืองน่านอีกนะครับแล้วก็ท่วมต่อที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านทั้งทุกอำเภอผมว่าชื่ออำเภอเนี่ยเพราะมากเลยนะครับแต่ไงก็ตามก็ฝนที่ตกและเกิดน้ำท่วมรุนแรงก็มีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับหลายพันครอบครัวหลายเป็นหมื่นครอบครัวได้รับผลกระทบส่วนอีกข่าวหนึ่งก็รุนแรงและก็น่ากลัวยิ่งกว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันนี้เองนะครับก็คือน้ำที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งของเทือกเขาสูงในรอยต่อชายแดนของจีนทิเบตเนปาลเนี่ย จำนวนมากเลยนะครับไหลลงมารวมกันนะสะสมทีแรกก็เป็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็กักเอาไว้ด้วยเขื่อนที่มันเกิดจากเศษหินเศษดินเศษอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งธารน้ำแข็งเนี่ยมารวมตัวกันก็กลายเป็นเขื่อนและน้ำแข็งที่ค่อยๆละลายสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเขื่อนที่เกิดขึ้นชั่วคราวนี้ก็แข็งแรงพอที่เก็บกับหินดินน้ำและธารน้ำแข็งในจำนวนมากนะครับเหมือนกับเป็นน้ำรอระบายในกรุงเทพเลยเนาะน้ำรอระบายนี้ครับกลายก็กลายเป็นเขื่อนขนาดยักษ์นะครับทีนี้พอธารน้ำแข็งเริ่มละลายนะครับลงมาก็เกิดเป็นน้ำน้ำก็เริ่มกัดเซาะเขื่อนที่มันไม่แข็งแรงเลยเนี่ยแต่ว่าดันกักเก็บน้ำเอาไว้จำนวนมากเนี่ยก็เลยเกิดสภาพเขื่อนพังทลายเขื่อนแตกนะฮะเขื่อนแตกนี่มวลน้ำก็ไหลหลั่งและกระแทกกระทันรุนแรงมากนะครับทำลายอาคารต่างๆจำนวนมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปรอคิวที่จะท่องเที่ยวกันอยู่จำนวนมากเพราะนั้นเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเนี่ยเท่าที่ทราบอย่างน้อยก็ 5-600 คนนะครับรวมถ้ารวมผู้สูญหายด้วยก็น่าจะเป็นนับพันคนเลยทีเดียวนะครับทั้งสองเหตุการณ์ก็ดูเหมือนเป็นภัยจากธรรมชาติแต่ว่าที่จริงแล้วผมคิดว่ามันก็คือสัญญาณที่เตือนภัยมาหลายครั้งหลายคราหลายปีดีดักแล้วว่าน้ำมือมนุษย์เนี่ยทำให้โลกนี้มันร้อนขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายนะครับทั้งขั้วโลกเลยทั้งน้ำแข็งยอดเขาหิมาลัยต่างๆนะครับประจบกับป่าไม้ก็ถูกทำลายลงก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดอย่างนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสอนพวกเราหลายๆเรื่องนะครับแต่ท่ามกลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีนะครับตอนนี้ข่าวดีที่สดๆเมื่อวันนี้ก็เป็นเรื่องวอลเลย์บอลใช่ไหม
8: ใช่ครับ
6: ผมสั่งชอบมากเลย
7: วอลเลย์บอลหญิงเป็นแมตช์ที่สุดยอดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นคือไทยเราเนี่ยเล่นกับญี่ปุ่นทีไรเนี่ยเราก็จะร้องไห้มาทุกทีเพราะว่าหลายครั้งที่เราจะนำก่อน 2-0 นะเสร็จแล้วไอ้ความเป็นเจ้าโลกมาก่อนน่ะของญี่ปุ่นนะแล้วความเป็นมืออาชีพของเขานักกีฬาอาชีพเนี่ยก็สามารถเล่นต่อด้วยความไม่ต้องทุรนทุรายสมาธิดีจนชนะเราได้แต่ว่าในครั้งนี้พอดีก็ได้เห็นก็สัมภาษณ์กัปตันทีมนะกัปตันทีมบอกว่าเราได้พูดไปประโยค2ประโยคบอกว่าเราเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะนำ 2-0 เสร็จแล้วก็แพ้ทุกทีเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะทุกคนต้องรวมกันก็มันจิตวิทยาในการระหว่างที่ดำเนินการแข่งขันไปเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญมากนะนี่ไม่พูดถึงโค้ชนะโค้ชก็ดีมากก็มีจิตวิทยาสูงมากเพราะโค้ชก็บอกว่าเป็นจุฬาของเธอฝีมือเนี่ยการเล่นลีลาของเธอเป็นของเธอเป็นของทีมแต่ฉันคอยดูให้คอยเตือนสติให้ว่าไอ้ตรงนี้ไอ้นี่ต้องไงงั้นต้องเนี้ยแล้วเขาไม่ก้าวขายมากไม่เหมือนกับโค้ชที่ทีมอื่นๆเนี่ยโอ้โหยังครับอย่างกับเจ้านายสั่งทาสอะไรแบบนั้นเลยนะแต่อันนี้ของเรามันเป็นอีกแบบซึ่งผมว่าถึงแพ้ก็ยังสนุกยังน่ารักกันอยู่แต่มันบังเอิญแต่ไม่บังเอิญเพราะก็ทุ่มเทกันจริงๆแล้วก็ทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมมีทั้งบุ๋มบิ๋มแล้วก็ควีนบีมช่วยกันกระดับลงไปควีนบีมนี่ได้ตั้ง20แต้มนะครับเฉพาะส่วนตัวของเขาซึ่งถือว่าเยอะเพราะว่าเราเล่นกันเป็นทีมนะมันก็แบ่งๆกันไปแต่ว่าถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยเขาเล่นดาราเลยนะมันอาจจะ30ไปก็ได้แต่ไม่สำคัญเท่ากับเล่นเป็นทีมเวิร์กแบบประสานกันดีมากและเหนียวมากบางครั้งก็มีแกรนด์แรลลี่อะไรนะสนุกมากเนี่ยก็แบ่ง20นี่ถือว่าสูงมากอาจจะคูณ2เข้าไปโดยซ้ำไปนะหมอปัญญานี่แกแอบดูแกชอบผู้หญิง ผู้หญิงสวยเลยชอบ
8: แต่ผมกลับไปดูเรื่องไปดูอันนี้ก็จากวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ตอนบ่ายห้าโมงครึ่งก็จะดูอีกทีตอนแข่งกับจีนนะครับวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยแต่ไงก็เชียร์แต่ไม่ได้มาจะได้ชนะหรือไม่ชนะก็ตามแต่เพราะว่าเดิมพันมันคือการมีโอกาสได้ไปแข่งที่โอลิมปิกรับปีหน้าที่จะจัดขึ้นนะครับแข่งตามแต่นะครับผมก็ไปเชียร์จีโน่เป็นนักกอล์ฟนะครับนักกอล์ฟหญิงไทยที่กำลังดังมากตอนนี้เพราะว่าก็หลักการเดียวกันนะครับคือใจมีความสำคัญมากกับกีฬาเหล่านี้นะ ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหญิง

0: คำพูดคำเดียวคือไม่เป็นไรแต่ว่าเขาบุ๊กบอกกันแค่ในกลุ่มเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาดพลาดยังไงเพราะว่าก็มีอย่างเกม3เนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับเราทำเสียหลายลูกแต่ว่าไม่เป็นไรคำเดียวจบเกม4ชนะเดี๋ยวเป็นประหารผมคิดว่าทั้งหมดกีฬาทุกอย่างนะครับใจเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่แข่งขันมีสองฝ่ายตรงข้ามกันหรือว่าแข่งกับตัวเองเช่นกอล์ฟก็แข่งกับตัวเองนะก็ใจสำคัญมากที่สุดเลยถ้าผมก็เชียร์นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานที่กำลังเติบโตตอนนี้นะครับกีฬาทั้งสองอย่างคือบาสเกตบอลกับวอลเลย์บอลเนี่ยครับเป็นกีฬาที่เพิ่มความสูงให้ลูกท่านได้นะเมื่อเข้าก้าวสู่วัยโกสเปิร์10ขวบถึง17ขวบเป็นจังหวะที่กระดูกจะยาวยืดจากโกรทเพลทกระดูกงั้นถ้ามีแรงกระแทกที่พอดีแบบนี้ครับกระโดดขึ้นสูงสัก20ถึง30เซนติเมตรแล้วก็ตกมาแตะความสูงขนาดนี้ครับบาสเกตบอลกับวอลเลย์บอลเท่ากันเลยมาทำวิจัยการถ่ายกล้องเป็นที่กล้องความสูงนะครับปัจจุบันร่างกายกระดูกเด็กคนไทยก็จึงชอบมากความสูงที่โดนเราแล้วปฏิพื้นขนาดนี้ชอบมากกระตุ้นมากให้โกรทเจริญเติบโตถ้าต้องการให้ลูกท่านเติบโตที่มีคำถามมาถามผมเสมออยู่นั่นครับขอให้ชวนเล่นกีฬาพวกประเภทที่มีการกระโดดครับกระโดดขึ้นนิดนึงหน่อยไม่ได้รุนแรงขนาดยิมนาสติกอันนั้นมากเกินก็เป็นเปี้ยไปหน่อยแต่ว่าทางบาสเกตบอลที่เรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนนู้นกับปัจจุบันนี้เราพบว่าวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลชายก็ตามแต่นะครับช่วยลูกเราให้สูงขึ้นได้จริงๆด้วยนอกจากอาหารการกินนอกจากการนอนหลับที่เหมาะสมบวกกับการเล่นกีฬาที่มันมีการกระโดดอย่างนี้แหละครับพ่อแม่ครับเชิญครับ
1: น้ำหนักลงมาที่กระดูกอีกอันนึงที่อาศัยทั้งความมั่นใจและกำลังใจเนี่ยก็คือน้องเนเน่ครับไม่พูดถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้แบบเป็นลูกสาวระดับโลกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวของประเทศไทยลูกสาวระดับโลกเพราะว่าน้องเนเน่ก็มีเรียกว่าทักษะสูงส่งในเรื่องของกีตาร์นึกถึงเห็นน้องเนเน่แล้วนึกถึงคุณหมอสมศักดิ์ทุกทีเลยเวลาคุณหมอสมศักดิ์จะเดี่ยวจะ
2: ใช่ไอ้ความ
1: ผมต้องให้กำลังใจ
2: คุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงปัญญาที่เครียดมาก
1: ช่วยลุ้น
2: และส่งพลังเครียดมาถึง
1: เวลาโซโล่
2: เล่นผิดเล่นถูกหมด
1: แต่น้องเนเน่นี่สุดยอดนะครับทั้งสามสี่สาวเนี่ยจะเป็นเนเน่จะเป็นทีมวอลเล่จะเป็นอาร์ทยาที่ติคุณจีโน่เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ฝึกฝนอย่างหนักนะครับยังหนักห้องเนเน่ฝึกตั้งแต่เด็กน้อย7ขวบ10ขวบขึ้นเวทีเปิดหมวกหาเรียกว่าหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวจนเจอครอบครัวและตัวเองแล้วก็สามารถส่งตัวเองเข้าไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ทำให้ภาษาอังกฤษนี่สุดยอดนะหมอปัญญา
0: ใช่ครับ
1: พูดมาแบบฝรั่งฟังนี่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแล้วก็ซึ่งผมคิดว่าไม่เฉพาะน้องเนเน่นะคนอื่นทุกคนเนี่ยการฝึกภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแต่ต่อไปอาจจะมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรเติมมาเนี่ยก็จะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่จะต้องใช้สื่อสารต้องทำมาหากินต้องประกอบอาชีพต้องติดต่อกับคนต่างประเทศต่างแดนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนั้นอย่างน้อยภาษาอังกฤษต้องคล่องมากๆเลยนี่สำคัญมาก
2: อันนี้ผมอยากจะเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งคือแน่ๆเนี่ยได้ขึ้นไปบนบอร์ดเรียกบอร์ดอะไรที่นิวยอร์กใช่ไหม
1: ที่มีการก็อตทาเลนต
2: ์ไม่เอขึ้นโฆษณาขึ้นไป
1: ใน
2: บิลบอร์ดหรืออะไรหรือว่าที่การที่จะไปขึ้นตรงนั้นมันแพงมากนะมันต้องใช้เงินมหาศาลเลยนะแล้วเท่าที่ผมติดตามมาในระยะไม่นานมานี้มีเพียง2ดารา2คนเท่านั้นที่ได้ที่เป็นคนไทยนะที่ได้ขึ้นบอร์ดอันนี้คนแรกก็คือลิซ่าจำได้ไหมลิซ่าก็ขึ้น
1: ไปยังดังอยู
2: ่โอ้โหตอนนั้นขึ้นแหมก็ทุกคนแบบว่าไม่เคยมีอย่างนี้นะแล้วลิซ่าสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้แต่ไม่ทันจะลืมมันนั้นเลยก็เนเน่ก็มาขึ้นแล้วแล้วก็เมื่อเทียบไปแล้วเนเน่เนี่ยก็อายุน้อยกว่ามากแล้วก็การสนับสนุนก็น้อยกว่ามากคือไม่ได้ไปอยู่กับค่ายเกาหลีต้องอยู่ซ้อมกับเป็นคนกลุ่ม

0: กลุ่มหนึ่งแล้วก็ดังขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาแยกตัวอะไรเน้นๆมาเดี่ยวตลอดเลยเดี่ยวตั้งแต่เด็กที่ไปเปิดบวกเล่นมาจนกระทั่งมีขึ้นบนบอร์ดอันนี้นะและพาคนไทยหลายคนที่เชียร์ได้ขึ้นไปด้วยในจุดนั้นนะถ้าเราจะต้องรัฐบาลต้องลงทุนเพื่อที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยเนี่ยนะไม่ใช่คิดว่าเป็นไต้หวันนะเพราะเนกช่วยแก้ดีนะไทยแลนด์ไม่ใช่ไต้หวันนะ อันนี้นะโอ้ค่าใช้จ่ายแพงมากที่จะทำได้อย่างนั้นนะแล้วก็ยังไม่จบยังมีอันสุดท้ายนะไฟแนลอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีใครจะมาสู้กับเด็กคนนี้ได้เพราะว่าคนอื่นก็ร้องอย่างเดียวนะนี่ทั้งร้องทั้งเล่นทั้งแล้วก็มีจิตวิทยาสูงด้วยในการเรียกเสียงกรี๊ดเสียงอะไรทั้งหลายหรือว่าทำให้กรรมการไม่สามารถที่จะไม่กดปุ่มให้เราในจุดนี้แหละ
1: แล้วเนี่ยถ้าดูเรื่องเน้นน้องเนเน่เนี่ยชื่นชมแน่นอนเพราะมันระดับโลกนะระดับเมืองไทยเพลงสุนทรภพก็จะมีรายการ Golden Song ครับเพื่อนฟังครับเย็นนี้ก็มีนะครับ6โมงเย็นครับผมก็เชียร์น้องน้องสาวอายุ19ปีตอนนี้ครับ
2: อันนี้น้องหรือหลาน
1: น้องน้องแกเขาร้องเพลงเก่งมากเสียงดีมากแล้วก็ท่าทางโอเคเลยนะครับน้องอ่างเตาเตาว่าซองแดงเวลาตกจีนจีนก็จะให้สตางค์เราเข้าไปซื้อของเล่นกันนะครับที่น้องอ่างเตาท่านฟังลองเชียร์ดูสิครับกดรุ่นส่งนะครับ
0: ถ้ามีเวลาอยู่นี่ผมก็อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่ว่าสามหมอของเรานี่นะจัดรายการมา20กว่าปีแล้วใช่ไหมแต่ก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับเพราะว่ามีแฟนเขียนจดหมายมาว่าฟังแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นจริงๆก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีขึ้นจริงๆแล้วก็แต่ในเรื่องเกี่ยวกับที่เราว่าเรากล้าหาญเพียงพอที่จะคือไม่ใช่มืออาชีพแต่เรามาเล่นเพลงออกในรายการของเรา ด้วยว่าตอนนั้นคุณหมอไม่ทัดไม่สามารถที่จะหาแผ่นเพลง Imagine มาสักที ผมก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นเล่นเองเลยมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเอากีตาร์มาแล้วก็คุณหมอปัญญาบอกโอ้ยหมอสมศักดิ์นี่ร้ายอะไรแล้วพอเราเล่นปั๊บคุณหมอไปท่านร้องผมก็เล่นก็ปรากฏว่าหลังจากก็มีเสียงบอกให้เล่นไปเรื่อยๆและในที่สุดแล้วก็เล่นอยู่นานเลยมันยังมีควันหลงอยู่นะมีคนมาพูดให้ฟังว่าเนี่ยรายการของเราเนี่ยเล่นอย่างนั้นคราวที่แล้วคุณหมอไปท่านก็พูดว่าเพื่อนใช่ไหมมีคนหนึ่งที่ก็บอกอยากจะเรียกร้องให้กลับมาร้องใหม่ใช่ไหมทีนี้ของผมเนี่ยเป็นนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็เขาเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยเขามีคนติดตามเขา2-3 ล้านคนนะแต่เขาคงไม่อยากจะเปิดเผยชื่อ แล้วก็มีไลน์ส่วนตัวมาหาผมบอกว่าเนี่ยมันมีคนบอกว่าแน่ๆเล่นไม่เป็นเลย อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไปถามหลายคนแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะถามผมว่าคุณมาถามผมทำไมผมไม่ได้เป็นมืออาชีพคุณต้องไปถามพวกมืออาชีพเนี่ยเขาบอกว่าไงปะโถสามหมออารมณ์ดีเนี่ยมีใครทำได้อย่างสามหมอมั้งให้ความรู้แล้วยังมาเล่นกีตาร์แล้วก็มีคนขอเพลงด้วยแต่เขาติดตามอยู่นะเขารู้นะอย่าทำเป็นทำตัวว่าแล้วคุณต้องการผมเขาบอกต้องการฟังความคิดเห็นของผมนะผมว่าบางทีเขาอาจจะเป็นมืออาชีพในด้านเพลงพวกคลาสสิกหรือเป็นอาจารย์สอนกีตาร์สอนอะไรซึ่งมันก็มีวิธีการเรียนการสอนของเขาเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงแบบ Rock and Roll หรือเพลงแม้ตะป๊อปปูล่าอย่าง BG Beatles อะไรพวกนี้ไปดูประวัติสิครับเขาเล่นกีตาร์หัดเล่นเองนะตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เขียนโน้ตนะฮะพวกนี้แต่งออกมาร้องนั่นเลยแต่ที่เราเห็นโน้ตเนี่ยคือคนอื่นก็มาเขียนให้นะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะมีลีลาสำเนียงไม่เหมือนกันทีนี้คนนี้เขาอาจจะไม่ชอบสำเนียงแบบนี้เขาก็เลยว่าโอ้เล่นไม่เป็นแต่ผมบอกว่าถ้าค คุณลองสโลว์ให้ผมฟังเนี่ยสโลว์ให้ได้สักครึ่งหนึ่งของเด็กคนเนี้ยก่อนเรียนคุณดูนิ้วคุณก่อนเนี่ยยาวเพียงพอไหมก็เขาหัวเราะชอบใจนะคนถามก็บอกเดี๋ยวก็จะไปหาทีวีมาให้สัมภาษณ์ผมว่าโอ้ยอย่าดีกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่เบื่ออาชีพเราเล่นเพื่อสนุกสนานแบบครอบครัวใช่ไหมเรารู้อยู่ว่าเราเป็นใครนะกลับเพิ่มเติมตรงนี
2: ้โอเคก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อยู่สองข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละเป็นกิจกรรมน่าสนใจมากเสวนาประสาหมอนะครับกินอยู่เป็นนี้โรค NCD นะครับโรคนี้ก็มีหลายเรื่องที่ทำให้คนเราที่มีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยกลับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะสุขภาพมันเกินไปนะก็มีเรื่องไขมันเบาหวานความดันปวดลงพุงโรคหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายนะครับโรคร้ายต่างๆรวมอยู่ในโรค NCD เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนั้นถ้าอยากรู้เรื่องนี้ว่ากินอยู่เป็นหนีโรค NCD ได้อย่างไรก็ไปพบได้นะครับคุณหมอนิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอายุยืน longevity นะครับเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD ก็ต้องมาฟังนะครับที่ไหนอย่างไรก็จองไว้50ท่านแรกรับไปเลยนะครับของขวัญ limited premium นะก็จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ติดต่อได้ที่Line @thinking radio นะครับการกิจกรรมก็เกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมเบอร์ถนนรัชดาภิเษกอันนี้น่าฟังนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตเราจริงๆอีกเรื่องนึงก็เป็น PR เรื่องของชิงเต่านะครับชิงเต่าก็เป็นเมืองหนึ่งที่ประเทศจีนนะ
0: วิว
2: ที่สวยงามมากสวยงาม360องศานะครับก็ตื่นความคิดจัดทัวร์นะครับทริปชิงเต่า7วัน4คืนเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วเอไม่ทราบวันนี้หลังจากเราคุยไปแล้วอาจจะหมดก็ได้นะครับเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่และเป็นการพักผ่อนด้วยนะครับวันที่20ถึง26กันยายนนี้เตรียมให้พร้อมนะครับไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense นะ Hisense ก็เป็นแบรนด์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ของจีนที่ใหญ่นะครับแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงก็เป็นโอกาสที่นักธุรกิจจะได้ลงเจรจาธุรกิจกับบุคคลสำคัญของบริษัทใหญ่ๆนะครับดีลตรงต่อยอดจริงนะฮะไม่ใช่แค่ไปดูงานผ่านไปฟิวๆนะครับก็ระดับคนที่จะไปงานนี้ก็การรับรองต้องเป็น VVIP เท่านั้นครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินฟาสต์แทร็กนั่งจิบกาแฟใน VIP lounge นอนหรูระดับ5ดาวด้วยซ้ำนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็พาพวกท่านทั้งหลายนะครับที่สมัครไปร่วมทริปเนี่ยไปเยือนชิงเต่าเพราะถ้าท่านมีประสบการณ์ไปแล้วเป็น10ครั้งนะครับท่องเที่ยวจัดเต็มนะครับเต็มแม็กนะไปแต่ขอบฟ้าชั้นดิวชิงเต่า360องศาบนตึกชั้น81นะเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณนะครับ1400ปีแล้วก็จิบเครื่องดื่มที่มีฟองนุ่มๆระดับโลกของชิงเต่านะครับ20-26นี้ครับติดต่อไปที่ Line Official @thinkingradio นะครับ Line @thinkingradio ก็หาข้อมูลรายละเอียดจากที่นั่นแล้วก็ไปได้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2มีคุณแป้นมา1คลิปวันนี้คุณหมอจิรยศไม่ได้ส่งนะครับติดภารกิจสำคัญก็มีหนึ่งคลิปนะครับสักครู่หนึ่งครับ
3: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม 31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: พ่อก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
2: เข้ามาช่วงที่2รายการ3หมออารมณ์ดีนะครับวันนี้คุณแป้นก็มีคลิปมาให้เราได้ฟังเช่นเคยนะครับแฟนรายการของเรานี่ก็เป็นเรียกว่าแฟนเหนียวแน่นของคุณแป้นไม่เลวนะอาจจะคะแนนเสียงดีกว่าพวกเราสามหมอรวมกันอีกด้วยแล้วฟังครับ5นาทีจากแทมเบิร์ดครับ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะขอมาคุยต่อเรื่องการชะลอความชราของผู้สูงอายุนะคะต่อจากที่คุยไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องแรกที่จะพูดก็คือเรื่องอุปนิสัยประจำวันที่จะช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายเนี่ยไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะอันแรกก็คือเรื่องแรกก็คืองดสูบบุหรี่เพราะว่าคือการที่เราหยุดเอาสารเคมีที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะช่วยชะลอความชราภาพของร่างกายได้ที่เขาเรียกว่า biological aging นะคะการหยุดสูบบุหรี่เนี่ยจะช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์เนื้อเยื่อรวมทั้ง DNA ด้วยเรื่องที่สองก็คือออกกำลังให้สม่ำเสมอก็จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อกระดูกหัวใจแล้วก็ช่วยทำความสะอาดเซลล์ด้วยนะคะเรื่องที่สามก็คือการนอนหลับที่ดี good sleep นะไม่ใช่ว่านอนหลับเยอะอย่างเดียวแต่ต้องนอนหลับให้ดีด้วยนะคะเรื่องนี้หมอจิรยศก็พูดถึงอยู่บ่อยๆก็คงจะไม่ต้องมาอธิบายแล้วล่ะว่าไอ้การนอนหลับที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นยังไงแต่จะขอเสริมว่าการนอนหลับที่ดีเนี่ยมันเป็นการช่วยซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ความเครียดของเซลล์ได้แล้วก็จะช่วยให้จังหวะของร่างกายเนี่ยเรียกว่า body rhythm เนี่ยมันคงที่นะคะเรื่องที่4ก็คือการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันจะ เป็นการช่วยลดเขาเรียกการบวมในร่างกายของผู้สูงอายุที่เรียกว่าอีเดม่าเนี่ยนะคะ เป็นการบวมซึ่งเกิดจากน้ำถูกกักอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุก็คือเท้าบวมข้อเท้าบวมขาบวมอะไรพวกนี้นะคะแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมัน เขาก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การบริโภคนะคะหลายทั้งหลายก็บอกว่าอาหารควรจะเป็นอาหารพวกที่มาจากพืชผลไม้นะให้มากถ้าเป็นไขมันก็เป็นไขมันที่ดีแล้วก็ถ้าเป็นโปรตีนก็ให้เป็นโปรตีนสะอาดนะคะส่วน นอกเรื่องต่อจากเรื่องอุปนิสัยแล้วนะคะมาดูปัจจัยเรื่องของความที่มันเร่งความชราภาพนะคะปัจจัยอันแรกที่มันทำให้เราชราภาพเร็วนะก็อันแรกนี่คือความเครียดแน่นอนความเครียดตามด้วยการนอนหลับที่แบบแย่ๆนะ poor sleep เนี่ยมันจะทำให้บั่นทอนนะคะไอตัวที่ปกป้องโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียร์นะคะเรื่องที่สองก็คือการกินอาหารที่ผิดสุขลักษณะแล้วก็น้ำหนักเกินอันนี้มันจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบภายในอย่างต่อเนื่องคงทนด้วยเพราะว่ามันทำให้เกิดภาวะที่ว่าระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยมันถูกกดดันให้ใช้งานหนักจนเกิดความตึงเครียดนะทางสรีรวิทยาหรือที่เราเรียกว่า metabolic strain นะคะเรื่องที่3ปัจจัยที่3ก็คือการได้รับแสงอาทิตย์มากเกินไปโดยไม่มีสิ่งป้องกันคืออันนี้มันอาจจะขัดกับที่เราได้ยินมาเสมอว่าการรับแสงอาทิตย์เนี่ยจะช่วยเรื่องกระดูกเพราะว่าแสงอาทิตย์เป็นวิตามินดีที่ดีที่สุดในโลกแต่อย่างที่รู้กันละค่ะอะไรก็ตามถ้ามันมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้เพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันส่วนที่เสียของมันก็คือมันจะไปทำลายความยืดหยุ่นของผิวหนังพวกสกินคอลลาเจนทั้งหลายก็จะทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะสถานการณ์เช่นนี้พบได้เยอะเลยในออสเตรเลียเพราะเราเทียบดูผู้สูงอายุวัยเดียวกับเราเนี่ยจะผิวหนังเนี่ยจะเหี่ยวย่นมากกว่าเราแล้วก็จะมีริ้วรอยตีนกาบนใบหน้าเนี่ยมากกว่าเราและโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาเนี่ยจะพบได้เยอะมากเลยในคนออสซี่เพราะว่าตอนหนุ่มตอนสาวก็นิยมการอาบแดดแล้วก็ให้ผิวหนังเนี่ยมันสัมผัสแดดเต็มที่ในฤดูร้อนมันก็เป็นต้นเหตุให้เกิดมะเร็งผิวหนังตอนที่อายุเยอะนะคะนี่มาสรุปก็คือว่าความผิดพลาดทั้งหลายนะคะต้นเหตุทั้งหลายความผิดพลาดที่ทำให้ผู้สูงอายุอย่างเราเนี่ยบางคนเนี่ยแก่เร็วกว่าเท่ากว่าที่ควรจะเป็นข้อแรกก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกเรื่องการรับแสงอาทิตย์เนี่ยซึ่งมี UV มากเกินไปนะเพราะ UV โดยตรงจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นต้นเหตุมากกว่า 80% นี่ทำให้ใบหน้าเหี่ยวย่นแล้วก็แก่ก่อนวัยแล้วก็มันจะทำลายเส้นใยคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินซึ่งเป็นตัวที่สำคัญนะทำให้ผิวกระชับอ่อนนุ่มได้ยืดหยุ่นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องผิวหนังเหี่ยวย่นแล้วก็คือเรื่องของมะเร็งผิวหนังอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะข้อสรุปข้อที่สองก็คือว่าอุปนิสัยที่ไม่ดีอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องการรับแสงอาทิตย์ที่มากเกินไปเนี่ยนะคะอุปนิสัยไม่ดีอื่นๆที่จะทำให้ความชราภาพเกิดขึ้นทั้งที่เห็นได้ภายนอกแล้วก็ในภายในร่างกายก็มีอย่างที่พูดถึงตอนต้นเนี่ยปัจจัยของความชราเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นก็คือการสูบบุหรี่การนอนหลับที่ไม่ดีความเครียดสะสมเรื้อรังแล้วก็การบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปนะคะวันนี้ก็จะขอสรุปเรื่องสุดท้ายแล้วสรุปเรื่องความชราภาพทั้งหลายของผู้สูงอายุก็หวังว่าผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณมากคุณแป้นคุณปัญญาที่อารมณ์ดีตลอดคงจะไม่เครียดนะหายไปแล้วหนึ่งปัจจัยที่คุณแป้นบอกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้แก่ไม่นี่หน้าของปัญญาหน้าหนุ่มเรื่อยเลยผมชอบแซวตลอด
0: หล่อมากครับไม่เห็นใครหล่อแต่เรียกกับอายุนะต้องดูอายุเพราะอายุเยอะเหลือเกิน
2: ไม่บอกว่าเยอะมากก็ได
0: ้อยากกันเล่นนะเชิญคุณหมอปัญญาครับเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้นะ ผมได้ความรู้จากหมอปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะในรายการสามหมออารมณ์ดีแล้วก็พ่อลูกอ่ะเยอะมากเลยแล้วถ้าใครติดตามมารับรองว่าเรากลับได้ป้องกันตัวเองไปแล้วตอนนี้เรามาฟังโค้ชใหญ่ของเราสรุปอีกทีนะว่าจะเล่นกับจีนยังไงวอลเล่วันนี
2: ้มาแล้วกันไปเรื่องวอลเล่ซะละ
0: คุณปัญญา
1: ครับก็ผมคิดว่าเสริมจากคุณแป้นพูดนะท่านฟังครับอยู่เมืองไทยอ่ะมันได้เป็นแดนที่อากาศร้อนครับเพราะฉะนั้นชนชาติไทยของพันเราเนี่ยมันก็จะรับความภูมิคุ้มกันในการกัดที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยเอาไว้อย่างดีเลิศผมคุยกับคุณหมอผิวหนังที่รามาธิบดีหลายคนเลยนะก็ถามว่าเมลาโทนินคือมะเร็งของผิวหนังตัวหนึ่งที่พบบ่อยไหมครับเนี่ยโอ้ไม่ค่อยบ่อยหรอกค่ะนะร้านมีครั้งหนึ่งที่มันจะรุนแรงเกินที่เราจะรักษาได้ส่วนใหญ่แล้วก็มาชัดเจนถ้าจะมีจริงๆเราก็จะตัดออกได้ก่อนเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าคนต่างชาติที่อยู่เมืองที่ก็จะไม่ค่อยมีความพร้อมของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเซลล์ผิวหนังพวกนี้ก็จึงเป็นได้บ่อยก็จึงเขาไม่มีการแวร์เตือนกันว่าจะต้องระวังเรื่องแสงแดดแต่คนไทยอยู่กับแดดมาตลอดครับถึงแม้จะไม่ไปรับแดดโดยตรงนะแต่มันก็มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้พบบ่อยนักถึงแม้จะมีก็ตามแต่นะครับตัวอย่างวิตามินดีที่พบว่ามันอาจจะเยอะเกินไปเนี่ยในเมืองไทยแปลกมากเลยคนไทยครับเราวัดจากประชาชนคนไทยค่าเฉลี่ยเป็นหมื่นคนนะว่าเจาะเลือดเช็คกันดูเลยให้ชัดๆเลยว่าเป็นยังไงปรากฏว่าผิวหนังมนุษย์เนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะของคนไทยของคนที่อยู่ในเมืองที่ร้อนดีแดดจ้านี่ครับกักไว้เลยว่าวิตามินดีจะสร้างจากผิวหนัง 80% เรื่องนี้เมื่อไหร่ก็จะปล่อยให้มันสลายไปเลยนะครับไม่ปล่อยให้มันมีสะสมอยู่ได้เยอะมากเกินไปก็แปลว่าโอกาสที่เราจะมีวิตามินดีเยอะเกินไปสำหรับคนที่อยู่ในเมืองแสงแดดเนี่ยยากมากมีแต่น้อยไปเพราะว่าเราทาครีมกันแดดครีมกันผิวพรรณเพราะว่าเราผิวเราสวยก็ไปทาตามหน้าตามเหนียงอะไรพวกนี้โอ้ยท่านต้องแบบเหนียงไม่เหนียงก็พวกนี้ครับคือสิ่งที่เป็นปัญหาว่าเราไปทายากันแดดมากเกินไปด้วยสำหรับคนไทยนะปัจจุบันเนี้ยเพราะแฟชั่นมันแนะนำว่าคนผิวคล้ำๆไม่สวยถ้าเราสวยๆขาวๆตีๆแบบกระดามแบบของหลายประเทศที่เขาแนะนำกันนะครับแต่เราคิดว่าเราอยู่ในเมืองไทยก็คงจะโดนแดดบ้างออกกำลังกายบ้างเช่นออกกำลังกายตอนที่เช้าๆเลยก่อน8โมงเช้าหลัง5โมงเย็นนะครับเป็นแดดที่อ่อนลงมากแต่ให้วิตามินดีกับร่างกายเราพอสมควรนะครับอันนี้คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีอย่ากังวลนะครับเทียบกันระหว่างชาติต่อชาติไม่ได้ครับเพราะค่าของแต่ละคนแต่ละชาติตั้งนานแตกต่างกันก็ยิ่งมะเร็งของผิวหนังก็มาแตกต่างกันด้วยเพราะแต่ละชาติก็มีความคุ้มกันที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับ
2: เติมๆของคุณหมอปัญญาให้นิดนึงนะครับ
1: ครับ
2: มาภูมิคุ้มกันที่ว่านี่ก็คือเซลล์ชนิดนึงที่เรียกว่าเมลาโทนินเซลล์นะเมลาโทนินเซลล์นี่ก็เป็นเซลล์สีน้ำตาลบางคนก็น้ำตาลเข้มจนกระทั่งดำก็แน่นอนคนที่ชุดเชื้อชาติที่มีเมลานินเซลล์เยอะเรียกว่าเมลาโนไซต์เนี่ยนะเยอะก็เป็นกลุ่มพวกแอฟริกันทั้งหลายนิโกรทั้งหลายนะครับพวกนี้ก็มีการปกป้องผิวของตัวเองได้ดีจากแสงแดดอันนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งนะส่วนสำหรับคนไทยคนจีนคนเอเชียเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ฝรั่งเรียกว่าพวกผิวเหลืองสีเหลืองจริงๆก็ออกน้ำตาลบ้างอะไรบ้างเหลืองน้อยเหลืองมากเหลืองเข้มน้ำตาลบ้างเราก็มีเมลาโนไซต์ที่ค่อนข้างเยอะกว่าฝรั่งเยอะนี่อันนี้ปัจจัยที่หนึ่งก็คือเชื้อชาตินี่ถ้าไปดูกลุ่มของยุโรปทางเหนือนะทางเหนือพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยโอ้ยขาวไปหมดเลยคิ้วก็ขาวผมก็ขาวผิวก็ขาวนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติที่เขาอยู่มานับเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนปีเนี่ยเขาเจอแดดน้อยมากไม่เหมือนกับทางแอฟริกันนะที่เจอแดดเยอะทีนี้ปัจจัยที่สองก็คือพื้นที่ของออสเตรเลียเกาะใต้นะฮะเกาะของออสเตรเลียเนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีรูโหว่ของโอโซนใหญ่มากนะครับรูโหว่ของโอโซนใหญ่มากรูโหว่ของโอโซนเนี่ยโอโซนเขามีประโยชน์ในการที่จะปกป้องเป็นเหมือนรองนะฮะตัวกรองแสง UV ทีนี้ถ้า โอโซนแลหรือว่าชั้นของโอโซนมันโวแสงยูวีก็ลงเต็มสิครับคราวนี
1: ้
2: พอลงเต็มปุ๊บออสเตรเลียก็เลยเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนการเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาเนี่ยสูงมากกว่าชนชาติอื่นเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงผิวรักษาป้องกัน UV มีมาขายมากมายเลยที่ออสเตรเลียนะครับเป็นแหล่งผลิตถ้าอยากจะซื้อของดีราคาถูกก็ของออสเตรเลียนะครับ มีเยอะนะฮะสมัยก่อนนี้ก็ฝากซื้อกันอุตลุดเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการผลิตยาพวกนี้ก็เจริญก้าวหน้าไปทั่วโลกนะครับเมืองไทยก็ผลิตเองได้เยอะหลายยี่ห้อแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยออสเตรเลียจะผลิตเยอะทีนี้ย้อนก่อนที่จะไปต่อนะครับก็ขอเรียนท่านฟังนะครับตอนนี้มีช่วงเวลาที่ท่านสามารถที่ถามคำถามเข้ามาเป็นสดๆในรายการเราได้นะครับประมาณ10นาทีหมายเลข022481657 022481657และ SMS 4689933สามารถเข้ามาได้นะครับ
0: ขอเพิ่มเติมนิดนึง
2: ครับ
0: เพิ่มเติมนิดนึงถามอยากถามหมอปัญญาเหมือนกันว่าท่านให้ความรู้คนไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางอย่างเนี่ยคนได้ประสบการณ์สิ่งที่เป็นอันตรายไปแล้วอย่างเช่นก็สูบบุหรี่ไว้ตั้งนานแล้วก็เพิ่งมาฟังรายการว่าอย่างเงี้ยก็ดื่มเหล้ามาตั้งนานแล้วแล้วก็สมัยนี้นะจะเห็นว่ามีการโฆษณามีการกีฬาหลายๆอย่างเนี่ยที่ทำให้การดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเป็นเรื่องที่เหมือนกับดื่มน้ำแล้วก็สุภาพสตรีก็มาดื่มกันเยอะมากเลยเด็กก็มานั่นมากเนี่ยมันแล้วอย่างยกตัวอย่างเพื่อนผมหลายคนเนี่ยก็เขาต้องสูบบุหรี่ต้องกินเหล้าเอ๊ะไม่เห็นก็เป็นอะไรแต่พอมาถึงอายุหนึ่งนี่นะเป็นมะเร็งสมองไปซะแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งการศึกษาเขาบอกอยู่ว่ามันมีความสัมพันธ์เรื่องของแอลกอฮอล์กับเรื่องของมะเร็งบุหรี่นะมีแน่นอนเนี่ยแต่อย่างนี้จะทำยังไงครับท่านปัญญา
1: คือหน้าที่เราคือลดชะลอสิ่งที่จะมาเร้าให้เกิดตัวร้ายกับร่างกายเรานะครับถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆถึงแม้อายุมากก็ตามแต่นะครับมันก็จะเป็นโอกาสเป็นสูงหน้าที่เราคือชะลอมันลงพอมีความรู้แล้วเราต้องลดลงเพื่อลดความเสี่ยงลงตามไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอวิทัศน์พูดสักครู่นี้นะครับถ้าเราสามารถจะชะลอสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นเราจะพูดเรื่องแสง UV ที่เยอะเกินไปบุหรี่ก็เล่าว่าเป็นชั้นได้ชั้นนั้นนะครับแต่บุหรี่นี่ร้ายแรงมากเพราะไปทั่วร่างกายเลยขนาดว่าสูบเข้าทางปอดแท้ๆท่านฟังครับแต่มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะคือฉี่นะฮะเหตุเป็นเพราะว่าบุหรี่เป็นเหตุเบอร์หนึ่งการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะใครจะเชื่อครับก็ไม่ได้สูบเข้าทางกระเพาะปัสสาวะเลยนะมันเข้าทางปอดนั่นแท้บุหรี่นะแต่มันเป็นมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะเป็นเหตุสำคัญมากกันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่านิโคตินที่ถูกสกัดไม่หมดกลายเป็นสารที่เป็นอนุมูลอิสระไปค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะช่วงรอการฉี่2 3ชั่วโมงแต่ละครั้งแต่กระตุ้นให้เกิด irritation แล้วก็เกิดมะเร็งของเยื่อบุในกระเพาะปัสสาวะได้เยอะที่สุดนะครับ
0: อีเรื่องชะลอนี่นะก็เห็นชะลอแต่สิ่งที่ดีๆคืออย่างเช่นที่คุณหมอเมธัศน์ก็รณรงค์เรื่องผักดันจนกระทั่งใส่หมวกกันน็อกกันขึ้นไปเรื่อยๆนะ70 80 90จะเป็น 100% เดี๋ยวนี้ไปดูสิโอ้โหไม่ใส่กันเต็มไปหมดเลยนะจนกระทั่งมีฝรั่งคนนึงอ่ะเขารักเมืองไทยมากเขาซื้อลงทุนซื้อหมวกกันน็อกด้วยเงินตัวเองอ่ะแล้วมาแจกมาไล่แจกคิดดูกันแล้วกันแล้วก็เรื่องเหล้าเบียร์นี่นะไม่มีทีท่าว่าจะลดแล้วครับเพิ่มเอายิ่งถ้ามีถ่ายทอดอะไรเนี่ยโอ้สนุกกันใหญ่เลยแต่ก็อย่างว่านะคนก็อยากจะมีความสุขอะแต่ควรที่จะคิดถึงอนาคตด้วยว่าจะเป็นอะไรตามมาทีหลังครับมีใครถามอะไรไหมครับ
2: ยังไม่มีนะครับ
1: ไม่มีครับ
0: ครับไม่มีใครถามขอแดชบอร์ดนิดนึงนะความจริงแดชบอร์ดหมอระบาดเนี่ยผมก็สนใจเรื่องภัยธรรมชาติที่ว่ามัน climate change หรือว่าโลกร้อนมากขึ้นจากการที่มีที่เราใช้ฟอสซิลเป็นพลังงานเนี่ยเผามันเข้าไปแล้วก็ม อีการเตือนเยอะแยะหมดแม้กระทั่งตอนนั้นนะรองนายกอัลกอร์นะถึงขั้นไม่ทำงานอะไรนอกจากเดินทางไปพูดทั่วโลกเลยว่าโลกร้อนต้องทำอะไรตั้งกี่ปีมาแล้ววะนะแต่ว่ามันก็มีคนนะทั้งเป็นผู้นำด้วยนะเขาไม่ยอมเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่ในปาวที่นั่นเลยนะครับคุณมีสายครับเชิญ
2: คำครับสวัสดีครับ
13: ฮัลโหล
2: คุณครับสวัสดีครับ
13: หมอโรงพยาบาลครับ
2: ครับครับเชิญเลยครับ
13: จะเล่าประสบการณ์เฉียดตายกับ NCD
1: โอ้ครับครับดีครับ
13: ด้วยความที่ดื้อแล้วก็ไม่สำเนียกกินหวานกินมันค่อนข้างอันตรายแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรนะคิดอยู่แค่นี้จนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนก็เกิดอาการแน่นหน้าอกว่าเอ๊ะแปลกมันไม่ใช่ปกติก็เลยให้ลูกสาวรีบพาไปหาหมอก็เจอเลยว่าหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็น้ำท่วมปอดแล้วก็ไตรั่วแล้วก็เจอน้ำตาล370
2: โอ
13: ้มากแต่แล้วก็อ่ะทำบอลลูนไปได้เส้นหนึ่งหรือสองเส้นก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลมานะครับก็รู้ตัวสำเนียกแล้วอันนี้ก็ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งไปหาหมอเพื่อทำลูกที่สองเนี่ยก็เช็คเลือดคือด้วยความที่ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทำให้น้ำตาลลงมาเหลือ109
0: ดีมากเลยดีมาก
13: ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากแล้วก็ค่าไตหมอบอกว่าขึ้นไป100กว่า
1: โอ
13: ้ก็คราวนี้ LCD เนี่ยไอ้ LDL เนี่ยคุณหมอบอกมันยังไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรได้370ลงมา109กับค่าไต100กว่าก็ถือว่าเป็นบุญเพราะนั้นณปัจจุบันเนี่ยผ่านมาได้เดือนกว่าๆเนี่ยก็ยังปฏิบัติตัวอยู่นะครับ
2: คร
13: ับ ก็อยากจะฝากทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยอย่าทำตัวให้ประมาทจนชีวิตต้องอยู่ในจุดนั้นมันไม่สนุกเลยนะฮะมันไม่สนุกถึงแม้จะรอดตายมาได้ผมแค่โชคดีเท่านั้นเองไม่งั้นก็อาจจะเป็นอย่างคุณเลอาการเดียวกัน
2: เอแมคโดนัลด
13: ์ผมแค่โชคดีเพราะนั้นนะครับทุกท่านที่ได้ฟังอยู่อย่าประมาทตัดหวานไปได้เลยนี่ขนาดผมไม่มีน้ำตาลติดบ้านเลยนะผมไม่กินหวานที่บ้านเลยแต่ไปกินหวานนอกบ้านไงประมาณนะครับคราวนี้ผมมีคำถาม
2: ครับ
13: คือเรื่องของไขมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยผมก็พอเข้าใจได้อยู่ผมก็อายุ65แล้วนะ
2: ครับ
13: คราวนี้ผมก็เรียนถามคุณหมอที่รักษาคุณหมอบอกว่าให้เปลี่ยน mindset ในสมองให้หมดคำว่าไขมันเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันมีไขมันอ้วนกับไขมันอุดตันอันนี้คือผมไม่ใช่หมอ ผมก็ไม่ทราบว่าคุณหมอพูดจริงหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าอยากกินของมันของทอดไก่ KFC กินไปเลยไม่เป็นไร เพราะนั้นมันเป็นไขมันอ้วนแต่พวกไข่เนี่ยงดไปเลยมันก็ผมว่าแปลกๆเพราะนั้นขอเรียนถามคุณหมอตอบคำถามมีให้ผมสักนิดว่าตกลง KFC กินได้ไหมผมก็งงๆอยู่ แล้วก็ไข่เนี่ยต้องงดไปเลยหรือเปล่าแต่ถ้าที่ผมติดตามทางความรู้ต่างๆเนี่ยตกไข่กินได้กินไข่ต้มแต่ก็ยัง KFC ก็ไม่กล้ากินบอกตามตรงนะครับก็ขอความรู้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรอฟังตามรายการนะครับ
2: คร
13: ับขอบคุณมากครับจะรอฟังคำตอบครับ
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาเหลือ2-3 นาทีของหมอปัญญาท่านเดียวก่อนละกัน
1: กรณีของไข่นะครับคุณท็อปครับปกติแล้วไข่นี่ครับถ้าเกิดเราทานเป็นไข่ต้มดีที่สุดเพราะว่า1ไข่ต้ม1อัน1ไข่1ไข่เนี่ย
2: 1ฟอง
1: 70แคลอรี่ที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวร้ายในร่างกายเรานะครับวันนึงเราถึงเชียร์ให้คนไทยอายุ60กว่า50กว่าแถวนี้ครับประมาณการกลางคนนะครับรับไข่วันละ1ลูกจะเป็นไข่ต้มเป็นหลักใหญ่เหตุผลว่าถ้าคุณเอาไข่ต้มมาวัดแคลอรี่ดูที่จะเปลี่ยนไปเป็นตัวร้ายร่างกายคุณต่อไปมี70แคลอรี่แต่ถ้าเอาไข่มาทำเป็นไข่ดาวนะครับ
2: โอ
1: ้ไข่ดาว
2: หลายร้อย
1: นะฮะคือจะเป็น160แคลอรี่จาก70เฉยๆนะครับแล้วจ จากไขมันที่เราทอดเนี่ยนะครับมันซึมไปในเนื้อไข่ขาว
2: มัน
1: ก็เป็นแค่มันเป็นกระถางเอาใหม่เลยครับไปทำไข่เจียวไข่ลูกเดียว70แคลอรี่ทำไข่ดาวเป็น160แคลอรี่ทำไข่เจียว230แคลอรี่ก็ทันทีเลยไข่เจียวที่เราอร่อยอร่อยกันที่ว่าอร่อยมาก
2: อร่อยอร่อยอร่อย
1: จาก70กลายเป็น230ซึ่งผมคิดว่ามันเกิดจากน้ำมันแท้ๆเลยที่ทอดในกระทะนั่นแหละครับดังการที่เรากินถ้าแกอย่างคุณคุณทอมเนี่ยผมก็เชียร์ว่ากินพวกไข่ต้มนะไข่ลูกเขยก็ได้อะได้มีชื่อเสียงหน่อยว่าเออเราเป็นลูกเขยเขาลูกเขยของบ้านของภรรยาเรานะครับ
2: รู้ได้ไงว่าก็เป็นเขยแล้วตอนนี้คำถามของคุณทอมบอกว่าแล้วไอ้ไขมันอ้วนกับไขมันไม่อ้วนแต่ว่าอุดตันเนี่ยเออมันหมายถึงยังไง
1: ไอ้ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเรามีลักษณะของเส้นเลือดเป็นอย่างไรนะครับท่านฟังครับไขมันก็คล้ายกันนะครับมีไขมัน HDL LDL ตัวร้ายตัวดีอย่างที่เราพูดถึง HDL ก็คือตัวที่มันไปช่วยชะล้างผิวด้านในหลอดเลือดที่มีการติดตันที่ตรงนี้แหละครับเป็นเหมือนกับคนที่ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไขมันตัวร้าย LDL ก็เหมือนกับตัวที่บาดทาวไขมันไปพอกติดกับผิวหนังผิวด้านในของเส้นเลือดคุณก็แปลว่าสองตัวนี้มีแอคชั่นคนละแบบกันนะครับเราอย่าให้มีไขมันตัวร้ายเยอะเกินไปก็จะไม่มีใครพาไขมันไปพอกติดกันในแต่ทุกคนต้องถูกทำบอลลูนไปสองเส้นแล้วตอนนี้นะอีกเลยเส้นหนึ่งนะก็อย่าให้มันไปพอกให้มี HDL มากกว่า HDL เพิ่มยากครับแต่ตัวที่เพิ่ม HDL ได้ชัดที่สุดสัญญาได้ก็คือออกกำลังกายที่มันเหมาะสมกับวัยคุณครับ65ปีตอนนี้ครับไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปวิ่งครับเอาแค่เดินถ้าคุณเก่งมากก็เดินสลับวิ่งสักพักนึงแล้วก็เดินบ้างสับไปสับมาให้สบายเทสโดยการใช้ท็อปเทสพูดกับตัวเองเป็นประโยคยาวเช่นวันนี้อากาศดีจริงนะถ้าพูดเป็นฟังรู้เรื่องก็โอเคถ้ามันพูดแล้วกับฟังไม่รู้เรื่อง
2: เวลาครับ
1: เยอะเกินไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเชิญนะครับ
0: ผมฝากนิดหนึ่งนะตอนนี้โควิดกำลังมาแรงนะครับจะเป็นแสนแล้วครับการป่วยของคนโปรดระวังด้วยนะครับ
2: ครับสัปดาห์หน้าอาจจะคุยกันต่อนะเรื่องไขมันนะครับสามมออารมณ์ดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอาไขมันมาคุยกันนะครับวันนี้กลับลาไปก่อนครับนายทัศน์สำเสนครับ
0: นายแพทย์สมศักดิ์วัชรศรีครับ
1: หมอปัญญาไข่มุกครับ
2: สวัสดีครับ
3: สามมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกกต.โต้ข่าวลือล็อกเป้าคดีหัวสว10คนไม่จริงไม่มีการกำหนดจำนวนนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวที่กกต.เตรียมลงมติจะเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสว.เพียงแค่10คนว่าที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นไปเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาและกกต.ทั้ง7คนจะนัดลงมติพร้อมกันในวันที่14กันยายนซึ่งการเว้นระยะเวลาเนื่องจากมีบางประเด็นต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งการลงมติจะต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบยืนยันว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะชี้มูลกี่คนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนยืนยันว่า14กันยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะลงมติสำนวนคดีหัวสว.โดยเมื่อลงมติเสร็จแล้วจะทำคำวินิจฉัยต่อไปไม่มีการเลื่อนแน่นอนจากนั้นจะมีการนำมติดังกล่าวมาประมวลแล้วทำเป็นคำวินิจฉัยก่อนจะดำเนินการตามที่ได้วินิจฉัยไว้เช่นส่งหรือไม่ส่งให้ศาลพิจารณาต่อและต้องดำเนินคดีกับใครบ้างดังนั้นต้องรอดูผลการลงมติจากกกต14กันยายนนี้เปิดประเด็นครม.สัญจรชายแดนใต้จัดเวิร์กช็อประดมสมอง4มิติในวันที่30สิงหาคมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาเพื่อสรุปผลการระดมความคิดและพิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569วันที่1กันยายนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น171คนประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางภาครัฐในพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยแบ่งการหารือเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.อาทิด้านเศรษฐกิจโดยมีข้อเสนอสำคัญในการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกด้านสังคมมุ่งผลักดันนโยบายซีโร่ drop out เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมนอกจากนี้ยังผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียการจัดตั้งการตรวจอัจฉริยะในด้านภัยพิบัติมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากข้อสรุปทั้งหมดจากทั้ง4มิติจะถูกนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายในการประชุมครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมเวเนซุเอลาทำข้อตกลงพลังงานกับสหรัฐนาน25ปีเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐจะมีผลบังคับใช้นาน25ปีโดยมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบให้ได้ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันพร้อมทั้งเป็นการรักษาอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตนเองโรดิเกสได้กล่าวได้ว่าด้วยการลงนามข้อตกลงสำคัญอื่นๆกับบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นเชฟรอนเรปซอลอินิเชล BP และอื่นๆเวเนซุเอลาต้องการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติที่สำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาปิโตรเคมีจึงถือเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้รวมถึงช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด
5: บ็อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14:09ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเต็มชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงถึงบ่าย4 โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปีจื้อจีไปชาญไปเซินก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับตาของตัวเองนะครับก็ลบ2 ปัจจัยนี้ได้ก็ลบชนะทุกสนามลบแล้วครับนะครับก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะแล้วก็ชีวิตเราก็มันแหมโลกนี้มีการภัยธรรมชาติต่างๆก็มันก็มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะอย่างเหตุการณ์ในเนปาลนะฮะในทิเบตในหลายพื้นที่นะฮะที่ประเทศจีนที่เกิดกาเซียนถล่มเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะฮะที่แต่เราไม่มีอะไรบันทึกจดจำได้นะแต่ปัจจุบันเนี้ยมีกล้องมีอะไรต่ออะไรนะเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามาในชีวิตของเราที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับทำให้เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นบางเรื่องราวที่มีคนพูดประมาณการหรืออะไรไปเองอาจจะผิดพลาดไปนะฮะนักวิชาการรุ่นทางด้านด้านเนี้ยด้านภูมิอากาศด้านอะไรต่างๆอาจจะวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรผิดไปก็เป็นไปมากนะครับแล้วเราก็พยายามใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยโดยเฉพาะทั้งยิ่งอย่างยิ่งเรื่องใช้เรื่อง data center เนี่ยนะฮะมาใช้ค่อนข้างจะมากนะฮะในอดีตผมก็โชคดีนะได้มีโอกาสผมคิดว่าเป็นคนแรกๆเลยนะที่ไปได้ดูไอ้ data center เนี่ยโอ้โหหลาย10 ปีก่อนนู้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะฮะก็อันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรนะฮะแต่หลายเรื่องราวเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่แหมต้องมีการแข่งขันอะไรกันก็ต้องเยอะๆนะบางทีถ้าเอาการเมืองมาใช้เนี่ยมันทำให้เกิดการแข่งขันกันผมดีใจอย่างนะฮะโอวี่มันเดลคนที่เป็นกรรมการตัดสิน AGT นะฮะอเมริกาก็ซาเลน2026เนี่ยนะฮะปีนี้ที่เรียกว่าเป็นพ่อยกให้กับน้องเนเน่รอยัลของเราเนี่ยเขาประกาศเลยนะให้สัมภาษณ์ทางวิทยุนะที่ของดิสนีย์เนี่ยนะฮะบอกคุณบ๊อบบี้ว่าเอ้ยผมเนี่ยชอบเทคโนโลยีนะโหคนอายุ70บอกเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเชื่อมั่นใน AI นี่ผมประทับใจตรงนี้เขาบอกว่าช่วยได้มากเลยคือสามารถช่วยทำให้เขาสื่อสารภาษาต่างๆได้รู้เรื่องได้รวดเร็วนะแล้วเขาก็ดูอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะในขณะที่นักจัดรายการวิทยุของอเมริกาเนี่ยยังมงมงาหลายังทำแต่วิทยุก็ยังไม่รู้เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะว่าของเนเน่รอยัลนะไปไกลถึง2-3 ล้านวิวแล้วเนี่ยเขายังไม่200 ล้านวิวเนี่ยก็ยังไม่รู้นะเขาก็ยังตกใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีคนที่สามารถตามเทคโนโลยีเหล่านี้ทันด้วยในสหรัฐอเมริกานะก็ดีใจนะฮะว่ายังมีคนอายุ70อย่างโทวี่มันเดลเนี่ยก็ยังตามทันแต่สิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือหลายคนจะสังเกตเห็นนะครับมีข่าวว่าทางทีมงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ไม่ใช่ทีมงานครับโทษครับทางบิลเกตนะฮะทางของ Microsoft เนี่ยต้องการจะเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อจะคุยเรื่อง AI ทำไมบิลเกตถึงจะต้องเข้าไปคุยเรื่อง AI เรื่องกับท่านประธานาธิบดีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนเลยทีเดียวมาคุยเรื่องนี้ลึกๆเบื้องหลังกันกับอาจารย์สมภพมานางสันดีกว่านะครับสวัสดีครับอาจารย์พบครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทำไมอยู่ดีคืนวันดีคืนดีบิลเกตถึงมีความต้องการอยากจะพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคุยเรื่อง AI มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวคราวที่คือหาไปทั่วโลกถูกโค้ดไปทั่วโลกนะ
0: คร
1: ับชนิดที่นานๆจะเกิดขึ้นแบบนี้ทีนะ
0: ครับ
1: ก็คือบทความของบิลเกตซึ่งมีความยาวเกือบ 6,000 ตัวอักษรนะก็ถือว่าเป็นบทความที่ยาวมากนะครับนะและรวมตลอดถึงการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะก็ได้มีการวิพากษ์ AI นะอย่างเปิดอกพอสมควรนะว่า AI นั่นเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันจะเป็นตัวแปรที่มีทั้งคุณอเนกและโทษมหันต์ในขณะเดียวกันนะนั่นคือสิ่งที่บิลเกตเขาได้ประเมินเอาไว้นะก็บอก AI เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การสร้างความเท่าเทียมกัน ็คือเป็น the greatest equalizer เท่าที่มนุษยชาติเคยประดิษฐ์มาก่อนได้นะครับมันจะถ้ามันใช้ไปในทางด้านบวกแล้วเนี่ยมันจะสร้างก็คือ equal นะครับก็คือโอกาส
0: ความเท่าเทียม
1: AI ต่างๆหลายนี่นะฮะนะครับที่ทำให้มนุษยชาติได้ประโยชน์แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็อะไรครับมันเป็น the worst sort injustice แปลว่าอะไรครับคุณดูครับ
0: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรฮะ
1: มันก็จะเป็นแหล่งที่นำไปสู่ความไม่ยุติธรร
0: ม
1: อย่างเลวร้ายที่สุดที่มนุษย์เคยเจอมาเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะนั่นคือความเห็นต่อพัฒนาการของ AI นะซึ่งตอนนี้มันก็พัฒนาไปอย่างมากอย่างรวดเร็วนี่นะครับนะการนั่นคือสิ่งที่เป็นความเห็นของบิลเกตล่ะนะครับว่ามันเหมือนดาบสองคมนะแล้วก็คมมากๆทั้งสองคมเลยนะครับทั้งคมที่เป็นประโยชน์เยอะๆนะฮะสามารถสร้างประโยชน์สร้างอะไรได้รวบมีคุณอนันต์และโทษมหันต์ในขนาดเดียวกันนะครับ
0: พูด
1: นะ
0: พูดคล้ายกับเฮนรี่คิสซินเจอร์เมื่อก่อนนั้นเลยนะแต่ท่านพูดถึงเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับ
1: ครับขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยเป็นขบวนใน human history เนี่ยในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยมันไม่คีช่วงไหนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยที่มันจะเต็มไปด้วยความเชี่ยวกราดเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงเหมือนในยุคนี้นะก็คือช่วง5ปี10ปีข้างหน้านี่นะจะมีความเชี่ยวกราดเนี่ยอย่างมากมายอย่างชนิดที่มนุษยชาติเนี่ยไม่เคยผ่านพบมาก่อนนะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้วิจารณ์ต่อไปครับก็บอกในปัจจุบันเนี่ยรูปธรรมมันปรากฏออกมาเห็นอย่างชัดเจนว่าบรรดาผู้นำทั้งหลายบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทั้งลีดเดอร์ทั้งเอ็กซ์เพิร์ทนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยนะฮะนะครับยังไม่ได้มีการเผชิญหน้ากับความท้าทายของAI เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพและยังไม่ได้ตระหนักนึกด้วยนะครับแล้วไม่มีแผนการที่จะบริหารจัดการนะครับไอ้คมด้านลบของ AI ไอ้ด้านบวกเนี่ยก็โอเคละก็แน่นอนนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: นั่นคือสิ่งที่เป็นความเห็นของบิลเกตนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยบิลเกตออกมานะครับออกมาเรียกว่ามีบทบาทนำในเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้แสดงความเห็นอะไรต่างไว้หลากหลายประการนะว่าถ้าต้องการจะคูณ AI ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นประโยชน์ทางด้านบวกเพิ่มมากขึ้นลดผลกระทบด้านลบให้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องทำไงครับข้อเสนอหลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะตัวอย่างเช่นครับเขาบอกว่าเขาเสนอ3ทางออกหลักๆนะฮะในเรื่องของการเกิดขึ้นของยุค AIนะครับซึ่งตอนนี้มันมาถึงยุค Agentic AI แล้วต่อไปมันก็จะเป็นนะครับ Physical AI นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีคำว่า Super Intelligent เนี่ยตามมาอย่างต่อเนื่องใช่มั้ยครับนะฉะนั้นในบทความร่วม 6,000 คำของเขานี่นะฮะนะครับเขาก็ได้เสนอทางออกไว้ว่าถ้าต้องการให้มีความสงบสุขสังคมนะฮะหรือว่าการลดผลกระทบด้านลบเนี่ยก็ต้องทำอย่างน้อยใน 3-4 เรื่องเรื่องแรกเลยครับคุณต้องเก็บภาษีท็อกเค็นของ AI และหุ่นยนต์นะไอ้ท็อกเค็นเนี่ยท็อกเค็นมันแปลว่าอะไรครับ

0: ว่ามันมีทั้งคนได้ประโยชน์แล้วก็คนได้เสียผลประโยชน์ด้วยในขณะเดียวกันใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของtaxation ในการบริหารจัดการเรื่อง AI เรื่องท็อกเก้น AI จึงมีความสำคัญแล้วก็ไม่แน่แปลกใจนะที่ตอนนี้มันเริ่มมีคำหนึ่งที่อาจจะเป็นวิชาใหม่นะเวลาวิชาใหม่นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ซึ่งตอนนี้ก็ถูกกระทบมากเศรษฐศาสตร์นี่นะฮะความนิยมในการเรียนก็น้อยลงอะไรต่างน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกโรอิโคโนมิกหรือว่าไมโครอิโคโนมิกอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเพราะว่า AI มันสามารถทำอะไรต่างได้มากมายในแง่ของการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์นี่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกตอนนี้มันน่าจะมีวิชาใหม่ขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่าท็อกเคโนมิกก็คือเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยท็อกเคนนะครับก็คือพยายามประเมินดูซิว่านะครับไอ้ benefit cost ratio นะครับคือผลตอบแทนจากการมี AI กับไอ้ต้นทุนที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยมันออกมาแล้วจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่นะไอ้ส่วนที่เป็นประโยชน์จริงๆก็คือไอ้ส่วนที่มันเป็น equalizer เนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้เท่าไหร่แต่ขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่เป็น injustice หรือว่าความไม่ชอบมาพากลความไม่ชอบธรรมนะฮะที่จะเกิดขึ้นมากมายนะมันก่อให้เกิดต้นทุนเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันก็เลยมีผมว่าต่อไปเนี่ยคำว่า tokenomics นะอาจจะเป็นสาขาวิชาใหม่นะที่อาจจะทำให้วิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่มันซบเซาทำท่าจะถูกดิสรัปต์เนี่ยนะฮะนะครับมีโอกาสที่จะ emerge ขึ้นมาใหม่นะครับให้สอดคล้องกับยุคสมัยของเรียกว่าเป็น AI led society สังคมที่นำพาด้วย AI เนี่ยนะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยครับเขายังเสนอคำว่าอะไรครับคำว่า human reserveแปลว่าไงครับก็คือจะต้องหาทางสงวนบางอาชีพเนี่ยให้แก่มนุษย์เพราะบิลเกตส์เขาประกาศไว้ครับว่าไอ้บทบาทของ AI เนี่ยมันจะกระทบต่อ งานของไม่ใช่เฉพาะของบรรดาพวกขบกสีน้ำเงินนะฮะเราเรียกว่าบูโคล่าหรือว่าคนผู้ใช้แรงงานเท่านั้นนะฮะแม้แต่ไวโคล่าเนี่ยมากมายจะถูกกระทบจากไอ้การที่ถูก AI แย่งงานนะครับนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับการตกงานจะเกิดขึ้นชนิดที่มนุษยชาติอาจจะไม่เคยผ่านพบมาก่อนนะครับโอกาสที่จะเกิดการตกงานและการสร้างงานใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นมากด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันนะครับฉะนั้นพอเป็นยี่ป้าเป็นไงครับก็เลยบอกว่าเออมันน่าจะต้องมีการหาทางสงวนบางอาชีพเนี่ยให้แก่มนุษย์เท่านั้นคุณไม่สามารถใช้ AI ใช้โรบอทเนี่ยมาใช้ทำงานแทนมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดที่อาจจะมีปัญหาในภาคปฏิบัติก็ต้องไปคิดค้นล่ะว่าคุณมีวิธีการสมัยก่อนมันก็จะมีการกฎหมายส่งผลอาชีพใช่ไหมครับนะออกมาอย่างต่อเนื่องของเครือของประเทศต่างๆนะครับนะก็มาต่อไปเนี้ยต้องส่งผลอาชีพที่ไม่ให้ AI มาแย่งงานคนนะครับก็คือจะต้องมี human reserve ก็คือเรื่องที่สองเรื่องหลักๆที่เขาเสนอนะและสามคืออะไรครับจะต้องมีการตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมาดูแลนะครับความเสี่ยงข้ามพรมแดนของ AI และอันนี้แหละครับก็คือ
1: เป็น
0: ของบิลเกตว่าทำไมจึงอยากจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไงนะ
1: คร
0: ับนี่คือมูลเหตุสำคัญเลยนะเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบทั้งบวกและลบเฉพาะในประเทศนั้นเท่านั้นแต่ว่ามันจะข้ามพรมแดนได้ง่ายมากนะครับนะแม้แต่ไอ้ data center เนี่ยนะครับที่เราส่งเสริมตั้งกันเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ถามว่าคุณไปตั้ง data center อยู่ในประเทศรอบบ้านเรากับที่ตั้งในบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเวลา
1: ไม่ต่างกัน
0: นะครับ
1: ต่างกัน
0: แต่ถ้ามันเป็นเจ้าของดีกว่าอะไรต่างเดือนมันก็จะทำงานเหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นที่บอกว่าโอ้โหถ้าคุณตกขบวนรถไฟ data center แล้วคุณจะต้องเสียหายเยอะแยะมากมายอะไรขึ้นมานะครับนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันไร้พรมแดนนะนะครับพลานุภาพของมันเนี่ยมันไปตามอากาศไงใช่ไหมครับนะไปตามไซเบอร์ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเป็นไงครับมันก็เลยก็บอกเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วทำไมเมื่อพูดถึงการตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมาเนี่ยบิลเกตจึงคิดถึงใบหน้าของของสีจิ้นผิงครับคุณด้วยครับ
1: ทำไมนั่น
0: ทำไมครับ
1: ทำไม
0: ไม่มีใบหน้าของโดนัลด์ทรัมป์ผุดขึ้นมาในจินตนาการหรือว่าในความคิดของบิลเกตทำไมเป็นหน้าของสีจิ้นผิงแทน
1: คุณ
0: ช่วยผมพี่ข้อหน่อย
1: ทำไมเป็นงั้นนะ
0: ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าทรัมป์เสนอล่าสุดก็คือครับแพคซิลิก้า
1: ห้าม
0: นะครับให้ชาติต่างๆมาร่วมมือกันเพื่ออะไรครับเพื่อพยายามขวางกั้นจีนนะครับพยายามสร้างซัพพลายเชนของตัวเองในแง่ของไอ้ AI ทางด้านของ IT ทั้งหลายนี่นะฮะนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแล้วพยายามสร้างความได้เปรียบของตัวเองนะเพื่อพยายามลดทอนจีนการขีดจานจีนให้หลุดออกไปจากวงจรนะครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ย ขาทำเรื่องอะไรครับตรงข้ามมาที่ทำเลย

0: ็คือครับก็คือไปจัดประชุมไอ้ World AI เซี่ยงไฮ้คอนเฟอเรนซ์นะครับนะนะแล้วการจัดประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็มี29ประเทศที่เป็นโฟลเดอร์ขององค์กรใหม่ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นมานะฮะก็คือเรื่องของ Global AI Governance Organization มองอย่างนี้นะครับนะก็คือองค์กรที่ดูแลความโปร่งใสดูแลระบบธรรมาภิบาลนะครับของการใช้ AI นะครับและจะต้องเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคีคือร่วมมือระดับหลายๆประเทศมาร่วมมือกันด้วยไม่ใช่เฉพาะการชูเรื่องของทวิภาคีการจับคู่กันในต่างๆกันแบบที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมักจะให้ความสำคัญใช่ไหมฮะนะเป็นไงครับฉะนั้นเมื่อสีจิ้นผิงมีความคิดแบบนี้มันก็เลยเป็นไงครับมันก็เลยทำให้บิลเกตส์เองเนี่ยเห็นว่าทั้งบุคคลผู้นำระดับโลกนะครับนะมีความคิดแบบนี้และก็ได้ริเริ่มแล้วนะทั้งการจัดประชุมและขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังนำไปสู่การร่วมการจัดตั้งนะครับองค์กรเององค์การธรรมาภิบาลว่าด้วย AI โลกเนี่ยนะครับนะครับถึงแม้มันจะเริ่มต้นเป็นแค่29ประเทศเนี่ยมันก็ยังขยายไปได้เรื่อยๆไงในเวลาต่อไปใช่ไหมครับแล้วเป็นครับแล้วบิลเกตส์ก็แสดงความเห็นไงก็บอกว่าถ้าไม่มี2ชาติอภิมหาอำนาจโลกก็คืออเมริกากับจีนร่วมมือกันเนี่ยมันก็คงจะทำให้การสอดส่องดูแลเพื่อลดผลกระทบด้านลบของ AI นี่ทำได้ยากมากเลยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาจะต้องยื่นมือครับนะครับเข้าไปร่วมมือกับจีนนะนี่คือความเห็นของบิลเกตส์นะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมบิลเกตส์เองเนี่ยจึงกระตือรือร้นในการให้ทีมงานของตัวเองเตรียมการเรื่องอะไรครับเตรียมการเรื่องโอกาสที่จะได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยในประมาณสักกลางเดือนของพฤศจิกายนนี่นะครับนะนะครับทำไมโอกาสมันมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นครับที่ทำให้บิลเกตส์มีโอกาสได้พบกับสีจิ้นผิงได้ง่ายและมากขึ้นนะครับคืออะไรครับดูนะครับก็คือเวทีการจัดเอเปกซัมมิตนะที่จีนเป็นเจ้าภาพในปีนี้ที่จัดที่เซนเชิญไง
1: ครับ
0: เอเปกฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่จัดเอเปกซัมมิตสมาชิกเอเปกมันไม่ได้มีเฉพาะผู้นำของชาติต่างๆมาอย่าง
1: เดียวเอกชนก็ไปด้วย
0: นะครับมันจะมีนะครับเอกชนต่างๆนะครับมีปัญญาชนมีสื่ออะไรทั้งหลายมีองค์กรอิสระนี่เข้าไปร่วมเยอะแยะมากมายเพราะว่าเวทีเอเปกมันเป็นเวทีที่ใหญ่โตมากมันครอบคลุมกว้างนะครับนะครับฉะนั้นแล้วมันก็เป็นโอกาสอันดีล่ะนะที่นะเบอร์ต้นๆของนักธุรกิจโลกอย่างบิลเกตส์นั่นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบิ๊กเนมนะที่ถ้าเข้าไปแล้วเขามีโอกาสได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำจีนนะครับก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นไงครับมันจะมีมากมีผลยังไงตามมาครับคุณครับถ้าเผื่อว่ามีโอกาสได้พบกันนะ
1: เป็นไงครับจะได้อธิบายเรื่องอะไรต่างๆให้ได้จะ
0: ก็เลยครับเพราะเขาได้ปูพื้นแล้วไงว่าไอ้ AI เนี่ยนะครับมันจะมีผลยังไงอะไรต่างยังไงทั้งบวกในลบใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็และบิลเกตส์ถึงขนาดประกาศว่าไงครับก็บอกไอ้พลานุภาพหรือว่าความร้ายกาจความรุนแรงของปัญหาที่ตามมาจาก AI นั่นเนี่ยมันยิ่งกว่าการใช้ระเบิดไปแล้วเนี่ย10เท่าตัวที่จะสร้างความเสียหายให้แก่มนุษยชาติได้นี่นะ
1: โอ้เปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะฮะ
0: แต่เขาเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะครับนะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะทำยังไงล่ะครับที่จะทำให้การบริหารจัดการเรื่อง AI เนี่ยมันสามารถลงตัวได้แล้วบิลเกตส์ก็ยังกล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีใครหรือว่าองค์กรนะครับหรือว่ามีความร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การชะลอการพัฒนาการ AI เนี่ยบิลเกตส์จะเข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยนะ
1: ครับ
0: คือทำให้ชะลอทำให้มนุษย์ตั้งหลักได้มากขึ้นเพื่อรองเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาจาก AI เดี๋ยวไปอย่างยิ่งด้านลบนี่นะฮะครับ
1: เ
0: ป็นไงครับแต่เขาบอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะเราก็จะเห็นแหละว่าขนาดเนี้ยนะครับบรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายนะครับนะบรรดาไอ้นะครับเจ็ดนางฟ้าทั้งหลายหรือว่าอื่นๆทั้งหลายที่เกี่ยวพันกับบรรดาขายใหญ่ทั้งหลายในวอลที่อยู่ในทั้งในวอลสตรีทและทั้งในซิลิคอนแวลเลย์นะเป็นไงครับเขาพยายามทุกวิถีทางไงที่จะเอาชนะค้าสารที่จะขยายบทบาทของตัวเองในการทำให้ AI นะครับมันโดดเด่นขึ้นมาทำให้ตัวเองมีความได้เปรียบด้าน AI นะครับเพราะอะไรครับเพราะบรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์เหล่านั้นบริษัทขายใหญ่ยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีเหล่านั้นเป็นไงครับเขาไม่ได้แสวงหาผลตอบแทนจากการกำไรอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมครับอย่างแม้แต่เอ็นวีเดียของเชนเล่นหวงเนี่ยที่ประกาศออกมาล่าสุดแล้วทำให้หุ้นขึ้นไปหลายเปอร์เซ็นต์นี่นะครับนะก็ประกาศมาบอกโอ้โหผลไตรมาสที่2ของปีเนี่ยนะครับมียอดมีรายได้นะครับหรือว่ามียอดขายถึง96,000 ล้านเหรียญนะครับนะแล้วก็มีกำไรถึง54,000 ล้านเหรียญนะครับพูดง่ายว่ากำไรสุทธิของ

0: มีเดียเนี่ยมันมากกว่า 50% นะครับเป็นไงครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับไอ้ profit อันนี้กับไอ้ capital gain แล้วเนี่ยคุณจะคิดว่า NVIDIA ได้ประโยชน์อะไรจากการประกอบการใน real sector ก็คือการมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นพอยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยกับไอ้หุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอะไรมันสร้างรายได้มากกว่าครับคุณดูครับ
1: หุ้นมันจะสร้างมากกว่า
0: เวลาหุ้นคุณเพิ่มขึ้นคุณได้ capital gain ใช่ไหมคุณได้ผลตอบแทนจากมูลค่าสินทรัพย์ของคุณในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นใช่ไหม
1: คร
0: ับครับก็เป็นไงครับคุณมียอดขายปีนึง 90,000 ล้านเหรียญแสนล้านเหรียญปีนึงมันก็มาทั้ง4โอ้โหคุณได้ทั้ง4แสนล้านเหรียญก็ถือว่าเก่งมากแล้วใช่มั้ย
1: เก่งมากเท่านั้นน่ะ
0: แต่ว่าคุณ market share ของตลาดของบริษัทของคุณเท่าไหร่ครับไอ้ Nvidia เนี่ยที่อยู่ในตลาดหุ้นใน Wall Street เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ แล้วมันก็ขึ้นไปทะลุ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะไอ้มูลค่าตลาดหรือว่ามูลค่า market share นะแล้วมันก็สร้างไอ้แคปิตอลเกนมากมายจะให้แก่ผู้ลงทุนที่แทงหวยถูกตัวในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือไปซื้อในช่วงนี้เอ็นวีเดียมันยังไม่แพงใช่ไหมครับนะไม่แพงเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็หาจังหวะซื้อจังหวะขายเนี่ยที่ถูกต้องใช่ไหมครับนะโดยใช้ AI เข้ามาช่วยก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เป็นไงครับมันทำให้คุณไม่สามารถที่จะชะลอการพัฒนาการของ AI ได้ไงคุณอย่าว่าแต่ชะลอเลยนะครับเพราะว่าบรรดาไฮเปอร์สเกลเซอร์เรื่องทั้งหลายเนี่ยมันแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็แปรเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปอย่างมากนะครับนะตัวอย่างเช่นล่าสุดเอ็นวีเดียไปนะครับไปซื้อ Hugging Face ที่มันเป็น Open Source นี่นะฮะที่ถูกแฮกโดย OpenAI เมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นข่าวฮือฮาไปทั่วทั้งโลกนี่นะฮะนะครับมูลค่าถึง 12.9 ประมาณสัก 12-13 ทริลเลียนยูโรละนะครับก็คือ12,000-13,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทั้งที่ไอ้ Hugging Face เนี่ยมันมีรายได้150กว่าล้านเหรียญเองนะปีที่แล้วนะ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะ
0: แล้วก็ยังคิดว่ายังไม่มีกำไรด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: คุณมีรายได้แค่150กว่าล้านเหรียญแต่ว่ามีคน
1: ซื้อ
0: คุณเนี่ยนะครับร่วมแสนร่วม 13,000 ล้านเหรียญ
1: น
0: ่ะ
1: โดย
0: นะครับนะ
1: คร
0: ับ แสดงว่า Nvidia เองครับเริ่มเบียดพื้นที่ของไอ้ระบบคลาวด์ระบบของไอ้อะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปหาใครครับนะจากที่ตัวเองทำฮาร์ดแวร์คุณกำลังเข้าสู่ตลาดของซอฟต์แวร์ไงนะก็คือตลาดของใครครับของ ChatGPT ก่อนดีของ OpenAI ของ Anthropic นะครับของ Claude ของอะไรทั้งหลายพวกนี้ใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นแล้วเราจะเห็นโมเดลธุรกิจมันก็เริ่มกินแดนซึ่งกันและกันนะไม่มีใครไว้วางใจกันอะไรหลายนะนะครับฉะนั้นเมื่อปีแล้วก็เลยครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วคุณไม่สามารถขยายกิจการของคุณได้ไงและยิ่งคุณเข้าตลาดจีนไม่ได้คุณก็ยิ่งขยายยากใช่ไหมนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องเล่นกันเองในแวดวงของของไอทีอเมริกานี่แหละนะครับนะและเมื่อคุณเล่นกันเองคุณทำยังไงล่ะถ้าคุณไม่มีทั้ง expansion แล้วก็ diversification นะแล้วก็จากนั้นเวลาคุณ expand เนี่ยคุณก็ expand ในไปเข้าไปในธุรกิจที่เข้าไปในพันธมิตรของคุณเองก็ได้ไงและขณะเดียวกันคุณก็ diversify นะครับจากที่คุณเคยเน้นผลิต GPUตอนนี้ก็มาผิด CPU ด้วยนะครับนะอย่างด้วยเห็นกันอยู่เลยครับนะฉะนั้นไอ้มันเมื่อเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าบรรดาผู้ดำเนินนโยบายหลักๆที่มันส่งเสริมเรื่อง AI ทั้งหลายในอเมริกานี่นะครับตั้งแต่ทรัมป์ลงมานี่นะครับนะเขาจะคิดเข้าไปควบคุมเรื่องของ AI มั้ยนอกจากไม่ควบคุมแล้วจะให้ท้ายให้ AI มันพัฒนาอย่างมากอะไรอย่างรวดเร็วนะเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่ผลตอบแทนอย่างมากมายในเศรษฐกิจอเมริกาซึ่งมันเป็น finance based economy มันเป็น innovation based economy ใช่ไหมนะครับฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวังครับว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกตะวันออกทั้งหลายที่เน้นทุนนิยมมากๆเนี่ยเข้าจะมาคุม AI นะฉะนั้นบิลเกตส์มองไปแล้วโอ้โหมองไปแล้วก็เห็นใครครับเห็นนะครับดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับยืนเด่นอยู่นะครับด้วยอะไรครับด้วยก้าวย่างของจีนเองที่เป็นผู้นำในการนำไปสู่การจัดตั้งองค์การโลกบาลว่าด้วยไอ้การดูแลนะครับเรื่องของไอ้ธรรมาภิบาลว่าด้วยเรื่อง AI ในระดับโลกนะครับฉะนั้นไม่อยากให้แปลกใจว่าทำไมบิลเกตเนี่ยจึงได้ส่งทีมงานขนาดนี้ติดต่อจำเริญการอย่างกระตือรือร้นนะครับเพื่อให้ทั้งให้บิลเกตนั้นมีโอกาสได้พบกับสีจิ้นผิงได้ในช่วงผมว่าในประชุมเอเปกจะซัมมิตนี่แหละนะครับ
1: ครับครับนะก็เป็นเรื่องราวนะฮะเดี๋ยวผมยกอธิบายเรื่องโทเค็นให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อนฟังจะได้เพิ่มเติมความรู้ไอ้โทเค็นเนี่ยเหมือนกับ มันเป็นหน่วยนับ

0: ฮะหน่วยรับอย่างหรือว่าบอกว่าฉันกินข้าวแล้วนะฮะเป็นประโยคเดียวเนี่ยนะตั้งจริงเราเทียบก็เป็นประโยคแล้วก็นับเป็นคำหนึ่งใช่ไหมฉันกินข้าวแล้วแต่ถ้าเป็นโทเค็นมันจะแยกนะฉันหนึ่งโทเค็นนะฮะกินหนึ่งโทเค็นข้าวหนึ่งโทเค็นแล้วหนึ่งโทเค็นอันนี้เป็นหน่วยย่อยของการที่เขาเรียกAI เขาจะใช้ในการเรียกโทเค็นกันนะครับอันนี้เพื่อให้ท่านฟังได้รู้เรื่องราวตรงนี้มากขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดดําก่อนต่อครับ
1: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏิสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อกณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14นาฬิกา38นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศชุมช้อยครับต้องขออภัยท่านฟังด้วยนะครับผมอาจจะขลุกขลักสักนิดนึงทางดูทาง YouTube แล้วก็หลายคนน่าจะเห็นว่าผมเฟดหายไปจากหน้าจอบ้างนะก็พอดีมีภารกิจนะฮะก็เดี๋ยวต้องทำงานหนักกันนะฮะต้องขอขอบคุณหลายท่านนะที่เป็นแฟนประจำทางFacebook ทาง YouTube นะฮะโอ้โหมากมายเลยวันนี้มานะครับก็มีคนก็ว่าไปเรื่อยนะฮะก็มีคุณประสิทธิ์มาจากแพร่นะฮะคุณ อะไรเนี่ยคุณอินทิราเสียนนท์สวัสดีมานะครับใครที่ว่าอะไรก็ว่าไปคุณปัญญาทรัพย์เนี่ยนะทวีสุขเนี่ยเพราะว่าจีนมั่วไปนะฮะจีนมั่วมากก็คงไม่มั่วนะจีนคงไม่มั่วละคุณเข้าใจผิดเองแล้วแต่มุมมองกันนะฮะแล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะก็สวัสดีคุณอัธพรนิสินนะครับคุณสว่างนะฮะสว่างไหวนะฮะออกขอบคุณอาจารย์ทั้งสามก็แล้วแต่นะเหมือนมุมมองคนเนี่ยเห็นน้องเน่ก็บอกว่าน้องเน่ไม่เก่งร้องเพลงไม่เพราะมีคนวิจารณ์นะฮะตั้งแต่แรกก็ผมก็โพสต์ลงไว้ใน Facebook นะฮะก็ดูจาก YouTube ทัวร์ก็มาลงที่ Facebook ผมรวมลงไปประมาณ 500,000 ได้ 500,000 วิวนะวันนั้นครับก็อันนี้ไม่ธรรมดาคือเขาก็อาจจะเข้าใจผิดนะฮะเขาอาจจะไม่ชอบน้องเน่เสียงอะไรเงี้ยไม่ชอบแนวดนตรีนะฮะคือเนี่ยน้องเน่เขาแนวดนตรีล็อกนะฮะล็อกheavy metal พวกนี้นะฮะซึ่งผมชอบผมฟังได้ทั้งทุกอย่างนะผมไม่เหมือนกับMel B นะที่ฟังได้เฉพาะ pop อย่างเดียวเพราะเขาเป็น Spice Girl นะผมฟังได้หมดนะทั้ง pop ทั้ง heavy metal ทั้งอะไร jazz เนี่ยผมฟังได้หมดอ่ะผมเป็นคนชอบฟังดนตรีนะก็จะสังเกตดูผมที่ผมเปิดเพลงใน YouTube เอ้ยใน Facebook นะฮะ Facebook Live ใน Facebook ที่เป็นเรียลนะฮะก็ใน thread เหมือนกันนะฮะก็วันยอดวิวก็ประมาณถ้ารวมมา2อันก็มัน10ล้านได้แล้วนะ10ล้านก็โอเคนะถือมีคนมาวิวเยอะนะฮะก็ทั้ง2แพลตฟอร์มที่ผมนั่นอยู่นะฮะก็ยังมีที่ IG อีกนะฮะก็ค่อนข้างจะเยอะต้องก็เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาแล้วก็รวดเร็วนะฮะเนื่องจากแหมมีคนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้โดยตรงนะฮะจากเรียกว่าเป็น first source นะฮะจากตัวของคนที่อยู่ในนั่นเลยนะอย่างของคุณเอกพ่อของคุณเน่ๆอะไรเงี้ยนะคุณณรงค์อํารอยเนี่ยก็มีข้อมูลตรงกันมานะฮะหรือของน้องเน่ๆเองก็ตรงกันมานะเพราะว่าผมติดตามน้องมานานมากนะหลายปีนะฮะก็น่าจะ10ปีได้นะนะเกือบ10กว่าปีแล้วนะฮะแต่ก่อนโควิดตั้งแต่ก่อนโควิดนะตอนนั้นนะฮะก็ตอนนี้เองก็เรียกว่าน้องก็ตอนนี้โด่งดังมากไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยน้องหนุ่มดังไปทั่วโลกแล้วก็จริงๆหลายคนเข้าใจผิดนะฮะจริงๆน้องเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นอยู่ในสังคมที่อยู่กับโลกมากกว่าไม่ใช่สังคมไทยเพราะว่าอยู่ที่ภูเก็ตนั้นมันมีคนทั่วโลกนะมีคนทั่วโลกมาฟังดนตรีทั่วโลกเลยก็เป็นแฟนของน้องมานั่งฟังกันทั่วโลกนะฮะผมก็นึกถึงตัวบรรยากาศตัวผมเองนะผมเมื่อก่อนเนี่ยฟังเพลงแจ๊สไปฟังที่ร้านบ๊อบพี่อาร์ผมจำได้แม่นเลยไปกับพี่นพพรสุวรรณพานิชเนี่ยถ้าใครอยู่ในยุค14ตุลาก็จะรู้จักนะฮะแรกๆเขาเป็นคนชวนผมไปนะทำให้ผมรู้จักเพลงแจ๊สแล้วก็ทุกคนเอาดนตรีมาเล่นกันเองถือแซกโซโฟนมาถือกีตาร์มาถือทรัมเป็ตมาแล้วก็มีมาเป่ามาเล่นกันที่นั่นฝรั่งนะฮะเลือกมืออาชีพทั้งนั้นเลยทุกคนนะแต่ปลดเกษียณแล้ว มาเป่าเล่นในฟรีร้านให้เปิดเล่นในฟรีก็เหมือนกันน้องเน่แต่พอเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะน้องเน่ดังขึ้นมาเนี่ยทำให้คนที่เป็นผู้สูงวัยนะฮะที่แหมได้รับความอภิรมย์ความชื่นชมจากการเล่นดนตรีของน้องเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยนะฮะแต่ยังดีนะโชคดีมี YouTube ให้ดูได้นะฮะอันนี้ก็ทำให้ยังคราวนี้ดูได้ทั่วโลกก็แต่เดิมก็ดูได้ทั่วโลกอยู่แล้วนะแต่คนที่มีความใกล้ชิดสนิทกันตัวต่อตัวเนี่ยคนที่ให้ขี่น้องนี่ได้ขี่คอแล้วก็เขาร้องเพลงไปด้วยฝรั่งก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเนี่ยขี่คอเล่นกีตาร์ไปด้วยก็โอกาสอย่างนั้นก็คงจะไม่มีเหมือนเดิมอีกแล้วนะเปลี่ยนไปนะ Everything is changing นะก็เหมือนกับเพลงที่เขาว่าไว้นะยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปคนแก่คนหนุ่มก็กลายเป็นคนแก่นะแล้วก็ยกเว้นดวงฝนตกมาจากฟ้าฟ้านั่นเองที่มันจะไม่เปลี่ยนนะอ้าวแหมพอพูดถึงเรื่องนี้แล้ว เมื่อกี้ที่คุยกันกับอาจารย์พบเรื่องว่าทางบิลเกตเองต้องการที่จะไปพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะคาดว่าอาจารย์พบคาดว่าน่าจะเป็นช่วงของการประชุมเอเปกนะซึ่งจะมีภาคเอกชนนี้เข้าไปร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีข่าวว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่24กันยาหรืออะไรเนี่ยที่ถึงข้างหน้าเนี่ยนะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีทีเดียวมันประเด็นนี้มันมีอะไรน่าติดตามบ้างแล้วมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงไหมมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกับอาจารย์สุพจน์ทั้งสันครับอาจารย์พบครับ
1: พอครับก็ข่าวออกมาก็คงค่อนข้างแน่นอนแล้วล่ะก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็คือก่อนเฉลิมวันชาติจีนเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะ
0: ครับ
1: คือวันที่24กันยายนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็คงจะไปเป็นเรียกว่าเป็นสเตทวิสิตนะก็คือการไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นแขกของทางการนะ
0: ทางการ
1: ครับผมจริงสีจิ้นผิงก็ไม่ได้ถึงขนาดขาดหายไปจากการเยือนอเมริกานะฮะอย่างครั้งล่าสุดก็ไปเยือนในช่วงที่โจไบเดนนะเป็นผู้นำในการจัดเอเปคซัมมิตใช่ไหมฮะที่ซานฟรานซิสโกนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนะช่วงนั้นสีจิ้นผิงเองก็ไปเยือนนะครับแล้วก็เป็นข่าวเรานะครับจะมากมายนะฮะนะครับก็ทำให้เจ้าภาพเองก็ได้หน้าได้ตาพอสมควรนะแต่งวดนี้นะครับนะการไปเยือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงเป็นโอกาสของการตอบแทนด้วยตอบแทนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เดินทางไปเยือนจีนเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสีจิ้นผิงเองก็คงต้องการให้อีกเป้าหมายหนึ่งก็คืออะไรครับคือต้องการให้ทรัมป์เนี่ยมันร่วมในเอเปกซัมมิตที่จีนจะเป็นเจ้าภาพไงนะที่เชิญใช่ไหมครับนะหลังจากนั้นก็ไม่เหยียดทิศเหมือนกันนะทางจากนั้นก็เพียงแค่ประมาณสักนะเพราะว่าเอเปกซัมมิตเนี่ยคงจัดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนรู้จะเป็น 18-19 พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็คงมีโอกาสมาร่วมนะครับนะในการประชุมครั้งนี้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์เองที่มาร่วมนั้นคงมีเป้าหมายหลายๆประการประการหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับก็คือช่วงกลางเดือนธันวาคมเดี๋ยวทรัมป์ก็จะเป็นเจ้าภาพจัดไอ้ G20 Summit ที่มาอามีไงใช่ไหมครับก็คงต้องการให้สีจิ้นผิงกลับไปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นปีนี้จะเป็นปีปอดสารเลยนะครับนะที่ประธานาธิบดีของชาติหมายอำนาจหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองโลกเนี่ยจะพบกันถึง4ครั้งนะครับนะในช่วงเวลาแค่ปีเดียวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพบกันที่แล้วก็บ่อยมากใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นนั่นก็เป็นจุดที่น่าสังเกตล่ะนะครับแต่คำถามมีว่าเอ๊ะทำไมบิลเกตไม่พยายามพบสีจิ้นผิงในช่วงที
0: ่ผมจะถามอยู
1: ่ครับ
0: ครับแต่อาจารย์เฉลยซะก่อนว่าไปพบที่เอเปกทำไมงั้นอาจารย์
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการไปเยือนอเมริกาครั้งนี้นะครับมันเป็นทริปใช้เวลาสั้นมาก
0: นะครับ
1: คือจริงๆอยู่ในวอชิงตันดีซีแค่วันเดียวอ่ะนะ
0: คร
1: ับ นะครับก็คือเดินทางไป23 24ประชุมแล้วก็25ก็เดินทางกลับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเดิมเองเนี่ยเคยมีกำหนดการว่าสีจิ้นผิงอาจจะไปพูดในเวทีไอ้ General Assembly นะครับนะการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กนะฮะซึ่งมันตรงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันพอดีก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีแผนการนั้นอยู่ในการเยือนครั้งเดียวกันนี้นะครับนะก็น่าจะเข้าใจได้ว่าการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งเนี้ยในวันที่24กันยายนเนี่ยมันใกล้กับวันชาติของจีนมากไงนะครับแล้ววันชาติของจีนมันก็จะมีพิธีกรรมมีอะไรเยอะแยะมากมายใช่มั้ยครับนะก็ถือว่าเป็นเวลาสำคัญแล้วก็ต้องหยุดยาวด้วยนะครับเพราะจีนเนี่ยจะหยุดยาวๆประจำปีก็มีทั้งวันตรุษจีนนะครับวันเลเบอร์นะครับวันแรงงานนะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันคือวันชาตินี่แหละนะที่อยู่กันเป็นอาทิตย์เนี่ยนะครับนะของแต่ละครั้งนี่แหละครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยฉะนั้นแล้วโอกาสที่ไปมีนะครับมีวาระที่จะพบกับใครของใครเนี่ยมันคงจะยากลำบากละใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะกระชั้นชิดด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นบิลเกตจึงไม่น่าแปลกใจว่าการใช้เวทีเอเปกเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแล้วก็จะเห็นแล้วว่าในช่วงก่อนที่ผู้นำทั้งคู่ก็คือทรัมป์และสีจิ้นผิงจะได้พบกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการนำไปสู่การเป็นเส้นทางที่โรยด้วยดอกกุหลาบอย่างเดียวไงนะมันมีทั้งดอกกุหลาบนะมีทั้งดอกกุหลาบแล้วมีทั้งหนามกุหลาบในขนาดเดียวกัน
0: โรยไปด้วย
1: นะครับนะเพราะอะไรครับเราก็จะเห็นเลยว่า ว่ามันก็จะมีท่าทีของโดยเฉพาะยิ่งท่าทีของสหรัฐอเมริกาเองที่นำโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยที่ออกมาว่าด้วยเรื่องอะไรครับเรื่อง The Great Transshipment สแกมกล่าวหาว่าสินค้าจีนเนี่ยได้ไปนะครับได้ไปย้อมสีไปแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับในประเทศอื่นแล้วส่งกลับไปที่อเมริกานะพออเมริกาไปเก็บภาษีจีนค่อนข้างจะสูงใช่ไหมครับนะก็เลยเกิดไอ้ลักษณะของการเลยครับของการนำไปสู่การใช้นะประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นเส้นทางในการเข้าไปสู่การนำเข้าของสหรัฐอเมริกานะครับและขณะเดียวกันฉันไม่พอครับยังมีไอ้แพ็กซิลิก้าขึ้นมานะครับนะเพื่อสร้างไอ้ซัพพลายเชนของตัวเองนะครับในด้านของ AI นะครับและรวมตลอดถึงการหาทางสร้างซัพพลายเชนของตัวเองในแง่ของประดานแร่ธาตุหายากทั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่นะฮะและล่าสุดนะครับล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็คือนะครับก็คือการที่มีการออกข่าวโดยทรัมป์และทีมงานก็คือนะครับจะเก็บภาษีจีนเพิ่มขึ้นอีกถึง 7.5% นะอันนี้อาจจะเพิ่มไปจากไอ้กรณีของมาตรา301ที่ประกาศออกมาล่าสุดนะครับของทรัมป์เองนะครับนะหลังจากที่พ่ายแพ้ไอ้เกมรีซิโพโคทาริฟพ่อศาลสูงก็ตัดสินแล้วว่าคุณทำผิดกฎหมายนะครับนะและขณะกันเดียวกันเนี่ยฉันจะมาเก็บภาษีอัตรา 10% ภายใต้มาตรา122 ของไอ้เทรดแอคปี1994มันก็สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะกฎหมายอนุญาตให้คุณเก็บภาษีได้เพียงแค่ไม่เกิน150วันใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็เลยเข็นเอาไอ้มาตรา301ขึ้นมาแทนใช่ไหมครับและมาตรา301จีนก็โดนเข้าไป 12.5% ใช่ไหมครับแต่ว่าขนาดนี้ก็เดียวกันบอกเนี่ยมีข่าวเพิ่มเติมกันเลยครับว่าจีนและบางประเทศเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาช่องว่างกับอเมริกามากๆเนี่ยเป็นไงครับจะโดนภาษีเพิ่มขึ้นอีก 7.5% นอกไปจากไอ้ภาษีที่เก็บอยู่แล้วนะครับนะยังไงครับฉะนั้นไอ้ข่าวแบบนี้แล้วก็จะเห็นเลยว่าทรัมป์และทีมงานนั้นเนี่ย ยังยืนหยัดอย่างมั่นคงในการใช้เลยครับใช้แครอทแอนด์สติ๊กแมทแอนด์ดิโปมาซีนะการทูตว่าด้วยหัวแค่ไพลอตแล้วก็ไม้ตะพดนี่นะครับยังไม่ยั้งมืออย่างต่อเนื่องนะไม่มีอะไรที่บิดพิ้วไปอย่างนี้เลยนะครับครับและนี่เองมันก็เลยทำให้นะครับโอกาสในการมีการพูดคุยล่วงหน้าเนี่ยนะมีความสำคัญและการพูดคุยล่วงหน้าเนี่ยนะครับเวทีหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเวทีที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มีชื่อว่า The Third US China Track 1.5 Dialogue นะก็คือไอ้การพบกันในเวทีนี้นะครับมันเป็นการพบกันระหว่าง2หน่วยงานสำคัญนะของสหรัฐอเมริกาก็คือ The Asia Society นะครับอิสจุนะสถาบันวิจัยทิ้งแท้งใหญ่โตของอเมริกาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีนั่นแหละนะแล้วตอนนี้ก็ได้ผู้นำนะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่แหละครับนะไปเป็นแชร์แมนคู่นะคนนึงนะชื่อเควินรัสนะเควินรัสนี่ใครครับคุณ
0: โอ้โหก็เป็นดังนะรัฐมนตรีเก่านะ
1: เควินรัสก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยของออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียครับ
1: ใช่ไหมครับนะแล้วก็เคยเป็นทูตในสหรัฐอเมริกาด้วยและล่าสุดก็มาเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งในแชร์แมนของไอสถาบันนี้ก็คือสถาบันเอเชียนะครับคุยชายสั้นๆเนี่ยนะแล้วขณะเดียวกันของจีนเองพาร์ทเนอร์ที่เขามีไดร์ล็อกกันมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามที่จัดไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่นะของจีนก็เคยรับ the international department of the central committee of Chinese Communist Party นะก็คือหน่วยงานสำคัญมากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะที่มาเป็นผู้ในการพบกันนะครับกับทางอเมริกาก็คือ The Asia Society Institute นี่นะครับแล้วเป็นไงครับก็โบสถ์ว่าก็เป็นถือว่าเป็นเวทีสำคัญและเป็นเวทีที่ก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะไปเยือนสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยบุคคลสำคัญทั้งฝ่ายจีนฝ่ายอเมริกาเนี่ยก็มากันค่อนข้างจะพร้อมหน้าอย่างกรณีของจีนเองเนี่ยก็นำโดยใครครับนำโดยหวังฮู่หนิงนะหวังฮู่หนิงนี่ก็คือนะครับหมายเลขรู้สึกจะเป็นหมายเลขที่4ของจีนล่ะนะครับนะบาพูดถึงก็คือเป็นประธานของสภาที่ปรึกษานะครับก็ถือว่าเป็นบอดี้บิโร2สมัยแล้วนะครับไอ้ standing committee ของบอดี้บิโรเนี่ยนะครับครับก็ถือว่าเป็น1ใน7คนนะครับที่อยู่ในอันดับที่4ของ7คนนะครับอันดับ1ก็คือสีจิ้นผิงนะอันดับ2ก็คือหลี่เฉียง อันดับที่3คือเจ้าเลอร์จี้ที่เป็นประธานสภาประชาชนใช่ไหมครับนะ
0: บ
1: อันดับ4คือหวังกุ้งหนิงนี่แหละนะครับซึ่งเคยเป็นกุนซือใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ไหนแต่ไรมานะครับนะก็เป็นผู้นำของฝ่ายจีนนะครับแล้วนอกจากนี้ฝ่ายจีนก็ยังมีนะครับมีหม่าเจ้าซูนะครับนะคนเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยคนสำคัญของกระทรวงต่างประเทศซึ่งก็น่าจับตามองนะฮะเพราะว่าถ้าหวังอี้ลงไปจากตำแหน่งแล้วมันก็จะมีคนขึ้นมาแทนนะครับนะ
0: คร
1: ับคนนี้ก็ถูกกล่าวขวัญอยู่พอสมควรนะครับและยังมีครับยังมีรัฐมนตรีชื่อหลิวไห่ซิงนะครับซึ่งมาจากInternational Department ก็คือหน่วยไอ้กรมการระหว่างประเทศนะฮะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ผมเอ่ยชื่อมาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับที่มีชื่อว่า The US China Track 1.5 Dialogue นี่นะฮะส่วนของอเมริกาเองก็เป็นไงครับนอกจากเควินรัตแล้วมีใครครับก็มีหลายๆคนนะครับเช่นเลยครับเช่นจอห์นแอลทรอนตันซึ่งเป็นแชร์แมนร่วมของ The Asia Society นะครับInstitute เนี่ยนะครับนะและคนสำคัญคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปร่วมด้วยก็คืออะไรครับมีชื่อว่าคริสโตเฟอร์นิกสันค็อกครับคนนี้มันใครครับคริสโตเฟอร์นิกสันค็อกนี่นะค็อกก็คือ COX นะฮะคนนี้ก็คือหลานชายของอดีตประธานาธิบดีนิกสันไงนะครับนิกสันเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมครับก็คือการทุ่นปิงปองในต้นปี1972นั่นแหละนะครับและคนนี้ก็น่าจะเป็นหลานชายที่เป็นหลานตานะครับนะคงเป็นลูกสาวของนิกสันที่ไปแต่งงานแล้วก็มีลูกชายออกมานะครับฉะนั้นเขาก็ได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อของจีนนะฮะหรือว่าการออกมาพูดว่าการมีการประชุมครั้งนี้มันสำคัญยังไงเพื่อเตรียมการพบกันของผู้นำสองชาตินี่นะฮะก็บอกเนี่ยนะครับผู้นำจะต้องมีความกล้าหาญอันนี้อาจจะหมายถึงตาของตัวเองนะฮะว่าอยู่ดีๆเนี่ยโอ้โหนะครับหมางเมืองจะมาไม่รู้กี่สิบปีนะครับลบกันมีโอกาสลบกันในสงครามเกาหลีด้วยนะครับนะอยู่ดีๆนิกสันเนี่ยนะครับสิบกว่าปีแค่สิบกว่าปีหลังจากนั้นเนี่ยยกทีมไปเยือนจีนได้ยังไงนะครับในปี1972นี่นะฮะนะครับมันผ่านไปไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำไปหลังจากสิ้นสุดของการสู้รบระหว่าง2เกาหลีนี่นะฮะเป็นไงครับก็บอกเนี่ยผู้นำจะต้องมีความกล้าหาญนะที่จะต้องมาพบกันนะครับนะและขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีหลายเรื่องราวมากที่อเมริกากับจีนต้องเจรจาพูดคุยกันนะครับตัวอย่างเช่นเลยครับเรื่องของ AI เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะ AI เนี่ยมันทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างปัญหาในขณะเดียวกันนะครับนะมีคุณประโยชน์และโทษมหาในขณะเดียวกันใช่ไหมครับฉะนั้นต้องมาพูดคุยกันและน่าจะต้องพูดคุยกันเรื่องอะไรครับเรื่องของการเกษตรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการค้าการผลิตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วขณะกันต้องพูดถึงเรื่อง food security เรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะครับแล้วก็ด้านอะไรครับด้านเกี่ยวกับเรื่อง economic affair เรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับนะพอเราก็จะเห็นแหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นลักษณะแบบรุ่มรดอนนะถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับนะครับทอนตันเองนะที่เป็นประธานร่วมของไอเอเชียโซไรตี้ก็พูดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยน่าจะใช้โอกาสของความร่วมมือของผู้นำชาติมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกนี่นะครับซึ่งนานๆครั้งจะเป็นแบบนี้นะฮะก็บอกประธานดีสหรัฐอเมริกาทั้งหลายเนี่ยที่สนิทชิดชอบไปมาสู่กับสีจิ้นผิงเนี่ยมากๆเนี่ยนะครับหรือว่าผู้นำจีนมากๆเนี่ยไม่มีใครเทียบเท่าทรัมป์ได้ครับนะเราไปไล่ดูในอดีตเราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยเป็นไงครับนะโดยเฉพาะยิ่งแม้แต่โจไบเดนเองนะครับนะโจไบเดนดำรงสมัยดำรงเป็นผู้นำประเทศ4ปีงวดที่แล้วเนี่ยไม่ได้เดินทางไปจีนด้วยซ้ำไปทางที่จีนก็ยังเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงจัดเอเปคซัมมิตใช่ไหมนะครับนะเป็นไงครับก็บอกเนี่ยเพราะอะไรครับและทุกครั้งที่ทรัมป์พูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยก็พูดเป็นทางด้านบวกว่าเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทกันอะไรต่างกันนะเขาชอบสีจิ้นผิงมากด้วยเหตุผลต่างๆอะไรทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นก็น่าจะใช้โอกาสอันเนี้ยนะครับเองครับแต่งกันพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การสร้างบรรยากาศด้านบวกแล้วเมื่อมันมีบรรยากาศด้านบวกเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะกับสหรัฐอเมริกากับจีนเท่านั้นนะฮะมันยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลกด้วยสังคมโลกด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าบทบาทของทั้งอเมริกาและจีนเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินที่เป็น global impact หรือว่าเป็นผลกระทบหรือว่าผลสะเทือนในระดับโลกนี่นะฮะนะครับ ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการพบปะพูดคุยกันระหว่าง2หน่วยงานนี้นะครับนะที่จัดขึ้นไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่นะฮะก็คงมีหลายๆเรื่องแหละที่เขาจะพูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นเวทีทั้งเป็นหน่วยงานของภาครัฐด้วยหน่วยงานเอกชนด้วยหน่วยงานของบรรดาประชาชนด้วยอะไรต่างด้วยทั้งหลายเนี่ยมาร่วมปรึกษาหรือกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการที่เป็นเรื่องหนึ่งของการเตรียมการล่ะที่แต่ที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมานะครับด้วยเวลาจำกัดนี่ครับ
0: ครับก็หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ที่ครับสวัสดีครับ
0: ได้ข้อมูลมากมายนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าหลายคนก็ติดตามคือสื่อในต่างประเทศเนี่ยติดตามนะแต่ในเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้แค่สนใจเรื่องนี้มากนักทั้งที่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างก็ดีเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันเข้ามามีผลต่อชีวิตประจำวันเราเนี่ยมากขึ้นทุกวันนะฮะแล้วเราต้องใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะผมมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้คิดเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้สอนให้ท่านผู้ฟังต้องทำอะไรตามผมนะช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่นักฟังข่าวจากนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังในการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เผยยังไม่พบเบาะแสลอบวางเพลิงไล่ที่เหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ในพื้นที่ได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประสบภัยพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรและการสอบปากคำพยานเบื้องต้นซึ่งจากการประเมินร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาพอาคารขณะนี้ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอจึงได้ตกลงร่วมกันว่าในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเข้าตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุร่วมกันอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องการป้องกันทรัพย์สินของผู้ประกอบการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการตั้งแต่หลังเกิดเหตุจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังทรัพย์สินบริเวณจุดเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงพร้อมกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเนื่องจากกทม.ได้ประกาศบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ห้ามเข้าและเป็นเขตเพลิงไหม้จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันเปิดเรียนจะมีการขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอีก1วันสำหรับเส้นทางโดยรอบเช่นถนนหลวงถนนเจริญกรุงตำรวจจราจรได้จัดกำลังประจำทุกแยกเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเมื่อถามถึงกระแสข่าวการวางเพลิงไล่ที่ยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงไล่ที่และจากการสอบปากคำผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นเจ้าของล็อกเช่าต่างๆก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือความขัดแย้งก่อนหน้านี้ส่วนพฤติการก่อนเกิดเหตุประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุต่างให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าสังเกตเห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากบริเวณโซนกลางของพื้นที่ซึ่งต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการจากกองพิสูจน์หลักฐานในวันพรุ่งนี้เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปกลุ่มทอผ้าเกาะยอสุดปลื้มเตรียมผ้าทอลายราชวัตรสีน้ำเงินแก้ม่วงมอบรัฐมนตรีใส่ประชุมครม.สัญจรนายวิชัยมาระเสนาประธานกลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องล่าที่1เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการเตรียมผ้าทอเกาะยอเพื่อมอบให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยทางกลุ่มได้เลือกทอลายราชวัตรซึ่งเป็นลายผ้าที่โดดเด่นถือเป็นลายประจำจังหวัดสงขลาลายผ้าดังกล่าวมีประวัติยาวนานโดยเดิมชาวบ้านเรียกว่าลายคอนกเขาหรือลายก้านแย้งกระทั่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้ในปี2443ซึ่งมีมานานกว่า126ปีสำหรับความพิเศษในครั้งนี้ทางกลุ่มตั้งใจเลือกใช้สีน้ำเงินแก้ม่วงซึ่งเป็นสีของนายกรัฐมนตรีมารังสรรค์บนผืนผ้านายวิชัยกล่าวว่าการที่ผู้นำระดับประเทศสวมใส่ผ้าทอเกาะยอนั้นถือเป็นต้นแบบและกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยสื่อสารเอกลักษณ์ของชุมชนให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านวัดป่าศรีคุณารามจะสร้างเหรียญแม่ทับกุ้งรับกฐินสามัคคี1พฤศจิกายนเกิดกระแสความสนใจในหมู่คณะศิษย์และผู้ศรัทธากรณีวัดป่าคุณารามเตรียมจะสร้างเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1เพื่อเป็นที่ระลึกในงานสมโภชกฐินสามัคคีซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีขึ้นจากความประสงค์ของคณะศิษย์พระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโญและกลุ่มผู้ศรัทธาหลวงพ่อบุญสินโชติปัญโญที่ต้องการมีของที่ระลึกสำหรับเก็บไว้เป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องระลึกถึงพระครูบาอาจารย์ในโอกาสงานบุญกฐินสามัคคีทางวัดได้จัดทำของที่ระลึกมอบแก่คณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองละ 1,000 บาทโดยจะได้รับเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1เนื้อทองแดงลักษณะเหรียญรูปไข่ลักษณะขนาดประมาณ 2.5 คูณ 3.5 เซนติเมตรนอกจากนี้ทางวัดยังจะสร้างผ้ายันเพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาโดยผู้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้จะได้รับผ้ายันชนะศึกมงคลมหาลาภเป็นที่ระลึกสำหรับหลวงพ่อบุญสินก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ในชื่อพลโทบุญสินพาดกลางหรือเป็นที่รู้จักในชื่อแม่ทัพกุ้งโดยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและการปกป้องพื้นที่ตามแนวชายแดนAnd
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:10ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Inside China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนศาสตร์ดำเนินรายการโดยผมสมยศเจียมจอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับฟังกันสบายๆนะฮะก็ข้อมูลของเราอาจจะไม่เหมือนกับรายการอื่นๆพูดได้เลยฮะไม่ตรงกับรายการอื่นทั้งหมดนะฮะไม่มีไงเราตรงไปตรงมาฮะแล้วก็ให้ข้อมูลที่คิดว่าข้อมูลลึกๆที่บางทีไม่มีในแล้วความเห็นที่ไม่ตรงไม่เหมือนกับคนอื่นนะเป็นเรียกว่าเป็น thinking radio แล้วก็มีคลื่นความคิดนะฮะนี้ก็มีฝนตกในหลายพื้นที่นะในกรุงเทพมหานครช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ในประเทศลาวนะแถวบ่อเต็นทางตรงนู้นนะแถวเส้นทางรถไฟผ่านเนี่ยนะน้ำท่วมหนักเลยนะฮะนี่ก็บอกให้ท่านฟังได้ทราบไว้ว่านี่เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะอย่าไปฟังเรื่องว่าไอ้ซูเปอร์เอลนีโญอะไรต่ออะไรนั่นมันเป็นทางนู้นน่ะทางซีโลกอีกซีแปซิฟิกนะฮะของเราเอเชียเราเป็นมหาสมุทรอินเดียนะฮะเราต้องดูทางด้านนี้นะฮะเราต้องเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้ท่านตรัสไว้นะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่พระไม่ควรจะเดินทางไปไหนนะฮะไม่ควรออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาที่ไหนนะไปเหยียบย่ำข้าวของชาวนาที่เขาปลูกข้าวเลยก็มีมา 2,560 กว่าปีแล้วเนี่ย69ปีแล้วอันนี้ผมคิดว่าแม่นยำมากนะครับคือผมเคยไปดูงานเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็ใช้ Data Center เนี่ยทั้งในสหรัฐอเมริกาและในอังกฤษมาก่อนก็รู้เลยนะว่าเขาก็ใช้วิธีการที่ใช้หลักของพื้นบ้านพื้นถิ่นข้อมูลจากประชาชนข้อมูลจากเรือประมงนะนี่เอามาใช้นะเป็นทั้งศิลปะและอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติบางทีมันรุนแรงมากจนที่เราคาดการไม่ถึงนะฮะแล้วเราบางทีตั้งข้อสมมติฐานต่างๆไว้มันผิดหมดเลยนะเรื่องการปลูกป่าไว้บนตัดไม้ทำไมป่าไม่เกี่ยวกันเลยนะป่าที่มีไม้หนาแน่นทึบเนี่ยก็พังทลายลงมาได้ดูที่ในป่านะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักวิชาการต้องชี้นำประชาชนเนี่ยให้เอาชีวิตให้รอดให้ได้นะฮะกับภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเราต้องให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาอย่าใส่อคตินะฮะแล้วก็ดูข้อมูลจากทุกด้านดูจากจีนจากอะไรต่างๆอเมริกาจีนที่ไหนมีฮ่องกงรับให้หมดฮะฟิลิปปินส์มีข้อมูลเนี่ยอย่าไปปิดกั้นนะฮะนี่ก็ฝากไว้นะว่าต้องรู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับพูดยาวนิดนึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วก็ธุรกิจต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปหลายคนก็อาจจะไม่พอใจนะมีการลุกล้ำเข้ามาเรื่องของmultinational corporation บริษัทลงทุนข้ามชาตินะฮะมันตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะแต่เดิมนะอาจจะเป็นทางยุโรปทางสหรัฐอเมริกาทางญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะเป็นบริษัทข้ามชาติแต่ตอนนี้เป็นบริษัทข้ามชาติที่เป็นของจีนเริ่มเข้ามามากขึ้นนะฮะสิ่งที่พอเห็นได้ในขณะนี้คือในจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับดังยกตัวอย่างบริษัทฉายเหนี่ยวที่ส่งขนส่งสินค้าเนี่ยให้กับLazadaเนี่ยนะฮะที่เราสั่งซื้อสินค้ากันเนี่ยเห็นจะมีนะLazadaผมไม่แน่ใจLazadaShopeeเนี่ยทั้งอันไหนน่าจะเป็นช้อปฟี่นะฮะจะมีสายเหนียวเนี่ยมาส่งนะฮะมากขึ้นทีเดียวแต่ต่อไปเนี่ยสายเหนียวเขาจะขนส่งสินค้าให้ได้เสร็จทั่วโลกรอบโลกภายใน3วันแข่งกับเฟดเด็กเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ศาสตร์ครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับมันเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทฉายเหนี่ยวที่เป็นบริษัทขนส่งจีนเนี่ยจะเปิดให้บริการขนส่งทั่วโลกให้ถึงจุดหมายภายใน3วันของเราเนี่ยในประเทศไทยก็3วันครับ
1: ปรากฏว่าหลังการประกาศจริงๆแล้วการเปิดให้บริการเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นดีเดย์ของเขานะที่ช่ายเหนี่ยวประกาศนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลังการประกาศบริการพิเศษดังกล่าวเนี่ย DHL ก็ดี FedEx ก็ดีที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนนี้ปาดเหงื่อเลยเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยสมัยก่อนเวลาจะส่งของระยะไกลว่ายง่ายข้ามโลกครึ่งซีกโลกอย่างเงี้ย การขนส่งถ้าเราอยากประหยัดก็จะใช้เวลานานมากถูกไหมถ้าจะเอาเร็วก็จะแพงมากเหมือนที่เราเห็นในบริการของ DHL ของ FedEx แต่ทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรมันสำคัญมันเร่งด่วนยอมจ่ายตังค์ซื้อค่าบริการนะครับบางธุรกิจก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะคุณก็ต้องกระจายของไปไว้ในจุดต่างๆของโลกนะว่ายง่ายไปทำไปเช่าโกดังทำคลังสินค้าทำศูนย์กระจายสินค้านะครับเพื่อที่ว่าทันทีที่รับออเดอร์ก็ส่งออเดอร์เหล่านี้กระจายนะครับไปยังศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าวแล้วให้ศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคนะส่งของซึ่งก็จะระยะทางสั้นลงก็จะทำให้ค่าบริการขนส่งมันถูกและเร็วตามที่ต้องการแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีปัญหาว่าพอเอาคลังสินค้าไปเก็บของไว้เยอะๆที่นู่นที่นี่เนี่ยนะครับอันแรกคือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในการบริหารจัดการ
0: อ
1: ีกด้านหนึ่งที่ตอนหลังมันมีปัญหาเยอะมากเลยเพราะที่สินค้าที่ต้องการความเร็วก็คือสินค้าเหล่านี้เนี่ยไอ้ตัววงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรืออายุมันอะสั้นลง
0: อ๋อครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เกี่ยวด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี
0: ้
1: มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณเผลอเก็บมันแป๊บเดียวเนี่ยผ่านไป6เดือนผ่านไปปีนึงเนี่ยมันเหมือนตกรุ่นเลยมันกินตัวเองว่ายง่ายมันกินตัวเอง
0: เหมือนกับ iPhone เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีตั้งศูนย์อย่างเงี้ยนะฮะเยอะเลยทั่วโลกเลยล่ะนะผมเคยสั่งแล้วก็เขาเอามาจากฮ่องกงบ้างจากสิงคโปร์บ้างนะครับบางทีตกรุ่นไปเหมือนมันไม่ตกรุ่นหรอกผลิตแล้วเหมือนเราดูแล้วแบบไอ้รุ่นนี้มันไม่ค่อยดีเหมือนที่เราเคยได้ใช้อย่างเงี้ยนะ
1: ครับตอนนี้เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใช่เหนียวก็เลยมีการประกาศนะบริการพิเศษ3วันเขาเรียกว่าเป็น global 3 day delivery นะครับที่เซินเจิ้นประกาศที่เซินเจิ้นนะ
0: คร
1: ับ ในการประกาศดังกล่าวเนี่ยมันไปถ้าเราดูเนี่ยมันจะสืบเนื่องจากสิ่งที่แจ็คมาเคยประกาศไว้เมื่อ13ปีก่อนนะ
0: โอ้ไม่ใช่เมื
1: ่อไป13ปีก่อนเนี่ย
0: หลังไปนะ
1: ตอนที่ใช่เหนียวเป็นอยู่ใน

0: ว่าไทยตั้งได้18เท่าเมื่อกี้คุณสมยศบอกว่าส่งในประเทศบ้านเราเองยัง3วันเลยแต่เขาใหญ่กว่าเราตั้ง18เท่าแต่เขาขนส่งเพียงภายใน1วันนะครับตอนนี้เป้าหมายของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็พูดบอกว่าแต่ในอนาคตสิ่งที่ใช่เนียวจะทำเนี่ยก็คือการขนส่งสินค้าระดับโลกทั่วโลกนะภายใน3วันภายในเขาใช้คำว่าภายใน72ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็ได้แต่โทษนะเกาหัวนะครับ DHL FedEx ก็ยังรู้สึกเฉยๆนะไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ก็คิดว่านี่คือการขายฝันนะปั้นธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอะไรก็ตามปรากฏว่าประมาณ10ปีต่อมานะใช่เหนียวก็เริ่มหมุดหมายแรกประสบความสำเร็จในการส่งของทั่วโลกภายใน10วัน
1: โอ้
0: นะตอนนั้นนะ10วันนะ
1: 10วันครับ
0: 3ปีต่อมา3ปีต่อมาลดเหลือ5วัน
1: โอ
0: ้นะคือจากปี2020นะครับก็มา2023เหลือ5วันทั่วโลกผ่านไปอีก3ปีครับวันนี้ใช่เหนียวประกาศเรียบร้อยแล้วว่าให้บริการ3วันทั่วโลกคือทุก3ปีเขาย่นย่อระยะทางของโลกลงในแง่ของการเวลาในการให้บริการจาก10เหลือ 5จาก5เหลือ 3เป็นไปตามคำกล่าวของแจ็คมาที่พูดไว้เมื่อ13ปีก่อนครับ
1: นี่มันเป็นกฎคณิตศาสตร์นะเนี่ยมัน3วันไม่แล้วก็ 2.5 นะครับมันก็อีกโอ้โหมันเหมือนก็มันกระโดดมันเร็วขึ้นกว่าเดิมมันทริปเปิลเลยนะแต่จากนั้นจาก5วันมาจาก10วันมา5วันนี่ครึ่งนึงนะครับอันนี้มาก็อีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันอ่ะโอเค
0: ครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือในโมเดลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ส่งเร็วอย่างเดียวครับมันถูกลงครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของค่าบริการอย่าง DHL และ FedEx
1: เดี๋ยวคนส่งไทยจะตกใจตายฮะเดี๋ยวท่านทุกท่านไปคิดเดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนนะเพราะว่าเขาก็คอนแคร์กันมามากแล้วนะตั้งแต่ไอ้บริษัทจีนถั่วรถจีนอะไรเข้ามาในขนสินค้าในไทยเนี่ยเขาทำยังไงเนี่ยมันถึงได้ลดทั้งลดหนึ่งลดระยะทางได้ยังแถมลดต้นทุนได้อีกต่างหากน้ำมันเขาถูกหรือไงหรือเขามีอะไรพิเศษหรือเขาเสกเอาหรือเขาห่อเอา
0: เขาทำยังไงครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก
1: คร
0: ับ ผมจนกับผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าแจ็คหม่าเนี่ยคือใช่เหนียวดีกว่าใช่เหนียวเนี่ยก็ว่ายง่ายมีรากฐานนำมาจากความเป็นบริษัทด้านดิจิทัลเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำประการแรกคือเขาสร้างเขาใช้คำว่าเป็น global e hub ก็คือศูนย์กระจายสินค้านะด้านดิจิทัลศูนย์โลจิสติกต่างๆเหล่านี้เขาเอาไปวางอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลก
1: โอ้ครับ
0: หลายจุดนะครับแล้วให้จุดต่างๆเหล่านี้ทำหน้าที่ในการเคลียร์พิธีการศุลกากรและกระจายสินค้าก่อนที่สินค้าจะแตะพื้นดินนั่นหมายความว่าสินค้ามันอยู่บนอากาศนะฮะ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปถึงประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการเคลียร์พิธีการศุลกากรนะการดำเนินการเรื่องของการเตรียมจากเตรียมเรื่องการกระจายสินค้าเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย
1: อ๋อครับโอ้ทำเหมือนกับนายกหนูนะบอกว่าเสร็จแล้วนี่คือเสร็จมาก่อนหน้าสาม
0: เสร็จเมื่อวาน
1: เสร็จเมื่อวานนี่แล้ว
0: การตั้งแต่เมื่อวาน
1: ครับอนุทินเลยอ่ะโอ
0: ้ซึ่งตอนนี้เขาก็มีศูนย์กระจายสินค้าลักษณะแบบนี้อยู่หลายแห่งนะในโลกเช่นในเบลเยียมก็ดีนะในเขาเรียกในเมืองลีแอชนะครับในดูไบในกรุงมอสโกนะแล้วก็ที่จีนเนี่ยเขาใช้หังโจเป็นหลักหังโจก็อย่างที่คุณสมยศว่านะเป็นบ้านเกิดของเขา
1: เขา
0: ก็ผมอันนี้ก็ทำให้ผมเพิ่งถึงบางอ้อนะครับผมไปลงสนามบินหังโจเนี่ยผมเนี่ยแปลกใจมากว่าคุณสร้างสนามบินอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนั้น
1: เออ
0: นะ
1: ใช
0: ่พอทันทีที่เขาประกาศแคมเปญนี้นะผมรู้เลยโอ้โหเพราะอย่างนี้นี่เองนะเพราะคุณจะมีความต้องการในการให้บริการพัสดุพันธุ์อีกจำนวนมหาศาลนะครับแต่หนึ่งในนั้นครับหนึ่งในนั้นที่ยังไม่เปิดให้บริการเต็มตัวแต่เต็มลงทุนไปเรียบร้อยแล้วคือที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียผมคิดว่ากัวลาลัมเปอร์กำลังจะเป็นศูนย์กลางด้าน e-hub ของ ภูมิภาคอาเซียน

0: ในแถบนี
1: ้โอ้ครับ
0: นะอันนี้อันนี้ก็เป็นแง่มุมอันแรก
1: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบนิดนึงบังเอิญผมเนี่ยเป็นคนใช้ไอ้บริการของAmazon นะฮะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เขาเปิดบริการวันแรกเลยน่ะเขาแจกหนังสือครับเขาส่งของทั่วโลกเขาแจกหนังสือให้ผมเนี่ยผมยังได้เก็บไว้อยู่เลยหนังสือเขานะบอกว่าหนังสือจะถึงมือคุณภายในสองสัปดาห์แล้วมันมาจริงๆภายในสองสัปดาห์ครับเขาแจกผมฟรีด้วยครับผมยังเก็บไว้เป็นที่ลึกเลยนะวันแรกที่เขาประกาศทั่วโลกด้วยนะแจกทั่วโลกของAmazonเนี่ย
0: ตอนนั้นผมเชื่อว่าคุณสมยศก็ตะลึงแล้ว
1: ตะลึงครับ
0: มันส่งถึงมือเราภายใน2สัปดาห์อย่างที่มันรับปากไว
1: ้ใช่มันมาจริงด้วยแล้วก็แจกฟรีด้วยแล้วก็ผมก็ไปศึกษาเขานะครับว่าเขาทำยังไงครับผมไปเจาะข้อมูลเขานะฮะคือไม่ได้เจาะแบบผิดกฎหมายนะคือดูเลยนะวิธีการเพราะว่าเขามีวิธีการสอนโอ้โหทำต่างๆมีทั้งแอปพลิเคชันมีทั้งเรื่องของการสอนภายในอินเฮ้าส์นอกรายการนอกวิธีการสอนเป็นมีคนเรียนมีคนอะไรต่ออะไรเป็นระบบเลยฮะเป็นเหมือนกับจบปริญญาปริญญาตรีเลยหลักสูตรปริญญาตรีในการส่งสินค้าเนี่ยเลยของ Amazon เนี่ยของจีนไม่รู้อาลีบาบาทำแนวไหนครับดรจิตครับ
0: อาลีบาบาอย่างที่เรียนไปฮะว่าภายใน3วันแล้วตอนนี
1: ้
0: ไม่ต้องรอ2สัปดาห์อย่างที่ว่าแล้ว
1: ครับ
0: ต่อไปจะเหลือแค่3วันแต่ว่า3วันผมเรียนอย่างนี้3วันตอนนี้เนี่ยเขาประกาศใน15เส้นทาง
1: ครับ
0: นะยังไม่ไปทั่วโลกอเมริกายังทำไม่ได้ลาตินอเมริกาแล้วก็บางภูมิภาคในบางพื้นที่ในตะวันออกกลางยังทำไม่ได้นะอันนี้อาจจะด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าในยุโรปก็ดีนะเชื่อมจากฮ่องกงไปสาธารณรัฐจักรนะครับในเรียกว่ายุโรปในภาพใหญ่ทั้งตะวันออกตะวันตกนะอันนี้ทำได้หมดนะครับ ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าในตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้รู้สึกจะทำอยู่แค่3เส้นทางต่อไปจะขยายมากขึ้นเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องสงครามเนี่ยทำให้การดำเนินงานหลายส่วนเนี่ยจะทำให้ดีเลย์ไปบ้างในบางเส้นทางแต่เขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าทำเรื่องพวกนี้เพราะเขามีศูนย์หลักอยู่ที่ดูไบ
1: อันนี้อะไรเขาแจ้งว่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยว่าที่ไหนเนี่ยลูกค้าเยอะเขาก็จะสามารถเอาไปตั้งศูนย์เนี่ยได้มากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: ข้อมูลเรื่องของความต้องการของลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับเพราะว่าลักษณะระบบเขาเนี่ยพอเขาใช้เรื่องของเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลแบบอัจฉริยะแสดงว่าต้องการข้อมูลเยอะเลยแล้วมันก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์วิจัยด้วย AI นะแต่ส่วนเนี้ยมันไปประกบกันกับสิ่งที่เขาเตรียมแล้วทำไมเขาถึงสามารถส่งได้เอ๊ะถ้าเราจะไปรอคิวโทษนะครับสายการบินพาณิชย์มันคงส่งไม่ทันน่ะถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ของเขาเนี่ยมีคิวมีตารางเรียบร้อยเลยนั่นหมายความว่าเขามีการจองเที่ยวบินณขณะนี้เนี่ยใช่เหนียวจองเที่ยวบิน170เที่ยวบินของตัวเองเครื่องบินและเที่ยวบินมีเที่ยวบินของตัวเองนะต่อสัปดาห
1: ์
0: นะครับที่บินอยู่ทั่วโลกเนี่ยเป็นของเขา170ลำ
1: โอ้
0: นะมันเหมือนกับเปิดสายการบินขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ขึ้นมาใหม่เลย
1: ก็เหมือน
0: แต่ไม่ได้ใช้การขนคน
1: เหมือนแฟดเด็กเลยอ่ะโอ
0: ้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เท่านั้นไม่พอผมก็ไปเชื่อมกับระบบเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนเรื่องของไอ้สมาร์ทดาต้านะไอ้ส่วนเนี้ยมันทำให้การเคลียร์พิธีการสุรการการบริหารข้อมูลที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะมันถูกเชื่อมโยงกันกับสายการบินกับหุ้นส่วนพันธมิตรที่จะต้องเตรียมจัดส่งสินค้าแล้วพอมันใช้ AI ในการคิดคำนวณมันช่วยออกแบบเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เร็วที่สุดให้กับแต่ละพัสดุพันธ์ดังนั้นกว่าที่สินค้าเหล่านี้จะถูกกระจายเนี่ยมันถูกคิดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันจะไปเส้นทางไหนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วที่สุดเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางการเคลียร์พิธีการศุลกากรก็ทำล่วงหน้าพอไปถึงปุ๊บไอ้ท่อนของการจัดส่งเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็น last mile delivery หรือการส่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีระบบการกระจายสินค้าของท้องถิ่นนะครับเช่นเขามีเชื่อมโยงกับบริษัทรถบัสข้ามประเทศถึงมากกว่า 2,300 เส้นทางณขณะนี้มีแม้กระทั่งผู้ให้บริการนะในการขนส่งด่วนนะอีก60บริษัท
1: Oh.
0: นะครับมิติลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้เขาสามารถที่จะว่ายง่ายจากบนอากาศก็ไปเร็วลงมาปั๊บไม่ต้องรอคิวสามารถกระจายสินค้าได้ทันทีและด้วยความพร้อมทั้งบนอากาศบนดินและการกระจายนะกิ่งก้านสาขานะไปถึงมือผู้บริโภคที่มีความพร้อมสับก็เลยทำให้เขาสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
1: คร
0: ับ นะครับโมเดลตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ครับ
1: หรือยศครับไอ้สิ่งที่ผมประทับใจเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างกล่องโหเนี่ยกล้องมันไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: ผมยังเก็บกล่องไว้เลยอ่ะ
0: โอ้โอ้อันอเมซอนเมื่อสักครู่เหรอ
1: ครับกล่องอเมซอนเนี่ยผมยังเก็บไว้เลยนะเป็นที่ระลึกเพราะมันประทับใจผมมาก
0: ครับ
1: กล่องก็ยังอยู่ที่ผมเนี่ยหลายสิบปีเลยเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปีนู้นโอ้โหหลายสิบปีแล้วนะครับผมยังเก็บกล่องไว้เลยว่าเขาส่งมาให้ผมได้ส่งหนังสือมาให้ผมฟรีนะทินอินทูเดอะแอร์เนี่ย
0: ครับ
1: ผมจำได้แม่นเลยแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็มีกล่องนี้มาโอ้โหแล้วผมทึ่งมากเพราะกล่องมันมีแต่บาร์โค้ดเต็มเลยเมืองไทยตอนนั้นยังไม่รู้จักบาร์โค้ดนะครับแต่ก็มีบาร์โค้ดมันเพียบเลยผมก็เลยแบบโอ้โหกล่องมีบาร์โค้ดมีอะไรเลยผมเลยเก็บกล่องไว้อะนั่นคือสิ่งที่ว่าผมประทับใจว่า2สัปดาห์ผมได้รับหนังสือฟรีมาจาก Amazon นะผมเลยต้องเป็นลูกค้าเข้ามาทุกวันนี้
0: เดี๋ยวผมคิดว่าเร็วๆนี้คุณสมยศอาจจะได้รับหนังสือจากไม่รู้แฟน FC รายการหรืออะไรก็ตามนะในระยะเวลาเพียง3วันหลังจากนี
1: ้ที่มึงจากเมืองจีนนะกลับ
0: ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นสิ่งนึงคร
0: ับส่วนนี้น่าสนใจผมขโมยสั้นๆนิดนึงถ้าเราสังเกตดูมันเร็วขึ้นแต่มันถูกลงนี่ก็เป็นอีกสิ่งนึง
1: ครับ
0: ที่คนจีนเราชอบพูดเสมอว่าจีนเนี่ยวันนี้ทำสินค้าและบริการเนี่ยทั้งถูกและดีนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงในภาพใหญ่มันกำลังเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนผมมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันกำลังเปลี่ยนโมเดลเลยนะว่าจากเดิมเนี่ยที่จีนเนี่ยจะส่งของเร็วภายในประเทศ
1: ครับเมื่อก่อนที่ส่งภายในวันนึงใช่ไหมครับ
0: ครับกลายเป็นว่าไชเนียวเนี่ยกำลังเปลี่ยนโมเดลว่าทำให้โลกเนี่ยสามารถส่งของถึงกันได้เร็วมันไม่ใช่แค่จีนแล้วนะอันนี้มันเป็นประโยชน์เราก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะครับคุณสมยศต่อไปสั่งซื้อหนังสือสั่งซื้อข้าวของอะไรที่อยู่ครึ่งซีกโลกเนี่ยมันมาถึงคุณสมยศเร็วขึ้น
1: ภายใน3วัน
0: นะมันก็ทำให้โอกาสที่คุณสมยศจะเปลี่ยนใจนะไม่เอาสินค้าเหล่านั้นลดน้อยลงคือถ้าบอกโอ้15วันผมก็เปลี่ยนใจ
1: ไ
0: ปซื้อสินค้าอื่นละ
1: ครับ
0: ต้นทุนในการทำ DC ก็อาจจะลดลงนะครับความเสื่อมของสินค้าตามวัฏจักรตามอายุของมันก็ลดลงค่าประกันก็อาจจะลดลงนะคือแต่ก่อนประกันก็อาจจะต้องประกัน10วัน15วันใช่ไหมตอนนี้ค่าประกันข้าวของเหล่านั้นก็เหลือแค่3วันเพราะ3วันมันส่งถึงแล้วนี
1: ่โอ้
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับโอ้ยเนี่ยไปจิตพูดถึงเรื่องค่าประกันเนี่ยมันเป็นต้นทุนของไอ้โลจิสติกอย
0: ่
1: างหนึ่งแฝงต้นทุนแฝงเลยของโลจิสติกที่คนคิดไม่ถึงนะครับว่าคือถ้าคุณยิ่งนานคุณเสียค่าประกันเพิ่มขึ้นแล้วมันต้องเสียค่าประกันจริงๆนะครับทางบริษัทเขาต้องจ่ายนะฮะเป็นต้นทุนครับ
0: ยิ่งช่วงเทศกาลช่วงอะไรพวกนั้นนะโอกาสของการสต็อกเอาท์ของหมดจากเชลฟ์จะน้อยลงเลยเพราะมันส่งเร็วเนี่ยนะไม่ต้องเก็บสต็อกไม่พอโอกาสก็น้อยลงเพราะทันทีที่พอตัวนะยอดขายดีปุ๊บเขาสามารถฟิลอัพได้อย่างรวดเร็ว
1: คร
0: ับ นะคนให้บริการนะใช่เหนียวเองก็ไม่ต้องมาคอยตอบลูกค้านะแต่ก่อนบอกให้คุณล็อกอินก็ไม่ต้องเอ้ยของเมื่อไหร่จะถึงอยู่ถึงไหนแล้วนะก็มัวแต่โทรศัพท์มาถามมานู่นมานี่ต่อไปจากเดิมโทรมาถามภายใน10วันก็โทรมาถามเหลืออยู่แค่3วันหรือถ้ามันถึงแล้วภายในวัน2วันคนยังไม่อะไรนะกวีกวาดที่จะถามเอาถึงของถึงแล้วเหรอ
1: ก็ประหยัดไปไม่ต้องทำ
0: ประหยัดเวลาทั้ง2ฝ่ายนะความพึงพอใจก็เพิ่มสูงขึ้นไอ้พวกเนี้ยเกิดขึ้นนะแล้วผมคิดว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนโลกนะของไม่ใช่แต่เฉพาะธุรกิจโลจิสติกแต่มันจะย้อนกลับมาต้นน้ำของซัพพลายเชนทั้งระบบที่จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่บางรายการเจาะตลาดเดี๋ยวมาต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:38ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศชิมชอยครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube Live นะฮะ YouTube Live มีคุณวิกบวรผมไม่ได้อ่านคุณวิกบวรไปนะแฟนประจำที่มาติดตามเรามาตลอดเป็นเวลายาวนานคุณมิกบวรนะต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็อย่าลืมนะข่าวประชาพันธ์ที่เรื่องไปชิงเต่าเนี่ย7 วัน 4 คืนเนี่ยผมอยากจะชวนไปนะจริงๆเนี่ยน่าไปนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านไหนที่จองไว้แล้วยังไม่โอนเงินก็รีบโอนเงินนะที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วนะฮะต้องรีบไปเดี๋ยวจะไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่าจะหมดก่อนนะฮะก็รู้ว่าเป็นทริปที่ VVIP จริงๆนะเพราะว่าบอกว่าไม่ว่าเช็คอินไม่ต้องไปเช็คอินนะคุณอยู่ในเลาส์เขามีการต้อนรับให้ท่านผู้ฟังที่ไปร่วมทริปนี่นั่งในเลาส์นะรับประทานอาหารอะไรของว่างอะไรในที่เลาส์ที่สนามบินแล้วก็เขาจะจัดการเช็คอินให้พอจะเข้าไปก็คุณก็เดินเข้าไปเลยไม่ต้องไปเช็คอินอีกละนะฮะนี่ก็เป็นระบบพิเศษที่เรียกว่าทำให้ท่านผู้ฟังมีความสุขมากขึ้นในการเดินทางนะครับแล้วก็จะได้ไปดูเทคโนโลยีต่างๆที่มันใหม่ๆทันสมัยของไฮเซนนะฮะคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เรื่องใหม่เราก็ควรจะรู้โดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องหุ่นยนต์นะฮะไม่มีใครพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์กันนะสัปดาห์นี้พอดีท่านผู้บรรยายท่านคนเรือวิทยากรของเราไม่มีใครพูดเรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์ที่แหมผมชอบมากเลยนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศจีนเนี่ยแล้วก็เป็นที่ฮือฮาในต่างประเทศค่อนข้างจะมากฝรั่งก็ให้ความสนใจนะเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยมีการแข่งขันจะมีเรื่องของความเสียหายกระโดดอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติจีนไม่ได้ปิดบังนะเห็นไหมกระโดดเสียกระโดดหายก็ให้เห็นว่ามันไอ้ที่ไหนมันเสียหายก็เป็นเสียหายก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องมาปรับปรุงฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เสียหายแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับดังนั้นใครที่จะไปทริปชิงเต่าเนี่ยให้รีบนะฮะรีบติดต่อนะแล้วก็บรรยากาศทางชิงเต่านั้นโอ้โหอากาศดีอาหารอร่อยนะฮะชิงเต่าเนี่ยเขาเป็นเมืองเบียร์ด้วยถ้าใครชอบน้ำหรือว่าน้ำหมักนะไปที่นั่นได้เลยชิงเต่าเนี่ยรับรองถูกใจมีทั้งวายทั้งเบียร์นะฮะที่ถูกใจท่านผู้ฟังนะรีบนะรีบถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็รีบมาสมัครติดต่อไปที่แอดไลน์ official นะของ Thinking Radio นะครับก็จะมีท่านผู้ฟังจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านผู้ฟังนะฮะเชิญชวนจริงๆนะใครที่ไม่เคยไปเมืองจีนไม่เคยไปแถวที่หรือไปเมืองจีนแล้วแต่ยังไม่เคยไปชิงเต่าเหมือนผมเนี่ยชวนไปเลยฮะเนี่ยที่นี่ดีมากแล้วก็ได้ประโยชน์แถมได้ธุรกิจกลับมาด้วยนะก็จะมีการพบกับนักธุรกิจต่างๆด้วยอย่าลืมนะครับเอากลับมาเรื่องของเราที่จะคุยกันต่อดีกว่านะฮะแหมสัปดาห์ที่ผมก็ดูแข่งกีฬาไอ้โอ้โหกระโดดสูงเนี่ยหุ่นยนต์ก็กระโดดได้สูงแล้วนะฮะวิ่งเร็ววิ่งได้เร็วกว่าคนแล้วนะฮะแล้วก็กระโดดสูงเนี่ยกระโดดลงมาแล้วยังยืนได้นะทรงตัวได้อันนี้เป็นความโอ้โหอัศจรรย์จริงๆนะเพราะว่าเราหาอะไรยืนให้ยืนตรงๆเนี่ยมันก็จักรยานเดี๋ยวนี้เขามีจักรยานที่มันสามารถที่ถีบได้ตัวเองนะไม่ล้มนี่เคลื่อนที่ได้ตัวเองจักรยานมันมีการทรงตัวแบบเก่งมากเลยนะต้องใช้เรื่อง AI เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทค้าปลีกของจีนเนี่ยเขามีการสร้างจุดขายใหม่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการขนส่งของอาลีบาบาไปแล้วนะแล้วก็มีการจะเร่งให้มีการขนส่งภายใน3 วันทั่วโลกนะไม่ใช่เมืองจีนในเมืองจีนเนี่ยภายใน1 วันประเทศจีนเรียกว่าโคตรจะกว้างใหญ่ไพศาลขอโทษนะใช้คำไม่สุภาพกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆเขายังส่งภายใน3 วันได้นะครับในของเราเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะประเทศไทยจากจีนมาแต่เขาต่อไปเนี้ยเขาจะทำให้ส่งได้ภายใน3 วันแล้วนะฮะก็ปัจจุบันเนี้ยสั่งของจากจีนก็มาบางทีก็5 วันบางทีก็7 วันนะก็ผมก็ถือว่าเร็วแล้วนะ5 วัน 7 วันเนี่ยเร็วแล้วแต่นี้ถ้ามา3 วันเนี่ยโอ้สุดยอด บอกตรงแล้วบริษัทเหลิงซื่อเหินหมางลิงซื่อเหินหมาง
1: ลิง
0: ซื่อเหินหมางนะ
1: ลิงซื่อเหินหมางกับ
0: ลิงซื่อเหินหมางผมอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็แบบฝรั่งไปนะพูดแบบฝรั่งไม่ได้เก่งภาษาจีนต้องยอมรับนะครับเป็นบริษัทค้าปลีก ที่สร้างจุดขายใหม่นะว่าคุ้มค่าแต่และคุ้มค่าทางอารมณ์และคุ้มค่าทางราคาสินค้าเออเขาทำยังไงบางอย่างของเราเนี่ยซื้อขึ้นมาแล้วดูแล้วมันคุ้มค่านะแต่ไม่สบอารมณ์อ่ะมันไม่พอใจหรอกนี่ก็ทำได้ขายทั้งเรื่องว่าความคุ้มค่าและสบอารมณ์ด้วยนะเออบริษัทคราฟต์อีกนี่เขาทำยังไงดร.ไปจิตครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับเมื่อผมจำได้ว่าเมื่อสักเดือนเสร็จๆก่อนเราเคยคุยนะเรื่องของพังตรงไหล
0: พ
1: ัง ตรงแล้วแฟนๆรายการก็โอ้สนใจนะครับว่าง่ายเกิดเป็นกระแสเลยเพราะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพังตรงไหลดังมากในแง่ของช่องทางจะจำหน่ายในจีนนะครับแล้วก็พอแฟนๆรายการสนใจก็โอ้งั้นผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาทำซีรีส์นะให้คนไทยให้แฟนๆรายการได้รู้จักนะช่องทางจะจำหน่ายนะโดยพ้องยิ่งค้าส่งค้าปลีกใหม่ๆของจีนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะตายนะเพราะอีคอมเมิร์ซมา เพราะค้าออนไลน์มานะครับ แล้วมาดูว่าหนึ่งในนั้นที่กำลังดังก็คือหลิงสือเหินหมางนะครับหลิงสือเนี่ยแปลว่าขนมกบเคี้ยวแปลว่า refreshment อะไรต่างๆนะ
0: ครับ
1: ในภาษาจีนแต่หลิงสือเหินหมางเนี่ยเขาจะใช้ภาษาอังกฤษนะหรือสโลแกนของเขาหน้าร้านที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเขา busy for you คือเขาวุ่น
0: เขาคุณ
1: นะเพื่อคุณแท้ๆเลยเพื่อลูกค้าแท้ๆเลยนะตำรองนั้นคอนเซ็ปต์ของร้านเขาเนี่ยมีมิติของการเป็นลักษณะdiscount store แต่เป็น discount store ที่ขายขนมขบเคี้ยวครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่ discount store ที่ขายของสัปเหร่า
0: ไม่ใช
1: ่หลายหมื่น SKU นะเขาขายเฉพาะขนมขบเคี้ยวเป็นหลักนะครับสถานการณ์ใหญ่ของหลิงซือเหินหมางเนี่ยอยู่ที่เมืองฉางซานะมณฑลหูหนานนะครับหูหนานนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในมณฑลพื้นที่ตอนกลางของจีนนะครับคือถ้าซีตอนออกปุ๊บเข้ามาตอนกลางก่อนที่จะเข้าไปแถวฉงชิ่งเสฉวนในพวกนั้นนะครับจะมาผ่านแถบนี้ก่อนหนึ่งในมณฑลนั้นนะครับก็คือหูหนานทีนี้ถามว่าเขามีเคล็ดลับอะไรทำไมเขาถึงดังขึ้นไม่ได้ถึงประสบความสำเร็จได้เขาใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะเขาก้าวกระโดดมีถึงประมาณถ้าเอาตัวเลขกลมๆนะ 20,000 สาขา
0: ครับ
1: นะทั่วจีนหนึ่งในนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากเขาเอาราคาราคาขายนะเป็นจุดขายเขาติดต่อเฉพาะกับโรงงานผู้ผลิตตัดคนกลางออกนั่นหมายความว่าสินค้าของเขาเนี่ยที่วางขายอยู่เนี่ยคือเขาทำตัวเป็นคนกลางทั้งค้าส่งและค้าปลีกในตัวของเขาเองเขาก็ตัดคนกลางออกทำให้เขาขายของได้ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นถึง 25% เพราะนั่นคือมาร์จิ้นของคนกลางที่ปกติได้รับนะในเมืองจีนการใช้ราคาตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในกลไกหรือเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามานะหมายว่าคุณอยากได้ว่าง่ายของดีมีความคุ้มค่านะก็มาเดินซื้อหามาช็อปนะที่หลิงสือเหินหมางสิอันนี้อันแรกอันที่สองเขาพยายามผมบอกแล้วเขาเล่นกลยุทธ์เรื่องราคาเพราะนั้นเขาเป็นมิติเรื่องของเขาใช้กลยุทธ์แบบ loss leader ก็คือเขาดึงคนเข้าร้านนะโดยที่ว่าง่ายขายสินค้าในหลายรายการหรือในรายการพิเศษใกล้เคียงกับราคาต้นทุนมากๆคือทำกำไรนิดเดียว
0: บางมาก
1: คนบางส่วนที่อาจจะอ่อนไหวต่อราคา
0: ครับ
1: พอเห็นปุ๊บโอ้ลดราคาพิเศษนี่งั้นต้องไปแต่แน่นอนพอไปแล้วเนี่ยไอ้ขนมขบเคี้ยวมันมีเยอะแยะไปหมดนี่หลายเป็นหลายร้อยหลายพัน SKU ถูกไหมฮะซื้ออันนี้แล้วก็พลอยซื้ออย่างอื่นด้วยก็พลอยทำให้ยอดขายของเขาเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเคล็ดลับของเขาเนี่ยทำเมื่อสักครู่สมยศเกินบอกว่าเอ๊ะนอกจากมันคุ้มค่าแล้วมันยังโทษ นะสบอารมณ์ด้วยโดนใจ
0: ทำให้สบาย
1: ผู้บริโภค
0: คร
1: ับ เขาขายสินค้าในหลายส่วนในลักษณะของการชั่งน้ำหนักกับ
0: อ
1: เช่นขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆราคาที่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องมาซื้อเสียเวลาซื้อหลายๆแพ็คเพราะว่าไอ้สินค้าขนมขบเคี้ยวบางทีมันมีของใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมบางทีคนอยากจะชิม
0: อยากชิมของใหม
1: ่ไปชิมของใหม่นะแต่โอ้โหถ้าต้องซื้อตรงนู้นซื้อนี้ไม่เป็นไรเขาบอกทั้งหมดอ่ะนะเขาทำเป็นแพ็คย่อยคุณสามารถเอาทั้งหมดเนี่ยนะมาชั่งกิโลนะแล้วก็ซื้อตามน้ำหนักได้เลยแล้วเขาแฟร์กับลูก

0: ค้าว่าไอ้น้ำหนักเนี่ยคุณซื้อแพ็คใหญ่แพ็คหนึ่งนะชั่งตามน้ำหนักคุณก็เสียตังค์อย่างนั้นอยู่แล้วคุณไม่ต้องซื้อหลายแพ็คคุณซื้อแบบผส
1: ม
0: ลักษณะผสมเนี่ยนะมันทำให้เกิดความหลากหลายของสินค้าขึ้นนะครับทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเนี่ยนี่เป็นความคุ้มค่าทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะประการที่สองเลยที่น่าสนใจเขาขยายสาขาโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ครับ
1: โอ้ครับ
0: นะคือว่าง่ายเขาเซตระบบของเขาดีร้านของเขาเนี่ยป้ายนะหน้าร้านจะต้องเป็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่สีเหลืองสดตัดคาดดำนะมีชื่อหรือชื่อเหินหมางในภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรต่าง
1: นะครับสีเหลืองกับดำนะฮะ
0: เหลืองสดเลยฮะเป็นเหลืองแบบเหลืองสะท้อนแสงอย่างนั้นนะดำตัดกันแล้วมันเห็นจากไกลๆเนี่ยไอ้นี่เนี่ยกลายเป็นสื่อโฆษณาโดยตัวของเขาเองบริษัทเนี่ยประหยัด
1: งบโฆษณาโลกเลยครับ
0: นะพอเขามีจำนวนสาขาเยอะแต่ละแห่งที่ไปนะก็มีป้ายขนาดใหญ่เขาขายตัวเขาเองที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเขาขายสินค้าแบบจะเรียกว่าไซส์พิเศษขนาดพิเศษนะคุณสมยศอาจจะนึกถึงเงี้ยโอรีโอสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วแพ็คมันแพ็คใหญ่นะเวลาที่ออกมาเนี่ยมันมีแพ็คเล็กๆอยู่ในนั้นแต่คนเนี่ยชอบซื้อนะหรือมาม่าเนี่ยเอาพูดง่ายๆเหมือนขนาดเท่าโอ่งอะไรเงี้ยคือเข้าไปแล้วอุ้มออกมาก็หมดแรงแล้วไม่หมดแรงอ่ะคือซื้อชิ้นเดียวก็นั่นแล้วแต่ไอ้ขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยเป็นกิมมิคที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากไปสั่งสมประสบการณ์อันนี้รวมทั้งสินค้าใหม่ๆที่เขาหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะทำให้ลูกค้าเนี่ยเวียนกลับมาซื้อใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ที่ผมบอกว่าเขาประหยัดค่าโฆษณาเพราะว่าพอคนไปเห็นของใหม่ๆพอคนไปเห็นของขนาดพิเศษชอบถ่ายรูปเล่นครับ
1: ไม่หวง
0: ไม่ถ่ายรูปแล้วไปไหนครับโพส
1: โฆษณาให้ฟรีต่างกับโฆษณาให้ฟรี
0: ถูกครับและเป็นการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากเพราะคุณไม่ได้มาจากโทษนะไม่ใช่บริษัทโฆษณา
1: แต่เป็นลูกค้า
0: ช่วยโฆษณาส่งต่อไปยังเพื่อนฝูงเครือข่ายที่ตัวเองมีอยู่มันเลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมีประสิทธิภาพสูงมากเพราะฉะนั้นทั้งตัวอัตลักษณ์ของแบรนด์นะเหลืองตัดดำก็มีความโดดเด่นผนวกกับความจะเรียกว่าความโดนใจที่เขาสร้างขึ้นโอ้โหเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยว่ายง่ายติดอกติดใจในเมืองจีนเนี่ยไอ้นี่มันเป็นไวรัลนะฮะที่เขาส่งต่อๆกันเนี่ย
1: คร
0: ับนะครับเวลาเขาไปถ่ายขนมอะไรใหม่ๆที่ออกมาขนาดยักษ์นะนะคนมันก็จะรู้สึกเออแปลกดีหัวเราะน่าสนใจแล้วไอ้คนที่ไปเนี่ยบางทีก็ดิบๆนะมันไม่ใช่เขาจ้าง KOL เสมอไปจ้าง KOC เสมอไปนะแต่เป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยแหละ
1: อยากรู
0: ้นะที่อยากรู้อยากสัมผัสนะพอไปเห็นเข้าก็อุ๊ยขอกอดสักทีขอแล้วเขาไม่ห้ามพอดีบางทีพนักงานช่วยถ่ายรูปให้ซะด้วยซ้ำไปครับ
1: อ๋อครับ
0: เพื่ออำนวยความสะดวกเพราะก็ถือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะคือสื่อโฆษณาชั้นดีที่จะสร้างให้กับเขา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นมิติของความคุ้มค่านะเขาไม่ได้ขายขนมนะเขาขายความคุ้มค่า
1: ครับ
0: นะครับเขาพยายามบอกลูกค้าบอกถ้าคุณอยากประหยัดนะคุณอยากคุ้มค่าคุณมาที่ร้านสินะร้านมีของเยอะมีราคาที่จับต้องได้นะครับแถมซื้อได้บ่อยมันก็ทำให้ร้านเนี่ยคึกคักแล้วพอคึกคักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเหมือนกับเรานะเราเห็นร้านไหนคนเยอะเราอยากเข้าไปด้วย
1: เข้าไปดู
0: บางทีเราไม่ได้นึกจะไปซื้ออะไรหรอกครับเราเห็นมันซื้ออะไรมันดูอะไรกันนะเราตามเข้าไปดู
1: คนมุง
0: อะแล้วไอ้บรรยากาศของการสร้างเรียกว่าอารมณ์ของการไปช็อปไปหาซื้อขนมขบเคี้ยวเนี่ยมันทำให้เพราะมันราคาไม่แพงถูกไหม
1: ครับ
0: มันทำให้ใครเข้ามาเนี่ย
1: ก็ได้
0: โทษนะต้องจ่ายตังค์ซื้อของเหล่านี้ไม่ได
1: ้มันราคาถูกก็คือนิดหน่อยติดมือติดปลายนวมกลับบ้าน
0: ถูกครับซื้อไปเป็นของฝากพักพวกซื้อกลับไปทานเองซื้อกลับไปลองซื้อกลับไปต่างๆ แล้วพอแบบให้ทางเลือกเยอะแยะความหลากหลายมีโอ้

0: คนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหไอ้นี่คุ้มค่ามากนะไอ้นี่ก็เป็นตอนนี้หัวใจสำคัญที่ซ่อนอยู่อีกอันหนึ่งคือความหลากหลายของสินค้าครับคุณสมยศครับไอ้นี่ก็น่าสนใจนะครับเขาเนี่ยมีสินค้าอยู่ประมาณ 4,000 รายการ
1: โอ้
0: นะที่อยู่ในร้านร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้าน2ชั้นซะด้วยซ้ำไปเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับจะเป็นร้าน2ชั้นนะแต่บางทีเราเดินชั้นล่างเสร็จเราก็หมดแรงแล้วนะไอ้ของที่ใหญ่ๆอ่ะบางทีเอาไปไว้ชั้น2แกล้งให้เราเพราะมันเป็นแม่เหล็กดูดเรา
1: ไปดูนะ
0: ใช่มั้ยแล้วเขาเปลี่ยนสินค้าบ่อยไอ้นี่อย่างที่ผมเรียนน่ะการที่เขาทำเทอร์โนเวอร์สินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้นโทษนะครับสมมติเดือนที่แล้วผมไปมาแล้วเนี่ยเดือนนี้ผมไปอีกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมได้สัมผัสของใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: มันไม่สามมันเหมือนได้ไปดูหนังเรื่องใหม่ได้ไปถ่ายรูปเล่นได้ไปทำวิดีโอสั้นคลิปครับนะฮะกับไอสินค้ายักษ์หรือมุมตกแต่งของเขาใหม่ๆนะครับก็สร้างผมคิดว่าสร้างอารมณ์ร่วมนะในมุมมองผมเนี่ยสร้างอารมณ์ร่วมได้มากเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่ามีขนมเป็นเหมือนว่าเป็นขนมเป็นโลเคอลก็มีนะฮะของโลเคอลก็มีขายไม่ใช่จำเป็นต้องของที่มาจากแบรนด์ใหญ
0: ่ๆถูกครับเพราะว่าในจำนวน 4,000 รายการที่เขามีเนี่ยมันเป็นสินค้าท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์ทั่วๆไปแต่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะประมาณสัก750แบรนด์เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเอาตีซะไม่ถึง 20% น่ะนะครับแต่ว่าก็เป็นสินค้าที่เหลือเนี่ยเป็นสินค้าที่ทางบริษัทเขาเนี่ยมีทีมจัดซื้อที่ช่วยออกแบบพิเศษนะสำหรับร้านเขาโดยเฉพาะ
1: มีท่านผู้ฟังท่านคนที่ซื้อของจากร้านนี้เขาบอกว่าสินค้าที่มาจากร้านนี้นะครับแพ็กเกจดีงามมากราคาหลัก10แพ็กเกจราคาหลักร้อยไปบอกมาอันนี้เป็นคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์จากคนที่ซื้อนะ
0: ครับเห็นไหมฮะคืออย่างเงี้ยสะท้อนเลยว่าโอ้แสดงว่าลูกค้ามีความสุขว่ามันยิ่งกว่าคุ้มค่าอีกนะมันได้ทั้งความสุขเดินออกมาพร้อมคือคนที่เดินออกมาจากร้านนะผมสังเกตดูเหมือนกับเดินออกมาจากดิสนีย์แลนด์นะคือเต็มไปด้วยรอยยิ้
1: ม
0: เพราะร้านเขาไม่ได้ขายของเขามุ่งขายประสบการณ
1: ์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ
0: ันนี้ก็น่าสนใจกันเหมือนกัน
1: เนี่ยไม่ได้มุ่งแต่ขายของนะมุ่งขายประสบการณ์ที่ดีงามที่คนเข้าไปแล้วก็กลับออกมาแล้วมีความสุขเนี่ยโอ้ตรงนี้สำคัญแล้วก็ทำได้ยากนะบางร้านเนี่ยจะแบบมีปัญหามีอะไรต่ออะไรครับ
0: อีกส่วนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาพยายามหนีการแข่งขันในเมืองหลักอย่างเช่นเมืองระดับที่1ระดับที่2อะไรเงี้ยนะเขาส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะประมาณสัก2ใน3แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆนะครับจะอยู่ในเมืองระดับ3หรือสูงกว่าเมืองระดับ3 4 5อะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะเมืองระดับที่1ที่2เนี่ยคนอยากซื้อข้าวซื้อของบางทีขี้เกียจออกไปเจอผู้คนมันชุมชนเมืองมันหนาแน่นนะครับต้องเสียเวลาเสียนู่นอ่ะไม่ไปดีกว่าสั่งของออนไลน์แต่ในเมืองระดับ3 4 5เนี่ยการเดินทางมันสะดวกนะเพราะนั้นเขาก็เลือกที่ไปเปิดสาขาอยู่ในเมืองรองนะครับแล้วก็จัดตลาดแมสนะจับตลาดคนชั้นกลางเงี้ยนะเพราะนั้นเขาจะบางทีผู้คนนะจะบอกว่าไอ้นี่ลิงซื้อกันมาเนี่ยมันเหมือนกับร้านขนมของประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าได
1: ้ครับ
0: นะไม่ใช่เฉพาะเด็กนะจะไปซื้อขนมขบเคี้ยวเนี่ยนะทุกก็มีสินค้าหลากหลายแบบมากนะ
1: มีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมครับมีเครื่องด
0: ื่
1: ม
0: นะครับ
1: เห็นมีเครื่องดื่มด้วยนะครับ
0: มีเครื่องดื่มครับแต่ว่าไอ้ตัว
1: ตัวหลักมันถึงเป็น
0: สินค้าขนาดยักษ์เขาเนี่ยเป็นไฮไลท
1: ์ไฮไลท
0: ์อีกอันนึงที่สำคัญเขาจำกัดตัวเองอยู่เฉพาะโลกออฟไลน์
1: ครับ
0: เขาไม่ขายออนไลน์เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะจากเดิมที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าคุณอยู่เฉพาะออฟไลน์คุณก็ได้ตลาดเฉพาะออฟไลน์คุณไม่เข้าออนไลน์คุณเสียตลาดไปเกือบครึ่งแต่เขาเชื่อมั่นว่าการทำร้านที่ดีมีสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นอยู่เฉพาะออฟไลน์ก็รวยได้
1: นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับหลายคนบ่นนะครับว่าโอ้ร้านค้าออฟไลน์ของเราร้านโชห่วยร้านอาม่ากงที่ขายอยู่จะขายไม่ได้จะตายหมดแล้วไม่จริงนะ ถ้าเผื่อมาฟังดร.พิจิตรพูดเนี่ยใช้โมเดลของเนี้ยเขาไม่กลัวออนไลน์แล้วแต่เขาได้ประโยชน์จากคนที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยเอามาแชร์ต่อให้โดยไม่ต้องโฆษณาเลยเนี่ยอย่างก็คอมเมนต์เนี่ยแล้วเขาถ่ายรูปมาลงอย่างเงี้ยคนก็เห็นคนก็อยากไปซื้อแล้วก็คือถ้านึกถึงอยากซื้อปุ๊บไปหาซื้อได้เลยนะครับโอ้ก็จริงนะครับ
0: เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าร้านค้าปลีกของเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือก็ตามอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วดูซิว่าถ้าเราอยากจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในการยกระดับร้านค้าต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: เราจะต้อง
1: โมเดลต้องดูโมเดลของเนี้ยนะฮะเหมือน
0: ใช่ครับ
1: ร้านมิเซอร์ที่มีแหมหมดเวลาพอดีแหมอยากจะคุยเรื่องนี้ต่อจริงๆนะครับเอาครับผมสมยศเชิงช้อยและดร.พิจิตรวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันหน่อยครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศเชิงช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.พิจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดแผนรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกไฟไหม้นายสิริโรจน์สิริพลากรกิจหรือโจ้ทุบตึกจากบริษัทปิยมิตรกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยถึงแผนการรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกไฟไหม้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำรถเทรลเลอร์ไปบรรทุกรถแบ็คโฮขนาดใหญ่มีน้ำหนัก50ตันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาในพื้นที่โดยเป็นรถแบ็คโฮที่มีความพิเศษติดตั้งหัวกรรไกรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยใช้ในการสำหรับตัดโครงสร้างเหล็กซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินทางมาถึงพื้นที่ในช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้เพื่อเริ่มดำเนินการรื้อถอนสำหรับการรื้อถอนครั้งนี้ตนเข้ามาดำเนินการประเมินโครงสร้างและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยพบว่าโครงสร้างเหล็กบางส่วนโดยเฉพาะคานเหล็ก H-beam ไม่สามารถใช้เครื่องมือตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เนื่องจากด้านล่างยังมีสินค้าจำนวนมากทับถมอยู่ซึ่งอาจเสี่ยงทำให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำจึงจำเป็นจะต้องนำรถแบ็คโฮติดหัวกรรไกรขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการตัดและรื้อโครงสร้างรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานเข้าถึงจุดที่มีความร้อนหรือไฟคุกรุ่นได้อย่างปลอดภัยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าที่ถูกโครงสร้างและสร้างอาคารทับถมอยู่ด้านล่างมีอะไรบ้างเพราะการฉีดน้ำเข้าไปยังไม่สามารถเข้าถึงต้นตอของความร้อนได้อย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากยังมีทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการบางส่วนที่อาจสามารถนำกลับมาใช้งานได้รวมถึงต้องระวังอันตรายจากโครงเหล็กนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างเปิด5ปมไฟไหม้คลองถมลามวอด1ชั่วโมงชี้เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แน่นเหล็กไร้ระบบประกันไฟบิดพังเป็นโดมิโนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งข้อสังเกตสำคัญ5ประเด็นหลักที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วภายใน1ชั่วโมงแม้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาด3ชั้นว่าอาคารดังกล่าวพื้นที่ร้านค้ามีการอัดแน่นของเชื้อเพลิงติดไฟง่ายจำนวนมากแบ่งเป็นล็อกและกั้นห้องภายในอาคารเอื้อให้กับเปลวไฟและก๊าซความร้อนเคลื่อนตัวจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วโครงสร้างหลักของอาคารเป็นเสาและคานเหล็กซึ่งมาถูกความร้อนสูงเป็นเวลานานจนเหล็กคดงอบิดเบี้ยวเสียรูปจากการสอบถามสำนักควบคุมอาคารพบว่าอาคารแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเกิน 10,000 ตารางเมตรจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหัวปั๊มดับเพลิงขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าค้นหาและตรวจสอบบริเวณหัวสปริงเกอร์ว่าหลอดแก้วมีการแตกทำงานหรือไม่และพบว่าพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกไฟไหม้โดยไม่มีระบบป้องกันซึ่งเรื่องนี้น่ากังวลมากเนื่องจากเหล็กจะเกิดการขยายตัวเมื่อเจอความร้อนน็อตและโบลต์ที่ยึดต่อจากข้อต่อจุดต่างๆขาดออกจากกันจนเกิดการพังทลายแบบโดมิโนภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นโครงสร้างเหล็กอยู่ในสภาพปิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงต้องรื้อถอนเพียงอย่างเดียวจึงจำเป็นต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้มาจัดการทำแผนรื้อถอนอาคารคาดว่าใช้เวลาในการจัดทำแผนไม่เกินครึ่งวันฝนตกหนักลมกระโชกแรงซัดเรือกระแทกโขดหินในไซปรัสมีผู้เสียชีวิต1คนและช่วยเหลือได้ทัน6คนหลังเกิดพายุคลื่นทะเลรุนแรงทำให้เรือ3ลำกระแทกโขดหินก่อนจมลงทะเลนอกชายฝั่งสาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเมื่อวานนี้เหตุเกิดขึ้นขณะมีฝนตกหนักและกระแสลมแรงและยังเกิดน้ำท่วมถนนดินถล่มต้นไม้หักโค่นบนเกาะไซปรัสด้วยขณะที่ภาพผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้แสดงให้เห็นนาทีที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยนำตัวชายคนหนึ่งขึ้นมาจากทะเลในสภาพหมดสติที่บริเวณแหลมเกรโกทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: อาจารย์ลุยเลย
10: ครับ ผมจะลุยได้ยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านฟังกสุริการติ่มซำยามเย็นนะครับกับครูพี่ป๊อปวันนี้ผมสุนทรช้อยมาทำหน้าที่แทนอาจารย์หลีแล้วก็อาจารย์ปอนะฮะเนื่องจากอาจารย์หลีอาจารย์ปอติดภารกิจกันด่วนเดี๋ยวนี้ผมทำงานกันเยอะค่อนข้างเยอะต้องแสดงความยินดีกับครูพี่ป๊อปด้วยนะสัปดาห์ที่แล้วนู้นได้ไปได้รับรางวัลนะฮะลูกกตัญญู
9: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สมยศมากเลยนะครับ
10: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะละเลยไปไม่เสียไม่ได้เลยคือต้องพูดว่าวันนั้นเนี่ยครูพี่ป๊อปไปพบคนระดับโลก
9: ครับระดับโลกเลยเหรออาจารย์
10: คนระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศระดับอะไรไม่ระดับท้องถิ่นอย่างที่ครูพี่ป๊อปเข้าใจ
9: ครับ
10: ไปพบระดับโลกครูพี่ป๊อปพูดไปพบคนระดับโลกท่านหนึ่ง
9: คนนั้นก็คือ
10: คนนั้นก็คือน้องเน่เน
9: ่โอเคโอเค
10: น้องเน่เน่น้องแพรวรัตติกานำพลอยนะฮะ
9: ครับครับเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องน้องเน่เน่เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบก่อนว่าวันนี้รายการเราเนี่ยจะสนุกสนานคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าโดยปกติ
10: เราก็เปลี่ยนแนวบ้างครับ
9: ไม่ปกติเนี่ยจะเป็นผมอาจารย์หลีอาจารย์ปอแล้วถ้าใครไม่ว่างเนี่ยถ้าอาจารย์สมยศนี่ก็จะเข้ามาช่วยนะครับเปิดเมื่อกี้นี่พอเปิดรายการปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นผู้จัดทั้งสองท่านนะฮะมาถึงก็เลยแย่งกันพูดไม่รู้ว่าเฮ้ยใครจะจัดก่อนจัดหลังนะฮะซึ่งทุกครั้งเนี่ยผมก็ได้ความเมตตากรุณาจากท่านอาจารย์สมยศมาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์หลีเนี่ย แกเดินทางอยู่ไม่รู้ว่าจะสามารถเข้ามาได้หรือไม่ผมก็จำเป็นต้องให้อาจารย์สมยศเนี่ยควบม้าเข้ามาช่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจีนเนี่ยอาจารย์สมยศเนี่ยยังไฟติดอยู่เพราะว่าเมื่อกี้นี่เพิ่งจะคุยกับท่านอาจารย์ไปจิตมาป่ะฮะหรือว่า
10: ไปจิตนะอาจารย์สมพงษ์ด้วยไปจิตด้วย
9: นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าเวลาที่คลื่นเราให้เนี่ยโอ้โหไม่พอเอาอาจารย์สมยศไม่อยู่หรอกนะครับผมเลยมักจะเชิญอาจารย์มาขยายอยู่เสมอนะครับ
10: ขยายขอขยายเรื่องที่มันดังกว่าที่มันดังกว่าเล่นก่อนเพราะต้องเรื่องนี้ถึงจะดังที่สุดเพราะว่ามันคนวิวระดับคนที่คนทั่วโลกเขาอยู่ในออนไลน์ก็จะพูดถึงกันทั้งหมดเลยนะพูดถึงน้องเนเน่เนี่ยปรากฏว่าครูวิปป้อมไปเจอน้องเนเน่แล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไง
9: เรื่องนี้เนี่ยก็ดู
10: ส่วนตัวนะที่สำคัญคือผมอิจฉานะแล้วผมต้องตีเลยตำหนิเลยว่าเอ๊ะไปจับมือหลานสาวผมได้ยังไงเนี่ย
9: ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวอาจารย์ไปมองมุมนั้นไม่ได้นะไม่ผมจับมือทุกคนอยู่แล้ว
10: ผมเห็นคลิปพอดีเลยผมเห็นคลิปว่าเนี่ยน้องเนี่ยไหวปุ๊บอาจารย์ปุ๊บจับปั๊บมือปั๊บเลยเหมือนก็ไม่ให้ไหวอ่ะคร
9: ับ ไม่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไหวก็ได้นะฮะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อายุมากมายขนาดนั้นทีนี้ที่อาจารย์สมภพบอกว่ายินดีกับผมเนี่ยน่าจะมีสองเรื่องนะฮะยินดีในการรับรางวัลเนี่ยสำหรับอาจารย์สมภพนี่อาจจะเป็นสำหรับอาจารย์สมยศนี่นะอาจจะดูธรรมดาเกินไปน่าจะยินดีที่ผมได้เจอน้องเนเน่มากกว่าใช่ไหม
10: ถูกต้องเพราะน้องเนเน่ก็ได้รับเหมือนกัน
9: ถูกต้องถูกต้องเราได้รับรางวัลเดียวกันนะครับก็คือรางวัลรางวัลลูกกตัญญูนะฮะซึ่งได้รับมอบจากพระหัตถ์ของกรมสมเด็จพระเทพนะครับเราก็ไปอยู่ในงานด้วยกันก็ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอกับน้องเนเน่นะครับทีนี้เนื่องจากว่าอาจารย์สมยศเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะพอเจอแล้วเป็นยังไงนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะเนื่องจากผมเนี่ยไม่ได้เริ่มติดตามน้องเข้ามาตั้งแต่แรก
10: ครับ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพียงแต่เคยได้ยินชื่อว่าน้องเนเน่ที่ไปประกวดเวที AGT นะครับ America's Got Talent แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีโกลเด้นบัสเซอร์อะไรเลยนะ
10: แต่ว่า
9: ผ
10: ่
9: านเข้ารอบด้วยเพลงซอมบี้นะตอนนั้นซึ่งผมก็รู้ชื่อน้องแล้วแหละแล้วก็เคยเห็นการแสดงของน้องก็รู้สึกอึ้งมากว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็ร้องเพลงดีมากที่สำคัญคือเล่นกีตาร์เนี่ยเขาเรียกว่าระดับเทพทีเดียวเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์สมยศเนี่ยขยายต่อนะครับว่าเก่งขนาดไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจ
10: คือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมรู้จักน้องเขามานานแล้วนะแต่ผมก็สงสัยยังโหครูพี่ป๊อปไม่รู้จักเขาอ่ะเนี่ยแล้วก็ผมก็เขาเป็นใครนะบรรยากาศวันนั้นอ่ะคนรู้จักเขาเยอะไหมครับคนมาขอถ่ายรูปเยอะไหมครับเดี๋ยวถามบรรยากาศตรงนี้เบื้องหลังเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเห็นแต่คลิปนะว่ามีการไหว้กันมีการรู้จักกันเงี้ยคนขอถ่ายรูปเยอะไหมครับวันนั้น
9: ก็เยอะอยู่นะ
10: เรียกได้
9: ว่าไม่น้อยไปกว่าที่มาขอถ่ายผมก็แล้วกัน
10: โอเค
9: ครับ
10: ครับอย่างนั้นเลยนะครับ
9: ครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้อาจารย
10: ์เป็นเบื้องหลังครับคนรู้จักเรื่องเบื้องหลังมากกว่านะ
9: ผมก็จะต้องเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกับน้องนะซึ่งผมเนี่ยก็จะบอกว่าผมเนี่ยคิดภาพน้องไว้อีกอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องเขาก็ดังมากนะดังกว่าผมเยอะแล้วนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นดาราดังอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ระดับประเทศเป็นระดับโลกแล้วนะก็น่าจะเหมือนกันไปยังไงอ่ะไม่ว่างคุยกับเราเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ที่ไหนได้ก็ภาพก็ออกมาอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับยกมือไหว้ถ่ายรูปจับไม้จับมือคือเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะจนน่าตกใจอ่ะอาจารย์นึกออกไหมว่าเขามีเวลาให้เราขนาดนี้เสร็จแล้วบางทีเนี่ยพวกเราผู้ใหญ่เขาบอกพอแล้วนี่น้องเนเน่เขาจะต้องรีบไปไหนต่อคือแกยังยืนคุยกับผมต่อได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่มากนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่ามีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันเนี่ยประมาณสัก5นาที10นาทีเท่านั้นเอง
10: ครับครับ
9: ก็รู้สึกประทับใจ
10: ครับโอ้นี่เหมือนกับที่ฮาวิมันเดลเขาพูดเลยล่ะ
9: เขาพูดว่าอะไร
10: เขาบอกว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมีคนเป็นอัธยาศัยดีแล้วก็เขาก็บอกกับไอ้ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุนะคนในรายการวิทยุยังไม่รู้จักเขาเลยใช่ไหมไอ้ของดิสนีย์เนี่ยรายการวิทยุของดิสนีย์ยังไม่รู้จักบ๊อบบี้อ่ะคุณบ๊อบบี้ที่สัมภาษณ์เขายังไม่รู้จักเลยว่าน้องนี่เป็นใครนะเขาก็เลยอธิบายให้ฟังเขาเลยบอกว่าให้อีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเดียวกันอ่ะห้องส่งอ่ะนะบอกให้อยู่พิมพ์ NENE แล้วก็ ROL
9: Royal
10: Royal นะ L นะก็ให้ YL AL เนี่ยนะให้คุณลองพิมพ์ดูเขาลองพิมพ์ดูคนนั้นพิมพ์ดูปุ๊บบอกโอ้ขึ้นมาในฟีดพืชเลยเนี่ยเขาเลยรู้เลยอ๋อเนี่ยก็เลยแสดงว่าเขาก็ดังแล้วเขาก็อธิบายว่าเขาเป็นคนนิสัยดีน้องเนี่ยเป็นคนดูเป็นคนขี้อายเป็นคนธรรมดามาจากภูเก็ตประเทศไทยอะไรเงี้ยนะแต่ก็บอกแต่อย่าให้เขาจับกีตาร์นะให้เขาจับกีตาร์แล้วขึ้นเวทีได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องทึ่งในตัวเขาเลยเขาจะ amazing มากๆกับก็เป็นเรื่องที่แหมจริงๆแล้วคือผมติดตามน้องเขามานานมากตั้งแต่ก่อนโควิดตั้งแต่น้องก็ยังเด็กๆเล็กๆเลยเพราะว่าเขาเล่นดนตรีในแนวที่ผม
9: ชอบพอดีอยู่ไหมครับ
10: ครับ
9: ครับอืม
10: ที่ผมชอบอ
9: าจารย์ครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าฝรั่งเนี่ยยังตกใจจากคนที่ไม่รู้จักพอเสิร์ชชื่อไปตอนนี้ก็รู้จักนะผมต้องบอกว่าฝรั่งนี่ต้องตกใจมากกว่าผมอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็จะรู้จักวัฒนธรรมการไหว้การน้อมน้อมอยู่แล้วแต่ฝรั่งยิ่งเห็นท่าทางแบบนี้เนี่ยผมว่าฝรั่งยิ่งต้องประทับใจมากนะแล้วหลายคนที่เป็นกรรมการตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นชั้นครัวนะฮะ
10: ครับ
9: ก็รู้สึกว่าจะเมตตาแล้วก็เอ็นดูน้องเนเน่เป็นพิเศษอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาพอไม่เคยได้สัมผัสแล้วพอมาสัมผัสเนี่ยเขาประทับใจมากนะฮะครูบาอาจารย์ตรงนั้นเนี่ยคณะกรรมการเขาไม่ได้ treat หรือว่ามองผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยเหมือนกับน้องเนเน่แต่ผมดูสายตาที่เขามองเนี่ยเหมือนแค่แวบเดียวเนี่ยที่ออกมาแสดงแล้วพูดคุยกลายเป็นมองว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกหลานไปเลยนะฮะคือรู้สึกเมตตาขึ้นมาเลยเนี่ยก็เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมารยาทและความอ่อนน้อมแบบไทย
10: ๆ
9: นะครับจุดเนี่ยที่น่าสังเกตนะฮะแล้วกลายเป็นว่าคนทั่วโลกตอนนี้ก็รู้สึกเอ็นดูนะฮะมีความรักให้กับน้องเนเน่เยอะแยะเต็มไปหมดอืมก็ยินดีกับน้องมากๆซึ่งอาจารย์สมยศเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านน้องเนเน่เป็นพิเศษใช่ไหมไหนลองเล่าให้ฟังซิไปเชี่ยวชาญมาด้านนี้ได้ยังไง
10: เมื่อก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีคือผมเนี่ยเป็นคนเล่นแผ่นเสียงนะฮะแล้วก็เล่นเพลงทั้งเฮฟวี่เมทัลทั้งเนี่ยพวกเนี้ยทั้งของ

0: ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วอะไรเนี่ยนะโ
1: อ้
0: โหเขาได้รางวัลเขาคือเขาดีใจมากนะ
1: แต
0: ่บอกให้รู้อย่างนะน้องเนเน่เขาเป็นคนมีของนะเป็นคนมีครูมีของ
1: ครับ
0: เขาจะไหว้เขาจะไหว้ไหว้ครูตลอดก่อนขึ้นก่อนขึ้นเวทีจะไหว้ไม่ว่าจะที่เมืองไทยหรือเมืองนอกเนี่ยเขาจะไหว้ครูก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งต้องขึ้นท่วมหัวและสวดมนต์ด้วยนะ
1: ครับอ
0: ันนี้เป็นคือฝรั่งดูคนอื่นดูไม่รู้เขาจะบอกว่าน้องเนเน่ไหว้กล้องไหว้คนถ่ายรูปไม่ใช่ อันนั้นคือน้องเนเน่เขาไหว้ครูฮะเขาไหว้ครูแล้วก็นั้นทุกครั้งที่นั่นนะที่แข่งที่เมืองไทยก็เหมือนกันนะฮะก่อนที่แข่งกันก็สร้างฝันกำลังใจก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่ครูพี่ป๊อปบอกนะฮะว่าเออเขาเป็นเด็กไทยที่น่ารักแล้วก็ทำให้คนต่างชาติเนี่ยมีความประทับใจมากๆเออแต่นอกจากนั้นเนี่ยผมยังไม่คือจะตามนะก่อนหน้านะปี2024 2024นะคนจีนก็มาคือเขาก็เล่นเพลงจีนนะเขาก็เล่นจีนนะเขาเล่นดนตรีแล้วก็มีก็นักท่องเที่ยวเมืองที่มาจากเมืองจีนเนี่ยน้องเนเน่ก็พูดภาษาจีนนะฝึกพูดภาษาจีนอะไรเงี้ยผมก็ทึ่งมากเลยแล้วก็เขาก็เลยได้มีบริษัทนูเอ็กซ์นะฮะของจีนเนี่ยก็มาสนับสนุนเขาให้ไปเอาไปเล่นกีตาร์ที่เซี่ยงไฮ้นะที่เรียกว่าไชน่ามิวสิกนะปี2024 2025 2ปีเลยนะแล้วเขาก็เล่นเพลงซอมบี้ด้วยคนจีนแล้วชูกล้องตัวมือตามเต็มเลยก่อนที่จะไปขึ้นอเมริกาก็ก็อตทาเลนต์ด้วยนั่นหมายความว่าบริษัทจีนเนี่ยเขาก็ให้เครื่องมือให้อะไรต่ออะไรกับน้องเน่ๆมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็สนับสนุนให้คุณแม่อะไรอย่างนี้ไปด้วยนะแม่ไปด้วยนะที่เมืองจีนนะครับตอนนั้นก็ถือว่าทางจีนเนี่ยก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับน้องเนเน่เนี่ยค่อนข้างจะมากแต่ก็ทำแบบเงียบๆนะก็ไม่ได้จงจังนะฮะแต่ที่มันโด่งดังมากก็คือว่าฝรั่งที่เดนมาร์กเนี่ยมอบไปกีตาร์เก่าให้นะตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยทึ่งนะตรงนี้ก็เลยผมพยายามโยงความสัมพันธ์ว่าน้องเนเน่กับจีนเนี่ยมีอะไรที่มีความสัมพันธ์กันเยอะแต่เขาพยายามเงียบๆไว้ก่อนนะให้คนอื่นเขาดังกันไปก่อนคนจีนก็เป็นคนนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วนะธุรกิจจีนนะเงียบๆ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่หลายท่านไม่ทราบผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่อาจารย์สมยศเนี่ย ทราบว่าจริงๆแล้วน้องเนเน่เนี่ยเคยไปมีความสัมพันธ์กับทางจี
0: น
1: ให้เพลงดนตรีของจีน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับเขาชื่อกุ้ยฉายอาเพียวกุ้ยฉายอาเพียวนะที่คนจีนจะเรียกนะฮะที่นู่น
1: ครับครับ
0: ครับเขาไปเล่นมาตั้งสองปีแล้วล่ะเขาไปเล่นมาสองปีแล้วคนจีนก็รู้จักฮะในเว็บบ่อยป๋ออะไรก็รู้จักน้องน้องเนเน่เขาดังเยอะๆนะฮะแล้วคนที่มา
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปผมว่าน้องเนเน่เนี่ยนอกจากตลาดโลกแล้วเนี่ยนะผมว่าจะไปดังเป็นครูแต่ที่จีนด้วยนะครับ
0: เขาพูดภาษาจีนได้นะเขาพยายามฝึกเรียนภาษาจีนฝึกพูดภาษาจีนนะผมเท่าที่ดูนะในคลิปนะครับ
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเพราะว่าอาจารย์เล่นแผ่นเสียงนะครับแล้วก็ฟังเพลงมาแต่ว่าผมต้องบอกว่าเพลงที่อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นCCR
0: ครับ
1: นะฮะหรือว่า Hotel California จาก Eagles นะครับ ซึ่งทั้งสองวงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่
0: ด
1: ิปโปโปไอ้เนี่ยเพลงเหล่านี
0: ้
1: โอ
0: ้ไ
1: ฮเว
0: ย์สตาร์อะไรพวกนี้
1: ยังฟังง่ายและดังมากนะครับแต่อย่างซอมบี้อย่างเงี้ยก็ฟังง่ายและดังมากแต่ว่าเพลงรอบล่าสุดนะผมอยากจะคุยกับอาจารย์หน่อย
0: ครับ
1: คือที่น้องเนเน่เลือกมาเล่นเนี่ยเป็นเพลงที่คนรู้จักน้อยนะถ้าเทียบกับโฮเทลแคลิฟอร์เนีย
0: ครับน้อยมากครับ
1: ถ้าเทียบกับ CCR แล้วเนี่ย คือน้อยมากเทียบกันไม่ติดเลยและการที่หยิบเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมาก
0: โอ
1: ้หนึ่งเป็นเพลงที่ยากมากนะครับสองเป็นเพลงที่คนรู้จักน้อยมากถ้าเทียบกับซอมบี้นะ
0: แค่แวดวงจำกัดเป็นนิชมาเก็ต
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้ที่คนรู้จักน้อยเนี่ยการจะได้คะแนนได้ยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนจะร้องตามจะเต้นตามอะไรอย่างเงี้ยยากทุกวันนี้เนี่ยหลายคนยังฟังบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่การที่น้องเนเน่เล่นออกมาได้จนกระทั่งซื้อใจคนแบบทั้งอเมริกาทั้งโลกตอนนี
0: ้
1: ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเก่งจริงๆนะมีความสามารถจริงๆเป็นเราไม่กล้าเลือกนะเหมือนอาจารย์จะประกวดร้องเพลงอ่ะอาจารย์จะเลือกเพลงยากไหมล่ะเพลงที่ผมไม่รู้จัก
0: ครับ
1: เออ
0: แต่น้องเน่

0: น้นเรื่องเพลงแบ็คโฮนะแบ็คโฮซันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่ยากและมีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงกันเป็นข้อสังเกตอย่างนะปุ๊บคือสองเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงฮิสเทเรียกับเพลงซอมบี้เนี่ยเป็นเพลงค่ายทางฝั่งยุโรปที่น้องเขาถนัดแต่เพลงเนี้ยเพลงแบ็คโฮซันเนี่ยเป็นเพลงของล็อกของอเมริกานะเป็นวงล็อกของอเมริกาที
1: ่
0: แหมคนก็คือเขาน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาให้มาเข้าข้างให้ทางฟังอเมริกาฟังบ้างแต่มันเป็นเพลงที่แบบมันนิชมาร์เก็ตคนฟังน้อยมากเลย
1: อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกใช้คำเนี้ยถูกนิชมาร์เก็ตคือคนรู้จักน้อยมากต้องเป็นสายที่ฟังเพลงล็อกแบบลึกจริง
0: ๆครับต้องลึกจริงๆแล้วก
1: ็
0: แต่วันนั้นเนี่ยทำให้ไอ้ฮอลเพิ่มเลยเขาบอกงี
1: ้โอ้โห
0: เขาบอกว่าเขาเพิ่มเลยเพราะคนกระทืบเท้าคนขึ้นขันกระทืบเท้าตบมือเนี่ยเขาบอกเขาฮอวี่มันเดียวบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงที่มันในฮอที่มีคนกระทืบเท้าแล้วก็ตบมือดังขนาดนั้นเหมือนว่าไอ้รูปไอ้เพดานเนี่ยไอ้อะไรนะลังคาเนี่ยจะระเบิดไปเลยอ่ะเขาบอกอย่างในรอบ16ปีที่เขาทำรายการโทรทัศน์มา
1: เขาบอกว่า
0: ก็ทาเลนต์มาในรอบ16ปีมาอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่ว่าไอ้เวทีที่มันกระทืบเท้าจน
1: ครับ
0: ถล่มอย่างเงี้ยไม่เคยมีมาก่อนก็แสดงว่า
1: ใช่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแล้วน้องเขาก็เหมือนแบบว่าคือโด่งดังสำเร็จขนาดนี้ก็ไม่เคยลืมตัวเลยนะก็กลับมาเมืองไทยทุกอย่างก็ดูเหมือนเดิมดูเรียบง่ายน่ารักธรรมชาตินะฮะเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติของน้องเนี่ยคือมนต์เสน่ห์อย่างที่สุดนะฮะไม่ต้องประดิษฐ์แล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะฮะคนมันเป็นดาวยังไงมันก็เป็นดาวครับอาจารย์นะฮะ
0: ผมเลยมอบเพลง Just the Bow VR ให้เขาไปให้น้องเขาไป
1: มอบยังไงมอบยังไง
0: ก็มอบผ่านทางลงไปทางเรียวของผมเนี่ยนะทาง Facebook ที่มีคนดูอยู่ประมาณ5ล้านเนี่ย
1: โอ้โห
0: ถึงข้าล้านแล้วคนนี้
1: ใครยังไม่ติดตามอาจารย์สมยศนี่รีบไปติดตาม
0: นะก็มาเขาก็คิดว่าเขาคงได้ดูได้รู้กันเพราะว่ามันก็ลิงก์กันอยู่นะระหว่างทางคุณพ่อเขากับอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับครับครับครับนะฮะยังไงอาจารย์สมยศท่านมีโอกาสตอนนี้อยากจะพูดอะไรถึงน้องเนเน่ไหม
0: ก็จริงๆก็ดีใจนะดีใจกับน้องเนี่ยเขาคือเขามาด้วยโอ้ไกลมากเลยแล้วก็จากจุดเริ่มต้นมานะคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแบบมีความกตัญญูนะรู้คุณคนตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คนไทยเนี่ยคือผมทำไมไม่ชอบเด็กคนอื่นผมมีเด็กหลายคนที่เล่นที่ผมตามอยู่นะอย่างน้องเพียวอยู่คนหนึ่งก็เล่นเก่งเล่นกีตาร์เก่งเหมือนกันแต่คุณพ่อก็เป็นนักดนตรีไงฮะคุณพ่อก็เป็นนักเล่นกีตาร์อยู่แต่คนนี้น้องแพรเนี่ยเขาเก่งแล้วก็เขาไม่ลืมบุญคุณนะผ่านการ
1: อบรม
0: ผ่านการกันกองมาจากไม่เลียว
1: ครับ
0: คนไม่รู้นะว่าเฮ้ยเด็กนี้ยังมีไม่เลียวด้วยเหรอคุณพ่อเคยตีนะเพราะเขาขี้เกียจแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งคนก็ขี้เกียจคุณพ่อเขาลงไม่เลียวนะแต่คุณพ่อก็รู้สึกเสียใจนะว่าที่ลงไม่เลียวเนี่ยนะแต่นี่ผมคิดว่าเป็นการหล่อหลอมเขาแล้วก็เป็นการทำให้เขาแบบเป็น alert ในตัวเขาเหมือนผมเนี่ยผมก็เคยถูกคุณพ่อตีครั้งหนึ่งเนี่ยผมจำได้ตลอดชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: จำได้ตลอดชีวิตหรือครูคนไหนตีผมเนี่ยผมจำได้ตลอดชีวิตเลยนี่เหมือนกันเนี่ยน้องเนี่ยเขาถูกหล่อหลอมมันจากนี
1: ้
0: เหมือนก้อนเพชรที่มันมีอยู่มันถ้าเป็นก้อนเราก็รู้ว่าก้อนเนี่ยเป็นก้อนเพชรแต่ถ้าคุณไม่เจรไนอ่ะมันไม่มีแสงประกายหรอกครับมันก็จะมีคราบขุ่นตมอยู่ในนั้นแต่นี่ของน้องเนเน่เนี่ยเขาเหมือนก็เป็นก้อนเพชรที่มีการเจรไนจากครอบครัวเขาแล้วก
1: ็
0: คุณพ่อเขาก็ควบคุมอย่างเต็มที่ครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนสมมติว่าคอยอบรมอะไรต่างๆเขาด้วยเขาไม่ได้ทิ้งกันเลยนะคือเขาไปด้วยกันตลอดซึ่งแตกต่างกับเด็กอเมริกันนะเด็กอเมริกันที่วัยระดับนี้เขาก็เป็นอิสระของตัวเองแล้วล่ะ
1: ถูกต้อง
0: จะไม่สนใจใครและไม่ฟังใครแล้วเหมือนกับอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาเล่นเก่งมากเลยมีคนบอกว่าน้องเนี่ยเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกเขาร้องเพลงเก่งมากแต่คนนั้นตกรอบ
1: เพราะว่า
0: เขาเอาเพลงของเขาเองเขาต้องการจะขายตัวเองต้องการจะขายผลงานของเขาเองปรากฏว่าคนอเมริกันไม่โหวตให้แต่ของน้องเนเน่เนี่ยคนอเมริกันโหวตให้เพราะฮาเวลมันได้บอกว่า เขาอ่ะขับรถไปที่ไอ้ซูเปอร์ไฮเวย์ไอ้โทรเวย์101เนี่ยมีคนมาชูป้ายเชียร์ให้เลือกน้องเนเน่หรอย่าว่ะก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะแล้วก็โซเฟียก็บอกว่าเขาไปที่ร้านที่ร้านอาหารเนี่ยเขาถามมีคนมาถามว่าน้องเนเน่จะผ่านเข้ารอบไหมเขาบอกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะนี่ก็เป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมไทยหรืออะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนประทับใจเพราะน้องเนเน่จะไหว้ตลอดเลยสังเกตนะครับได้อะไรหรืออะไรจะไหว้ขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งหรือจะขอบคุณก็ไหว้นะฮะขอโทษก็ไหว้นะฮะ
1: ครับผมว่านี่ก็คือนี่แหละเสน่ห์ที่ทำให้นำพาน้องมาจนถึงจุดนี้นะครับทั้งเรื่องของความดีความกตัญญูมารยาทวัฒนธรรมและเป็นคนที่สม่ำเสมอนะครับก็พวกเราคนไทยทุกคนก็จะเป็นแรงใจส่งให้น้องเนเน่ได้ไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับอย่างน้อยๆวันนี้น้องเนเน่จะได้รู้ว่ามีแฟนคลับ2คนนั่งอยู่ตรงนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์สมยศเนี่ยตัวจริงซะยิ่งกว่าจริงนะครับ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวครูพี่ป๊อปเดี๋ยวได้เจอตัวจริงจะยิ่งกว่าเจอตัวจริงได้จับมือด้วย
1: ครับครับครับ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เรื่องของ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่ามั้ง
1: ต้องพักแล้วเหรอ
0: ต้องพักแล้วเดี๋ยววันนี้ช่วงพักสักครู่หนึ่ง
1: โอเค
0: เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อเรื่องของจีนกันบ้างนะ
1: ได้ได้โอ้ครึ่งแรกเนี่ยนะ
0: ครึ่งแรกนะโอเคครับ
1: บอกว่าอาจารย์สมยศเนี่ยจัดพิเศษนะฮะเป็นความชอบส่วนตัวของอาจารย์สมยศนะฮะให้น้องเนเน่โดยเฉพาะเลยสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกนะครับเราพักกันสักครู่นะฮะขอเวลาสัก 2-3 นาทีแล้วจะกลับมากินติ่มซำยามเย็นกันต่อสำหรับตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ วรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
0: ครับ16:34ท่านผู้ฟังกำลังมาฟังรายการติ่มซำยามเย็นนะครับผมสุนทรชมช้อยและครูพี่ป๊อปคุยกันอยู่ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องของจีนนิดนึงผมขอพูดถึงเรื่องยงนิดนึงนะฮะว่าทำไมน้องเนเน่ถึงดังแล้วก็ธุรกิจที่ทำไม NBC อเมริกาก็ทาเลนท์ที่ไม่มีคนสนใจเลยเนี่ยหลายปีแล้วนะผมก็ไม่เคยดูนะแต่คนกลับมาสนใจทั่วโลกนะฮะแล้วก็ทำให้เรตติ้งของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากคนดู300ล้านแล้วนะประมาณ300ล้านแล้วเนี่ย
1: เฮ้ย400แล้วอาจารย์ยอดวิว
0: 400เนี่ยใช่มั้ย300-400ล้านแล้วเนี่ยซึ่งมันใหญ่มากตรงนี้ผมไม่แปลกใจผมมาตกใจตรงที่ว่าคุณแอ๊กคาราบาวพี่แอ๊กคาราบาวมอบเงินให้1ล้านบาทเงินสดให้1ล้านบาทตอนเนี้ยเหมือนกับว่าพี่แอ๊กให้ไป10ล้านแล้วน่ะมันไม่ใช่แค่1ล้านหรอกเพราะคนโพสต์ต่อคนอะไรต่อเนี่ยพี่แอดยังไม่ได้ไปส่งยังไม่เอาเงินไปให้เลยอ่ะเพียงแต่ว่าต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้เนี่ยมันคนก็รู้สึกว่าโหได้ไปเยอะแล้วอ่ะแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นนะคุยป๊อปต้องอย่างนี้ครับค
1: ืออ
0: ุตสาหกรรมเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ
1: ่
0: มูลค่ามันประมาณ 5,000-6,000 ล้านอ่ะปีก่อนนะ 5-6,000 ล้านมูลค่าเครื่องดนตรีเนี่ยนะแล้วใครนี่เป็นประเทศที่มีเครื่องมูลค่านี้ครองตลาดมากที่สุดอันดับหนึ่งสหรัฐครับเพราะเขาขายพวกแอมพวกอะไรเงี้ยพวกแอมพวกกีตาร์กิบสันไอ้พวกแอมเฮมเฟเดอร์อะไรเงี้ยนะฮะ
1: ยังไงก็ต้องของอเมริกานะ
0: ของอเมริกานะอันดับที่สองเป็นใครรู้ครับเมื่อก่อนนี้ครับเป็นญี่ปุ่นครับ
1: ตอนนี้เป็นจีน
0: ยามาฮ่าแต่เดี๋ยวนี้ที่สองนี่เป็นจีนครับ มูลค่าก็ประมาณ 3-4,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ย
1: ครับ
0: มหาศาลนะอันดับสามถึงเป็นญี่ปุ่นนะครับที่มีมูลค่าประมาณ 1.3,000 ล้านเนี่ยและอันดับ4เนี่ยเป็นเยอรมันอันดับ5ถึงจะเป็นอังกฤษนะฮะที่มีประมาณ 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยเยอะมหาศาลนะมูลค่าเหล่าน
1: ี
0: ้ที่สำคัญมากไปกว่านั้นน่ะที่เทียนจินน่ะที่เขาผลิตไอ้คีย์บอร์ดเห็นมั้ยยี่ห้อโลแลนด์อะไรนี่เราจะเห็นของยามาฮ่าเนี่ยนะกีตาร์ก็ดีเปียโนก็ดีเขาผลิตที่ไหนรู้มั้ยครับ
1: ที่เทียนจิน
0: อ๋อใช่ครับผลิตที่จีนหมดแล้วหลายคนก็ลังคัดว่าโอ้ยเนี่ยว่าอะไรสินค้าไม่มาจากจีนไม่ดีเขาไม่ได้เคยดูข้างหลังเลยนะครับว่าผลิตต้องผลิตจากจีนนะครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเครื่องดนตรีหรอกทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่ท่านใช้หนีไม่พ้นจีนหรอกครับผม
0: ครับเพราะว่าเครื่องดนตรีอันนี้คือเขาแต่เดิมเนี่ยเขาผลิตในญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นย้ายโรงงานเนี่ยไปเป็นสิบปีแล้วนะเพราะว่าอย่างเปียโนก็ดีกีตาร์ก็ดีอะไรเนี่ยหรือเครื่องไอ้คีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยผลิตที่จีนเนี่ยต้นทุนถูกคุณภาพดีด้วยต้นทุนถูกกว่าเดิมด้วยบริษัทเขาได้กำไรมากกว่าเดิมด้วยเขาก็มีเขาผลิตหลายที่นะไม่ใช่ผลิตที่เดียวแต่เห็นว่ามีผลิตที่มาเลเซียก็มีผลิตที่อินโดนีเซียก็มีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตที่ประเทศจีนนะคือผลิตอินโดนีเซียกับผลิตในมาเลเซียเนี่ยเพื่อขายในตลาดทางไม่ต้องส่งไกลฮะแต่ถ้าในจีนเนี่ยเขาขายทั้งในจีนได้แล้วส่งออกไปอเมริกาได้ทางนู้นมันต้นทุนต่ำกว่าค่าขนส่งจะถูกกว่านะครับก็เลยบอกให้รู้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่อง
1: ดนตรีเนี่ย
0: เรื่องเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นธุรกิจใหญ่นะแล้วก็จีนตามหลังอเมริกามาหรือว่า
1: ผมว่าตอนนี้มันตามหลังเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆอ่ะอาจจะตามหลังทางด้านเทคโนโลยีแต่ถ้าหากว่ามูลค่าเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็แซงแล้ว
0: ไม่นานจะแซงแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็เก่งเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างจะมากนะ
1: ครับ
0: ปั๊บสังเกตดูไหมว่าทำไมน้องเล่นกีตาร์คนเดียวได้ไม่ต้องไปสายวงดนตรีเลยเพราะว่า
1: ทำไมอ่ะอาจารย์
0: เพราะเขามีซอฟต์แวร์ฮะซอฟต์แวร์ในการที่จะเอามีเสียงดนตรีต่างๆเข้าไปซึ่งคนจีนเนี่ยคิดเรื่องพวกนี้เก่งมากเลยจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยมีไอ้คนที่ไปทำคอนเทนต์เห็นไหมครับตามที่ต่างๆเนี่ยมีกล้องตัวหนึ่งแล้วมีไฟตัวหนึ่งก็มีกล้องอันเขาก็ไปเล่นกีตาร์ได้อะไรได้หมดเลยซอฟต์แวร์เหล่านี้ในการที่มีเพลงอาจจะมีเพลงต้นฉบับนะฮะแต่เขาสามารถตัดเสียงได้ตัดเสียงกองตัดเสียงกีตาร์ตัดเสียงคนร้องอะไรต่างๆได้ซอฟต์แวร์ที่เป็น AI เหล่านี้จีนเก่งมากเลยนะจีนพัฒนาพวกนี้มามากแล้วก็เขาก็มีคนที่เขาสนับสนุนอยู่ เป็นแบบเป็นไอศิลปินน่ะอย่างน้องเนเน่เคยเป็นศิลปินในเขาเนี่ยเขาก็เอาเครื่องมือมาเหล่านี้มาให้ทดลองใช้นะแล้วเขาเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
1: ครับ
0: และนักดนตรีเขาไม่ได้มีแค่ประเทศไทยหรือที่เดียวนะมีทั่วโลกเลย
1: ม
0: ีทั่วโลกจีนเนี่ยมีศิลปินแบบที่ฝึก
1: ที่เขาสนับสนุนอยู่
0: ที่เขาสนับสนุนอยู่ทั่วโลกตรงนี้มันก็เลยทำให้เขาที
1: ่เขามี data ไงเขาม
0: ี
1: ข้อมูลไปพัฒนา
0: ถูกต้องเลยมากกว่าคนอื่นเขานะ
1: ฮะ
0: เน
1: ี่
0: ยเลยมีความได้เปรียบในเรื่องของ data center
1: นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะฮะโชคดีที่เรามีแฟนพันธุ์แท้อย่างท่านอาจารย์สมยศทำให้เราได้รู้ข้อมูลแบบเชิงลึก
0: ครับก็ได้คุยอ้าวอันนี้มาคุยถึงเรื่องที
1: ่ไม่เดี๋ยวต่อจากเทียนจินนะเมื่อกี้เนี่ยพออาจารย์บอกว่ามีอุตสาหกรรมเครื่องดนตรียักษ์ใหญ่อยู่ในประเทศจีนผมต้องบอกว่าตอนนี้ในจีนนี่ใหญ่หมดแหละแต่ว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันมีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับอาจารย
0: ์
1: เทียนจินก็อย่างนึงแต่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยกำลังจะพาท่านผู้ฟังไปชิงเต่
0: าน
1: ะครับอาจารย์เคยแวะไปชิงเต่าไหม
0: ผมยังไม่เคยแวะไปนะเป็นเมืองที่ผมคิดอยากจะไปเมืองแรกๆเลยแต่คนพาเขาไม่ยอมพาผมไปครับตอนนั้นนานแล้วนะ
1: นี่เดี๋ยวอาจารย์ติดต่อพี่เก่งเลยบอกว่าจะไปทริปนี้นะคือชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามมากเป็นเมืองริมทะเลนะครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งปีแต่เวลาหนาวนี่จะหนาวไปหน่อยนะฮะเมืองนี้เนี่ยนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ดังมากอาจารย์เนื้อไหมพอพูดถึงชิงเต่าอาจารย์เนื้อไหม
0: นึกถึงเบียร์ชิงเต่าน
1: ั่นแหละนะฮะคือคำนี้พูดได้มันไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอกเพราะว่าม
0: ัน
1: เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเขาเลยนะฮะถ้าไปเมืองชิงเต่าเนี่ยนะเมืองเขาเติบโตมาจากเบียร์เยอรมันสมัยก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเขตเช่าแล้วพอคนเยอรมันไปไหนก็ต้องเอาวัฒนธรรมเบียร์ไปด้วยไปตั้งโรงงานนะครับตอนหลังเนี่ยจีนก็ประกาศเอกราชสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมานะครับเยอรมันออกไปปุ๊บก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีทิ้งเอาไว
0: ้
1: คนจีนก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรสชาติของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์จนกระทั่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์นานาชาติชิงเต่านะครับ
0: เป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะผมไม่เคยไปนะ
1: โอ้โหมันใหญ่โตสวยงามพอเดินเข้าไปนะเขาก็จะให้ดูกรรมวิธีหมดเห็นว่าเบียร์นี่มันวิ่งไปทางไหนทำไมมันออกมาเป็นสีนี้มีสีดำสีทองแดงสีเหลืองทองนะฮะแล้วเขาก็จะให้อาจารย์เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยค่อยๆชิมเฮ้ยชิมเฮ้ยชิมเดินชิมไปเรื่อยๆแล้วเขามีจัดเทศกาลเบียร์นานาชาติทุกปีนะอาจารย
0: ์โอ้คร
1: ับ ลองนึกดูฮาร์บินเนี่ยก็มีเทศกาลน้ำแข็ง
0: อ่ะครับครับ
1: ชิงเต่านี่มีเทศกาลเบียร์นะครับแต่ละพื้นที่นี่จะม
0: ีแต่ที่เซี่ยงไฮ้จะมีเทศกาลดนตรีนะเทศกาลดนตรี
1: ครับ
0: ประมาณเดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลานี่ก็จะมีมีเทศกาลดนตรีไม่รู้ว่าน้องเนเน่จะได้ไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะ
1: นี่อาจารย์ยังไม่จบเรื่องน้องเนเน
0: ่ยังได้ไหม
1: ยังจะดึงเข้ามาอีกแต่ผมว่าตอนนี้ใครๆก็อยากจะดึงตัวน้องเนเน่ไปนะฮะไม่ใช่ไม่จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่พี่แอดคาราบาวนะบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยตอนนี้ทุกบริษัทวิ่งเข้าหาเนเน่นะฮะ
0: โอ้ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ทางทรูเขาก็ไปต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะเอารถไปรับเลยรถลิมูซีนพิเศษเลยน่ะรถเบนซ์เลยอ่ะโอ้ไปรับที่สนามบินโอ้ผมประทับใจมากเลยนะแล้วติดป้ายด้วยนะติดป้ายด้วยทรูติดป้ายด้วยนะว่าเป็นรถของสำหรับน้องเนเน่โดยเฉพาะ
1: แล้วจะไม่ติดได้ยังไงล่ะครับติดชื่อน้องเนเน่แล้วก็ต้องติดชื่อทรูด้วยนะ คือตอนนี้เนี่ยที่ส่งน้องเนเน่ขึ้นไปบน
0: ตึก
1: ระฟ้านะฮะกลางไทม์สแควร์เนี่ยคือทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับ
0: โอ้คร
1: ับ
0: ตอนนี้เคยบอกยังไปอีกหลายเมืองเลยเนี่ยตอนนี้ยังมีอีกหลายเมืองแล้วตอน
1: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเจ้าสัวทุ่มไม่อั้นนะครับผม
0: ไม่ทุ่มอาจารย์ป๊อปเลย
1: ไม่หรอกเพราะว่าอาจารย์ป๊อปไม่มีอะไรน่าลงทุนนะนี่ต้องไปทุ่มกับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างน้องเนเน่อย่างนี้นะครับเรื่องชิงเต่านี่กลับมาก่อนนะฮะเผื่อว่าใครอยากจะไปด้วยกันไม่ได้มีแค่เบียร์นะครับยังมีพูดถึงเรื่องฮิวแมนนอยด์อาจารย
0: ์
1: จีนนี่เขาเพิ่งจะจัดการแข่งขันไอ้กีฬาฮิวแมนนอยด์โลกไปนะ แล้วเนี่ยก็เมืองนี้เนี่ยจะมีหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุซึ่งผลิตโดย Hisense นะครับแล้วไม่ใช่แค่พาเข้าไปชมเท่านั้นแต่ว่ามีโอกาสที่จะนั่งคุยธุรกิจกันด้วยนะครับเราทำทุกอย่างเป็นแบบ VIP หมดนะฮะเหลืออีกเฮ้ยเหลืออีก4ที่นั่งแล้วอ่ะนะฮะต้องรีบติดต่อเข้าไปเพราะว่าตอนนี้อาจจะเหลือ2ละเพราะว่าตอนนี้จะมีอาจารย์สมยศกับครูพี่ป๊อปเข้าไป20ถึง26กันยายนนี้มันอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะชิงเต่า7วัน4คืนนะครับนำทริปโดยดร.กริชอึ้งวิทูลสถิตนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสายงานส่งเสริมการค้าอยู่ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านจีนเป็นอย่างมากถ้าใครที่สนใจจะไปชิงเต่ากับพวกเรานะครับแอดไลน์ไปครับ Line Official ของเราเบอร์อะไรครับอาจารย์ฮะ
0: เบอร์ไม่ให้แอดทิงกิ้งเลยเดียวฮะ
1: นี่เลยใช่นั่นแหละ
0: แอดทิงกิ้งเลยเดียวเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับพิมพ์เครื่องหมายแอดแล้วก็ทิงกิ้งเรดิโอ
0: เรดิโอนะฮะ
1: เข้าไปเลยใช่โอเคครับอาจารย์เหลือเวลาอีกนะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของอัปเดตเรื่องจีนกันหน่อย
0: เรื่องจีนหน่อยมันจะมีการประชุมSCO อ่ะสโคนี่SCO นะฮะที่เซี่ยงไฮ้เอ๊ะงานนี้เป็นงานอะไรเนี่ยครูพี่ป๊อปรู้ไหม
1: ความร่วมมือสุดยอดซี่ยงไฮ้ SCO เนี่ยนะครับเป็นการประชุมซึ่งลักษณะคล้ายๆกับเวลาที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยพันธมิตรเนี่ยเขาก็จะจัดการประชุมของเขาแต่ว่า SCO เนี่ยตั้งขึ้นโดยจีนเลยนะฮะคือการประชุมเขาเรียกว่าสุดยอดซี่ยงไฮ้ตัว S ตัวนี้เนี่ยก็คือซี่ยงไฮ้นะครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะจัดขึ้นซึ่งเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้ไปจัดที่คีร์กีสถานเวลาเราได้ยินชื่อสถานเนี่ยนะฮะก็คือแตกออกมาจากไอ้สหภาพโซเวียตนะครับซึ่งกลุ่มประเทศสถานเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากจีนอย่างดีมาโดยตลอดนะครับเวลาไปจีนเนี่ยทุกทริปเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือกลุ่มประเทศสถานเหล่านี้นะฮะเพราะว่ามีดินแดนเชื่อมต่อกันด้วยโดยที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางไปเยือนด้วยตัวท่านเองในการประชุม SCO ในครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมร่วมกันมากมายซึ่งเราจะต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าเป็นอีก1กลุ่มคล้ายๆกับกลุ่ม BRICS นะอันนี้ก็คือกลุ่ม SCO นะครับต่อไปจากเรื่อง SCO เรามาดูเรื่องรถไฟฟ้ากันดีกว่าครับท่านอาจารย์ครับ
0: เป็นไงครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยยอดขายอันดับ1เนี่ยก็คือ BYD นะครับปีนี้เนี่ยแซงหน้า Toyota ขึ้นมาแล
0: ้
1: วโดยมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในประเทศจีนตอนนี้มีจุดชาร์จเพิ่มขึ้นเป็น23ล้านจุด
0: โอ้โห
1: นะ คือไอ้จุดชาร์จเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากเหมือนกับเราเมื่อก่อนนี้เราต้องมีปั๊มน้ำมันถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ปั๊มน้ำมันตอนนี้เราก็ต้องมีจุดชาร์จไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในจีนตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้คือมันเยอะมากเพื่อที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานสะอาดทั้งหมดในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมาอัปเดตกันว่าผลผลิตรถยนต์เขาเนี่ยนะฮะต่อเดือนนะเป็นล้านคันนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นนะฮะต่อเดือนอีก 26.8%
0: โอ้โห
1: มันเพิ่มขึ้นเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: แต่มันต้องมีกฎหมายในการวิ่งด้วยนะอาจารย์เราอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเพิ่มขนาดนี้แล้วรถไม่ติดเหรอยังเมืองไทยตอนนี้รถจะติดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารถยนต์จีนนะครับราคาถูกเนี่ยตอนนี้คนมันซื้อกันง่ายแต่ในเมืองจีนเนี่ยนะครับจะมีระบบกฎหมายที่เรียกว่าเขามีแบ่งป้ายทะเบียนนะอาจารย
0: ์ครับเห็นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกันมีสีฟ้าสีอะไรเงี้ยนะสีเขียว
1: ใช่แล้วก็มีเลขขี้เลขคู่ด้วยนะวันขี้วันคู่คือวันนี้วิ่งได้อีกวันนึงวิ่งไม่ได้เพื่อที่จะประหยัดแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยคุณก็ยังต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยพอพูดถึงเชิญอาจารย
0: ์คือผมไปเห็นรถไฟฟ้าครั้งแรกเนี่ยนานเลยนะฮะตั้งสิบกว่าปีก่อนนู้นนะฮะตั้งแต่เริ่มมีใหม่ๆเนี่ยปรากฏว่าไปเจอที่ที่อะไรที่ซานซีนะฮะที่ซานซีเนี่ยเขามีปรากฏว่าโอ เอ๊ะมันนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยคนจอดเต็มหมดแล้วดูมันจะพอไหมโอ้โหเราก็ทำได้พอแล้วก็เขาจะไปทำอยู่ที่เมื่อก่อนนี้เริ่มแรกๆเขาทำใกล้ๆร้านที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเหมือนกับของฝรั่งเหมือนกันมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านที่เป็นร้านกาแฟนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยผมเห็นว่าเขาไปเยอะกว่านั้นแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตมีที่อื่นก็มีนะ
1: ครับ
0: ซึ่งของเราเนี่ยยังมีน้อยนะยังมีเฉพาะเป็นเฉพาะปั๊มน้ำมันหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเอ๊ะดีนี้บางเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีแล้วไม่ใช่บางที่มีแล้ว
1: บางที่ครับนั่งเป็นเซเว่นใหญ่ๆแล้วปั๊มของเราก็ต้องเป็นปั๊มใหญ่ๆนะครับ
0: ไม่เหมือนของเขาของเขาเนี่ยโอ้เยอะมาก
1: แล้ว
0: มันชาร์จได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไงสมัยก่อนนี่มันชาร์จช้าไงเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไปได้ละแป๊บเดียวไปได้ละ
1: นะถ้าเป็นบ้านเราชาร์จนี่เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องกันนะฮะ เฮ้ยทำไมชาร์จช้าหรือว่าชาร์จเสร็จแล้วยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถ เดี๋ยวก็ควักอาวุธออกมาซัดกันอีกนะฮะ แต่เมืองจีนไม่มีอย่างนี้นะ เมืองจีนที่เขาทำอะไรเขารวดเร็วมากแล้วเรื่องอาวุธนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะอาจารย์เมืองจีนเนี่ย ไม่มีถามว่าทำไมไม่ใช่เขาไม่ใช้แต่เขาห้ามตั้งแต่ต้นเหตุคือไม่มีถ้ามันมีมันก็ต้องมีคนใช้นะครับนอกจากเรื่องรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับจีนเราข้ามไปนู่นเลยยานอวกาศเลยนะฮะเพราะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้จีนทำอะไรปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะจีนส่งนักบินออกไปนอกยานอวกาศไปอยู่แบบเว้งว้างเว้งว้างอย่างนั้นเนี่ย5 ชั่วโมง
0: โอ้นักบินอวกาศนะให้นักบินอวกาศไปลอยอยู่แบบว่ายเอาอวกาศสเตสเนี่ยนะ
1: 5.5 ชั่วโมงอันนี้เป็นการเขาจะทำลายสถิติไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับซึ่งเขาก็จะมีแขนกลจากสถานีอวกาศนะครับมีอุปกรณ์คอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยออกไปตั้ง3 คนนะอาจารย
0: ์โอ้เป็นการทดลองที่น่าสนใจนะฮะ
1: น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นอ่ะมันเสี่ยงอ่ะนะครับ
0: เสี่ยงมากถ้าเสี่ยงมากหรืออะไรเงี้ยหลุดไปไกลเลยล่ะไปกลับไม่ได้
1: จบเลยจบเลย
0: จบเลย
1: นะครับแต่เรื่องเทคโนโลยีจีนตอนนี้ที่เนี่ยเราผมว่าน่ารถต้นคออเมริกาแล้วนะ
0: ครับ
1: แม้กระทั่งเครื่องดนตรีเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าแม้ว่ายอดผลิตหรือยอดจำหน่ายนะที่อาจารย์บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งอ่ะ
0: ยอดผลิตฮะ
1: ต่อไปยังไงก็ต้องย้ายไปจีน
0: ครับเพราะว่ามันคือของอเมริกาเนี่ยเขาก็พัฒนาเหมือนกันนะแต่เขาอาศัยที่เป็นแบรนด์เนมคนเชื่อถือแต่ของจีนเนี่ยเขาเน้นเรื่องของความคล่องตัวมากกว่าคล่องตัวแล้วการใช้ประโยชน์ที่มันหลากหลายแล้วก
1: ็
0: ตอบสนองต่อตลาดมากขึ้นตอบผู้ใช้มากขึ้นของนั่นเขาจะเน้นของราคาแพงฮะ
1: ค
0: ือของเฟนเดอร์เนี่ยยี่ห้อเฟนเดอร์ของอเมริกาเนี่ยโอ้โหตัวนึงประมาณ50,000-60,000 บาทนะ80,000กับแสนนะตัวนึงตัวเล็กๆเนี่ยนะของจีนน่ะ10,000-20,000ก็แพงสุดแล้ว10,000 บาทก็ซื้อได้แล้วอย่างนี้คนก็จะเลือกของอเล็กนั้นราคาถูกแล้วมันตอบสนองมากกว่าด้วยคือใช้มันติใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันมากขึ้นตรงนี้จีนเก่งเพราะว่าเขาเอา AI ใส่เข้าไปแล้วก็มีตัวชิปที่ใส่เข้าไปได้ด้วยนะซึ่งแตกต่างจากของแต่เดิมของฝรั่งเขาจะเน้นแบบเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหลอดอ่ะเข้าใจไห
1: ม
0: ฮะเป็นเครื่องสุญญากาศอาจารย์ต้องเป็นภาพออกไหมฮะดังนั้นคนก็จะชอบเพราะเสียงมันจะเพราะเสียงมันจะไพเราะดูแล้วมันกังวลเลยแต่จีนเนี่ยสามารถที่จะเอา AI เนี่ยไปทำให้เสียงเหมือนกับไอ้ตัวนั้นได้เหมือนเครื่องหลอดได้นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเข้าใจไหมมันมากินกันตรงนี้เนี่ยราคาก็เลยถูกกว่าเขาสามารถทำชิปเขาอ่ะสามารถที่จะผลิตที่ทำให้เสียงเนี่ยไปอย่างนั้นได้เหมือนกับผมมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงของจีนเนี่ยนะตัวหนึ่งผมซื้อมาไม่ถึง1,000 บาทเนี่ยสามารถเล่นได้เหมือนเครื่องตัวละ20,000-30,000 บาทของฝรั่งเลยล่ะของญี่ปุ่นเลย
1: คือทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับหลายท่านที่ไม่ได้คลุกคลีกับเทคโนโลยีอาจจะไม่เข้าใจและคิดว่าทำไม่ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็บอกว่า AI วาดรูปไม่ได้ AI แต่งเพลงไม่ได้ AI ร้องเพลงไม่ได้นะครับ AI สร้างหนังไม่ได้

0: แต่ไปไปมาระยะเวลาเนี่ยประมาณปีนึง2ปีไม่เกินปรากฏว่าอาจารย์ลองดูนะเพลงทุกวันนี้เนี่ย AI ทำเยอะมากนะ
1: ทำเพราะด้วยเพราะกว่าเพลงธรรมดา
0: แล้วคนเขาก็งงว่าเฮ้ยไอ้ดนตรีเนี่ยใครทำวะแล้วก็ไปนั่งหาชื่อว่าใครเป็นคนแต่งดีจังใครเป็นคนเขียนปรากฏว่าโอ้โหเฮ้ยเป็น AI แต่งแล้ว AI ร้องอีกอาจารย์
1: ใช
0: ่มันน่ากลัวมาก
1: ได้ด้วย
0: ใช่
1: โดยเฉพาะสั่งคำสั่งได้เฉพาะจากตัวของเราเองนี่แหละไม่ต้องไปสั่งเขียนไม่ต้องเขียนซอฟต์แวร์สมัยก่อนเนี่ยของ Apple ก็มีนะแอปพลิเคชันแต่มันยุ่งยากมากเลยโอ้ต้องใส่ไอ้นั่นเครื่องทีละชิ้นเอาแต่ละชิ้นมาเรียงให้ตรงกันอีกโ
0: อ้
1: อันนี้ไม่ต้องเลยคือพูดไปสั่งให้เขาทำแบบนี้ทำไม่ได้อย่างนี้แล้วก็สั่งคำสั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งคือเวลาพร้อมโดยไม่ต้องใช้ไอตัวที่เรียกว่าภาษานั้นก็เรียกว่าไฟทอนหรือภาษาที่ต้องเป็น
0: ภาษาโปรแกรมอะ
1: ภาษาโปรแกรมอะไม่ต้องใช้ภาษาโปรแกรมเลยอะใช้ภาษาธรรมดาสามารถสั่งงานได้ตรงเนี้ยจีนไปไกลแล้วไปได้เร็วมากเลยครับ
0: ก็เมื่อก่อนเนี้ยเราก็คิดว่าโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์รถยนต์ทุกอย่างคือจีนเนี่ยคงจะทำได้แค่ผลิตเป็นโรงงานให้เขาปรากฏตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีจีนเนี่ยกลายเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกนะฮะเราดูเรื่องนี้ก็ได้
1: เรื่องอะไรครับ
0: เวลาเรามีภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจารย
1: ์
0: ที่เราเห็นล่าสุดนี่น่ากลัวมากที่เนปาลซึ่งพื้นที่เนปาลตรงนั้นเนี่ยอยู่ติดกับทิเบตพอติดกับทิเบตเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับจีนโดยตรงนะครับซึ่งจีนเนี่ยก็รีบส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนเวลาที่จีนส่งเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ระบบเทคโนโลยีหมดเลยตอนนี้มีโดรนมีเรือนะฮะระบบ AI อัจฉริยะเนี่ยมันทำงานแทนคนในสภาวะวิกฤตแบบนี้ได้เยอะมากนะครับอาจารย
1: ์เห็นเขาส่งมาจากดาวเทียมด้วยนะ
0: ใช่ครับใช่นะฮะก็คือที่เราเห็นอย่างเงี้ยภัยธรรมชาติเนี่ยบางทีเราคาดเดาได้ยากนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวหรือว่าดินถล่มเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะอาจารย
1: ์
0: นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้คือช่วยเหลือ
1: แผ่นดินไหวนี่คำนวณไม่ได้นะฮะโปรแกรมล่วงหน้าไม่ได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เหมือนกับพายุเฮอริเคนเหมือนกันนะฮะไม่สามารถที่จะคำนวณได้ในฐานะที่เคยดูงานด้านนี้มาก่อนคือเ
0: ร
1: ื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เรื่องอะไรเนี่ยนะไปดูที่สหรัฐอเมริกาและที่อังกฤษมาก่อนเขาทำโปรแกรมเนี่ยทำยังไงก็ยังไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะคือเรารู้ที่มาของการเกิดรู้อะไรที่มันเกิดแต่เราไม่รู้เวลาในการที่มันจะเกิดนี่ธรรมชาติไม่สามารถที่จะบอกเราได้แต่สามารถที่จะรู้เหตุการณ์อาจจะมีเป็นเข้ารางได้นะแต่คนต้องเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ต้องใช้แบบโบราณอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องใช้แบบโบราณถึงจะรู้อะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นไสยศาสตร์ดีกว่า
0: แบบโบราณนี่คือยังไงครับอาจารย์
1: คือแบบเป็นไสยศาสตร์หรือคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่จริงๆอะไรเงี้ย
0: อืมอ
1: ืมอืมอืมถึงจะรู้ได้นะมันยากมากที่จะบอกได้เลยอะครับ
0: ฮะแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายิ่งต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการ
1: ช
0: ่วยชีวิต
1: ใช่
0: อืมคือมันการไม่อยู่หรอกครับนะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราจะช่วยยังไงให้เร็วที่สุดเหมือนกับของเราเนี่ยเรื่องน้ำท่วมก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวก็มีแววว่าจะท่วมอีกแล้ว
1: นะฮะตอนนี้เริ่มที่ลาวเนี่ยเริ่มหนักแล้วล่ะ
0: ครับคือเราเห็นน่านแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเชียงใหม่เดี๋ยวใต้เราทำยังไงมีขนาดเรารู้ล่วงหน้าแล้วนะเรายังสั่งการไม่ได้นะครับอืมเพราะท่วมมันท่วมแน่นอนนะแล้วจะทำยังไงแต่อย่างจีนเนี่ยคือเขาสั่งปุ๊บนี่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือหรืออพยพได้ทันทีผมเห็น
1: อพยพคนเป็นล้านอ่ะผมไม่เข้าใจว่าเขาทำได้ยังไง
0: ไม่เรือที่เขาไปช่วยอ่ะอาจารย์ของเราเนี่ยเรือมันเป็นเรือเล็กใช่ไหมของเขาเรือมันขนาดเหมือนไซส์ถนนเลยอ่ะ
1: แอบไว้ได้ด้วยนะ
0: ใช่เออมันต้องอย่างนี้เลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการเปิดใช้งานอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: โอ้ที่ไหนครับ
0: เป็นแม่น้ำที่เขาว่ากันว่ามีกระแสเชี่ยวกรากมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั่นก็คือแม่น้ำหวงเหอคนไทยเราเรียก
1: หวง
0: โหนะเขาเชื่อ

0: ว่าคนจีนทุกคนเนี่ยถูกปั้นมาจากดินในแม่น้ำเหลืองผิวก็เลยเหลืองนะครับซึ่งไม่เคยมีใครคาดคิดว่าเขาจะมีคนเนี่ยทำอุโมงค์รอดไปได้ยาว 17.5 เมตร
1: หมดเวลาพอดีครูปั๊บ
0: โอเค
1: เสียดาย
0: ครับผมขอโทษด้วย
1: ครับ
0: ครับโอเคครับ
1: ครับครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ลาท่านผู้ชมก่อน
0: ครับสวัสดีครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแปลรูปไม้จันหอม 1,350 แผ่นแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดำเนินการแปลรูปไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเสร็จครบถ้วนตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังพลทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ระหว่าง 20-28 สิงหาคมนายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจการปฏิบัติถวายความจงรักภักดีและปราณีตที่สุดรวมกว่า100นายต่อวันดำเนินงานตลอด9วันที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการตัดต้นจันหอมรวม109ต้นสามารถแปรรูปได้สมบูรณ์ตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นไอลอระดมภาคประชาชนบุกเล่นกีฬาหน้าสำนักงานกกต.กดดันสั่งฟ้อง229ผู้ถูกกล่าวหาหัวสว.เครือข่ายประชาชนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอและเครือข่ายสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนำโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.ไอลอและนางสาวภัทรวดีธนกิจวิบูลหรือไมล์จัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต. 3ชนิดประกอบด้วยกิจกรรมตีลูกแบดชิงแชมป์กิจกรรมโยนบอลสีน้ำเงินลงกล่องและสกายรันนิ่งวิ่งให้ครบ 2.29 กิโลเมตรเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องคดีหัวเลือกตั้งสว.ที่ปรากฏรายชื่อในสำนวนคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ทั้ง229คนต่อศาลฎีกาและทำหน้าที่ให้สมกับเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนปราศจากการครอบงำจากกลุ่มอำนาจการเมืองโดยมีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนรวมถึงอดีตผู้สมัครสว.และประชาชนผู้สนับสนุนจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักจากนั้นเวลา 15:30 นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข229เรียกร้องความยุติธรรมคดีหัวสว.ก่อนยุติกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อยอิหร่านไม่เร่งรีบเปิดช่องแคบฮอร์โมซนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านบรรลุความเข้าใจร่วมกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมซแล้วแต่ไม่ได้เรียบร้อยรีบร้อนจะเปิดช่องแคบฮอร์โมซและว่าข้อตกลงความเข้าใจนี้จะยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงเว้นแต่สหรัฐจะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนก่อนการีบาบาดีกล่าวเน้นย้ำด้วยว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วยืนยันไม่มีเรือลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้โดยปราศจากการประสานงานและได้รับการอนุญาตจากอิหร่านส่วนข้อกล่าวอ้างของสหรัฐเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
8: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM96.5 ครับท่านอยู่กับผมมนตรีอุดมพงษ์ในรายการคุยกับมนตรีนะครับวันนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคมผมอยู่ที่เม็กซิโกครับมาติดตามทำข่าวบรรยากาศการจัดงานไทยเฟสติวัล2026ที่เม็กซิโกซิตี้ครับเดินทางมาไกลจึงต้องพบกับท่านผู้ฟัง

0: างออนไลน์แบบนี้นะครับมาได้เห็นบรรยากาศแล้วแม่มีเรื่องอยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเยอะแยะไปหมดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่เม็กซิโกนะครับแม้ว่าจะทำข่าวในหลายพื้นที่หลายประเทศและในหลายประเด็นแต่ว่าการมาครั้งนี้ก็เห็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะแม้ว่าเม็กซิโกจะเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยอยู่ณขณะนี้ตามข้อมูลจากทางเอกอัครราชทูตไทยประจำเม็กซิโกเนี่ยมีอยู่ประมาณสักร้อยกว่าคนเท่านั้นเองครับแต่กลับกลายเป็นว่าความนิยมที่พลเมืองที่เม็กซิโกมีต่อประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงรสนิยมในการเสพสื่อของคนเม็กซิโกเนี่ยก็นิยมเสพสื่อดนตรีซีรีส์จากไทยเยอะมากครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวแล้วถ้ามองว่าในเชิงวัฒนธรรมหรือถ้ามองว่าเอาวัฒนธรรมเป็นต้นทุนในการที่จะเผยแพร่มาเนี่ยเห็นได้ชัดมากครับเพราะฉะนั้นคงจะได้เล่าเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างแน่นอนผมได้เห็นบรรยากาศแล้วแม่รู้สึกว่าคึกคักทีเดียวนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของดนตรีครับเรื่องของอาหารที่เม็กซิโกก็มีความคล้ายคลึงกับอาหารไทยผมไปพูดคุยกับร้านอาหารไทยทั้งไปพูดคุยที่ร้านโดยตรงรวมถึงไปพูดคุยที่บรรยากาศของการจัดงานไทยเฟสติวัลเนี่ยก็ได้คำตอบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับความจริงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเม็กซิโกนี่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่16ทีเดียวครับเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันผ่านเส้นทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางการค้าระหว่างทวีปที่เชื่อมโยงสเปนอเมริกาและเอเชียเข้าด้วยกันหลักฐานที่ชัดเจนนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพบเหรียญเงินเม็กซิโกในไทยในสมัยรัชกาลที่4รวมถึงการแพร่เข้ามาของพืชจากลาตินอเมริกาเช่นพริกมะละกอมะเขือเทศรวมถึงข้าวโพดครับผมตระเวนออกไปทำข่าวในพื้นที่นอกเขตเมืองเม็กซิโกซิตี้เนี่ยนะครับก็พบพืชพันธุ์ธัญญาหารดังกล่าวข้าวโพดก็เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของคนที่นี่เหมือนกันนะครับราชอาณาจักรไทยและสหรัฐเม็กซิโกได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อ28สิงหาคม2518ครับหรือว่าคริสตศักราช1975และในอีก3ปีต่อมาไทยก็ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกซึ่งปัจจุบันนี้มีนายรุธธรรมมงคลดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกครับนอกจากนี้ไทยยังได้แต่งตั้งกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองกวาดาลาฮาราและที่เมืองมอนเตเรย์นะครับซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็เพื่อที่จะเสริมความร่วมมือและดูแลผลประโยชน์ของชุมชนคนไทยซึ่งมีคนไทยพำนักอยู่ที่เม็กซิโกตอนนี้ประมาณสักร้อยกว่าคนครับในระยะ50กว่าปีของความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเม็กซิโกอย่างเป็นทางการขณะที่ฝ่ายเม็กซิโกก็มีประธานาธิบดีเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในปี2546ครับและทั้งสองประเทศก็ยังใช้กลไกการหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวทีขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีจัดขึ้นเป็นครั้งที่6เมื่อปี2568นั่นเป็นครั้งล่าสุดนะครับจะเห็นว่าความสัมพันธ์ทางด้านการทูตของทั้งสองประเทศนี้มีมาต่อเนื่องยาวนานแต่ว่าที่น่าสนใจนอกเหนือกว่านั้นครับก็คือการค้าการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจครับผมมาที่นี่ได้เห็นว่าเม็กซิโกนี่ก็ยังถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกานะครับเมื่อปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศสูงถึง 6,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าขยายตัวร้อยละ 13.88 จากปี2567นะครับแบ่งเป็นการส่งออกจากไทย 5,579 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้า 1,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยก็ได้แก่รถยนต์ส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องโทรทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า ส่วนสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกก็ได้แก่เครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นต้นนะครับผมไปพูดคุยกับหนึ่งผู้ประกอบการในไทยถ้าจะบอกว่ามีคนไทยอยู่ที่นี่ร้อยกว่าคนนี่ก็เป็นหนึ่งในร้อยแหละครับเป็นผู้ที่มาประกอบกิจการร้านอาหารไทยอยู่ที่เม็กซิโกครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็เรียกว่ามามีครอบครัวแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะการใช้ครอบครัวกับสามีที่เป็นชาวเม็กซิโกเท่านั้นแต่ว่าได้มาเปิดร้านอาหารไทยกับน้องสาวหลังจากนั้นก็ขยายกิจการใหญ่โตทำให้ปรากฏว่ามีลูกค้าติดใจในร้านอาหารไทยแล้วก็มีคนไทยมาทำงานที่นี่ด้วยซึ่งกลายเป็นกิจการที่นำเงินเข้าประเทศได้ด้วยคุณสมรักรักสำราญครับเป็นเจ้าของร้านกาลังก้าเป็นร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อมากผมได้พูดคุยกับคุณสมศรีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังบทสนทนากับคุณสมศรีรักสำราญครับ
1: ตอนแรกนะคะเรามาทำงานบริษัทโรงแรมบรรยันทรีค่ะแล้วก็มาตั้งแต่ปี2010ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่ในสัญญาของบริษัทบรรยันทรีประมาณ4ปีค่ะแล้วก็มาเจอกับสามีเขาเป็นแมเนเจอร์ร้านอาหารซัฟฟอนร้านอาหารไทยอะค่ะแล้วก็รู้จักกันก็แบบจัดปาร์ตี้กันตลอดทำข้าวให้กินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออทำไมเราพอหลังจากแต่งงานนะคะจริงๆอยากจะเปิดสปาไม่ได้อยากจะเปิดร้านอาหารหรอกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าร้านอาหารนี่งานมันเยอะแล้วก็หนักแล้วก็เขาอะทั้งชีวิตมีประสบการณ์ในร้านอาหารตลอดใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็น opportunity ที่ดีถ้าเกิดเราทำร้านอาหารไทยในเม็กซิโกค่ะใน12ปีที่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งไม่มีร้านอาหารแบบไทยที่แบบว่ามีรสชาติดั้งเดิมหรืออะไรเงี้ยมันหายากมันหาทานยากค่ะเราเริ่มจากร้านเล็กๆ เลยค่ะเราเริ่มสาขาแรกเรามีแค่20ซีทเองค่ะแล้วก็แม่ครัวมีเรามีน้องสาวแล้วก็มีพนักงานอีก2คนแล้วก็คนล้างจานแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆๆแล้วก็มันมีเวสติ้งลิสต์มีคนมาทานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยขยายไปทางตอนเหนือและตอนใต้แล้วก็ทั้งหมดตอนนี้เราก็มีทั้งหมด5สาขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเปลี่ยนเมนูบ่อยค่ะเราพยายามแบบว่าดึงกิมมิกอาหารไทยที่ประเทศไทยก็กินชาวต่างชาติก็น่าจะชอบเราก็พยายามแบบโรเตชันเมนูที่คิดว่าชาวต่างชาติน่าจะชอบอย่างเช่นเมนูเสือร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะคนที่นี่ชอบกินสเต็กแล้วก็เมนูพวกแบบว่าเป็นซีฟู้ดเป็นหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวเม็กซิกันจะชอบอาหารรสชาติเปรี้ยวแล้วแซ่บใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เซตเมนูเป็นซีซันนิ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเมื่อปี2019ค่ะก่อนโควิดใช่ไหมคะเรามาได้บ้านหลังนี้แล้วเราก็มูฟโลเคชั่นที่เราเคยมีแล้วก็รีเซลโลเคชั่นเก่าแล้วเราก็เข้ามาเซตอัพที่นี่ค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากแล้วเราก็ได้มิชลิน3ปีซ้อนแล้วค่ะที่นี่แล้วเราก็มีสาขาที่ชื่อว่าร้านกินไทยเวียดอิตาลีเป็นอาหารเม็กซิกันไม่ใช่เม็กซิกันขอโทษนะคะอาหารเวียดนามกับไทยค่ะแล้วก็จะไปขายในประมาณแบบพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอาหารฟาสต์ฟู้ดไทยคอมฟอร์ตฟู้ดค่ะสามถนนหลังเดิน10นาทีค่ะแล้วก็มีร้านส้มซ่าจะเป็นไทยไบค์แล้วก็ไวน์รูมจะเป็นแบบอาหารสนุกสนานที่กินกับไวน์มีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไทยคาเฟ่เบาๆค่ะจุดเด่นของเรานะคะเราจะพยายามใช้วัตถุดิบที่เราปลูกเองด้วยนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เราได้มาจากซัพพลายเออร์ที่เขามีคุณภาพสินค้าดีๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นอย่างบางครั้งเราเอาสกัลป์เนี่ยค่ะเราก็เอามาจากญี่ปุ่นแล้วก็เราก็เอาคลัมจากพื้นเมืองเพราะว่าเม็กซิโกเขามีหอยฝาใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามายำเป็นยำหอยแครงในบางครั้งค่ะมันเหมือนมันมีหอยแครงกับหอยคลางใช่ไหมคะแล้วที่นี่ก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มายำตะไคร้ใส่ซอสสีเขียวเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เม็กซิกันเขากินแล้วเขาก็เก็ตมากแล้วเราก็พยายามจะเปลี่ยนรสชาติที่เขาคุ้นเคยกับรสชาติไทยที่เรากินกันมาดั้งเดิมนะคะแล้วก็พยายามที่จะผสมผสานให้มันลงตัวกันนะคะ
0: คุณสมศรีนี่พื้นเพเป็นคนทางภาคใต้ของไทยนะครับที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นรสชาติที่โดดเด่นมากสำหรับร้านอาหารไทยที่กาลังก้าของคุณสมศรีเนี่ยคือไม่ได้มีเฉพาะต้มยำกุ้งผัดไทย หรือปาปายาสลัดอย่างที่ร้าน

0: นที่เขาไม่ทานเผ็ดเราก็ไม่ใส่น้ำยาใช่ไหมคะเราก็จะเป็นน้ำพริกอาจจะเป็นขนมจีนซาวน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พยายามใช้อาหารใต้เนี่ยค่ะมาผสมสารให้มันทานง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะเผ็ดมากก็ไม่ได้เพราะเขาก็ไม่คุ้นเคยกับเราอยู่เดี๋ยวเราจะไปกินแกงน้ำเคยหรือว่าแกงไตปลาเหมือนบ้านเรามันก็หายากใช่ไหมคะแต่พยายามที่จะเอาแบบสไลด์ฮินส์เบาๆจากประเทศเราทางใต้เอามาผสมสารที่นี่ค่ะ
1: ผมก็ถามถึงโอกาสที่คนไทยจะมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือกิจการอื่นๆในเม็กซิโกเป็นอย่างไรก็จะรับคำแนะนำว่าโอกาสยังคงเปิดกว้างอย่างดีคร
0: ับเราคิดว่าเราอยากจะนำเข้าสินค้าจากเกษตรกรเช่นข้าวอย่างเงี้ยเรามีข้าวหลากหลายสีใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วท่านทูต นะคะได้เชิญพวกเราไปร่วมงานไทเฟกแล้วเราก็ไปเจอแบบพวกโฮมเมดโปรดักที่เรารู้สึกว่าเหมือนcurry page homemade ที่มันไม่ได้เป็นแบรนด์ดังๆแต่เป็นแบรนด์ที่ชาวบ้านเขาทำแต่เป็นโอท็อปอะไรเงี้ยค่ะสินค้าดีๆค่ะอยากจะนำสินค้าพวกนั้นนะคะเข้ามาในร้านเราให้มากขึ้นแล้วก็มีข้าวหลากหลายชนิดมากขึ้นมีเครื่องแกงที่มีรสชาติดั้งเดิมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอยากจะนำเข้าสินค้าพวกนั้นนะคะที่มันยังเป็นอะไรที่ยากสำหรับเม็กซิโกเพราะส่วนใหญ่อะสินค้าพวกนั้นจะเข้าไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสหรือว่าเมืองนิวยอร์กหรือว่าเมืองสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดามากกว่าทางฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าฝั่งนี้ค่ะประเทศเราอะคนประเทศไทยอะไม่ค่อยจะมาอยู่กันเพราะว่าเราต้องใช้ภาษาสเปนใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่บอกว่าคอมพลีเคทสำหรับคนไทยที่จะมาอยู่ที่นี่ยกเว้นเขาแต่งงานกับชาวเม็กซิกันเขาถึงจะย้ายภูมิลำเนามาแต่จริงๆอยากจะสนับสนุนแบบให้คนไทยมาอยู่มากขึ้นหรือว่าให้คนไทยทำการค้าค่ะระหว่างประเทศเรากับประเทศเขาเพราะว่าเม็กซิกันเขาก็โอเพนไมด์เขาอยากจะลองแล้วอยากจะชิมเหมือนอย่างเช่นแบรนด์ไทยใช้อะไรนะคะชาตามือไทยอะค่ะตอนนี้มาเปิดในเม็กซิโกซิตี้แล้วก็ตอบรับดีมากแล้วก็คนแบบชอบทานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ส
0: ุ
2: ดท้าย
1: ขณะที่นายรุธธรรมมงคลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเม็กซิโกให้ข้อมูลนะครับว่าแม้จะมีคนไทยอยู่ราวสักร้อยกว่าคนแต่ว่ากิจการหรือการลงทุนสำหรับคนไทยที่จะมาที่เม็กซิโกยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะครับเพราะว่ายังคงเปิดกว้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่ากิจการอย่างอื่นรวมถึงโอกาสที่จะส่งสินค้าของไทยมาจำหน่ายที่นี่เพราะถือว่ายังมีโอกาสที่เปิดกว้างไปฟังการพูดคุยกับคุณรุธธรรมมงคลครับ
3: แล้วก็คนไทยที่นี่ก็มาทำธุรกิจหลักๆก็คือเรื่องร้านอาหารไทยนะครับก็ทางทั่วเม็กซิโกเนี่ยก็มีประมาณสัก15ร้านแต่ในเม็กซิโกซิตี้ในเมืองเนี่ยมีประมาณสัก 7-8 ร้านนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านหนึ่งชื่อร้านกาลังกาก็เปิดมา12ปีแล้วแล้วก็เขาเพิ่งได้รับมิชลินนะครับของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นอาหารไทยที่แบบมีรสชาติที่แบบอนุรักษ์นิยมมากแล้วก็มีส่วนของฟิวชั่นมาเสริมด้วยนะครับมีคงความเป็นไทยก็ทำได้หมดทั้งรสทั้งอาหารทั้งภาคใต้อีสานภาคกลางภาคเหนือทำได้หมดเลยเก่งมากก็เดี๋ยวเขาจะไปออกงานไทยเฟสติวัลด้วยเหมือนกัน
2: ดูเหมือนว่าอาหารไทยกับอาหารเม็กซิกันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างในรสชาตินะ
3: ค
2: ือมีเผ็ดมีเปรี้ยวผมถามหลายโต๊ะเมื่อกี้ที่เป็นลูกค้าพาปาย่าสลัดก็ชอบแล้วก็เมนูที่มันเป็นสไปซี่ไปซี่ค่อนข้างชอบนี่เป็นจุดเด่นหนึ่ง
3: มันมีความเหมือนกันนะฮะเรื่องของรสชาติสไปซี่เรื่องของรสชาติเผ็ดนะฮะเปรี้ยวหวานเค็มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูเนี่ยปรากฏว่าพลิกหรือว่ามะละกอหรือว่าครกเนี่ยความจริงเอามาจากเม็กซิโกนะครับสมัยนั้นชาวมายามันมีเรืออาณานิคมสเปนขนของจากที่นี่ลงไปฟิลิปปินส์แล้วก็ไปไทยแล้วก็ขนของกลับมาคือมันแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันงั้นพริกบางอย่างก็อยู่ที่เมืองไทยแล้วตอนนี้ไทยก็ส่งออกอาหารที่เป็นพริกมาที่นี่เหมือนกันงั้นคนก็จะชอบรสชาติที่แบบมันมีความรสเผ็ดแล้วก็มีซอสเยอะแยะหมดมีซอสให้จิ้มเยอะไปหมดเลย
2: ผู้ประกอบการไทยเองพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะเขาจะพยายามส่งเสริมธุรกิจไทยด้วยการนำเข้าสินค้าไทยมากเหมือนกันแต่โอเคละมันอาจจะยังมีอุปสรรคอยู่ถ้าเทียบกับนำเข้าจาก LA มาที่นี่นะฮะแต่ว่างานไทเฟสเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่หลากหลายในไทเฟสและอาจจะต่อยอดมายังธุรกิจที่อยู่ในเม็กซิโกได้
3: จริงๆเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็พากลุ่มนักธุรกิจอาหารทั้งไทยและเม็กซิโกเนี่ยไปร่วมงานไทเฟกอนุกาก็เขาก็จะไปเลือกเลยว่าร้านไหนขายสินค้าประเภทไหนยังไงเครื่องปรุงเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็พริกบางอย่างเนี่ยแล้วก็ขนมาที่นี่แล้วก็มาใช้ในประกอบการทำอาหารที่นี่ด้วย

0: นะครับแล้วก็สำหรับปีนี้เราก็โปรโมทอาหารแบบนึงซึ่งเป็นร่วมกันระหว่างไทยเม็กซิโกคือไทยทาโก้ก็คือแป้งตอร์ติญ่าแล้วก็ใส่พวกลาบเข้าไปข้างในนะครับผสมซอสให้จิ้มก็จะมีจำหน่ายที่ไทยเฟสติวัลเหมือนกันครับ
1: มองว่าธุรกิจของไทยจะเป็นอาหารก็จริงหรือจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นที่มันจะเติบโตไปได้ควบคู่กับความสัมพันธ์ของเม็กซิโกเป็นยังไงบ้าง
0: คือความจริงการค้าไทยเม็กซิโกตอนนี้สินค้าหลักจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เจอเรื่องมาตรการภาษีด้วยเราก็เลยเน้นมาสนับสนุนเรื่องสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอย่างของสถานเอกอัครทูตเองในปีนี้เนี่ยเราเน้นชัดๆเจนเลยก็คือไทยฟู้ดนะครับแล้วก็ไทยทีเพราะว่าประเทศนี้มีพื้นฐานจากคอฟฟี่เบสก็คือกินกาแฟกันเยอะพอแนะนำชาขึ้นมาเขาติดใจถึงมีการเปิดร้านชาตรามือขึ้นร้านแรกที่นี่ด้วยส่วนร้านอาหารไทยเนี่ยแน่นอนและคนเม็กซิโกนิยมมากเลยก็เลยจะเน้นเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้วเหลือแต่ส่งของทางคอนเทนเนอร์ระยะไกลมาที่นี่เท่านั้นเองครับ
2: เราจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมาติดตามบรรยากาศของงานไทยเฟส2026เริ่มต้นขึ้นแล้วที่เม็กซิโกนะครับเวลาที่เม็กซิโกนั้นจะช้ากว่าไทยอยู่ประมาณ7ชั่วโมงเพราะฉะนั้น2วันที่จัดที่นี่ก็คือ29และ30สิงหาคมวันแรกผ่านไปแล้วถือว่าได้รับความนิยมจากคนเม็กซิโกที่มาเที่ยวที่นี่มากถึง 14,000 คนช่วงหน้าเราจะกลับมาเล่าบรรยากาศงานไทยเฟส2026ที่เม็กซิโกให้ได้ฟัง
3: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงศ
4: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับวันนี้ลารายการสดจากคุณผู้ฟังมาอยู่ที่เม็กซิโกนะครับเพื่อมาติดตามทำข่าวเรื่องการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยส่งเสริมภาคธุรกิจของไทยชื่อไทยเฟสติวัล2026ที่เม็กซิโกซิตี้นะครับช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการคนไทยที่มาเปิดร้านอาหารที่นี่และชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ยังเปิดกว้างมากนะครับเช่นเดียวกับท่านรุธธรรมมงคลซึ่งเป็นอัครราชทูตที่นี่นะครับก็บอกว่าต่อให้คนไทยมีอยู่สักร้อยกว่าคนในเม็กซิโกเนี่ยนะครับแต่ว่าความนิยมต่อวัฒนธรรมของไทยในชาวเม็กซิโกเนี่ยถือว่าคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับเราได้พูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศมาแล้วนะครับแต่ว่าในระดับประชาชนถือว่ามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งระหว่างไทยกับเม็กซิโกนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในปี2568มีนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิกันเดินทางไปที่ประเทศไทย51,144 คนครับถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สูงเป็นอันดับ2ในลาตินอเมริกานะครับแล้วก็มีระยะเวลาพำนักอยู่12-13วันมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ3,000ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ด้านการศึกษาก็มีความเชื่อมโยงถึงกันนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย National Autonomous University of Mexico ครับซึ่งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนักเรียนนักศึกษาคณาจารย์แล้วก็มีการทำวิจัยร่วมกันที่สำคัญครับที่เรามาเห็นกับตาในวันนี้เลยนะฮะมีความคึกคักมากคือความนิยมในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขยายตัวอย่างโดดเด่นในปี2568กับมีกิจกรรมแฟนมีตติ้งของนักแสดงซีรีส์ไทยถึง12คณะที่มาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปเช่นเจฟสตาร์ซึ่งได้รับการนิยมได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับการตอบรับนี่เห็นเมื่อวานเนี่ยคนสัก 14,000 คนครับที่มาเที่ยวมาดูรวมถึงมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับที่งานไทยเฟสนะครับแล้วก็ทางสถานเอกอัครราชทูตก็ยังได้จัดกิจกรรมพบปะระหว่างแฟนคลับกับนักแสดงและศิลปินไทยที่สำคัญคือมีการจัดทีป๊อปโคเวอร์แดนซ์ครับให้เยาวชนเม็กซิกันแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยวันนี้มีการจัดประกวดทีป๊อปโคเวอร์แดนซ์ครับก็คือการเต้นโคเวอร์เพลงป๊อปของไทยครับโอ้โหแทบจะทั้งเจน C เจน Z เจน Y ร้องเพลงไทยได้กันเรียกว่าสนั่นฮอลเลยทีเดียวนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมศิลปะแห่งชาติของเม็กซิโกเนี่ยนะครับแสดงว่าคนที่นี่เนี่ยนะฮะร้องเพลงไทยได้ฟังเพลงไทยอย่างเรียกว่าหนาหูเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือในบรรดากลุ่มเยาวชนของเม็กซิโกที่มาแข่งขันการเต้น cover dance เนี่ยหรือ T-pop cover dance เนี่ยนะครับ 5-6 ทีมเนี่ยทีม 1-7-8 คนเนี่ยร้องเพลงไทยแบบได้ทุกไม่ใช่แค่เพลงเดียวนะฮะมันเป็นอิสระในการเลือกว่าคุณจะร้องเพลงอะไรที่เป็นเพลงป๊อปของไทยแล้วก็เอามา cover dance นะครับจริงอยู่ไม่ใช่การประกวดร้องเพลงแต่เป็นการประกวดหรือการแข่งขันเต้นแต่ว่าเขาร้องได้ด้วยในเพลงที่เขาเต้นนะครับมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางอัครทูตบอกนะครับว่าความนิยมของคนเม็กซิโกต่อบทเพลงของไทยรวมถึงเขาเรียกอะไรประเพณีวัฒนธรรมของการชอบดนตรีเนี่ยไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้คือแม้จะเป็นเพลงที่อาจจะร้องได้ไม่ได้เต็มบทเพลงหรือว่าไม่ได้ร้องได้ทุกประโยคทุกบรรทัดแต่ว่าเขาสนุกสนานกับบทเพลงนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นชาติที่เป็นพลเมืองที่นิยมเสียงเพลงมากเหมือนกันนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยจากการประกวด T-pop Cover Dance นะครับและอีกหนึ่งความนิยมที่ชาวเม็กซิกันมีต่อไทยครับก็คือกีฬามวยไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ทำงานร่วมกันกับ IFMA และ WBC มวยไทยมีการเผยแพร่มวยไทยส่งเสริมการแข่งขันและสนับสนุนนักกีฬาเม็กซิกันให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาตินะครับความนิยมดังกล่าวนี้เห็นกับตาอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับในการจัดกิจกรรมไทยเฟสเนี่ยนะครับมีคุณลัวล่าเบอร์กอสซึ่งเป็นนักมวยไทยหญิงชาวเม็กซิกันคว้าแชมป์ราชดำเนิน World Series รุ่นแบนตัมเวทที่ประเทศไทยนะครับและแชมป์โลกของ World มวยไทยคาวซิลรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทที่ประเทศกรีซซึ่งมาโชว์ตัวด้วยนะครับในการเปิดไทยเฟสในครั้งนี้โอ้โหเสียงกรี๊ดกราดเกลียวกราวของเยาวชนทั้งชายและหญิงที่อยู่ในการจัดงานไทยเฟสครั้งนี้นะครับแล้วก็แฮมาคอนไลเซนก็เป็นคนเม็กซิกันนั่นแหละครับในประเทศเม็กซิโกแต่ว่ามาชื่นชอบนักมวยหญิงของชาติตัวเองที่ไปได้แชมป์ที่ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ของไทยอันนี้ก็ เห็นความนิยมของคนที่นี่ต่อมวยไทยเป็นอย่างมากนะครับเราได้เห็นบรรยากาศของการเปิดงานไทยเฟสในวันนี้นะครับมีทูตจากหลายชาติที่มาศึกษาดูงานมาดูแบบอย่างก็ว่าได้นะฮะถ้าพูดตรงๆเพราะว่าอย่างเช่นที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาติหรือหอศิลปะแห่งชาติเม็กซิโกเนี่ยเม็กซิโกก็ไม่เคยมีชาติใดนะครับมาใช้พื้นที่นี้ในการจัดงานเฟสติวัลของชาติตัวเองนี่ผมได้รับการยืนยันจากท่านทูตท่านก็บอกว่าปกติก็จะให้เป็นพื้นที่ในการแสดงศิลปะของเม็กซิโกเองแต่ว่าปีที่แล้วนะครับที่มาจัดงานฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเม็กซิโกเนี่ยมีคนมาประมาณ 11,000 กว่าคนนะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอมาเห็นบรรยากาศของความคึกคักดังกล่าวก็มาใช้ที่นี่อีกนะครับเป็นครั้งที่2พอมาใช้ที่นี่อีกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยนะฮะที่มีการจัดเนี่ยนะฮะในวันแรกเนี่ยนะฮะก็คือ 14,000 คนเข้าไปแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการที่สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของคนไทยรวมถึงอาหารไทยและหลายอย่างนะครับให้กับเขาได้เห็นเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศกรีซเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสามารถเผยแพร่สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กับคนที่อยู่เมืองหลวงของเม็กซิโกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมแบบนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมเข้าไปเดินในโซนที่มีการจัดกิจกรรมของงานไทยเฟสครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือการแสดงอาหารของไทยหลากหลายชนิดผัดไทยหรือว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับอาหารเม็กซิกันคือทาโก้ทาโก้เนี่ยเป็นแป้งตติย่าเป็นแป้งคล้ายๆกับแป้งโรตีนะครับแต่มันก็จะเล็กกว่าแล้วก็หนากว่าเป็นอาหารประจำชาติของเม็กซิโกนะครับใครมาที่นี่ก็ต้องมาชิมทาโก้แต่ว่าทางสถานทูตเองก็ออกแบบ เรียกว่า create เมนูอาหารใหม่คือเอาเมนูของไทยเอาลาบเอากระเพราเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมหรือเป็นส่วนประกอบของทาโก้ก็เลยกลายเป็นเมนูไทยทาโก้หรือทาโก้ไทยเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมได้พูดคุยกับท่านทูตได้เดินทั่วงานนะครับดูว่ามีอะไรบ้างที่คนเม็กซิโกให้ความสนใจนิยมไปชิมไม่ว่าจะเป็นชาไทยหรืออาหารไทยหรือแม้กระทั่งนวดไทยไปฟังบรรยากาศของการเดินพูดเดินคุยภายในศูนย์ศิลปะแห่งชาติของเม็กซิโกครับ
0: ปีที่แล้วก็ 11,763 คนปีนี้แค่วันแรกผมว่าน่าจะเยอะกว่าหมื่นขึ้นไปแล้วเบ็ดเสร็จรวมๆก็น่าจะเกิน 30,000 นะครับก็ดีใจที่คนเม็กซิโกเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็มานิยมอาหารไทยทีป๊อปคัฟเวอร์แดนซ์นะครับชุดไทยสบายไทยผีตาโขนอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของไทยทาโก้ซึ่งเป็นแนวคิด creative thinking ของสถานทูตที่ต้องการผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับอาหารเม็กซิโกตัวที่ตอบโจทย์ดีที่สุดก็คือทาโก้
11: ทาโก้คืออะไรแล้วไทยทาโก้คืออะไร
0: คือทาโก้ปกติก็เป็นอาหารหลักเม็กซิโกที่เขามีใช้แป้งข้าวโพดจากตอร์ติญาแล้วเขาจะมีใส่ไส้ของเขาเองนะครับแล้วก็โรยซอสแล้วก็ทานแต่อันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าแป้งตอร์ติญาเม็กซิโกอยู่เหมือนเดิมแต่จะเป็นไส้แบบลาบนะฮะหมูทอดนะมีซอสมะขามโรยใส่พริกนะครับตามตัวอย่างที่เห็นก็
11: อันเพราะนั้นทาโก้คืออาหารประจำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเป็นอาหารหลักของคนเม็กซิโกเลยสตรีทฟู้ดก็มีเกือบทั่วถนนนะครับนี่เราก็เลยจับตัวนี้มาเป็นโจทย์แล้วก็มาผสมผสานกับความเป็นไทย
11: ผัดไทยเป็นเมนูยอดนิยมเหมือนกันผัดไทย
0: เป็นเมนูยอดนิยมของเม็กซิโกที่เขาชื่นชอบนะครับต้มยำกุ้งก็ชอบแต่ว่าเราทำผัดไทยในง่ายสุดก็ที่เห็นเนี่ยก็เป็นข้าราชการสถานทูตทั้งนั้นเลยที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เราขายกล่องละ100เปโซนะคร
12: ับ
0: 120เปโซนะฮะก็ราคาก็ย่อมยาวอยู่แล้วแล้วคนก็เห็นคิวอ่ะมันก็ยาวเหมือนเดิมนะครับก็เป็นชาไทยเหมือนกันนะครับเราใช้ชื่อว่าชาตาเหมียวชาตาเหมียวตาเหมียว M E A W เหมียว
11: ชาตาเหมียวนี่คือแบรนด์ของสถานทูตเองป่ะครับเนี่ย
0: สถานทูตเองครับปกติก็ทำชาอยู่ละแต่ว่าอันนี้ก็ผสมผสานเป็นแบบมีไอ้ลูกบับเบิ้ลนะครับแล้วก็ผสมน้ำเชื่อมบ้างใครต้องการหวานสุดใครต้องการหวานน้อย
11: ทำไมต้องเหมียวมีเหมียวอยู่ที่สถานทูตไหม
0: เรามีแมวที่เราเจอรถชนเราก็เลยมาช่วยเก็บไว้นะครับ
2: มีสิ่งหนึ่งครับที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เฉพาะรสชาติจัดจ้านของอาหารไทยเท่านั้นหรือไม่ใช่เฉพาะเป็นชาติที่นิยมดนตรีหรือชอบซีรีส์ไทยหรือฟังเพลงไทยเท่านั้นแต่ว่าเม็กซิโกเนี่ยมีเรื่องราววัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความตายเกี่ยวเรื่องกับเรื่องผีด้วยครับทำให้ทางสถานทูตไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่พิธีเราได้จัดกิจกรรมคือขอเอาผีตาโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติเนี่ยนะเอามาร่วมด้วยปรากฏว่าได้รับความนิยมจากเม็กซิโกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องผีก็กลายเป็นเรื่องคุ้นเคยของคนที่นี่เพราะฉะนั้นในงานไทยเฟสติวัลครั้งนี้มีผีตาโขนมาชมนะครับก็ทำให้คนเม็กซิโกก็แห่กันมาทั้งถ่ายรูปทั้งสวมชุดผีตาโขนรวมถึงมีการวาดลวดลายด้วยครับ
0: คือผีตาโขนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าทุกๆปีเนี่ยเม็กซิโกเขาจะมีงาน Day of the Dead Parade เป็นงานที่แบบในหนังเจมส์บอนด์ก็มีอ่ะนะเป็นฉากที่เขาวันรำลึกถึงคนตายแล้วก็เลยมีผีเม็กซิโกเข้ามาเดินขบวนกันยาวเหยียดตั้งแต่กลางถนนมาเรื่อยๆประมาณ10กิโลคนดูก็หลายแสนคนเราก็เลยขอเข้าร่วมว่าเราก็มีผีเหมือนกันคือผีตาโขนจะมาร่วมได้ไหมก็เป็นที่มาว่าเราเข้าร่วมตั้งแต่มา2ปีแล้วนะแล้วก็จัดขบวนเนี่ยฮะรถตุ๊กตุ๊กข้าราชการสถานทูตแล้วก็ผมด้วยก็ใส่ชุดผีตาโขนเราก็เข้าไปร่วมเดินกับวอลันเทียร์แฟนคลับก็หาชุดที่เขาใส่มีหน้ากากเพนติ้งผีตาโขนมาใส่ด้วยกันนะครับแล้วก็มาร่วมงานแล้วก็มีเปิดเพลงไทยธงชาติไทยเราปักธงชัยธงไทยตลอดทางแล้วก็คนข้างๆก็บอกว่าไทยแลนด์เดียไทยแลนด์เดียนะครับก็เป็นที่ชื่นชมมากไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวแต่เป็นการโปรโมทประเทศไทยให้คนทั่วโลกคนเม็กซิโกรู้จัก
11: ครับ มันมีวัฒนธรรมร่วมอยู่อย่างหนึ่งของไทยเม็กซิโกคือความเป็นนิยมผีหรือมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผี
12: ใช่เขานิยมเรื่องวิญญาณเรื่องผีนับถือผีแล้วก็ของเขาก็มีกาตาลีน่ามีผีบางประเภทของเราก็มีแม่นาคพระโขนงก็มีผีตาโขนก็เลยคิดว่าผีตาโขนน่าจะจับมาสำหรับมาโปรโมทประเทศ

0: ไทยโดยตรงนะครับ
1: เมื่อกี้เราเจอชามิสุโกะบางคนมีแอปเพราะว่าเขาติดตามซีรีส
0: ์
1: ซีรีส์โดยเฉพาะซีรีส์วายในประเทศไทยซึ่งมิสุโกะเนี่ยฮิตมากแม้กระทั่งทีป๊อปแดนซ์ก็อาศัยจังหวะแบบนี้ที่ได้เชื่อมต่อ
0: ใช่ครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องทีป๊อปโคเวอร์แดนซ์บอยเลิฟเกิร์ลเลิฟอาหารไทยนะครับแล้วก็ชุดไทยแล้วก็จับสูตรทุกอย่างมารวมกันเหมือนที่เราทำปีที่แล้วแต่ปีนี้ที่จะเน้นมากขึ้นก็คือความสนุกสนานเช่นทีป๊อปโคเวอร์แดนซ์แล้วก็มีการแสดงเล่นเกมกับแฟนคลับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีสวนลุมอาราบิกแดนซ์แล้วก็ยกสวนลุมมาที่นี่เลยนะครับ
2: งานไทยเฟสติวัลจัดขึ้น2วันนะครับก็คือ29-30สิงหาคมแต่ว่าในโอกาสนี้นะครับได้นำผู้ประกอบการจากประเทศไทยโดยคุณกันนิกากะการดีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณกรุงเม็กซิโกได้นำผู้ประกอบการคนไทยมากถึง21รายนะครับที่นำเอาอาหารแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ถือว่าเอามาเปิดตลาดที่นี่นะครับถือว่ามีความคึกคักกันเลยทีเดียวครับ
3: คือปกติบริการไทยอะค่ะคือหลักๆที่นี่จะมี2อย่างคือร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านนวดค่ะทีนี้in general เม็กซิกันเขาจะนิยมอะไรไทยอยู่แล้วอะไรที่เป็นไทยเขาจะชอบโดยเฉพาะนวดไทยก็อย่างที่เห็นมีพื้นที่แค่นี้ก็คิวต่อกันยาวไม่ว่าจะเป็นร้านนวดหรือว่าร้านอาหารไทยนี่คือคิวไปถึงนู่นแล้ว
1: มาอยู่ที่นี่นานหรือยัง
4: มาอยู่7ปีแล้วค่ะคือคนเม็กซิกันชอบนวดไทยเยอะมากเลยค่ะใช่เหมือนมันไม่เหมือนร้านนวดไม่เหมือนนวดอื่นๆที่เขาเคยนวดมาค่ะเขาแบบลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบเยอะมากเลยค่ะใช่แล้วแบบทางร้านมีเราคนเดียวแล้วลูกค้าก็แบบบางคนเขาก็บ่นว่าฉันไม่เคยนวดเขาจะไม่เคยนวดกับคุณได้เลยเพราะว่าบางคนก็แบบเอ้ยวันนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมแต่เราแบบมีอะเคนดาอยู่แต่เราอะไปเรียนในโรงเรียนนวดไทยไงคะเราจะมานวดให้คนอื่นเพื่อมาทำงานให้เราไม่รู้สิอยากให้เขาไปเรียนแบบจริงจังแล้วมานวดกับเราอย่าง
1: น
4: ี้มาก
1: แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมีหลักสูตรสอนนะเช่นกระทรวงพาณิชย์หรือที่ไหนก็ตามแต่มาเปิดหลักสูตรออนทัวร์ที่นี่แล้วก็ฝึกคนที่มาทวดฝึกเสร็จแล้วมาอยู่กับร้านคุณมาเป็นลูกจ้างมาเป็นพนักงาน
4: เปิดร้านใหญ่ๆแล้วจะมีคนเลยตอนนี้มันมีแค่หนูคนเดียวก็เลยเป็นร้านเล็กแล้วถ้ามีคนมาทำร้านใหญ่ได้เลยค่ะ
5: y es muy bueno porque yo no me daba cuenta
4: เขาก็มีปัญหาตรงนี้ใช่ค่ะเหมือนเป็นข้อมือแตกแต่ตอนนี้เขากำลังแบบฟื้นตัวอยู่แล้วเขาก็เจ็บเป็นบางครั้งแล้วเขาก็มานวดแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะ
1: เคยนวด
4: เขาไม่เคยนวดไทยมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่เขาจะไปประเทศไทย
1: โนเวมเบอร์
4: ใช่ค่ะ
2: สินค้าหลายชนิดนะครับที่นำเข้ามาแล้วได้รับความนิยมต่อชาวเม็กซิโกซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงอย่างเช่นสินค้าสำหรับเด็กอ่อนครับที่เป็นที่ต้องการอันนี้ไม่น่าเชื่อนะก็เป็นเพราะว่าเม็กซิโกซึ่งมีประชากรประมาณสัก130ล้านคนเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากก็ถือว่าอันดับต้นๆของลาตินอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากพอสมควรถ้าเปิดตลาดนี้ได้ก็ถือว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยได้ด้วยเช่นกัน
0: ก็กระทรวงพาณิชย์ก็พาผู้ประกอบการมาด้วย
3: ใช่ค่ะผู้ประกอบการจากไทย21รายค่ะมาก็มาโชว์เคสเมื่อวานจัดงานบิสเนสแมทชิ่งระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าเม็กซิกันซึ่งท่านทูตให้เกียรติไปเปิดงานให้ด้วย
0: ตัวอย่างสินค้ามีอะไรบ้าง
3: ประสบความสำเร็จดีค่ะสินค้าอาหารนะครับเพราะเราคิดว่ามี potential ที่จะ grow ได้อีกเยอะมากในเม็กซิโกเพราะว่าอาหารไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วทั่วโลกแต่เม็กซิโกรู้สึกว่าเรายังมาไม่ถึงเป็นตลาดที่ถือว่า unexplored นะคะแล้วก็มีสินค้าแม่และเด็กเพราะว่าประชากรเม็กซิโกที่อายุน้อยค่ะ0-14ปีประมาณ 20% ของประชากรซึ่งตีเป็นจำนวนคนก็30กว่าล้าน ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วเราก็มีผู้ผลิตที่แบบมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพก็เลยมานำเสนอ
1: แสดงว่าทั้งอาหารไทยแม้กระทั่งผู้ประกอบการไทยในความเป็นจริงมีโอกาสที่จะเติบโตได
0: ้โอ้มีโอกาสอีกเยอะเลยครับก็อยากให้ทางเมืองไทยจัดคณะมาเยอะๆนะครับพาผู้ประกอบการไทยมาแล้วก็ทางคุณกนิกาเดี๋ยวทำ businessmatching ให้นะครับนอกจากธุรกิจเรื่องอาหารสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยแม้แต่เรื่องentertainment series why boy love girl love ผู้ประกอบการประเภทของเนี้ยของไทยเนี่ยก็ยินดีนะครับเราต้อนรับมาแล้วเราได้จับคู่ให้นะครับช่วยโปรโมทให้เพราะว่าก็เห็นบนเวทีมีศิลปิน

0: คนชื่นชอบจำนวนมากนะครับก็อยากที่นี่ก็เป็นตลาดใหม่ซึ่งเราควรจะขยายฐานให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: เราอยู่ในไทยเฟสติวัลแล้วเรามาเจอคนที่พูดไทยได้ดูแล้วน่าจะไม่นิดหน่อยน่าจะพูดได้เยอะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่ออเลคานดราค่ะแล้วก็ฉันรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าฉันมีโอกาสมาที่เฟสติวัลไทยเฟสติวัลที่นี่ค่ะแล้วก็ฉันรู้สึกทุกคนเป็นสวยสนุกมากๆนะวันนี้ค่ะชอบมากนะคะฉันมาที่นี่ครั้งแรกนะคะแต่ว่าฉันคิดว่าทุกอย่างอร่อยทุกคนเป็นแบบใจดีมากๆนะคะแล้วก็ฉันมาเพราะว่าฉันชอบแปลงของบอยซอมป๊อปค่ะแล้วก็ฉันชอบวัฒนธรรมของประเทศด้วย
3: นั่นเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาฝากทุกท่านที่ได้เห็นบรรยากาศในการจัดงานไทยเฟสติวัลนะครับมีคนเม็กซิโกจำนวนมากนะครับที่สามารถพูดไทยได้บางคนก็มาเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ว่าไทยกับเม็กซิโกก็มีความร่วมมือกันหลายด้านหนึ่งในนั้นก็คือความร่วมมือทางด้านการศึกษากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย National Autonomous University of Mexico นะครับหลังจากที่มีความร่วมมือทางด้านการศึกษาดังกล่าวก็เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานวิจัยรวมถึงคณาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาร่วมกันนะครับนอกจากนี้นะครับจากสิ่งที่เราได้เห็นความนิยมชมชอบโดยเฉพาะทั้งอาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหรือแม้กระทั่งกีฬาอย่างมวยไทยเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับอย่างที่ท่านเอกอัครราชทูตได้พูดนะครับว่าแม่มันน่าจะถือโอกาสนี้ในการมาส่งเสริมให้กับคนไทยได้มาเปิดตลาดที่นี่แต่ว่าเราก็ได้เห็นข้อจำกัดในบางประเด็นที่ถ้าเกิดว่าสามารถฝ่าออกไปได้อาจจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองโดยเฉพาะประเด็นเรื่องภาษากับที่นี่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารเป็นหลักนะครับภาษาอังกฤษก็ได้บ้างนะครับแต่นี้ก็อยู่ในกลุ่มคนที่จะเป็นนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่นะครับที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้ามาทำธุรกิจที่เป็นหลักๆแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาสเปนเหมือนในร้านอาหารไทยที่เราได้ฟังจากคุณสมศรีนะครับว่าหนึ่งในทักษะสำคัญของคนไทยที่จะมาทำงานที่เม็กซิโกก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะเข้ามาทำธุรกิจที่นี่นะครับในวาระที่เราได้มาร่วมชมการจัดงานไทยเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการต่อยอดจากเมื่อปีที่แล้วที่มีการจัดกิจกรรมนี้ในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเม็กซิโกซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้นำเสนอวัฒนธรรมไทยที่รอบด้านทั้งอาหารทั้งมวยไทยทั้งนวดไทยอย่างที่เล่าให้กับท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่รวมถึงดนตรีนี่เห็นชัดเจนภาพยนตร์ก็มีนะมีงานหัตถกรรมนะครับเสื้อผ้าสินค้าไทยนะครับในคราวนั้นมีผู้ร่วมเนี่ยประมาณ 11,783 คนที่ท่านทูตได้บอกแต่ว่าครั้งนี้แค่วันแรกนี่ก็ไป 14,000 คนแล้วถ้าพรุ่งนี้มาอีกนะครับจะด้วยจำนวนเท่าเดิมก็ตามแต่หรือจำนวนที่มากขึ้นจากจำนวนปากต่อปากที่มาเห็นบรรยากาศในวันนี้แล้วเนี่ยอาจจะทะลุรวมแล้ว2วันเนี่ยเกือบจะถึง 30,000 คนถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการเผยแพร่ให้กับเมืองหรือประเทศที่มีคนไทยเพียงร้อยกว่าคนเท่านั้นนะครับเม็กซิโกมีคนไทยอยู่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเนี่ยได้รับรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงโอกาสทางธุรกิจของไทยก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่นับจากนี้ไปทางสถานเอกอัครราชทูตไทยก็บอกว่าหลังจากที่มีการจัดเทศกาลนี้แล้วนะครับจะขยายความร่วมมือด้านซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเครือข่ายภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการศึกษาและสภาพวัฒนธรรมของเม็กซิโกด้วย เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสนับสนุนศิลปินนักกีฬาผู้ประกอบการนะครับแล้วก็บุคลากรด้านการสร้างสรรค์ของไทยนะครับให้เข้าไปถึงกลุ่มผู้ชมและกลุ่มตลาดเม็กซิโกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป้าหมายสำคัญก็เพื่อที่จะต่อยอดความนิยมของประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยไปสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับความสัมพันธ์ไทยเม็กซิโกในทศวรรษต่อไปก็จะเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยอันนี้เป็นเป้าหมายนะครับที่ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกตั้งเป้าเอาไว้อันนี้เราได้เห็นทิศทางนี้อย่างชัดเจนแต่ว่าอีกทิศทางนึงก็คือในมุมของภาคเอกชนนะครับถ้าบรรดาทั้งศิลปินหรือมวยนะครับดนตรีกีฬาเข้ามาเปิดตลาดได้มากขึ้นและภาครัฐสนับสนุนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราได้เข้าร่วมในกิจกรรมเนี่ยเราเห็นความนิยมชมชอบถ้าเทียบแล้วก็คงจะเหมือนกับวัยรุ่นไทยที่ไปคลั่งไคล้หรือชอบไปดูซีรีส์เกาหลีบ้างซีรีส์จีนบ้างเนี่ยนะครับหรือสไตล์เคป๊อปนะครับอันนี้มันก็เป็นการรุกคืบทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับทำให้เราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นตามซีรีส์ที่เราดูขณะเดียวกันคนเม็กซิโกก็หลากหลายวัยอ่ะที่เราเห็นในการมาร่วมงานไทยเฟสครั้งนี้นะครับแล้วหลากหลายวัยเนี่ยก็ร้องเพลงไทยได้เยาวชนก็เต้นโคเวอร์ทีป๊อปแดนซ์ได้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนเราได้ฟังเสียงของผู้คนที่มาชื่นชมชิมอาหารไทยเราได้ฟังเสียงของคนที่พูดไทยได้บ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนออกไปบางคนที่เรามาเจอเนี่ยพอเห็นเราลงพื้นที่อาจจะจำหน้าค่าตาเราได้เนี่ยแหละครับก็ถึงขั้นมาเปิดแอปพลิเคชันให้เราดูว่าเขาโหลดแอปพลิเคชันเพื่อดูทีวีบ้านเราด้วยนะแล้วก็บอกว่าดูซีรีส์อะไรบ้างดูสไตล์ไหนบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะถ้าเกิดว่าเดินหน้าในการที่จะต่อยอดออกไปเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ทั้งภาคธุรกิจบันเทิงนะครับค่ายศิลปินนะครับที่จะนำมาที่เม็กซิโกนะครับเปิดตลาดใหม่นะครับเปิดคอนเสิร์ตหรือจัดแฟนคลับมีตติ้งเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกันกับการที่คนแห่มาถึง 30,000 คนในระยะเวลา2วันน่ะแล้วก็มาเดินดูสินค้าไทยดูบูธของไทยสินค้าของไทยที่ทางสถานทูต1ทำไว้นะครับสถานทูตเองที่เราพูดคุยก็ไม่ได้ต้องการจะเป็นคู่แข่งกับภาคเอกชนนะครับเพียงแต่เป็นแต่เพียงกิมมิคเช่นการทำไทยทาโก้นี่นะครับก็คือทำเอาอาหารไทยมาผสมกับทาโก้ซึ่งเป็นอาหารของเม็กซิกันนะครับหรือแม้กระทั่งการทำชาตราเหมียวอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นกิมมิคเป็นสีสันเท่านั้นนะครับแต่ความจริงหลักๆคือส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นคนมาลงทุนนะครับเป็นคนมาทำธุรกิจรัฐเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นแต่ว่าในวาระของการเปิดกิจกรรมไทยในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้มันมีสีสันมากขึ้นเหมือนผีตาโขนนะครับที่เม็กซิโกมี Day of the Dead หรือวันแห่งความตายแล้วก็มีการเดินพาเหรดขบวนผีเนี่ยนะครับซึ่งไทยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็คือผีตาโขนที่จังหวัดเลยนะครับพอนำผีตาโขนมาโชว์ที่นี่แล้วก็ด้วยท่าเต้นที่สนุกสนานลวดลายของผีตาโขนที่แปลกตาออกไปก็ยิ่งได้รับความสนใจจากคนเม็กซิโกมากขึ้นนะครับอันนี้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
4: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
12: 18:05 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ครับเสียงคงจะไม่คุ้นนะครับแต่ว่าหน้าตาสำหรับคนที่เป็นแฟนๆรายการของ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทเนี่ยก็คงจะคุ้นกันดีนะครับวันนี้ผมประจักษ์มะวงศานะครับมาในฐานะมวยเสริมดีกว่านะครับมวยเสริมในรายการข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับกับคุณพี่ พิเชษพิชัยรัตน์ครับหนึ่งในพี่ชายใจดีของผมนะครับตอนนี้คุณพิเชษน่าจะอยู่ในซูมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพิเชษครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านน
12: ี
13: ่คุณประจักษ์ที่เราสองคนนี่เราก็มาแทนทั้งคู่เลยปกติที่ผมอยู่เช้าจะมาก
12: ใช่
13: เช
12: ้
13: าตอนเช้าเสร็จแล้วก็วันเสาร์ก็อยู่เฉพาะตอนเย็นนะ
12: ครับ
13: แล้วก็ตอนวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของน้องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมกับทีมงานน้องๆเขาอ่ะก
12: ็
13: จะเป็นสีสันเนี่ยน้องๆหน่อยนะแต่วันนี้เห็นบอกว่าเขาติดภารกิจกันทั้งคู่เลยนะเราก็เลยสองคนก็เลยต้องมาประเทศทำหน้าที่แทนเนี่ยน้องๆทั้งคู
12: ่ครับ
13: เอาเป็นว่าก็ไม่ได้จัดรายการเป็นคุณประจักษ์นานแล้วนะ
12: นานแล้วครับนานแล้วฮะเป็นปีแล้วครับที่ไม่มีโอกาสได้จัดรายการร่วมกับคุณพี่พิเชษฐ์นะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีคุณพิเชษฐ์วันนี้ฝนฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยตกกระจายในหลายพื้นที่เลยนี่มองลงไปจากอสมทเนี่ยนะลงไปที่ซอยเทียนลุ่มมิตรเนี่ยฝนไม่ตกหนักหรอกคุณพิเชษฐ์แต่ว่าตกเรื่อยๆเอื่อยๆก็เลยทำให้สภาพการจราจรเนี่ยเข้าใจว่าคงจะติดขัดพอสมควรก็ใจเย็นนะ
13: คร
12: ับ
13: นะก็แสดงว่าน่าจะคึ้มๆเหมือนกันนะที่ผมอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่กรุงเทพ
12: ฯอ๋อเหรอตกไปครับต่างจังหวัด
13: กบิลบุรีก็ยังไม่ตกนะแต่ว่าก็อากาศคึ้มแล้วก็เย็นด้วยนะค
12: ือ
13: ประเด็นแหละ
12: ครับ
13: คือมันตอนเย็นแล้วพอดีแหละแต่ว่าเมื่อวานก็มีตกอยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฝนอยู
12: ่
13: นะไปทางก็ระมัดระวังกันหน่อยจากเรื่องราวของข่าวสารวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะนี่อยากจะคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคใต้กันหน่อยเพราะเดี๋ยวไหนๆครม.ใช่ไหมคุณประจักษ์ก็จะลงไปสัญจรที่สงขลากันแล้วดิพรุ่งนี้ประเด็นนี้2วันน่ะ
12: ใช่
13: ก็เลยผมคิดว่าเรื่องภาคใต้เดี๋ยวจะเรื่องความไม่สงบในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสงขลาบางส่วนนี่มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างจะกลับมาแรงอีกรอบนะคุณประจักษ
12: ์
13: หรืออย่างยิ่งที่ปัตตานีเมื่อวานเนี่ย
12: ถึ
13: งแล้วก็น่าตกใจนะที่ระเบิดเนี่ยในที่คนร้ายเนี่ยนะมีการนำมาใส่ไว้ในรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
12: ใช่
13: น้ำหนัก5กิโลนะคุณผู้ชมเจาะถังแก๊สแล้วก็ใส่ระเบิดแสวงเครื่องเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ไปไว้นะครับในห้างที่เขาซื้อขายสินค้าพวกประเภทก่อสร้างอ่ะ Global House โอ้โหนะโชคดีในที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะไอ้ระเบิดเวลาตั้งไว้มันไม่ทำงานคุณผู้ชมคุณเงินประจักษ
12: ์
13: อ
12: ัน
13: ที่สองเนี่ยนะเจ้าที่ก็สามารถกู้ไว้ได้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มันเป็นเหตุที่โอ้โหลุ้นระทึกเลยเราลึกนึกภาพดูนะประจักษ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าระเบิดมันทำงานตามเวลาที่เขาตั้งไว้นะ
12: ครับ
13: น้ำหนักเนี่ย50กิโลแล้วมันไปอยู่ในห้างที่ขายของกันอยู่ชาวบ้านก็ไปซื้อในวัสดุก่อสร้างอยู่เนี่ยความเสียหายมันน่าจะต้องเยอะกว่าที่เราคาดคิดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวก็ต้องบอกเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะ
12: เป็นความโชคดีในความโชคร้ายเดี๋ยวคุณพิเชษฐ์คงจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวนะครับรวมทั้งสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนเลขาธิการสมช.นะฮะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูจะมีแนวนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3 4จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวผมจะมีประเด็นเสริมเรื่องการประชุมครม.คุณพิเชษฐ์ท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามีทั้งชุดที่จะใส่ของครม.ในวันที่1กันยายนนะฮะก็เป็นของพื้นเมืองภาคใต้เลยครับแล้วที่สำคัญผมมีเมนูอาหารคุณพิเชษฐ
13: ์
12: ท่านฟังท่านผู้ชมครับเมนูอาหารที่จะรองรับครม.ในวันที่1กันยายนก็น่าสนใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของดีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณพิเชษฐ์ฮะ
13: โอ้ยใช่เลยครับก็เดี๋ยวงั้นก็คุยไปเลยแล้วก็ไปจังนะผมเงี้ย
12: ใช่ครับเชิญเลยฮะเชิญเลยคุณพิเชษฐ์ครับเดี๋ยวผมจะคอยเป็นคนช่วยเสริมนะครับคุณพิเชษฐ์ก็คงจะเป็นตัวหลักแล้วครับ
13: ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความคืบหน้ากรณีคนร้ายในบุกข้าง Global House สาขาปัตตานีนั้นอยู่อำเภอเมืองที่ตำบลบานาเนี่ยก็มันมีการระเบิดขึ้นมา3ครั้งนะแต่ว่าในการระเบิด3ครั้งย่อยตรงนี้มันก็โชคดีได้ว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บในกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นก็คือพอเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องสงสัยเนี่ยที่กลุ่มคนร้ายขับเข้ามาจอดทิ้งไว้ภายในบริเวณห้าง
12: ครับ
13: ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการจัดชุดเก็บผู้วัตถุระเบิดเนี่ยแล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดโยดีเนี่ยเข้ามา นะครับเพื่อดำเนินการเก็บกู้นะเขาใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงเลยนะในการตรวจสอบและกู้วัตถุต้องสงสัยพบว่าเป็นถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงและบรรจุวัตถุระเบิดเอาไว้น้ำหนักประมาณ40กิโลถ้ารวมๆแล้วก็ทั้งถังด้วยอะไรด้วยก็50กิโลนะโดยเยาวดีใช้หุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจากระยะปลอดภัยก่อนใช้วิธีการทำลายประจุระเบิดตามขั้นตอนจนสามารถควบคุมและก็ทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จนะครับไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะหลังสถานการณ์เข้าสู่ความปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดนะครับแต่พบปรากฏว่าทางผู้บัญชาการถึงผู้ตรวจภาคเก้านะพลตรีโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีเนี่ยก็บอกว่ารถจักรยานพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยนำมาจอดทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนะก็ทำให้ต้องใช้โดรนบินสำรวจเบื้องต้นก่อนจะส่งหุ่นยนต์ EOD เข้าเก็บกู้ได้สำเร็จเลยนะก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบกล่องสัญญาณและกล่องกระดาษลังเนี่ยจำนวน3กล่องเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้หุ่นยนต์ตัดเข้าตัดวงจรและทำลายระบบจุดชนวนก่อนนำรถพ่วงข้างออกมาในจุดที่ปลอดภัยนะ
12: คร
13: ับ เบื้องต้นเขาพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลานะคุณประจักษ์แสวงเครื่องมาตั้งเวลาบรรจุดินระเบิดไว้ในถังแก๊สน้ำหนักเกือบ50กิโลพร้อมกับน้ำมันเบนซินอีกประมาณ7กันหลอดอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้บัญชาการดูประจักษ์ว่าเขาใช้คำว่าระเบิดไม่ทำงานทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เพราะคำว่าระเบิดไม่ทำงานนะคุณประจักษ
12: ์ครับ
13: ก็แสดงว่ามันต้องมีการขัดข้องอะไรบางอย่างในระบบวงจรที่คนร้ายได้พ่วงเอาไว้และทำให้ระเบิดไม่ทำงาน
12: ครับ
13: แล้วผมฟังว่าไม่ทำงานปั๊บนี่ถือเป็นความโชคดีนะเพราะว่าถ้าเกิดระเบิดมันทำงานขึ้นมาเนี่ยมันอนุภาพการทำงานมันจะร้ายแรงอย่างมากเลยนะนี่คือผู้บัญชาการตรวจสอบภาคเก้าพูดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะผมก็คิดว่าเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคุณประจักษ์ก็ทราบนะว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับช่วงหลังมาเนี่ยคนร้ายก็แม้จะไม่มุ่งทำลายนะในส่วนของชีวิตของประชาชนเนี่ยการไปวางเพลิงในห้างพวกประเภทแบบเนี้ยแสง 7-Eleven อย่างร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยก็เอาคนออกมาก่อน
12: ครับ
13: หรือว่าการไปวางเพลิงสันที่ราชการวางระเบิดสันที่ราชการก็จับยามมัดไว้แล้วก็เอาคนออกมาก่อนก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ายังไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของคนนะเพราะว่ามันก็จะเสียแนวร่วมใช่ไหมแต่ว่าก็หวังทำลายทรัพย์สินของทางราชการและธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็คือเหมือนก็เป็นการสะท้อนออกมาให้เห็นนะแต่ในกรณี Carbon House เนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะคุณประจักษ์เพราะว่าถ้าเกิดสมมติระเบิดมันทำงานจริงๆแล้วระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่แล้วยังมีคนไปซื้อของอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนต้องได้รับนะอันตรายแน่ๆนะครับ
12: ครับ
13: ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหนะครม.สัญจรจะลงไปแล้วนะแต่ไม่ได้ไปใน3จังหวัดนะไปรีบๆเคียงๆอยู่ที่สงขลาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรในการที่จะต้อนรับการประชุมครม.สัญจรที่นายกจะลงไปหรือเปล่าพรุ่งนี้ประเด็นนี้2วันเนี่ยนะ
12: ค
13: ุณประจักษ
12: ์ความจริงเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ส่อเขาว่าผิดปกติมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณพิเชษก่อนที่จะถึงกำหนดที่ครม.เนี่ยจะไปจัดประชุมครม.สัญจรแล้วก็ไปตรวจราชการคือพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วนะฮะคราวนี้ในมุมของคุณพิเชษที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมองนโยบายของรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลขาสปช.จากพลเรือนเนี่ยมาเป็นเสนาธิการทหารบกด้วยนะครับมองเรื่องนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคุณพิเชษ
13: คือจริงๆก็รายอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะคือตำแหน่งสำคัญตอนนี้สองตำแหน่งนะท่านผู้ชมท่านฟัง
12: ค
13: ุณประจักษ
12: ์
13: ตำแหน่งแรกก็คือเลขาธิการสปท.ใช่ไหมอันนี้โดยตรงเลย
12: ครับ
13: ตำแหน่งที่สองคือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงนะสองตำแหน่งนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต
12: ้
13: เราก็ได้เห็นไปแล้วท่านผู้ชมอย่างตำแหน่งแรกเป็นเลขาธิการสปท.ตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ไปเป็นเลขาธิการสปท.ล่าสุดเนี่ยนะก็คือก็เป็นคนที่อยู่ที่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ก็เติบโตในนั้นอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าถามว่าเป็นคนที่เป็นคนในพื้นถิ่นไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก
12: ็
13: ถูกโยกโอนมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ไปแล้วเรียบร้อยและตอนนี้ก็เลยทำให้มีการรองเลขาธิการใช่ไหม
12: ครับ
13: ผู้ช่วยเลขาธิการที่ทำหน้าที่อยู่ยังไม่รู้ตัวจริงเนี่ยจะเป็นใครในคนประจักษ์ตอนนี้นะอันนั้นก็คือเลขาสปท.ส่วนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเดิมเนี่ยคนประจักษ์ก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยก็มีการใช้ทหารเป็นหลัก นะใช้ทหารเป็นหลักในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีมารัฐบาลนี้แหละ
12: ใ
13: ช่ขอไปรัฐบาลที่คุณรัฐบาลของคุณ
12: คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของคุณแพทองธาร
13: ต่อเนื่องมานั่นแหละที่เขามีแนวคิดที่จะเอาพลเรือนขึ้นมาก็คือเอารองเลขาธิการสปช.ขึ้นมาเป็นคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยก็ตั้งให้คุณชัดชัยบางชวดเนี่ยเป็นทางหัวหน้าทีมเจรจาสันติภาพ
12: ใช่
13: ซึ่งก็ทำหน้าที่มาแล้วสุดช่วงหนึ่งเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนหัวหน้าเจรจาสันติภาพจะมาพูดคุยสันติภาพมาเป็นผู้ในการสำนักข่าวรองแห่งชาติแทน
12: ครับ
13: แล้วก็คุณชัดชัยบางชวดล่าสุดก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือถูกโยกนะครับไป
12: เป็นปลัดสำนักนายกครับ
13: เป็นปลัดเรียบร้อยแล้ว
12: ครับ
13: ใช่ปลัดสำนักนายกเรียบร้อยแล้วทำให้ตำแหน่งว่างคราวนี้การที่เขาแต่งตั้งทหารมาเนี่ยผมก็คิดว่าก็แนวคิดเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะคล้ายๆของเดิมเหมือนสมัยยุคของทางบิ๊กตู่นะ
12: ครับ
13: ที่คิดว่าทหารเนี่ยน่าจะทำหน้าที่ด้านความมั่นคงได้ดีกว่าพลเรือนเนี่ยก็เลยเที่ยวนี้ก็เลยจัดการโยกเลขาสปช.เป็นปลัดสำนักนายกซึ่งเกษียณพอดีเนี่ยแทน
12: คร
13: ับ แต่ถ้าถามผมในแนวเนี้ยผมคิดว่าแนวต่อไปเนี่ยก็คงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในแง่ของแนวคิดทางด้านการแก้ปัญหาและเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งความมั่นคงทั่วไปเพราะนำทหารมาแต่อย่าไม่อยากใช้คำว่าใช้ทหารนำการเมืองนะ
12: ครับ
13: คือยังไงในรัฐบาลพลเรือนมันก็ต้องการเมืองนำการทหารแต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะมากขึ้นหลังจากที่จะให้เลขาสวช.เนี่ยเป็นทหารอันนี้ผมคิดว่าแนวน่าจะเป็นออกแนวนี้แหละ
12: โ
13: ดยจังทีนี้มันต้องดูว่าเลขาสปต.เนี่ยไม่ตั้งเลยเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกพลเรือนมาเป็นเลขาสปต.หรือเขาจะเอาแบบเดียวกันก็คือเลือกทหาร
12: ครับ
13: หรือเลือกตำรวจอะไรเงี้ยมาเป็นเลขาสปต.นะเพราะว่ามันเคยมีทั้งหมดแหละมีทั้งพลเรือนมีทั้งตำรวจนะแล้วก็มีทั้งทหารที่เคยเป็นเลขาสปต.มาแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ก็มีความสำคัญต่อการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยนะคุณประจักษ
12: ์คือคนที่รักษาการรักษาการเลขาธิการสปต.ที่คุณวิเชษฐ์เรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือคุณชนทันแสงพุ่มนะฮะนี่ขยับขึ้นมาว่าเอารักษาราชการนะครับในตำแหน่งเลขาธิการสปต.ส่วนเลขาสมช.ที่มาแทนคุณชัดชัยบุญชวดเนี่ยนะครับก
13: ็บางชวด
12: บางชวดคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยก็คือตัวของเซนาธิการทหารบกนะฮะที่เข้ามาทำหน้าที่นะครับในการเป็นเลขาสมช.คนปัจจุบันนะครับก็เป็นเซนาธิการทหารบกนะฮะพลเอกอะไรประพัดใช่ไหมคุณพิเชษฐ์ฮะ
13: พลเอกเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าที่มาจากเสีย
12: ใช่ใช่ใช
13: ่
12: ครับ
13: นั่นแหละ
12: ก็
13: ไปทำหน้าที่แทน
12: ครับ
13: ก็มีข่าววิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
12: ครับ
13: ว่าจะเป็นทหารเนี่ยก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าการที่ขยับคุณชัดชัยบางชวดไปเนี่ยก็คือต้องการให้ทหารที่อาจจะมองว่าทำงานได้ความมั่นคงได้ดีกว่า
12: การ
13: มาทำหน้าที่แทนก็ต้องรอดูแต่ว่าตำแหน่งของเลขาสปต.ก็สำคัญนะคุณประจักษ์เพราะว่าผมเคยมีรุ่นน้องเขาเคยเป็นรองเลขาธิการสปต.อยู่นะเป็นพลเรือนเหมือนกันแหละเขาทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะผมว่าถ้าในมุมผมนะคุณประจักษ์เลขาสปต.เนี่ยถ้าเป็นพลเรือนได้ก็จะดีนะคุณประจักษ์คือไม่มียศไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยมันจะดูดีกว่าเพราะว่าการทำงานของสปช.ของสปต.เนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องทำหน้าที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านกับพื้นที่อย่างที่หนึ่งอันที่สองต้องกับ

0: ท
1: อ
0: ี่อยากจะทําให้เกิดความหวาดระแวงหรือความไม่ค่อยไว้ใจอะไรเงี้ยของชาวบ้านแต่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะให้ใครนะ
1: ครับ
0: แต่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเลขาสวท.คนก่อนนะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคนที่ถูกย้ายมาเป็นถูกโอนมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะก็คือลูกของพลตรวจโทวรรณรัตน์โคชรัตน์ไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ขณะนี้ก็คือวรรณพงษ์เนี่ย
1: ใช่
0: ก็เ
1: ใ
0: ป
1: ช
0: ็น
1: ่
0: ตำรวจเหมือนกันยศตำรวจ
1: ครับ
0: ก็เป็นตำรวจเข้าไปอยู่ช่วงหนึ่งนะไปเป็นเลขาสวท.จากกระทรวงยุติธรรมไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็โอนจากเนี่ยโอนจากเลขาสวท.ก็มาเป็นปลัดกระทรวงแรงงานอยู่ปัจจุบันเนี่ย
1: ครั
0: ยับ งไม่เกษียณก็แต่ว่าจะเกษียณปีหน้าอย่างเงี้ย
1: อื
0: คือเนี่ย
1: ม
0: คุณไปจากลองสังเกตดูเลยมันเหมือนกับว่าเวลาจะตั้งใครไปดูแลปัญหาจังหวัดชายภาคใต้เลขาสวท.อ่ะมักจะไปประเภทแบบข้ามห้วยไปอ่ะข้ามห้วยไปคนนู้นคนนี้ไปแล้วก็ไปกินตําแหน่งกินเสร็จปั๊บอยู่สักพักหนึ่งเรียบร้อยปั๊บโยกกลับมาเป็นปลัดกระทรวงนั้นเนี่ยผมเห็นสองคนแล้วเนี่ยแต่คุณวรรณพงษ์โคชรัตน์นี่ก็เป็นก็ลงไปอยู่ที่สปท.
1: คร
0: เส
1: ั
0: ร็
1: บ
0: จแล้วก็ล่าสุดก็มาเป็นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันก็มาเป็นปลัดกระทรวงแรงงานไปแล้วพอคนอีกคนหนึ่งล่าสุดเนี่ยปลัดกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยก็ไปเป็นเลขาธิการสปท.เสร็จแล้วหลังจากนั้นปั๊บก็เรียบร้อยก็โอนมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมไปอีกคนหนึ่งแล้วเห็นไหมคุณประจักษ์มัน
1: ก
0: ็อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เลย
1: ก็ได้
0: ทำให้
1: อ
0: เกิ
1: า
0: ด
1: ย
0: ป
1: ุ
0: ัญห
1: รา ชการแบบทวีคูณเหมือนกับทหารตำรวจนะคุณวิเชษ
0: จริงจริงจริงมันมีส่วนนะ
1: ครับ
0: มีส่วนนะคุณประจักษ์ใน
1: ม
0: เรื่องพวกนี้หลายคนที่ไปเป็นอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: นะผมก็ไปเอ่ยชื่อแล้วกันนะก็ปรากฏว่าลงไปอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยนะแต่เขาบอกว่าตัวไม่อยู่เลยตัวไม่อยู่ขึ้นไปเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยอยู่แถวกรุงเทพเลยแล้วก็ลงไปบ้างอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงปั๊บได้ทวีคูณนะ
1: ใช่
0: ได้ตำรวจยศพลตำรวจเอกด้วยได้ทวีคูณอะไรเงี้ยเป็นต้นมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วไงคือไปกินตำแหน่งอะไรเงี้ยถ้าเห็นว่าโอ้ลงมาอยู่ในพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชายภาคใต้ก็จะได้ทวีคูณหลายอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกก็อยู่กรุงเทพนี่แหละ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
1: มีชื่อไปแต่ว่าตัวเนี่ยยังไม่ได้ลงไปนะฮะเมื่อสักครู่ค้างเลขาธิการสปช.คนใหม่ก็คือพลเอกชัดชัยชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ด้วงประพั
0: ฒน์ชัยพฤกษ
1: ์ด้วงประพัฒน์ชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับจากเสนาธิการทหารบกก็ไปเป็นเลขาสปช.นะครับก็เข้าใจว่าคงจะมีเรื่องของการตำแหน่งใน5เสือทบในการที่จะขยับคนขึ้นไปเป็นผบ.ทบ.คนใหม่ด้วยมั้งคุณพิเชษฮะก็เลยขยับท่านไปเป็นเลขาธิการสมช.เดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณพิเชษดูเรื่องการประชุมครม.ที่มีมติที่เกี่ยวนี้มีมิติไม่ใช่มติมีมิติที่เกี่ยวข้องถึง4ด้านนะคุณพิเชษฮะด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ยังมีมิติด้านภัยพิบัติเนี่ยซึ่งวันนี้เขามีการประชุมกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏที่ศรีวิชัยใช่ไหมคุณวิเชษฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปให้คุณวิเชษเนี่ยมีมุมมองในเรื่องของการเตรียมการในการที่จะชงเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรเนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏมงคลศรีวิชัยนะครับเพื่อที่จะสรุประดมความเห็นแล้วก็พิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรนะครับในวันที่1กันยายนคือคนที่เข้าไปร่วมเนี่ยเยอะนะคุณพิเชษวันนี้ฮะก็สะท้อนเห็นว่าทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูจะให้ความสำคัญมากมีคนเข้าไปร่วมเนี่ย171คนนะครับทั้งรัฐรองนายกทั้งรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานจากส่วนกลางนะครับมีรองนายกก็มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะครับแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีหลายคนนะรองนายกอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นรายชื่ออยู่ก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับซึ่งก็ดูแลรับผิดชอบด้านสังคมนะฮะขณะที่ด้านความมั่นคงเนี่ยมีคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายคนมีทั้งรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญด้วยส่วนมิติด้านภัยพิบัติครับก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นไงคุณพิเชษฮะคือ

0: ี้เนี่ยประชุมในมิติ4ด้านเพื่อที่จะเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่1กันยายนคุณพิเชษฐ์มองยังไงครับสำหรับมิติ4ด้านที่เขามีการตระเตรียมแล้วก็มีการจัดวางบรรดารองนายกบรรดารัฐมนตรีมาร่วมระดมความเห็นแนวทางก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรเนี่ย
1: จริงๆเนี่ยคือ4ด้านก็โอเคนะคุณจักร
0: ครับ
1: แต่ว่าผมคิดว่าด้านที่เป็นด้านสำคัญตอนนี้ของทางจังหวัดภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้กันแล้วกันนะเพราะว่าไปประชุมในภาคใต้ตอนล่าง
0: ครับ
1: จากก็คือในพื้นที่ถ้าเป็นตำรวจก็เรียกว่าพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคเก้า
0: ใช่ไหมก็จะประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวันที่1กันยาช่วงเช้าถึงเที่ยงอ่ะคุณวิเชษฐ์ฮะ
1: ใช่ผมไปบ่อยที่นี่คุณวิจักรเพราะผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะอ๋อ
0: เหรอ
1: ไอ้ศูนย์ประชุมเนี่ยศูนย์ประชุมเนี่ยผมเข้าไปอยู่หลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วเพราะว่าก็เป็นที่มันโอเคและสถานที่อะไรพร้อม
0: ครับ
1: อันนี้ประเด็นที่ถามที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะคือผมคิดว่ามิติสำคัญตอนนี้ได้ถามผมในจังหวัดภาคใต้เนี่ยผมให้ความสำคัญกับสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือผมคิดว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและก็ความยากจนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโครงการทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าฟังจากคุณธนกรวังบุญคงชนะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในการประชุมกรสัญจรเนี่ยนะจะมีการดำเนินการนะขออนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในจังหวัดภาคใต
0: ้ครับ
1: แต่ก็พูดชื่อจังหวัดไปเลยนะคุณประจักษ
0: ์
1: หนึ่งก็คือจังหวัดสงขลาสองคือจังหวัดสตูลนะสามคือยะลาสี่ปัตตานีห้านราธิวาสนะ
0: ครับ
1: ห้าจังหวัดนะคือไม่ได้สามจังหวัดภาคใต้นะ
0: ครับ
1: เพิ่มสตูลเข้ามาด้วยเพิ่มแล้วก็มีสงขลาเข้ามาด้วย
0: ใช่ครับ
1: คือจำนวนโครงการเนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยบอกว่าจะมีการเสนอโครงการประมาณ199โครงการคิดเป็นเงินเบื้องต้นเอาไว้เนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 57,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้คือที่ออกมาคร่าวๆนะ
0: ครับ
1: และยังมีโครงการที่เกี่ยวก็โครงการรถไฟทางคู่สายใต
0: ้
1: เนี่ย3เส้นทางนะโดยเฉพาะจากชุมพรไปประดังเมซาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าอันเนี้ยก็ใช้เงินเป็นไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทนะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้วยอันนี้คือเรื่องแรกคือผมคิดว่าเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนเนี่ยคุณประจักษ์เป็นเรื่องใหญ่แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ครม.สัญจรเที่ยวนี้จะคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังขนาดไหนไอ้โครงการ199โครงการที่คุณธนกรวังบุญคงชนะแม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ก็ยังเป็นมีบทบาทอยู่เนี่ยพูดถึงเนี่ยนะมันมีรายละเอียดอย่างไรเนื่องจากว่าอะไรเราเห็นข้อมูลมาตั้งแต่ต้นนะผมพูดให้ฟังอย่างนี้ว่าได้เอา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยยะลาปัตตานีนราธิวาส3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ค่าแรงขั้นต่ำเลยนะ
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะในบรรดาทั้งหมดในคุณเรียนคุณประจักษ
0: ์ครับ
1: 1ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถ้าได้น้อยได้ต่ำที่สุดในประเทศไทยอ่ะ
0: อ
1: ันที่1อันที่2 3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ติดว่าเป็นจังหวัดที่มีคนยากจนนะ
0: ครับ
1: มากที่สุดในประเทศไทยตลอดต่อเนื่อง
0: รายได้ประชากรต่อคนต่อหัวต่ำที่สุดก็อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้คุณวิเชษฐ์ฮะ
1: ใช่คือทั้งหมดของประเทศเลยแหละ
0: ครับ
1: อย่างนราธิวาสเนี่ยนะรายได้ต่อหัวต่อปีผมเคยพูดตัวเลขนี้ไปแล้วประมาณ 60,000 กว่าบาทเท่านั้นเองทั้งปีนะ
0: ทั้งปี
1: ได้แค่ 60,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: ที่นราธิวาสเลยนะ3จังหวัดเนี่ยเราไปดูนะเราไปดูตัวเลขเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขาจับเรื่องของจังหวัดที่มีความยากจนหรือรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยนะถือว่าต่ำเลยนะ
0: ครับ
1: เราจัดว่าเป็นจังหวัดยากจนเนี่ยมีไม่กี่จังหวัดหรอกหนึ่งสตูเล่สภาพัฒน์ชัดเจนหนึ่งแม่ฮ่องสอนและก็ตามด้วยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้แหละและเพราะงั้นเนี่ยปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่คือถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่อย่างจริงจังนะคุณประจักษ์มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของเนี่ยแหละมันก็เป็นโอกาสของฝ่ายก่อความไม่สงบบ้างเป็นโอกาสของขบวนการค้าของเถื่อน
0: ก
1: ระบวนการผิดกฎหมายค้ายาเสพติดค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยแล้วพอตำรวจทหารไปจับไปเยอะพวกนี้ก็จะลงขันก็เอาเงินมาจ้างวัยรุ่นทั้งหลายนี่แหละในการก่อเหตุวุ่นวายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เผาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะวางระเบิดบ้างเผายางรถยนต์บ้างนะส่วนหนึ่งมันก็มาจากปัญหาเรื่องเหล่านี้ ก็ต้นตอสำคัญเลยคือเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยากจนนะถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยนะไม่ก็ยากกันเยอะที่จะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มันสงบเรียบร้อยอ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่เห็นเนื้อในนะ199โครงการรถเอาจริงและเป็นโครงการที่ราชการตั้งขึ้นมาเองหรือว่าเป็นโครงการที่นักการเมืองก็พยายามเสนอขึ้นมาเพื่อให้เราอนุมัติแล้วมันเป็นโครงการที่ชาวบ้านเขาอยากจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่
0: ร
1: ู้หรือเป็นโครงการที่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือภาคพลเมืองที่อยู่ในสังจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดเนี่ยนะเขามีส่วนร่วมขนาดไหนไม่รู้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้ไงคุณประจักษ
0: ์ครับ
1: แล้วมันก็เลยทำให้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเกาถูกที่คันหรือเปล่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องแรก
0: ผมเสริมคุณพิเชษฐ์ตรงนี้นิดนึง
1: คือ
0: พรรคประชาชาติที่นำโดยอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทากับทางพันตำรวจเอกอะไรอ่ะที
1: ่เป็นสอดส่อง
0: ทวีสอดส่องเนี่ยคือการเลือกตั้งเมื่อปี62กับปี66เนี่ยคุณพิเชษฐ์ที่พรรคประชาชาติได้ส.ส.ส่วนใหญ่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนโยบายหลักที่เขาชูก็คือเรื่องที่คุณพิเชษฐ์พูดเลยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเรื่องที่ดินทำกินมันสะท้อนมรรคผลว่านโยบายเนี้ยมันคงจะโดนใจประชาชนในพื้นที่3จังหวัดคุณพิเชษฐ์ก็เลยทำให้พรรคประชาชาติเนี่ยในการเลือกตั้งปี62กับปี66นะครองเสียงส่วนใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ใช่
0: แสดงว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะคุณพิเชษฐ์ฮะ
1: ใช่ใช่แต่ทีนี้ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยคือประชาชาติก็ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยอย่างเต็มตัวม
0: ี
1: ความเปรียบเปรียมเหลื่อมเหลื่อมอยู่นะการพนันก็มาช่วยบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรมากนักเนี่ยสำคัญคือถ้าพรรครูปรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างพรรคแกนนำอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ชัดในเรื่องเหล่านี้นะ
0: ครับ
1: มันก็ยากเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นก็เป็นแฟนพรรคแกนนำรัฐบาลนะอยู่ที่เขาอ่ะโครงการต่างๆที่จะทำให้มันสามารถแก้ปัญหาหรือลดปัญหาผลกระทบได
0: ้ครับ
1: ทีนี้ประเด็นที่สองจากก็คือผมคิดว่าเรื่องใหญ่คือเรื่องของปัญหาเรื่องภัยพิบัติ
0: อันนี้กำลังจะถามคุณพิเชษฐ์อยู่เลยครับ
1: เรีย
0: ก
1: อะไร
0: ฮะเชิญฮะ
1: คืออันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือผมเนี่ยเคยมีประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เขาทำเรื่องปัญหาเหล่านี้นะเรื่องภัยพิบัติอยู่นะที่ก็มีการไปศึกษาโมเดลต่างๆนะจากมันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างหัดใหญ่อย่างเงี้ยน้ำท่วมใหญ่หลายรอบแล้วหรือจังหวัดอื่นๆที่มีปัญหาน้ำท่วมนะเคยไปสำรวจลุ่มน้ำผมไม่ได้สำรวจเองนะแต่นักวิชาการเคยสำรวจลุ่มน้ำต่างๆในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะ
0: ครับ
1: เขาก็ไปสำรวจเยอะนะแล้วก็พบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีหลายอย่างอันที่หนึ่งนะคุณประจักษ์ไม่รู้ก็จะคุยกันรึเปล่าในการประชุมเราสัญจรเที่ยวเนี่ยแต่ผมเห็นก็ตั้งวงคุยกันเยอะเลยคุณพี่พัฒน์เลยนะ
0: ใช่
1: นั่นคือหนึ่งทำอย่างไรที่จะไม่ไปก่อสร้างเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟเส้นทางตัดถนนใหม่ไปขวางทางน้ำ
0: อ
1: ันนี้หลายพื้นที่เจอนะในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะแล้วน้ำท่วมใหญ่ย่างอดีตที่ผ่านมาก็เจอปัญหานี้มาแล้ว
0: ม
1: ันมีการตัดถนนใหม่เยอะนะ
0: ค
1: ือตัดถนนใหม่มันก็ดีล่ะนะคุณไปจากท่านผู้ชมท่านฟังแต่ว่ามันต้องคิดว่ามันไปขวางทางน้ำหรออันที่หนึ่งอันที่สองถ้าขวางแล้วเนี่ยจะทำไงเนี่ยเช่นจะมีสะพานเยอะๆจะมีท่อข้างล่างเยอะๆเพื่อให้น้ำมันไปได้เร็วอันนี้เรื่องโครงสร้างตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มันอยากขัดใจที่เจอที่ผ่านมาหลายครั้งเนี่ยก
0: ็
1: จะเจอปัญหาคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วอันนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยที่เขาเคยไปผมจำคุณชวนหลีกภัยเคยพูดได้นะอย่างแม่น้ำที่ตรังที่มันไหลที่มันท่วมที่นครและท่วมตรังเนี่ยมันเป็นแม่น้ําลําน้ําที่เรียกว่าเป็นแม่น้ําตรังเนี่ยไหลลงทะเลที่อําเภอกันตังจังหวัดตรังอ่ะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามันเคยมีการสํารวจแบบนี้มาแล้วหลายรอบในแม่น้ําหลักๆในจังหวัดภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะสุราษฎร์ธานีแม่น้ําตาปีคือหลายจังหวัดอ่ะมันไปเจอคอขวดเจอไอ้พวกประเภทพุทธเกี้ยวเนี่ยสุดไปดักที่หลายลําน้ําเลยนะคุณชวนผมจำได้คุณชวนเคยเสนอบอกโอ้เนี่ยมันต้องตัดเหมือนอย่างที่เนี่ยที่บางกระเจ้าเนี่ยคุณประดับ
0: ใช่
1: แม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
1: ตัดไอ้จุดที่มันคดโค้งคดเคี้ยวเป็นเหมือนลำไส้ของคนเนี่ยอย่างเงี้ยกระเพาะหมูพวกเนี้ยตัดไงให้น้ำมันไหลได้ตรงที่สุดอันที่หนึ่งเนี่ยคือตัดตรงไหนได้ก็ตัดเนี่ยนะเพื่อให้น้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดภาคใต้เพื่อจะเป็นฝั่งตะวันตกตะวันออกจังหวัด
0: ครับ
1: เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วว่าต้องทำแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลคดคิ้วเหมือนอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะกว่ามันจะลงทะเลเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันก็จะน้ำเยอะมันก็เออแล้วมันก็จะท่วมสองฝั่งของแม่น้ำเนี่ยเพราะงั้นต้องทำไงให้มันลงทะเลเร็วที่สุดนั่นคือโจทย์ อันหนึ่งที่สำคัญของแม่น้ำหลายสายหลายแม่น้ำในจังหวัดภาคใต้เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่าในเวลาเขาจะคุยเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
0: ค
1: ุณประจักษ์คือนั่นเนี่ยถ้าคุยเรื่องแบบนี้กันเยอะๆหน่อยนะมันก็จะลดปัญหาต่างๆได้เยอะเพราะว่ามันก็เคยเกิดเหตุมาหลายรอบแล้วเราก็ถอดบทเรียนถอดไปถอดมาก็ท่วมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะงั้นปัญหาเรื่องภัยพิบัติในภาคใต้ก็สำคัญพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็นึกได้อีกเรื่องนึง
0: อะไรฮะ
1: คือเรื่องของเนี่ยในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเรื่องน้ำเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือน้ำที่มาจากจังหวัดยะลาจังหวัดมาจากยะลาแล้วก็มีเนี่ยเบตงเนี่ยนะน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยไม่นับจากราชวาสนะราชวาสเข้ามาบางส่วนมันต้องมาลงทะเลที่จังหวัดปัตตานีที่อ่าวปัตตานีนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งผู้ว่าท่านปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าฟาติมะก็เดี๋ยวเกษียณปีนี้แล้วล่ะแต่พูดได้แล้วไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวท่านก็อีกเดือนสองเดือนเกษียณแล้ว
0: ครับ
1: ผมเคยคุยกับท่านท่านก็เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าพรบสัญจรเนี่ยเคยลงมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีให้จังหวัดเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติคือน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต
0: ้ครับ
1: นะฮะปรากฏว่าท่านก็เสนอบอกว่าโอ้นี่ถ้าจะแก้ปัญหานะเพื่อแก้ปัญหาที่ยะลาด้วยแก้ปัญหาปัตตานีด้วยทุกอำเภอเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันท่วมใหญ่หรือตัวเมืองปัตตานีด้วยเพราะน้ำมันต้องมาลงที่นี่เนี่ยท่านเสนอบอกว่ามันต้องขุดลอกนะสันดอนตรงปากน้ำปัตตานีซึ่งเป็นทางออกสู่ทะเลเนี่ยนะที่ปัจจุบันก็มีท่าเรือประมงอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นทางที่น้ำที่ไหลมาจากยะลาบางส่วนแล้วก็มาจากนราธิวาสบางส่วนแล้วมาลงจากแล้วก็ปัตตานีเนี่ยมาลงที่นี
0: ่
1: ปรากฏว่าท่านก็บอกว่ามันต้องให้ความสำคัญกับโครงการนี้เพราะว่าเงินมันต้องใช้เยอะนะก็ไปจากลอกให้มันลึกกันนะเพื่อให้มันระบายน้ำได้เร็วเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบเบี้ยหัวแตกก็คือได้มาหน่อยนึงจึ๊งนึงผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันแต่ว่าตัวเลขที่มันควรจะต้องได้มากเพื่อจะช่วยกันทำเอางบอย่างเช่นคือจัดงบอย่างมียุทธศาสตร์อ่ะเช่นเอางบสังจังหวัดไม่ใช่ว่าจังหวัดใครจังหวัดมันไงเอางบสามจังหวัดประกองเสร็จแล้วก็ดูว่ามันต้องทำปัญหาเรื่องอะไรก่อน
0: ครับ
1: แล้วเอาเงินตัวนี้เช่นเอาโอเคเราคิดว่าเราต้องขุดลอกปากแม่น้ำสันดอนนะของแม่น้ำปัตตานีเพื่อป้องกันแม่น้ำท่วมของจอบสับจังหวัดเนี่ยก็เอางบประกองตรงกลางเช่น50ล้าน80ล้าน
0: เอาประเด็นปัญหาเป็นตัวตั้งแทนที่จะเอาจังหวัดใครจังหวัดมันเป็นตัวตั้ง
1: อย่างเงี้ยปรากฏว่าบอกกลายเป็นว่าไม่สำเร็จเรื่องนี้แล้วก็ได้งบมาหน่อยนึงก็ทำได้แค่นิดเดียวสุดท้ายก็ต้องรองบต่อไปปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แทนที่ว่าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะเอางบมาแบบบูรณาการเลยถ้าได้เห็นว่าขุดลอกสันดอนตรงนี้สำคัญก็จัดงบก้อนใหญ่ไปเลยกรมเจ้าท่านะใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมนี่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะก็จัดงบก้อนใหญ่กรมเจ้าท่ามาเลยขุดลอกสันดอนปากน้ำปัตตานีให้มันเยอะเลยเพื่อให้มันน้ำมาเดินสะดวกอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ถ้าจัดรูปแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะปัญหาภัยพิบัติในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็บรรเทาได้ส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: นี่ต้องขออภัยนะผมอ้างท่านผู้ว่าฟาติมะเพราะว่า
0: ค
1: ือท่านก็เสนอกับผมได้คุยกับผมอ่ะเสร
0: ็
1: จแล้วก็นี่มันสิงหาแล้วกันยาเดือนหน้าท่านก็จะอยู่ถึงสิ้นเดือนแล้ว
0: จะ
1: เกษียณแล้ว
0: จะเกษียณแล้วครับ
1: นะคุณประจักษ
0: ์ครับครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งคุณพิเชษฐ์ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวให้คุณพิเชษฐ์พูดถึงของดีแล้วก็เมนูอาหารในพื้นที่เนี่ยผมมีรายละเอียดอยู่นะแต่ว่าคุณพิเชษคอมเมนต์เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับรวมไปจนกระทั่งถ้ามีเวลานะคุณพิเชษนะวันนี้เลือกตั้งซ่อมส.ส. อุดรธานีนะเขต3นะแต่ว่าหลายต่อหลายคนบอกว่าแหมมันชัดเจนตั้งแต่มีรายชื่อผู้สมัคร3คนเรียบร้อยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมาว่ากันนะครับในช่วงเบรกต่อไปช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: สิบแปดนาฬิกา44นาทีนะครับช่วงที่2ของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้ผมประจักษ์มวงศาและคุณพิเชษฐ์วิชัยรัตน์ครับมาทำหน้าที่แทนเจ้าของรายการนะครับซึ่งติดภารกิจด้วยกันทั้งคู่คุณพิเชษฐ์ก็เลยเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการประชุมครม.สัญจรนะครับในภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดสงขลานะครับในวันที่1กันยายนแต่ว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคุณพิเชษฐ์เรื่องของการไปตรวจสอบนะฮะไปตรวจราชการนะฮะในหลายจุดเหมือนกันคุณพิเชษฐ์ครับเรื่องชุดที่จะใส่นะครับที่จะให้ครม.สวมใส่ในวันประชุมครม.เนี่ยคุณพิเชษฐ์ฮะเขาบอกว่าเป็นผ้าทอลายราชวัตรนะฮะเขาบอกว่าเป็นลายผ้าที่โดดเด่นและถือเป็นลายประจำของจังหวัดสงขลา มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเดิมชาวบ้านเรียกว่าลายคอนกเขาหรือว่าลายก้นแย่งนะฮะกระทั่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นราชวัตรนะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าทางกลุ่มได้ตั้งใจเลือกใช้สีน้ำเงินอมม่วงซึ่งเป็นสีประจำตัวของนายกมารังสรรค์บนผืนผ้าก็แสดงว่าชุดที่จะใส่เนี่ยก็จะเป็นผ้าทอลายราชวัตรแล้วก็จะออกโทนสีน้ำเงินอมม่วงคุณพิเชษฮะคุณพิเชษมีความรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับผ้าทอลายราชวัตรของสงขลาแค่ไหนยังไงฮะ
1: ไม่คือผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ล่ะ
0: ครับ
1: คุณพระจักรแต่ว่าหรือถ้าเป็นเรารู้แค่นี้ว่าเกาะยอเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เกาะยอเป็นขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาอยู่แล้วนะเก
0: า
1: ะยอเนี่ยเป็นแหล่งที่มีการทอผ้ากันมานาน
0: ครับ
1: นะแหล่งทอผ้ามานานสืบทอดกันมานานเป็นร้อยกว่าปีแล้วล่ะนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องจังหวัดสงขลา
0: ครับ
1: นะเวลาพูดถึงเรื่องจังหวัดสงขลาก็นึกถึงเกาะยอพอนึกถึงเกาะยอปุ๊บเราก็นึกถึงเรื่องของผ้าทอก่อยอแต่ว่าลายราชวัตรนี่ผมไม่คุ้นนะไม
0: ่
1: มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เห็นวันนี้ที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็นำนักข่าวเนี่ยนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยไปดูผ้าทอลายราชวัตรที่ว่าเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดูอีกอย่างนึงเนี่ยอีก2อย่างที่เป็นสินค้าโอท็อปดังก็เนี่ยนะท่านเรียกว่าไข่ครอบมะม่วงเบาไข่ครอบแล้วก็มะม่วงเบาม
0: ะ
1: ม่วงเบาสิงหานครเอ๊ะความจริงมะม่วงเบาเนี่ยมันก็มีไปทั่วนะคุณประจับไม่ได้มีเฉพาะสิงหานครหร
0: ือ
1: ว่าสงขลาหรอกจ
0: ัง
1: หวัดภาคใต้เนี่ยปลูกมะม่วงเบามันเป็นเรื่องปกติมากเลยผมเนี่ยเอามาปลูกเลยนะ
0: แต่ก็อาจจะมีเอกลักษณ์ใต้เขาใช่ไหม
1: แต่ว่าโอเคมันก็เป็นสินค้าที่ผู้คนนิยมนะเอามาทำน้ำพริกบ้างมาจิ้มพริกเกลือสดบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่ขายกันตามสนามบินใช่ไหมก็คือแช่อิ่มมะม่วงบอมมะม่วงบอมแช่อิ่มมันใส่ถุงนะคุณประจักษ
0: ์ครับ
1: นั่นแหละแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยก็จะมีการนะให้บรรดาครวญทั้งหลายไปดูสินค้าโอท็อปเหล่านี้ด้วยแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเอาไว้เนี่ยให้ครมอสวมใส่นะเป
0: ็
1: นผ้ากอดยอที่ว่าราชวัตรนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ออกมาแล้วจะดูอะไรดีขนาดไหนอย่างไรนะ
0: ครับก็คงจะเตรียมแล้วล่ะคงจะมีการประเมินแล้วล่ะคุณพิเชษฐ์นะเขาบอกว่าตอนนี้นะมีปัญหาเรื่องวิกฤตของงานฝีมือท้องถิ่นเนี่ยที่กอดยอเนี่ยคุณพิเชษฐ์นะมีคนเนี่ยสารต่อการทำผ้ากอดยอเนี่ยมีไม่ถึง60คนละโอ้แสดงว่ามันเหลือ
1: น้อย
0: น้อยนะเหลือน้อยนะแล้วไข่ครอบเป็นยังไงคุณพิเชษฐ์ไข่ครอบเป็นยังไงฮะ
1: ผมก็เคยเห็นแต่ไม่เคยลองชิมนะเคยลงไปที่นี่เขาก็ยอสิงหนครครั้งหนึ่งเคยเห็นเมนูนี้อยู่ไข่ครอบเลยนะ
0: ครับ
1: มันเป็นเหมือนเอาไข่เค็มอะไข่แดงกับไข่เค็มมาไว้ข้างบน
0: คร
1: ับด้านล่างผมก็จำไม่ได้นะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างเห็นในภาพเลยนะแต
0: ่
1: จำได้ว่าตอนลงไปผมลงไปสิงหานครครั้งล่าสุดเนี่ยไปน
0: ี
1: ่แหละไปแถวนี้แหละไปสิงหานครแล้วก็ไปแถวกอยอนี่แหละเห็นเมนูนี้อยู่เห็นอันนี้อยู่นะแต
0: ่
1: ผมไม่ได้ชิมข้างบนมันเป็นไข่แดงมันเหมือนเอาไข่แดง2ใบอ่ะของไข่เค็มมาวางเอาไว้มาครอบเอาไว้แต่ข้างล่าง
0: ก็เลยกลายเป็นชื่อของไข่ครอบนะ
1: ค
0: ราวนี้มาดูเมนูอาหารคุณพิเชษฐ์ฮะเมนูอาหารคุณพิเชษฐ์จะชอบใจตรงไหนหรือเปล่านะครับเปิดเมนูอาหารพื้นถิ่นนะครับเสิร์ฟขึ้นโต๊ะครม.ตอกย้ำสงขลาซิตี้ออฟคลาสโตโมนีนะฮะเมนูนี่เช้าเลยเนี่ยคุณวิเชษฐ์นะเขาบอกว่าข้าวต้มปลากระพง3น้ำเขาบอกปลากระพงที่นี
1: ่
0: เป็นปลากระพง3น้ำนะฮะจากลุ่มทะเลน้ำลุ่มน้ำทะเลสงขลามันคงจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ฮะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าจะเสิร์ฟนะพร้อมกับเต้าเจี้ยวสูตรต้นตำรับของคนใต้นะฮะและยังมีอาหารใต้อาหารเช้านะครับมื้อเช้าปลาต้มก๋วยสังขยาหรือนมข้นกรอบนอกนุ่มในนะครับและยังมีเค้กสวาเสน่ห์ผลไม้พื้นถิ่นสงขลาที่ผมก็ไม่รู้จักคุณพิเชษฐ์ฮะเค้กสวาเขาบอกว่าสวาเนี่ยลูกสวาเนี่ยอยู่ที่เกาะย
1: อ
0: ภาษากลางก็เรียกว่าละมุดผลไม้พื้นถิ่นรสหวานกรอบหอมละมุนนะฮะเนื้อเนียนนุ่มนะครับนะฮะเติบโตในดิน3น้ำเหมือนกันคุณพิเชษฐ์และยังมีเมนูอาหารว่างครับต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่เค็มแดงผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันคุณพิเชษฐ์และยังมีขนมไข่เตาถ่านนะฮะมีเมลอนสีทองระโนดนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นเมลอนที่เป็นเอกลักษณ์ของระโนดนะคุณพิเชษฐ์ฮะแล้วก็ยังจะมีมะพร้าวน้ำหอมจากสวนสงขลานะครับแล้วก็ยังมีเมนูอาหารกลางวันเนี่ยเขาบอกว่าร้อยจังหู้เลยนะครับเป็นแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงใส่มะม่วงเบาคุณพิเชษฐ์ฮะ

0: เออ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีปลากระพงสามน้ำภาษาารสเปรี้ยวหอมนะฮะเอกลักษณ์ของมะม่วงเบารวมทั้งผสมกับเครื่องแกงใต้รสร้อนแรงเป็นแกงส้มใต้ด้วยคุณพิเชษฮะได้ยินได้ฟังเมนูแล้วก็แหมหลายคนที่ชอบอาหารใต้นะก็คงจะน้ำลายสอนะคุณพิเชษ
1: ได้ก็เป็นของดีพื้นถิ่นนี่ก็แหละ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะถ้าจะว่าไปก็คือถ้าไปสงขลาก็ต้องทานต้องกินอยู่แล้วล่ะก็คือเรื่องของแกงส้
0: ม
1: แต่ทีนี้ก็คือแกงเหลืองอ่ะแกงทางใต้แกงเหลือง
0: ครับ
1: คือแกงเหลืองก็ใส่ข้าวปิ้งเยอะใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าก็จะไม่เรียกแกงส้มไงก็จะแกงชื่อแกงเหลือง
0: อ
1: ะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ปลากระพงสามน้ำก็เป็นปลากระพงที่เลี้ยงอยู่ในทั้งน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยคือพื้นที่จังหวัดสงขลามันติดทะเลติดน้ำเค็มใช่ไหมเสร
0: ็
1: จแล้วพอเข้าน้ำเค็มเข้าไปในทะเลสาบสงขลาก็จะเป็นน้ำกร่อยใช่ไห
0: ม
1: แต่พอเลยเข้าไปเลยทะเลสาบสงขลาก็ไปนู่นเลยไปถึงทะเลน้อยไปถึงพัทลุงเนี่ย
0: ครับ
1: จ้ะไอ้ตรงนั้นเป็นน้ำจืด
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นมันน้ำมันก็จะไหลลงมาตั้งแต่นู่นเลยทะเลน้อยพัทลุงนะแถวท่ามิรำแถวนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ปุ๊บลงมาเนี่ยมันก็จะไหลมาก็จะมาเจอน้ำกร่อยไอ้ตรงระหว่างทางก็เช่นแถวสิงหานครแถวนั้นน่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะมาเจอกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มก็เป็นน้ำกร่อยใช่ไหมแต่พอออกมาใกล้ๆจะออกทางสงขลาเนี่ยจะเป็นน้ำเค็มแล้ว
0: ครับ
1: เป็นไงเน
0: ี่
1: ย
0: แสดงว่าปลาแถวนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนปลาที่อื่นใช่ไหมคุณพิชัยรสชาติ
1: ใช่
0: ครับ
1: รสชาติมันจะจัดหน่อยเนื้อมันจะจัดอะไรเงี้ยมันจะมีความหวานอะไรเงี้ยนะเออเนื้อมันจะเข้มข้นหน่อยนะม
0: ัน
1: ก็จะปลาสามน้ำปลากระพงสามน้ำ
0: ครับ
1: เพราะงั้นเวลาเอามาแกงเอามาทอดออกมาอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยรสชาติมันจะจัดกว่าปลากระพงทั่วไปใช่ไหม
0: ก็เป็นของดี
1: กระพงทะเลก็เก็บ
0: ดีพื้นถิ่นนะมีใบเหลียงอ่อนจากสวนใต้ผัดไข่นะฮะและยังมีปลากระบอกแกงปลากระบอกขมิ้นคุณพิเชษฮะ
1: ได้ละ
0: ครับแล้วจะ
1: เมนูหลักๆจะได้สุดไปจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มีไร่มายาวเลยข้าวมันไก่เบตงก็จะมาเสิร์ฟด้วยคุณวิเชษฮะ
1: อ้าวมาจากเบตงเลย
0: ข้าวมันไก่เบตงแล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่คู่กับข้าวเหนียวหอมใต้อีกต่างหากนะฮะเออมีเมนูมาแล้วได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำให้คนอยากจะไปเที่ยวใต้เพิ่มขึ้นนะคุณวิเชษผมว่านะลูกตาลกะทิสดนะฮะแต่ว่ามีเมนูหนึ่งคุณพิเชษฮะไม่รู้ว่าจะเป็นของแสลงหรือเปล่านะคือนอกจากจะมีสบ้าย้อยโรบัสต้านะครับนี่กาแฟเย็นสงขลาสไตล์นะครับสบ้าย้อยโรบัสต้าแล้วคุณพิเชษฮะผมไม่แน่ใจเมนูหนึ่งเนี่ยที่สอดแทรกอยู่ในเมนูที่จะต้อนรับครม.สัญจรเนี่ยมันจะมีอะไรไปสะเทือนใจอะไรหรือเปล่าคุณพิเชษฮะไอติมไทยๆสเดสเดขนมไทยในถ้วยเย็นครับนายก
1: ไม่มีก็ไม่มี
0: ใช่ไหมนายกบอกว่าเนี่ยเพิ่งกินมาไอติมเนี่ยเพิ่งกินมาสดๆร้อนๆเลยคือมันเป็นเรื่องที่ถูกเชื่อมโยงไปถึงเรื่องประเด็นการหัวสวไงคุณพิเชษฮะเพราะว่าตอนนี้ไอติมกับไอรอใช่ไหมเขาเป็นขุนพลหลักที่จัดเวทีเสวนาเพื่อที่จะขย่มเรื่องหัวเลือกสว.วันนี้เนี่ยเขามีการรวมพลแถวๆหน้าศูนย์หน้ากกต.ด้วยนะคุณพิเชษฮะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: วันนี้ทั้งทั้งคุณ
1: ก็ยอมรับ
0: ครับ
1: ก็ก็ยอมรับว่าคือต้องให้เครดิตก็นะทั้งไอรอทั้งคุณไอติมและพรรคประชาชนเนี่ยที่ก็ต้องเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะหายไปเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วก็เรื่องมันก็ไปอยู่ที่กกต.แล้วมันก็อืดมันก็ช้านะตอนแรกว่าจะสรุปในวันที่31นะสิงหาคมปิดจบนะว่าจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาไอ้ส่งเรื่องไปยังศาลกี่คนนะที่เกี่ยวข้องกับการวุฒิสว.เนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่มีก็เลื่อนไปเป็นเดือนกันยา14กันยาก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันว่าพอถึง14กันยาเนี่ยนะจะเลื่อนอีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะอันที่1อันที่2หรือทําไม่เลื่อนจะมีใครบ้างนะที่จะต้องถูกส่งศาลเนี่ยนะที่กกต.เขาคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะซึ่งมันมีอยู่ทั้ง229คนใช่มั้ยคุณปิตา
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเยอะอ่ะแล้วก็กลุ่มแรกที่สังคมสนใจติดตามคือกลุ่มนักการเมืองและรัฐมนตรีทั้งหลายโดยเฉพาะจากภูมิใจไทยเนี่ยที่เขากล่าวหาว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับการโหวตสว.กลุ่มนี้สำคัญที่สุดเลย
0: ครับ
1: ว่ากกต.ตกลงว่าจะส่งสารหรือเปล่าหรือว่าจะบอกว่าไม่มีมูลเพียงพอขอยุติเรื่องโอ้ นะหรือว่าจะส่งเหมือนกันแต่ส่งพวกประเภทอดีตผู้สมัครสวบ้างแต่ว่าหรือว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะไม่ใช่พวกตำแหน่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะ
0: เกรดบีเกรดบีเกรดซีอะไรประมาณนี้คุณวิเชษฐ์ในมุมของคุณวิเชษฐ์คิดว่าเขาจะส่งกลุ่มไหนแล้วจะส่งประมาณสักกี่คนคุณวิเชษฐ์คงไม่ถึง229ใช่ไหมในมุมของคุณวิเชษฐ์อ่ะ
1: ไม่อ่ะ
0: ครับ
1: คือตัวเลขที่มีการพูดกันตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณหลัก10คุณประจักษ
0: ์อ๋ออุ้ยน้อยมากถ้าหลัก10จาก229
1: เป็นหลัก10เป็นหลัก10แก
0: ครับ
1: ก็พูดกันหลัก10นะที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะพูดในกกต.ได้สะดุ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลัก10นะแต่จะกี่10นั่นก็อีกเรื่องนึงนะแต
0: ่
1: ว่าไอ้สำคัญมันคือที่ว่าไอ้ถ้าสมมติเป็นหลัก10เนี่ยกี่10นะไอ้บุคคลที่เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยหรือบุคคลสำคัญที่มีตำแหน่งในทางการเมืองหรือมีตำแหน่งรัฐบาลจะโดนด้วยหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เขาจะดูว่ากกต.จะว่ายังไง
0: ครับ
1: ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากกว่าที่เขาดูว่าคือถ้าเกิดว่าสมมติเป็นหลัก10ก็จริงแต่ปรากฏว่าโอ้ตัวใหญ่ๆโดนอย่างเงี้ยนี่รับรองได้เลยนะครับเกินแล้วคนก็สนใจแน่นอนกกต.จะโอ้นะเป็นหลักร้อยหลัก10สำคัญดีว่าใคร
0: ครับ
1: ที่ใครกลุ่มไหนอะไรกันนะคุณผู้ชม
0: ครับก็หวังว่าจะออกมาในหน้าที่คุณวิเชษฐ์เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะสำหรับประชาชนโดยทั่วไปนะอ้าวปิดท้ายจริงๆคุณวิเชษฐ์ฮะวันนี้เลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3มีลูกเขยของคุณหลังธีรพลในที่เสียชีวิตนะลงสมัครพรรคภูมิใจไทยอธิการแก้วเกลือศรีคู่แข่งนี่2พรรคเล็กครับแต่ว่าคนนึงเนี่ยก็ถือว่าชื่อชั้นไม่ธรรมดาคุณกจิตชัยนิคมนี่เป็นส.ส.รายสมัยคุณวิเชษฐ
1: ์
0: มันจะได้ลุ้นมั้ยเนี่ยเขาบอกว่า2ทุ่มก็จะจบแล้ว
1: กดลุ้นคุณกจิตชัยนิคมกดลุ้นอยู่แล้วจากพรรคประชา
0: ธิปไตยใหม่พรรคเล็ก
1: ก็อยู่กับเพื่อไทยมานานใดมานานนะแต่ว่าเที่ยวนี้ลมก็คงไม่มีอะไรหรอกนะ
0: ค
1: ือยังไงก็ตามเนี่ยนะลูกเขยคุณรังนะ
0: ค
1: ุณรพลเนี่ยอดีตส.ส.ดอนตะเนียภูมิใจไทยที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่น่าเป็นปัญหา
0: ค
1: ณะอยู่แล้วล่ะนะถ้าดูจากรูปการนี่ก็ปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วก็นับคะแนนกันอยู่แล้วเนี่ยก็บอกก็ถือว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นไปตามความคาดหมายว่าแต่อย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เลือกตั้ง240หน่วยนะครับเลือกตั้งซ่อมเป็นที่มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งใน 125,309 คนนะครับ
0: ครับ
1: เป็นการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ดอนธนีเขต3แต่ปิดคีบไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่17 นาฬิกาตอนนี้อยู่ระหว่างการนับคะแนนนะมันเป็นจักนะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็เบื้องต้นในแค่เบื้องต้นนะพบว่าขึ้นนำเป็นอันดับ1ไป 3,051 คะแนนแล้วนะคุณกจิตชัยนิคมได้983คะแนนคำผันจันท
0: ร
1: ์กระจรนะได้257คะแนนใน
0: บ
1: ุญประจักษ
0: ์
1: โอ้โหงานนี้เนี่ยนะมันเป็นการวัดเลยนะมันพลาดไม่ได้นะเพราะอะไรไหมเพราะว่าโอ้โหคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการนำสำคัญนะของพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดครูใหญ่ในวินเนี่ยนะวันเปิดตัวเจ้าตัวก็ไปเปิดตัวนะลูกเขยคุณรังด้วยตัวเองเลย
0: ครับเขาคุมอีสานตอนบนคุณวิเชษฐ์คุณทรงศักดิ์เนี่ย
1: ใช่เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหนะก็เรียกว่าลงไปเต็มที่เพราะตอนนี้ผมก็จะว่า
0: ค
1: ุณสุขศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็คงไปอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อเตรียมชูมือ
0: รอชูมือ
1: เพราะฉะนั้นเตรียมชูมือเพราะฉะนั้นนะก็ขนาดเบอร์อย่างรองนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: นะฐานะสารับผิดชอบว่างานนี้พลาดไม่ได้นะต้องเอาที่เรื่องนี้ยืนว่าให้เสียให้คนอื่นไม่ได
0: ้
1: ยิ่งพอไม่เห็นพรรคอย่างเพื่อไทยลงแข่งขันด้วยนะคุณประจักษ์ก็ยิ่งสบายเลย
0: ใช่มั้ยเอาละคุณวิเชษฐ์ครับวันนี้สำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่เราสองคนมาเป็นมวยแทนมวยเสริมเนี่ยครับก็เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมประจักษ์มงคลและคุณพิเชษฐ์พิชัยรัตน์ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
11: กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะวันนี้ดร.บุ๋มประดัดดาวงผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรกลับมารายงานตัวกันตามปกติสวัสดีค่ะพี่บุ๋ม
12: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มประดัดดาวงผู้ดีรายงานตัวค่ะ
11: ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนอาจจะต้องเตรียมเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเพราะอุตุเขาบอกว่าเตือนฝนตกหนักค่ะพี่บุ๋มค่ะยกของขึ้นที่สูงนี่ไม่รู้จะสูงขนาดไหนแล้วนะเราตอนนี้
12: ใช่ค่ะก็สำหรับตัวบุ๋มเองนะคะก็เตรียมสแตนบายในแต่ละพื้นที่กันนะคะว่าจะมีพื้นที่ไหนที่เราจะต้องไปอพยพประชาชนผู้ป่วยติดเตียงกันบ้างนะคะแต่เพียงแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังต้องฟื้นฟูกันยาวๆเลยค่ะพี่เก่งอย่างจังหวัดน่านเป็นต้นค่ะ
11: ค่ะแม้จะผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะแต่ความห่วงใยจากคนทั่วประเทศก็ยังส่งกำลังใจไปให้ในการฟื้นฟูแล้วก็หาทางที่จะไม่ให้มันรุนแรงแบบนี้ขึ้นอีกแต่ตอนนี้ต้องมาอัปเดตสถานการณ์กับทางผู้ใหญ่บ้านประนอมยะปัญญาอยู่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านอยู่ในสายแล้วค่ะพี่บุ๋มค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
13: ผู้ใหญ่ประนอมยะปัญญาค่ะ
11: ค่ะ
12: ค่ะน้ำเสียงฟังดูมีเสียง มีเสียงความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างตอนที่บุ๋มไปเจอผู้ใหญ่บ้านประนอมเนี่ยไม่ได้นอนมาหลายนอนแบบคือชื่อประนอมแต่ไม่ได้นอนนะพี่เก่งไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วเพราะว่าตามดูแต่ละบ้านดูแต่ละหมู่บ้านใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้านคะเล่าสถานการณ์หน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
13: สถานการณ์ตอนนี้เกือบจะนะคะเกือบจะถึง 100% ที่ได้ฟื้นฟูหมู่บ้านโดยที่คณะคนบุ๋มด้วยนะคะแล้วก็ปภ.แล้วก็หลายๆคณะค่ะคณะธรรมนัสชมพรมเผ่าแล้วก็หลายๆหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะมาจากเชียงใหม่เชียงรายระดมกำลังช่วยหมู่บ้านเฮียให้พ้นวิกฤตนะคะฟื้นฟูถนนหมู่บ้านหรือครัวเรือนที่น้ำพัดอะค่ะตอนนี้ก็เกือบจะแต่จะถือว่าปกติก็ยังไม่ปกติค่ะกำลังฟื้นฟูอยู่ค่ะ
12: เพราะว่ามันก็เสียหายไปเยอะใช่ไหมคะ
13: เยอะมากเลยค่ะ
12: ความเห็นบอกว่าที่เล่ามาแบบผมไปเจอเนี่ยไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนเลยถูกต้องไหมคะ
13: ถูกต้องค่ะ80กว่าปีไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมาเลยค่ะน้ำ
12: มาเนี่ยทำลายแล้วก็ไปกินพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะผู้ใหญ่บ้าน
13: จริงๆทั้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่ในหมู่บ้านนี้นะคะรวมทั้งหมด369ไร่นะคะที่ผ่านที่วันน้ำพัดผ่านตอนนี้ไม่ว่าจะเกษตรไม่ว่าจะครัวเรือนนะคะก็เกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งค่ะ
12: โอ้โห
13: มากไปค่ะ
12: เราค่ะแล้วมีบ้านพังไปเลยไหมคะบ้านแบบพังไปเลย
13: ม
12: ี
13: บ้านพังไปหนึ่งหลังค่ะหนึ่งหลังแต่เก
14: ือ
13: บพังเกือบพังไปสามหลังค่ะ
12: ค่ะบ้านที่พังไปเลยคือบ้านที่ผมไปยืนดูตอนนู้นใช่ไหมคะพี่ผู้หญิงที่เคยเล่าให้ฟังค่ะพี่เก่งว่าเป็นพี่ผู้หญิงเขาวิ่งเข้าไปเพื่อจะไปเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายของเขาอ่ะทองเส้นเล็กๆของเขาอ่ะเนาะที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วผลปรากฏว่าน้ำมันพัดมาเร็วมากเลยค่ะพี่เก่งแล้วเขาก็เลยต้องเอาชีวิตรอดอ่ะทองเทิงทุกอย่างมันหายไปเลยหายไปกับบ้านตรงนั้นเลยก็ยืนมองบ้านเขาแบบดูน่าสงสารมากเลยอ่ะ
14: ชีวิตมีแค่หนึ่งเดียวนะคะเราไม่มีอะไรทดแทนใช่ไหมยังไงก็ต้องให้ชีวิตรอดปลอดภัยไว้ก่อน
12: ค่ะทีนี้ในส่วนของบ้านเรือนผู้ใหญ่บ้านประดอมค่ะตอนที่เห็นภาพนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราย้อนก่อนเลยดีกว่าเล่าบรรยากาศคืนนั้นหรือช่วงเช้าวันนั้นหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงกี่โมงอะไรยังไงบ้างคะ
13: ก็ประมาณตีสามค่ะตีสามห้าสิบห้าท่านกำนันอเนกอะค่ะที่อยู่หมู่7บ้านฝายโทรมาบอกว่าผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์เลยตอนนี้น้ำกำลังมาเยอะมากก็ผู้ใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาก็วิ่งเอาไปดูที่สะพานนะคะสะพานแล้วก็อุ้ยน้ำมาน้ำมาผู้ใหญ่ก็วิ่งกลับมาประกาศเสียงตามสายพอดีฝนตกมากตกอย่างประกาศเสียงตามสายอะเกือบจะไม่ได้ยินนะคะเกือบคนที่อยู่ในหมู่บ้านเกือบจะไม่ได้ยินผู้ใหญ่ก็วิ่งไปเรียกคนหนึ่งที่มันที่เคยอ่ะค่ะเคยว่ามันเสี่ยงอ่ะผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งไปเรียกตามถนนให้ว่าตื่นเดี๋ยวน้ำจะมาได้ยินท่านกำนันบอกว่าน้ำจะมาผู้ใหญ่ก็วิ่งอะไรกลับบ้านมาวิ่งไปดูสะพานอีกรอบสะพานอีกรอบนึง
14: ค่ะ
13: โอ้โหมันมาเยอะจริงๆจะเข้าบ้านนางกะหลงอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็วิ่งมาประกาศเสียงตามสายอีกรอบนึงประกาศแล้วก็หมูนะมันมามากจนผู้ใหญ่ตกใจอะค่ะโอ้โหมันมาที่ตรงข้ามหน้าบ้านผู้ใหญ่อะเป็นทะเลเลยตอนนั้นยังไม่แรงนะไม่เคยรุนแรงนะผู้ใหญ่ก็บอกน้ำไม่เข้าบ้านผู้ใหญ่แน่นอนเพราะบ้านผู้ใหญ่มันสูงผู้ใหญ่ก็ไปช่วยคนที่ชราคนพิการอ
14: ะ
13: เอาเขาแบกผู้พิการขึ้นแล้วก็ข้ามน้ำไปเอาไปฝากไว้อีกบ้านตรงข้ามนั้นน่ะได้2คนค่ะนอกนั้นไม่ได้เลยบอกขึ้นบนบ้านให้ได้บอกขึ้นบนบ้านได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะออกจากหมู่บ้านเราได้แล้วก็โทรไปนปค.31โทรไปที่กรมทหาร32ให้เขามาช่วยด่วนนะคะแต่ ขาก็มาหมดแต่ว่าไม่สามารถจะพากระแสน้ำเข้ามาได
14: ้โอ้
15: ใช่
14: ขนาดมีการประกาศเตือนวิ่งกันแบบนะวันนั้นคืนนั้นใช่ไหมก็ยังไม่ทัน
13: แล้วก็โทรติดต่อค่ะติดต่อผู้ช่วยที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะโทรว่าเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงผู้ช่วยก็ไม่รับเพราะว่าผู้ช่วยก็โดนกระแสน้ำพัดบ้านพัดอะไรหมดเลยอะค่ะโทรหาประธานสภาประธานสภาก็ไม่รับเพราะว่าต้องวิ่งหนีตายกันนะคะ
15: แล้วด้วยกระแสน้ำมันมานานแค่ไหนคะกว่าที่ทุกอย่างมันจะสงบลง
13: ที่มันจะลงเรื่อยๆก็ประมาณ9 10โมงค่ะ10โมงมันจะค่อยๆลงจนบ่าย3ตรงถนนแล้วก็สามารถจะเดินผ่านได้แต่เชี่ยวมากต
14: ้
13: องเป็นผู้ชายถึงจะผ่านได้อะค่ะ
15: ค่ะ
14: ความรุนแรง
15: ตอนที่เห็น
14: กระแทกมาเลยใช่ไหมพี่บุ๋มเพราะเห็นได้ข่าวว่ามันแบบมาแบบทะลัก
15: มาพร้อมไม้
14: ใช่ไหมฮะ
15: คือมันไม่ใช่แค่กระแสน้ำอย่างเดียวไงพี่เก่งมันเป็นไม้อยู่ในนั้นด้วยมันมีของอะไรลอยมาเต็มโคลนมาเต็มก้อนหินใช่ทีนี้พอเริ่มฟ้าสว่างฝนหยุดน้ำเริ่มนิ่งตอนสักประมาณสัก9โมง10โมงตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเห็นสภาพแล้วโหร้องไห้ไหมอ่ะ
13: ร้องไห้ค่ะร้องไห้สงสารชาวบ้านค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ต้องโทรไปที่กรมไฟฟ้าให้ตัดไฟด่วนเพราะว่าเสาไฟฟ้าหักเยอะมากเลย4-5ค่ะแล้วก็บ้านเรือนอ่ะที่พังอ่ะมันต้องมีไฟอยู่ในบ้านอ่ะกลัวจะมีเกิดช็อตเกิดไฟดูดกันนะคะโทรไปที่กรมไฟฟ้ากรมไฟฟ้าก็มันทุกหมู่บ้านแล้วที่โดนน้ำอ่ะคือตรงนั้นก็ให้ตัดไฟตัวนี้ก็ให้ตัดไฟก็รู้ค่ะเข้าใจการทำงานนะคะแต
15: ่
13: เขาก็มาช้าหน่อยค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็โทรว่าให้ตัดไฟด้วยดิเสาบ้านจะล้มแหละที่มันหักอะค่ะที่สองคูลันที่มันหักเสาหัก
14: ถ้าตัดไฟไม่ทันก็จะมีความเสียหายอีกถูกไหมอาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกใช่ไหมพี่บุ๋มเนาะพี่ใหญ
13: ่บ้านที่ชั้นเดียวอะค่ะเพราะว่าปลั๊กไฟอะมันต่ำใช่ไหมคะแล้วโดนกระแสน้ำมากลัวไฟมันจะดูดโดนทำให้เสียชีวิตแล้ว
15: ใช่ทีนี้พอเห็นสภาพแล้วไม้เอ่ยอะไรเอ่ยมันมาเต็มถนนหนทางไปหมดเนี่ยตอนนั้นความคิดแรกคือยังไงคะว่าเราจะจัดการมันยังไงหรือตอนนั้นแบบไม่รู้จะทำยังไง
13: ก็ตอนแรกค่ะก็โทรติดต่อนายกแล้วโทรติดต่อท่านนายอำเภอเสร็จไม่รู้ทำไงก็โพสต์ออกสื่อค่ะว่าหมู่บ้านเฮียโดนไป160คนเรือนแล้วก็ถ่ายรูปที่มันที่หมู่บ้านให้ดูค่ะตอนน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลดค่ะก็บอกว่าแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ขอหน่วยงานต่างๆช่วยมาดูแล้วก็ช่วยหน่อยอะค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้จะพึ่งใครก็นึกอะไรก็ไม่ออกเห็นกองไม้โตแล้วแม่จุกอกอะค่ะแล้วก็คนละนั้นก็แบบว่าเป็นผู้พิการด้วยแล้วดินโคลนซากไม้อ่ะค่ะมา
15: ครบ
13: จนจะไม่มีเงินทองก็ไหลไปกับน้ำผ้าห่มเสื้อผ้าอาภรณ์หนีไปหมดแล้วก็เครื่องครัวก็ปลิวไปกับน้ำหมดอะค่ะเช้าวันนั้นไม่มีใครได้ทานอาหารเลยค่ะเช้าวันนั้นอะจนถึงเที่ยงก็ยังไม่สามารถจะหาอะไรมาทดลองท้องได้เลยค่ะ
15: มันไม่เหลืออะไรเลยเนาะลอยไปหมดเลยแล้วแต่ที่ต้องชื่นชมนะพี่เก่งคือคนในหมู่บ้านเขารักกันนะ
14: ช่วยเหลือกันใช่ไหมคะ
15: เขาตะโกนหากันเขาเช็คกันว่าบ้านไหนมีผู้พิการเขาวิ่งไปอุ้มกันอย่างเงี้ยสุดมากเลยแล้วทีนี้ค่ะ
14: ที่พี่บุ๋มเข้าไปเนี่ยอย่างผู้ใหญ่เองเนี่ยการช่วยผู้สูงอายุจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งคือเราก็แค่รู้ว่าบ้านนี้พื้นที่สูงกว่าขยับไปก่อนถูกไหมคะแต่เราก็ยังไม่เคยเหมือนกันว่าจะต้องไปที่ที่นี้ที่เป็นจุดสูงสุดซึ่งมันก็ไม่สะดวกถูกไหมคะ ณวันนั้นวันเกิดเหต
15: ุตอนนั้นมันหนีไม่ทันแล้วนะหนูว่า
14: ไม่มีใครคิดว่าจะไปในจุดที่เคยนัดหมายกันไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันกระทันหันถูกไหมคะผู้ใหญ่บ้านคะ
13: ค่ะก็มีปภ.มาซ้อมแผนนะซ้อมแผนแล้วก็มาอบรมให้ความรู้ว่าถ้าน้ำมาเราต้องหนีไปไหนก่อนแต่ว่าน้ำมันปิดทางออกหมดอะค่ะไม่สามารถจะออกทางไหนได้อะค่ะ
15: ก็ต้องเขาบอกว่าที่หนูไปถามอะลุงแต่ละคนอะนะแกบอกแกก็ยืนอยู่บนชั้นสองบ้างขอบหน้าต่างกันบ้างแล้วก็ตะโกนบอกเออถ้าจะตายเราก็คงได้ตายด้วยกันอะไรอย่างนี้ไปแล้วอะเพราะหนีออกมาไม่ได้ไง
14: น้ำ
15: แรงมากแต่พี่เก่ง
14: ใช
15: ่ใช่ใช่
14: เพราะฉะนั้นทางจะ
15: ที่นี่ในส่วน
14: ต้องดูใหม่เนาะพี่บุ๋มเนาะว่าจะ
15: ที่นี่ในหมู่บ้านเนี่ยคือในความเป็นจริงพี่เก่งบุ๋มพูดตามตรงเลยนะเวลาที่บุ๋มลงพื้นที่อ่ะมันตามแผนไม่ได้เลย
14: ใช่คือไอ้แผนที่ซ้อมไว้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้เลยใช่ไหม
15: ไม่มีเลยค่ะอย่างเช่นซ้อมไว้อย่างเช่นเราตกลงกันว่าเราจะใช้วิทยุเครือข่ายนี่ผลปรากฏมันก็ล่ม
14: ก็กลายเป็นวิทยุเสียงตามสายเพิ่งได้มากที่สุดใช่ไหมผู้ใหญ่
15: ใช่ใช่ซึ่งพอหน้างานมันวอยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะ
13: มันโดนตัดทิ้งเลยค่ะไม่มีเครือไม่มีอะไรนะสัญญาณอะไรเลยสักอย่างโทรศัพท์ก็โทรออกก็ไม่ค่อยได
14: ้ค่ะพอทั้งไฟทั้งสาย
15: แล้วกลุ่มคนที่จะมีเครื่องใช้มือถือแบบดาวเทียมอ่ะแบบที่สามารถที่ใช้ได้ก็เป็นรัฐบาลบางกลุ่มด้วยนะไม่ใช่ทุกกลุ่มด้วยนะดังนั้นแหละนี่คือปัญหาไงดังนั้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหามันก็จะวนอีลูปเดิมว่าแล้วพอถึงหน้างานแล้วจะติดต่อยังไงแล้วทำไมถึงเอกชนถึงต้องเป็นฝ่ายมาทำงานเร็วกว่าเพราะว่าเอกชนไม่ต้องมารอคำสั่งไงแล้วก็ติดต่อไม่ได้บุ๋มก็ต้องลุยของบุ๋มเองอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ไปน้อมเห็นที่บุ๋มทำอ่ะบุ๋มก็ต้องทำไปเลยถูกไหมเพราะว่ามันจะไม่รู้ร่างรอใครหรือขออนุญาตใครมันก็ไม่ได้ไงพี่
14: ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยอย่างชุมชนที่อยู่กันเนี่ยค่ะมีความร่วมมือที่พี่บุ๋มบอกเนี่ยโอ้เขาตะโกนช่วยกันอุ้มกันมาทีนี้ถ้าเกิดอย่างผู้ใหญ่ไม่อยู่ผู้ใหญ่ไปช่วยอีกบ้านนึงอีกบ้านนึงไม่มีคนเนี่ยเราจะจัดกองกำลังยังไงคะ
13: ก็มีผู้ช่วยแล้วมันจะมีชลบนะคะชลบช่วยได้มากเลยค่ะเพราะว่าจะกระจายชลบอยู่แต่ละคอแต่ละคุ้
14: ม
13: ถ้าเกิดว่าเกิดภัยอะไรก็ได้ต้องช่วยผู้พิการและผู้ติดเตียงก่
14: อ
13: นเพราะว่าแล้วก็คนอื่นอ่ะเดี๋ยวเราก็พยายามออกได้คนที่แข็งแรงอ่ะแล้วก็บอกลูกบ้านทุกครั้งที่ประชุมบอกว่าบ้านเราอ่ะมันเสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้วก็มีรอยเลื่อนอยู่ด้วยเราต้องพยายามว่าถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาไม่ว่าจะมาเล็กหรือมาน้อยต้องเตรียมเอกสารสำคัญให้ติดตัวไว้ของที่มีค่าต้องติดตัวไว
14: ้
13: ก็เลยบอกว่าต้องมีทุกหมู่บ้านต้องมีกระเป๋าเป้อะค่ะกระเป๋าเป้ต
14: ้
13: องใส่สิ่งของสำคัญค่ะให้เก็บให้ได้เพราะว่าอย่างอื่นไม่ต้องคิดมันว่าจะเอาไปเอาแค่นี้พอแล้วก็เอาตัวให้รอดพอก็บอกว่าอย่างนี้แล้วค่ะ
14: เป้เขาเรียกว่าเป้กู้ชีวิตเป้กู้ชีพเอาเป้ตัวรอด
15: เอกสารสำคัญ
14: พอพูดถึงเอกสารพี่บุ๋มขาเรื่องการเยียวยาหรือการช่วยเหลือเนี่ยเอกสารสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่กับตัวใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านขาแล้วตอนนี
13: ้
14: ทำตรวจสอบกันยังไงครับเบิกกันยังไงครับผู้ใหญ่บ้าน
13: ตอนนี้นะคะมีประมาณ 90% ที่เอกสารยังอยู่ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่จะประกาศว่าให้เอาเอกสารติดตัว
14: อันนี้โชคดี
13: ตัวเราก็เอกสารก็รอดค่ะพอดีมีแค่3คน3ลายค่ะที่ว่ามาเอกสารไปกับน้ำอะค่ะ
14: อันนี้คือหมู่หนึ่งของผู้ใหญ่ประนอมเนี่ย 90% ที่เอกสารได้แต่ไอ้บางหมู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้านค่ะถ้าไม่มีต้องไปยืนยันกันยังไงครับผู้ใหญ่ต้องมาช่วยเซ็นถ่ายรูปคู่การันตีกันยังไงหรือพากันมายืนยันรับเงินชดเชยไหมครับผู้ใหญ
13: ่มันก็ไม่ถึงกับว่าต้องมาถ่ายรูปคู่คือว่าห้าผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ก็อยู่บ้านนี้มานานแล้วแล้วก็รับรองเลยค่ะรับรองเขาทำงานเลยค่ะ
15: ผู้ใหญ่บ้านรับรองให้ได้ไงแค่อย่างเงี้ย ใช่เพราะเขาอยู่รู้จักทุกคนไงพี่เก่งและอันนี้คือข้อดีของการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แบบติดต่อกันมานานทีนี้ในโซนนั้นยังขาดเหลืออะไรอีกไหมคะเผื่อบุ๋มหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่อยากจะช่วยเพิ่มเติมครับ
14: ซัพพอร์ตให
13: ้ก็ตอนนี้ที่ชาวบ้านเขาอยากได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ที่เขาเอาของมาบริจาคมันจะเป็นของข้าวสารอาหารแห้ง

0: เมื่อวานมีผู้ใหญ่ใจดีถามมาพอดีเลยว่ายังขาดอะไรอีกไหมดีๆเดี๋ยวผมจะได้จัดให้นะคะยังไงเดี๋ยวผู้ใหญ่ประนอมฝากสรุปให้ผมหน่อยอยากได้สักกี่ชุดเครื่องนอนอย่างเงี้ยนะคะประมาณกี่ชุดดีคะ
1: เครื่องนอนตอนนี้แม่ผู้ใหญ่สรุปตัวนั้นประมาณ90
0: เนาะ
1: ชุดค่ะ
0: โอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมจัดให้
1: แล้วก็เครื่องครัวค่ะเครื่องครัวมัน
0: ค่ะ
1: กำลังเช็คอยู่ค่ะคร
0: ั
1: วคือกำลังเช็คว่าครัวเรือนไหนที่น้ำพัดไปหมดเลยค่ะกำลังเช็ค
0: ยังไงฝากพี่เก่งมา
2: ค่ะได้ค่ะก็ถ้ามีแบบสะดวกเอาแบบตัวเดียวอันเดียวไว้ก่อนเนาะสำหรับเป็นแก๊สน้ำมันมันเดี๋ยวนี้มันก็มีเตาแก๊สใช้น้ำมันเหลือใช้หรือว่าฉุกเฉินเตาแก๊สกระปุกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ามันคงจะไปวิ่งหาอุปกรณ์อย่างอื่นกันไม่ค่อยได้เอาเรียกว่ายังชีพก่อนเบื้องต้นใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้านค่ะ
1: เขาอยากทุ่ยอยากได้ช่วยอยากได้ช้อน
2: อ๋อจานชามช้อน
1: จานชามช้อนนะคะ
2: โอเคได้ค่ะเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่เกินการใช้เกินบริโภคก็เดี๋ยวอาจจะกระจายกันจัดสรรไปให้กันนะคะทางผู้ใหญ่บ้านค่ะ
1: ค่ะ
2: ได้ค่ะเพราะว่าเก่งเองก็เคยเห็นเนาะหลายๆพื้นที่ก็พยายามสรรหาเพื่อจะไปทำบุญการได้มอบให้ในสิ่งผู้ใช้กันอาจารย์ชามช้อนถ้วยชาอุปกรณ์เครื่องครัวอุปกรณ์เครื่องนอนค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านประนอมยะปัญญาแห่งบ้านเฮียหมู่หนึ่งตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ประนอมค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะวันนี้ห้องรับแขกก็ต้องขอบคุณแขกคนสำคัญของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ค่ะ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
9: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อม

0: พักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
3: มาแล้วค่ะห้องรับแขกนะคะเมื่อสักครู่นี่เรียกว่ารายงานจากที่น่านสถานการณ์เรื่องผู้ประสบภัยน้ำท่วมเราก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทุกอย่างคงจะกลับมาเร็วขึ้นส่วนแฟนๆที่อยู่กรุงเทพค่ะจะมีความสนใจในกิจกรรมเรื่องการดูแลสุขภาพเราก็จัดให้นะคะเป็นประจำทุกปีปีละครั้งเท่านั้นในเสวนาประสาหมอค่ะเราจะเชิญหมอแต่ละท่านที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาทุกปีจะไม่ซ้ำกันนะคะแต่ตอนนี้เจอเรื่องตัวเลขของผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเยอะมากขึ้นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็ทำให้เกิดเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกตีบตันโป่งพองหรือว่าไขมันอุดตันเนี่ยค่ะก็เลยจะต้องมาเตรียมตัวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลแล้วก็การดูแลก่อนที่เราจะต้องไปถึงหมอนะคะทั้งที่คลื่นเราก็มีรายการสามหมออารมณ์ดีแล้วก็บอกเล่า965ก็เชิญคุณหมอจากมูลนิธิหมอชาวบ้านมาให้ข้อมูลแต่ตอนนี้ค่ะจะเป็น1วันเต็มๆ3ตุลาคมนะคะจะเป็น1วันเต็มๆที่เราจะเชิญคุณหมอเชิญนักโภชนาการเชิญนักกายภาพบำบัดเชิญผู้ป่วยที่เป็นเคสจริงที่ดูแลตัวเองจนกลับมาไม่ต้องทานยาเบาหวานแล้วแล้วก็เชิญท่านผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรระดับชาตินาชาตินะคะเภสัชกรดร.สุภาพรหรือหมอต้อมของเราแห่งมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมสัมมนากินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะพบคุณหมอนิติวัฒน์ศรีกาญจนวัชระผู้เชี่ยวชาญเรื่องลองชีวิตที่เจาะลึกทำความรู้จักกับโรค NCD นะคะมาชมความรู้ระดับตัวท็อปของประเทศเลยค่ะเราจะห่างไกลจาก NCD ได้อย่างไรโดยสมุนไพรพื้นบ้านเราก็คือเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วเราก็จะมีกินแบบไหนให้ห่างไกล NCD มีเวิร์กช็อปออกกำลังกายแล้วก็มีการยกเคสตัวอย่างมาพูดคุยกันให้คุณผู้ฟังสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมใกล้อสมทมากค่ะ The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะจองมาเลยค่ะที่ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio ค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องมาหาประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตของเราหาได้อยู่จากการที่ไปเสาะแสวงหาทั้งใกล้ตัวไกลตัวแล้วก็ในต่างประเทศเหลืออีกไม่กี่ที่นะคะเอาพูดง่ายๆว่ากระซิบกันเลยว่ากลุ่ม VVIP ของคลื่นความคิดของอสมทเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากท่านกงสุลใหญ่ที่ชิงเต่านะคะได้รับความกรุณาจากท่านกงสุลพาณิชย์ที่ชิงเต่าให้ได้เข้าไปพบแล้วก็ไปฟังข้อมูลว่าธุรกิจอะไรที่น่าสนใจที่ชิงเต่ากันแล้วก็สถานการณ์การลงทุนการค้าขายมีอะไรที่เราจะต่อยอดกลับมาเมืองไทยได้เราได้จองคิวเข้าไปดูงานโรงงานไฮเซนซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่จีนแล้วก็เป็นต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองชิงเต่าไปดูศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุว่าจะมาช่วยเราในธุรกิจด้านไหนงานบริการโรงแรมงานดูแลผู้สูงอายุเวลเนสหรือแม้กระทั่งเฮลท์แคร์นะคะอันนี้ก็ชวนคุณผู้ฟังค่ะเรื่องเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวก็ระดับนานาชาติแน่นอนนะคะมีไปดูที่พักของท่านเจียง

0: ไคเชกไปดูเขาเรียกว่าสถานที่ลับในการเจรจาของผู้นำจีนด้วยไปดูทุกอย่างที่สำคัญสำคัญและเรายังมีดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ชิงเต่าเพื่อจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพแล้วก็การทำงานพร้อมกันนะคะตอนนี้ค่ะเราจะเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนะคะแบบ VVIP เลยคุณเข้า Fast Track นั่งรอที่ Lounge ของสนามบินสุวรรณภูมินะคะเราซื้อบัตร VIP นำทีมดูแลโดยดร.กฤตนะคะอึ้งวิทูลสถิตค่ะท่านเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมท่านประกอบธุรกิจแล้วก็มีคอนเนคชั่นไปทำงานที่ชิงเต่าเนี่ยเป็น10ครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปทริปนี้พิเศษแน่นอนค่ะอยู่กับท่าน4วัน4คืนเลยนะคะส่วนการเดินทางนี่ก็สะดวกสบายเรามีหมอนให้แจกนอนทั้งบนเครื่องและบนรถบัสเลยค่ะอาหารเต็มที่นะคะอันนี้ VIP มากเลย2ที่สุดท้ายทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะพอพูดถึงเรื่องการไปดูงานหาประสบการณ์ชีวิตตอนนี้ดิฉันไปต่างประเทศก็ไม่ได้ไปเลยตอนนี้เดินทางในเมืองไทยค่ะเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกสุราษฎร์ชุมพรระยองเดี๋ยวกำลังจะไปโคราชพบว่ามีนักท่องเที่ยวมากเลยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เลยต้องชวนท่านที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะมาพูดคุยกันเป็นแขกรับเชิญในห้องรับแขกของเราวันนี้เพราะว่ากิจกรรมดีๆที่ททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะจัดต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยครึ่งปีแรกเป็นยังไงแล้วครึ่งปีหลังตอนนี้เราเหลือไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวได้ข่าวว่าเตรียมเหมาลำมาเต็มเลยวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม Executive Director Events Department ของททนะคะคุณทวีเดชทองอ่อนค่ะสวัสดีค่ะผอ.ทวีเดชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชรพรครับ
0: ค่ะผอ.ทวีเดชค่ะอยากจะถามว่าโอ้โหครึ่งปีที่เก่งไปดูตามต่างจังหวัดมาเห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรม
1: ตัวเลขตอนนี้ก็เข้าเป้าครับที่เราวางแผนกันไว้นะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าไฮซีซั่นแล้วของนักท่องเที่ยวยุโรปแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตอนนี้กลุ่มเป้าหมายหลักของเราที่เป็นเดิมเป็นนักท่องเที่ยวจีนก็เริ่มกลับมานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวอินเดียแล้วก็ที่สำคัญครับที่ขาดไม่ได้ก็คือไทยเที่ยวไทยครับคนไทยเราก็ต้องช่วยกันเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างที่คุณพัชรพรได้กล่าวไปตอนต้นครับ
0: ค่ะโอ้โหเก่งเห็นนะล่าสุดนี่วันนี้ไปคลองบางหลวงมาก็นักท่องเที่ยวจีนแน่นเลยค่ะไหลชนไหลกันเลยนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่ากลับมาใช่
1: ใช่ใช่
0: รูปเช็คอินกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เพิ่งเสร็จงานไทยเที่ยวไทยไปใช่ไหมคะที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะ
1: ใช่อันนั้นก็เป็นงานหนึ่งของในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยภาคเอกชนนะครับ
0: ค่ะ
1: จึงต้องแจ้งคุณพัชรพรว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องบอกได้ว่าททเองเนี่ยทำแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยคงไม่สามารถทำได้ทั้งหมดก็คงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐโดยเอกชนนะครับใครก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเรานะครับ
0: ค่ะในไตรมาส1และ2นี้กิจกรรมที่เรียกว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่มันมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
1: กิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวอยากจะแจ้งให้ทางคุณพัชรพรและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ทราบก่อนเนาะกิจกรรมที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเราถือว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการที่จะพาคนเดินทางไปเที่ยวอย่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะโปรโมทท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะหาดทรายชายทะเลภูเขาถ้ำน้ำตกถูกไหมครับเราไปทะเลไปภูเขาไปอาบแดดไปอะไรที่แต่ทุกวันนี้เนี่ยครับเรื่องของการท่องเที่ยวมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวละนักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์มากกว่านั้นนะครับ
0: ความพิเศษใช่ไหมคะ
1: ต้อง
0: มาที่นี่ที่เดียว
1: แต่กิจกรรมเนี่ยถือเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เราจะมอบให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศเราเนี่ยนะครับเราแทบจะพูดได้ว่า365วันเนี่ยเรามีกิจกรรมเกิดขึ้นทุกวันทั่วประเทศ
0: 77จ
1: ังหวัดงานเล็กงานน้อยเนี่ยเรามี
0: ปฏิทินทุกอำเภอทุกตำบลเลยใช่ไหมคะ
1: ได้ถ้าเราลองมาดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยทางททเนี่ยเราแบ่งกิจกรรมออกเป็น3กลุ่ม นะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นระดับ World Event เป็นระดับโลกเลยระดับสากลเลยนะครับก็คือต่างชาติเนี่ยใช้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่จัดกิจกรรม
0: World Event
1: ใช่เป็น World Event แล้วก็มีกิจกรรมในประเทศเราเนี่ยสามารถยกระดับให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขึ้นบัญชีว่าเป็น World Event เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
0: ทั่วโลก
1: นานาชาติต้องอยากที่จะมาใฝ่ฝันที่จะมางานนั้นก็คือ
0: เช่น
1: สงกรานต
0: ์สงกรานต์
1: สงกรานต์ที่ผ่านมาเราตั้งแต่เกิดมาเรารู้แล้วว่าสงกรานต์คือ13เมษายนวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับแต่งานสงกรานต์เนี่ยมันมีมากกว่าประเพณี
0: ม
1: ันจะมีแฝงในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อเรื่องของวิถีชุมชนเรื่องของการกตัญญูกลับไปบ้านวันแห่งครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่อีกมุมหนึ่งครับเป็นประเพณีที่เรียกว่าแฝงด้วยกุศโลบายแหละประเทศไทยหน้าร้อนจะมีที่ไหนดังได้บ้างเอาน้ำมาสาดกันให
0: ้
1: ทุกคนมีความชุ่มฉ่ำนะฮะแล้วก็ทุกคนทราบกันดีว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นหนึ่งในงานที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเล่นกันตั้งแต่หัวเมืองกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ
0: ่
1: สงขลาทุกมีงานสงกรานต์หมดแม้กระทั่งในบ้านหมู่บ้านซอยเล็กซอยน้อยก็ทุกคนก็ออกมาสาดน้ำถือว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยก็เรียนรู้แล้วก็มีความสุขสนุกกับงานสงกรานต์ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็ในการจัดงานสงกรานต์เนี่ยทอเราจัดเรื่องสงกรานต์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งวัฒนธรรมที่เราหย
0: ิ
1: บยกมาเป็นกิจกรรมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับไปยังเดิมเราเคยจัดที่กรุงเทพมหานครก็ที่ท้องสนามหลวงปีที่ผ่านมาเราจัดที่สวนเบญจกิตินะครับแล้วปีหน้าในวันที่13เมษายน10 11 12 13เราก็จะมีแนวโน้มมีแผนที่จะจัดงานสงกรานต์อีกอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการจัดงานนะคร
0: ับ
1: อันนี้เป็น1งานสงกรานต์ละที่ผมพูดไปเน
0: า
1: ะนอกเหนือในงานที่เป็นระดับโลกระดับสากลและมีความเป็นมาตรฐานในมุมของกีฬาก็มีหลายๆกีฬาหลายๆกิจกรรมหลายประเภทใช้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสนามที่จะมาแข่งขันยกตัวอย่างอย่างเช่น Amazing Thailand Marathon ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับเราเคยได้ยิน Boston Marathon Tokyo Marathon นะครับเราก็มีความเป็น Thailand ก็คือ Amazing Thailand Marathon เป็นอีกหนึ่งสนามที่เรากำลังพยายามยกระดับให้เกิดกลุ่มนักวิ่งที่สนใจสุขภาพเนี่ยแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวแล้วเดินทางมาวิ่งปีที่ผ่านมาครับประมาณช่วงพฤศจิกายนเราประกาศAmazing Thailand Marathon ที่ท้องสนามหลวงนักวิ่งทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ 50,000 กว่าคนครับ
0: โอ้
1: ใช่
0: ครึ่งแสนเลย
1: ใช่ใช่แล้วปีนี้ก็จะมีการจัดอีกเช่นกันครับ Amazing Thailand Marathon ก
0: ็
1: ที่ท้องสนามหลวงเช่นกันปีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการใช้คำว่าอะไรอ่ะเปิดจองไปแล้วเนี่ยรีจิสเตอร์ไปแล้วตอนนี้นักวิ่งปาไปถึง 60,000 ละ
0: โอ้โหเพิ่มขึ้นทุกปีเอาพูด
1: ใช่ก็เป็นโจทย์ที่ทำให้ทีมผู้จัดจะต้องบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็จัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็มีการปีนี้รู้สึกว่าจะแบ่งเป็น2วันนะครับวันที
0: ่
1: วันแรกก็จะเป็นการวิ่งระยะใกล้หน่อยแล้ววันที่2ก็เป็นวิ่งระยะ42ซึ่งเป็นระยะมาราธอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดข
0: ึ้
1: น
0: ต้องถือว่ามันขึ้นไปอยู่ติดในท็อป10ของโลกแล้วคนจะต้องไปโตเกียวคนจะต้องไปเบอร์ลินต้องไปที่อเมริกาต้องแบบมีมาร์กอันนี้ต้องมาแบงคอกแล้วใช่ไหมคร
1: ับใช่ใช่ครับนอกเหนือจากงานวิ่งแล้วเนี่ยถ้าคุณวัชรพรจำได้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราจัดต่อเนื่องกันมา5ปีละนะครับปีนี้เข้าปีที่5ปีที่6ก็คืองานวิจิตรเจ้าพระยา
0: โอ้โหใช่ใช่ใช่ทุกคนรอชมอยู่
1: ใช่ครับคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญเป็นเรียกว่าเป็นเส้นเลือดของไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครหรอกของประเทศไทยที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเป็นแม่น้ำที่เรียกว่าแม่น้ำคู่ประเทศเรานั่นแหละมีเรื่องราวของแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเรากรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่างเช่นพระปรางวัดอรุณนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับ
0: ม
1: ีพระบรมราชวังอยู่อีกฝั่งนึงมีสถาปัตยกรรมของกองทัพเรือม
0: ี
1: อาคารสมัยใหม่ถ้าเราเลยสะพานพุทธไปก็เราก็จะเจอแม่น้ำเจ้าพระยาในอีกมิติหนึ่งของเมืองยุคใหม
0: ่มี
1: ไอคอนสยาม
0: ม
1: ีริเวอร์ซิตี้มันก็จะมีเดเวลลอปของแม่น้ำ ซึ่งความ
0: เหมือนเป็นช่วงความงดงามกับ ช่วงการเติบโตประวัติศาสตร์ของเขาใช่ไหมคะ
1: แล้วสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็นอกจากจะเป็นที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีโรงแรม5ดาวโรงแรม6ดาวร้านอาหารดีๆเป็นจำนวนมากและในตัวเส้นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศร่องเรือชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ค่ะเราพูดง่ายๆว่าตอนนี้กลางคืนเนี่ยแทบจะไม่พอแล้วเพราะก็ต้องขยายขึ้นมา4โมงเย็น
1: ใช่ใช่เราก็ตอนนี้แนวโน้มหรือว่ารูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ห้าโมงหกโมงแล้วเลิกเหมือนในสมัยก่อนแล้วเพราะว่าด้วยวิถีของคนกรุงเทพที่กว่าจะถึงบ้านรถติดกลางวันร้อนกลางวันต้องทำงานเพราะฉะนั้นรูปแบบการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนที่เราเรียกว่า night tourism มันก่อให้เกิดการ night economy เนี่ยตอนนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นคุณพัชรพรได้เห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในกรุงเทพหรือพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในบ้านเราเปิดให้ชมในยามกลางคืนนะครับแล้วก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยที่น่าสนใจคือกลุ่มเยาวชนนี่แหละกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม Gen X Gen Z เนี่ยนะครับที่ Gen Y Gen Z นะครับเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราววกกลับมาตัวที่วิจิตรเจ้าพระยาเนี่ยเราก็คือทำให้เราก็เข้าไปประดับไฟในตัวโบราณสถานเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวตกแต่งให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะครับมีความเรียกว่ามีความเป็นวิจิตรนะครับซึ่งเป็นชื่อภาษาไทยที่ทุกคนเข้าใจกันดีก็คือความงามของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีการแสดงพลุนะครับนับพันนัดในปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนจากพลุมาเป็นโดรนนะครับก็เป็นที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่จับตา
0: โซเช
1: ีย
0: ลนี้ต้องแชร์
1: ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็เป็นทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับของกลิ่นของร้านค้าของโรงแรมของร้านอาหารของเรือนำเที่ยวในกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
0: คิวบุ๊กกิ้งแน่นมากค่ะไม่สามารถหาได
1: ้ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรียกว่าติดระดับโลกไปแล้วหลายคนก็อยากที่จะเข้ามาชมนะครับในนอกจากระดับที่เป็นระดับโลกแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมในระดับที่ย่อยลงมาที่เรียกว่าเป็นระดับประเทศเรานะครับจัดในระดับประเทศยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพวกเทศกาลประเพณีวันเข้าพรรษาวันยี่เปงในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความหลากหลายของวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไป
0: เดี๋ยวมีออกพรรษาอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ออกพรรษาเข้าพรรษาต้องไปงานถวายเทียนพรรษาที่อุบลมีขบวนแห่รถเทียนพรรษาที่อุบลเขาบอกว่าถ้าจะออกพรรษาต้องไปชักพระที่สุราษฎร์ก็มีประเพณีคือก็จะมีเรื่องราวในแต่ละพื้นที่ที่น่าศึกษาแล้วก็น่าไปเดินทางไปเที่ยวชมภูเก็ตกระบี่พังงาตะกั่วป่ากินเจเทศกาลถือศีลกินผักก็จะเป็นอีกกิจกรรมที่เรียกว่าในประเทศเราที่เรียกว่าเป็น
0: ระดับโลกอะต้องมา
1: ถูกต้องใช่ใช่ใช่นะครับแล้วนอกจากกิจกรรมในระดับประเทศแล้วเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งกิจกรรมที
0: ่
1: เรียกว่ามีเอกลักษณ์แล้วแต่อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่จะโดดเด่นแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมย่อยๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายในแต่ละพื้นที่นะครับนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมจะขยายความไปนิดนึงกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทราบกันดีเราเห็นกันดีก็คือในเรื่องของเทศกาลประเพณีที่เรารู้จักกันดีนะครับในเรื่องของความเป็นไทยไม่ได้สโคปแค่ประเพณีของความเป็นไทยนะครับตรุษจีนก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
0: เป็นประเทศเดียวที่เรามีครบทุกเทศกาลงาน
1: แห่ดาวที่ท่าแร่สกลนคร
0: ก็เป็นประเพณี
1: ศาสนาคริสต์ใช่ก็ทุกคนชุมชนคริสต์ในพื้นที่ก็จัดขบวนรถประดับไฟกลางคืนเป็นรถดาวคริสต์มาสตามความเชื่อในเรื่องของพระเยซูเรื่องของพระนางพระแม่มารีอะไรที่เกิดขึ้น
0: ก็จะมีธันวาใช่ไหมคะ
1: ใช่นอกเหนือจากเรื่องกิจกรรมในประเพณีแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นอีกแล้วก็เป็นที่น่าสนใจในบ้านเราที่เรียกว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแฟนใครแฟนมันนะครับก็คือเรื่องของดนตรีดนตรีนี่มีในบ้านเรานี่มีทั้งที่เล่นอยู่ในฮอลล์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีทั้งในนอกฮอลล์จัดกันกลางแจ้งจัดเอาท์ดอร์จัดริมเขาจัดริมป่าจัดริมทะเลก็มีทุกที่นะครับมีทุกที่ดนตรีในที่นี้ไม่ได้มีแต่ดนตรีที่เป็นวงๆนะยังมีในเรื่องของดนตรีสมัยใหม่พวก EDM ก็กำลังจะมาจัดในบ้านเราอย่างหลายท่านอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นงาน Wonderfruit งาน EDM และที่กำลังจะเกิดขึ้น
0: Tomorrowland
1: ที่กำลังจะเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ในการจัดงาน Tomorrowland ก็ถือว่าเรียกว่ามองประเทศไทยเป็นหนึ่งจุดหมายในการที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาโดยนำในเรื่องของดนตรีเข้ามาจากเรื่องดนตรี

0: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกต่อไปคือเรื่องของกีฬาเมื่อกี้เราพูดถึง Amazing Thailand มาราธอนไปแล
1: ้
0: วตอนน
1: ี้
0: เนี่ยใช่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะมีกีฬาแมตช์ใหญ่ๆไม่นับพวก SEA Games Asian Games ที่จัดเป็นประจำอยู่แล้ว
1: พิเศษ
0: เคยได้ยินเรื่องของ Motor GP ที่จัดขึ้นที่บุรีรัมย
1: ์
0: ก
1: ็
0: เป็นอีกหนึ่งสนามที่นักแข่งจากเรียกว่าเป็นหนึ่งสนามของนักแข่งในระดับโลกต้องมาใช้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสนามแข่งในการเก็บคะแนนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญตัวกิจกรรมที่เป็นระดับสากลขนาดใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเลือกประเทศไทยเนี่ยคือเขามองในเรื่องของความเป็นมาตรฐานในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่มาตรฐานในการบริหารจัดการมาตรฐานอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นตัวหนึ่งในการการันตีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการเดินทางมาอย่างเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับ
1: มาตรฐานที่เขาไว้ใจเราเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเห็นเราทำงานแบบเรียกว่าเติบโตแล้วก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับด้วยไหมคะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นกิจกรรมของต่างประเทศแต่เขาก็เข้ามาทำงานคู่กับคนไทยก็ให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยน้องๆในพื้นที่ก็จะมีงานทำมีแรงงานเกิดก็คือสอให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายไปยังแต่ละพื้นที่ด้วยไม่นับในเรื่องของโรงแรมที่พักเรื่องของอาหารเรื่องของของที่ระลึกอะไรที่จะตามมานะครับอันนั้นเรื่องหนึ่ง
1: เรื่อง
0: ของงานใช่งานวิ่งงานวิ่งนี่โอ้โหมีกันทุกภาคตอนงานวิ่งตอนนี้มันไม่ได้สโคบแค่วิ่งทางเรียบนะครับมันมีวิ่งเทรลแล้วอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ที่มาแรงมากเลยก็คือในเรื่องของกิจกรรมที่ตอนนี้หนุ่มสาวเนี่ยจะไม่โพสเรียกว่าอะไรอ่ะไม่โพสแบรนด์เนมละเขาบอกกระแสของหนุ่มสาวก็จะโพสรูปตัวเขาเองในชุดกีฬาเข้าไปอยู่ในงานวิ่งเข้าไปอยู่ในงานไฮร็อกเข้าไปอยู่ในการงานอะไรอ่ะสปาร์ตันแสดงถึงความแข็งแกร่งความมีวินัยของตัวเองการเอาชนะตัวเอง
1: มนุษย์เหล็กไอรอนแมนอะไรพวกนี้ก็คือเอาตัวเองก็ไปอยู่ในงานกีฬา
0: ในงานนั้นสามารถชนะใจตนเองควบคุมอาหารมีวินัยในการออกกำลังร่างกายเฟิร์มอันเนี้ยเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นใช่ซึ่งก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสที่เรียกว่ากำลังจะมาแรงแล้วก็คิดว่าจะมาแรงต่อไปนะครับ
1: ก็เห็นเขาบอกไฮร็อกมีคนสมัครขึ้นเป็นโอ้โหหลายเท่าตัวนะคะจากหลักพันหลักหมื่น
0: ก็คนแข่งครึ่งนึงนะฮะและกว่าครึ่งคือเข้าไปดูคนแข่งนะไปดูหนุ่มสาวที่มา
1: เชียร์
0: ไปเชียร์
1: สองเท่าประมาณสองเท
0: ่าใช่นะครับนอกเหนือจากนั้นเรายังมีกีฬาทางน้ำ
1: จริงเห็นมีอะไรทั้งเจ็ตสกี
0: เซิร์ฟเรือแคนนูเรือคายักเรือใบเรือแบบบูเกตริกาต้าอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ซึ่ง
0: มันเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานในการจัดงานกีฬาในบ้านเรานะครับน
1: ี่
0: ก็เป็นอีกงานนึงที่เรียกว่าอีกกลุ่มนึงในเรื่องของกีฬานะครับอีกกลุ่มนึงหลุดจากกีฬาไปเนี่ยสายอาร์ตบางกอกบินเนเร่เชียงใหม่อาร์ตบินเนเร่เชียงรายอาร์ตบินเนเร่เชียงใหม่ดีไซน์วีคป
1: ั
0: ตตานีดีโคดงานสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นงานที่ไม่ได้ยึดเกี่ยวกับประเพณีไม่ได้ยึดเกี่ยวกับดนตรีไม่ได้ยึดเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมแต่ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานกรุงเทพ
1: กรุงเทพครีเอทีฟใช่ไหมคะที่
0: ใช่กรุงเทพบางกอกดีไซน์วีคนะครับปัตตานีก็มีปัตตานีดีโคดเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่ดีไซน์วีคหาดใหญ่ก็มีนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของคนรุ่นใหม่การนำอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เข้ามาตั้ง
1: ซึ่งอันนี้ก็คือททซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมครับ
0: ททซัพพอร์ตหน่วยงานหลักอาจจะเป็นหน่วยงานในระดับจังหวัดหรือหน่วยงานส่วนกลางแต่ททเราเข้ามีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเหล่านี
1: ้
0: จากสายอาร์ตสายครีเอทีฟกระโดดไปอีกสายหนึ่งสายแฟชั่น
1: โอ้แฟชั่น
0: งานแฟชั่นโชว์ใหญ่ๆในบ้านเรากำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ก็คืองานบางกอกแฟชั่นวีคหรือที่ภาคใต้กำลังจะมีงานติดต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วชื่องานว่าอายะปักใต้จัดขึ้นที่ช่างชุยก็เป็นการนำเรื่องราวของศิลปะการแต่งกายของแต่ละภูมิภาคเรื่องของเส้นใยเรื่องของผ้าเรื่องของการถักทอมันไม่ได้จบแค่ความเป็นไทยแต่เราสามารถนำไปต่อยอดให้ไปสู่ในระดับสากลขึ้นสู่แคทวอล์กขึ้นสู่รันเวย์ในระดับนานาชาติมาหลายงานแล้วก็ในเรื่องของแฟชั่นโชว์เรื่องของอะไรพวกนี้ครับ เราต้องบอกว่าเยาวชนไทยเดี๋ยวนี้เก่งมากนะครับมีหลายสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในเรื่องของแฟชั่นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเวทีให้น้องๆให้เยาวชนของเราเนี่ยได้มีผลงานและได้กล้าแสดงออกแล้วก็ก้าวไปสู่ในระดับสากลนะครับเรื่องของแฟชั่นเรื่องของอะไรไปละนี่ก็คือในเรื่องของกิจกรรมประเพณีเรื่องของดนตรีเรื่องของกีฬาเรื่องของดีไซน์เรื่องของครีเอทีฟพวกนี
1: ้
0: มันจะมีเรื่องราวที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดเรื่องของการเดินทางโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมได
1: ้
0: ซึ่งมันมีมากมายครับ
1: เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะ
0: ค
1: นที่เหมาเครื่องบินมาเพื่อจะมาลงตามจังหวัดใหญ่ๆที่เรามีสนามบินนานาชาติอยู่ตอนนี้ก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะท่าน
0: ผอ.ใช่ครับใช่สนามบินเนี่ยเรียกว่าสนามบินตอนนี้เรียกว่าการเดินทางจากเอาศูนย์กลางของประเทศคงหนีไม่พ้นเรื่องของกรุงเทพเนาะสามารถกระจายไปยังทุกภูมิภาคเมืองหลักๆเนี่ยกระจายไปอย่างทั่วถึงแล้วในเรื่องของเมืองที่เรียกว่าเราเมืองรองหรือเมืองที่ในระดับย่อยลงเดี๋ยวนี้แทบทุกเมืองก็จะมีสนามบินแล้วก็สามารถเดินทางไปได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการเดินทางทางเครื่องบินแล้วเนี่ยไปยังพื้นที่ในแต่ละเมืองแล้วมันมีการบริการรถยนต์ในพื้นที่เช่ารถเองจะมีคนขับหรือจะอะไรต่างๆสิ่งที่จะมาเข้ามารองรับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเดินทางเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเองที่สำคัญครับการเข้าถึงข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปไหนกันทีเราคงต้องไปซื้อหนังสือไปดาไปซีหลอกแผนที่ไปซีหลอกแผนที่โทรไปถามเดี๋ยวนี้นะครับมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันพาเราไปได้ทุกที่มี Google Map มี GPS มีสามารถบอกได้ร้านอาหารใกล้ฉันตรงไหนร้านโรงแรมใกล้ฉันมีซีเร็กให้เห็น3ดาว5ดาวทุกอย่างออนไลน์ข้อมูลต่างๆมีคนรีวิวมีบล็อกเกอร์รีวิวทั้ง TikTok ทั้ง IG ทั้ง Facebook ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับถือว่าเป็นการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการเดินทาง
1: มือถือเครื่องเดียว
0: ถูกต้องไปได้ทั่วโลก
1: เมื่อก่อนนี้นะจะต้องมีหนังสือแผนที่ประเทศไทยหน
0: ัง
1: สือคู่มือร้านอาหารหน
0: ัง
1: สือของดีประจำจังหวัด
0: ใช่
1: แล้วก็หน
0: ัง
1: สือโปรแกรมเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหลายเล่ม
0: จะไปจังหวัดไหนก็เอาโพสต์อินแปะไว้แล้วใช่แล้วก็ร้านอาหารก็มีแนะนำแผนที่ก็ไปถูกบ้างไปไม่ถูกบ้างร้านอยู่ซ้ายแผนที่อยู่ขวาหากันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เดี๋ยวนี้เซิร์ชในโหมดของ AI มันจัดโปรแกรมทัวร์ให้เลย
0: มันจัดให้หมดครับเดี๋ยวนี้มันเลือกให้เราหมดตามสิ่งที่เราอยากจะใส่ข้อมูลความต้องการของเราเข้าไปไม่พอใจก็เลือกใหม
1: ่
0: เพราะมันเป็นการอำนวยความสะดวกโดยใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดการเดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับการจองการจ่ายเงินก็เรียกว่าแทบจะไม่ต้องแลกเงินไปอ่ะเดี๋ยวนี
1: ้
0: ก็คือจ่ายออนไลน์ได้หมดสแกนอย่างเดียวครับมีความสุข
1: ไม่รู้ตัวว่าหมดเงิน
0: ไม่รู้ตัว
1: ทีส
0: ิ้
1: นเด
0: ือ
1: น
0: ใช่ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนที่ทำให้การท่องเที่ยวหรือการเดินทางมันสะดวกขึ้นนะ
1: พอทวีเดชค่ะถ้าที่คุณผู้ฟังเองเนี่ยจะดูโปรแกรมตอนนี้ก็คือยังเป็นเว็บไซต์ของทรท.อยู่ถูกไหมคะอย่างเช่น
0: เว็บไซต์ของ Amazing Thailand เป็นเว็บไซต์หลักของ
1: Amazing Thailand
0: นะครับในแต่ละพื้นที่ที่เรามีสำนักงานอยู่เขาก็จะมีสำเว็บไซต์ย่อยของสำนักงานของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องกิจกรรมนะครับเรามีเว็บไซต์แล้วก็มี Facebook ที่ชื่อว่า Thailand Festival
1: Thailand Festival นะคะคุณผู้ฟังค่ะ
0: อันนี้ก็เจาะลึกเรื่องกิจกรร
1: ม
0: ทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยทท.เองกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดเอกชนจัดร
1: ั
0: ฐบาลจัดอบจ.จัดเทศบาลจัดจังหวัดจัดก็จะรวมอยู่ในนี้สามารถวางแผนการเดินทางได้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปใกล้ไปไกลอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับอยากจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในช่วงเดือนตุราที่จะถึงนี้เนี่ยต
1: ุ
0: ราคมกันยาตุราคมลากไปถึงพฤศจิกาจะมีงานดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆงานนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นงานเสน่ห์ไทยนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ละนะครับเสน่ห์ไทยในปีนี้เนี่ยในช่วงเดือนกันยาหรือเดือนตุลาที่จะถึงเนี่ยลองติดตามดูนะครับเราจะมีการจัดงานเสน่ห์ไทยขึ้นนะครับที่เดี๋ยวนะครับ
1: เสน่ห์ไทยใช่ไหมคะ
0: เสน่ห์ไทยครับ
1: ป ีที่แล้วรู้สึกเก่งจะไปที่ภาคใต้นะเสน่ห์ไทย
0: ปีที่แล้วไปที่นู่นหรือเปล่าคุณเก่งที่หาดใหญ่หรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่
0: ปีนี้นะครับเร็วๆนี้เลยวันที่10ถึง13กันยาเนี่ยนะครับไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดวรเชษฐ์จะมีงานเสน่ห์ไทยที่มีความเป็นอยุธยา
1: เปิดตลาดใช่ไหมโบราณแต่งชุดไทยโบราณด้วย
0: แต
1: ่
0: งช
1: ุ
0: ดไทย จะขายในเรื่องแล้วก็จะนำเสนอในเรื่องของเคยได้ยินงานเทศกาลขนหัวลุกไหมครับ
1: เฮ้ยอันนั้นต้องมีผีแน่นอน
0: มันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลี้ลับให้เราไปค้นหานะครับก็คือที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ที่ภาคเหนือเราไปที่เชียงรายนะครับในวันที่18โทษเชียงรายก็24 25 26 27ที่เชียงรายเนี่ยภาคเหนือที่เชียงรายเนี่ยเสน่ห์ของความเป็นเชียงรายก็ในเรื่องของความเป็นเหนือแต่อีกมุมนึงของเชียงรายก็คือในเรื่องของเมืองแห่งสุขภาพ
1: Health
0: City เมืองแห่งอาหารคลีนเมืองแห่งอากาศที่ดีเพราะฉะนั้นเสน่ห์ไทยของเชียงรายระวังธีมไว้เป็นงานที่เกี่ยวกับสุขภาพจะไปพบกับเรื่องของการโยคะการซาวบาร์มีความสุขถอดรองเท้าเดินเหยียบต้นหญ้าเราปิดโทรศัพท์มือถือเคยได้ยินไหมครับไปนั่งโง่ๆหรือไปทำอะไรสักสิบนาทีเนี่ยนะครับเนี่ยก็เราก็จะมีกิจกรรม
1: หญ้าใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รับโซเชียลกอดต้นไม้อาบ
0: อารมณ์จะเป็นนั้นนะครับที่เชียงรายนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยในช่วงวันที่11ถึง20กันยาเนี่ยเราจะมีงานที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นงานเนรมิตอัมพวานะครับทำไมเราถึงต้องเนรมิตอัมพวาเนรมิตเนี่ยมันหมายถึงการรื้อฟื้นการบันดาลให้เกิดความเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอัมพวาหลายท่านเคยไปเที่ยวมาในยุคหนึ่งละแล้วอัมพวาเขาก็ซบลงไปช่วงหนึ่งในช่วงเหงาในช่วงหนึ่งหลังจากโควิดนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสงครามเองนะครับมูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ในพื้นที่อุทยานร.2ชุมชนอัมพวาตลาดอัมพวาประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายกรมพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มีความคิดร่วมกันที่เราอยากจะฟื้นอัมพวาให้กลับมาให้คนเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวอัมพวานะครับสนามพระราม2เขาก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีอะไรร่วงหล่นลงมาให้ทุกคนหวาดกลัวตอนนี้ก็น่าจะกลับไปเที่ยวอัมพวากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ท่านผอ.ทวีเดชคะเหลือเวลา1นาทีค่ะจนตรงนี้โอ้โหเก่งเข้าไปเซิร์ชในThailand Festival นี่ของทท
0: เ
1: ห็นปฏิทินแล้วแบบตาลาย
0: หนึ่งนาทีอยากจะขายของก็คือว่า
1: เจอเลยค่ะ
0: ก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีงานอีกงานหนึ่งชื่อว่างานวิจิตเจ้าพญาเมื่อกี้เราพูดแล้วจะมีงานวิจิตอีกลักษณะหนึ่งที่จัดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดเราจะจัดที่ลำพูนเราจะจัดที่ร้อยเอ็ดแล้วเราจะจัดที่ตรัง3จังหวัดนะครับก็เป็นเรื่องของ
1: ลำพูนร้อยเอ็ดตรัง
0: ก็จะเป็นงานในยามค่ำคืนให้คนเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ลากยาไปถึงงานสงร้อยกระทงแล้วก็อย่าลืมนะครับเค้าดาวปีใหม่ส่งท้ายปีใหม่ครับนั่นแหละครับ
1: คุณแง่ว่ากิจกรรมเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเฟสติวัลนะคะงานของ Thailand Festival ในเว็บไซต์วันนี้ขอบพระคุณท่านผอ. ทวีเดชมากเลยค่ะ
0: ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ห้องรับแขกกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นแบบ

แนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นศรีและสกุลคดชวัตรรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดผุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกลิดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุชจรีพันโสมและคณะกองบังคับการตำรวจนครบาล6รวมเป็นเจ้าภาพในการบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพร

0: คุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับก็ได้ทราบว่าท่านวิทยากรเกียรติยศของเรานะครับซึ่งก็ช่วยสละเวลามาพูดคุยกันในรายการท่านรองศาสตราจารย์ดร.รุศรธรรมใจนะฮะวันนี้เนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมช่วงประมาณสักเที่ยงๆเนี่ยนะครับที่อาคารห้องประชุมของรัฐสภาก็มีการจัดเสวนาทางวิชาการนะครับโดยคณะกรรมการการเงินการคลังของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านอาจารย์ดร.รุศรในฐานะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในคณะนี้ด้วยนะครับวันนี้มีการจัดเสวนากันในประเด็นเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและความท้าทายในการกำหนดนโยบายการคลังเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่ติดกับเรื่องของการจะต้องขึ้นอภิปรายก็จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็คงจะเอาเรื่องของประเด็นนี้แหละครับเอามาคุยกันในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันเลยนะฮะว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ดร.รุศรเข้ามาได้หรือยังนะคงจะยังไม่ได้เข้ามาครับยังไม่ได้เข้ามาถ้างั้นก็คุยกันเรื่องที่วันนี้ก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งด้วยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ของบ้านเรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือข่าวเรื่องว่าจะมีค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าซึ่งก็มาลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลา50-60 ปีนะมีการสร้างโรงงานสร้างฐานการผลิตจนกระทั่งมี บรรดาพวกซัพพลายเชนต่างๆก็เกิดขึ้นถือเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักนะอุตสาหกรรมผลิตและประกอบรถยนต์ของบ้านเราเนี่ยเราจะมีค่ายโตโยต้ามีค่ายฮอนด้ามีค่ายอิซูซุมิตซูบิชินิสสันนะเป็นเสาหลักกันอยู่คราวนี้ก็มีรายงานข่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลของบ้านเราเนี่ยของไทยก็พยายามที่จะส่งเสริมรถไฟฟ้าเพราะว่าจะลดในเรื่องของการใช้พลังงานฟอสซิลลงมันก็จะมีประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับไอ้มลภาวะด้วยนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่เราจะต้องหาทางลดไอ้เรื่องของไอ้สภาพที่โลกเรามันกำลังจะเดือดขึ้นทุกวันจากการปล่อยควันพิษหรือว่าการใช้รถยนต์สันดาปภายในตอนนี้เมื่อมามีการส่งเสริมรถ EV เนี่ยมันก็ช่วงเปลี่ยนผ่านนี่มันก็ทำให้รถจากค่ายญี่ปุ่นก็เสียเปรียบนะก็ประสบปัญหาเรื่องของยอดขายทำให้มีข่าวที่เกิดจากการวิเคราะห์ว่าอาจจะมีบางค่ายเนี่ยจำเป็นที่ต้องค่ายรถญี่ปุ่นนะครับจำเป็นที่ต้องย้ายฐานการผลิตออกไปจากประเทศไทยแล้วก็ประเมินว่ามันมีรายงานข่าวที่เป็นการให้สัมภาษณ์นะฮะด้านหนึ่งก็เป็นผู้บริหารค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนะเขาก็แสดงความหนักใจเกี่ยวกับเรื่องในการกำหนดภาษีที่ไม่เป็นธรรมระหว่างรถไฟฟ้าที่มีการนำเข้าจากจีนกับรถญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาประกอบแล้วก็ผลิตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันทำให้ต้นทุนในเรื่องของภาษีเนี่ยมันต่างกันมันก็มีผลกระทบไปถึงเรื่องการแข่งขันก็เรียกร้องว่าให้รัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้งไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เขาก็คงจะต้องตัดสินใจแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียนะฮะชื่อนายปูบายายูดีเซเดวานะฮะรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าอินโดนีเซียพร้อมจะสนับสนุนนะรถยนต์โตโยต้าแต่ขอให้ย้ายฐานการผลิตหลักจากไทยมายังอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียจะมอบแรงจูงใจทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่คุณต้องการก็ให้สัมภาษณ์อย่างท้าทายมากนะครับก็ทำให้ประเด็นเรื่องว่าโตโยต้าอาจจะต้องเตรียมแผนย้ายฐานการผลิตออกจากไทยนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาพูดคุยอะไรกันอย่างคือโครมทีเดียวนะครับและพร้อมกันนั้นเองมันก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าค่ายรถญี่ปุ่นของเราเนี่ยถ้าย้อนอดีตซึ่งเขาก็อยู่มาประมาณไม่น้อยกว่า 50-60 ปีแล้วนะครับแต่ว่าถึงณขณะนี้เนี่ยก็จะมีตัวแปรที่สำคัญก็คือรถยนต์ EVหรือรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันก็เกิดมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นทางแยกหรือทางแพร่งที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแล้วหรือไม่นะก็ได้เห็นที่มีบรรดาผู้ที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ของบ้านเรานะครับเขาก็ได้ทำการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจวันนี้ก็จะนำมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเขามองเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นเสมือนเสาหลักนะถึงขั้นพูดกันว่าประเทศไทยนี่หรือกรุงเทพนี่ก็เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียทีเดียวแต่ว่ายังจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่ เมื่อสถานการณ์ในขณะนี้มันเกิดตัวแปรที่สำคัญก็คือค่ายรถ EV จากจีนที่มาเบียดจนทำให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยนะครับก็มองว่ามันเป็นหนทางไม่ใช่สองแพร่งนะมันสามารถมองได้เป็นทางสามแพร่งโดยซ้ำไปพอดีแต่ทางสามแพร่งเนี่ยมันพูดถึงเรื่องว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยไม่ได้กำลังเผชิญแค่การแข่งขันระหว่างรถญี่ปุ่นกับ EV จีนแล้วก็ไม่ได้อยู่บนโจทย์แค่ว่าไทยควรเลือก EVหรือเครื่องยนต์สันดาปนะครับแต่ว่าคำถามที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเองจะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่อย่างไรโดยไม่สูญเสียฐานการผลิตซัพพลายเชนแรงงานและก็มูลค่าเพิ่มในประเทศที่สร้างมากว่า60ปีซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะที่ผมดูที่ค่ายสแตนดาร์ดเข้าไปรวบรวมมานะครับขออนุญาตนำบทรายงานของเข้ามาถ่ายทอดนะครับขออนุญาตสแตนดาร์ดเขาบอกว่าได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน EV ในสภาอุตสาหกรรมผู้บริหารค่ายรถยนต์รวมทั้งแหล่งข่าวในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยกำลังยืนอยู่บนทางสามแพร่งที่สำคัญแพร่งแรกนี่ก็คือการเร่งเครื่อง EV เพื่อไม่ให้ไทยตกขบวนอุตสาหกรรมยานยนต์โลกอันนี้เป็นแพร่งแรกนะครับแพร่งที่สองก็คือการประคองฐานเดิมของญี่ปุ่นซึ่งในขณะนี้ก็พัฒนาไปสู่รถไฮบริดแล้วก็รถกระบะหรือรถปิกอัพนะซึ่งไทยก็เป็นฐานที่ถือว่าหนึ่งเดียวของโลกนะที่ผลิตรถปิกอัพป้อนสู่ตลาดโลกนะรถปิกอัพหนึ่งตันไงนะแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์สันดาปเชื้อเพลิงชีวภาพและซัพพลายเชนไทยที่ยังหล่อเลี้ยงแรงงานจำนวนมากนะส่วนแพร่งที่3ก็คือการออกแบบสมดุลใหม่ให้ไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดหรือฐานประกอบแต่สามารถรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ได้จริงนะพวกนี้ก็คือฝันของดีทรอยต์แห่งเอเชียในวันที่โลกยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเขียนกติกาใหม่อันนี้ก็คงจะต้องย้อนอดีตไปดูนะครับว่าในช่วงของยุคสมัยของรถยนต์ญี่ปุ่น60ปีเนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างนะคือก็คงจะได้เห็นว่าตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเติบโตขึ้นบนฐานของค่ายรถญี่ปุ่นจริงก็มีค่ายรถเกาหลีค่ายรถอเมริกันค่ายรถอะไรต่างๆที่พยายามจะเข้ามาสร้างฐานการผลิตอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าก็ค่อยๆทยอยถอยกันไปนะอย่างค่ายเชฟโรเลตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เพิ่งจะถอนตัวขายโรงงานให้กับ Great Wall Motor ของจีนไปเป็นต้นนะครับคือตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์ดร.รุศรธรรมใจกันเลยนะฮะพักเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์กันไว้ก่อนนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับ
5: ก็ได้เกริ่นว่าวันนี้อาจารย์มีงานเสวนาของคณะกรรมการการเงินการคลังที่อาจารย์เป็นกรรมการอยู่นะฮะ
6: ร
5: เรื่องการปฏิรูปกฎหมายและความท้าทายในการกำหนดนโยบายการคลังเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนนะก็อยากจะให้อาจารย์ได้นำเอาเนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังรายการของเราได้ฟังกันสักนิดนะ
6: ครับ คือตอนนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้อง

0: ชำระหนี้โดยเฉพาะชำระไอ้ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะที่มีอยู่คือเหลือเงินลงทุนน้อยลงเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็ไปสร้างกฎเกณฑ์สร้างกฎหมายขึ้นมาอีกว่าเราจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้มันจะติดล็อกกฎหมายถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะฮะ มันก็จะเกิดปัญหาได้นะ
1: ครับ
0: ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบดีว่าประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำสูงนะความเหลื่อมล้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมีมากแต่ทีนี้งบประมาณเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็กระจุกตัวมากแล้วมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่กับชนบทซึ่งมันก็ไม่ได้ช่องว่างมันก็ไม่ค่อยได้ลดลงเท่าไหร่นะครับการกระจายอำนาจทางการคลังเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นจริงเท่าไหร่อย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้นะทีนี้ปัญหาตอนนี้มันเกิดเส้นตายปี2571เนี่ยถ้าไม่ผ่าตัดหรือไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการจัดทำงบประมาณซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที
1: ่งบประมาณ71ใช่ไหม
0: 71ใช่71
1: ก็คืองบประมาณต่อไปเนี่ยเพราะงบประมาณที่กำลังพิจารณาอยู่70ครับ
0: ฮะคือ70เนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณละว่ามันจะ มีปัญหาแต่ว่ามันยังประคองไปได้อยู่นะมันยังประคองตัวเองไปได้อยู
1: ่
0: เพราะว่าไอ้งบรายจ่ายประจำเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับรายได้ที่รัฐบาลมีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วตัวภาระดอกเบี้ยเนี่ยต่อปีเนี่ยของหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็มัน 300,000 กว่าล้านนะ
1: เฉพาะแค่ดอกเบี้ยนะ
0: ใช่ๆมันก็
1: ยังไม่ได้ว่าไปลดต้นอะไรนะ
0: ก็เท่ากับงบประมาณของกระทรวงใหญ่ๆกระทรวงหนึ่งเลยทีนี้ตอนนี้แม้จะไม่กู้เงินเลยเนี่ยนะครับหนี้มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วจากภาระดอกเบี้ย
1: ครับ
0: เพราะภาระดอกเบี้ยมันสูงไงฮะทีนี้พอจะกู้เพิ่มเนี่ยคือกู้พรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยซึ่งก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รัฐบาลก็เอาพรบ.เงินกู้เนี่ยเข้ามาพิจารณาในสภาใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีการตั้งคำถามในส่วนของ200,000ล้านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับว่าจะมีการใช้จ่ายเงินตรงนี้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพและให้มันมีรายละเอียดของแผนงานปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานดีกว่านี้เพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นภาระต่อไปในอนาคต คือถ้าเราบวกพรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านสมมุติกู้เต็มเลยนะครับมันก็จะแตะเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP เลยนะครับแต่ปี71นี่จะทะลุแน่นอน
1: ครับ
0: ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยโตต่ำกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยก็จะทะลุเพดานเลยทะลุเพดาน70นะฮะ
1: อ
0: ันนี้ทะลุเพดาน70ก็ถ้าไม่พยายามที่จะตัดลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงหรือแม้กระทั่งไม่พยายามหารายได้เพิ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะจากรัฐวิสาหกิจที่จะต้องส่งรายได้เพิ่มหรือแม้กระทั่งขยายฐานภาษีเนี่ยก็ต้องไปแก้กฎหมายคือต้องแก้กฎหมายขยับเพดานหนี้ขึ้นไปนะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อประเทศในแง่ของเรายังยึดถือวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดหรือไม่ นะมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความ

0: ชื่อมั่นได
1: ้ครับ
0: ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไป20ปีเนี่ยที่เราทำขาดดุลเนี่ยภาระหนี้หรือหนี้ของประเทศเนี่ยมันโตขึ้นมา4เท่านะคุณประสาน4เท่ากว่าในตอนปี48เนี่ยตอนปี48แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำงบประมาณขาดดุลมาตลอดเนี่ยตอนนั้นหนี้มันอยู่ที่ประมาณ 3.39 ล้านล้านบาท
1: อ
0: ันนี้มันอยู่ที่ 12.9 ล้านล้านหรือตีไปว่า13ล้านล้านมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ4เท่ากว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องเอาใจใส่ไม่งั้นมันจะมีปัญหามากทีนี้เวลาเราดูเรื่องการเก็บภาษีเนี่ยการเก็บภาษี100บาทเนี่ยเราจะจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยประมาณ40บาทประมาณ40บาทตัวเลขจริงเนี่ยนะฮะตัวเลขจริงเนี่ยก็ในแง่ของหนี้นะแต่ถ้าตัวเลขจริงเลยเนี่ยมันเกินเพดานไปแล้วนะคุณไปสารเพราะว่าตัวเลขจริงเนี่ยผมหมายถึงรวมหนี้ที่มันซ่อน
1: รายวิสาหกิจ
0: มาตรการกึ่งการคลัง
1: ที่ให้รายวิสาหกิจไปดำเนินการใช่ไหม
0: โดยเฉพาะที่ทกสเนี่ยทกสมันหนี้มันก็ขึ้นไป 1.13 ล้านล้านบาทเลยนะยอดคงค้างอ่ะยอดคงค้างที่รัฐบาลจะต้องจัดงบมาชดเชย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาดูว่าจะแก้กันยังไงและเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าบรรดาผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายต้องเอาใจใส่นะคือไม่ใช่จะมาดูเฉพาะว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการตัดสินใจทางการเมืองอะและบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมทางการเมืองนะฮะแต่มันต้องทำนะถ้าไม่ทำมันจะต่อไปมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วมันถ้าเกิดกับดักหนี้สาธารณะนี่มันเกิดมันระเบิดขึ้นมามันจะสร้างปัญหาเยอะมากครับคือเราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเหมือนประเทศละตินอเมริกาบางประเทศนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับ
1: ครับทางแก้มก็ทำได้ใหญ่ๆหลักๆก็สองทางใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือลดรายจ่ายลงหรือว่าเพิ่มรายได้ขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าทำยากทั้งคู่เลยนะครับอาจารย์
0: ใช่ทำยากทั้งคู่เพราะว่า
1: ลด
0: รายจ่ายเนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายจำนวนหนึ่งที่มันตัดทอนลำบากอ่ะคือผมมองง่ายๆเลยอย่างสมมติจะมีใครไปกล้าตัดสวัสดิการประชาชนใช่ไหมหรือจะมีใครไปปรับลดเงินเดือนหรือสวัสดิการข้าราชการอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หรือแม้กระ
1: ทั่งไปยุบหน่วยราชการ
0: ไปยุบหน่วยราชการที่ เห็นว่าอาจจะซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทางการเมืองถูกไห
1: ม
0: ครับแต่ดูแล้วไม่ทำเนี่ยรู้สึกจะมันจะลำบากละยกเว้นไปสามารถตัดไอ้ที่ไม่จำเป็นได้ไม่มากๆจริงๆเช่นการไปทำโครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ๆเกินความจำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สำนักงานหลายแห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศบางส่วนมันก็เหมือนผู้รับเหมาก็ทิ้งงานด้วยนะใช่ไหมฮะของหลายหน่วยงานและบางแห่งก็ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไอ้ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นกรณีศึกษาของทั่วโลกเลยก็คือกรณีของอาคารของสตง.
1: ใ
0: ช่ไหมที่มัน
1: ถล่มมา
0: ซึ่ง มันก็เป็นแผ่นดินไหวจากประเทศอื่นนะแต่ว่าทำให้ตึกถล่มในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วเวลานี้มันก็ยังความคืบหน้าในการตรวจสอบหรือกระบวนการที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเอาคนที่กระทำผิดจริงๆมาลงโทษเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วสตง.เองก็เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบผู้อื่นด้วยก็เป็นเรื่องที่ควรต้องรีบดำเนินการแหละ
1: คืออันนี้การใช้จ่ายงบประมาณที่มันลุ่ยฉุยแฉกอันนี้ก็เยอะแยะนะแต่ว่ามันก็ย้อนกลับไปทำอะไรได้ไม่มากละเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราไประมัดระวังหรือว่าวางระเบียบหรือว่ากำหนดมาตรการอะไรเพื่อที่จะทำให้มันเกิดซ้ำรอยในอนาคตหรือเปล่านะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ผมเห็นมีรายการในคุณมาโนดพุทธานเนี่ยแต่ไปเป็นพิธีกรรายการน่าจะเป็นของไทย PBS นี่ยังไงไปดูไอ้สถานที่ราชการที่สร้างแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างนะอาจารย์จนมันทรุดโทรมไปชื่อรายการเขาเลยปลวกภาษีหรืออะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือเอาเงินภาษีมาถลุงกันแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันก็ผุพังไปเหมือนปลวกมันกินในตัวไอ้ไม้ที่ประกอบกันเป็นอาคารของหน่วยราชการเหล่านี้แล้วก็มีประเภทที่สร้างยังไม่เสร็จนะผู้รับเหมาที่งานนี่ก็เยอะเลยนะยัง
0: โอ้เยอะมากครับ
1: มันใช้มันอีลุ่ยฉุยแฉกอะไรแบบนี้มันเห็นแล้วมัน
0: เยอะมากมากครับเยอะมากมาก
1: มันคือถ้ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าจะยุ่ง
0: เนี่ยคนจำนวนหนึ่งที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการใช้งบประมาณเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกว่าเงินพวกนี้มันเป็นเงินของเขาไงคือพออะไรมันเป็นเงินของสาธารณชนของประชาชนเนี่ยก็ใช้กันแบบไม่ระมัดระวังคือมันต้องมีความตระหนักถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของน่ะใช่มั้ยว่าเงินเนี่ยมันก็คือเงินของทุกคนฉะนั้นก็ต้องดูแลแล้วก็ใช้จ่ายให้มันมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและโปร่งใสใช่ไหมครับ
1: แต่ดู
0: สำนึกแบบนี้มันไม่มีไม่ค่อยมีน้อยมันก็เลยเกิดปัญหา
1: ครับที่ผมก็เอ๊ะเนื่องจากอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินการคลังก็จะเห็นปัญหาชัดเจนแต่ว่าโดยนักการเมืองส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าวิตกกังวลอะไรบ้างครับในเรื่องว่าเดี๋ยวงบประมาณตั้งแต่ปี71ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆในการจัดทำงบประมาณ
0: ก็เขาบางส่วนก็ตระหนักอยู่เพราะว่าบางส่วนเขาก็มีจิตใจที่ต้องการแก้ปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าจำนวนหนึ่งก็เขาก็มองปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่านะฮะแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องระยะยาวแล้วนะมันแค่อีกปีกว่าๆเอง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับฮะ
1: แต่ยังว่าแต่เรื่องแหวกอย่างเงี้ยนะผมว่าใครแตะก็ยุ่งเลยนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับแต่มันก็ต้องมีคนที่จะต้องตัดสินใจอ่ะแก้ปัญหาเนี่ยเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะจัดงบประมาณได
1: ้ครับ
0: แต่กรณีแบบนี้มันก็มีตัวอย่างไงก็คือว่าถ้ารัฐบาลไหนนักการเมืองคนไหนขึ้นแบบนี้ก็คือก็แพ้เลือกตั้งทันที
1: ครับ
0: คร
1: ับของญี่ปุ่นนี่สวนทางกับเราเลยนะอาจารย์เขากำลังจะเป็นว่าจะลดไอ้ภาษีขายของเขาลงนะใช่ไหม
0: อันนั้นเขาจะมีบริบทมีเหตุปัจจัยที่ต่างจากเราอยู่แล้วเขาก็ใช้แบตหลายอัตราฮะใช้แบตหลายอัตราอย่างการซื้อสินค้าบางอย่างที่เป็นสินค้าจำเป็นเนี่ยก็จะแบตต่ำสินค้าที่ฟุ่มเฟือยก็แบตสูงแต่อันนั้นมันจะมีปัญหาความยุ่งยากในการจัดเก็บเหมือนกันโดยเฉพาะประเทศที่มันมีฐานข้อมูลไม่ดีแล้วก็มีการใช้อำนาจดุลพินิจแล้วก็เกิดช่องของการจะไปหาประโยชน์อะไรกันอีกหรือถ้ามันอัตราเดียวมันก็ง่ายใช่ไหมฮะ
1: แ
0: ต่ถ้าหลายอัตรามันก็ต้องมานั่งดูไอ้ตกลงไอ้สินค้าประเภทนี้เป็นฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่จะจัดเก็บในอัตราไหนอะไรเงี้ยนะคือมาตรการบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบางประเทศแต่อาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยก็ได้เราก็ต้องดูข้อจำกัดของเราครับ
1: วันนี้เท่าที่มีการเสวนากันมีแนวคิดหรือแนวทางอะไรที่น่าสนใจจากท่านที่มาแสดงความคิดเห็นกันไหมอาจารย
0: ์ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ามันจะมีปัญหาใหญ่ถ้าไม่ผ่าตัดไม่ปฏิรูปนะฮะแล้วก็ภาษีบางตัวเนี่ยที่กำลังบังคับใช้กันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมแล้วมันตรงกับเป้าหมายอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องมานั่งดู
1: ก็ยังเข้าไปยกเว้นที่ทำการเกษตรก็ปรากฏว่าที่กลางเมืองเนี่ยซึ่งเป็นทำเลทองนี่ก็ปลูกไม้ยืนต้นบ้างอะไรไม้แบบล้อมไออะไรนะไอถังปูนบ้างอะไรบ้างแล้วเต็มไปหมดทั้งจานนะ
0: ใช่ครับ
1: มัน
0: มีรายละเอียดในทางปฏิบัติเยอะบางเรื่องนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็บางเรื่องมันก็เกี่ยวกับผลประโยชน์มีคนได้คนเสียถูกไหมฮะคือคนที่เป็นคนกำหนดนโยบายหรือออกกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยว
1: ก็เป็นคนที่ได้และเสียผลประโยชน์เรื่องนี้อยู
0: ่เขาก็ทุกฝ่ายก็บางทีเขาก็จะวิ่งล็อบบี้ใช่ไหมคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ในกระบวนการทางการเมืองเนี่ยใจมันต้องเป็นกลางมันต้องนิ่งเป็นกลางแล้วก็ยึดถือประโยชน์สาธารณะไม่งั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับแรงล็อบบี้ของกลุ่มผลประโยชน์มันก็จากการตัดสินใจมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากหลักการจากprinciple ที่มันถูกต้องนะฮะ
1: เมื่อช่วงขนาดนี้เรื่องอะไรนะเรื่อง data center ที่จะมาลงทุนตั้งกันอยู่ในประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากนะพวกกลุ่มทุนพวกที่เขาทำพวกนิคมอุตสาหกรรมบ้างขายไฟฟ้าบ้างขายน้ำบ้างเขาก็หนุนเต็มที่นะอาจารย์นะ
0: เพราะเขาได้ประโยชน
1: ์แต่ว่าคนที่เขามองว่าโอ้โหมันก็ต้องมาใช้ทรัพยากรต่างๆซึ่งมันก็แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันถ้าไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันก็ต้องกระทบถึงผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจต่อรองน้อยอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: กระทบต้องกังวลกันแล้วมันก็ไอเรื่องที่ว่ามันจะมีการอะไรนะที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าการจ้างงานอะไรต่างก็ดูยังเป็นคำถามอยู่ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยมันก็เลยท้ายที่สุดแล้วก็ยังครึ่งกลางๆกันเนี่ยมีทั้งกระแสไม่เอามีทั้งสิ่งกลุ่มที่เขาต้องการผลักดันให้เข้ามาลงทุนกันแต่ผมเข้าใจว่ายังไงพลังของฝ่ายที่เขามีฝ่ายทุนใหญ่ๆคงจะชนะนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์
0: ก็คือครับคือ
1: เชิญนะ
0: คืออย่าง data center เนี่ยมันก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายฮะการตัดสินใจเชิงนโยบายเนี่ยมันก็มีหลักการอยู่หลายมิติด้วยกันถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ คือถ้าเราบอกว่านโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องมันควรจะเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะโดยรวมเราก็ไม่สามารถที่จะ ละทิ้งหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดให้ทุกกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะฮะอันที่สองมันก็ต้องมีหลักวิชามีการวิจัยที่จะมาประเมินว่าผลประโยชน์สิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ทางบวกผลกระทบเชิงลบมันมีอะไรแล้วก็ต้องยึดหลักวิชาที่หลักวิชาการที่น่าเชื่อถือในการเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแน่นอนว่าทุกๆการตัดสินใจมันมีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาล็อบบี้อยู่แล้วเราก็ต้องเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบได้ให้ประชาชนให้ทุกคนเห็นว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนมาล็อบบี้มาต้องการผลักดันเรื่องอะไรให้มันโปร่งใสให้มีการตรวจสอบได้นะครับถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่ยึดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็ต้องคำนวณได้ทั้งหมดแล้วเอามาวัดในเชิงปริมาณได้ว่าผลบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่แล้วมันเกิดขึ้นกับคนมากน้อยแค่ไหนสามารถวัดเชิงปริมาณได้หมดกับจำนวนคนมากที่สุดหรือไม่ใช่ไหมฮะอย่างสมมติเราบอกเราเปิดให้มี data center เนี่ยแล้วมันมีการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรน้ำเยอะซึ่งมันอาจจะไปแย่งชิงทรัพยากรพวกนี้กับอุตสาหกรรมกับครัวเรือนกับประชาชนจำนวนหนึ่งเรายอมรับได้หรือไม่ถูกไหมฮะแล้ว data center เข้ามาลงทุนเนี่ยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไหม data center เข้ามามีการสร้างงานขนาดไหนหรือเพียงแค่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำ data center มันมีปัจจัยตัวแปรเยอะมากถูกไหม
1: ครับ
0: การต้อนรับให้มีการลงทุน data center อาจจะดีก็ได้ถ้าสมมติมันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วในที่สุดไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่มันเป็นเศรษฐกิจฐานข้อมูลเนี่ยให้มันเติบโตได้แล้วมีการจ้างงานภายในมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นแค่ฐานให้เข้ามาใช้ลงทุน data centerเพราะมันไม่มีมันไร้พรมแดนถูกไหมคุณอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่คุณก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก data center จากประเทศที่คุณเข้าไปลงทุนแต่ว่าตัว data center มันก็ดูดทรัพยากรไปเยอะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้ำใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ในอเมริกาก็ยังมีปัญหาเลยคุณไปศาลก็คงได้
1: ยุโรปอะไรต่างๆก็มีเขาก
0: ็บางรัฐเขาก็ยังไงไม่ได้คือตั้งข้อสงสัยอ่ะ
1: ครับ
0: ว่ามาลงทุนแล้วได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคุ้มไหมเห็นไหม
1: ครับอาจารย์จะเบรกก่อนหรืออาจารย์จะมีภารกิจต่อเลยฮะเนี่ย
0: คือถ้าเบรกนี่ผมอาจจะขอลาไปเลยเดี๋ยว
1: โอเค
0: ทีมเนี่ยพี่ปลาย
1: โอเคโอเคครับตอนนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับเราพักกันก่อนสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึก รู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
11: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
12: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านอาจารย์อนุสรนะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน Data Center นะก็เพราะฉะนั้นก็ขอเปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะเรื่องรถยนต์รถสันดาปญี่ปุ่นกับรถ EV จีนเดี๋ยวค่อยว่ากันในเสาต่อไปนะก็ยังมีเรื่องที่สามารถจะหยิบยกมาย้อนอดีตสู่อนาคตกันไ เอาเรื่อง data center ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าต่อจากที่เมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านอาจารย์อนุสรณ์นะคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากข้อมูลที่เราพอทราบกันนะครับ

0: ทศไทยเนี่ยมีกิจการที่เรียกว่าเป็น Data Center ที่เปิดในเชิงพาณิชย์กันแล้วเนี่ย42แห่งนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกมากโดยกิจการที่เรียกว่า Data Center หรือบางก็เรียกว่า Cloud Service เนี่ยในส่วนที่ขอ BOI เนี่ยชัดเจนล่าสุดนี่ก็คือ36โครงการมูลค่า 728,000 ล้านบาทมูลค่าสูงมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องลงทุนซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่าที่ดินโรงเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ต้องเรียนว่านอกจากที่ต้องจ่ายให้กับประเทศไทยคนไทยก็คือเรื่องที่ดินแล้วที่เหลือก็ต้องนำเข้าหมดนะ36โครงการอยู่ใน BOI นะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมูลค่า 728,000 ล้านก็แสดงว่าส่วนหนึ่งที่สร้างไปแล้วก็รวมๆแล้ว42นะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่สร้างไปแล้วก็ดีที่มาขอ BOI ก็ดีพบว่าไทยเองยังไม่มีหน่วยงานหลักกำกับดูแลเรื่องของการลงทุนประเภทนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะและไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะ Data Center นะเพิ่งจะมาเริ่มตื่นตัวนะที่จะต้องมีการตั้งหน่วยขึ้นมาดูเรื่องของการลงทุนตั้ง Data Center หรือ Cloud Service กันโดยเฉพาะเนี่ยก็เพิ่งจะเมื่อนานไม่นานมานี้นะโดยการตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center อยู่ภายใต้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ของปี2569นี่เองซึ่งหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ของสภาพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการไปศึกษาถอดบทเรียนจากต่างประเทศแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจออกเป็น4มิติหลักดังนี้นะฮะ 1. เรื่องของวิกฤตพลังงานและน้ำ Energy and Water Management นะทรัพยากรคือหัวใจของ Data Center หลายประเทศจึงต้องงัดมาตรการเด็ดขาดเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในปี2566เนี่ยพบว่าประเทศไอร์แลนด์เผชิญปัญหาเรื่อง Data Center เนี่ยสูบไฟฟ้าไปถึง 21% ของทั้งประเทศจนไฟฟ้าในเมืองดับลินไม่พอใช้รัฐบาลจึงสั่งระงับการอนุมัติโครงการใหม่ยาวไปจนถึงปี2571เพื่อเตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับขึ้นมาได้เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ก็เคยสั่งระงับโครงการใหม่ช่วงปี2562ถึง2565เพื่อทบทวนผลกระทบด้านพลังงานและน้ำก่อนจะเปิดรับอีกครั้งด้วยเงื่อนไขที่โหดกว่าเดิมบังคับว่าต้องใช้พลังงานสะอาดและเกณฑ์ขั้นสูงนะต้องเป็นพลังงานสะอาดที่มีเกณฑ์ขั้นสูงโดยกำหนดให้ Data Center ใหม่จะต้องมีค่า PUE หรือประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่เกิน 1.3 และบังคับใช้พลังงานสะอาดอย่างน้อย 50% รวมถึงต้องนำเทคโนโลยีระบายความร้อนแบบใช้น้ำน้อยหรือว่า Immersive Coolingมาใช้ปกป้องภาคเกษตรกรรมนะขณะที่อีกตัวอย่างคือประเทศเนเธอร์แลนด์โครงการของ Microsoft แย่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมไปถึง84ล้านลิตรในช่วงภัยแล้งส่วนมาเลเซียที่รัฐยะโฮก็แก้ปัญหาโดยการไม่อนุมัติ Data Center ระดับเทียร์1และเทียร์2ที่ใช้น้ำเยอะแต่เปิดรับเฉพาะเทียร์3และ4ที่มีเทคโนโลยีประหยัดน้ำขั้นสูงเท่านั้นนะ2ก็มีการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโดยแนวคิดไม่ใช่แค่เรื่องการใช้ทรัพยากรแต่ต้องโปร่งใสและไม่สร้างมลพิษสหภาพยุโรปเนี่ยบังคับให้ทุกแห่ง พวก Data Center นะต้องส่งข้อมูลการใช้พลังงานและน้ำเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางและกำลังจะทำระบบจัดเกรดหรือว่าเรตติ้งเพื่อโชว์ให้เห็นว่าใครเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากันขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เน้นคุมมลพิษจากเครื่องปั่นไฟสำรองเช่นกรณีบริษัท XAI ในรัฐมิสซิสซิปปีที่ติดตั้งกังหันก๊าซ27เครื่องจนเกิดข้อพิพาททางกฎหมายเพราะมีการปล่อยมลพิษทางอากาศกระทบสุขภาพชุมชนรอบข้าง 3. การบังคับใช้สินค้าและบริการในประเทศหรือ local content rule ข้อเสียเปรียบของอุตสาหกรรมนี้คือลงทุนสูงแต่จ้างงานต่ำตัวอย่างเช่นโครงการเมตาในสวีเดนใช้คนงานก่อสร้าง 1,700 คนแต่จ้างงานประจำจริงแค่160คนมาเลเซียซึ่งตั้งอยู่ในรัฐสลังงออุดช่องโหว่ด้วยการบังคับให้ Data Center แห่งใหม่ต้องใช้สินค้าและบริการในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ครอบคลุมตั้งแต่งานวิศวกรรมระบบทำความเย็นไปจนถึงงานออกแบบเพื่อบังคับให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างแท้จริง 4. การแปลงภาษีสู่การพัฒนาชุมชนหรือว่า local tax sharing นะในเมื่อเข้ามาใช้ทรัพยากรในพื้นที่ท้องถิ่นก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าสหรัฐอเมริกาในรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยนะออกแบบระบบภาษีเฉพาะเจาะจงสำหรับ data center ให้ท้องถิ่นสามารถรีดรายได้เข้าให้ได้สูงถึง890ล้านเหรียญต่อปีเงินก้อนนี้นำกลับไปสร้างถนนใหม่มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และสร้างโรงเรียนให้เด็กๆในพื้นที่ได้ถึง36แห่งบทเรียนเหล่านี้จากต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่สามารถมอง Data Center เป็นเพียงเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเด็กต่อไปแต่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการเป็นหับเทคโนโลยีของภูมิภาคกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการกระจายรายได้สู่คนไทยอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอย่างน้อยก็การตื่นตัวที่จะหาความรู้แล้วก็หาทางออกระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะรัดกุมแล้วก็เอื้อประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับการลงทุนซึ่งเห็นตัวเลขเม็ดเงินแล้วก็ตาลุกวาวกันนะเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่96.5 FM คลื่นความคิด
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมทพาสื่อลงพื้นที่สงขลาชมสินค้าโอท็อปของขึ้นชื่อก่อนเสิร์ฟไข่ครอบมะม่วงเบาให้ครม.สัญจรหวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะสื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่าง30สิงหาคมถึง1กันยายน2569เพื่อติดตามสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะมอบให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่วันประชุมครม.สัญจรจุดแรกคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ากลุ่มราชวัตรแสงส่องล่าที่1ซึ่งนายวิชัยมาระเสนาประธานกลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องล่าที่1เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการเตรียมผ้าเกาะยอเพื่อมอบให้แก่คณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาโดยทางกลุ่มเลือกผ้าทอลายราชวัตรซึ่งเป็นลายผ้าที่โดดเด่นและถือเป็นลายประจำจังหวัดสงขลาต่อมาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลาเยี่ยมชมการผลิตไข่ครอบสงขลาและเดินทางต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงเบาแม่ติ้วอำเภอสิงหนครขณะที่นางสาวรัตนาไมสันพัฒนาการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเดินทางมาเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากเตรียมนำสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและสินค้าโอท็อปจะแสดงโชว์ในการประชุมครม.สัญจรสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรงช้างพลายแคระไม่ยอมกลับป่านักท่องเที่ยวหวาดผวาหลังเจ้าพลายแคระช้างป่าเขาใหญ่ออกมาเดินหากินในชุมชนบ้านท่าช้างหมู่16ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอาสาผลักดันช้างป่าต้องคอยขับรถตามประกบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและพยายามผลักดันให้เดินกลับเข้าเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งนี้เจ้าพลายแคระเป็นหนึ่งในช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มักออกมาหากินนอกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นประจำจนเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านในพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตดำเนินเข้าสู่วันที่5หลังเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ยอดเสียชีวิตพุ่งเกิน750รายสูญหายอีกกว่า 3,000 คนความคืบหน้าเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ซึ่งมีชนวนเหตุจากธารน้ำแข็งพังทลายที่บริเวณเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำและเศษซากโคลนมหาศาลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านทำลายเส้นทางคมนาคมด่านศุลกากรจีร่งซึ่งเป็นจุดผ่านแดนหลักและสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ชายแดนเนปาลและทิเบตโดยล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย734รายมีผู้สูญหายสูงกว่า 2,500 คนในส่วนของฝั่งเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนสื่อท้องถิ่นรายงานผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546คนทำให้ยอดผู้สูญหายรวมทั้งสองฝั่งชายแดนพุ่งเกิน 3,000 คนในจำนวนผู้สูญหายประกอบด้วยคนงานโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำมากกว่า930คนรวมกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอีกหลายร้อยคนล่าสุดคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาได้แล้ว261รายและยังคงมีชาวต่างชาติสูญหายราว320คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
6: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

จดจำความรู้สึกที่ลึกซึ้งการครั้งหนึ่งได้เห็นเป็นน้องใหม่ณร่มรั้วจามจุรีแสนดีใจโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้เวียนมาเมื่อถึงวันทรงดนตรีสองล้นเกล้าได้เข้าเฝ้ารื่นรมสมปรารถนาได้ชื่นชมพระบารมีพระปีชาได้ยนต์โฉมนางฟ้าพระราชินีสองพระองค์ไม่อยู่ไกลไปสุดเอื้อมท่านทรงเชื่อมให้รักในศักดิ์ศรีเลือดจุราเต็มเปี่ยมความภักดีพ่อแม่ของเรานี้คือพระองค์พระหัตถ์ทรงปริญญาเมื่อครารับนิสิตจับอีกด้านงานสูงส่งมีรอยยิ้มสมเด็จแม่ที่มองตรงทุกสิ่งจงจารึกผนึกใจแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรข้าพระพุทธเจ้าคณะนิสิตเก่าจุฬา CU12 รองศาสตราจารย์อัชฌราโชคดาราไล่ศัตรูไกลผู้ประพันธ์

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายคาลาวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าคาลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับคาลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

พระองค์พาผมมอบชีวิตใหม่ให้กับคนคุกเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้นมีแค่4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลนั้นได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีและเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังได้มอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและหลากหลายเรื่องแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและความเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจของผู้ต้องขังเจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกมิได้ล่วงรู้เลยต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วครับท่านผู้ฟังนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเคยตั้งปรารถนาไว้ว่าจะนำต้นทุนที่ตนพอมีคือความรู้ด้านการเขียนไปสอนการเขียนเรื่องเล่าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำบางขวางเพื่อหวังให้งานเขียนของพวกเขาเหล่านี้ได้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมความปรารถนานี้ถูกเก็บงำอยู่ในใจมานานถึง10กว่าปีเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารได้ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆชีวิตการเป็นครูในเรือนจำของคนเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ก่อนวันเกิดอายุครบ53ปีของครูใหญ่ในชั้นเรียนการเขียนเพียง 2-3 วันเองนักเรียนของเรามีทั้งโทษประหารที่มาเรียนกันด้วยโซ่ตรวนที่ผูกขาที่เหลือนั้นเป็นนักโทษตลอดชีวิตด้วยความใส่ใจและความเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประธานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนนั้นตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาได้บอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันในคุกในตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพวกเราทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้นักเขียนสารคดีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ยัง
คงเข้าไปสอนในแดนหญิงเรือนจำต่างๆอีกราว20กว่าแห่งในช่วงเวลาต่อมานับเป็นประสบ

สอนปั้นพระพุทธรูปทั้งการเขียนและการปั้นพระดำเนินมาจนถึงรุ่นที่4แล้วสำหรับสังคมภายนอกค่าชีวิตของผู้ต้องขังคนหนึ่งอาจจะไม่แตกต่างจากเดนคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ผิดพลาดหรือว่าจะเป็นแพะชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากแดนสนธยายิ่งเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วช่างน่าเวทนายิ่งหนักหากปวดฟันก็ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีการเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำนั้นกว่าจะได้พบพยาบาลก็ยากเต็มทีกว่าจะได้ยาแก้ปวดสักเม็ดก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญยิ่งคนในเรือนจำเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจคุกนั้นไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆนี่เองในจำนวนเรือนจำทั้งหมดร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศนั้นมีเพียงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลของเรือนจำกลางบางขวางเท่านั้นที่มีแพทย์อยู่ประจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกจากเดิมได้เข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นมีเครื่องฟอกไตอยู่ถึง20เครื่องบรรยากาศที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงคึกคักสดใสบรรดาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่นั่นกำลังตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พวกเขาในวันที่30ธันวาคมนี้หนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นแต่ว่าภาระที่มากมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามความฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบกับความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์ที่จะมีมือของใครที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความระลึกพระคุณพระองค์ผ่าขอให้ทรงมีพระอนามัยที่แข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของผู้ต้องราชทัณฑ์ต่อไปอรสมสุทธิสาครนักเขียน

บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัย
2: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

ในคืนนี้ท่านผู้ฟังได้ฝากเรื่องราวและข้อคิดดีๆมาให้ผมเรื่องหนึ่งครับเรื่องราวนี้มาจากท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรองอภิชาติอินพงษ์พันธ์ได้ส่งครับเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าลูกสาวได้พาแม่ที่แก่ชราไปนั่งทานข้าวที่ร้านอาหารหรูแต่เธอกับแม่กับโดนมองอย่างเหยียดหยามแต่เมื่อเธอทานอาหารเสร็จเธอได้ทิ้งสิ่งนี้ไว้ให้กับคนทั้งร้านต้องมองอย่างเงียบกริบบรรยากาศในร้านอาหารตอนค่ำนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าหรูหรามีแต่คนชั้นสูงมารับประทานอาหารกันมีบรรยากาศที่ดูคลึ้มครั้งอลังการแม่ของเธอนั้นดูสูงวัยและร่วงโรยเธอทานอาหารด้วยมือสั่นเทาจนอาหารนั้นหกตกหล่นบนเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนเป็นดวงช้อนกระทบจานชามเสียงดังจนแขกโต๊ะอื่นพากันมามองอย่างสมเพชในขณะที่ลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆเธอก็ช่วยตักอาหารและพูดกับแม่อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดูเหมือนว่าเธอไม่สนใจว่าใครจะมองมาเมื่อแม่เธอทานข้าวเสร็จเธอซึ่งไม่ได้มีท่าทีอับอายอะไรเลยเธอได้พาแม่ไปที่อ่างล้างมือหน้าห้องน้ำเธอจัดแจงเช็ดรอยเปื้อนจากเศษอาหารบนเสื้อผ้าของแม่หวีผมให้แม่ให้เรียบร้อยและช่วยขยับแว่นให้เข้าที่เข้าทางเหมือนอย่างเดิมเมื่อทั้งสองเดินออกมาจากร้านคนทั้งห้องนั้นมองเธอมาเป็นตาเดียวกันสายตาของพวกเขาเหล่านั้นเหมือนจะบอกความหมายว่านี่เธอไม่อายบ้างหรือที่มาทำรุ่มร่ามเลอะเทอะในร้านหรูอย่างนี้ลูกสาวนั้นจ่ายค่าอาหารและพาแม่เดินช้าๆผ่านโต๊ะอื่นอีกหลายโต๊ะไปยังทางออกและแล้วก็มีชายกลางคนในหมู่แขกร้องบอกลูกสาวว่านี่เธอทิ้งอะไรไว้หรือเปล่าครับไม่มีอะไรนี่คะลูกสาวตอบเธอทิ้งไว้หน้าชายวัยกลางคนพูดต่อเธอได้ทิ้งแบบอย่างไว้ให้ลูกสาวทุกคนและสำหรับแม่ทุกคนในที่นี้ไว้ด้วยนะคนทั้งร้านเงียบกริบเมื่อตอนเรายังเด็กนั้นเราทำอะไรเลอะเทอะเปรอะเปื้อนและส่งเสียงดังน่ารำคาญกว่านี้หลายเท่าแม่เราก็ไม่เคยอายใครเลยนะการที่ลูกได้มีโอกาสใส่ใจดูแลพ่อแม่ที่เคยดูแลเรามานั้นเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุดท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับอย่าลืมนำเรื่องนี้ไปเล่าต่อๆกันไปให้กับลูกหลานรุ่นใหม่ได้ฟังกันบ้างนะครับความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีนั้นก็ต้องมีความกตัญญูความกตัญญูนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ครับผมพูดในรายการหลายครั้งเหลือเกินว่าที่ประเทศจีนนั้นพัฒนาเจริญรุ่งเรืองมากมายจนถึงทุกวันนี้นี่เพราะส่วนหนึ่งเขามีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะพิธีเชงเม้งนั้นคนจีนจะไปไหว้บรรพบุรุษอย่างตั้งอกตั้งใจกันทุกปีครับขอให้ดูแลและปรนนิบัติพระอรหันต์ในบ้านของเราให้ดีครับก่อนที่เราจะไม่มีท่านให้เราดูแลครับขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากเพจ People รสเปรี้ยวหวานครับ

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
13: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
14: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวารเรศค่ะเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์เขียนบทความเนาะกลัวรถปั๊มตีปากกลัวตกรถนะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กันตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
15: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ
14: ค่ะเนาะต้องกลัวรถปั๊มมากกว่าเพราะว่านี่อาจารย์มีข้อมูลด้วยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครตามอาจารย์เคยเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นทศเทพของจีนนะหุ้น AI ใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนั้นเขียนว่าตกรถใช่ไหมคะอาจารย์เพราะตลาดเขาราคาหุ้นขึ้นได้ดีมากโอ้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าราคาก็ลงมาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะ
15: ก็ผมอยากจะย้อนหลังไปนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราเจอทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพิเศษนะเมื่อประมาณสัก3ปี9เดือนนะ3ปี8 9เดือนนะวันนั้นคือวันอะไรนะพวกเราควรจะต้องตระหนักแล้วเราจะได้ตามได้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรและทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะก็คือวันที่ประมาณ22พฤศจิกายน2022นะประมาณเกือบ4ปีละ3ปี9เดือนก็มีการประกาศเรื่องเปิดตัว ChatGPT นะอันนั้นเป็นโลกใหม่เลยนะจริงๆเขาก็ทำมานานแล้วล่ะแต่ไม่ได้เปิดตัวอะไรยังไม่พร้อมที่จะให้บริการและคนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วพอเปิดตัวมาคนก็ตะลึงเลยว่าโอ้อันนี้เขาคอมพิวเตอร์สามารถพูดคุยกับเราได้เหมือนคนเลยนะแทบจะจับไม่ได้แล้วแต่ว่าแล้วก็รู้เรื่องแบบปรมาจารย์ทุกเรื่องนะ เราก็คนก็ตะลึงแล้วก็ตอนนั้นก็ใช้ฟรีแล้วก็เริ่มใช้ผมจำได้เลยผมก็เริ่มใช้เพราะว่าเก็บป่วยอะไรต่างๆก็ไปดูแล้วก็บอกโอ้โหนี่มันโรคใหม่จริงๆเพราะแต่ก่อนนี่เราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไปหาหมอเรื่องอะไรหมอพูดยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็เราจะถามอะไรมากก็ไม่ค่อยได้เพราะหมอมีเวลาน้อยใช่ไหมแต่พอเข้าไปแล้วบอกโอ้โหเรานี่แทบจะรู้เรื่องพอๆกับหมอคิดเตียงกันนะในเรื่องเฉพาะอันนั้นเนี่ยการแนะนำอะไรต่างๆตรงเป๊ะตอนหลังหมอก็ทำทุกอย่างแบบเดียวกับที่เราอ่านนะแต่เราทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็ถามหมอได้ว่าจะทำยังไงอะไรเรารู้หมดนะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ซึ่งต่อมาก็มีการบอกว่าโอ้โหไม่ใช่แค่นั้นหรอกสามารถจะไปเขียนโปรแกรมแทนเราอะไรเราโลกเปลี่ยนเลยนะปฏิวัติโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปฏิวัติมาไม่รู้กี่รอบเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มการใช้ไฟอะไรเนี่ยนะการลงพิมพ์อะไรต่างๆที่มันทำให้โลกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาพูดกันนะว่ามันโลกปฏิวัติครั้งนี้จะทำให้โลกเปลี่ยนแบบแทบจะเรียกว่าอนาคตมันมาแทนมนุษย์เลยพูดง่ายๆนะใกล้ๆอย่างนั้นก็เลย พอเกิดอันนี้ขึ้นเนี่ยตอนนั้นก็อย่างที่ว่าเนี่ยตลาดหุ้นนี่เป็นภาพสะท้อนของทุกอย่างในโลกโดยเฉพาะการพัฒนาความก้าวหน้าเนี่ยใช่ไหมคือถ้าตลาดหุ้นมันดีในกลุ่มอะไรแสดงว่ากลุ่มนั้นกำลังก้าวหน้ากำลังอะไรใช่ไหมตัวตลาดหุ้นโดยรวมเองก็เป็นการสะท้อนความก้าวหน้าของประเทศของอะไรต่างๆนะซึ่งผมก็พูดมาเยอะมากเลยว่าตอนหลังๆเนี่ยต้องดูเหมือนกันเพราะเราสังเกตแล้วประเทศไหนความก้าวหน้าช้าลงพบตลาดหุ้นไปก่อนเลยมันบอกเลยว่าประเทศคุณช้าลงแน่ซึ่งอันนี้ก็จะท้อนมาถึงตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยตลาดหุ้นชันเลนอเมริกาแสดงว่าตอนนั้นญี่ปุ่นเหนือกว่าอเมริกานะตลาดหุ้นวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอเมริกาแย่แต่เสร็จแล้วตลาดมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเพราะว่า อย่างที่ว่าเนี่ยความเจริญก้าวหน้าของแต่ละรัฐแต่ละประเทศก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างนั้นถ้าปัจจัยบางอย่างมันเสียไปเนี่ยความก้าวหน้าของประเทศก็จะน้อยลงนะอย่างของเราตอนนี้ก็ปัจจัยของประเทศเราก็เปลี่ยนไปตัวสำคัญก็คือคนแก่ตัวลงความก้าวหน้าในอนาคตคงช้าลงมากหรือนิ่งนั่นเป็นเหตุที่ตลาดหุ้นไม่ค่อยไปนะกลายเป็น loss เดียเขียนนะญี่ปุ่นนี่ loss มานานแล้วนะทีนี้มันก็มาถึงตอนนี้ก็เป็นถ้ากลับไปที่อเมริกาก็คืออเมริกาเนี่ยสุดยอดเศรษฐกิจโตตลอดเวลาอาจจะช้าหน่อยอะไรหน่อยนะไม่เทียบกับทางเอเชียไม่ได้แต่เขานานแล้วเป็นร้อยปีโตมาทุกปีโตดีมากทุกปีอนาคตก็ยังดูดีอันนั้นเป็นเหตุที่ตลาดหุ้นเขาดีนาทีนี้ก็ดีที่สุดในโลกนะต ลาดหุ้นอเมริกานี่คุณลงทุนไม่ค่อยผิดหวังจนเข้าไปตั้งทฤษฎีว่าถ้าลงทุนในหุ้นจะได้ปีละ 10% ทบต้นทุกปีทุกปีโอ้โหมโหฬารท่านไม่ต้องทำอะไรหรอกเอาเงินไปวางไว้ในตลาดหุ้นเนี่ยคุณถ้าคุณมีเงินเพียงพอเนี่ยหลังจากนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรนะอยู่ได้ตลอดชีวิตอ่ะเพราะตลาดหุ้นมันจะเลี้ยงเราเพราะตลาดหุ้นมันดีขึ้นทุกวันใช่ไหมแต่ว่าพวกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอยู่ประเทศไทยก็จะพูดเหมือนกันว่าอยู่ในเมืองไทยตลาดหุ้นไทยคุณก็ลงไปได้ปีละ 10% แต่ก่อนปีละ 12% นะพูดนะช่วงที่ตลาดหุ้นไทยยังบูมๆอยู่บอกคุณไม่ต้องทำอะไรละลงทุนในเซ็ตอินเด็กซ์เดี๋ยวก็ได้ 12% 12% นี่ประมาณสัก 5-6 ปีคุณก็ได้เท่าตัวรวยเละเทะไม่ต้องทำอะไรมีอิสรภาพทางการเงินนู่นนี่ใช่ไหมแต่ลืมไปว่านี่คือประเทศไทยมันไม่เหมือนอเมริกาแล้วเราก็ลอสเตเกตมา1ครั้งละนะ
14: ค่ะจะได้ไปไหนเลย10ป
15: ีนี่พูดถึงอเมริกาก็พบเกิดมีวัฒนาการเรื่อง AI นะตลาดหุ้นเร็วมากสะท้อนเลยว่าหุ้นที่เป็นทำ AI หุ้นที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI มันต้องโตมากเลยเพราะมันกำลังจะปฏิวัตินี่คือผู้ชนะในอีก100ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยตลาดหุ้นสะท้อนภาพนั้นทันทีเลยตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะแต่ตอนที่เกิดเรื่องคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกก็ยังไม่แน่ใจด้วยตอนหลังมันชักจะแน่ใจขึ้นทุกทีเพราะมันเก่งขึ้นทุกวันนะผ่านปีนึงปีนึงก็เก่งจนกระทั่งแบบตอนหลังๆนี่คิดว่าคนนะสุดท้ายไม่รู้จะทำอะไรวันๆใช่ไหม AI มันทำได้หมดไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงเป็นว่าตั้งแต่ธันวา22พฤศจิกายนประกาศชัดจริง
14: ๆ
15: เดือนเดียวเดือนต่อมาเนี่ยตลาดหุ้นเริ่มแหมอันนี้คือตลาดหุ้นนัสดักนะเพราะว่านัสดักนี่เป็นตัวแทนของ AI เลยนะขึ้นเลยผ่านไป1ปีถึงปี23พฤศจิกายน23 1ปีจากการประกาศChatGPT นัสดักนี่ขึ้นไป 26.7% เยอะนะที่เยอะเพราะว่าเขาขึ้นมาตลอดก่อนหน้าเนี่ยหุ้นเทคก็ขึ้นมาไม่ใช่ AI เป็นหุ้นเทคธรรมดานี่แหละในนัสดักมันก็ขึ้นเพราะเทคโนโลยีคือกระแสของโลกอยู่แล้วเพียงแต่ AI เป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งซึ่งมันโดดเด่นมากมันก็เลยพุ่งต่อใช่ไหมโอ้แบบ 26.7 อีกปีนึงผ่านไปอีกปีนึงขึ้นอีกเพราะว่าจำได้ไหมในระหว่างที่ประกาศเนี่ยต่อมาก็เริ่มมีพูดอีกโอ้ยไม่ใช่ Open AI อย่างเดียวจะมีเจมินายมีนู่นมีนี
14: ่
15: มันก็รับต่อเลยไงมันได้ตัวเดียวละกลายเป็นว่าตัวใหญ่ๆ7ตัวขึ้นหมดเพราะว่าไปดูเลยครับทุกใช้ AI ทุกรายแม้กระทั่งเทสลาที่ทำรถทำอะไรเขาก็ทำ AI แล้วก็ต้องจะใช้ AI มาใช้กับคุมรถคุมสารพัดแล้วก็ไปดูเนี่ย Amazon ทำอะไรจะทำ AI ทำคลาวด์ทำนู่นทำนี้เกี่ยวกับใครเพราะฉะนั้นหุ้นอเมริกา7ตัวที่ใหญ่ที่สุดทำ AI กันหมดเลยแล้วก็ทำได้ด้วยเพราะว่าเขาใหญ่มากเขาสามารถระดมเงินพอคุณประกาศทำ AI ปุ๊บหุ้นขึ้นเขาก็ระดมเงินใช่ไหมเอามาใช้เป็นล้านล้านลงไปไม่มีปัญหาคนพร้อมจะซื้อเนี่ยเพราะตลาดหุ้นอเมริกามีประสิทธิภาพสูงมากมันสะท้อนพวกนี้ได้แล้วอเมริกาเนี่ยประเทศเนี่ยสู้ด้วยเอกชนสู้ด้วยบริษัทไม่ใช่รัฐบาลมาสั่งไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมนาซารัฐบาลอเมริกาโดยนาซาหญิงจรวดสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่เอาละเพราะระบบของอเมริกันคือระบบของเอกชนเอกชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะอีลอนมัสก์นี่พูดแบบคนนี่แบบโอ้โหแบบถ้าอีลอนมัสก์เกิดในอเมริกาเนี่ยรับรองเดี๋ยวจะเป็นประธานาธิบดีนะเพราะรวยขนาดนี้ชื่อเสียงขนาดนี้ใช่ไหมคืออเมริกานี่เป็นประเทศที่แบบไม่คือคุณจะเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรคุณไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกมีคนจี้คุณมาติดเลยใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นบริษัท7บริษัทเนี่ยผ่านไปปี2ปีเนี่ยเขาขนานนามแต่ก่อนไม่ได้เรียก Magnificent 7นะไอ้7นางฟ้านี่เกิดทีหลังเกิดหลังจากที่เขาเห็นว่าบริษัทพวกนี้มันโดดเด่นมากเลยแล้วก็ไปหามา7ตัวเพราะไอ้เลข7นี่เป็นเลขของโลกนะ7เซียนซามูไร แล้วก็7อะไรต่ออะไรเนี่ยคำว่า7เนี่ยก็จะหาแต่ในโลกนี่มันมีพวกจีนก็จะเป็น8เป็นอะไรมันจะต้องมีครับมีอะไรที่เป็นแบบนี
14: ้ค่ะ
15: คําว่า7นี่มันมีพลังใช่มั้ยอะไรตรงเครือ7สมัยก่อนบ้านเราเป็นเป็นอาจารย์ 100% จอมพลสฤษดิ์ใช้อะไรมาตรา17ย
14: ิ
15: งเป้า
14: ค่ะ
15: นายกสามารถยิงเป้าคนได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ตามกฎหมายถ้าคุณผิดอะไรแล้วเขาสั่งยิงเป้าเลยแล้วเขาก็สั่งครับนะเลข7 magnificent 7 7ตัวก็ปีต่อมาโต 32% แต่หลังจากนั้นก็โตต่อนะแต่ผมตัดแค่2ปีก่อนเพราะ2ปีนี้มันมีความหมายนะแล้วก็มาดูว่าเอออเมริกานี่ชัดเจนนะผู้นำเลย AI นะมีประเทศหนึ่งก็คือจีนซึ่งเราก็รู้ว่าโอ้จีนเขาแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีมาแรงมากเทคโนโลยีอย่างอื่นนี่เขาแทบจะทันอเมริกาหรือแซงไปแล้วนะแต่ว่า AI ยังไม่ทันยังไม่เกิดเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคืออเมริกาเขาจะเน้นพวกเนี้ยส่วนจีนเขาจะไปเน้นพวกฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆใช่ไหมเพราะว่าซอฟต์แวร์ของจีนเนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะจริงๆแล้วเทคโนโลยีของจีนจะเจริญมากดัชนีหุ้นจีนหุ้นเทคโนโลยีจีนนะหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆของจีนมันต้องโตเพราะว่าจีนกำลังเป็นผู้นำเทคโนโลยี
14: ค่ะ
15: บริษัทใหญ่ๆพวกนี้มันต้องโตต้องแบบเหมือนกับของอเมริกันแต่ปรากฏว่าดัชนีหุ้นจีนเนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวทั้งหมดอะ
14: ทั้งหมดเลย
15: ตกต่ำมาตั้งเกือบ10ปี
14: หลายปีมากค่ะ
15: เป็น
14: lost decade ด้วยนะอาจารย์
15: ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยนี่ความเห็นผมนะคนอื่นอาจจะมีความเห็นแตกต่างเหตุที่หุ้นจีนไม่ไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนก็โตดีว่าอยู่วันดีคืนดีรัฐบาลจีนก็กลัวสีจิ้นผิงเลยรัฐบาลอย่าไปพูดสีจิ้นผิงก็กลัวว่าไอ้พวกนี้มันใหญ่ขึ้นทุกวันมีบารมีขึ้นทุกวันต้องอยู่วันดีคืนดีเนี่ยคุณแจ็คหม่าแกก็ไปพูดกลางเวทีที่ผู้ว่าแรงชาติใครตัวใครของรัฐบาลจีนนั่งฟังกันหมดแจ็คหม่าเนี่ยเขาแบบเหมือนอีลอนมัสก์อะไรเพราะว่าตัวเองตอนนั้นเขาใหญ่ที่สุดในจีนละในแง่ของธุรกิจในแง่ของเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วก็เป็นคนอินเตอร์โตอินเตอร์ได้เพราะไปพูดภาษาอังกฤษปอที่นิวยอร์กที่อะไรคือเป็นระดับโลกใช่ไหมหลังจากนั้นคนจีนไม่เป็นระดับโลกเพราะภาษายังอาจจะไม่ได้หรือว่าความคิดอะไรอาจจะไม่ได้แต่สิ่งอีกหนึ่งที่คนอาจจะลืมไปว่าเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ให้พูดครับเขายังเป็นสังคมนิยมที่จริงๆระบบเขาเนี่ยจะธุรกิจเป็นทุนนิยมก็จริงแต่ระบบการเมืองระบบอะไรสังคมเขายังเป็นคอมมิวนิสต์เขาไม่อนุญาตให้คุณทำแต่แจ็คหม่าเนี่ยพอคนเราเนี่ยพอบารมีมากขึ้นพออะไรไปพูดอินเตอร์ได้อะไรนะก็ไปพูดเมื่อวิจารณ์รัฐบาลโดยเฉพาะแบงค์ชาติใช่ไหมว่ามันล้าหลังมันไม่ทันเขาพูดง่ายใช่ไหมเขาทำธุรกิจแล้วเขารู้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ตายเขาคิดว่าประเทศจีนเจริญพอที่จะพูดเรื่องพวกนี้ได้ก็โดนเลยไปพูดในระหว่างนั้นลืมไปว่าตัวเองกำลังยาวแอนไฟแนนเชียลซึ่งตอนนั้นเนี่ยแอนเนี่ยเกือบจะใหญ่ที่สุดในโลก
14: ใช่ค่ะอาจารย
15: ์ IPO จะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกับตอนนี้ที่บอกว่า Tesla SpaceX IPO ใหญ่สุดในโลกตอนนั้นน่ะแอนจะเป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะจะคุมการเงินหมดเลยคุมการเงินคุมแบบพูดง่ายว่าผ่านระบบธนาคารก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเรามีข้อมูลคนหมดในพวกนี้สารพัดแล้วก็ไปวิจารณ์รัฐบาลจีนไม่ได้ธรรมดาครับไม่อนุญาตให้คุณวิจารณ์ใช่ไหมก็เลยบล็อกตกใจเลยแต่ตั้งแต่นั้นมาก็หน่อยหมดเลยเป็นเซ็นนู่นนี่ที่ใหญ่ๆเนี่ยปกติเทนเซนต์เขาไม่พูดอยู่แล้วจะมาพูดบริหารยิ่งนิ่งเลยแล้วก็พวกเทคทั้งหลายนะไม่กล้าทำหรอกประเภทแบบอะไรแบบ AIสามารถจะตอบคำถามได้คุณไปถามว่ารัฐบาลจีนนี่ดีไม่ดีมันตอบได้รัฐบาลก็บอกไม่ได้ตอนนี้ต้องคำราม ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแจ็คมาแจ็คหายทำยังไงฮะ
14: แจ็คมาหายไปเลยพักหนึ่งนะ
15: หายแล้วก็ต้องหนีไปอยู่โตเกียวอยู่พักใหญ
14: ่ค่ะ
15: จะเป็นสอนหนังสือบ้าอะไรบ้าบออะไรแล้วก็ต้องถอนตัวมาจากการเป็นผู้นำใช่ไหมในทางการของอาลีบาบาพ
14: ู
15: ดมายาวพอถึง2ปีตั้งแต่ ChatGPT เกิดเนี่ยนะ2ปีในวันที่22ประมาณเนี่ย24อันนั้นคือ2222เนี่ยเกิด ChatGPT ผ่านไป2ปีเนี่ยตลาดหุ้นจีนไม่ไปไหนเลยทั้งที่เฮ้ยคุณก็ยังทำอยู่นะคุณแอบทำเงียบอยู่นะตลาดเซ็นเจอร์เนี่ย -10% ในปีแรก22ถึง23พอ23ถึง24บวกขึ้นมาหน่อย 4.6% ลองคิดดูนะ
14: ค่ะ
15: นะแล้วที่หนักยิ่งกว่านั้นคือคุณเป็นเทคโนโลยีคุณจะโตเร็วแต่ไปดูดัชนีของเซี่ยงไฮ้ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ก็ว่าดัชนีเซี่ยงไฮ้ปีแรกลบไป 1.4% ปีที่2บวก9ดีกว่าดัชนีเซินเจิ้นด้วยอ้าวเป็นไปได้ยังไงคุณไปดูเด็กของอเมริกาเนี่ยพวกดาวจงดาวจวนไม่ไปไหนเท่าไหร่หรอกมันต้องไฮเทคนี่แสดงให้เห็นว่าเขามีปัญหาแต่ตอนปลายของวันเดือนพฤศจิกาสงสีเนี่ยนะพฤศจิกาสงสีหลังจากผ่านมา2ปีหงอยมา2ปีที่จริงหงอยมานานแล้วแล้วก็หงอยต่อไปอีก2ปีวันนั้นเนี่ยก็มีการมีซิมโพเซียมใหญ่เลยที่เกทฮอลล์ปักกิ่งเลยนะอันนี้เป็นไฮโปรไฟล์มากเป็นการประชุมม
14: ัน
15: ก็จัดขึ้นมารัฐบาลจีนจัดขึ้นมาเลยเอาเชิญผู้นำเทคโนโลยีทั้งหมดของประเทศใหญ
14: ่
15: ๆเชิญคนใหญ่ๆตัวทั้งหมดเลยรวมถึงเชิญแจ็คมาที่ตัวเองอ่ะจัดจานไปอ่ะนะแต่ว่าครั้งนั้นก็เชิญกลับมาแบบนั้นเลยนะแจ็คมาไม่ได้อยู่ในอยู่แถวหน้าแล้วนะอยู่ข้างๆอยู่หลังๆไม่ให้ความสำคัญแต่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าแบบนี้อเมริกานำแน่นอนเพรา
14: ะ
15: บริษัทคุณสู้ไม่ได้แล้วอาจจะให้รัฐบาลไปสู้ก็ไม่ได้เพราะธุรกิจพวกนี้มันต้องเอกชนใช่ไหมพอประชุมเสร็จก็บอกเลยว่าเขาจะกลายเป็นรัฐบาลหนุนแล้วตอนนี้ไม่มีการปราบคล้ายๆอย่างนั้น

0: ไอ้หุ้น
1: ค่ะ
0: พวกหุ้นอื่นไม่เกี่ยวแต่มีหุ้นไฮเทคเกี่ยวใช่ปะคือเกือบตัวใหญ่ๆเกือบทั้งหมดเลยก็คือมีประมาณสัก10 ตัวเงี้ยเอาเป็นเงี้ยเนี่ยนะ10 ตัวก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บเลยนะพอขึ้นปั๊บเดียวมันก็บอกเลยว่าทําไมมันขึ้นเพราะว่ารัฐบาลไปประกาศในกลางซิมโบเซียมว่าตอนนี้เปลี่ยนนโยบายไม่ปรับให้สู
1: ้สนับสนุน
0: สนับสนุนแล้วยังมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่หุ้น10 ตัวที่ว่าเนี่ยเอาเลยนะบาบาอาลีบาบาที่ตัวหลักเลยนะก็ขึ้นมา70%กว่าภายในเวลา3 เดือน JD.com 17% BYD รถยนต์พวกนี
1: ้
0: เหมือนกับ Max 7เลยนะพี่ทำเหมือนกันอ่ะบาบ้าก็เหมือนกับ Amazon JD.com เหมือนกัน BYD ขึ้นมา
1: 37%
0: ก็เหมือน Tesla Geely เหมือนกัน Xiaomi นี่โอ้โหทำรถไฟฟ้าไอ้ทำมือถือนะแต่ตอนหลังไปทำรถไฟฟ้าใช้ AI ขับอัตโนมัติเหมือนกันอันนี้ขึ้นไป 80% เห็นไหมตัวที่คล้ายๆกับพวกทางแม็กเซเว่นเนี่ยขึ้นแรงมาก Tencent 30% อันนี้ก็ WeChat ก็เหมือนกับ Facebook เนี่ยนะ NetEase เนี่ยทำเกมขึ้นไป20ไปตู้นี่ก็ใช้ Google เลยนะมี GPS มีนู่นมีนี่ใช่ไหม Navigator มีเหมือนกันเหมือนกับ Google นี่ขึ้นไป 13%ใหม่ตวนนี่มันก็อันนี้คล้ายๆ Uber อันนี้ไม่ตรงเลยลบไป 2.5% SMIC อันนี้ตัวดังเลยเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia TSMC เลยอันนี้ก็ขึ้นไป 100% กว่าเลยเพราะมันเหมือนอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องตามเนี่ยเพราะว่าเขาดีแล้วไงแล้วก็ทำ AI ไงอ้าว3 เดือนเนี่ยขึ้นไปรวมกันแล้ว40%กว่าโดยเฉลี่ยนะเฉลี่ยนะ40%กว่าไอ้10 ตัวเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นอ่ะช่วง3 เดือนที่กำลังขึ้นเนี่ยมันถึงจะเห็นเนี่ยว่าทำไมมันถึงขึ้นคือหนึ่งก็คือเรื่องไปพูดเนี่ยไปพูดบอกว่าจะสนับสนุนละ2เนี่ยคือมีการเปิดตัวดีปซีคนี่คือ AI ตัวเก่งเลยเป็นแบบโลคอสจะมาดีปซีค R1ใช้ได้เหมือนกันเลยแต่ต้นทุน
1: ถูกกว่า
0: อาจจะ10 เท่าใช
1: ่
0: ไหมนี่แข่งขันได้เลยไงอีกตัวหนึ่งก็คือเริ่มละนะต่างชาติจะเริ่มยอมรับนักลงทุนต่างชาติเริ่มมองเลยว่าเฮ้ยพวกนี้มันจะเหมือนกับแม็กเซเว่นแม็กเซเว่นขึ้นไปกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละพวกนี้ยังไม่ขึ้นลาดเลยแล้วก็มีคนไปเขียนบทความแล้วก็เรียกมันว่าเทอร์ริฟิกเทนใช่ไหมเทอร์ริฟิกเทนคือ10 ตัวมหัศจรรย์ของผมตั้งชื่อว่าทศเทพคุณทศเทพ10 ตัวแล้วผมก็เรียนเขียนบทความเลยว่าไอ้ผมตกใจบอกเฮ้ยจริงๆไอ้พวกนี้มันถูกกว่าเยอะมากแล้วมันกำลังขึ้นผมจ้องมาตั้งนานใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ทันจะตัดสินใจ
1: ยังไม่ได้เข้าวิ่งซะแล้ว
0: แต่อยากจะเข้าแต่มันขึ้นไปแล้ว40%ไม่ใช่40บางตัวเป็น100%ผมบอกเฮ้ยผมไม่ไหวอ่ะผมอยากซื้อผมคิดว่าเฮ้ยอนาคตมันจะไปนะเพราะว่ามันเหมือนกันเลยแล้วถ้ามันสู้กับอเมริกาไม่ได้อย่างน้อยในจีนคนตั้ง1,000 กว่าล้านคนก็ใช้หมดมันก็อยู่ได้มันก็เป็นอันดับ2ที่เก่งมากแต่ว่าพอขึ้นไปอย่างนี้บอกให้รอก่อนดีกว่านะเรา VI พันแท้ไม่ยอมหรอกประเภทขึ้นมาเป็นเท่าๆแล้วค่อยไปซื้อขึ้นมาหลาย 10% แล้วซื้อไม่ใช่วิสัยเราใช่ไหมเราก็อาช่างมันอ่ะพอเลิกสนก็ไม่เอาละเลิกสนใจแล้วก็เลยพูดง่ายๆว่าลืมไปเลยไม่ไปตามแล้วล่ะเพราะเราไม่ได้ซื
1: ้
0: อใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเมื่อวานสองวันเนี่ยก็เลยลองกลับไปดูที่ว่าเป็นยังไงไอ้ที่เราตกรถไปวันที่ผมเขียนก็คือเนี่ยประมาณกุมภาปี24ที่ไอ้หุ้นพวกเนี่ยมันขึ้นไปพีคเลยล่ะใช่ไหมหุ้น10 ตัวเนี่ยมันขึ้นไปพีคตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงกุมภาพฤศจิกา24ถึงกุมภา25ใช่ไหมใช่ไหม18 เดือนมาแล้วนะก็ผมลองกลับไปดูหลังจากที่ผ่านไป18 เดือนนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะตอนวันที่มันพีคก็เราไปดูแล้วเราว้าวเราตกรถเราปรากฏว่าก็ตกใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่เราพีคตอนนั้นที่เราบอกว่าโอ้เสียดายไม่ได้ซื้อเนี่ยปรากฏว่าหุ้นปูนี่เละเลยผ่านไป18 เดือนนะถ้าเราซื้อป่านนั้นนะผ่านไป18 เดือนมันยังขาดทุนอยู่เลยมันตกลงไปเยอะบางตัวหายนะเลยนะถ้าเราซื้อบางตัวที่มัน

0: นั่นแหละแล้วบางตัวเป็นจริงๆด้วยผมกะจะซื้อไอ้ตั
1: ค
0: ว
1: ่
0: เ
1: ะ
0: นี้ยถ้าซื้อตัวนั้นก็ตกไปละหายนะหายไป
1: ค่ะ
0: 40%บาบ้าตกไป17นะ JD.com ตกไป28
1: ค่ะ
0: BYD ที่ว่าเก่งๆพอๆกับเทสลาตกไปยี่สิบเก
1: ต
0: ้าก
1: ไป
0: เปอร์เซ
1: ยี
0: ็
1: ่
0: นต์
1: สิบเก้า
0: จีลี่ดีหน่อยบวกเจ็ดบวกเจ็ดเซี่ยวมี่
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยตกไป43%คือเซี่ยวมี่ตกไปสี่อันนี้ตัวนั้นผมสนใจนะเซี่ยวมี่เนี่ยมันมีความแข็
1: ค
0: ง
1: ่
0: แก
1: ะ
0: ร่งไงเทนเซ็นต์ตกไป12%เน็ตอีสต์
1: ค่ะ
0: อันนี้บวกอันนี้ทำเกมทำอะไรยังอยู่ได้26%ไปตู้บวก2%นะไปตู้
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: นะไม่เบานะทำแบบกูเกิลไมค์ถวนลบ 48%ลบสี่แปดเลย
1: ลบเย
0: น
1: อะ
0: หน
1: ค
0: ัก
1: ่ะ
0: มากตัวเดียวที่เด่นก็คือ SMIC ซึ่งมันเหมือน
1: ค
0: กั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: เน็ตเอ็นวีเดียกับ TSMC คือทำฮาร์ดแวร์ปรากฏ
1: เอ
0: ว่าตัวนี้
1: อ
0: บวก
1: ขึ้น
0: 33%
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เคยบวกอยู่100%กว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้ยาวสบายอ่ะที
1: ค
0: นี้
1: ่ะ
0: ผมก็มาดูว่าอ่านี่เราไปดูถึงคือถ้าคุณเข้าผิดเข้าตอนสูงเนี่ยคุณเจ๊งแต่ถ้าเราเข้า
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ่อนล่ะเราซื้อ
1: เอ
0: ก่อนเล
1: อ
0: ยปรากฏว่าถ้าซื้อก่อนเนี่ยหุ้นทศเทพจีนเนี่ยยังโอเคนะก็ยังบวกขึ้นมาประมาณสัก26%ประมาณอันนี้ประมาณ21 เดือนนะ2 ปีกว่าคือเริ่มตั้งแต่
1: ค่ะ
0: ประมาณตอนที่มันกำลังจะขึ้นไป40%เนี่ยซื้อตอน
1: เอ
0: ต้นเล
1: อ
0: ยอันนั้นบว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: 26%ยังโอเคไม่เจ๊งหรอกนะ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ว่าถ้าคุณไปซื้อผิดที่ไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปแล้วคุณบอกโอ้ยตก
1: ผ
0: ต้
1: ี
0: นตกต้นนั่นเจ๊งเลย
1: ค่ะ
0: เจ๊งไป10%ผ่านไป18 เดือนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมก็เลยไปดูแล้วไอ้ดัชนีของสินเจนเป็นยังไงใช่ไหมคือซื้อรวมๆไม่ต้องไปซื้อไอเอ็มเนี่ยเพราะเราคิดว่าถ้าประเทศจีนนะเทคโนโลยียังไงก็จะเจริญนี่นะซึ่งหล
1: ค
0: ัง
1: ่
0: ๆก
1: ะ
0: ็มีนะเทคโนโลยีหุ่นยนต์นู่นนี่อะไรต่างๆ
1: พิมพ์หน่อย
0: ปร
1: ก
0: า
1: ็
0: ก
1: น่
0: ฏ
1: า
0: ว
1: ส
0: ่าน
1: ใจ
0: ไปซื้อแบบนั้นกับได้ตั้ง30 กว่า%35%นะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ21 เดือนน่ะจากวันที่ก่อนที่ไอ้พวกไอ้เทสเตสจีนจะขึ้นไปแล้วก่อนมิกมูฟนะมันก็ยังกำไรแสดงว่าเราก็มานั่งคิดบางทีคุณพยายามทามมิ่งบางมีความรู้สึกว่าโฟโมแล้วไม่ทันแล้วต้องเอาแล้วกลัว
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: กรถกลัวตกรถเนี่ยอันตรายมาก
1: อันนั้นคือ
0: ถ้
1: เจ
0: า
1: ๋ง
0: ตอนนี้ก็มีนะเริ่มมาแล้วนะมันก่อนก็บอกคุณจีนอะยูนิทรีใช่ไหมที่เป็นหุ่นยนต์อะผลิ
1: ค
0: ต
1: ่
0: หุ
1: ะ
0: ่นยนต์เบ
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ร์หนึ
1: ่
0: ่งของโลกขึ้นเข้า IPO ขึ้นไป300-400%เลยนะวันเดียวนะคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตกรถซื้อเลยวันนี้ลงมาก็ลงไปสิบกว่
1: อั
0: าน เ
1: น
0: ป
1: ี
0: อ
1: ้
0: ร์
1: ก
0: เซ
1: ็
0: ็น
1: บ
0: ต์
1: าดเจ็บค่ะ
0: คือคล้ายๆกับว่าอย่าไปโฟโมถ้าตกก็คือตกปล่อยมันไป
1: ตกเลยอาจ
0: ป
1: า
0: ล
1: ร
0: อ
1: ย์
0: ด
1: ร
0: ภ
1: อ
0: ับ ย
1: นี้
0: กว่า
1: เขาถอยมารับอาจารย์หรือเปล่าหุ้นจีนอาจารย์ยังสนใจไหม
0: ยังเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยคือบางทีมันก้าวหน้าจริงนะโดยรวมก้าวหน้าจริงแต่ถ้ามันไม่มีบริษัทที่คุณทํากําไรได้ดีๆเพื่อเป็นผู้ชนะธุรกิจอุตสาหกรรมที่โตเร็วเนี่ยอันตรายมากถ้าคุณหาผู้ชนะไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณซื้อปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคุณเป็นผู้แพ้ปรากฏว่า AI ของจีนแพ้สมมติอย่างเงี้ยหรือบางตัวชนะแต่ว่าชนะเฉพาะในเมืองจีนคุณจะยากที่จะชนะในโลกเพราะระบบจีนเองเนี่ยเราไม่รู้จักภาษาจีนเรารู้จักภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยใช้หรอกจีนแล้วหลายคนก็กลัวว่าเฮ้ยระบบของจีนไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยหลายประเทศก็บอกว่าไม่เอาของจีนที่ยอมเทคโนโลยีคุณก้าวหน้ากว่าถูกกว่าเขาก็ไม่เอาเพราะหลายรัฐบาลเขากลัวว่าคุณมาสอดแนมมาอะไรเพราะมันจะรู้หมดว่าใครทำอะไรนะเนี่ยก็เลยแบบว่าโอเคก็รอไปก่อนนะจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมรอไปก่อนก็เพราะว่าผมกลัวว่าแม้กระทั่งของอเมริกาเองนะมันขึ้นไปเยอะเกินไปจะมาหุ้นเอ็นวีเดียหุ้นอะไร5 ล้านเหรียญอะไรเนี่ยมันเกินที่จะรับไหวไงผมยังรอนะผมยังรอว่ามันจะเกิดวิกฤตเลดาริโอใครต่อใครก็ยังรออยู่นะว่าต้องเกิดวิกฤตมันยังมีคำนี้อยู่แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าไม่เกิดแล้วเพราะว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนโลกจริงอะไรจริงใช่ไหมแต่เราก็ไม่อยากเสี่ยงไงเพราะว่าเราเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสเจ๊งเยอะๆนี่เราไม่เอานะเพราะถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตนะคุณหายไป40-50%นะทันทีนะเพราะฉะนั้นจะเราบอกการรอไปก่อนนะไม่ตายหรอกนะ
1: อาจารย์ยังสนใจแต่รอถูกไหมอาจารย์เทคจี
0: ตกรถไม่เป็นไรสรุปข้อสรุปผมรถคว่ำมาตายแน่ คือถ้ามันลดความคือเกิดวิกฤตเลยถ้าเกิดวิกฤตหุ้นเทคของอเมริกาอ่ะหุ้นเทคจีนก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่เอาตอนนี้ผมมีเงินสดเทียบเลยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวเองแต่ว่าดูเฉยๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ช
1: ่วงนี้อาจารย์น่าจะทับมือเหมือนหุ้นไทยที
0: ่อาจารย์บอกก็ไม่ได้เป็นต้องเข้าหุ้นไทยนะผมก็ยังขายหุ้นไทยอยู่นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้อะไรก็ขายหุ้นไทยไปบ้างให้ลดลงอีกเพราะว่าเราหุ้นไทยคงไม่เกิดวิกฤตแต่ว่าโอกาสโตมันไม่เหมือนกันนะการที่ว่า
1: โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเนาะจังหวะของอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นความโชคดีที่อาจารย์บอกวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัย
4: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดือนจิติมาทวเรศค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มค่ะกับช่วง Money Clinic ค่ะ
9: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
1: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
6: สว
1: ั
6: สดีครับ
1: ค่ะโอเควันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะคะวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เกริ่นนำไปนะเดี๋ยวจะชวนโค้ชนะคุยกันนะในประเด็นมีตัวเลขออกมาเนาะตอนนี้ก็มีตัวเลขงานวิจัยมีตัวเลขก็เรียกอะไรภาวะหนี้เสียการก่อหนี้ของคนวัยต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขหนี้ครัวเรือนด้วยซึ่งจริงถ้ามองดูตัวเลขเนี่ยดูเหมือนว่าตอนไตรมาส1เนี่ยนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เหมือนจะลดลงใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเป็นต่ำสุดในรอบ6ปีด้วยอยู่ที่ 85.9 แต่ว่าจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าคนไทยอ่ะมีหนี้น้อยลงใช่มั้ยคะเอาตรงนี้ก่อนพี่หนุ่มบางคนไปอ่านดูเจอข้อมูลก็เอ๊ะไหนบอกว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องหนี้เอ๊ะแต่ตัวเลขมันสัดส่วนลดลงนี่นาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องประเด็นนี้ก่อนประเด็นแรกนะคะค่ะยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ใช่มั้ยเรื่องนี้ยังไม่ได้ลดลง
11: ของเราถ้าจำไม่ผิดมันเคยขึ้นไปถึง89นะ
1: ใช่89
11: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
11: ซึ่งตอนนี้พอมันออกมา 85.9
1: 85.9
11: รู้สึกดี
1: ค่ะแต่ว่าก็ยัง16ล้านล้านนะตัวเลขก็ยัง
11: ไม่รู้สึกสบายใจนะฮะแต่ว่าต้องบอกวิธีการวิธีการคำนวณของตัวเลขนี้มันก็คือการเอาตัวเลขหนี้ที่อยู่ในระบบใช่ไหมครับหนี
1: ้
11: ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนก่อหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรวมไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือกลุ่มที่ตรวจสอบได้เนาะใช้คำนี้แล้วกันนั่นหมายความว่าใส่ดอกจันก่อนก็ยังมีกลุ่มที่เราไม่เห็นอีกเพียบเลยก็คือพวกนอกระบบนะครับไม่เป็นไรเอากลุ่มที่นับได้จับได้แล้วก็มาหารด้วยตัวเลขตัว GDP นะครับนะซึ่งก็ประมาณอนุมานได้ว่าเหมือนก็เป็นเหมือนตัวรายได้นะเงินที่เราใช้จับจ่ายใช้สอยนู่นนี่นั่นก็ตีว่าเป็นรายได้ในมุมหนึ่งก็คือตัว GDP เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มันลดลงเนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลก็คืออันที่หนึ่งก่อนเอาดูตัวหารก่อนก็ได้ครับก็คือตัวเศรษฐกิจเราก็ขยายตัวขึ้นมานะครับแม้ว่าจะขยายไม่มากเนาะแต่ก็เรียกว่าตัวหารใหญ่ขึ้นตัวหารใหญ่ขึ้นผลลัพธ์มันก็เล็กลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วหนึ่งนะนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือตัวหนี้เองจริงๆถ้าเป็นตัวหนี้ที่เป็นตัวเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
11: นะฮะมันก็ยังมีมันยังเพิ่มขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าม
1: ัน16ล้านล้านค
11: ่
1: ะ
11: ใช่เราเคยอยู่ระดับ14ล้านล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือ16ล้านล้านซึ่งเมื่อตัวตั้งมันเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นในตาส่วนที่มันน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าไอ้ตัว GDP ที่มันขยายแม้ว่ามันขยายไม่มากก็ตามแต่ว่าพอหารออกมาปุ๊บตัวเลขมันก็เลยดูน่าสบายใจที่ 85.9% นะฮะซึ่งในมุมนึงการที่หนี้ไม่ได้หนี้เนี่ยโตแต่โตไม่เท่ากับGDP ที่ขยับขึ้นมาเนี่ยเหตุผลใหญ่เหตุผลหนึ่งก็คือแบงก์กลัวแล้ว
1: ค่ะ
11: นะฮะแบงก์กลัวการเป็นหนี้เสียนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยก่อหนี้กันยากขึ้น
1: ค่ะแบงก์เคี่ยวขึ้นนั่นเองเน
11: า
1: ะ
11: ก็คือบ้านนะครับอยู่ครับบ้านนี่สินเชื่อบ้านเป็นยังไงก็ลองดูโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วกันฮะ
1: เหนื่อยมากมาตอนนี
11: ้ใช่มีหลายโครงการที่4-5ปีก็ยังปิดโครงการไม่ลงฮะ
1: ใช่ค่ะ
11: เนอะอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอันนี้หมู่บ้านแถวๆบ้านพี่นี่ก็สร้างกันขึ้นมาเยอะมากครับนะฮะในโซนที่แบบโซนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โอ้โหเนอะ คนเข้า
1: พยายามโปรโมชั่นกันด้วยนะตอนนี้พยายามดิสคาว

0: โปรโมชั่นนะพี่เห็นบางที่โอ้โหแบบว่าโปรโมชั่นจูงใจมากๆเหมือนกันบางทีเนี่ยโอ้โหเพื่อนมาได้ส่วนให้แบบหมายถึงว่าได้ค่าแนะนําเพื่อนมาดูอีกอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นเงินสดเลยอ่ะพี่เห็นขึ้นป้ายกันแบบว่า
1: เพื่อนนะ
0: ใช่
1: ลดราคาจนคนซื้อก่อนช้ำใจอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันก่อนขับรถผ่านเจออยู่ฟรี48เดือน
0: 10 48เดือน12 48 4ปี
1: เออยังไม่ต้องผ่อนอะไรเงี้ยนะเฮ้ยทำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยให้ทำยังไงวะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่เราขับผ่านเราหุ้ยดีเหมือนกันฮะนะฮะเออแต่ถ้าอยู่ฟรีแล้วไม่ได้เก็บเงินเตรียมเอาไว้นี่เดี๋ยวก็เหนื่อยนะเดี๋ยวก็เหนื่อยตอนนี้มันถึงรอบต้องจ่ายจริงๆนะฮะก็เห็นอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นการก่อหนี้มันยากขึ้นโดยเฉพาะกับสถาบันการเงินที่โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารเลยครับเรียกว่าเฉพาะกลุ่มธนาคารดีกว่าเรียกว่ากู้กันกระเด้งกระดอนนะฮะนะฮะบ้านเนี่ยกู้กันยากมากบ้านนี่เป็นถือว่าเป็นสินเชื่อใหญ่นะเมื่อเทียบกับบัตรใบสองใบเนี่ยพอถ้าเกิดเรากู้บ้านหูวงหนี้ขึ้นมากระโดด
0: ยาว
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่
0: ก้อนใหญ่ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอันนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยดูดีนะดูไม่น่ากลัวมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกบ้านใหญ่มันไอตัวที่เป็นบ้านเนี่ยก็คือเป็นหนี้ก้อนใหญ่มันไม่ได้เกิดตัวนี้เยอะขึ้นเพราะว่าการปล่อยกู้มันยากนะครับแต่มันเกิดอีกมุมนึงเนาะที่เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็คือหนี้ก้อนใหญ่ที่เป็นบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นหนี้ก้อนเล็กที่เกิดง่ายเกิดทีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วกลุ่มที่จะโฟกัสเนี่ยหนี้ก้อนเล็กๆเหล่านี้ตอนนี้มันก็เลยมีตัวเลขเนาะจากเนี่ยข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนไทยอายุ 20-35 ปีตอนนี้ครึ่งนึงเลยนะก็เริ่มมีหนี้ละนะตั้งแต่ยังเรียนกันอยู่เลยบางคนยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำเนี่ยแล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็มีสัดส่วนหนี้เสียอยู่ NPL เลยนะคะสูงถึงระดับเกือบ 30% 27% เหมือนกันแล้วก็กลุ่มใหญ่เขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มต่ำกว่า30ด้วยแล้วกลุ่มพวกนักศึกษาหรือคนเพิ่งเริ่มต้นทำงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะค้างชำระสูงกว่ากลุ่มอื่นด้วยนะคะอ๋ออันนี้น่าเป็นห่วงไอ้ต้องถามพี่หนุ่มว่าส่วนตัวเจอเคสเยอะไหมสำหรับน้องๆที่มาปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เริ่มเป็นหนี้กันมาค่ะ
1: เมื่อกี้ 27% นี่คือเดินมา4คนนะมีคนหนึ่งนะก็คือเอาน้องๆอาย
0: ุ
1: 20-30เนาะใช่ไหมจะมา20-35ใช่ไหมเดินมา4คนเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นหนี้เสีย
0: ค่ะ
1: นี่เรื่องใหญ่นะ
0: สูงมากนะใช่แล้วเป็นน้องด้วยไงมันเป็นคือการสตาร์ทชีวิตอ่ะมันคือการมันเหมือนถ้าเราคุยกันตลอดมันคือการติดกระดุมเม็ดแรกเลยแหละในช่วงนี้เหมือนติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกกันแล้วอ่ะใช่ไหมคะถ้าพูดแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าเริ่มเป็นหนี้เสียแบบเนี้ย
1: ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆครับนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าน่าจะมาจากตัวการเข้าถึงสินเชื่อกลุ่มที่มันง่ายขึ้นนะฮะอธิบายสั้นๆง่ายๆแบบนี้ว่าเอ๊ะไอ้ BNPL เนี่ยหลายคนนะครับก็มีการถกเถียงบอกว่ามันจะแตกต่างอะไรจากไอ้การผ่อน 0% ที่มันมีอยู่เดิ
0: ม
1: นะคือพวกเราก็ใช้รู้จัก 0% 10เดือนกันมาตั้งนานแล้วเนา
0: ะ
1: แต่ว่ามันมีความต่างนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคือ1ก่อนก็คือไอ้คนที่มันจะใช้ผ่อน 0% ได้อ่ะหนึ่งก็คือก็ต้องทำสินเชื่อได้ก่อนครับก็คืออายุต้อง20ปีขึ้นไป
0: ค่ะ
1: สองมีรายได้แล้วก็มีบัตรเครดิตก็คือเขามีรายได้ก็ต้องก็สามารถออกบัตรเครดิตได้แล้วก็ผ่อน 0% 10เดือนได้ในขณะที่ฝั่งBNPL เนี่ยนะครับอายุบางคนยังไม่ถึง20นะฮะ
0: ใช่ BNPL ก็คือ Buy Now Pay Later ที่เราเคยคุยกันถูกไหมคะกลุ่มนี้เลย
1: มันไม่ได้ดูว่าคุณมีรายได้แล้วก็คุณก็เลยมีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อแต่มันเป็นการดูกันนะว่าคุณเนี่ยซื้อของนะกับแพลตฟอร์มของเขาจนมองว่าคุณเนี่ยมีเรียกว่าอะไรเป็นลูกค้าที่สม่ำเสมอแล้วก็เริ่มให้วงจับไม่ต้องใหญ่มากสัก 5,000 เนาะแล้วก็ขยับเป็น 20,000 แล้วก็ขยับใหญ่ขึ้นไป
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นการเป็นว่าคนกลุ่มอายุน้อยก็สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้โดยที่ยังไม่ต้องมีรายได้ด้วยก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้วิธีการของการผ่อนมันก็ไม่เหมือนกันฮะพอ 0% 10เดือนอ่ะบัตรเครดิตอ่ะ 0% 10เดือนบิลฮะคนส่วนใหญ่ก็จะผ่อนกับโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊ก
0: หรืออะไรใหญ่ๆ
1: หน่อยอ่ะ

0: ใหญ่หน่อย
1: ของ
0: ที่
1: ใหญ
0: ม
1: ่
0: ี
1: หน่อย
0: เม็ดเงิน
1: ใช่
0: มีราคาหน่อยค่ะ
1: ใช่แต่ BNPL ไม่ใช่ BNPL ประมาณของพันเดียวอย่างเงี้ยบางคนก็ผ่อน5เดือน
0: ค่ะ
1: นะฮะในมุมนึงก่อนมันก็คือการสะท้อนว่าการเข้าถึงสินเชื่อมันง่ายมากแต่ในอีกมุมนึงมันก็สะท้อนว่านี่ขนาดของเล็กๆอย่างเนี้ยคนยังไม่มีกำลังที่จะซื้อมันก็อาจจะสะท้อนไปถึงตัวเศรษฐกิจได้ด้วยเหมือนกันแต่ที่แย่หน่อยสำหรับน้องๆอยู่น้อยๆคือหลายคนใช้เป็นความเคยชินนะแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตสะดวกมันทำให้ชีวิตง่ายนะฮะซึ่งผลเสียก็มีนะครับผลเสียเรื่องแรกก็คือตอนนี้ข้อมูลมันก็ส่งไปที่เครดิตบูโรนะเพราะฉะนั้นการผ่อนสะดุดก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะแต่ขู่มุมเนี้ยบางคนอาจจะไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวหรอกนะจะมีมุมหนึ่งก็คือการเพาะนิสัย
0: อันนี้สำคัญมากเรื่องของนิสัย
1: เพาะนิสัยว่าเฮ้ยของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างภาระในวันข้างหน้าไว้แล้วอะฮะเนาะเมื่อของพันหนึ่งอุ้ยมันก็แค่เดือนละ200อะไรเงี้ยนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่การเงินพังมันเริ่มจากการไอ้ผ่อนกระจุกกระจิบอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ไอ้นั่น200ไอ้นี่เดือนละ300ไอ้นั่นเดือนละของแพงหน่อยเดือนละ800ใช่มั้ยรวมไปรวมมาปุ๊บมันกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่มันสูง
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วแทนที่เครดิตของเราเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับเป็นการกู้เพื่อจะซื้อสินทรัพย์ใหญ่ลงทุนทำธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งไป
0: เรียนต่อใด
1: ๆ
0: ค่ะ
1: เรากลายมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอีกมุมนึงก็เกิดจากการกระตุ้นการบริโภคที่แรงมาก
0: ค่ะ
1: วันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีลูกหลานในวัยมหาวิทยาลัยนะครับลองสุ่มดูก็ได้ฮะเปิดเข้าไปในมือถือเขาเนี่ยก็จะมีแอปสำหรับการซื้อของนะฮะลองดูได้มีของในตะกร้ากัน
0: ค่ะ
1: พอสมควร
0: ใส่รอละบางที
1: แล้วก็มี
0: ทุกเดือนนะมันจะมีโปรทุกเดือนด้วยนะฮะ7 เดือน 8 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 90 เดือน 10ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่มันกระตุ้นจนรู้สึกว่าเฮ้ยอันของที่อยากได้มันง่ายขึ้นอ่ะมันง่ายขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่ามันเพราะนิสัยว่าต่อไปนี้อะไรไม่ต้องรอละเดี๋ยวไม่ต้องดูความพร้อมละว่าพร้อมจริงหรือเปล่านะ
0: ฮะ
1: เราปัจจุบันเรารู้สึกเราเป็นเข้าขายว่าเป็นพร้อมผ่อนมากกว่าพร้อมซื้ออ่ะเนาะแล้วพอนี่พวกเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยครับโอ้โหมันคือได้ไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยนะครับทั้งเป็นคลาสเรียนที่เปิดตามมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปรับเชิญบรรยายเนี่ยพอถามว่าใครมีบ้างยกมือใครใช้บ้างยกลืมเลยฮะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกไงว่ามันไม่ต้องเปิดเป็นสินเชื่อต้องมีรายได้ถึงจะออกเป็นบัตรแล้วก็ใช้ 0% ใช่ไหมเป็นเขาเป็นนักศึกษาเนี่ยนะรายได้ยังไม่ต้องมีเขาก็เข้าถึงได้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้หรอกครับว่าลูกเป็นหนี้อยู
0: ่
1: เนี่ย
0: มันเป็นหนี้ผ่านตรงเนี้ยนะ
1: ใช่เขาบอกเขาใช้ใบนาเป็นเลเตอร์ก็เลยบอกว่านั่นแหละเป็นหนี้นะบางคนจะไม่เข้าใจนิยามหรือว่าอันนี้คือเป็นหนี
0: ้ค่ะ
1: เขาบอกเขาแบ่งการจ่ายไงบอกนั่นแหละเป็นหนี้ไงก็คือเราไปเอาของเขามาแล้วอะเนี่ยเราก็ได้ของมาก่อนแล้วก็เป็นหนี้ค้างอยู่แล้วก็ทยอยจ่ายครบ5เดือนนะหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวแล้วที่ต้องระมัดระวังก็โอ้โหไปกระทบอ่ะมันจะไปกระทบกับเรื่องของเครดิตได้นะครับ
0: ในอนาคตเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้ข้อมูลจะถูกส่งเข้าเครดิตบูโรทั้งเส้นซึ่งจริงๆเตือนกันแบบหลายครั้งมากๆแต่ก็ต้องย้ำเตือนนะเพราะดูเหมือนว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเลขที่ดูทิศทางแนวโน้มในการที่จะขยับเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะสำหรับการใช้ตรงนี้สำหรับกลุ่มน้องๆคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบดิวเจอหลายคนมากเลยเหมือนบางทีเนี่ยแบบช็อปจ่ายเงี้ยแหละแล้วก็จะมีรายได้ที่เป็นอาจจะจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำอ่ะที่มาตอนปลายเดือนทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาย้อนจ่ายผ่อนบางทีพอมั่งไม่พอมั่งทบกันเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นดินพอกหามหมูแล้วเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะเพราะมันเหมือนเราจ่ายไปก่อนอ่ะเรายังไม่ได้มีเงินมาเลยแล้วพอเงินมาบางทีอาจจะจ่ายจนเพลินเพราะมันเป็นการพอนิสัยไม่ดีเหมือนที่พี่หนุ่มบอกอ่ะพอเงินมาพอมาดูจริงๆอ้าวมันอาจจะไม่พอก็ได้ใช่ไหมสำหรับการถ้าผ่อนหลายๆรายการแม้ว่าจะอย่างละนิดอย่างละน้อยก็ตามค่ะ
1: ต้องบอกดีว่า ด้วยสภาวะสังคมของประเทศไทยอะครับด้วยวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่านพ้น30ไปเนี่ยหมู่แทบจะเป็นช่วงสร้างตัวเนาะแล้วก็30ถึง35เนี่ยเป็นช่วงสร้างตัวเป็นช่วงที่อาจจะต้องมีภาระทางการเงินใหญ่เช่นซื้อบ้านนะอาจจะมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าบางครอบครัวอาจจะเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นไปเลยก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลองย้อนถอยออกมาหน่อยสัก10ปีเนี่ยโอ้โหเราเริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินกันตั้งแต่ตอนอายุ20เนี่ยนะครับเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่นะฮะมันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยซึ่งค่อนข้างจะอันตรายนะฮ
0: ะ
1: แต่ที่มันกำลังหนักขึ้นตอนนี้คือเอาละพอทุกอย่างมันตีกันไปหมดเลยนะฮะภาวะพฤติกรรมนะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสร้างภาระหนี้ใช่ไหมฮะธนาคารเองก็ไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยสินเชื่อง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมฮะทำให้ตัวเลขตัวเลขนี่เนี่ยมันดูดีขึ้นแต่ว่าของจริงมันไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าอัตราส่วนตัวเลขนี่ครัวเรือนเนี่ยเราเห็นเฉพาะในระบบเนาะเราไม่เห็นนอกระบบเลยฮะนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือการเงินกำลังไหลออกไปสู่นอกระบบพอสมควรนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมคนรู้จักหยิบยืมจากแหล่งหยิบยืมนะฮะรวมไปถึงแม้กระทั่งมิจฉาชีพนะหรือแหล่งเงินกู้นอกระบบอันนี้แยกกันนะแหล่งมิจฉาชีพคือหลอกลวงเลยแต่ถ้าแหล่งเงินกู้นอกระบบก็คือแต่ก่อนที่เขาเคยเป็นการติดต่อกันมีนกต่อกันในองค์กรอะไรเงี้ยนะเขาก็เปลี่ยนแล้วเพราะนกต่อเนี่ยหาคนให้ได้น้อยไม่เร็วนะเขาก็เปลี่ยนเป็นพวกแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์กันนะฮะก็กลายเป็นว่าไปกันใหญ่แล้วทีเนี้ยแล้วตัวเลขนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เจอเยอะสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ลุกลามไปถึงเด็กๆละนะฮะเด็กๆก็พอใช้บางกลุ่มเรียกว่าอาจจะเป็นหนึ่งถ้าเป็นกลุ่มใช้เงินเกินตัวจริงๆนะพ่อแม่ให้มาเราอาจจะไม่พออาจจะมีกินเที่ยวตามวัยก็เริ่มกู้นะครับผ่านแอปออนไลน์ที่เป็นของนอกระบบพวกนี้นะฮะสองก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ผ่อนนะฮะย่อยๆอะไรต่างๆเต็มไปหมดยิบย่อยจนเงินมันไม่พอใช้นะครับก็มีการปรึกษาพ่อแม่ก็จะใช้วิธีการมากู้ที่เป็นนอกระบบนะฮะหรือบุคคลคนทำงานทั่วไปใช่ไหมฮะกู้ในระบบจนเต็มหมดแล้วนะครับชีวิตหมุนไปต่อไม่ได้ก็เริ่มใช้แอปที่เป็นเงินกู้นอกระบบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ยาก
0: มันก็จะยิ่งหนักยิ่งยากเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะดอกเบี้ยที่เราบอกกู้นอกระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยหรืออะไรเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าผ่อนส่งไปเถอะนะถ้าไม่เข้าต้นเลยใช่ไหมคะแล้วพอถึงเวลาถ้าไม่รวมไปถึงถ้ามีการทวงแบบที่อาจจะทวงโหดหรืออะไรอีกมันก็มีอะไรตามมาอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าณวันนี้ให้พี่หนุ่มแนะนำนิดนึงเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนอ่ะอาจจะเป็นห่วงลูกๆเหมือนกันนะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการใช้จ่ายของลูกแบบเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้ค่ะพอจะแนะนำวิธีการได้ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆหรืออะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะวัยอาจจะมหาลัย
1: เรื่องแรกก่อนที่สำคัญที่สุดเนา
0: ะ
1: นะครับก็คือต้องพูดคุยเรื่องเงินทองกับลูกบ้านนะครับแล้วก็เปิดทำให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คุยเรื่องเงินทองได้นะครับเป้าหมายคือนะเราอาจจะต้องหาเวลาในการพูดคุยกับลูกเรื่องของการบริหารการเงินสอบถามเรื่องการใช้จ่ายนะครับเขาก็สอบถามเรื่องการใช้จ่ายไม่ได้ไปดุไปว่าเขานะหมายความว่าถ้าเกิดเขาใช้จ่ายหมดก่อนกำหนดหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปดุด่าอะไรเขาก่อนมันทำให้เรื่องการเงินมันคุยกันไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือต้องคุยกับลูกบ้างสื่อสารสอนแล้วก็เปิดให้บ้านเป็นพื้นที่ที่คุยเรื่องการเงินได้นะครับเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินเอามาคุยกันหน่อยซิทำไมเงินค่าขนมไม่พออะไรเงี้ยนะครับอย่างไอเดียบางไอเดียที่เคยสื่อสารไปก็คือบางบ้านก็ก่อนให้เงินเป็นรายเดือนนะครับก็ให้ส่งมาก่อนสักนิดนึงเนอะเราจะรู้กันว่าใช้จ่ายกับอะไรไม่ได้ว่าเขาหรอกนะอันที่สองครับก็อาจจะต้องดูเรียกว่าอาจจะแอบสอดส่องพฤติกรรมนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะจับสังเกตสัญญาณแปลกๆเช่น เอถ้าลูกมีข้าวมีของใช้กระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูเพราะบางทีเงินอาจจะพอใช่ไหมดูมันพอแต่เริ่มมีการสะสมของอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องเรียกว่าสอดส่องพฤติกรรมแต่ว่าก็ต้องเอาลูกเขาบ้างนะฮะเขาก็เป็นวัยรุ่นไม่ต้องตีเขาดี
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าลูกทำอาชีพทำอะไรงานเสริมงานอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่เขาจะมีของแบบนั้นคืออย่าไปมองเขาแง่ร้ายทั้งหมดแต่เพราะว่าก็ต้องสอดส่องสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มันมีมุมหนึ่งที่รู้สึกครับพอดีลูกอยู่ในวัยมหาวิทยาลัยเหมือนกันก็คือความรู้ว่าเรารู้สึกว่าเขาโตแล้วเนาะต้องบอกงี้ฮะเขาโตแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตเขาก็ยังประมาณหนึ่งเนาะในการดูแลนะครับแล้วก็คอยดูสอดส่องพฤติกรรมจากพ่อแม่เนี่ยก็ยังต้องมีเหมือนเดิมครับนะก็ต้องมีเหมือนเดิมว่ามันมีอะไรเพราะว่าตอนนี้มันแอปมันง่ายมากที่จะเข้าไปในมือถืออันนี้ถ้าเกิดมาพูดมันตรงๆคือถ้าเป็นใบนาวเป็นเลเตอร์นี่ยังพอเข้าใจได้นะแต่นี้เด็กมหาลัยก็ติดแอปเงินกู้เพิ่มเติมเยอะมาก
0: กู้ออนไลน
1: ์นะซึ่งหลายๆครั้งโจทย์เริ่มจากไม่ใช่การซื้อของด้วยฮะเกิดจากการพนันก็เป็นเรื่องเงินอีกเรื่องที่ต้องดูนะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะฮะแล้วก็ถ้าสอนกันแล้วก็ดูแลพฤติกรรมการเงินในช่วงเรียนได้ดีเนี่ยพอโตขึ้นเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการปลูกฝังแหละนะฮะอย่าคิดแค่ว่าเป็นพ่อแม่ก็คือมีหน้าที่อย่างเดียวหาเงินให้เขาเรียนหาเงินให้เขาใช้นะครับต้องบอกว่ามีเทรนด์นึงนะที่อยู่ในบ้านเมืองเราตอนนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าคงได้คุยกันก็คือเทรนด์ของคนในวัย20-30ที่ไม่มีงานทำแล้วก็ยังให้พ่อแม่เลี้ยงอยู
0: ่โอ้โหมีเทรนด์นี้
1: ตอนแรก
0: มีเทรนด์นี้ด้วยเหรอ
1: เทรนด์ที่อยู่ในอเมริกาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเคยเห็นงานวิจัยที่เมืองนอกมันออกมาแต่ว่าคนหนุ่มไม่ได้มีงานวิจัยแต่คนหนุ่มมีอีเมลจากพ่อแม่ที่ส่งมาปรึกษา
0: โอ้ค่ะหมายถึงเขาไม่หางานทำด้วยใช่ไหมคะหรือว่าม
1: ีบางคนพยายามหางานแล้วนะแต่ยังไม่ได้อันนี้เราเข้าใจไม่เป็นไรนะเพราะว่ายุคนี้คนจบใหม่ก็หางานยากจริงๆนะครับแต่มันก็จะมี2กลุ่มครับที่น่าเป็นห่วงก็คือ1ทำงานแล้วแต่มันไม่พอใช้
0: ซึ่ง
1: ทีมก็อาจจะต้องมีความขวนขวายของตัวเด็กเองด้วยเหมือนกันเนอะที่อาจจะต้องทำอะไรเพิ่มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องส่งให้แล้วก็ถ้าส่งให้นิดหน่อยในบางเดือนก็เข้าใจได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่น้อยๆฮะบางคนส่งให้เดือนละ15,000นะอันนี้น่าจะมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินทัวร์ละถ้าเงินเดือน15,000แล้วคุณจ่าย30,000เนี่ยเนาะอันนี้มันก็มีเคสที่คนหนุ่มเจออยู่นะครับแล้วอันที่สองก็คือกลับด้านกันคือพอลูกหางานอะไรไม่ได้ก็คุณแม่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็สื่อสารว่าไม่เป็นไรเลี้ยงได
0: ้ก็เลย
1: แต่มัน
0: กลายเป็นปัญหา
1: เมื่อเราบ่มเพาะเขานานขึ้นที่เป็นอีเมลส่งเข้ามาคือพอบ่มเพาะเขานานขึ้นแบบนั้นเนี่ยปัจจุบันพอคุณแม่
0: เขาเคยชินเคยตัว
1: ก็เสียแล้วใช่ครับลูก30ก็ยังไม่ทำงานครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยส่งมาถามว่าเขาจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ให้ลูกใช
0: ้โอ้โห
1: ดีวางแผนก็เสียลูกไปด้วยเลยอะไรเงี้ยมันไม่เป็นข้อเท็จจริงที่เราเจอแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นสแตทถึงขั้นว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเริ่มเจอแบบนี้เยอะขึ้น
0: ค่ะโอ้ซึ่งน่าห่วงมากๆเนาะแบบนี้จริงๆมันย้อนถอยกลับไปในเรื่องของตั้งแต่แรกเลยเนาะในเรื่องของการสอนการวางรากฐานเลยเพราะว่านี้มันเหมือนจะกึ่งๆมาเจอปัญหาปลายๆแล้วเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าลูกมี mindset หรือมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ใจนึงเข้าใจเลยว่าห่วงด้วยเนาะทั้งห่วงอาจจะไม่ให้เลยนะปัจจุบันก็ห่วงอีกนะให้ก็ห่วงด้วยว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงนะเพราะว่าทุกคนไม่ได้อยู่ขำฝาอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจะมีชีวิตของเขายังไงโอ้ค่ะเทรนด์นี้น่ากลัวมากเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: การเลี้ยงดูตั้งแต่วันที่ยังเด็กๆอยู่ฮะนะไม่ตามใจจนเกินไปให้ลูกได้เรียนรู้อะไรมันก็เป็นเรื่องที่มันสำคัญน
0: ะ
1: เราก็เลยไม่รู้ว่ามันโยงมากับตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อกี้หรือเปล่าว่าช่วง20-35นะเรื่องการใช้จ่ายก็ดีเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องโหดูกันในหลายมิติครับเพราะมันมีความซับซ้อนแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกันนะฮะบางคนเข้าใจว่าไม่อยากให้ลูกลำบากครับผม
0: โอ้แต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบนี้เนี่ยจะยิ่งไม่อยากให้ลูกลำบากในวันนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเขาลำบากยาวเลยนะคะถ้าเขาไม่ใช่ ลำบากแบบยาวเลยนะแล้วเราเองก็จะเป็นห่วงไปแบบยาวเลยเหมือนกันเพราะเราไม่สามารถเลี้ยงเขาได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจริงๆการสอนลูกแล้วก็การวางรากฐานในเรื่องของเรื่องของการเงินเนี่ยจริงก็เราก็คุยกันเสมอเนาะว่าสำคัญมากๆแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มทำในหลายๆพาร์ทนะตั้งแต่เด็กนะไล่มาใช่ไหมคะทั้งแบบกลุ่มมัธยมกลุ่มน้องประถมหรือกลุ่มมหาลัยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะที่พยายามจะปูพื้นความรู้ในเรื่องของการเงินซึ่งสำคัญมากๆจริงๆเนาะเรื่องนี้นะคะค่ะโอเคอ่ะฝากไปถึงทุกคนด้วยแล้วก็จริงๆก็กำลังจะมีงานใหญ่ด้วยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็ครบเหมือนกันให้พี่หนุ่มเล่าเรื่องนี้นิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งท้าย
1: ก็ทางมันนี่โพสต์นะคือผมเองเนี่ยก็กำลังจะจัดงานนะครับเป็นงานสัมมนาใหญ่นะครับก็ปีหนึ่งก็จะจัดหนึ่งครั้งชื่อว่ามันนี่ฟรีดอมฟอรัม2026นะครับก็เป็นงานที่ระดมกูรูเลยนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินปีนี้พิเศษนิดนึงก็คือนอกจากกูรูทางด้านการเงินการลงทุนซึ่งเราเห็นหน้าเห็นตากันมาเยอะแล้วนะครับคนหนุ่มก็เริ่ม เลือกมาบางท่านพอเพราะว่าอยากจะใส่กูรูทางด้านชีวิตเข้าไปด้วย
0: นะ
1: เพราะว่ารู้สึกว่าการเงินกับชีวิตเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับปีนี้เราก็เลยจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไอคอนสยามนะฮะก็วันที่10ตุลาคม2569ก็10ตุลาคม10เดือน10นี้นะฮะนะครับเพราะงั้นอย่าช็อปอย่างเดียวนะฮะไปดูงานที่เป็นประโยชน์บ้างเราเชิญสปิเกอร์มา31ท่านนะฮะ
0: แล้วก็มีแน่นมาก
1: นะ
0: ฮะ
1: ทั้งฟังในงานได้นะครับแล้วซื้อบัตรก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามการซื้อบัตรได้ที่เพจ Money Code นะครับ
0: ค่ะ
1: ติดตามได้ครับ
0: ค่ะแล้วหัวข้ออัดแน่นมากนะใช่มีทั้งสองหอมีทั้ง
1: คือไม่สามารถฟังได้สิบหัวข้อได้ฮะท่านคงฟังได้สิบหัวข้อครับสิบหัวข้อ
0: ใช่คืออาจจะมาฟังย้อนหลัง
1: เวลาเดียวกันจะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่มันจะมีสองหอจะมีสองหอใหญ่ๆให้เข้าไปฟังกันแล้วก็
0: ค่ะ
1: อันนี้ชอบอยากฟังทันทีอยากเจอตัวสปีกเกอร์เป็นๆก็เนี่ยฮะก็ฟังได้แล้วก็ไปฟังย้อนหลังของหอที่ไม่ได้ฟังนะครับผ่านระบบเว็บไซต์ของเราได้ก็คือซื้อบัตรก็คือ1,290 บาทแต่ว่าภายในเดือนนี้นะครับบัตรยังอยู่ที่ราคา190 บาท
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: โอเค
1: นะก็หรือเข้าไปที่ซิปอีเวนต์ก็ได้นะครับนอกจากที่เพจมันนี่เข้าไปที่ซิปอีเวนต์ก็สามารถเซิร์ชมันนี่ฟรีดอมฟอรัม2026นะครับ
0: ค่ะหรือเข้าไปที่เพจมันนี่โค้ชถ้าใครอยากดูว่ามีหัวข้ออะไรนะน่าสนใจมากทั้งประเด็นเรื่องของการวางรากฐานการเงินให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ประเด็นเรื่องของการลงทุนนะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของชีวิตของเราเรียกได้ว่าครบเลยนะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมากๆเลยนะคะที่เอาวันนี้นะให้เราเอาตัวเลขข้อมูลมาคุยกันเรื่องของหนี้แล้วก็ความน่าเป็นห่วงของน้องๆรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็มีคำแนะนำไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การสอดส่องคุณลูกอยู่เสมอนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็มีงานดีๆมาฝากกันนะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทอรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
15: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังนะคะเข้าสู่รายการรู้ชัยเข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะพูดคุยกันในช่วงของ Women and Money ค่ะ
15: รู้ชัยเข้าใจเงินช่วง Women and Money
0: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะคุณกาญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะแล้วก็เรื่องภาษีอย่างที่บอกไปนะอะไรคือ5จุดพลาดเรื่องภาษีที่ควรเช็คก่อนสิ้นปีเรื่องภาษีแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะผู้หญิงเก่งในแวดวงท่านนี้ค่ะคุณเชิดนะคะคุณพิชรัตน์เนียมบุพภาค่ะ Director IWS Wealth Advisory Limited นะคะแล้วก็เจ้าของเพจครูพิชชาที่ปรึกษาธุรกิจแอนการเงินนะก็ติดตามคุณเชิดได้เอาไปทักทายคุณเชิดและพี่การพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่การค่ะ
16: สว
0: ั
16: สด
0: ี
16: ค
0: ่
16: ะ
0: คุณเชิดค่ะ
16: ค่ะเชิดบิวคุณผู้ฟังค่ะ
17: สว
16: ั
17: สดีค
0: ่
17: ะ
0: ค่ะเรื่องภาษีเนี่ยจะเป็นหัวข้อลำดับต้นๆที่ทุกคนสนใจตลอดเลยนะมีการดูย้อนหลังมีการส่งคำถามมากมายตลอดเวลานะคุณเธอ
16: ได้ข่าวว่าช่วงนั้นเนี่ยอะไรนะคนสนใจเยอะเลยเหรออะไรนะที่เธอพูดเรื่องอะไร
17: ใช่ค่ะมีคนเธอเห็นมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะอาจจะมีบางช่วงเอามาตอบก็ได้นะคะคำถาม
0: ใช่
16: เออพอเธอมาทุกชั้นเรื่องภาษีอ่ะมันเป็นเรื่องแบบดีเทลอ่ะพี่ว่าเป็นเรื่องเทคนิค
17: ใช่ค่ะใช่แล้วคนรู้ว่าได้เปรียบจริงๆมันแค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นเลยแต่ว่าเราทำได้ถูกนี่แหละแต่ว่ารู้ก็ได้เปรียบแล้วค่ะ
16: แต่ใดก็ตามมันยังมีเรื่องที่คนยังผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะแม้กระทั่งพี่อ่ะพลาดบ่อยมากเลยอ่ะเทิร์ดวิวเทิร์ดจะรู้ดี ออ
0: พี่การพลาดเรื่องอะไรแชร์นิดนึงแชร์นิดนึงพี่การส่วนใหญ่พลาดเรื่องอะไรคะที่ยังพลาดอยู่เรื่องภาษี
16: อ่ะจะไปเข้าเรื่องเทคนิคไงบิวเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเออไอ้นี่เนี่ยมันเอาไปไว้กับวงเล็บนั้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราใส่ไม่ถูกใส่ไม่ถูก
17: เลยยกตัวอย่างของพี่การอันนี้น่าจะพูดได้เช่นบางอันเราควรจะรับเป็นบุคคลบางอันเรารับเป็นบริษัทแบบนี้ค่ะก็บริหารต่างกันบางอย่างรับเป็นรายได้บุคคลเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าบางอย่างรับเป็นบริษัทมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็รับเป็นบริษัทเนี่ยดีกว่าเนี่ยบางทีเราแค่รู้ว่าอันไหนที่เรารับเข้าบุคคลถ้าเรามีบริษัทอันไหนรับเข้าบริษัทเนี่ยก็ได้ประโยชน์แหละนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งค่ะ
16: อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งได้เลยเหรอเธอ
17: ไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับวันนี
0: ้อันนี้เป็น
17: ไม่ใช่
0: อันนี้เป็นการแชร์
17: ใช่
0: เป็นการแชร์กรณีศึกษาของพี่การใช่ไหมรับบุคคลรับบริษัทรายได้บางประเภทเนี่ยบางทีถ้าเลือกได้ถูกเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการ
16: ถูก
17: ถูกต้องถูกต้องอย่างของตัวเธอก็เหมือนกันบางอย่างเธอก็รับเข้าบุคคลบางอย่างเธอก็รับเข้าบริษัทเพราะว่าบุคคลเนี่ยเช่นวงเล็บ8เนี่ยหักแบบเหมาเลย 60% อย่างเงี้ยดีกว่ารับเข้าบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยเราต้องหารายจ่ายจริงถูกป่ะคะเราก็จะดูเอาเป็นประเภทรายได้ไปพอเข้าบุคคลโอเหมาดีจังเลยเราไม่จำเป็นต้องหาค่าใช้จ่ายเลยอย่างเงี้ยใช้สิทธิ์เหมาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเข้าบุคคลก็จะมีประโยชน์มากกว่าแบบนี้ค่ะ
16: นี่มาดูข้อผิดพลาดส่วนใหญ่
17: อันนี้เป็นส่วนแถมมันไม่ใช่ข้อที่เตรียมมาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนแถมได้ค่ะ
0: แต่ใครสงสัยเพิ่มเติมจริงๆคุณฟังก็ฝากคำถามมาได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาช่วงสังเกตที่2ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะส่งคำถามให้กับคุณเถิดด้วยนะคะ
17: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
17: เอาข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งเนี่ยที่เตรียมมาเพราะว่ามันจะใกล้30กันยาละมีผลยังไงก็คือการยื่นภาษีครึ่งปีนะคะอันนี้ก็วอร์นิ่งดังๆสำหรับคนที่มีรายได้เรียกว่า40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เดี๋ยวจะทวนให้นะคะวงเล็บ5คือค่าเช่
16: า
17: ถ้าเกิดใครมีคุณค่าเช่าทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องรวบรวมมานะคะ
16: ค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
17: า
16: ะ
17: ค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดิน
0: มีแบบว่าค่าต่ำไหมคุณเธอต้องมีไหมว่าค่าเช่าจำนวนเท่าไหร
17: ่รายได้คือ60,000 บาทถ้าเป็นโสดนะคะ60,000 บาทต้องยื่นครึ่งปีนะคะถ้าสมรสก็คือ120,000ต้องยื่นครึ่งปีนะคะประเภทรายได้แรกคือตระกูลค่าเช่าถ้าใครมีค่าเช่าคุณต้องยื่นครึ่งปีนะคะต่อมาวิชาชีพอิสระทั้งหมดนะคะคุณหมอทนายนะคะใช่กลุ่มนี้ทั้งหมดวิชาชีพอิสระนะคะต้องยื่นครึ่งปีนะคะกลุ่มที่3คือรับเหมาเช่นเหมาก่อสร้างแบบนี้
16: อันนี้ยังอยู่ในวงเล็บ5ใช่ไหมเธออ
17: ๋อใหม่นะคะ40เล็บ5ค่าเช่า40เล็บ6วิชาชีพอิสระนะคะ
16: วิชาชีพอิสระ
17: 40เล็บ7ตระกูลรับเหมาร
0: ับเหมา
17: เช่นรับเหมาก่อสร้างแบบเนี้ยค่ะรับเหมานะคะตระกูลที่8คิดว่าน่าจะเข้าถึงทุกคนแล้วเป็นเชิงพาณิชย์นะคะเช่นขายออนไลน์นะคะเช่นค้าขายร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มเนี้ยหรือดารานักแสดงก็อยู่48ดังนั้นกลุ่มคนที่มีรายได้นะคะวงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เนี่ยต้องยื่นครึ่งปีต้องยื่นภาษีครึ่งปีคือ30กันยาของทุกปีนะคะแต่บางคนบอกว่าเช่นอย่างของเธอเนี้ยอาจจะมีรายได้วงเล็บ2นะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้ววงเล็บ8เป็นค่าที่ปรึกษาแบบนี้ค่ะ2อันเนี่ยจำเป็นต้องยื่นทั้งคู่ไหมไม่เธอก็จะยื่นแค่วงเล็บ8เท่านั้นนะคะวงเล็บ2ก็ยังไม่ต้องยื่นไปยื่นเต็มปีค่ะ
16: เธอวงเล็บ8ขายออนไลน์อ่ะเฉพาะเจ้าของแบรนด์เฉพาะเจ้าของถูกไหมพวกแอฟฟิลิเอทนี่ยังไม่ใช่
17: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเป็นวงเล็บ8ถ้าเป็นคนขายพวกแอฟฟิลิเอทพวกนี้ค่ะจะเป็นวงเล็บ2ยังไม่ต้องยื่นครึ่งปีค่ะไปยื่นเต็มปี
16: ค่ะเนี่ย
17: ทีนี้เวลายื่นเนี่ยเราก็จะยื่นรายได้แค่มกราถึงมิถุนานะคะแล้วก็คำนวณทุกอย่างเป็นอย่างละครึ่งหมดเพราะว่ามันยื่นครึ่งปีรายได้ก็ครึ่งปีหักค่าลดหย่อนก็ครึ่งปีเหมือนกันสมมติว่าคำนวณแล้วเนี่ยเสียภาษี20,000 บาทก็โดนเสียภาษีครึ่งปีไปแล้วถูกไหมคะทีนี้พอครบปีก็ต้องยื่นอีก เราก็จะเอารายได้แต่มกราถึงธันวานะคะมายื่นหักค่าใช้จ่ายเต็มปีทีนี้สมมติว่าเสียภาษี 30,000 บาทก็จะมีโดนหักบางส่วนก็คือจ่ายไปแล้ว 20,000 ดังนั้นจ่ายเพิ่มแค่หมื่นเดียวแบบนี้ค่ะมันก็คือการเอาภาษีที่จ่ายไปแล้วครึ่งปีมาหักกับภาษีทั้งปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงเลือกเก็บเพราะว่ากลุ่มรายได้กลุ่มนี้4/5-8เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงเขาก็เลยเรียกเก็บครึ่งปีก่อน
0: เหมือนบางส่วน
17: แล้วค่อยไปคิดใช่แล้วค่อยไปคิดเต็มปีอีกรอบนึงแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
17: อ
0: ัน
17: นี้คือข้อแรกนะ
0: แล้วถ้าตอนครบปีอันนี้มีคำถามมาไว้เหมือนกันนะคุณเทิร์ดยูเคยได้เจอตอนครบปีอ่ะมันยื่นไปแล้วครึ่งใช่ไหมคะอย่างค่าอย่างทุกอย่างอ่ะตั้งแต่5/5-8ที่คุณเทิร์ดบอกพอช่วงของปีหน้าที่ยื่นเต็มปีอ่ะไปยื่นครึ่งหนึ่งหรือยื่นเต็มปีนะคะคุณเทิร์ดขออีกครั้งหนึ่ง
17: เอาใหม่นะคะครึ่งปีอ่ะยื่นมกราถึงมิถุนาแต่เต็มปีอ่ะเรายื่นมกราถึงธันวาเรายื่นทั้งปีแต่พอแล้วคำนวณออกมาแล้วอะสมมุติเราเสียภาษีแทนที่เราต้องเสียเต็มเราไปหักจากภาษีที่เราเคยเสียครึ่งปีไปแล้วแบบนี
0: ้
17: นะคะหักกลบลงกันพูดง่ายๆก็คือเขาทยอยเก็บเราก่อนอะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเขาทยอยเก็บก่อนบางส่วนนะคะแล้วส่วนที่เหลือค่อยมาหักกลบลบแล้วจ่ายเพิ่มในต้นปีถัดไปแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
17: เพราะนั้นใครฟังอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเพราะว่าทุกทีเราอาจจะมาคุยใกล้ๆแล้วคือกันยาแล้วอะไรเง
16: ี้
17: ยใช่แล้วคุยกันยานี่วันแบบยังมีเวลาอีกเดือนนึงถ้าเกิดใครฟังอยู่ก็อาจจะรวบรวมรายได้นะคะถ้าถึง 60,000 บาทโสดหรือ 120,000 สมรสก็ต้องยื่นนะคะต้องยื่นครึ่งปี
0: คุณเธอถ้าคนที่ไม่ได้ยื่นอันนี้มีเบี้ยปรับมีถือเป็นความผิดถือใดๆเสมือนปกติยื่นปกติเลยนะ
17: เบี้ยปรับคือตามเดือนเลยค่ะก็คือ 1.5 คูณจำนวนภาษีโดนเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มด้วยถ้าไม่ยื่นแล้วเสียภาษีนะคะก็คือย้อนไปว่าจริงๆควรยื่นกันยานะแต่ว่าไม่ได้ยื่นผ่านไปแล้วปีนึงก็โดนย้อนหลังไปเลยค่ะคิดเป็นดอกเบี้ย 1.5 ต่อเดือนค่ะ
0: ค่ะ
17: ดังนั้นก็ควรยื่นด้วยนะคะครึ่ง
0: ต่อเดือนด้วยเนาะพอต่อเดือนด้วย
17: เหมือนเสียภาษีเต็มปีเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะถามว่าเขาตรวจขนาดนั้นไหมเขาก็ยังไม่ตรวจแต่ว่าเขาอยากให้เรายื่นแต่เขาไม่ตรวจละเอียดขนาดนั้นแล้วเขาก็ยื่นมาเถอะอะไรอย่างยื่นมาบางส่วน
16: เธอเคยบอกไปแล้วเนอะเทคนิคที่ไม่อยากให้สรรพากรมาตรวจเรา
17: ใช่ยื่นไปก่อน
16: บางส่วน
17: เขาไม่ค่อยตรวจหรอกค่ะแต่ว่าเขาอยากให้ยื่นแต่ว่ายื่นไปเถอะยื่นไปก่อนแล้วเขาไปดูเต็มปีอีกรอบนึงแบบนี้ค่ะ
16: นะ
0: ค่ะ
16: ข้อผิดพลาดอันที่สอง
17: อันที่หนึ่งอันที่สองคืออันนี้เคยพูดบ่อยละให้เทคนิคไปด้วยก็คือคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหมดเลยจะเป็นสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็จะปรับตามรายได้ทุกปีเลยนะคะปรับเพิ่มทุกปีเลยทีนี้ในก้อนของการซื้อค่ารถยนต์เนี่ยมันจะมีก้อนที่รวมกันคือสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.นะคะ
0: ค่ะ
17: RMF แล้วก็ประกันบำนาญรวมทั้งหมดเนี่ยได้แค่ 500,000 บาททีนี้ก็คือต้องระวังด้วยเพราะว่าทุกปีก็จะเจออันนี้เป็นข้อผิดพลาดว่าพอรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าตัวสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.เนี่ยก็มีการออมมากขึ้นในทุกปีแต่เราก็ยังจำอยู่ว่าเอ้ยฉันจะซื้อ RMF อยู่ที่ 300,000 บาทก็จะซื้อ 300,000 บาทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยกลายเป็นว่าซื้อเกินนะคะซื้อเกินทีนี้หลายคนก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยซื้อเกินก็ถือว่าเราเก็บเงินเพิ่มได้ลงทุนเพิ่มแต่กลายเป็นว่า RMF เนี่ยมีบทลงโทษนะคะของคนที่ซื้อเกินก็คือว่าส่วนที่เกินเช่นสมมติว่าเราต้องซื้อ 300,000 บาทนี่กำลังพอดีเลยรวมกันได้ 500,000 นะคะแต่เราไปซื้อ 350,000 ก็เกินไป 50,000 บาทบทลงโทษคือเมื่อ 50,000 บาทมีการขายได้กำไรมากำไรเนี่ยต้องนำมารวมเป็นเงินได้แล้วเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระวังว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อไหร่ได้เพิ่มก็ต้องรู้ไว้ว่าสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มแน่กบข.เพิ่มแน่ให้คำนวณใหม่อีกทีหนึ่งนะคะคำนวณใหม่อีกทีหนึ่งว่าถ้าจะซื้อค่ารถยนต์เนี่ยทำยังไงอย่าให้ตัว RMF เกินนะคะเพราะเกินเนี่ยจะมีบทลงโทษอย่างที่บอกไป
16: ช่มีคนเกินเยอะนะเ
17: ธอก็มีเทคนิคว่าดังนั้นก็มีเทคนิคว่าเวลาคุณกรอกเวลายื่นอ่ะคุณก็เอา RMF ขึ้นก่อน
16: ถ้
17: าคุณหยอดตัวเลขอ่ะถ้าสมมติคุณรู้ว่าคุณถือเกินใช่ป่ะเวลาหยอดคุณก็เอา RMF ขึ้นก่อน

0: ก็ชอบแบบว่าติ๊กให้สรรพากรคำนวณให้พวกขี้เกียจกรอกไงก็จะติ๊กว่าเออเนี่ยข้อมูลเนี้ยเอาไปคำนวณเลยเออเอาตามนั้นเลย
1: เอ
0: าตามนั้นเลย
1: แต่ถ้าเรามากรอกเองแล้วเราเอา IMF ขึ้นแล้วเอาที่เหลือใส่ให้มัน
0: เรารู้ว่าอะไรมันมีข้อบทลงโทษไปใช่ถูกต้อง
1: ก็
0: เราก็เอา IMF ขึ้นก่อนแล้วก็กรอกก่อนนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราค่อยกรอกสำรองเลี้ยงชีพเหลือเงินอีกค่อยกรอกประกันบำนาญ
1: เพราะว่าก็ต้องให้ครบที่ 500,000 ถูกไหมคุณเธอถูกลบคุณหารแล้วให้กลมก้อนนี้เนี่ยให้เข้าตามเงื่อนไขคือ 500,000 นั่นเองถูกไหม
0: ถูกต้องนะคะ
2: อีกเทคนิคนึง
0: อันนี้ก็ผิดเยอะเพราะว่าส่วนมากอ่ะเธอก็จะเจอว่าติ๊กแบบออโต้ไงออโต
1: ้ถ้าติ๊กออโต้ออโต้กันแล้วล่ะ
0: ระบบว่าเขาก็ต้องทำให้ตัวสมรรถนะประโยชน์อยู่แล้วถูกป่ะ
1: ก็ออโต้ออโต้แล้วมันส่วนใหญ่ออโต้แล้วก็อาจจะมีบางอันที่มารีเช็คบ้างแต่ว่าหลักๆก็จะออโต้ไปอ่ะพี่การเออถ้าใช่
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดใครรู้ก็ดีละเราวอร์นิ่งไว้ก่อนแต่ถ้าใครรู้ก็ให้ทำแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่ได้โชคร้ายจริงๆคุณไม่น่าจะโดนตรวจแหละเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ยังกรอกนั่นแหละแต่ว่าตัวเลขคุณแค่จัดตามที่คุณได้ประโยชน์อ่ะนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือข้อที่สอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้สองข้อละข้อที่สามค่ะอันนี้เป็นเรื่องดีบ้างข้อที่สามเงินเข้าบัญชีอันนี้เรารู้ละเรื่องธุรกรรมรับลักษณะพิเศษนะคะที่สมมติว่าเจอสี่ยอดรับ400ครั้งและยอด2ล้านหรือยอดรับ 3,000 ครั้งต่อปีต่อธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรทีนี้มีข้อมาให้เป็นทริคบ้างเวลาถึงธุรกรรมรับพิเศษใช่ไหมสรรพากรก็จะส่งข้อมูลเอ้ยธนาคารก็จะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรก็จะให้เราดีแคลร์ถูกไหมคะดีแคลร์ว่าเฮ้ยมีรายได้อะไรบ้างอ่ะทีนี้จะบอกว่ารายได้ที่ไม่เสียภาษีมีอะไรบ้าง1 นี่ถ้าใครรู้เรื่องจะรู้ว่าฉันกำลังบอกอะไรอยู่1 สามีโอนให้ภรรยาลูกโอนให้พ่อแม่โอนให้ลูกถูกป่ะคะแล้วก็ตระกูลขายของมือสองเช่นแนวสังหาทั้งหมดเช่นขายรถขายปลั๊กเครื่องขายมือถืออย่างเงี้ยแนวสังหาทั้งหมดพวกนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเงินเข้าบัญชีทั้งหมดจริงๆไม่ใช่เป็นรายได้ทั้งหมดถ้าเราสามารถชี้แจงได้ว่ารายได้กลุ่มนี้เป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะ
1: ค่ะ
0: สามีโอนให้ภรรยาลูกโอนให้
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่ขายอสังหาทั้งหมดหรือโอนคืนเงินกู้ยืมก็ได้เช่นมีคนยืมฉันไปเขาก็เลยโอนเงินกลับให้แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการคืนเงินไม่ได้ถือเป็นรายได้นี่ข้อที่สาม
1: ค่ะ
0: ข้อที่สาม
1: ให้แนวทางในการดีแคลงเงิน
0: สมมติแล้วมันเรื่องจริง
2: เลยเดี๋ยวเขาก็โอนกันใหญ่เลยอะ
0: เรื่องจริงข้อที่สามเนี่ยแค่จะบอกว่ารายได้ที่เข้าบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรายได้ทั้งหมดนะคะหรือบางคนโอนมาฝากเราทำบุญอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเรามีหลักฐานว่าเราไปทำบุญจริงๆเช่นโอนมัน 100,000 บาทแล้วเราไปทำบุญ 100,000-2,000 บาทแบบเนี้ยทำบุญจริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ถือเป็นรายได้นะคะถือว่าแบบบางทีก็เพื่อนฝากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่สามค่ะยังมีเวลาไหมให้อีกข้อหนึ่งข้อที่สี
1: ่ค่ะ
0: ข้อที่สี่ก็คือค่ะ
1: ได้ข้อหนึ่งก่อนพักเบรก
0: ข้อที่สี่คนก็เข้าใจผิดเยอะก็คือหักหน้าที่จ่ายคนชอบเข้าใจว่าการหักหน้าที่จ่ายคือการเสียภาษีแล้วอันนี้เจอแบบเยอะที่สุดเช่นสมมติว่าเป็นค่าบริการแล้วกันเป็นค่าบริการแล้วเราตกลงกันไว้แบบนี้แต่นายจ้างหักไปแล้ว 3% เราก็เข้าใจว่าเอ้ยอันเนี้ยเราได
2: ้
0: การเสียภาษีแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะผิดเลยค่าเช่าเงี้ยโดนหักไปแล้ว 5% เราเข้าใจว่าอ้าวอันนี้คือการเสียภาษีแล้ว อันนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะการหักหนี้ที่จ่ายคือการเก็บไปบางส่วน

0: เก็บไปบางส่วนสุดท้ายเราจะเอารายได้ทั้งหมดน่ะไปยื่นภาษีแล้วมาดูว่ามีหักหน้าที่จ่ายอ่ะโดนหักไปแล้วเท่าไหร่เอามาหักกลบลบกันอย่างเงี้ยค่ะเช่นสมมติว่าต้องเสียภาษี 20,000 บาทแต่โดนหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 10,000 บาทเราก็เอามายื่นว่านี่นะระหว่างทางเนี่ยฉันโดนหักไปแล้วบางส่วนดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องเสียถึง 20,000 บาทฉันเสียแค่ 10,000 บาทแบบนี้ค่ะก็คือการเอาหักหน้าที่จ่ายมาหักกลบลบกันแต่ว่าหักหน้าที่จ่ายไม่ใช่ว่าคือการเสียภาษีแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ
1: พี่ว่าข้อนี้คนน่าจะผิดเยอะสุด
0: เยอะที่สุดค่ะเยอะมากเยอะมาก
2: คนจะเข้าใจเหมือนเป็นไฟนอลแท็กแต่จริงๆมันไม่ใช่ไฟนอลแท็กมันคนละประเภทคนละแบบ
0: กันถูกเพราะเขาสับสนกันระหว่างอันนี้คือไฟนอลแท็กกับหักหน้าที่จ่ายไฟนอลแท็กคือจบเลยเช่นไฟนอลแท็กเช่นอะไรบ้างเช่นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยดอกเบี้ยโดนหัก 15% ถือเป็น final tax แสดงว่า
2: ปันผลอย่างเงี้ย
0: ปันผล
2: ใช่ปันผลกองทุน
0: ใช่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันต่างกันระหว่างโดนหักหน้าที่จ่ายกับ final tax ละอันกันหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโดนหักนี่คือเสียภาษี
2: ไม่ต้องมายื่นละ
0: ไม่ต้องมายื่นแล้วหลายคนก็เลยไม่ยื่นแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่เขาบอกว่าโดนหักไปแล้วไม่จำเป็นต้องยื่นแล้วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะค่ะ
2: ค่ะแล้วจริงๆอ่ะสรรพากรเขาเห็นข้อมูลตรงเนี้ยของเราแล้วด้วยเนาะคุณเธอถ้าเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมคะทางผู้ที่เขาให้เงินได้เรามาเนี่ยเขาก็ยื่นสรรพากรไปแล้วเหมือนกันประมาณ
0: ถ้าโดนหักหน้าที่จ่ายแสดงว่าข้อมูลเข้าสรรพากรเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอันไหนโดนหักหน้าที่จ่ายแสดงว่าข้อมูลออโต้เข้าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอารายได้ที่โดนหักหน้าที่จ่ายอ่ะไปยื่นแล้วเอาที่โดนหักหน้าที่จ่ายอ่ะไปหักกลบลบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสมมติว่าเสีย 20,000 หักหน้าที่จ่ายแล้ว 10,000 นึงก็เสียเพิ่มอีกแค่ 10,000 บาทแบบเนี้ยค่ะ
2: ค่ะก็มีบ้างอ่ะเดี๋ยวไปข้อที่5ก่อนแล้วเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยมาตอบคำถามกันนะคะค่ะ
0: เดี๋ยวขอเพิ่มข้อที่4นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหักหน้าที่จ่ายเนี่ยไม่ถือเป็นรายได้และแต่ว่าแตกต่างกับตัว Final Tax Final Tax เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะ Final Tax ไปเลยหรือจะยื่นรวมเป็นรายได้ขอเพิ่มเติมตรงนี้ว่าเวลายื่นกรอกข้อมูลที่กรมสรรพากรเนี่ยตัวสรรพากรเนี่ยถ้าเราไม่เลือกนะคะว่าอันไหนเราจะเลือกเป็น Final Tax เช่นสมมติว่าดอกเบี้ย 15% โดน Final Tax ไปแล้วแต่ฐานภาษีเราอะ 30% แสดงว่าเราเลือก Final Tax 15% เนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยข้อมูลของสัมภาระเนี่ยจะขึ้นทั้งหมดขึ้นในระบบทั้งหมดเลยพอเรากดว่าเอาเลยจ้าเอาตามข้อมูลนี้เลยจ้าก
2: ลายเป็นเสียภาษีมากกว่าเดิม
0: ถูกต้องมันกลายเป็นข้อมูลเนี้ยเขาจะยื่นเขาจะถือว่าเราอะไม่เอาไฟนอลแท็กเราอะยื่นรวมเป็นเงินได้นะคะดังนั้นอันเนี้ยสัมภาระเนี่ยทำให้เรามีข้อมูลเข้าระบบอ่ะดีกว่าเดิมเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จรูปนะคะเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของ
2: เลือกเน
0: ี่ยในการยื่นเราต้องมายื่นเลือกด้วยว่าเราต้องการเป็นไฟนอลแท็กนะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค่ะ
0: จะไม่จะทำให้ได้ประโยชน์มากกว่านะคะอันนี้ก็อยากจะเตือนเพราะว่าเป็นข้อผิดพลาดของคนจำนวนเยอะมากที่
1: ว่าอันนี้ก็หลายคนยังไม่รู้เนาะ
0: ไม่รู้หรอก
2: ใช่หลายคนยังไม่รู้แล้วบิวเจอหลายคนที่ไม่ได้เอามารวมแต่จริงๆอะรวมแล้วจะทำให้ได้ภาษีคืนด้วยค
0: ุ
2: ณ
0: โ
2: อในเคสของพวกปันผลหุ้นและกองทุน
0: ใช
2: ่หลายๆคนไม่เคยเอามารวมเลย
0: ค่ะ
2: อาจจะเอามารวมแล้วก็เห็นว่าอ้าวเราได้คืนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จบละถ้าได้คืนก็จบละแต่จริงๆเนี่ยถ้าคำนวณดีๆอาจจะได้คืนมากกว่านั้นนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็
1: แต่เราไม่เอาคืนนะเธอคอนเซ็ปต์เราไม่เอาคืน
0: ไม่เอาคืนแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน40.1ให้เอาคืนนะคะทุกบาททุกสตางค์คืนค่ะถ้าเป็นวงเล็บ
1: เธอสอนที่ติดไว้แล้ว
0: แต่ถ้าเป็นวงเล็บอื่นไงถ้าไม่มั่นใจก็หมอบดีกว่าอย่าไปสู้เลยค่ะหมอบดีกว่าข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่5โน้ตเอาไว้ว่าอย่าลืมว่าบางอย่างเนี่ยเป็นรายได้นะคะอย่าลืมข้อที่5อย่าตกหล่นว่าบางอย่างเป็นรายได้เช่น

0: ื่อกี้เราบอกว่าการขายสังหาไม่ถือเป็นรายได้แต่การขายอสังหาก็คือที่ดินบ้านเนี่ยถือเป็นรายได้นะคะแล้วก็เป็น final tax ด้วยเพราะนั้นเราต้องดูว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่าเราจะเลือกเป็น final tax เสียที่กรมที่ดินเลยหรือเราจะเอารายได้เนี้ยมายื่นรวมเป็นเงินได้แล้วคำนวณภาษีใหม่นะคะหรือดอกเบี้ยที่รวมกันรวมใช้คำว่ารวมแสดงว่าบางทีเราเห็นธนาคารนี้เราได้แค่หมื่นเดียวนะคะอีกอันนึงเราได้แค่ 5,000 อีกอันนึงเราได้หมื่นนึงเราก็มองว่าอันนี้ไม่ต้องแต่ถ้ารวมกันเนี่ยถึง 20,000 บาทต่อปีอันนี้ต้องเริ่มเสียภาษีแล้วนะคะ
1: อ
0: ีกอันนึงยอดคิดก็คือรายได้ที่ได้จากต่างประเทศเมื่อก่อนก็ได้ปีนี้เอาเข้าปีหน้าก็ถือว่าไม่เสียภาษีแล้วแต่ตอนนี้คือได้ปีนี้ต่อให้เอาเข้าปีไหนก็เสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เสียภาษีในส่วนของส่วนต่างของกำไรดังนั้นเราเลยต้องจดต้นทุนไว้เช่นเราลงทุน1ล้านบาทได้กำไรมา 200,000 เสียแค่ 200,000 มาคำนวณเป็นเงินได้ไม่ได้เสียล้าน2ดังนั้นเราเลยต้องมีหน้าที่ในการจดต้นทุนเอาไว้เวลาที่เราเอาไปลงทุนต่างประเทศว่าต้นทุนจริงๆอ่ะเท่าไหร่
2: ค
1: ่ะ
0: บางคนก็เลยดึงกลับมาแค่ต้นทุน
2: อัน
0: นี้ไม่เสียภาษีเพราะว่ากำไรไม่ได้เอากลับนะคะวันนี้บอกไปเยอะมากไม่รู้ฟังใครก
2: ัน
0: หรือเปล่าไม่รู้ฟังใครกันหร
2: ือ
0: เปล่า
2: ไว้ข้อหนึ่งละ
0: บางคนก็เลยเอากลับแค่ต้นทุนถือว่านิ่งแลได้ว่าอันนี้คือต้นทุน
1: คือต้นทุนไม่ใช่กำไร
0: ไม่ใช่กำไร
1: โอเคแสดงว่าก็เอากลับมาได้นะจริงๆแล้วในบาง
0: ต้นทุน
1: เพราะว่าพอมันมีเรื่องเพราะว่าพอมันมีประเด็นเนี้ยคุณเธอพี่การหลายคนก็ไม่กล้าไปแตะเลยนะเงินที่เอาไปลงทุนไปที่ต่างประเทศอ่ะแล้วมันกลายเป็นบางอย่างก็กำลีกำไรอยากจะเอากลับมาก็ไม่กล้า
0: ดังนั้นถูกต้องสมมติว่าได้ลงทุนไปล้านหนึ่งได้กำไร 200,000 เอากลับ 200,000 ก็ยังไม่เสียภาษีนะคะเพราะต้นทุน1ล้านไม่เสียนะคะเสียในส่วนของกำไร
1: ค่ะ
0: มันจะแบบนี้เป็นต้น
1: เพราะเงินมันไม่ได้แยกกันเนาะว่านี้เป็นกำไรเป็นแต่เราแค่ยอดรวม
0: ไม่มีหลักฐานไม่ได้จดเอาไว้ไม่ได้บันทึกเอาไว้จริงๆถ้าจะไปลงทุนก็ควรที่จะจดเอาไว้ว่าต้นทุน
2: จดไว
0: ้ค่ะ
1: ค่ะค่ะโอเค
2: คือข้อผิดพลาด
1: ค่ะจะได้เช็คกันเอามาที่คำถามนิดนึงมีคุณเออีวาสุนะเขาถามเรื่องไฟนอลแท็กมาคุณเธอไฟนอลแท็กนี่เลือกไม่แจ้งทั้งหมดได้ไหมครับเลือกไม่
0: แจ้งทั้งหมดเลือกไม่แจ้งทั้งหมดเลือกไม่ได้แจ้งคือไฟนอลแท็กเนี่ยต่อให้ไม่แจ้งมันก็เข้าระบบแล้วนะเราไม่น่าจะเลือกได้นะคะไม่ใช่ไม่น่าเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะไฟนอลแท็กfinal tax มีอะไรบ้างเช่นปันผลกองทุนแบบนี้โดยปกติอ่ะมันเสียแค่ 10% ดังนั้นถ้าภาษีสูงกว่า 10% น่ะให้เลือกว่าหักณที่จ่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยเข้าสรรพากรแล้วดอกเบี้ย 15% เกิน 20,000 บาทเข้าสรรพากร
2: แล้ว
0: หุ้นปันผลในอันนี้เข้าแน่นอนเพราะว่าหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เข้าสรรพากรแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเลือกได้ว่าเมื่อเข้าไปแล้วอันไหนที่จะให้ final tax หรืออันไหนที่จะยื่นรวมเป็นรายได้ค่ะ
1: ทีนี้มันมีหมวดที่ดูเหมือนเป็นหมวดเดียวกันน่ะคุณเฮิร์ตอ่ะเรียนถามเลยเพราะว่าหลายคนยังสงสัยอย่างเช่นปันผลหุ้นปันผลกองทุนเอาปันผลหุ้นมาไม่เอาปันผลกองทุน
0: อันนี้
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้คำถามดีก็คือสมัยก่อน
1: ได้ไหม
0: ก่อนถ้าสมมติเป็นกลุ่มเกี่ยวกับดอกเบี้ยก็เป็นกลุ่มดอกเบี้ยทั้งหมดหุ้นกู้นะคะพันธบัตร
1: บางทีบางอันมันได้แต่ถ้ารวมหมดอะเพราะถ้ารวมหมดอ่ะมันอาจจะเสียได้แต่ถ้าเลือกมาบางอันน่ะ
0: อันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งทั้งหมดถ้าคุณคิดว่าจะเป็นไฟนอลแท็กต้องไฟนอลแท็กทั้งกลุ่มหุ้นกู้พันธบัตรดอกเบี้ยธนาคารทีนี้มาถึงปันผลหุ้นกับปันผลกองทุนก็ถือเป็นกลุ่มเดียวกันดังนั้นถ้าจะไฟนอลแท็กอันเดียวไม่ได้ ต้องทั้งคู่ทั้งปันผลกอง

0: ทุนและปันผลหุ้นนี่ปันผลหุ้นเนี่ยมันมีข้อมูลไงอยู่ใน TST มีข้อมูลให้ปันผลกองทุนเนี่ยถ้าใครลงผ่านโบรกอะขอได้ไปขอโบรกเกอร์ได้ว่าทั้งปีเนี่ยทุกกองทุนเนี่ยมีปันผลเท่าไหร่แต่ถ้าใครลงแยกตามธนาคารอันเนี้ยต้องไปขอในแต่ละธนาคารนะคะเพื่อที่จะรวมกันทั้งหมดในการยื่นอันนี้จะแอบยากนิดนึงค่ะก็คือเลือกได้ตามหมวดเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้าจะเลือกหุ้นกู้พันธบัตรดอกเบี้ยถ้าจะเอาไฟนอลแท็บ
1: ไป
0: ก็ต้องเอาทั้งหมดใช่ถ้าเป็นกองทุนปันผลกองทุนปันผลหุ้นถ้าจะเอาก็ต้องเอาทั้งคู่จะเลือกว่าจะเอาแค่ปันผลกองทุนหรือปันผลหุ้นไม่ได้แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเป็นหมวดนะถ้าหมวด
0: ถ้าหมวดใช่เป็น
1: โอเคถ้าอยู่ในหมวดเดียวกันเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องไปทั้งหมดใช่มั้ยคะ
0: อันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เขาถามแน่เลยหมายความว่าเลือกได้ไหมเลือกได้เป็นหมวดคือข้อมูลน่ะเข้าไปแล้วใช่ข้อมูลน่ะเข้าไปแล้วแต่เลือกได้เป็นหมวดถ้าหมวดนี้ทั้งหมวดเช่นจะหักไฟนอล 15% ก็ต้องเลือกทั้งหมวดเลยจะไปเลือกพันธบัตรตัวนี้แต่หุ้นกู้ไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะโอเค
1: ใช่ชัดเจนใช่ชัดเจนเพราะหลายคนยังสับสนอยู่เยอะเพราะบางคนอ่ะฉันเอาปันผลหุ้นมาแล้วได้เครดิตได้แต่พอเอาปันกองทุนมารวมเอากลายเป็นเสียภาษีเพิ่มอะไรอย่างนี้นี่ก็ต้องตัดสินใจค่ะโอเค
0: ใช่ค
1: ่
0: ะต
1: ้
0: องเป็นหมวดท
1: ั้
0: งหมวดค่ะ
2: เทิร์ดไว้เดี๋ยวมาอีกนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวได้อีกหลายทีคุณเทิร์ดค่ะหรือคุณผู้ฟังใครมีคำถามมาฝากมาไว้ได้นะเดี๋ยวเรารวบแล้วก็อาจจะเชิญคุณเทิร์ดมาในครั้งต่อไปนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนต้องลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดี
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
3: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรางกูร
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอณัฐคุณธนศิวรังคุลจากคลินิกกองทุนนะวันนี้มีทั้งประเด็นอัปเดตในเรื่องของกนง.เรื่องดอกเบี้ยเนาะเมื่อวานทราบกันไปแล้วว่าคงตามคาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทางบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ด้วยค่ะไปรับฟังพร้อมกันนะคะ
7: สวัสดีค่ะหมอณัฐค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
7: ค่ะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยปกติเราก็จะมีเรียกได้ว่ามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาคุยกันนะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมกนง.ด้วยนะคะคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของบ้านเราก็ถือว่าคงอัตราดอกเบี้ย 1% ตามที่คาดหมายไว้นะคะแต่ว่าในรายละเอียดทิศทางนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราสอบถามมานะดีกว่าว่าการแถลงในครั้งนี้แล้วก็การคงอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยสะท้อนอะไรแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปทั้งปีเลยหรือเปล่านะคะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอนัทจะมีภาพรวมเศรษฐกิจมาฝากกันด้วยแล้วก็เรื่องของธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
1: ค่ะ
8: ถูกต้องเลยค่ะ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยน้องหมอนัท
8: ค่ะได้เลยครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนี้ครับว่าน่าสนใจนะจริงๆที่ทางกนง.เนี่ยออกมาคงดอกเบี้ยไว้นะครับผมว่าอันนี้เป็นอันนึงที่หลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถามว่าอยู่ในคาดการณ์ไหมอยู่ในคาดการณ์แต่ว่าสิ่งที่ผมมองนะฮะในลองเทอมด้วยกันนะคือในระยะยาวเราฟังข่าวเนี่ยเราจะต้องคิดสองสามเรื่องนะฮะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่กนง.แจ้งเรามานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่กนง.ได้ประกาศออกมาเนี่ยถ้ามองเป็นภาพยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเราไปดูนะมติค่อนข้างเอกฉันท์นะครับว่าถือ 1% นี่แหละเพื่อเป็นระดับที่จะผ่อนคลายแล้วก็ช่วยธุรกิจ SME อะไรอย่างนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าจริงๆอ่ะมันต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีขนาดที่จะคงดอกเบี้ยไว้ได้ยาวๆนะแต่แสดงว่าเงินเฟ้อมันสูงนะเพราะงั้นเขาต้องคงตรงนี้ไว้นะเพราะนั้นเราจะมองเลยว่าเฮ้ยผมบอกนะทั้งปีนะปีหน้านะคุณบิวครับอาจจะไม่มีเรื่องปรับดอกเบี้ยขึ้นลงของกนง.ยาวๆเลย
7: อ
8: ันนี้ถ้าให้ผมเดานะซึ่งอัตราเรื่องของพลังงานอะไรการใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสูงอยู่แล้วก็เรื่องของตัวเอฟเฟคของเอนิโยลานิญาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นผมว่าเศรษฐกิจอาจจะดรอปลงค่อนข้างเยอะแล้วดอกเบี้ยก็ลงไม่ได้ด้วยกระสุนไม่พอของยอดทั้งปีเลยปีหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 1% เท่าเดิมนะครับ
7: ค่ะโอ้อันนี้คือการแบบมองแบบระยะยาวอันนี้คือเรามองที่ภาพบ้านเราแล้วมันจะสอดรับกับที่หมอนัทบอกเราเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ไหมว่าจริงๆหลังจากนี้เนี่ยนโยบายด้านดอกเบี้ยของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันแล้วอาจจะต้องดูปัจจัยภายในของตัวเองเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะซึ่งเราอาจจะเห็นบ้านอื่นเขามีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงแต่ว่าประเทศเราเนี่ยดูจากปัจจัยข้างในแล้วก็น่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยแบบยาวเลยเนาะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
8: ค่ะถ้าผมเมื่อวานเนี่ยไปดูตัวเลขเนี่ยเพิ่มเติมจากกนง.ที่ประกาศออกมาก็มีตัวเลข ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับต่ำที่สุดในรอบ14ไตรมาสเลยนะคุณบิวคือประมาณปี3 4ปีที่ผ่านมาเลยนะ
7: ครับใช่ใช่
8: น่ากลัวมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่น่าสนใจแต่ว่ามันถามว่ามีเรื่องดีไหมมีเรื่องดีจะเรียกว่าเรื่องดีหรือเปล่าไม่รู้คุณบิวที่เราได้ยินข่าวว่าในต่างประเทศจะมาลงทุนบ้านเราจะมีการที่มี direct investment มากขึ้นนะครับ data center อะไรเงี้ยก็กลายเป็นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยดีที่สุดในรอบ54ไตรมาสหรือว่า13ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าอ
7: ัน
8: นี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะว่าคนมาลงทุนบ้านเรานะแต่ว่าความเชื่อของผู้บริโภคเนี่ยเสียงมันแตกเหมือนกันนะว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยกลายเป็นดีกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มธุรกิจเท่านั้นแล้วก็ผมคิดว่ามันการเปลี่ยนถ่ายหลายๆเรื่องนะถ้าเราตามข่าวก็จะเห็นว่าทางกลุ่มทุนญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยในที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยก็ออกการน้อยใจเหมือนกันนะคุณบิวเนาะที่เรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่เรื่องของตัวภาษีรถไฟฟ้าเนี่ยที่มันค่อนข้างจะต่างระดับทางป้าของรถไฟฟ้านะฮะก็มีประเด็นหลายๆเรื่องเหมือนกันนะผมคิดว่าเรื่อง direct investment เนี่ยน่าจะมีภาพที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเรามองในแง่ของธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะหรือว่าในมิติของการลงทุนเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเซกเตอร์เพราะมันจะมีเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์แล้วก็แน่นอนว่าภาพโดยรวมเศรษฐกิจเราอ่ะเติบโตน่าจะต่ำน่าจะช้าในหลายๆเซกเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องทำกันบ้างแล้วก็เลือกมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะหมอนัทคะถ้าเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้ดีทั้งหมดหรือไม่ได้แย่ทั้งหมดถูกไหมคะมันจะต้องมีการซีเล็กกันมากขึ้นละถ้าเป็นแบบนี้ถ้าทิศทางเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะ
8: ใช่ครับผมว่าก็เปลี่ยนกลุ่มลงทุนไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมหลังๆผมว่าก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี Data AI เงี้ยก็เริ่มเข้ามานะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยพวกกลุ่มนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยยังเป็น Obis ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็น O Economic เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอันที่กังวลใจแล้วกันนะฮะเราก็ไม่รู้เราจะปรับตัวได้เร็วขนาดไหนแต่ผมคิดว่าก็มีบริษัทที่รอดมีบริษัทที่ปรับตัวได้แน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องเลือกเอานะฮะแล้วก็ดูเทรนด์ดูทิศทางของแต่ละบริษัทว่าเขาเตรียมตัวทำยังไงกันบ้างนะในยุคที่มันโอ้โหเปลี่ยนต้องบอกว่า 2-3 เดือนนี่ก็เปลี่ยนทีนึงแล้วคุณบิวคือแบบว่าเปลี่ยนเร็วเนาะท
7: ุ
8: กอย่างเลยนะฮะนี่ก็ต้องติดตามกันแบบโอ้โหไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะครับ
7: ค่ะแต่ที่คนพูดถึงเยอะมากกับนัทเดนถามอีกนิดนึงสั้นๆก็คือ data center นะที่เราคุยมาเยอะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์เทคโนโลยีของโลกอ่ะเราค่อนข้างมีหุ้นน้อยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องน้อยเหมือนที่มอนัทบอกใช่ไหมคะแต่ว่าดูภาพที่ชัดเจนอย่างนึงก็จะคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ data center ไม่ว่าจะเป็นหุ้นแถว1แถว2ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนี่ยนะคะแต่ว่ามันจะมี impact มากพอที่ถือเป็น new S curve ในบ้านเราได้เลยมั้ยมอนัทถามส่วนนึงถามมุมมองความเห็นมอนัสสำหรับเรื่องของ data center เนี่ยเพราะมันก็มีความเฉพาะบางอย่างเหมือนกันนะเขามาเนี่ยบางทีมันก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาก็เลือกที่จะมาด้วยนะมันเราไม่ได้ว่าได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ data center ด้วยที่ได้ประโยชน์อะใช่ไหมคะมอนัสคะจริงๆแล้ว
8: ใช่ใช่ครับผมว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าธุรกิจในประเทศไทยยังปรับตัวไม่ทันเหมือนกันนะคุณบิวครับว่าการมี data center เนี่ยจะเป็นกลุ่มธุรกิจไหนแล้วเราจะได้ประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าโอ้ก็อันนี้ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันแล้วบริษัทเทคคอมพานีบ้านเราเนี่ยมันถามว่ามีดีๆไหมมีค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่อยู่ในเทรนไม่กลับเข้าไปอยู่ในเทรนที่เขาติดอยู่ตอนนี้กันนี่คือเรื่อง AI เรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามันยังต้องพัฒนาอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็แต่ว่ามีครับผมเชื่อว่ามีบริษัทที่ได้ประโยชน์เนี่ยหลายบริษัทตอนนี้ก็ผมเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ว่ายังน้อยอยู่ครับคุณบิวถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนาะนะครับ
7: ค่ะโอเคอ่ะแล้วนี่เราอัปเดตภาพหลังจากที่กนง.เนาะมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยแล้วหมอนัทบอกว่าเราน่าจะคงกันอีกยาวเลยล่ะถ้าดูแบบนี้นะคะแล้วทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมภาคอื่นๆล่ะหมอนัททั้งในประเทศแล้วก
8: ็
7: ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะหมอนัทคะช่วงเวลานี้ค่ะ
8: ผมพาไปดูต่างประเทศนิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้แบบเห็นภาพไปพร้อมๆกันว่าโอ้มันมีทุกที่เนี่ยนะฮะปรับดอกเบี้ยขึ้นกันกระจุยกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมถึงพวกพันธบัตรอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะบอกนักทุนว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่สูงต่อไปผมบอกเลยนะอีกหลายปีฮะอีกหลายปีนะผมให้อย่างนั้นนะฮ
7: ะ
8: คือผมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวหลายปีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่แต่ละประเทศว่ารับมือยังไงด้วยนะครับ ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ดูแล้วเร็วร้ายขนาดนั้นนะแต่ว่าเงินเฟ้อก็โตขึ้นสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยไว้อยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มขอขึ้นเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันจะต้องรอลุ้นประชุมวันที่15-16เดือนหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนยุโรปเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนะฮะก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 2.25 นะครับอังกฤษก็ขึ้นมานะครับญี่ปุ่นก็ขึ้นนะฮะก็อาจจะขึ้นช่วงเดือนกันยายนนี่แหละนะฮะมีโอกาสขึ้นนะครับแล้วออสเตรเลียก็มีโอกาสคงอันนี้คงอยู่แต่ว่าครั้งหน้าน่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับก็ทุกประเทศนะเหมือนจะขึ้นดอกเบี้ยกันเต็มที่เลยคือทุกที่ตอนนี้พยายามคงที่ไว้อยู่เพื่อที่จะรอดอกเบี้ยขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับ
7: ค่ะโมนัสเป็นคนละภาพกับบ้านเราเลยที่โมนัสบอกบ้านเราอาจจะยาวปีนี้แล้วก็ปีหน้าทั้งปีด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนี้ประเด็นที่อื่นดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้แล้วบ้านเราคงแบบนี้ในมิติของฟันโฟหรือว่าผลกระทบอะโมนัสให้คำแนะนำหรือให้มุมมองนิดนึงให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะมันกระทบกับมิติการลงทุนไหมที่เราต้องปรับไปด้วยเพราะมันเป็นแบบนี้ค่ะโมนัสคะ
8: มีผลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยอะไรยังคงอยู่แล้วเขาขึ้นทยอยขึ้นกันเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มเป็นแล้วนะครับก็คือเราก็จะเห็นค่าเงินบาทก็น่าจะอ่อนลงแหละในระยะยาวๆนะครับต่อระยะสั้นอาจจะขึ้นลงนะแต่ระยะยาวเงินบาทก็จะอ่อนลงถามว่าดีอยู่ต่อการลงทุนไหมถ้าเราเป็นคนลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศไปซื้อหุ้นต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยเราได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเราแลกกลับมาได้เยอะขึ้นได้เงินเยอะขึ้นสมมติตอนแรกไปอยู่32นะครับตอนแรกไปต่างประเทศ1ดอลลาร์นะครับพอเราลงทุนเสร็จปุ๊บได้กำไรเสร็จเราขนกลับบ้านเรา1ดอลลาร์เนี่ยกลายเป็น34แล้วเพราะว่าเงินบาทอ่อนอันนี้จะได้ประโยชน์นะครับเพราะคนลงทุนถามว่าถ้าลงทุนต่างประเทศโอเคเลยแต่ว่าถ้าลงทุนในประเทศไทยแล้วธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจนำเข้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ส่งออกเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ
7: โอเคมันก็จะมีข้อดีและข้อด้อยเนาะขึ้นอยู่กับเซกเตอร์และธุรกิจที่เราลงทุนด้วยถ้ามองในมิตินั้นจะต้องดูตรงนี้ประกอบด้วยใช่ไหมคะนี่เป็นประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอื่นๆของต่างประเทศละคะหมอนัทคะที่เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหมอนัทคะในภาพเศรษฐกิจเอง
8: จริงๆผมว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับผมว่าค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรแล้วก็อยากให้ไปโฟกัสเป็นรายประเทศเนาะนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มี GDP growth สูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมองว่ามันยังมีโอกาสโตได้ถึงแม้เศรษฐกิจจะถอยไปบ้างแต่ว่าเขาอยู่ในช่วงการเติบโตไม่ว่าจะเป็นพวกเวียดนามหรือว่าจะเป็นจีนก็ตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับก็ผมยังให้ภาพรวมใน emerging market เนี่ยยังโตดีอยู่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดู emerging market นะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผม
7: ค่ะโอเคมันก็คงต้องดูเป็นรายประเทศไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการลงทุนก็อาจจะต้องมาเลือกหน่อยแล้วก็diversifyด้วยใช่ไหมหมอนัทเดี๋ยวจะให้หมอนัทเนี่ยพูดถึงธีมการลงทุนที่น่าสนใจแล้วกันวางแผนกันหน่อยนะหมอนัทใช่ไหมคะซึ่งมันก็น่าจะหลากหลายกันไปในแต่ละประเทศอาจจะเลือกโฟกัสธุรกิจที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ธีมต่างๆด้วยเนาะหมอนัทในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ถ้าดอกเบี้ยมันคนละทิศคนละทางแบบเนี้ยเราควรจะวางแผนในเรื่องของการลงทุนยังไงดีค่ะหมอนัทค่ะค่ะ
8: โอเคผมว่าธีมแรกเนี่ยอยากให้ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเยอะๆหน่อยแล้วกันนะช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่าหุ้นก็ดูน่าจะดูยากนิดนึงต้องไปประเทศที่มันแบบเราคุ้นเคยไอ้ที่เราคาดหวังมันจะโตนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับจริงแต่ว่าอยากให้มีสินทรัพย์ทางเลือกเยอะนิดนึงนะผมคิดว่าอย่างเช่นทองเนี่ยนะหลายๆคนบอกเอ้ยมันผันผวนขึ้นลงค่อนข้างเยอะนะอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาแล้วนะตั้งแค่บวกเดือนสิงหาเดือนนี้เดือนเดียวก็ 15% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อาจจะลองดูในสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกเยอะหน่อยแล้วกันนะฮะครับ
7: ค่ะสินทรัพย์ทางเลือกในที่นี้เนี่ยนอกเหนือจากทองแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมคะมนัสคะแล้วก็เราจะให้น้ำหนักยังไงอ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยอย่างการขึ้นมารอบนี้ของทองอ่ะคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้านะหมอนัทอาจจะเข้าแล้วอาจจะมองคือ คือดูเขาให้มุมมองกันเนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงทองอะหมอนัทเขาก็จะไม่ได้ให้ไปไฮเดิมนะเขาก็บอกว่า 80,000 เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นง่ายอะไรประมาณเนี้ยเต็มที่ 77,000 แล้วก็มันอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วและแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่เราก็ยังเห็นสัญญาณดูดีอยู่นะช่วงเนี้ยในเรื่องของทองแล้วก็พวกแร่ต่างๆด้วย
8: จริงๆเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะฮะคุณดิวเพราะว่าที่เซอร์ไพรส์เพราะอะไรเพราะว่าพอมันเกิดมีราคาน้ำมันที่มันพุ่งค่อนข้างแรงเนี่ยมันไปดันเงินเฟ้อเนี่ยก็ดันเงินเฟ้อมากๆเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคนก็จะสนใจทองน้อยลงนะครับสนใจทองน้อยลงเนาะแต่ว่ามันเป็นระยะสั้นไงนะครับหลายๆท่านฟังเสร็จปุ๊บก็เอ้ยโอ้แสดงว่าเงินเฟ้อทองก็จะไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือจริงระยะยาวถ้าเงินเฟ้อมันมาเนี่ยแต่ทองมันจะขึ้นตามเงินเฟ้อไปแต่ว่าช่วงระยะสั้นเนี่ยคนจะสนใจทองน้อยลงเพราะว่าดอกเบี้ยมันเริ่มดีนะครับแต่ถ้าระยะยาวยังไงเดี๋ยวทองก็ต้องขึ้นตามเงินเฟ้ออยู่ดีนะครับคราวนี้กลับมาที่ภาพนิดนึงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมคิดว่าทองอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเสี่ยงของแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีสงครามอิหร่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยกระทู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผมให้เรื่องของความเสี่ยงแล้วคนซื้อทองเก็บเนี่ยให้น้อยลงแต่ว่าผมกลับมองอย่างนี้ครับคุณบิวครับคนเริ่มรู้แล้วว่าระยะยาวๆเนี่ยทองมันสามารถรักษามูลค่าเงินเฟ้อของเขาได้ฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นของภาคของทองคือคนทยอยสะสมมากกว่าการที่ซื้อแล้วเก็งกำไรอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ราคาทองมันกลับมาฟื้นตัวเพราะราคามันร่วงมาเยอะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มมองว่าเออราคามันได้แล้วก็เลยเข้ามาสะสมกันเยอะขึ้นนะครับก็หวังว่าทองจะเป็นสินทรัพย์ตัวนึงเป็นสินทรัพย์หลักในโลกอนาคตแล้วกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ทยอยซื้อสะสมได้นะแต่ว่าอย่าไปทุ่มน้ำหนักซื้อเป็นครั้งๆที่มันเยอะเกินจนเกินไปแล้วกันครับ
7: ว่าโอเคเพราะว่าทองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกเหมือนกันที่หมอนัทบอกเนาะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีในสัดส่วนที่มากหน่อยนะคะอันนอกเหนือจากทองสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยยังมีอื่นๆอีกไหมคะอะไรอีกที่น่าสนใจหมอนัทคะ
8: โอเคผมพาไปดูนี้ดูแล้วคุณวิวน่าสนใจดีคือตอนนี้มันในต่างประเทศเนี่ยมันมีกองทุนพวกสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วผมไปเจอกองทุนนึงที่น่าสนใจแต่ว่าท่านผู้ฟังนะต้องลองไปหาดูนะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเป็นกองทุน ETF นี่แหละสินทรัพย์ทางเลือก alternative แล้วก็ผมเห็นบทวิเคราะห์ของพวก JP Morgan เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งไว้ว่าตอนนี้คนเริ่มสนใจสินทรัพย์ทางเลือกที่เป็นของสะสมเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนะฮะ อย่างเห็นได้ชัดล่าสุดเนี่ยเขาออกเปเปอร์หนึ่งออกมาผมไปอ่านดูก็คือเป็นไวโอลินนะฮะไวโอลินสตาร์ดิวาริอัสนะครับเป็นไวโอลินที่แบบของคนทำเนี่ยชื่อนี้เลยสตาร์ดิวาริอัสเนี่ยเขาเป็นคนอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นของสะสมที่เก็บไว้นานมากเลยนะไวโอลินเนี่ยตัวนึงเนี่ยนะครับผมขอเปิดข้อมูลนิดนึงนะพอดีพูดแล้วก็จำไม่ได้สักทีนะฮะคือสถิติคือ15ล้านเหรียญ นะคุณบิวฮะในการขายซื้อขายเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนที่ซื้อมาไม่กี่ล้านนะตอนขึ้นไปถึง15 16ล้านก็มีเป็นไวโอลินที่เป็นสถิติอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนประมาณสัก 15% ต่อปีนะครับน่าสนใจมากแล้วมีกองทุนไปลงทุนด้วยนะครับมันชื่อ The Five Violin Fund นะครับก็ไปลงแล้วก็อีกกอง ETF เนี่ยก็ไปลงทุนผ่านกองทุนพวกนี้อีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจดีนะครับก็รีเทิร์นอยู่ประมาณ 8% ต่อปีอะไรเงี้ยนะสำหรับของพวกกองทุนนะครับสูงใช้ได้เลยนะก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังลองดูแล้วก็มันจะมีกองทุนใหม่ๆเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกองทุนทางเลือกเนี่ยเขาไปลงกับพวกการ์ดกีฬาครับท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะสงสัยนึงว่า
7: การ์ด
8: มันเป็นยังไง
7: การ์ดแบบไหนคะใช่การ์ดแบบไหนคะมอนะ
8: เคยท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเขามีการ์ดอเมริกันฟุตบอลเบสบอลในลีกของอเมริกาบ้างของญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับการ์ดกีฬาเนี่ยก็คือเป็นการ์ดที่เป็นตัว เป็นนักกีฬานี่แหละนะที่อยู่บนการ์ดนะครับแล้วก็ มันจะมีซีรีส์ของเขาด้วยนะเป็นซีรีส์ของเขาด้วยว่าไอ้ซีรีส์นี้ให้มาตอนปีไหนยังไงอะไรเงี้ยเหลือกี่อันนะเขานับมีรันนัมเบอร์ด้วยนะคุณบีเขารันนัมเบอร์ด้วยนะฮะ
7: อ๋อค่ะ
8: พวกนี้ไม่น่าเชื่อกองทุนเฮดฟันนะกองทุนต่างประเทศพวกของอัลเทอร์เนทีฟลงทุนกันนะฮะอย่างเขาก่อนเนี่ยการ์ดของอะไรนะโอทานิเนี่ยเขาเป็นนักเบสบอลของญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ได้รับเรียกว่าอะไรอะได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าต้องบอกคุณบิวอย่างเงี้ยครับว่าคนที่เป็นนักกีฬาเบสบอลเนี่ยคนนึงจะเก่งตีอีกคนนึงจะอาจจะเก่งในเรื่องของขว้างนะมันใช้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันเลยการเล่นเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนในรอบร้อยปีเลยนะคุณบิวร้อยกว่าปีเลยนะที่ทำได้ทั้งสองเรื่องนี้แล้วดีทั้งคู่ด้วยตีโฮมรันแบบปีนึงเป็นแบบ 70-80 ลูกอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจการ์ดของโอทานินะครับถ้ามีลายเซ็นเนี่ยนะครับคุณบิวตอนเนี้ยมีกองทุนซื้อไปนะนี่กองทุนซื้อไปนะฮะ10ล้านยูเอสดอลลาร์ครับ
7: ค่ะโหมูลค่าเยอะมากหมอนะค่ะ
8: 300กว่าล้านนะฮะโอ้ม
7: ัน
8: น่าสนใจมากน่าสนใจมากนี่คือกองทุนเขาซื้อเขาตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อซื้อการ์ดพวกนี้โดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยนะครับ
7: ค่ะโอ้ถือว่าน่าสนใจมากนะเป็นอีกทางเลือกนึงตามชื่อเลยเนาะกองทุนทางเลือกนะคะที่บางทีมันเป็นเรื่องของที่เราเคยคุยกันเรื่องของ passion เหมือนกันเนาะความชอบนะฮะรักและชอบในสิ่งนั้นใช่ไหมหมอนันมันผูกกันอยู่แล้วก็ 8% ต่อปีจริงๆถามหมอนันนิดนึงว่ากองทุนทางเลือกลักษณะเนี่ยที่เป็นของสะสมอะอัตราดอกเบี้ยในตลาดในแต่ละช่วงเวลามีผลกับกองทุนประเภทนี้ไหมคะหมอนันคะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องดอกเบี้ยเนาะที่อาจจะแบบว่าเป็นทิศทางต่างประเทศอาจจะเป็นขาขึ้นกันบ้านเราอาจจะคงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีผลไหมกับพวกกองทุนทางเลือกเหล่านี้ค่ะมนัสคะมีผลกับผลตอบแทนนะ
8: จริงๆจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ผมแนะนำว่าธีมแรกที่เราควรลงทุนคือกองทุนทางเลือกเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เลยครับคือเรื่องที่ดอกเบี้ยหรือว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมีผลนะครับปรากฏว่าไอ้กลุ่มเนี้ยธีมทางเลือกเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับหรือว่าน้อยเลยแหละนะฮะเรียกได้ว่าบางครั้งก็วิ่งสวนทางด้วยซ้ำนะครับขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาคนนั้นนะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ผมไปเจอก็คือคุยกับคุณพ่อของลูกชายเขาก็บอกว่าเขาก็มีการเก็บสะสมการพวกนี้ด้วยเหมือนกันพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบเป็นที่คุณยูบอกอีกเรื่องนึงมันคือเรื่องของนักกีฬาด้วยนะนักกีฬาคนไหนที่สมมติว่าเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ๆก็เลยเป็นรูกี้นะฮะแล้วปรากฏทำผลงานได้ดีสุดท้ายสมมติอีกสัก10ปีนะคุณยูนะรูกี้คนนี้กลายเป็นเหมือนต
7: ั
8: วเป
7: ็
8: นจอแดนไปเป็นคนโชว์แดนหรือไปเป็นอะไรนะจงวัฒนาหรือจะเป็นโอทานิคนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยการ์ดใบนี้มันจะราคาพุ่งแรงมากคือตอนนี้เขามองจะเป็น investment ไปเลยเหมือนกันนะครับว่า10ปีเนี่ยเขาจะเก็บการ์ดที่เป็นรูกี้พวกนี้แล้วก็ลงทุนกับพวกกลุ่มที่น่าสนใจที่เป็นนักกีฬาที่มีโอกาสเติบโตได้เนี่ยเราก
7: ็
8: มันเป็นเหมือนการสะสม
7: ภาพถ่ายเลยอะแล้วก็เหมือนการสะสมภาพถ่ายที่ผู้ศิลปินน่ะในตอนแรกที่อาจจะเพิ่งเข้าวงการแล้วถ้าภาพช่วงแรกๆของเขาแล้วเขาโด่งดังอ่ะราคาภาพนั้นๆก็จะสูงมากเนาะหมอนัทใช่ไหมคะเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะเป็นเคสเดียวกันเลยเนาะใช่ไหมคะแบบนั้น
8: ใช่ครับจริงๆมันเหมือนหุ้นนะคุณบิวเรามองเห็นคนคนนึงเนี่ยเหมือนหุ้นเนี่ยคนนี้เอ้ยโหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะอีกระยะอีก10ปีข้างหน้าบริษัทนี้โตเป็นยูนิคอร์นจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดได้อะไรได้อันนี้คือภาพเดียวกันเลยนะครับเนี่ยมันหลายคนบอกว่ามันจะดียังไงมันจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวคนมองมูลค่าไม่ออกจริงๆมันเหมือนกับบริษัทเลยครับนะฮะมันผมว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่กองทุนเนี่ยเขาเริ่มหยิบมาลงทุนกันด้วยเหมือนกันนะครับ
7: ค่ะอ๋อโอเคถือว่าน่าสนใจมากแล้วผลตอบแทนแล้วก็ไม่ได้เหวี่ยงตามอัตราดอกเบี้ยที่เวลานี้อาจจะมีทิศทางที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยใช่ไหมคะโอเค
8: ใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดการซื้อขายเลยครับก็เดี๋ยวนี้มันมีแอปเลยนะคุณบิวนะคุณเราสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าการ์ดใบนี้ปีนี้เนี่ยตอนนี้เขาซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่มันเหมือนตลาดหุ้นไปแล้วเลยตอนนี้นะครับถ้าเราไปเปิดดูแอปเนี่ยมันจะมีราคาเทียบbid buy offer คือแบบว่าโอ้โหแบบทำอย่างดีเลยนะฮะ
7: หมอนัทแล้วความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้คืออะไรคะหมอนัทที่มันอาจจะมีส่งผลต่อราคาได้หรืออะไรได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราลงทุนกันแบบลองเทอมอยู่ตัวใหญ่ของสะสมก็น่าจะลงทุนแบบลองเทอมนะแบบระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะหมอนัทค่ะเพื่อให้เติบโต
8: ผมว่าความเสี่ยงก็คือตลาดพวกนี้มันเป็นตลาดที่เขาเป็นคอมโมดิตี้เนาะเพราะฉะนั้นคนที่มาดูเรื่องนี้นะครับคนที่เป็นฟันเมนเจอร์อะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะพอสมควรนะต้องสนใจกีฬาต้องดูกีฬาด้วยต้องดูกีฬาเป็นด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากองทุนที่จะบริหารได้ดีอาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็อาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแหละที่จะต้องไปดูอีกทีนึงว่ากองทุนเนี่ยเขาเลือกลงทุนได้ดีหรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเป็นคนที่ต้องบอกว่า สายกีฬานิดนึงอ่ะคุณบิวเป็นคนที่หรือว่าเป็นสายสินทรัพย์ทางเลือกในประเภทนั้นๆนิดนึงนะเข้าใจงานศิลปะเข้าใจเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรพวกเนี้ยนะครับ
7: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะเรื่องของกองทุนทางเลือกเอาเป็นว่าเป็นธีมที่หมอนัทคัดมาให้วันนี้ที่มีความน่าสนใจเนาะหมอนัทแถมให้อีกไหมคะมีอื่นๆอีกไหมเพิ่มเติมอีกสักธีมนึงค่ะธีมสองธีม
8: ได้ครับจริงๆอยากจะเพิ่มอันที่สองขึ้นมาก็คือตัว AI เนี่ยฮะจริงๆผมคิดว่ายังไงเนี่ยตัว AI เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะพวก Nvidia หรือว่าพวกการ์ดจอหรือบริษัทอื่นๆแล้วกันเนาะที่อาจจะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาให้เราเห็นได้อีกเยอะเลยนะครับหรือว่าธุรกิจรอบข้างของ Nvidia ก็ตามนะฮะพวกที่ทำเรื่องของพวกชิปซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับพวกนี้หรือแม้กระทั่งบริษัทซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ AI ทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยต่างๆก็เริ่มมีออกมาหลายๆตัวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเป็นอะไรเงี้ยผมว่ากลุ่มนี้ยังไงก็อย่าพลาดนะต้องทุนผมคิดว่ามันเป็นยุคนี้จริงๆอ่ะคือถ้าเราไม่ถือติดไปหน่อยนึงอ่ะผมคิดว่าก็ตัดตกได้ใช่ได้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีไว้สักหน่อยนึงครับผม
7: ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นธีมที่มอนัทเอามาฝากกันแต่ว่าน่าสนใจเนาะแต่อย่างที่มอนัทบอกว่าเป็น ETF ที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกเป็น alternative เนี่ยอันนี้ก็คือต้องเป็นลงทุนในบ้านเรามีกองคือต้องลงผ่าน ETF โดยตรงถูกไหมคะมอนัทถ้าสมมติว่าใครที่สนใจค่ะ
8: ใช่ครับผมว่าเป็น ETF ดีกว่าถ้าเราไปเลือกกองมิวชั่นในต่างประเทศเองเนี่ยเป็นรายกองเนี่ยผมว่าจะเรียกไงอะหายากอะแล้วก็โอ้ต้องหาข้อมูลเยอะนิดหนึ่งนะครับ
7: อืมค่ะโอเคก็ 8% ต่อปีเนาะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ผันผวนไปตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเท่าไหร่หรืออัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าน่าสนใจถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ทีม AI ที่หมอนัทบอกเนาะวันนี้ก็เอาภาพมาฝากกันประมาณนี้นะคะก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้เนาะหมอนัทก็เดี๋ยวหมอนัทมาคุยกันเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีช่วงนี้จริงๆถามหมอนัทนึงว่ามีความยากไหมสำหรับการลงทุนเองเนี่ยถ้าถามส่วนตัวหรือต้องแบบปรับพอร์ตอะไรยังไงไหมคะทิ้งท้ายสั้นๆ นิดนึงค่ะหมอนัทคะ
8: ได้ครับคืออยากบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าติดตามกันมาตลอดเนี่ยผมจะไม่ค่อยเรียกอะไรนะไม่ค่อยปรับหุ้นหรือว่าปรับพอร์ตตัวเองสักเท่าไหร่ก็คือเราจะผมจะถือไปนานๆเนาะนั้นตราบใดที่เรามองแล้วว่าสินทรัพย์ที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับมันเติบโตได้ดีเนี่ยนะครับก็อยากให้ถือต่อนะเราเลือกมาแล้วเราคัดมาแล้วว่ามันดีเนี่ยเราผมคิดว่าเทรนด์สมัยนี้ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าโปรดักต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยว่าเทรนด์มันค่อนข้างชัดนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพอร์ตที่ดีอยู่แล้วแค่เช็คทุกๆไตรมาสก็พอว่าธุรกิจที่เราถือมันยังดีอยู่นะครับผมว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีแล้วนะครับนั้นถ้าท่านผู้ฟังไม่ต้องไปปรับพอร์ตตัวเองอะไรบ่อยๆแล้วเราคุยกันทุกสัปดาห์ก็จริงนะแต่ว่าผมสังเกตว่าผมก็จะบอกว่าเอ้ยอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ถือต่ออะไรที่มันแย่เนี่ยเราก็อาจจะมองไว้หน่อยนึงถ้ามันไม่อยู่ในธุรกิจที่มันเติบโตแล้วเราก็ขายมันทิ้งนะครับก็พยายามกระจายพอร์ตตัวเองให้ดีแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่เราหาข้อมูลมาหรือว่าอยู่บนเทรนด์ที่ดีแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องปรับพอร์ตตัวเองบ่อยจนเกินไปนะครับก็อยากแนะนำประมาณนี้เพราะว่าหุ้นบริษัทที่ผมถือกองทุนที่ผมถือก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เล่าให้แฟนให้ฟังทุกอาทิตย์นะครับ
7: ค่ะโอเคนะเพราะจริงๆเนี่ยมันก็การปรับพอร์ตที่บ่อยมากเกินไปก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะเพราะถ้าเราแบบชักเข้าชักออกบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ภาพระยะยาวเสียได้เหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะ
8: ครับมั่นใจครับนะครับนักลงทุนช่วงนี้ต้องคือรับข้อมูลข่าวสารเยอะเราต้องเราใช้เขาเรียกข้อมูลเยอะบางทีก็เป็นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองลงทุนนะครับ
7: ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่หมอนัทบอกเสมอเลยก็คือการ diversify และกระจายความเสี่ยงที่ดีเนี่ยช่วยพอร์ตได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะหมอนัททำให้เราฝ่าในทุกสถานการณ์ไปได้โดยที่พอร์ตเราก็น่ายังเป็นไปตามเป้าหมายอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีเขย่าบ้างแต่มันก็เป็นการโรเตทระหว่างกลุ่มระหว่างตัวที่เราจัดไว้นั่นเองเนาะค่ะ ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเราเจอกันใหม่นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันหรือใครมีคำถามก็ฝากเอาไว้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะหมอนัทคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360-A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
16: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
17: ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เสียงคงจะไม่คุ้นนะครับแต่ว่าหน้าตาสำหรับคนที่เป็นแฟนๆรายการของ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทเนี่ยก็คงจะคุ้นกันดีนะครับวันนี้ผมประจักษ์เมื่อวงศานะครับมาในฐานะมวยเสริมดีกว่านะครับมวยเสริมในรายการข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับกับคุณพี่พิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับหนึ่งในพี่ชายใจดีของผมนะครับตอนนี้คุณพิเชษฐ์น่าจะอยู่ในซูมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพิเชษฐ์ครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนี่คุณประจักษ์ที่เราสองคนนี่เราก็มาแทนทั้งคู่เลยปกตินี่ผมอยู่เช้าจะมาก
17: ใช่
18: เช
17: ้
18: าตอนเช้าเสร็จแล้วก็ตอนเสาร์ก็อยู่เฉพาะตอนเย็นนะ
17: ครับ
18: แล้วก็ตอนวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของน้องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมกับทีมงานน้องๆเขาอ่ะก
17: ็
18: จะเป็นสีสันเนี่ยน้องๆหน่อยนะแต่วันนี้เห็นบอกว่าเขาติดภารกิจกันทั้งคู่เลยนะเราก็เลยสองคนก็เลยต้องมาประเทศทำหน้าที่แทนเนี่ยน้องๆทั้งคู
17: ่ครับ
18: เอาเป็นว่าก็ไม่ได้จัดรายการในคุณประจักษ์นานแล้วนะ
17: นานแล้วครับนานแล้วฮะเป็นปีแล้วครับที่ไม่มีโอกาสได้จัดรายการร่วมกับคุณพี่พิเชษฐ์นะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีคุณพิเชษฐ์วันนี้ฝนฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยตกกระจายในหลายพื้นที่เลยนี่มองลงไปจากอสมทเนี่ยนะลงไปที่ซอยเทียนร่มมิตรเนี่ยฝนไม่ตกหนักหรอกคุณพิเชษฐ์แต่ว่าตกเรื่อยๆเอื่อยๆก็เลยทำให้สภาพการจราจรเนี่ยเข้าใจว่าคงจะติดขัดพอสมควรก็ใจเย็นนะ
18: ครับนะก็แสดงว่าน่าจะคลึ้มๆเหมือนกันนะที่ผมอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่กรุงเทพ
17: ฯอ๋อเหรอตกไปครับต่างจังหวัด
18: กบิตรีก็ยังไม่ตกนะแต่ว่าก็กัดคลึ้มแล้วก็เย็นด้วยนะค
17: ือ
18: ประเด็นแหละ
17: ครับ
18: แต่คือมันตอนเย็นแล้วพอดีแหละแต่ว่าเมื่อวานก็มีตกอยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฝนอยู่นะไปทางก็ระมัดระวังกันหน่อยหัวจากเรื่องราวของข่าวสารวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะนี่อยากจะคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคใต้กันหน่อยเพราะเดี๋ยวไหนๆครม.จะว่าคุณประจักษ์ก็จะลงไปสัญจรที่สงขลากันแล้วดิพรุ่งนี้ประเด็นนี้สองวันน่ะ
17: ใช
18: ่ก็เลยผมคิดว่าเรื่อง เรื่องภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องความไม่สงบในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลาบางส่วนนี่มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างจะกลับมาแรงอีกรอบนะคุณจักรเยอะอย่างยิ่งที่ปัตตานีเมื่อวานเนี่ยแล้วก็น่าตกใจนะที่ระเบิดเนี่ยในที่คนร้ายเนี่ยนะมีการนำมาใส่ไว้ในรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
17: ใช่
18: น้ำหนัก50 กิโลนะคุณจักรเจาะถังแก๊สแล้วก็ใส่ระเบิดแสวงเครื่องเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ไปไว้นะครับในห้างที่เขาซื้อขายสินค้าพวกประเภทก่อสร้างอ่ะโรโบเฮาส์โอ้โหนะโชคดีในที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะไอ้ระเบิดเวลาตั้งไว้มันไม่ทำงานเลยจอดคุณเงินประจักษ
17: ์
18: อันที่สองเนี่ยนะเจ้าที่ก็สามารถกู้ไว้ได้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มันเป็นเหตุที่โอ้โหรุนระทึกเลยเราลึกนึกภาพดูนะประจักษ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าระเบิดมันทำงานตามเวลาที่ก็ตั้งไว้นะ
17: ครับ
18: น้ำหนักเนี่ย50 กิโลแล้วมันไปอยู่ในห้างที่ขายของกันอยู่ชาวบ้านก็ไปซื้อในวัสดุก่อสร้างอยู่เนี่ยความเสียหายมันน่าจะต้องเยอะกว่าที่เราคาดคิดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวก็ต้องบอกเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะ
17: เป็นความโชคดีในความโชคร้ายเดี๋ยวคุณพิเชษฐ์คงจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวนะครับรวมทั้งสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนเลขาธิการสมช.นะฮะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูจะมีแนวนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวผมจะมีประเด็นเสริมเรื่องการประชุมครม.คุณพิเชษฐ์ท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามีทั้งชุดที่จะใส่อะของครม.ในวันที่1กันยายนนะฮะก็เป็นของของพื้นเมืองภาคใต้เลยครับแล้วที่สำคัญผมมีเมนูอาหารคุณพิเชษฐ
18: ์
17: ท่านฟังท่านผู้ชมครับเมนูอาหารที่จะรองรับครม.ในวันที่1กันยายนก็น่าสนใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของดีในพื้นที่30จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณพิเชษฐ์ฮะ
18: โอ้ยเดี๋ยวใช่เลยครับก
17: ็
18: เดี๋ยวงั้นก็ต้องคุยไปเลยนะคุณพิจักษ์นะผมเนี้ย
17: ใช่ครับเชิญเลยฮะเชิญเลยคุณพิเชษฐ์ครับเดี๋ยวผมจะคอยเป็นคนช่วยเสริมนะครับคุณพิเชษฐ์ก็คงจะเป็นตัวหลักแล้วครับ
18: ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความคืบหน้ากรณีคนร้ายในบุกข้างโรเบอร์เฮาส์สาขาปัตตานีนั้นอยู่เมืองที่ตำบลบานาเนี่ยก็มันมีการระเบิดขึ้นมา3 ครั้งนะแต่ว่าในการระเบิด3 ครั้งย่อยตรงนี้มันก็โชคดีที่ว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บในกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นก็คือพอเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องสงสัยเนี่ยที่กลุ่มคนร้ายขับเข้ามาจอดทิ้งไว้ภายในบริเวณห้าง
17: ครับ
18: นะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการจัดชุดเก็บผู้วัตถุระเบิดเนี่ยแล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดUOD เนี่ยเข้ามานะเพื่อดำเนินการเก็บกู้นะเขาบอกใช้เวลานานกว่า2 ชั่วโมงเลยนะในการตรวจสอบและกู้วัตถุต้องสงสัยพบว่าเป็นถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงและบรรจุวัตถุระเบิดเอาไว้น้ำหนักประมาณ40 กิโลถ้ารวมๆแล้วก็ทั้งถังด้วยอะไรเรียกว่า50 กิโลนะโดยUOD ใช้หุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจากระยะปลอดภัยก่อนใช้วิธีการทำลายประจุระเบิดตามขั้นตอนจนสามารถควบคุมและก็ทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จนะครับไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะหลังสถานการณ์เข้าสู่ความปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดนะครับเพราะปรากฏว่าทางผู้บัญชาการตำรวจภาค9นะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีเนี่ยก็บอกว่าไอ้รถจักรยานพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยนำมาจอดทิ้งไว้ในที่ที่เกิดเหตุนะ
17: ครับ
18: ก็ทำให้ต้องใช้โดรนบินสำรวจเบื้องต้นก่อนจะส่งหุ่นยนต์ EOD เข้าเก็บกู้ได้สำเร็จเลยก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบกล่องสัญญาณและกล่องกระดาษลังเนี่ยจำนวน3 กล่องเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้หุ่นยนต์ตัดเข้าตัดวงจรและทำลายระบบจุดชนวนก่อนนำรถพ่วงข้างออกมาในจุดที่ปลอดภัยนะ
17: คร
18: ับเบื้องต้นเขาพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลานะคุณประจักษ์แสวงเครื่องมาตั้งเวลาบรรจุดินระเบิดไว้ในถังแก๊สน้ำหนักเกือบ50 กิโลพร้อมกับน้ำมันเบนซินประมาณ7 แกลลอนอย่างไรก็ตามนะผู้บัญชาการหรือผู้ตรวจการใช้คำว่าระเบิดไม่ทำงานทำให้สามารถควบคุมสายการไว้ได้พอคำว่าระเบิดไม่ทำงานนะคุณประจักษ
17: ์ครับ
18: ก็แสดงว่ามันต้องมีการขัดข้องอะไรบางอย่างในระบบวงจรที่คนร้ายได้พ่วงเอาไว้และทำให้ระเบิดไม่ทำงาน
17: ครับ
18: แล้วพอฟังว่าไม่ทำงานปั๊บนี่ถือเป็นความโชคดีนะเพราะถ้าเกิดระเบิดมันทำงานขึ้นมาเนี่ยมันอนุภาพการทำงานมันจะร้ายแรงอย่างมากเลยนะนี่คือผู้บัญชาการตุลาการ9พูดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะผมก็คิดว่าเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคุณประจักษ์ก็ทราบนะครับว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับช่วงหลังมาเนี่ยคนร้ายก็แม้จะไม่มุ่งทำลายนะ ในส่วนของชีวิตของประชาชนเนี่ยการไปวางเพลิงในห้างพวกประเภทแบบนี้แสง 7-11 อย่างร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยก็เอาคนออกมาก่อน
17: ครับ
18: หรือว่าการไปวางเพลิงสันที่ราชการวางระเบิดสันที่ราชการก็จับยามมัดไว้แล้วก็เอาคนออกมาก่
17: อ
18: นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ายังไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของคนนะเพราะว่ามันก็จะเสียแนวร่วมใช่ไหมแต่ว่าก็หวังทำลายทรัพย์สินของทางราชการและธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็คือเหมือนก็เป็นการสะท้อนออกมาให้เห็นนะแต่ในกรณี Carbon House เนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะคุณประจักษ์เพราะว่าถ้าเกิดสมมติระเบิดมันทำงานจริงๆแล้วระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่แล้วยังมีคนไปซื้อของอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนต้องได้รับนะอันตรายแน่ๆนะครับ
17: ครับ
18: ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหนะครม.สัญจรจะลงไปแล้วนะแต่ไม่ได้ไปใน3จังหวัดนะไปรีบๆเคียงๆอยู่ที่สงขลาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรในการที่จะต้อนรับการประชุมครม.สัญจรที่นายกจะลงไปหรือเปล่าพรุ่งนี้ประเด็นนี้2วันเนี่ยนะ
17: ค
18: ุณประจักษ์
17: ความจริงเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ส่อเขาว่าผิดปกติมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณวิเชษก่อนที่จะถึงกำหนดที่ครม.เนี่ยจะไปจัดประชุมก

0: รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงนะสองตำแหน่งนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: เราก็ได้เห็นไปแล้วจากอย่างตำแหน่งแรกเลขาธิการสปท.ตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ไปเป็นเลขาธิการสปท.ล่าสุดเนี่ยก็คือก็เป็นคนที่อยู่ที่ในพื้นที่ภาคใต้แต่ก็เติบโตในนั้นอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าถามว่าเป็นคนที่เป็นคนในพื้นถิ่นไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก
1: ็
0: ถูกโยกโอนมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยทำให้มีแต่รองเลขาธิการใช่ไหม
1: ครับ
0: ผู้ช่วยเลขาธิการที่ทำหน้าที่อยู่ยังไม่รู้ตัวจริงเนี่ยจะเป็นใครในคนประจักษ์ตอนนี้นะอันนั้นก็คือเลขาสปท.ส่วนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเดิมเนี่ยคุณประจักษ์ก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยก็มีการใช้ทหารเป็นหลักนะใช้ทหารเป็นหลักในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีมารัฐบาลนี้แหละ
1: ใ
0: ช่ขออภัยรัฐบาลที่คุณรัฐบาลของคุณ
1: คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาทวีสินต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของคุณแพทองธาร
0: ต่อเนื่องมานั่นแหละที่เขามีแนวคิดที่จะเอาพลเรือนขึ้นมาก็คือเอารองเลขาธิการสปช.ขึ้นมาเป็นคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยก็ตั้งให้คุณชัยบางชวดเนี่ยเป็นทางหัวหน้าทีมเจรจาสันติภาพนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ทำหน้าที่มาแล้วสุดหนึ่งช่วงหนึ่งเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนหัวหน้าเจรจาสันติภาพจะพูดคุยสันติภาพมาเป็นผู้ในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแทน
1: ครับ
0: แล้วก็คุณชัดชัยบางชวดล่าสุดก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือถูกโยกนะครับไป
1: เป็นปลัดสำนักนายกครับ
0: เป็นปลัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ปลัดสำนักนายกเรียบร้อยแล้วทำให้ตำแหน่งกว้างคราวนี้การที่เขาแต่งตั้งทหารมาเนี่ยผมก็คิดว่าก็แนวคิดเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะคล้ายๆของเดิมเหมือนสมัยยุคของทางวิกตูนะ
1: ครับ
0: ที่คิดว่าทหารเนี่ยน่าจะทำหน้าที่ด้านความมั่นคงได้ดีกว่าพลเรือนแล้วก็เลยเที่ยวนี้ก็เลยจัดการโยกเลขาสปช.เป็นประหลัดสำนักนายกเกษียณพอดีเนี่ยแทน
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าถามผมในแนวเนี้ยผมคิดว่าแนวต่อไปเนี่ยก็คงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในแง่ของแนวคิดทางด้านการแก้ปัญหาและเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งความมั่นคงทั่วไปเพราะนำทหารมาแต่ยังไม่อยากใช้คำว่าใช้ทหารนำการเมืองนะ
1: ครับ
0: คือยังไงในรัฐบาลพลเรือนมันก็ต้องการเมืองนำการทหารแต่เพียงแต่ว่าความเข้มข้นอาจจะมากขึ้นหลังจากที่จะให้เลขาสปช.เนี่ยเป็นทหารอันนี้ผมคิดว่าแนวน่าจะเป็นดอกแนวนี้แหละ
1: ครับ
0: อาจารย์ทีนี้มันต้องดูว่าเลขาสปท.เนี่ยไม่ตั้งเลยเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกพลเรือนมาเป็นเลขาสปท.หรือเขาจะเอาแบบเดียวกันก็คือเลือกทหาร
1: ครับ
0: หรือเลือกตำรวจอะไรเงี้ยมาเป็นเลขาสปท.นะเพราะว่ามันเคยมีทั้งหมดแหละมีทั้งพลเรือนมีทั้งตำรวจนะแล้วก็มีทั้งทหารที่เคยเป็นเลขาสปท.มาแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ก็มีความสำคัญต่อการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยนะคุณผู้ชม
1: คือคนที่รักษาการรักษาการเลขาธิการสปท.ที่คุณวิเชษฐ์เรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือคุณชนทันแสงพุ่มนะฮะนี่ขยับขึ้นมาว่าเอารักษาราชการนะครับในตำแหน่งเลขาธิการสปท.ส่วนเลขาสมช.ที่มาแทนคุณชัดชัยบุญชวดเนี่ยนะครับก
0: ็บางชวด
1: บางชวดคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยก็คือตัวของเซนาธิการทหารบกนะฮะที่เข้ามาทำหน้าที่นะครับในการเป็นเลขาสมช.คนปัจจุบันนะครับก็เป็นเซนาธิการทหารบกนะฮะพลเอกอะไรประพัดใช่ไหมคุณพิเชษฐ์ฮะ
0: คุณเอกเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าที่มาจากเสียใช่
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละก็ไปทำหน้าที่แทนก
1: ็
0: มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นทหารเนี่ยก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าการที่ขยับคุณชัดชัยบางชวดไปเนี่ยก็คือต้องการให้ทหารที่อาจจะมองว่าทำงานได้ความมั่นคงได้ดีกว่ามาทำหน้าที่แทนก็ต้องรอดูแต่ว่าตำแหน่งของเลขาสปท.ก็สำคัญนะคุณประจักษ์เพราะว่าผมเคยมีรุ่นน้องเขาเคยเป็นรองเลขาธิการสปท.อยู่นะเป็นพลเรือนเหมือนกันแหละเขาทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะผมว่าถ้าในมุมผมนะคุณประจักษ์เลขาสปท.เนี่ยถ้าเป็นพลเรือนได้ก็จะดีนะคุณประจักษ์คือไม่มียศไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยมันจะดูดีกว่าเพราะว่าการทำงานของสปท.ของสปท.เนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องทำหน้าที่อยู่ ใกล้ชิดเกิด

0: ชาวบ้านกับพื้นที่อย่างที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆได้นะก
1: ็
0: คือต้องประสานงานในการที่จะทำหน้าที่การแก้ไขปัญหาเพราะว่ามันมีหลายมิติมันมีทั้งมิติทางเศรษฐกิจมันมีทั้งมิติทางสังคมมันมีทั้งมิติในทางด้านของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงด้วยเพราะงั้นเนี่ยคนเป็นเลขาธิการสปท.ต้องเป็นคนที่สามารถประสานงานได้ดีนะกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอันที่สองก็คือต้องเข้าถึงชาวบ้านได้ดีนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเป็นคนที่มียศอาจจะเป็นทหารหรือตำรวจอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอะไรกำแพงบางอย่างนะคุณไปจักที่อาจจะทำให้เกิดความหวาดระแวงหรือความไม่ค่อยไว้ใจอะไรเงี้ยของชาวบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะให้ใครนะ
1: ครับ
0: แต่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเลขาสวทคนก่อนเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคนที่ถูกย้ายมาเป็นถูกโอนมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะก็คือลูกของคนตรวจโทรวรรณรัตน์โคชรักษ์ไงใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวรรณพงษ์เนี่ย
1: ใช่
0: ก็เป็นตำรวจเหมือนกันยศตำรวจ
1: ครับ
0: ก็เป็นตำรวจเขาไปอยู่ช่วงหนึ่งนะไปเป็นเลขาสวทจากกระทรวงยุติธรรมไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็โอนจากเนี่ยคนจากเลขาสวทก็มาเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานอยู่ปัจจุบันเนี่ยย
1: ัง
0: ไม่เกษียณก็แต่ว่าจะเกษียณปีหน้าอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือจากลองสังเกตดูเลยมันเหมือนกับว่าเวลาจะตั้งใครไปดูแลปัญหาจังหวัดชายภาคใต้เลขาสวทอ่ะพัดกลับไปประเภทแบบข้ามห้วยไปอ่ะข้ามห้วยไปคนนู้นคนนี้ไปแล้วก็ไปกินตำแหน่งกินเสร็จปั๊บอยู่สักพักนึงเรียบร้อยปั๊บอ่ะโยกกลับมาเป็นประหลัดกระทรวงนั้นเนี่ยผมเห็น2คนแล้วเนี่ยแต่คุณวรรณพงษ์โคชรัตน์นี่ก็เป็นก็ลงไปอยู่ที่สปท.เสร็จแล้วก็ล่าสุดขึ้นมาเป็นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันก็มาเป็นปลัดกระทรวงแรงงานไปแล้วบางคนอีกคนหนึ่งล่าสุดเนี่ยปลัดกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยก็ไปเป็นเลขาธิการสปท.เสร็จแล้วหลังจากนั้นปั๊บก็เรียบร้อยก็โอนมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมไปอีกคนหนึ่งแล้วเห็นไหมคุณประจักษ์มันเป็นอย่างเงี้ยม
1: ันก็ได้อายุราชการแบบทวีคูณเหมือนกับทหารตำรวจนะคุณวิเชียร
0: จริงๆมันมีส่วนนะมีส่วนนะคุณประจักษ
1: ์
0: ในเรื่องพวกนี้หลายคนที่เป็นอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะ
1: ครับ
0: นะผมก็ไปเอ่ยชื่อแล้วกันนะก็ปรากฏว่าลงไปอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยนะแต่เขาบอกว่าตัวไม่อยู่เลย ตัวไม่อยู่ขึ้นไปเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยอยู่แถวกรุงเทพแล้วก็ลงไปบ้างอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงปั๊บได้ทวีคูณนะ
1: ใช่
0: ไอ้ตำรวจยศพลตำรวจเอกด้วยอ่ะได้ถูกคุยกูอะไรที่เป็นต้นมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วไงคือไปกินตำแหน่งอะไรเงี้ย
1: ใ
0: ครเห็นว่าโอ้ลงมาอยู่ในพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะจังหวัดชายภาคใต้ก็จะได้ทวีกูหลายอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกก็อยู่กรุงเทพนี่แหละนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
1: มีชื่อไปแต่ว่าตัวเนี่ยยังไม่ได้ลงไปนะฮะเมื่อสักครู่ค้างเลขาธิการสปช.คนใหม่ก็คือพลเอกชัดชัยชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ด้วงประพั
0: ฒน์ชัยพฤกษ
1: ์ด้วงประพัฒน์ชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับจากเสนาธิการทหารบกก็ไปเป็นเลขาสปช.นะครับก็เข้าใจว่าคงจะมีเรื่องของการดำรงตำแหน่งใน5เสือทบในการที่จะขยับคนขึ้นไปเป็นผบ.ทบ.คนใหม่ด้วยมั้งคุณวิเชษฐ์ฮะก็เลยขยับท่านไปเป็นเลขาธิการสมช.เดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณพิเชษฐ์ดูเรื่องการประชุมครม.ที่มีมติที่เกี่ยวมีมิติไม่ใช่มติมีมิติที่เกี่ยวข้องถึง4ด้านนะคุณวิเชษฐ์ฮะด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ยังมีมิติด้านภัยพิบัติเนี่ยซึ่งวันนี้เขามีการประชุมกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏที่ศรีวิชัยใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปให้คุณวิเชษฐ์เนี่ยมีมุมมองในเรื่องของการเตรียมการในการที่จะชงเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรเนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏมงคลศรีวิชัยนะครับเพื่อที่จะสรุประดมความเห็นแล้วก็พิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรนะครับในวันที่1กันยายนคือคนที่เข้าไปร่วมเนี่ยเยอะนะคุณพิเชษฐ์วันนี้ฮะก็สะท้อนเห็นว่าทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูจะให้ความสำคัญมากมีคนเข้าไปร่วมเนี่ย171คนนะครับทั้งรัฐรองนายกทั้งรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานจากส่วนกลางนะครับมีรองนายกก็มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะครับแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีหลายคนนะรองนายกอีกคนนึงที่ผมเห็นรายชื่ออยู่ก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับซึ่งก็ ดูแลรับผิดชอบด้านสังคมนะฮะขณะที่ด้านความมั่นคงเนี่ยมีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายคนมีทั้งรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญด้วยส่วนมิติด้านภัยพิบัติครับก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบใกล้การท้องถิ่นไงคุณพิเชษฮะคือวันนี้เนี่ยประชุมในมิติ4ด้านเพื่อที่จะเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่1กันยายนคุณพิเชษมองยังไงครับสำหรับมิติ4ด้านที่เขามีการเตรียมแล้วก็มีการจัดวางบรรดารองนายกบรรดารัฐมนตรีมาร่วมระดมความเห็นแนวทางก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรเนี่ย
0: จริงๆเนี่ยผมคือสี่ด้านก็โอเคนะคุณจักร
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่าด้านที่เป็นด้านสำคัญตอนเนี้ยของทางจังหวัดภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้กันแล้วกันนะเพราะว่าไปประชุมในภาคใต้ตอนล่าง
1: ครับ
0: คุณจักรก็คือในพื้นที่ถ้าเป็นตำรวจก็เรียกว่าพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคเก้า
1: ก็จะประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวันที่1กันยาช่วงเช้าถึงเที่ยงอ่ะคุณวิเชษฮะ
0: ใช่ผมไปบ่อยที่นี่คือไปจากพวกผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะอ๋อ
1: เหรอ
0: ไอ้ศูนย์ประชุมเนี่ยศูนย์ประชุมเนี่ยผมเข้าไปอยู่หลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วเพราะว่าก็เป็นที่มันโอเคและสถานที่อะไรพร้อม
1: ครับ
0: อันนี้ประเด็นที่ถามที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะคือผมคิดว่ามิติสำคัญตอนนี้ได้ถามผมในจังหวัดภาคใต้เนี่ยผมให้ความสำคัญกับสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือผมคิดว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและก็ความยากจนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโครงการทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าฟังจากคุณธนกรวังบุญคงชนะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าในการประชุมครม.สัญจรเนี่ยนะจะมีการดำเนินการนะขออนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในจังหวัดภาคใต
1: ้ครับ
0: แต่ก็พูดชื่อจังหวัดเลยนะคุณประจักษ
1: ์
0: หนึ่งก็คือจังหวัดสงขลาสองคือจังหวัดสตูลนะสามคือยะลาสี่ปัตตานีห้านราธิวาสนะ
1: ครับ
0: ห้าจังหวัดนะคือไม่ได้สามจังหวัดภาคใต้นะ
1: ครับ
0: เพิ่มสตูลเข้ามาด้วยเพิ่มแล้วก็มีสงขลาเข้ามาด้วย
1: ใช่ครับ
0: คือจำนวนโครงการเนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยบอกว่าจะมีการเสนอโครงการประมาณ199โครงการ คิดเป็นเงินเบื้องต้นเอาไว้เนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 57,000 ล้านบาทนะอันนี้คือที่ออกมาคร่าวๆนะ
1: ครับ
0: และยังมีโครงการที่เกี่ยวก็โครงการรถไฟทางคู่สายใต
1: ้
0: เนี่ย3เส้นทางนะโดยเฉพาะจากชุมพรไปประดังเมษาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าอันเนี้ยก็ใช้เงินเป็นไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทนะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆด้วยอันนี้คือเรื่องแรกคือผมคิดว่าเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนเนี่ยคุณประจักษ์เป็นเรื่องใหญ่แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ครม.สัญจรเที่ยวนี้จะคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังขนาดไหนไอ้โครงการ199โครงการที่คุณธนกรวังบุญคงชนะแม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ก็ยังเป็นมีบทบาทอยู่เนี่ยพูดถึงเนี่ยนะมันมีรายละเอียดอย่างไรเนื่องจากว่าอะไรเราเห็นข้อมูลมาตั้งแต่ต้นนะผมพูดให้ฟังอย่างว่าในเอา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยยะลาปัตตานีนราธิวาส3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ค่าแรงขั้นต่ำเลยนะ
1: ครับ
0: ต่ำที่สุดนะในบรรดาทั้งหมดในคุณเรียนคุณประจักษ
1: ์ครับ
0: 1ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็ได้น้อยได้ต่ำที่สุดในประเทศไทยอ่ะ
1: อ
0: ันที่1อันที่2 3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ติดก็เป็นจังหวัดที่มีคนยากจนนะ
1: ครับ
0: มากที่สุดในประเทศไทยตลอดต่อเนื่อง
1: รายได้ประชากรต่อคนต่อหัวต่ำที่สุดก็อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้คุณวิเชษฮะ
0: ใช่คือทั้งหมดของประเทศเลยแหละ
1: ครับ
0: อย่างนราธิวาสเนี่ยนะรายได้ต่อหัวต่อปีผมเคยพูดตัวเลขนี้ไปแล้วประมาณ 60,000 กว่าบาทเท่านั้นเองทั้งปีนะ
1: ทั้งปี
0: ได้แค่ 60,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: ที่นราธิวาสเลยนะ3จังหวัดเนี่ยเราไปดูนะเราไปดูตัวเลขเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขาจัดเรื่องของจังหวัดที่มีความยากจนหรือรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยนะถือว่าต่ำเลยนะ
1: ครับ
0: จะจัดว่าเป็นจังหวัดยากจนเนี่ยมีไม่กี่จังหวัดหรอก 1ตัวเลขสภาพัฒน์เฉลี่ย1แม่ของ

0: สอดและก็ตามด้วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่คือถ้าเราไม่แก้ปัญหาได้อย่างจริงจังนะคุณประจักษ์มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของเนี่ยแหละมันก็เป็นโอกาสของฝ่ายก่อความไม่สงบบ้างเป็นโอกาสของขบวนการค้าของเถื่อนขบวนการผิดกฎหมายค้ายาเสพติดค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยนะพอตำรวจทหารไปจับไปเยอะพวกนี้ก็จะลงขันก็เอาเงินมาจ้างวัยรุ่นทั้งหลายนี่แหละในการก่อเหตุวุ่นวายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เผาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะวางระเบิดบ้างเผายางรถยนต์บ้างนะส่วนหนึ่งมันก็มาจากปัญหาเรื่องเหล่านี้แล้วต้นต่อสำคัญก็คือเรื่องความเดือดร้อนและความยากจนนะถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยนะไม่ก็ยากกันเยอะที่จะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มันสงบเรียบร้อยอ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่เห็นเนื้อในนะ199โครงการรถเอาจริงและเป็นโครงการที่ราชการตั้งขึ้นมาเองหรือว่าเป็นโครงการที่นักการเมืองก็พยายามเสนอขึ้นมาเพื่อให้เราอนุมัติและมันเป็นโครงการที่ชาวบ้านเขาอยากจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: หรือเป็นโครงการที่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือภาคพลเมืองที่อยู่ในสังจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดเนี่ยนะเขามีส่วนร่วมขนาดไหนไม่รู้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้ไงคุณประจักษ
1: ์ครับ
0: แล้วมันก็เลยทำให้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเกาถูกที่คันหรือเปล่าแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องแรก
1: ผมเสริมคุณพิเชษตรงนี้นิดนึง
0: ครับ
1: คือพรรคประชาชาติที่นำโดยอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมาทากับ ทางพันตำรวจเอกอะไรอ่ะที
0: ่เป็นทวีสอดส่อง
1: ทวีสอดส่องเนี่ยคือการเลือกตั้งเมื่อปี62กับปี66เนี่ยคุณพิเชษที่พรรคประชาชาติได้ส.ส.ส่วนใหญ่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนโยบายหลักที่เขาชูก็คือเรื่องที่คุณพิเชษพูดเลยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเรื่องที่ดินทำกินมันสะท้อนมรรคผลว่านโยบายเนี้ยมันคงจะโดนใจประชาชนในพื้นที่3จังหวัดคุณพิเชษก็เลยทำให้พรรคประชาชาติเนี่ยในการเลือกตั้งปี62กับปี66นะครองเสียงส่วนใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: ใช่
1: แสดงว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะคุณพิเชษฮะ
0: ใช่ใช่แต่ทีนี้ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยคือประชาชาติก็ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยอย่างเต็มตัวม
1: ี
0: เปรียบเปรียบเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมอยู่นะอาจารย์ปนเอาเข้ามาช่วยบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรมากนักอ่ะสำคัญคือถ้าพรรครูปรัฐบาลนายกอย่างนี้พรรคแกนนำอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ชัดในเรื่องเหล่านี้นะ
1: ครับ
0: มันก็ยากเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นก็เป็นแพทย์แคนาดารัฐบาลนะครับอยู่ที่เขาอะโครงการต่างๆที่จะทำให้มันสามารถแก้ปัญหาหรือลดปัญหาผลกระทบได
1: ้ครับ
0: ทีนี้ประเด็นที่สองที่ประจักษ์ก็คือผมคิดว่าเรื่องใหญ่คือเรื่องของปัญหาเรื่องภัยพิบัติ
1: อันนี้กำลังจะถามคุณพิเชษฎ์อยู่เลยครับเช
0: ิ
1: ญฮะเชิญฮะ
0: คืออันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือผมเนี่ยเคยมีประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เขาทำเรื่องปัญหาเหล่านี้นะเรื่องภัยพิบัติเลยนะที่ก็มีการไปศึกษาโมเดลต่างๆนะจากวันนี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างหัดใหญ่อย่างเงี้ยน้ำท่วมใหญ่หลายรอบแล้วหรือจังหวัดอื่นๆที่มีปัญหาน้ำท่วมนะเคยไปสำรวจลุ่มน้ำผมไม่ได้สำรวจเองนะแต่นักวิชาการเคยสำรวจลุ่มน้ำต่างๆในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปสำรวจเยอะนะแล้วก็พบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีหลายอย่างอันที่หนึ่งนะคุณประจักษ์ไม่รู้ก็จะคุยกันหรือเปล่าในการประชุมรสัญจรเที่ยวเนี่ยแต่ผมเห็นก็ตั้งวงคุยกันเยอะเลยคุณพี่พุ่งพี่พัฒน์เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็คือหนึ่งทำอย่างไรที่จะไม่ไปก่อสร้างเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟเส้นทางตัดถนนใหม่ไปขวางทางน้ำ
1: อ
0: ันนี้หลายพื้นที่เจอนะในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะแล้วน้ำท่วมใหญ่ยากดีที่ผ่านมาก็เจอปัญหานี้มาแล้ว
1: ม
0: ีการตัดถนนใหม่เยอะนะ
1: ครับ
0: คือตัดถนนใหม่มันก็ดีล่ะนะคือไปจัดท่านผู้ชมรู้ฟังแต่ว่ามันต้องคิดว่ามันไปขวางทางน้ำหรอที่หนึ่งอันที่สองถ้าขวางแล้วเนี่ยจะทำไงเนี่ยเช่นจะมีสะพานเยอะๆจะมีท่อข้างล่างเยอะๆเพื่อให้น้ำมันไปได้เร็วอันเนี้ยอันที่เรื่องโครงสร้างตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มันอยากขัดใจที่เจอที่ผ่านมาหลายครั้งเนี่ยก
1: ็
0: จะเจอปัญหาคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วอันนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยที่เขาเคยมีผมจำคุณชวนหลีกภัยเคยพูดได้นะอย่างแม่น้ำที่ตรังที่มันไหลที่มันท่วมที่นครและท่วมตรังเนี่ยมันเป็นแม่น้ำลำน้ำที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำตรังเนี่ยไหลลงทะเลที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังอ่ะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามันเคยมีการสำรวจแบบนี้มาแล้วหลายรอบในแม่น้ำหลักๆในจังหวัดภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะสุราษฎร์ธานีในแม่น้ำตาปีคือหลายจังหวัดอ่ะมันไปเจอคอขวดเจอไอ้พวกประเภทพุทเกี้ยวเนี่ยสุดไปดักที่หลายลำน้ำเลยนะคุณชวนผมจำได้คุณชวนเคยเสนอบอกว่าโอ้เนี่ยมันต้องตัดเหมือนอย่างที่เนี่ยที่บางกระเจ้าเนี่ยคุณประดับ
1: ใช่
0: แม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: ตัดไอ้จุดที่มันคดโค้งคดเคี้ยวเป็นเหมือนลำไส้ของคนเนี่ยอย่างเงี้ยครับพ่อผมอย่างเงี้ยตัดไงให้

0: น้ำมันไหลได้ตรงที่สุดอัน
1: อ
0: ที
1: ๋
0: ่
1: อ
0: หนึ่งเนี่ยคือ
1: คร
0: ต
1: ั
0: ับ ดตรงไหนได้ก็ตัดอย่างนั้นเพื่อให้น้ําลงทะเลให้เร็วที่สุดภาคใต้เพื่อจะเป็นฝั่งตะวันตกตะวันออกจะมา
1: ครับ
0: เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วว่าต้องทําแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ํามันไหลคดคิ้วเหมือนอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะกว่ามันจะลงทะเลมันใช้เวลาใช
1: ค
0: ่
1: ร
0: ไห
1: ั
0: ม
1: บ
0: แล้วมันก็จะน้ําเยอะมันก็แล้วมันก็จะท่วมสองฝั่งของแม่น้ําเนี่ยเพราะงั้นต้องทำไงให้มันลงทะเลเร็วที่สุดนั่นคือโจทย์อันหนึ่งที่สําคัญของแม่น้ําหลายสาย
1: ครับ
0: หลายแม่น้ําในจังหวัดภาคใต้เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่าในเวลาเขาจะคุยเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ําท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: มันมาจากคือนั่นเนี่ยถ้าคุยเรื่องแบบนี้กันเยอะๆหน่อยนะมันก็จะลดปัญหาต่างๆได้เยอะเพราะว่ามันก็เคยเกิดเหตุมาหลายรอบแล้วเราก็ถอดบทเรียนถอดไปถอดมาก็ท่วมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะนั่นปัญหาเรื่องภัยพิบัติในภาคใต้ก็สําคัญ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็นึกได้อีกเรื่องหนึ่ง
1: อะไรฮะ
0: คือเรื่องของเนี่ยใน3 จังหวัดภาคใต้เนี่ยเรื่องน้ำเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ําท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: คือน้ําที่มาจากจังหวัดยะลาจังหวัดมาจากยะลาแล้วก็มีเนี่ยเบตงเนี่ยนะน้ําส่วนหนึ่งนะไม่นับจากนราธิวาสนะนราธิวาสเข้ามาบางส่วนมันต้องมาลงทะเลที่จังหวัดปัตตานีที่อ่าวปัตตานีนะครับประจักษ์
1: ครับ
0: ซึ่งผู้ว่าท่านปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าฟาติมะปัจจุบันเกษียณปีนี้แล้วแต่พูดได้แล้วไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวท่านก็อีกเดือน2 เดือนเกษียณแล้ว
1: ครับ
0: ผมเคยคุยกับท่านก็เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าครม.สัญจรเนี่ยเคยลงมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีให้จังหวัดเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติคือน้ําท่วมในจังหวัดภาคใต
1: ้ครับ
0: นะฮะปรากฏว่าท่านก็เสนอบอกว่าโอ้นี่ถ้าจะแก้ปัญหานะเพื่อแก้ปัญหาที่ยะลาด้วยแก้ปัญหาปัตตานีด้วยทุกอำเภอเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันท่วมใหญ่หรือตัวเมืองปัตตานีด้วยเพราะน้ำมันต้องมาลงที่นี่เนี่ยท่านเสนอบอกว่ามันต้องขุดลอกนะสันดอนตรงปากน้ำปัตตานีซึ่งเป็นทางออกสู่ทะเลเนี่ยนะที่ปัจจุบันก็มีท่าเรือประมงอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นทางที่น้ำที่ไหลมาจากยะลาบางส่วนแล้วก็มาจากนราธิวาสบางส่วนแล้วมาลงจากแล้วก็ปัตตานีเนี่ยมาลงที่นี
1: ่ครับ
0: ปรากฏว่าท่านก็บอกว่ามันต้องให้ความสําคัญกับโครงการนี้เพราะว่าเงินมันต้องใช้เยอะนะก็ไปจากลอกให้มันลึกกันนะเพื่อให้มันระบายน้ําได้เร็วเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบเบี้ยหัวแตกก็คือได้มาหน่อยนึงจึ๊งนึงผมไม่บอกตัวเลขแล้วกันแต่ว่าตัวเลขที่มันควรจะต้องได้มากเพื่อจะช่วยกันทําเอางบอย่างเช่นคือจัดงบอย่างมียุทธศาสตร์อ่ะเช่นเอางบสังจังหวัดไม่ใช่ว่าจังหวัดใครจังหวัดมันไงเอางบ3 จังหวัดประกองเสร็จแล้วก็ดูว่ามันต้องทําปัญหาเรื่องอะไรก่อน
1: ครับ
0: และเอาเงินตัวนี้เช่นเอาโอเคเอาเราคิดว่าเราต้องขุดลอกปากแม่น้ําสันดอนนะของแม่น้ําปัตตานีเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมของสับจังหวัดเนี่ยก็เอางบประกองตรงกลางเช่น50 ล้าน80 ล้าน
1: เอาประเด็นปัญหาเป็นตัวตั้งแทนที่จะเอาจังหวัดใครจังหวัดมันเป็นตัวตั้ง
0: อื
1: มครับ
0: อย่างเงี้ยปรากฏว่าบอกกลายเป็นว่าไม่สําเร็จเรื่องนี้แล้วก็ได้งบมาหน่อยนึงก็ทําได้แค่นิดเดียวสุดท้ายก็ต้องรองบต่อๆไปปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ที่ว่าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะเอางบมาแบบบูรณาการเลยถ้าเกิดว่าขุดลอกสันดอนตรงนี้สําคัญก็จัดงบก้อนใหญ่ไปเลยกรมเจ้าท่านะใช
1: ่
0: ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมนี่ที่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะก็จัดงบก้อนใหญ่กรมเจ้าท่ามาเลยขุดลอกสันดอนปากน้ำปัตตานีให้มันเยอะเลยเพื่อให้มันน้ำมาเดินสะดวกอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ถ้าจัดรูปแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะปัญหาภัยพิบัติในจังหวัดในชายแดนภาคใต้มันก็บรรเทาได้ส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: นี่ต้องขออภัยนะผมอ้างท่านผู้ว่าปาติมะเพราะว่า
1: ค
0: ือท่านก็เสนอกับผมได้คุยกับผมอ่ะถึงแล้วก็นี่มันสิงหาและกันยาเดือนหน้าท่านก็จะอยู่ถึงสิ้นเดือนแล้ว
1: จะ
0: เกษียณแล้ว
1: พูดได้แล้ว
0: มีปัญหา
1: ครับ
0: นะคุณประธาน
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งคุณพิเชษฐ์ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวให้คุณพิเชษฐ์พูดถึงของดีแล้วก็เมนูอาหารในพื้นที่นั้นผมมีรายละเอียดอยู่นะแต่ว่าคุณพิเชษคอมเมนต์เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับรวมไปจะก็ต้องถ้ามีเวลานะคุณพิเชษนะวันนี้เลือกตั้งซ่อมส.ส. อุดรธานีนะเขต3นะแต่ว่าหลายต่อหลายคนบอกว่าแม่มันชัดเจนตั้งแต่มีรายชื่อผู้สมัคร3 คนเรียบร้อยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมาว่ากันนะครับในช่วงเบรกต่อไปช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM ทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสงบผลิตโดยบริษัท และอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ช่วงที่2ของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ผมประจักษ์มวงศาและคุณพิเชษฐ์วิชัยรัตน์ครับมาทำหน้าที่แทนเจ้าของรายการนะครับซึ่งติดภารกิจด้วยกันทั้งคู่คุณพิเชษฐ์ก็เลยเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการประชุมครม.สัญจรนะครับในภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดสงขลานะครับในวันที่1กันยายนแต่ว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคุณพิเชษฐ์เรื่องของการไปตรวจสอบนะฮะไปตรวจราชการนะฮะในหลายจุดเหมือนกันคุณพิเชษฐ์ครับเรื่องชุดที่จะใส่นะครับที่จะให้ครม.สวมใส่ในวันประชุมครม.เนี่ยคุณพิเชษฐ์ฮะเขาบอกว่าเป็นผ้าทอลายราชวัตรนะฮะเขาบอกว่าเป็นลายผ้าที่โดดเด่นและถือเป็นลายประจำของจังหวัดสงขลามีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเดิมชาวบ้านเรียกว่าลายคอนกเขาหรือว่าลายค้นแย่งนะฮะกระทั่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นราชวัตรนะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าทางกลุ่มได้ตั้งใจเลือกใช้สีน้ำเงินอมม่วงซึ่งเป็นสีประจำตัวของนายกมารังสรรค์บนผืนผ้าก็แสดงว่าชุดที่จะใส่เนี่ยก็จะเป็นผ้าทอลายราชวัตรแล้วก็จะออกโทนสีน้ำเงินอมม่วงคุณพิเชษฐ์ฮะคุณพิเชษฐ์มีความรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับผ้าทอลายราชวัตรของสงขลาแค่ไหนยังไงฮะ
0: ไม่คือผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ล่ะ
1: ครับ
0: คุณประจักษ
1: ์
0: แต่ว่าคือถ้าเป็นเรารู้แค่นี้ว่าเกาะยอเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เกาะยอเป็นขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาอยู่แล้วนะเกาะยอเนี่ยเป็นแหล่งที่มีการทอผ้ากันมานาน
1: ครับ
0: นะแหล่งทอผ้ามานานสืบทอดกันมานานเป็นร้อยกว่าปีแล้วล่ะนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องจังหวัดสงขลา
1: ครับ
0: เวลาพูดถึงเรื่องจังหวัดสงขลาก็นึกถึงเกาะยอพอนึกถึงเกาะยอปุ๊บเราก็นึกถึงเรื่องของผ้าทอเกาะย
1: อ
0: แต่ว่าลายราชวัตรนี่ผมไม่คุ้นนะไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เห็นวันนี้ที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็นำนักข่าวเนี่ยนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยไปดูผ้าทอลายราชวัตรที่ว่าเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอีกสองอย่างเป็นสินค้าโอท็อปดังก็เนี่ยนะเขาเรียกว่าไข่ครอบมะม่วงเบาไข่ครอบแล้วก็มะม่วงเบามะม่วงเบาสิงหานครนี่ความจริงมะม่วงเบาเนี่ยมันก็มีไปทั่วนะคุณประจับไม่มีเฉพาะสิงหานครหร
1: ือ
0: ว่าสงขลาหรอกจังหวัดภาคใต้เนี่ยปลูกมะม่วงเบาเป็นเรื่องปกติมากเลยผมก็ยังเอามาปลูกเลยนะ
1: แต่ก็อาจจะมีเอกลักษณ์ใต้เขาใช่ไหม
0: เพียงแต่ว่าโอเ
1: ค
0: มันก็เป็นสินค้าที่ผู้คนนิยมนะเอามาทำน้ำพริกบ้างมาจิ้มพริกเกลือสดบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่ขายกันตามสนามบินใช่ไหมก็คือแช่อิ่มมะม่วงบอกแช่อิ่มมาใส่ถุงนะคุณประจักษ
1: ์ครับ
0: นั่นแหละแต่ก็เห็นบอกว่าเนี่ยก็จะมีการนะให้บรรดาครม.ทั้งหลายไปดูสินค้าโอท็อปเหล่านี้ด้วยแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเอาไว้เนี่ยให้ครม.สวมใส่นะเป็นผ้ากอยอที่ว่าราชวัตรนี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ออกมาแล้วจะดูอะไรดีขนาดไหนอย่างไรนะ
1: ครับก็คงจะเตรียมแล้วล่ะคงจะมีการประเมินแล้วล่ะคุณพิเชษฐ์นะเขาบอกว่าตอนนี้นะมีปัญหาเรื่องวิกฤตของงานฝีมือท้องถิ่นที่กอยอเนี่ยคุณพิเชษฐ์นะมีคนเนี่ยสารต่อการทำผ้ากอยอเนี่ยมีไม่ถึง60คนละโอ้แสดงว่ามันเหลือ
0: น้อย
1: น้อยนะเหลือน้อยนะ
0: แ
1: ล้วไข่ครอบเป็นยังไงคุณพิเชษฐ์ไข่ครอบเป็นยังไงฮะ
0: ผมก็เคยเห็นแต่ไม่เคยลองชิมนะเคยลงไปที่นี่แถวกอยอสิงหนครครั้งหนึ่งเคยเห็นเมนูที่อยู่ไข่ครอบเลยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นเหมือนเอาไข่เค็มอะไข่แดงแล้วไข่เค็มมาไว้ข้างบน
1: แ
0: ล้วด้านล่างผมก็จำไม่ได้นะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างเห็นในภาพเลยนะแต่จำได้ว่าตอนลงไป ผมลงไปสิงหานครครั้งล่าสุดเนี่ยไปนี่แหละไปแถวนี้แหละไปสิงหานครแล้วก็ไปแถวก่อยอนี่แหละเห็นเมนูนี้อยู่เห็นอันนี้อยู่นะแต่ผมไม่ได้ชิมข้างบนมันเป็นไข่แดงมันเหมือนเอาไข่แดง2ใบอ่ะของไข่เค็มมาวางเอาไว้มาครอบเอาไว้แต่ข้างล่าง
1: ก็เลยกลายเป็นชื่อของไข่ครอบนะ
0: ไข่ครอบก็คือไข่

0: มาดูเมนูอาหารคุณพิเชษฮะเมนูอาหารคุณพิเชษจะชอบใจตรงไหนหรือเปล่านะครับเปิดเมนูอาหารพื้นถิ่นนะครับเสิร์ฟขึ้นโต๊ะครม.ตอกย้ำสงขลาซิตี้ออฟคลาสโตโมนคลาสโตโมนีนะฮะเมนูนี่เช้าเลยเนี่ยคุณวิเชษฮะเขาบอกว่าข้าวต้มปลากระพง3น้ำเขาบอกปลากระพงที่นี่เป็นปลากระพง3น้ำนะฮะจากลุ่มทะเลน้ำลุ่มน้ำทะเลสงขลามันคงจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคุณพิเชษฮะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าจะเสิร์ฟนะพร้อมกับเต้าเจี้ยวสูตรต้นตำรับของคนใต้นะฮะและยังมีอาหารใต้อาหารเช้านะครับมื้อเช้าปลาต้มก๋วยสังขยาหรือนมข้นกรอบนอกนุ่มในนะครับและยังมีเค้กสวาเสน่ห์ผลไม้พื้นถิ่นสงขลาที่ผมก็ไม่รู้จักคุณพิเชษฮะเค้กสวาเขาบอกว่าสวาเนี่ยลูกสวาเนี่ยอยู่ที่เกาะยอภาษากลางเขาเรียกว่าละมุดผลไม้พื้นถิ่นรสหวานกรอบหอมละมุนนะฮะเนื้อเนียนนุ่มนะครับนะฮะเติบโตในดินสามน้ำเหมือนกันคุณพิเชษและยังมีเมนูอาหารว่างครับต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่เค็มแดงผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันคุณพิเชษและยังมีขนมไข่เตาถ่านนะฮะมีเมลอนสีทองระโนดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเมลอนที่เป็นเอกลักษณ์ของระโนดนะคุณพิเชษฮะแล้วก็ยังจะมีมะพร้าวน้ำหอมจากสวนสงขลานะครับแล้วก็ยังมีเมนูอาหารกลางวันเนี่ยเขาบอกว่าร้อยจังฮู้เลยนะครับเป็นแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงใส่มะม่วงเบาคุณพิเชษฮะแล้วก็ยังมีปลากระพงสามน้ำภาษารสเปรี้ยวหอมนะฮะเอกลักษณ์ของมะม่วงเบารวมทั้งผสมกับเครื่องแกงใต้รสร้อนแดงเป็นแกงส้มใต้ด้วยคุณพิเชษฮะได้ยินได้ฟังเมนูแล้วก็แหมหลายคนที่ชอบอาหารใต้นะก็คงจะน้ำลายสอนะคุณพิเชษ
1: ได้ก็เป็นของดีพื้นถิ่นนี่แหละ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะถ้าจะว่าไปก็คือถ้าไปสงขลาก็ต้องทานต้องกินอยู่แล้วล่ะก็คือเรื่องของแกงส้
0: ม
1: ทีนี้ก็คือแกงเหลืองอ่ะแกงทางใต้แกงเหลือง
0: ค
1: ือแกงเหลืองก็ใส่เขาปิ้งเยอะใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าก็จะไม่เรียกแกงส้มไงก็จะการเจือแกงเหลืองอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ปลากระพงสามน้ำก็เป็นปลากระพงที่เลี้ยงอยู่ในทั้งน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยคือพื้นที่จังหวัดสงขลามันติดทะเลติดน้ำเค็มใช่ไหมเสร
0: ็
1: จแล้วพอเข้าน้ำเค็มเข้าไปในทะเลสาบสงขลาก็จะเป็นน้ำกร่อยใช่ไห
0: ม
1: แต่พอเลยเข้าไปเลยทะเลสาบสงขลาก็ไปนู่นเลยไปถึงทะเลน้อยไปถึงพัทลุงเนี่ย
0: ครับ
1: จากไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นน้ําจืด
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นมันน้ํามันก็จะไหลลงมาตั้งแต่นู่นทะเลน้อยพัทลุงนะแถวท่ามิรำแถวนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ปึ๊บลงมานะมันก็จะไหลมาก็จะมาเจอน้ํากร่อยไอ้ตรงระหว่างทางก็เช่นแถวสิงหานครแถวนั้นน่ะใช่มั้ย
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะมาเจอกันระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็มก็เป็นน้ํากร่อยใช่มั้ยแต่พอออกมาใกล้ๆจะออกทางสงขลาเนี่ยจะเป็นน้ำเค็มแล้ว
0: ครับ
1: แ
0: สดงว่าปลาแถวนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนปลาที่อื่นใช่ไหมคุณพิชัยรสชาติ
1: ใช
0: ่ครับ
1: รสชาติมันจะจัดหน่อยเนื้อมันจะจัดอะไรเงี้ยมันจะมีความหวานอะไรเงี้ยนะเนื้อมันจะเข้มข้นหน่อยนะมันก็จะปลาสามน้ำปลากระพงสามน้ำ
0: ครับ
1: เพราะงั้นเวลาเอามาแกงเอามาทอดเอามาอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยรสชาติมันจะจัดกว่าปลากระพงทั่วไปใช่ไหม
0: ก็เป็นของดี
1: กระพงทะเลก็เก็บ
0: ดีพื้นถิ่นนะมีใบเหลียงอ่อนจากสวนใต้ผัดไข่นะฮะและยังมีปลากระบอกแกงปลากระบอกขมิ้นคุณพิเชษฮะ
1: ได้แล้ว
0: ครับแล้วจะ
1: มีเมนูหลักๆจะไม่ได้สูตรไปจ
0: ับใช่ก็มีไร่มายาวเลยข้าวมันไก่เบตงก็จะมาเสิร์ฟด้วยคุณพิเชษฮะ
1: อ
0: ้
1: าวมาจากเบตงเลย
0: ข้าวมันไก่เบตงแล้วก็ไก่ทอดถาดใหญ่คู่กับข้าวเหนียวหอมใต้ต่างหากนะฮะมีเมนูมาแล้วได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำให้คนอยากจะไปเที่ยวใต้เพิ่มขึ้นนะคุณพิเชษผมว่านะลูกตาลกะทิสดนะฮะแต่ว่ามีเมนูหนึ่งคุณพิเชษนะไม่รู้ว่าจะเป็นของแสลงหรือเปล่านะคือนอกจากจะมีสบ้าย้อยโรบัสต้านะครับนี่กาแฟเย็นสงขลาสไตล์นะครับสบ้าย้อยโรบัสต้าแล้วคุณพิเชษฮะผมไม่แน่ใจเมนูหนึ่งเนี่ยที่สอดแทรกอยู่ในเมนูที่จะต้อนรับครม.สัญจรเนี่ยมันจะมีอะไรไปสะเทือนใจอะไรหรือเปล่าคุณพิเชษฮะไอติมไทยๆสเดสเดขนมไทยในถ้วยเย็นครับ
1: อ๋อ
0: นายก
1: ไม่มีมันก็ไม่มี

0: ดีใช่ไหมนายกบอกว่าเนี่ยเพิ่งกินมาไอติมเนี่ยเพิ่งกินมาสดๆร้อนๆเลยคือมันเป็นเรื่องที่ถูกเชื่อมโยงไปถึงเรื่องประเด็นการหัวสวไงคุณพิเชษฐ์ฮะเพราะว่าตอนนี้ไอติมกับไอรอใช่ไหมเขาเป็นขุนพลหลักที่จัดเวทีเสวนาเพื่อที่จะขย่มเรื่องหัวเลือกสววันนี้เนี่ยเขามีการรวมพลแถวๆหน้าศูนย์หน้ากกต.ด้วยนะคุณพิเชษฐ์ฮะ
1: ใช่
0: วันนี้ทั้งคุณ
1: เชิญยอมรับ
0: ครับ
1: ก็เขายอมรับว่าคือต้องให้เครดิตเขานะทั้งไอรอทั้งคุณไอติมและพรรคประชาชนเนี่ยที่ก็ต่อติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะหายไปเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วแล้วก็เรื่องมันก็ไปอยู่ที่กกต.แล้วมันก็อืดมันก็ช้านะตอนแรกก็จะสรุปในวันที่31นะสิงหาคมปิดจบนะว่าจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาไอ้ส่งเรื่องไปยังศาลกี่คนนะที่เกี่ยวข้องกับการวุฒิสวเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่มีก็เลื่อนไปเป็นเดือนกันยา14กันยาอีกก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันว่าพอถึง14กันยาเนี่ยนะจะเลื่อนอีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะอันที่1อันที่2หรือทําไม่เลื่อนจะมีใครบ้างนะที่จะต้องถูกส่งศาลเนี่ยนะที่กกต.เขาคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะซึ่งมันมีอยู่ทั้ง229คนยังไม่
0: ร
1: ู้ไปต่อ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเยอะอ่ะแล้วก็กลุ่มแรกที่สังคมสนใจติดตามคือกลุ่มนักการเมืองและรัฐมนตรีทั้งหลายโดยเฉพาะจากภูมิใจไทยเนี่ยที่เขากล่าวหาว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับการโหวตสวกลุ่มนี้สำคัญที่สุดเลย
0: ครับ
1: ว่ากกต.ตกลงว่าจะส่งศาลหรือเปล่านะหรือว่าจะบอกว่าไม่มีมูลเพียงพอขอยุติเรื่องนะหรือว่าจะส่งเหมือนกันจะส่งพวกประเภทอดีตผู้สมัครสวบ้างหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะไม่ใช่พวกตำแหน่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะ
0: เกรดบีเกรดบีเกรดซีอะไรประมาณนี้คุณวิเชษในมุมของคุณวิเชษคิดว่าเขาจะส่งกลุ่มไหนแล้วจะส่งประมาณสักกี่คนคุณวิเชษคงไม่ถึง229ใช่ไหมในมุมของคุณวิเชษอ่ะ
1: ใช่อ่ะ
0: ครับ
1: คือตัวเลขที่มีการพูดกันตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณหลักสิบคุณประจักษ
0: ์โอ้ยน้อยมากแต่หลักสิบจาก229
1: เป็นหลักสิบเป็นหลักสิบแก
0: ครับ
1: ก็พูดกันหลักสิบนะที่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะพูดในกกต.ได้สะดุ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักสิบนะ
0: ครับ
1: แต่จะกี่สิบนั่นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าไอ้สำคัญมันคืออยู่ที่ว่าไอ้ถ้าสมมติเป็นหลักสิบเนี่ยกี่สิบนะ
0: ครับ
1: ไอ้บุคคลที่เป็นตัวใหญ่ๆนะหรือบุคคลสำคัญที่มีตำแหน่งในทางการเมืองหรือมีตำแหน่งรัฐบาลจะโดนด้วยหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เขาจะดูว่ากกต.จะว่ายังไงผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากกว่าที่เขาดูอ่ะคือถ้าเกิดว่าสมมติเป็นหลักสิบก็จริงแต่ปรากฏว่าโอ้ตัวใหญ่ๆโดนอย่างเงี้ยนี่รับรองได้เลยนะครับเกิดแล้วคนก็สนใจแน่นอนกกต.อาจจะโอ้นะเป็นหลักร้อยหลักสิบสำคัญดีว่าใคร
0: ครับ
1: ที่ใครกลุ่มไหนอะไรกันนะ
0: ค
1: ุณผู้ชม
0: ครับก็หวังว่าจะออกมาในหน้าที่คุณวิเชษฐ์เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะสำหรับประชาชนโดยทั่วไปนะอ่ะปิดท้ายจริงๆคุณวิเชษฐ์ฮะวันนี้เลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3มีลูกเขยของคุณหลังธีรพลในที่เสียชีวิตนะลงสมัครพรรคภูมิใจไทยอธิการแก้วเครือศรีคู่แข่งนี่2พรรคเล็กครับแต่ว่าคนนึงเนี่ยก็ถือว่าชื่อชั้นไม่ธรรมดาคุณกจิตชัยนิคมนี่เป็นส.ส.รายสมัยคุณวิเชษฐ
1: ์
0: มันจะได้ลุ้นมั้ยเนี่ยเขาบอกว่า2ทุ่มก็จะจบแล้ว
1: อดลุ้นคุณกจิตชัยนิคมอดลุ้นอยู่แล้วจากพรรคประชา
0: ธิปไตยใหม่พรรคเล็ก
1: แล้วก็อยู่กับเพื่อไทยมานานใดมานานนะแต่ว่าเที่ยวนี้ลงก็ผมไม่เปลี่ยนอะไรหรอกนะ
0: ค
1: ือยังไงก็ตามเนี่ยนะลูกเขยคุณรังเนี่ยพิ
0: ร
1: พลเนี่ยอดีตส.ส.อุดรธานีภูมิใจไทยที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่น่าเป็นปัญหาคณะอยู่แล้วล่ะถ้าดูจากรูปการที่ก็ปิดเลือกตั้งไปแล้วก็นับคะแนนกันอยู่แล้วเนี่ยก็บอกก็ถือว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นไปตามความคาดหมายว่าถ้าอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: หน่วยเลือกตั้ง240หน่วยนะครับเลือกตั้งซ่อมเป็นที่มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งใน 125,309 คนนะครับ
0: ครับ
1: เป็นการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ดอนธานีเขต3แต่ปิดขีดไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่17นาฬิกาตอนนี้อยู่ระหว่างการนับคะแนนนะค
0: ุ
1: ณเรมันประจักษ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็เบื้องต้นในแค่เบื้องต้นนะพบว่าขึ้นนำเป็นอันดับ1ไป 3,051 คะแนนแล้วนะคุณกจิตชัยนิคมได้983คะแนนคำพันธ์จันท
0: ร
1: ์กระจรนะได้257คะแนนใน
0: บ
1: ุญประจักษ
0: ์
1: โอ้โหงานนี้เนี่ยนะมันเป็นการวัดเลยนะมันพลาดไม่ได้นะเพราะอะไรไหมเพราะว่าโอ้โห คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะรองนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการนำสำคัญนะของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดครูใหญ่ในวินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วันเปิดตัวเจ้าตัวก็ไปเปิดตัวนะลูกเขยคุณรังด้วยตัวเองเลย
0: ครับเขาคุมอีสานตอนบนคุณวิเชษฐ์และคุณทรงศักดิ์เนี่ย
1: ใช่เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหนะก็เรียกว่าลงไปเต็มที่เพราะตอนนี้ผมก็จะว่า ค
0: ุ
1: ณสุขศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็คงไปอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อเตรียมชูมือ
0: รอชูมือ
1: เพราะฉะนั้นเตรียมชูมือเพราะฉะนั้นนะก็ขนาดเบอร์อย่างรองนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: นะขานาสารับผิดชอบว่างานนี้พลาดไปได้นะต้องเอาที่อย่างนี้ยืนว่าให้เสียให้คนอื่นไม่ได
0: ้
1: ย
0: ิ่
1: งพอไม่เห็นพรรคอย่างเพื่อไทยลงแข่งขันด้วยนะคุณประจักษ์ก็ยิ่งสบายเลยใช่ไ
0: หมเอาละคุณวิเชียรครับวันนี้สำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่เราสองคนมาเป็นมวยแทนมวยเสริมเนี่ยครับก็เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมประจักษ์มงคลและคุณพิเชษฐ์พิชัยรัตน์ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเรามีนัดสนทนากับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: และสัปดาห์ที่เท่าไหร่
3: สวัสดีวีคที่35ครับ
2: ยี่สิบสี่
3: นะ24แล้วสิงหา
2: เร็วครับ
3: เร็วขึ้นทุกปี
2: เวลาและวารี
3: ครับ
2: ถ้าเวลาผ่านไปเร็วนี่มีแนวโน้มว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เราชอบหรือเปล่า
3: ไม่ล่ะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะอยู่กับสิ่งที่ทรมานก็ได้นะวันก่อนถ้าเราอยากรู้เวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราใช้เวลาทำอะไรนะครับนะถ้าผมบอกว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเวลาไหนมันดูนานนานหนึ่งวิมันดูนานนานนะทำแพงกิ้งครับ
2: โอ
3: ้ลองดูครับ
2: แพงกิ้ง
3: แพงกิ้งเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าแต่ละวินาทีนี่มันโอ้โหสุดนานทำไมมันนานขนาดนี้จะ4นาทีนี่มันโอ้โหมันขนาดนี่อะไรเงี้ย
2: น่าสนใจ
3: ต้องดูครับลองดูแต่ถ้าคุณไปดูหนังอะโอเดซี่อย่างเงี้ยนะฟึด3ชั่วโมงแล้วเหรอโอ้โหทำไมมันเป็นขนาดน
2: ี้ไม่เห็นรู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหม
3: ใช่ฉี่ยังไม่ลุกขึ้นมาฉี่เลยคิดดู
2: ครับ
3: ครับก็ว่าไปตามนั้นครับ ทีนี้ครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ business model ก็คุยกันไปสัก3ตัวอย่างด้วยกันครับเป็นเรื่องของ emotion first นะฮะ emotion first model ก็จะเป็นเรื่องของ pop mart นะฮะแล้วเราก็คุยเรื่องของ network driven commerce อันนี้ก็จะเป็นโตอินเป็น TikTok นะครับก็ในอันที่3เนี่ยเราก็คุยถึงเรื่องของพวกAI native นะครับในการทำเรื่องของAI โทษโมเดลที่สอนหนังสือก็มีหลายอย่างครับมันมีหลายอย่างมันมีหลายโมเดลซึ่งวันนี้ไอตัวของโมเดลเหล่านี้ครับมันจะเป็นตัวประกอบร่างใน 4I ที่เราใน 4 type ของ innovation ที่เรากำลังพูดถึงแล้วผมคิดว่ามันมีสาระสำคัญสำหรับ SME ที่บางทีอ่ะไม่ต้องทำอะไรมากเราเปลี่ยนแค่โมเดลก็พอ
2: ไม่ต้องทำอะไรมากเปลี่ยนแค่โมเดลก็พอ
3: เหมือนไอ้ข้าวขาหมูเมืองทองอะนะเขาก็ขายข้าวขาหมูแหละผมก็ไปลองกินครับผมวันนั้นไปตัดสูตรทรงสมัยพอดีตัดสูตรทรงสมัยดูแก่เลยนะ
2: มันดูทรดิชั่นมากเลยนะ
3: โอ้แต่ร้านเขาดูใหม่แล้วนะตรงกับครับจอดรถเสร็จผมก็ตัดเสร็จแล้วผมก็วัดตัวเสร็จผมก็เดินไปกินไปมันก็เป็นเซลล์เซอร์วิสใช่ไหมก็เป็นเซลล์เซอร์วิสที่กึ่งจะแบบจะสั่งไม่สั่งอะไรอย่างนี้ซอสก็สั่งทางนี้เลยสั่งทางคีออสเลยสั่งทางแอปเลยอะไรประมาณอย่างนี
2: ้
3: ซึ่งผมก็หรือมันต้องถูกบังคับให้เรามีสแตนดาร์ดมากขึ้นเช่นถ้าเราจะสั่งเนื้อเยอะๆหนังเยอะๆหนังอย่างเดียวอันนี้จะไม่ค่อยมีละมันต้อง
2: ให้มันยากนิดนึงบางทีก็อาจจะเป็นเจาะช่องให้ต้องพิมพ์ลงไปในออเดอร์ใช่ไ
3: หม
2: บางทีก็ถ้าไม่อยากให้มีคัสตอมแบบนั้นก็เอาช่องพวกนี้ออกไปเลย
3: ครับ
2: ให้มันยากไว้ก่อน
3: แค่นี้ก็ดูหรูหราดูโอเคดูทันสมัยอะไร
2: เหมือนเอาระบบเข้าไปจับให้ในกรณีอย่างนี้ร้านแบบว่าสตรีทฟู้ดที่มีห้องแถวแล้วเอาระบบมาจับ
3: ครับ
2: มีเมนูเป็นเรื่องเป็นราวสั่งผ่านมือถือหรือสั่งผ่านได้หลายที่ในร้านอะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: ใช่แล้วก็มีคนไปส่งให้เหมือนเดิมนี่ยังเหลือเดินไปหยิบเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงยังไม่กล้าให้เดินไปหยิบเองเพราะเป็นร้านข้าวขาหมูนะแต่ก็อร่อยนะครับก็ลองดูคือผมว่ามันก็จะมีเรื่องพวกโมเดลอย่างนี้หรือว่าโทษเมื่อกี้ process นะเมื่อกี้เป็น process เขาแค่เอา process เทคโนโลยีไปใส่ใน process แต่มันมีพวกinnovation ที่เป็นโมเดลต่างๆที่เป็น business model อ่ะ ได้เยอะขึ้น
2: มัน
3: เริ่มจะไม่ได้ขายอะไรตรงไปตรงมาเหมือนเมื่อก่อนละ
2: โอ้
3: เนาะก็พอมันพูดถึงพิเศษโมเดลครับมันก็หนีไม่พ้นแคนวาส BMC นะครับ ซึ่งผมก็ค
2: ุยวัตถุยอดนิยมในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมา
3: ใช่ๆๆอเล็กซ์คงอเล็กซานเดอร์คงดีใจนะ
2: เออเรียกว่ากลายเป็นที่พึ่งแรกมั้ยเวลาที่คนนึกออกว่าจะต้องเอ๊ะวางแผนหรือวิเคราะห
3: ์
2: ธุรกิจยังไงมันเหมือนกลายเป็นเครื่องมือที่1ไปละแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคล้ายๆว่ามันมีเข้าใจว่าทุกอย่างมันอาจจะมีหน้าที่ใช้งานของมันเราอันนี้มันเป็นยาอเนกประสงค์หรือเปล่าหรือคือยังไงคุณสมบูรณ์คิดว่าไงอันนี
3: ้มันก็ไม่เชิงครับเพราะว่าอย่างนี้ครับพอผมมาทำ strategy เยอะๆเข้าอ่ะอย่างเครื่องมือกลยุทธ์อะครับที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอ้ปีแล้วหรือปีก่อนนะฮะที่เป็นซีรีส์ของเครื่องมือกลยุทธ์นะเมืองไทยใช้อยู่15ตัวเนี่ย บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งใช้ตัวเดียวยังไม่ได้เลยใช้เครื่องมือเดียวยังไม่ได้เลยค
2: ุ
3: ณใช้ประมาณสัก3เครื่องมือ ถ้าคุณอยากจะดูบลูโอเชียนคุณต้องใช้ strategy canvas ถ้าคุณอยากจะใช้เรื่องของการเข้าใจตัวเองเหมือนเดิมที่ทุกคนทำแล้วเข้าใจง่ายคุณก็ใช้ SWOT แต่ถ้าคุณอยากจะแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ไลฟ์ไซเคิลของตัวเองหรือของธุรกิจหรือของสินค้าก็ BCG อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือจะ analyze มุมอื่นเช่นเอา external เยอะๆหน่อยก็ Pesto มันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยครับที่เราจะต้องดึงเข้ามาเพียงนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครที่สามารถใช้เครื่องมือแล้วผสมเครื่องมือออกมาเป็นกลยุทธ์ได้อันนี้จะดี
2: โอ้คุณสมบูรณ์พูดคำว่าผสมออกมาเป็นกลยุทธ์ได้เนี่ยแปลว่าเหมือนประหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยคล้ายๆว่าเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้ได้เท่าเทียมกันหมด
3: ถูกครับมันไม่มีข้อจำกัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้แบบโอ้โหมันจะต้องมีข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในพวกคอนซัลท์แพงๆก็จะได้เปรียบหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าขืนไปใช้แพงๆแล้วใช้เวลาทำนานๆ6เดือนปีนึงอ่ะทำเสร็จแม่งก็ใช้ไม่ได้แล้วครับ
2: โอ้
3: คร
2: ับ ถ้าอย่างนั้นหัวใจถ้าคุณจะบอกว่าอยู่ที่การผสมเครื่องมือออกมาเป็นกลยุทธ์
3: ถูกครับ
2: แล้วทีนี้คนแบบไหนหรือต้องมีคุณสมบัติยังไงที่จะสามารถผสมเครื่องมือได้เก่งและออกมาเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมได
3: ้คนที่เข้าใจเครื่องมือเลยครับแล้วการเข้าใจเครื่องมือวันนี้ทุกคนทำได
2: ้ทุกคนทำได้เออ
3: ผมยกตัวอย่างเช่นการเข้าใจเครื่องมือเช่นคุณกับผมเราทำไลฟ์กันเราต้องรู้จักการใช้ซูมนะฮะในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักการใช้ทีมด้วยนะฮะบางทีเราจะต้องใช้ของ Cisco อะไรนะ Webex สักอย่างก็อาจจะต้องรู้จักตัวนั้นด้วยคือมันต้องรู้จักหลายๆตัวแม้กระทั่ง Google Meet ใช่ไหมฮะเพราะเราไม่รู้อย่างของอาจารย์ธัญญาก็ชอบสตรีมใช่ไหม
2: สตรีมยาร์ด
3: สตรีมยาร์ด
2: สตรีมยาร์ด
3: ยาร์ดอย่างเงี้ยครับแต่ละตัวมันก็มีปุ่มวางแต่ละที
2: ่
3: ไม่เหมือนกันมีการกำหนดแบ็กกราวอะไรที่ไม่เหมือนกัน
2: อ
3: ันนี้เราก็ต้องรู้ใช่ไหมพอเรารู้ตรงนี้เสร็จไมโครโฟนคุณอยากได้เสียงแบบไหนถ้าคุณอยากได้เสียงแบบนี้คุณก็ใช้ยี่ห้อนี้คุณอยากได้เสียงแบบนี้คุณก็ใช้ยี่ห้อนี
2: ้
3: สมัยก่อน
2: ต้องรู้จักชนิดต้องรู้จักชนิดด้วยว่ามันรับเสียงแบบไหน
3: ครับ
2: เทคโนโลยีแบบนี้จะช่วยทำให้เสียงแบบไหนเด่นไม่เด่น
3: รุ่นผมอะคือชไนเซอร์นะ
2: เซนเซอร์ใช่ไหมเซนเซอร์
3: เบสที่สุดละก่อนหน้านี้หน่อยนึงก็จะเป็นซาแมนติกซาแมนต้าอะไรสักอย่างที่มันเป็นก้อนๆติดตรงเนี้ยติดที่ปกเสื้ออะไรเงี้ยเป็นก้อนเลยนะนะครับมาวันนี้อาจจะเป็น DJI เล็กๆเป็นเข็มใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนก็มีหลายแบบอย่างเงี้ยครับมันก็จะว่ากันไปตามนั้นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรเสียงเราแบบ fiduciary mark มันก็ต้องแบบให้มันเป็นอย่างนี้ คุณก็ไปหาเลือกเอา
2: โอเค
3: ถัดไปคือคุณต้องเข้าใจการใช้ไฟนะไฟ
2: ถ้า
3: คุณ
2: จะแสงเพราะมันต้องออกจอ
3: อย่างของเราเนี่ยเราไม่ต้องออกจอเราก็ใช้แสงอะไรก็ได้แสงนีออนเราก็สว่างพอแล้ว
2: เอาให้มันพอเห็นแล้วก็คุยกันแล้วทำให้เกิดช่วยในการผลิตเนื้อหาที่ดีก็พอละ
3: ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะได้แสงนวลแบบนี้เข้าแบบนี้จัดแสงข้างหลังที่มันจะต้องมี
2: อ
3: ินไดเรก
2: อัน
3: นี้นิมนต์ตามสะดวกถ้าคุณอยากได้พูดแอนโทนแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับการใช้เครื่องมือกลยุทธ์เหมือนกันกลยุทธ์เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจว่าเพสเทลมันทำเพื่ออะไรอะไรมันทำเพื่ออะไรคุณก็จะใช้ได
2: ้
3: ตามนั้นเช่นเดียวกันครับกลยุทธ์ตัวหนึ่งที่เราใช้กันอยู่เรื่อยๆก็หนีไม่พ้น BMC ทีนี้BMC 9กล่องเนี่ยมันก็ดีครับมันก็ดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครบครับแม้กระทั่งตัวที่เขาพยายามพัฒนาออกมาจริงๆไอ้แคนวาสนี่มันแตกออกไปเป็นหลายตัวมากเลยนะนะฮะไอ้ตัวที่เขาพยายามทำออกมาใหม่เนี่ยมันก็ยังดีขึ้นแต่ยังไม่ครบอยู่ดีคือโมเดลแรกไอ้ BMC แรกเวอร์ชันแรกๆเขาทำออกมาเพื่อจะให้พวกสตาร์ทอัพกับธุรกิจใหม่ๆที่ไม่รู้ว่าคุณจะหาเงินได้ยังไงไปหาเงินเพราะนั้นมันก็จะมี3กล่องแรกในการที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อจะไปหาว่าจะเก็บเงินเขายังไง3หลังที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมพาร์ทเนอร์หรืออะไรต่างๆเพื่อจะมาผลิตเนี่ยมันมีคอสอะไรแล้ว2ตัวนี้มันก็จะลิงก์กันด้วย value proposition พอเราเข้าใจว่าเราไม่ได้ขายแค่ของนะ
2: เราต้องส่งมอบคุณค่า
3: ใช่ 96.5 ไม่ได้ขายรายการวิทยุครับไม่ได้ขายเสียงครับแต่เราขายความรู้

0: มิเตอร์เนี่ยแปลว่าไอ้ BMC เนี่ยอย่างน้อยช่วยให้เราเข้าใจกิจการเราเองได้กระจ่างเป็นหลัก
1: ช่วยเข้
0: อ่
1: า
0: ะ
1: ใจ
0: ว่าง
1: ว
0: ั้น
1: ่า
0: ดีกว่า
1: ช่วยเข้าใจว่าลูกค้าเราเป็นใครกันแน่แล้วถ้าลูกค้าเราเป็นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะทำอะไรให้เขาและไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหรือมีต้นทุนอะไรที่เราจะท
0: นี่ที่คือคุณสมบูรณ์พูดอยู่นี่คือเป็นคำถามไล่ไปทีละช่องของมันนะนะ
1: ำ
0: ว่าอะไรเนี่ย
1: แล้วไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันต้นทุนเท่าไหร่แล้วไอ้ที่เราจะไปเก็บตังค์เขาเนี่ยแวลูมันขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะมันควรจะยังไงเราจะขายชาเขียวหรือเราจะขายความสดชื่นถ้าขายชาเขียวก็60 บาทถ้าขายความสดชื่นก็120ถ้าเราขายเจลาโต้ก็150ถ้าเราขายความนุ่มละมุนลิ้นก็500ก็เล
0: อั
1: ือ
0: ล
1: ก
0: ต้าสมูท
1: ก็เลือก
0: อัลต้าสมูท
1: แต่มันไม่มีเรื่องคู่แข่งเข้ามาอยู่ในส
0: โอ
1: าร
0: ้
1: บ
0: อ่ะซึ่งโคตรสำคัญเลยนะเพราะว่าจักรวาลเนี้ยเวลาเราเลือกของเราไม่เคยว่าอยู่ตัวกับแบรนด์กับเราเท่านั้นบนโลกใบนี้นะ
1: ถูก
0: ไม่มีนะแล้วมนุษย์มีทางเลือกนะ
1: ถูกแต่มัน
0: ขนาดผูกขาดเราก็ยังเลือกว่าเราจะไม่บริโภคได้เลยถูกไหมถ้าเราจะไม่เอามันจริงอ่ะ
1: ใช่คุณอาทิตย์วันนี้เนี่ยนะถ้าเราพูดถึงคู่แข่งเนี่ยโหมันบะหึ่มมากเลยนะ
0: โอ้
1: น
0: แล้
1: ะ
0: วมีแน
1: ท
0: ว
1: ี
0: โน
1: ่
0: ้ม
1: เร
0: มั
1: าน
0: จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆจากไอ้อินเทอร์เน็ตจากการที่มันซอร์ซซิ่งของง่ายขึ้นเทคโนโลยีทำให้คนขายของได้ง่ายขึ้น
1: ไม่พูดถึงไมโครเซกเมนต์ด้วยนะต้องแตกเราทิ้งไว้ก่อนถอยกลับมาที่ตรงนี้ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่า BMC มันออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกนี้พอไม่เคยมีมาก่อนมันก็ไม่รู้ว่ามันจะหารายได้ได้ยังไงไงเป็นต้นผมกี่ปีแล้ววะสิบปีได้แล้วมั้งผมไปนั่งฟังพิชชิ่งอันหนึ่งครับที่เขาจะมาขอเงินทุนประมาณสัก2 ล้านเหรียญ
0: 2 ล้านเหรียญน
1: ตอ
0: ะ
1: นนั้นยังอยู่
0: ประม
1: บ
0: าณ
1: ริษัท
0: 70 ล้านบาทประมาณนั้น
1: ใช่ใช่แล้วมันก็แบ่งพอร์ชั่นได้เบรกดาวน์ได้เช่นสมมติมีแก๊ง5 คน6 คนอย่างเงี้ยเขาก็ยอมได้ยอมอย่างเงี้ยเป็นสิงคโปร์ครับแล้วก็เป็นแอปที่จะทำให้คุณมีลูกได้ไว้คุณอาทิตย์
0: แอปที่ทำให้คุณมีลูกได้
1: ครับแล้วเขาก็จะเก็บคุณแค่ประมาณ15 เหรียญสิงคโปร์
0: 15 เหรียญสิงคโปร์
1: หก
0: ต้อ
1: เ
0: ง
1: ดื
0: ต่
1: อน
0: ออะไร
1: แล้วต่อเดือนเป็นเวลา6 เดือนเพราะนั้นรวมๆแล้วมันประมาณ100 เหรียญ100 เหรียญก็เพิ่งจะ2,000 กว่าบาท
0: ผูกกับค่าพวกไอ้เครื่องมือคลินิกบริการอะไรที่จะช่วยคุณมีลูกมา
1: เฉ
0: ได
1: พ
0: ้
1: าะเด็บอย่างเดียว
0: แล้
1: ก
0: ว
1: ็
0: มันทำหน้าที่ยังไงแอปนี้ทำไมมันจะไป
1: เฉ
0: เกี่
1: พ
0: ยว
1: า
0: อ
1: ะ
0: ะไรกัน
1: เฉพาะเด็บอย่างเดียวก็อ้วกแตกละดูจากมันใช้เด็บ20 คนต้องใช้แมนเดตประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคประเด็นนี้แอปนี้เสร็จละเราสมัครเข้าไปสิบห้าเหรียญ
0: แต่ว่าต้องต่อกัน6 เดือน
1: คุณเป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงสมมุติอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงคุณก็ขี่เข้าไปวันนี้คุณกินอะไรคุณดื่มเหล้าหรือเปล่าคุณนอนกี่โมงอะไรกี่โมง
0: ก็คือบันทึกข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ
1: สมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเครื่องมือ IoT ติดตั้งตามตัวของเราเยอะแบบนี้มันก็ใช้ขี่เอาม
0: ันก็ต้องถามเรา
1: ซ
0: เ
1: ึ
0: ย
1: ่
0: องะ
1: ย
0: ห
1: ันง
0: ่
1: ไ
0: อง ย
1: ซึ่งยังไงก็ต้องขี่เพราะข้อมูลบางอย่างมันไม่อยู่ในเครื่องติดตั้งตามตัว
0: กินข้าวอะไรมันจะรู้ไหมเครื่องนั้นเนี่ย
1: ส่วนของผู้หญิงก็ต้องบอกว่ากินอะไรยังไงเหมือนกันแล้ว
0: ค
1: ต
0: ร
1: อ
0: ัน บ
1: นี้เนี่ยยังไม่มีเมนวันนี้ยังไม่ยังโทษยังไม่มีประจำเดือนยัก ง
0: ็
1: ไม
0: ค
1: ่มีประจำเดื
0: พ
1: อน
0: ฤ
1: ยั
0: ต
1: ง
0: ิ
1: ไม่
0: กรรมของประจำเดือนก็บันทึกลงไปด้วย
1: กับคุณก็ใส่ผมก็ใส่ดิฉันก็ใส่คุณก็ใส่เราใส่กันไปจนประมาณสักถึงวันที่ผมมีประจำเดือนนะฮะแต่คุณก็ยังไม่มีถูกไหมเพราะคุณเป็นผู้ชายคุณ
0: โอ
1: ก็
0: ้ใช่ส
1: เหม
0: ิ
1: ือนเดิมไป
0: ไม่ใช่ผมยังไม่มีผมต้องไม่มีสิ
1: คุณก็ใส่คุณ
0: อย่า
1: ก็
0: ส
1: ใส
0: ั
1: ่
0: บส
1: สี
0: น
1: ประจำคุณก็ใส่ข้อมูลของผู้ชายไปตามปกติทีนี้ผมเป็นผู้หญิงผมมีประจำเดือนผมก็จะบอกว่าผมมีประจำเดือนอย่างนี้ทีนี้ไม่ความคิดนะมันก็ต้องคิดอ่ะนะว่าไอ้มากน้อยเท่ากันไหมแต่ละคนไม่เท่า
0: ไม่น
1: ว
0: ่
1: ั
0: า
1: ดจากอะไรดีครับ
0: โอ้โห
1: ครับเขาวัดจากปริมาณการใช้ผ้าอนามัยวันนี้ผมใช้ผ้าอนามัยไปกี่ชิ้นพรุ่งนี้กี่ชิ้นอันนี้กี่ชิ้นอันนี้กี่ชิ้นอันนี้กี่ชิ้น
0: ใช้เป็น proxy แบบนี้เป็นตัวแทนว่ามันเยอะมันน้อยผ่าน
1: เพราะว่าถ้าสมมติถ้ามันเยอะจนแผ่นหนึ่งมันเอาไม่อยู่ก็แปลว่ามันต้องเปลี่ยนแผ่น ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะเห็นภาพแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วมันจะเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยไปประมาณ

0: 5 เดือนน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ฮ
1: ับ
0: ะพอมันเรียนรู้ได้เสร็จเรียบร้อย ML รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มบอกว่าคุณอาทิตย์
1: อืม
0: แอปมันจะขึ้นที่คุณนะคุณอาทิตย์อีก7 วันคุณเตรียมผสมพันธุ์
1: โอเคก็คือมันใช้ข้อมูล5 เดือนเพื่อชี้ในเดือนที่6ว
0: เพ
1: ่
0: รา าะฉ
1: ต
0: ะ
1: ้อง
0: นั้น
1: วันไหนเมื่
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ไหร
0: ่
1: ่ยังไงเออ
0: 7 วันนับถอยหลัง7 6 5 4 3 2 1วันที่7คุณกินอะไรคุณควรจ
1: เ
0: ะ
1: อ
0: น
1: ออ
0: นกี่โมงคุณควรจะพักผ่อนยังไง
1: โอ
0: คุณ
1: เค
0: กินอะไรคุณยังไงวันที่6วันที่5วันที่4เพื่ออะไรครับเพื่อจะสร้างสเปิร์มให้มากพออ
1: ่านี่เหมื
0: ออ ัน นน
1: ว
0: ี้
1: ิ
0: เบ
1: ทย
0: ส
1: า
0: อ
1: ศ
0: น
1: า
0: ท
1: ส
0: ี
1: ต
0: ่
1: ร์การผสมพันธุ์วิทยาศาสตร์การผสมพันธุ์
0: เบสออนที่สเปิร์มเขาไม่รู้จำนวนสเปิร์มเรานะ
1: อืมแต่
0: น
1: เข
0: ะ
1: ารู
0: แต
1: ้
0: ่
1: ว่าอะไรน่าจะเพิ่มโอกาสมากที่สุดใช่ไหม
0: ใช่แต่
1: เอ
0: สเป
1: อ
0: ิร์มผู้ชาย1 ปึ๊ดออกมาเนี่ยมีจำนวนสเปิร์มเท่ากันคือ100 ล้านตัว
1: อืม
0: นะ100 ล้านตัวนะมันก็ออกมาประมาณนั้น นะฮะแล้วก็ตัวไหนแข็งแรงก็ตัวนั้นเข้าวินไป
1: อื
0: น
1: ม
0: ะของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับเขาก็จะนับวันว่าตอนนี้ระยะเพราะว่าสมมุติว่าก่อนคุณมีเมน7 วันนี้ผู้หญิงจะ14 วัน
1: อืม
0: นะ14 วันเพราะว่าเขาจะต้องรู้ก่อนว่าผู้หญิงจะมีมูดมากที่สุด
1: อืม
0: คือ7 วันก่อนมีเมนก่อน
1: อื
0: มี
1: ม
0: ประจำเดือน
1: อืม
0: จริงเขาบอกก็ไม่รู้นะ
1: อืม
0: นะแต่ข้อมูลที่เขาให้มาวันนั้นคือเป็นแบบนี้
1: อืม
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่น่าจะดีที่สุดคือประมาณนี้นะฮะของผู้ชายก็จะเหลื่อมมาหน่อยหนึ่งแล้วของผู้หญิงก็จะกินพร้อมเหมือนกันครับไข่เราก็จะพร้อมทุกอย่างแล้วก็จะพร้อมแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เขาจะให้เราอ่ะมีเซ็กกันประมาณ3 ครั้ง3 วันนะวันนี้เรายิงอย่างนี้วันนี้เรายิงอย่างนี้วันนี้เรายิงอย่างนี้จบ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วเขาก็ดูผลอีกเดือนหนึ่งเราก็ใส่ระหว่างนั้นเราก็ใส่ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับ
1: อืม
0: ใส่ถ้าคุณมีท้องก็คีย์ไปว่าคุณมีท้องจบแอปก็จะหมดหน้าที่
1: อืม
0: นะถ้าคุณไม่มีนะฮะแอปก็จะบอกว่าจะเริ่มต้นโลโอเวอร์ใหม่ไหมโลโอเวอร์ใหม่ก็อีก15 เหรียญอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: อย่างน
1: โ
0: ี
1: อ
0: ้
1: ้ยอย่างนี้ถ้าทำให้เขามีนี่เราก็ไม่ได้ค่าต่อสมาชิกเลย
0: ครับซึ่งผมว่าอัตราการซักเซสมันก็คงมีแต่ประเด็นคือมันสมมติมาอย่างนี้สัก100 คู่200 คู่หรือ1,000 คู่อ่ะมัน
1: อ
0: ก็
1: ืม
0: ยังได้ไม่ถึง2 ล้านเหรียญเลย
1: อืมอืม
0: คำถามคือ where is the money
1: อืม
0: พอเข้า BMC เอา
1: อือ
0: ัน
1: ม
0: นี้ไปเข้า BMC
1: อ่าน
0: ะฮะสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ hidden revenue
1: โอ้รายได้ซ่อนเล้น
0: รายได้ที่มาจากsubscription เป
1: เอ
0: ็น
1: อ
0: ก้อนหนึ่งซึ่งเท่ากับประมาณสัก5%เอง
1: โอ้
0: รายได้
1: น้อย
0: จาม ก
1: าก
0: การ
1: อื
0: ข
1: ม
0: าย Data ให้กับบริษัทยาบริษัทอา
1: อื
0: ห
1: ม
0: ารเสริม
1: อืม
0: เพื่อจะไปดูว่ายังไงเพราะระหว่างทางเขาก็จะมีบอกว่าควรจะกินอันนี้เพิ่มควรจะ
1: อ
0: ก
1: ื
0: ิน
1: ม
0: อันนี้เพิ่มควรจะกินอันนี้เพิ่มคุณกินไขมันเยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ม
1: ื
0: ัน
1: ม
0: ก็จะมีนูทริชั่นแบบนี้มา
1: อ
0: แ
1: ื
0: ล
1: ม
0: ้วเขาก็ขายไปมีคนยกมือถามว่าอย่างนี้ไม่ผิด PDPA หรืออ
1: ืม
0: คำตอบคือเราไม่ได้ให้ชื่อนายทรงนางทรงพลก
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: ม
0: นายอาทิตย์ไป
1: อ
0: ใ
1: ื
0: ห้
1: ม
0: กับบริษัทยาแต่เราให
1: อ
0: ้
1: ืม
0: subject A กับ subject B
1: อ
0: ว
1: ื
0: ่าม เขามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่อง PDPA
1: ก็คือเหมือนเป็นข้อมูลเขาเอง
0: มันเป็นเรื่อง Data ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่บริษัทยาต้องเชื่อว่า A กับ B มีตัวตนจริง
1: อืม
0: ซึ่งเขาก็จะ trade back ถ้าเขาอยากจะรู้ก็เป็นไปได้ที่เขาจะ trade back ถ้าถึงตรงนั้นก็จะเป็น PDPA แต่ถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็แปลว่าเขาก็จะเอาข้อมูลชุดนี้ซึ่งเราต้อง allow เพราะมันโอเคตั้งแต่สมัครแอปแล้ว
1: อืม
0: นี่คือวิธีการใช้ BMC
1: อืม
0: เพราะมันไม่มีมาก่อน
1: ก
0: ด
1: ็
0: ัง
1: ช่ว
0: น
1: ย
0: ั้
1: ท
0: น
1: ำให้เราคิดได้รอบคอบไม่ใช่เอะอะสมมติพอดูปุ๊บเฮ้ยโอ้โหยังไงถ้าเก็บรายได้จากสมัครสมาชิกเท่าเดิมเนี่ย5%ยังไงก็ไม่มีวันพอ
0: เพราะฉะ
1: ใน ช
0: ั
1: ่
0: ้
1: ไ
0: น
1: หม
0: ลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ยเขาก็จะได้แอปที่ดีมากวิธีการดูแลที่ดีมากแล้วก็เอาใจใส่ดีมากเขาก็จะให้ข้อมูลเราดีมาก
1: อืม
0: นะฮะส่วนลูกค้าคนที่สองที่เป็นไซด์เวย์ของเขาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ดีมากโดยที่ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มแรกทำมันมีประโยชน์ต่อเขา100%
1: อืม
0: แล้วมันทำให้สิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์ต่อกลุ่มที่สอง200%โดย
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่
1: ม
0: เขาไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
1: อืม
0: เพื่อให้ได้200%
1: ครับเรียนรู้จากประสบการณ์ชุดแรกของข้อมูล
0: มันคือวิธีการแกะ BMC ครับ
1: อืม
0: อย่างนี้ทีนี้ พอ BMC แบบนี้เนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้กับธุรกิจเดิมที่คุณมีอยู่เนี่ยเช่นคุณทำร้านกาแฟแล้วคุณทำ BMC
1: ครับ
0: คุณจะหลงตัวเองไปเลย
1: ฮะ
0: แล้วคุณก็จะคิดว่า value proposition ที่คุณมีนั้นนะแม่งเจ๋งสุดละเพราะในก้าวกล่องมันไม่มีตัว competitor เข้ามานะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราบอกว่าอร่อยแล้วใครทำไม่อร่อยมันก็อร่อยทุกคนมีอะไรทำออกมาแล้วบอกว่าโอ้ยของฉันมากินเลยไม่อร่อยไม่มีมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะทำให้มันมีความโซลิดมากขึ้นนอกจากทำ BMC ให้มันดูหรูหราหมาเห่าแล้วเนี่ยคุณก็ลองทำไฟฟ์ฟอร์สของพอตเตอร์ดูก็ได
1: ้เพราะอันนี้คือวิเคราะห์การแข่งขันโดยเฉพาะ
0: โดยตรงเลย
1: เอ้คุณสมบูรณ์แต่ถ้าอย่าย้อนกลับไปนิดนึงถ้าอย่างแล้วแต่กิจการใหม่อ่ะต่อให้เป็นกิจการใหม่ใช้ BMC ใช่มันช่วยตอนทีแรกแล้วมันไม่ต้องดูคู่แข่งขันเนาะหรือดูสินค้าทดแทนดูทางเลือกเหรอ
0: เหตุผลเพราะว่าคนจะใช้ BMC ต้องรู้ว่าธุรกิจคุณใหม่ไม่มีมาก่อนหรือม
1: ีอันนี้ก็จะเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองป่ะเวลาเราทำของคุณใหม่เนี่ยทุกคนมันก็ชอบพูดว่าของใหม่แล้วก็มีของตัวเองเป็นของใหม่เนี่ยอยู่ตลอดแหละอันนี
0: ้โอ้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรม
1: ฮะ
0: ที่เรามีซิมโบลิกนวัตกรรมอินโนเวชันเพียบเลยครับแต่ไม่ค่อยมีซับสแตนเชียลนวัตกรรมเท่าไหร
1: ่ซิมโบลิกนวัตกรรม
0: ก็เป็นเรื่องปกติครับนี้พอกลับมาที่คู่แข่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันกำลังจะพูดถึงทั้ง5ด้านเลยตั้งแต่เรื่องของnew entry เนี่ย new customer new competitor เนี่ยมันเข้าง่ายไหมอ่ะเข้ายังไงแล้วมันน่าจะเป็นใคร
1: อุตสาหกรรมไหนน่าจะกระโดดเข้ามา1 2 3 4ถ้าดูจากความน่าจะเป็นอะไรงี้นะ
0: ใช่ๆๆคือคู่แข่งของเราอ่ะที่น่ากลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่คู่แข่งที่เราเห็นหรอกมันจะเป็นคู่แข่งข้ามห้วยมานั่นแหละ
1: ที่เราไม่ทันได้คิดแต่ทีแรก
0: 96.5 ไม่ต้องไปกลัว 97.5 แต่คุณควรจะกลัวบอร์ดแคสต์กลัว YouTube ไอ้พวก
1: นี้พอดแคสต์
0: ใช่มั้ย
1: อื่นที่มันจะแย่งหูของลูกค้าไปของคนฟังไป
0: แย่งหูแย่งเวลา attractive economy อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะจริงๆถ้าไปคิดอย่างนั้นนะอย่างคุณสมมุติว่าแล้วต่อให้พอดแคสต์นี่ก็ยังไม่พอนะเพราะว่าถ้ามีภาพและเสียงก็แย่งหูด้วยอยู่ดีแต่มันแย่งหูแย่งตาไปพร้อมกันก็จบอยู่ดีใช่ไหมหูโดนล็อกอยู่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่แทนที่ยังไงเนี่ยเสียงด้วยการกับภาพและเสียงเนี่ยแย่งแน
0: ่ครับ
1: อ
0: ันที่สองของโมเดลนี้ก็คือเรื่องของ bargaining power ของ supplier ในขณะที่ BMC มันบอกเรื่องของ key partner นะมันก็จะต้องไปบอกว่าพาร์ทเนอร์เราสนิทสนมกับใครใครเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ได้บอก relationship เพราะนั้นถ้าสมมติว่าพาร์ทเนอร์คนนั้นเป็น key partner นะแล้วเขาดันมี power over เราอย่างเงี้ย
1: เสร็จเลยเราต้องพึ่งพาทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการจากเขาตลอด
0: สมมติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับ bargaining power นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของลูกค้าหรือฝั่งของซัพพลายเออร์สิ่งแรกที่คุณจะต้องมีแน่นอนคือ negotiation skill เน
1: า
0: ะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: ต้องพัฒนาขึ้นมาว่าคุณจะต่อรองยังไงคุณจะมองยังไงคุณจะมองเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนยังไงในการที่จะไปคุยเขาเพราะเขามี power มากกว่าเรา
1: ถูก
0: นะฮะถ้าเขามี power over เราก็แปลว่าเราต้องหาวิธีบิดอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะยิ่งโรงงานหลายๆโรงงานหรือบริษัทหลายๆบริษัทนะครับคิดว่าเราถือไพ่เหนือกว่าจริงๆใช่ไหม ข้อแรก เหนือกว่าเมื่อก่อนนี้กับวันนี้ยังเหนือกว่าอยู่ไหมเหตุผลเพราะว่ามันมีธุรกิจใหม่ๆที่เหมือนเราเกิดขึ้นทุกวันนะครับนะฮะคุณลองนึกถึงอาหารญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคนนำเข้าอาหารญี่ปุ่นสดๆมีไม่เกิน5เจ้า
1: โ
0: อ้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมืองญี่ปุ่นน่ะคนมันน้อยลงแต่มันจับปลาได้มากขึ้นมันก็เหลือเยอะมันก็ส่ง
1: ใครๆก็ส่งออกกันเยอะ
0: โคเชนของยามาโตะก็โคตรทำงานดีเลยอะไรอย่างเงี้ย พราะนั้นมันกลายเป็นว่าทุกคนสามารถจะนำเข้าปลาจากตลาดปลานั้นตลาดปลานี้นู่นนี่นั่นเข้ามาได้โดยตรงถูกด้วยแล้วยังไงต
1: ่
0: อมีใครไม่สดอีกวะมันสดกันหมดแล้วเพราะมันใช้ยาม
1: ันว่าเท่ากันหมดแต่ในแง่ความสดกินกันไม่ลงแล้ว
0: ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นเพราะนั้น bargaining power มันอาจจะหายไปแล้วก็ได้นะครับอันที่3ครับคือเรื่องของrivalry ของอะไรนะความดุเดือดของคนที่เป็นคู่แข่งในปัจจุบันนะ existing competitor
1: อันนี้จะทนโทษที่สุดเพราะว่ามันเห็นชัดคืออันนี้คือหัวใจของการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าว
0: ่
1: าดีกรีมันเข้มข้นประมาณไหน
0: ครับอย่างธุรกิจอาหารนะสมัยก่อนนะพวกปิ้งย่างนะโอ้โหมีไม่กี่เจ้าเองอะเริ่มต้นจากไดโนมอนมาเลยนะแล้วก็มาถึงตรงนี้ไดโนมอนตอนแรกไดโนมอนออกมาปิ้งย่างบอกอุ้ยสุขภาพไม่ดีกินของไม่ดีกินนั่นไม่ดีกินนั่นไม่ดีฟึดเดียวเป็นไงครับทุกคนประเทศไทยแม่งกินหมูกระทะหมดเลย
1: แล้วแทบจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างแล
0: ้วไอ้ตกลงข้อมูลวันนั้นมันหายไปไหนวะผมโตมองกับการบอกว่าการกินของปิ้งย่างแล้วมันจะทำให้เป็นมะเร็ง
1: ไม่ใช่ไหมมีสารก่อมะเร็งใช่ไหมอันนี้สำนักเดียวคุณแม่ผมเลยเนี่ยแม่ผมนี่เป็นศัตรูของไม้ของปิ้งย่างมากแม่ผมเห็นไม่ได้เลยเนี่ย
0: วันอาทิตย์นึงออกมาว่าเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น existing เนี่ยมันมีความรุนแรงแค่ไหนเพราะนั้นถ้ามันรุนแรงมากๆอ่ะบางทีธุรกิจเดิมที่วันนี้ผู้ประกอบการชอบถามอ่ะ
1: ว่าม
0: ันยังไงอ่ะกำลังซื้อมันตกจริงๆกำลังซื้อตกก็เป็นเรื่องหนึ่งครับแต่หนักกว่ากำลังซื้อตกคือวันนี้มันเกิด cannibalize กันทั้งตลาดประเทศประชาชนชาวไทยไม่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะแต่ร้านอาหารเพิ่มขึ้นร้านกาแฟเพิ่มขึ้นร้านนวดเพิ่มขึ้น
1: จ้ะเพิ่มขึ้นหมดจ้ะ
0: เพราะฉะนั้นตัวหาเนี่ยเดินไปถ้าผมไปอ่านรายการที่ต่อเพนกวินนะแล้วผมก็เดินไปไอคอนสยามนะค
1: ุ
0: ณทิศจากต่อเพนกวินไปไอคอนสยามไม่ถึง600เมตรนะมีร้านนวดอยู่ทั้งหมด14ร้าน
1: 14ร้าน
0: ครับนี่รวมเลสรีแลกด้วยนะ
1: เจ้าใหญ่นี่เจ้าใหญ่
0: เอาดิเนี่ยผมว่าผมต้องเสร็จสักวันหนึ่งอ่ะเนี่ย
1: ย่านท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะ
0: ก็เดินไปกินข้าวกัน
1: แต่ว่าไอคอนสยามตอนนี้มันเป็นย่านท่องเที่ยวจัดๆอ่ะเน
0: าะเอออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคอมเพติเตอร์มันแข็งแรงแค่ไหนมันแข็งดุเดือดแค่ไหนก็ทำเป็นสเกลออกมาครับแล้วเรามาดูว่าเราเหนือกว่าเราทำยังไงก็ไปใช้ position competitive position ว่าเราราคาดีเรานวดดีเราอะไรดีหรือว่ายังไงนะสมมติว่าเรานวดดีเราอะไรดีทั้งหมดเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับมันใช้ได้กับลูกค้าเก่า
1: เออ
0: ลูกค้าที
1: ่อ๋อคนใหม่ไม่รู้เรื่อง
0: ว่ามันจะยังไงเพราะนั้นลูกค้าเขาตัดสินใจเข้าร้านนวดด้วยอะไรครับ
1: ก็ต้องคิด
0: นะถ้าคุณเขียนไว้ข้างหน้าว่านวดโดยพิตตี้สาวสวยก็จะจับกลุ่มลูกค้าแบบหนึ่งนะถ้าคุณจะบอกว่านวด
1: ถือว่าอยู่คนละแคตตากรีหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันก็มันนวดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
1: มันใช้คำเหมือนกันเฉย
0: ๆเออนี่คือสิ่งที่มันจะต้องรู้ว่า existing competitor มันเป็นยังไงคุณอาทิตย์
1: อ
0: ันที่สี่ครับคือเทรดของ substitute นะคือมันมีสินค้าทดแทนไหม
1: ครับ
0: เช่นถ้าผมไม่นวดผมอาจจะซื้อเก้าอี้นวดเนาะ
1: ครับเออ
0: จะซื้อเก้าอี้นวด
1: ผมหายเมื่อยเหมือนกันไหมเออเราคิดว่าหายเมื่อยเหมือนกันไหม
0: ก็เดี๋ยวนี้เก้าอี้นวดเนี่ยตัวสุดท้ายที่ผมลองมาเมื่อ4เดือนที่แล้วนี่นวดได้แรงดีมากเลยนะ
1: โอ้ฟังดูดีนะฟังดูดี
0: ฟังดูโอเคดีเลยครับผมบอกเลยครับมันล็อกแขนผมเสร็จแล้วมันก็กดแขนผมจนผมถ้าผมรู้สึกคนอื่นจะเจ็บผมบอกให้เพราะผมนวดแรง ผมนวดหนัก
1: เออ
0: นะฮะอ่ะทีนี้ซับสติจูดอีกอันหนึ่งของนวดคือโยคะคือพิลาทิส
1: เออ
0: ถ้าคนไปยืดเขาจะไม่เมื่อยครับ
1: โอ้
0: นะหรือพอเผลอง่ายๆซับสติทิวตัวหนึ่งคือยืดเส้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: ยืดเส้นเป็นจบ
1: ถ้ายืดเส้นถ้าสเตรชเป็นยืดเส้นบ่อยๆก็จบโอ้โหคุณนงมนแต่ว่าวันนี้สงสัยเวลานี่มันจะหมดก่อนที่จะได้พูดครบมั้งเนี้ย
0: เอาเหรออันนั้นอันสุดท้ายไฟฟ้าอันสุดท้ายก็คือ bargaining power ครับ bargaining power ของผู้ซื้
1: อ
0: แล้วผู้ซื้ออย่างเช่นถ้ามันมีลูกถ้ามีคู่แข่งเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเลือกได้ไง
1: อำนาจเราก็ต่าง
0: เยอะกว่า
1: ใช่ไหมอำนาจเราก็ต่ำ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการจะใช้มิเซตโมเดลเนี่ยมันใช้แค่ BMC อย่างเดียวไม่ได้นะครับค
1: ุ
0: ณต้องใช้ไฟฟอร์ถ้าคุณเป็นธุรกิจที่เคอร์เรนต์อยู่นะที่ทำมา 3-4 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับโอเค
1: โอเคนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณคุณทรงพลนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเป็นเรื่องอะไรท่านฟังติดตามนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีคร
1: ับงั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเราจะต่อเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับเมื่อวันพุธเนี่ยเราคุยกันท่านผู้ฟังว่าเนี่ยเราจะต้อง protect existing business ก็คือต้องปกป้องธุรกิจที่มีอยู่ในมือนะครับยกเว้นว่าท่านจะเก่งที่ไปเริ่มธุรกิจใหม่นะฮะแต่ว่าอย่างกรณีรถยนต์เนี่ยมันก็ชัดเจน คือเทสลาเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างรถไฟฟ้าแรกที่เป็นแมสนะนิสสันลีฟนิสสันลีฟนี่ก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรก็ขายดีเพราะว่ารัฐบาลซับซิดีใช่ไหมแล้วก็เทสลาก็มาทำให้เป็นแมสแล้วพอเข้าจีนจีนก็ก๊อปเสร็จจีนสร้างสวงโซ่อุปทานและด้วยขนาดที่มหาศาลและรัฐบาลหนุนมากเนี่ยทำให้จีนเนี่ยทำได้ราคาถูกมากนะฮะแล้วก็ครองโลกเลย
1: อ
6: ันนี้เงี้ยคำถามก็คือว่าโตโยต้าเนี่ยทำไมไม่ทำ EV ด้วยล่ะกำลังสู้ไม่ได้ เกมทุกเกมเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำไมโนเกียก็ไม่ทำสมาร์ทโฟนไปไอ้มันสู้ไม่ได้ไง
1: มันพูดง่ายนะคนมองมันพูดง่าย
6: ทำไมไม่ทำอันนี้ล่ะก็ใช้ Android ก็มันหมดยุคไปแล้วไง BB มันก็โตมาครับไอ้ต้องมีปุ่มไงไม่มีปุ่มก็ไม่ใช่ BB ใช่ไหมล่ะไอ้คุณดูแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ในจีนมันก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอกยุโรปไม่ได้แต่มันสู้ไม่ได
1: ้มันถึงมีไอ้ที่บอกว่าอะไรนะความสำเร็จเนี่ยในยุคหนึ่งมันกลายเป็นไอ้ตัวกีดขวางในอีกยุคหนึ่ง
6: ใช่ไหม
1: ถูกก็เลยถูกลวงล่อด้วยความสำเร็จเดิมนะ
6: ดังนั้นเขาก็เลยบอกไอ้อันเนี้ยว่านะคุณก็จะต้องคิดแล้วว่าเนี่ยคุณจะมูฟยังไงถ้าคุณไม่เริ่มของใหม่เนี่ยคุณอยู่ในของเก่าเนี่ยแต่คุณคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันประคองคุณไปได้นะนะก็คือคุณจะลดคอร์สยังไงและเพิ่มเอฟฟิเชนซี่ยังไง
1: หัวใจตัวที่2ตัวนี้แหละ
6: ข้อแรกเลยเนี่ยคุณจะลดคอร์สยังไงเลยแล้วตอนนี้คุณก็มองไปเลยจะเห็นก็ลดคอร์สกันทั้งงานลดคนนี่แหละก็ถ้ายอดขายไม่โตมาจิ้นบางนี่คุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะกล้าลงเครื่องจักรใหม่ไหมล่ะ
1: ใช่ไหมหรือขนาดที่ลดคนเยอะก็คือบรรดาบริษัทที่โตมาช่วงหลังโควิดพวกไอทีทั้งหลายเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเศรษฐกิจมันเข้าสู่ระบบปกติก็ต้องเลย์ออฟคนบริษัทใหญ่เลย์ออฟคน
6: ไม่องไอทงไอทีก็ลดหมดไม่ไอทีก็ลดตอนนี้คือถ้าเกิดรายได้ไม่ขึ้นมาจิ้นบาง
1: ไม่มีทางเลือก
6: คุณจะอยู่ยังไงที่คุณจะรักษาไอตัวแคชโฟลว์ไว้ได้อะใช่ไห
1: ม
6: คุณจะต้องลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะเหมือนอย่างที่ วอร์เรนเบนิสพูดไว้ไม่ใช่วอร์เรนเบนิสชาร์ลแฮนดี้พูดไว้อ่ะเส้นหนึ่งคูณสองคูณสองคูณสามคือลดคนครึ่งหนึ่งทำงานเป็นสองเท่าประสิทธิผลสามเท่าวันนี้อันนี
1: ้โอ้โห
6: แต่ถึงแม้ว่าตอนเนี้ยคือคนที่ประคับประคองธุรกิจน่ะก็คิดแต่เรื่องของการลดต้นทุนใช่ไห
1: ม
6: แต่บางทีเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อนุรักษ์นิยมอยู่ใช่ไหมที่คุณว่าใช่ไหม
1: ใช่ก็คือที่ผ่านๆมาบางทีมันลดแล้วก็ทำอันนี้คีย์เวิร์ดมันคือต้องทำแบบ aggressive กับ decisive ใช่ไหมคือยักแย่ยักยันเนี่ยมันไม่จบบางเรื่องมันต้องใช้จังหวะนี้เป็นโอกาสหรือเป็นมองว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับสถานการณ์อื่น
6: แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นการบอกว่าเอ้าเศรษฐกิจไม่ดีลดต้นทุนลดต้นทุนอะไรอย่างเดียวนะมันก็ไม่ต้องเป็นผู้บริหารที่มีฝีมือก็ได
1: ้แต่คล้ายๆว่าเรากำลังชี้ชวนว่าหลังจากที่เราโปรเทคเรื่องการเงินแล้วเนี่ยมามองตรงนี้ก่อนเผื่อมันเห็นอะไรชัดๆว่าทำได้เนี่ยทำตรงนี้ก่อนแต่ว่าไม่ใช่ทำตรงนี้ทุกอย่างแล้วจะจบนะ
6: แล้วการปกป้องธุรกิจที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามันไปรอดไห
1: ม
6: จะไปไม่รอดก็ยังต้องปกป้องอยู่ทำหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่รอดกูก็ยังต้องปกป้องอยู่หรอวะใช่ไหมมันเป็นแบรนด์ไงโทรทัศน์ไม่รอดเดี๋ยวกูก็ต้องเอาอยู่แล้ววะในครบ15ปีนึงจะมีต่อมาใช่ป่ะก็ต้องเอาไว้อะ
1: ใช่มั้ยเหตุผลในการถ้าเลือกจะอยู่จะไปของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคุณเวลาพูดแบบนี้นะบางคนมันต้องคัดคุณไม่ต้องเก็บไว
6: ้มันยากอ่ะที่จะทิ้งธุรกิจเป็นศูนย์ไปเลยอ่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่า protect the existing business เนี่ยก็คือปกป้องธุรกิจที่มีอยู่ในมือตอนเนี้ยไม่ได้แปลว่าอนุรักษ์ของเดิมนะให้มียังไงก็อยู่แบบนั้นไปนะคือบางองค์กรก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้ไปดูซิว่าไอ้ธุรกิจของท่านเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวผลิตเงินสดผมยกตัวอย่างอย่างไทยรัฐเนี่ยก็ไปดูซิว่าของเดิมมันมีอะไรไหมที่จะผลิตเงินสดอ๋อนี่โลจิสติกไงมองไปเลยว่าเราอยู่ในธุรกิจอะไรไอ้ขนส่งนักตื่นพิมพ์พอนักตื่นพิมพ์มันส่งน้อยลงเนี่ยรถแล้วก
1: ็วาง
6: พน
1: ัก
6: งานเนี่ยมันเป็นแอสเซทมันขับเร็วแล้วก็ไม่เกิดอุบ
1: ัติเหตุทางช่วยชาติช่วยชาติ
6: รู้เส้นทางเงี้ยก็โลจิสติกไปเลยดิ
1: โอ้ก็เร็วด้วยนะเพราะว่ามันออกแบบทุกฉับไวอ่ะแต่เดิมต้องฉับไวมาก
6: ใช่ไหมอะไรเงี้ย
1: ความได้เปรียบไปเลยอันนี้เป็นความได้เปรียบไปเลย
6: อันนี้ก็คือมองในแง่ของเป็นมันนี่แมชชีนใช่ไหมแล้วก็ไอ้ถ้าเกิดว่าไอ้คงธุรกิจเดิมเนี่ยมันมีอะไรที่มันไปถ่วงไหม
1: ใช่
6: แต่พูดว่าไทยรัฐเนี่ยเอ๊ะจะเอาวิธีคิดของขนส่งทั้งทุกพิมพ์ไปไม่ได้นะคุณมาเป็นโลจิสติกแล้วคุณก็ต้องคิดถึงโลจิสติกเลย
1: อ๋อคือใช้ฐานเดิมแต่ก็ต้องบวกวิธีคิดใหม
6: ่ใช่ไหม
1: เออ
6: แต่หรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยน business model ก็ได
1: ้
6: นะขายยกตัวอย่างไอ้ซันน่ะนะที่เขาทำไอ้ชานมไข่มุกอ่ะผมก็ทำชานมไข่มุกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จคือตอนแรกเนี่ยคือเขาผลิตกับเรากันนะก็ไปอัมพวาด้วยเนี่ยคือเขาว่าเป็นยูทูบเบอร
1: ์
6: ยูทูบเบอร์เขามีคนตามต้องหลายล้านใช่ไหมแต่ยูทูบเบอร์หลายล้านเนี่ยมันดีไม่มีคนดูมันก็มีคนดูเลยนะใช
1: ่
6: ไหมเขาก็กังวลเรื่องพวกนี้แล้วบางทีลูกน้องก็ออกไปมาตัดราคาอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะฮะแล้วเขาก็มาทำเองไงเขาก็ทำประสบความสำเร็จมากก็คือชานมไข่มุกที่เป็นร้าน
1: อ่ะ
6: แต่พอเขาไปทำแบบที่เป็นในเซเว่นเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จไงแต่เนี้ยเขาก็ไปทำไอ้หมึกกรุบเลยไง
1: โอ้
6: เขาก็ไม่มานั่งทำเฉพาะชานมไข่มุกแล้วไง
1: พราะนั้นมันแข่งกันเยอะเลยโอเชียนสุดๆไปเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าฉันจะทำอะไรกับ7 Eleven ดีในช่องทาง7 Eleven ใช่ไห
1: ม
6: แต่ธุรกิจเก่าเขาก็เป็นตัวส่งเสริมธุรกิจใหม่ไงไอตัว
1: เป็นฐาน
6: ทางยูทูบเบอร์อ่ะ
1: ในติ๊กต็อกใช่ทำ
6: ไหมเออ
1: เนี่ยเป็นโปรดักต์อะไรที่จะมาทำเงิน
6: จ
1: ากความที่มีมีเดียเป็นและมีออเดียนเป็นของตัวเอง
6: อย่างกรณีของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ต้องดูว่า ไอ้จุดแข็งที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเนี่ยมันมีคือเขาจะต่อยอดจากไอ้คอธุรกิจเขายังไงใช่ไหม
1: คือคอธุรกิจเขาบอกว่าเขาคอธุรกิจเขาคืออะไรใช่ป่ะ
6: คอธุรกิจเขาเนี่ยก็คือดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์เขาโปรโมทอ่ะเขาโปรโมทอ่ะสำหรับคนที่เป็นเจน X เจนเป็นเจน Z อะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
6: ก็ต้องถามว่าคนเจน Z จะบริโภคอะไรล่ะ
1: เอาสินค้าให้เหมาะกับสื่อกับ
6: เพราะว่าคุณต้องมีโรงงานไหมคุณต้องมีโรงงานเองนี
1: ่
6: คุณก็คือสื่อสารให้รู้ว่ามีสินค้านี้อยู่ไง
1: แล้วเราก็ไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นรับจ้างผลิต
6: ใช่
1: แล้วก็ดูแลการออกแบบแล้วก็ไปติดต่อ
6: คุณก็ผลิตสินค้าให้มันแพคเกจจิ้งสวยงามรสชาติดีตั้งราคาที่ขายในเซเว่นที่คนคอมฟ้ากระเป๋าเซเว่นมันก็จะบอกอยู่แล้วไงเพราะมันก็ต้องการในสินค้าออกเร็วไงใช่ไหมแล้วก็คุณก็หน้าที่คุณก็โปรโมทไง
1: ครับ
6: ใช่ไหมอันนี้นะ
1: เนี่ยพอมันจับไอ้ตัวหมึกกรุบนี่มันก็เลยแบบว่าจับโดนเส้นเลยนะคุณรัตน์เพราะโปรดิบหมึกมันแพงอ
6: ่
1: ะ
6: ไม่คือไอ้หมึกกรุบเนี่ยก็คือปลาหมึกมันแพงไง
1: ปลาหมึกมันแพง
6: แล้วพอกินปลาหมึกไป
1: น้อย
6: มันก็มี LDL ด้วยไงแต่ตอนนี้ไอ้นี่มันทำจากบุกไงบุกมันก็ดีต่อสุขภาพใช่ไหม
1: เออ
6: แล้วแต่ว่ารสชาติหน้าตาเหมือนปลาหมึกในราคาที่ถูกแล้วก็ดีสุขภาพมันก็เกิดไง
1: เออ
6: ใช่ไหมคือโดยตัว product มัน innovation นะโดยชื่อมันก็ innovation ด้วยคือมันไม่ใช่ปลาหมึกมันเป็นปลูก
1: แต่สิ่งเทียมจำแรง
6: กันต้องถามนะว่าบ้านเราเนี่ยมันก็หลอกทั้งนั้นนะไอ้ปูอัดเนี่ยปูที่ไหนแล้วก็ปลาใช่ไหมอันเป็นปลา
1: เออ
6: ข้าวผัดอเมริกันในอเมริกันมีที่ไหนแล้วกล้วยแขกที่อินเดียมีที่ไหนมันไม่มีซอสช่องสิงคโปร์ที่ปูก็ไม่มี
1: แต่มันคือต้องการอาหารที่มีมวลขนาดราคาไม่แพง
6: เราอยู่บนสะพานควายเนี่ยยังไม่ได้ตั้งที่สะพานควายเลยจะเข้านะไอเอพีเนี่ยพหลอารีก็ยังตั้งตรงคือแยกสะพานควายเนี่ยมึงพูดยังไงพหลอารี
1: โหนอะโหนไปโหนไม่ไหวว่า
6: บ้านเราเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริง
1: อย่าไปขอแตะหน่อยอ่ะเออ
6: คนก็ไม่ได้สนใจด้วยก็คือขอให้กูมีรสชาติคล้ายปลาหมึกก็พอ
1: ใช่ไหม
6: แล้วคุณทำน้ำส้มสิเป็นน้ำส้มสดจริงๆคือทำน้ำส้มปลอมก็มี
1: ตั้งเยอะแยะไปกินนี่ไงคุณนิวัฒน์เซกเมนต์ไอ้ส้มที่ส้มแจ๊กเนี่ย
6: ใช่ไหมเออ
1: เพราะว่าสิ่งคล้ายน้ำส้มนี่แหละเออ
6: ใช่ไหมดังนั้นเขาเลยบอกว่าคุณไม่ต้องไปของเดิมอ่ะคุณไม่ต้องไปปกป้องทั้งหมด
1: มันต้องเลิก
6: การวิจัยตัวเนี่ยคือพูดง่ายๆคุณจะต้องไปนั่งเอ็กซเรย์ว่าไหนควรเอาคนไหนควรไม่เอา
1: ใช่
6: ปกป้องธุรกิจนี่ไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่าง
1: อันนั้นเจ๊งหนักเลย
6: อันไหนอันคนไหนไม่เหมาะก็ต้องให้เลย์ออฟไปโปรดักต์ตัวไหนที่มันไม่มีอนาคตจริงก็ต้องตัดไปเหมือนผมเนี่ยเคยอยู่หนังสือในบริษัทเขาก็มีหนังสืออยู่สองสามเล่มใช่ไห
1: ม
6: ตอนผมไม่อยู่แล้วผมก็บอกทางเจ้าของเขาว่าเลิกไปเถอะผมไม่อยู่เนี่ยมันไม่มีใครมาแบกอย่างนี้หรอกใช่ไหมแล้วตัวหนังสือมันก็ได้กำไรแล้วไงใช่ไหมเขาก็ไม่เชื่อว่าทูซีอยู่อะไรพวกนี้จะต้องการพิมพ์ไม่มีอีโคโนมีออฟสเกลด้วยไง
1: โอ้โจทย์คนละแบบอันนี้คือโจทย์คนละแบบ
6: ยังไม่มีแต่ถ้าไม่ดูเรื่องไปต้องซื้อกระดาษซื้ออะไรพวกนี้สุดท้ายก็ต้องเลิกวันอาทิตย์ผมบอกเลยว่าโฟกัสไปที่ไอตัวที่มันทำเงินไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาแบก
1: ตัวเมนเออ
6: เนี่ยก็คือผมก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ไงอันไหนไม่ได้เรื่องก็ต้องไม่แบกเหมือนเรามีลูกหลายคนน่ะลูกที่มันไม่ไหวจริงๆเสพยาเสพติดโอ้โหมาเด้อยาบ้าแล้วก็มาฆ่าแม่มันมากระทืบมันมาข่มขืนอะไรเงี้ยก็ต้องเอาตำรวจจับไปไม่ใช่ยังเป็นลูกฉันยังไงก็เป็นลูกฉันคลอดออกมาตรงนี้มันรักกันยังไงเลวยังไงก็ยังเป็นลูกไม่ใช่ ใช่ไหมมันนิ้วไหนร้ายเราก็ตัดนิ้วทิ้งเราก็เลือกเอานิ้วดีๆไว้ใช่ไหมลูกคนไหนที่มันบ่อนทำลายครอบครัวบ่อนทำลายพี่น้องทำลายนี่ก็ต้องไปอยู่ในคุกไปแล้วออกมาแล้วก็ต้องคดีใหม่ก็ต้องกลับไปอีกนะเพราะว่าบางทีบางคนติดตลอดชีวิต8ปีออกมาแล้วอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องดูออกมาเราก็ต้องระวังเลยนะว่าแก้แค้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี้ยแล้วก็เราสิ่งที่เราจะต้องโปรเทคไว้คือลูกค้าหลักคุณมีคอโปรดักต์คุณก็ต้องหาคอคัสเตอร์ไว้ใช่ไหมอะไรที่มันเป็นโมดน่ะ ความได้เปรียบอะไอ้โมดมันคูเมืองอะ
7: ใช่
6: เวลาภาษามันคูเมืองคุณใหญ่กำแพงใหญ่แล้วคูเมืองมันยาว
7: ตัวบุกยากนะ
6: เ
7: ออ barrier to entry เนอะถ้าทางสับในการแข่งขัน
6: มันไม่ได้อะเออแต่ Apple มันก็คือไอ้ระบบปฏิบัติการไงใครเข้ามาไม่ได้
7: ระบบปิดของตัวเอง
6: สิ่งที่ต้องโปรเทคคือกระแสเงินสดพูดไปแล้วต่อให้คุณกำไรมาจิ้น 20% เนี่ยไม่มีเงินสดก็เจ๊งทันทีหรือว่าความสามารถในการที่คุณตั้งราคาอย่าง Apple อย่างเงี้ยพอไอ้เมมโมรี่ชิปมันแพงเนี่ยขึ้นราคา 3-4,000 เนี่ยคุณจะซื้อไม่ได้ไม่ซื้อมันก็ไปซื้ออย่างอื่นไปแต่ถ้า Apple จะขึ้น 3-4,000 3-4,000 เนี่ยจะทำอะไรล่ะใช่ไหมหรือว่าการที่เราตำแหน่งทางการตลาดของเราแบรนด์ของเราอย่างเงี้ยแบรนด์เราแข็งไหมมันบอกหมดเวลา
7: โอ้ใช
6: ่คนใหม่
7: ครับสวัสดีครับ
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: นวงนวงพี่นวง
3: นะเอานวงอ่ะ
2: พี่นวงพี่นวงก็ผมเพิ่งทราบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจัด
3: ครับ
2: YouTube นะของช่องผมเนี่ยช่องธัญวัฒน์ตีแตกเนี่ยนะเรื่องจีนเกินเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมเพิ่งทราบจากพัดว่าพัฒน์สิรินะฮะ CEO เซลสุกิเนี่ยว่า4เดือนเนี่ยนะ4เดือนแรกของปีเนี่ยเราขาดดุลการค้ากับจีนไปแล้วเนี่ย 1.1 ล้านล้านนะฮะท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะขาดดุลการค้ากับจีน 2.2 ล้านล้านไม่ใช่นะคาดว่าปีนี้เนี่ยขาดดุลการค้ากับจีนถ้าดูจากเรียกว่าไตรมาสแรกเนี่ย4เดือนแรกอ่ะมากกว่าไตรมาสด้วยก็น่าจะเป็น3ล้านล้านก็คือปีนี้เลยนี่แหละจะขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยเท่ากับงบประมาณรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าโหทำไมเศรษฐกิจเงียบจังเลยอ่ะถ้าเราดูครึ่งลูกที่1เนี่ย

0: เราก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยมันถล่มเราตั้งแต่ขึ้นลูกที่หนึ่งเลยนะก็คือผักและผลไม้
1: เนี่ยคือสินค้าเกษตรนะ
0: ไอผลไม้เราเนี่ยส่งไปได้อย่างเดียวก็คือทุเรียนแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ได้ประโยชน์เองแหละลงเลิงเลยมันก็เป็นของจีนอยู่แล้วใช่ไหม
1: มาต้นทางมาเขาเรียกมาถึงแล้วต้นน้ำแล้วจีนอ่ะ
0: แต่ว่าจีนเนี่ยมันส่งผักผลไม้ซึ่งก็เนี่ยเห็นไหมไปแช่ฟอร์มาลีนอะไรนี้ด้วยนะก็จะเห็นเนี่ยนะฮะส่งแอปเปิ้ลส่งไอ้พวกปลาตัวโตๆพวกกระเทียมอะไรพวกนี้นะซึ่งไม่รู้ว่ามีพวกไอ้ปนเปื้อนหรือเปล่ามีอยู่แล้ว
1: มีหรือเปล่าใช่ป่ะเพื่อการ
0: เขาไม่ได้ส่งเขาไม่ได้ส่งออร์แกนิกมาหรอกนะเขาก็ตัดต่อพันธุกรรมอยู่แล้วนะส่วนจะเร่งหรือเปล่าก็ดูแล้วกันถ้าจีนมันไม่เร่งโดยใช้ปุ๋ยใช้อะไรพวกนี้มันจะเลี้ยงประชาชน 1,400 ล้านคนแล้วส่งมาขายนอกประเทศได้หรอ
1: โอ้ไหวไหมใช่ไหมมันต้องบูสต์ขนาดไหน
0: แล้วก็ปรากฏว่าคุยกับเนี่ยผู้เชี่ยวชาญร้านอาหารว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยเอาผักกับอะไรพวกนี้ของจีนมาเต็มเลย
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุทธิชัยยุ่นถึงจัดที่ว่ามีข่าวไอ้ประกาศอะไรนั่นนะจุ่มฟอร์มาลีนเนี่ยร้านอาหารไทยจะกระทบไหมนะฮะ
1: เพราะว่าดูดีเพราะว่าดูดีจำนวนมากนะ
0: ไอ้พวกไปกินบุฟเฟ่นี่ต้องระวังนะเพราะว่าบุฟเฟ่เนี่ยที่หัวถูกๆเนี่ยมันก็ต้องลดต้นทุนวัตถุดิบใช่ไหมผมได้ไม่เอาอ่ะเน้นของไม่ถูกแต่ไม่แพงมากก๋วยเตี๋ยวอตกรชาม99อ่ะแม่ง10บาทนี่เท่ากับพารากอนแล้วอ่ะพารากอนเนี่ยพารากอนเนี่ย
1: คือต้องอย่ากินที่ถูกที่สุดใช่ไหมอย่าเน้นถูกอย่างเดียว
0: ใช่อย่ากินถูกที่สุดแล้วดูที่มาที่ไปด้วยผมเนี่ยไปซื้อผักก็จะเนี่ยก็ไปตรงอตกรมันก็จะมีร้านหนึ่งขายผักออร์แกนิกแล้วก็เนี่ยยังเยื้องกับโครงการหลวงไงโครงการหลวงก็ออร์แกนิกอยู่แล้วอันนี้ก็ไปซื้อแล้วก็ไม่แพงด้วยใช่ไหมคือกินผักเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวนะจะต้องกินออร์แกนิกด้วยนะไม่งั้นผักที่กินเข้าไปนี่ไปเร่งให้ตายนะจะบอกก่อนนะฮะตอนนี้คนก็กลัว
1: เป็นภาชนะของอะไรก็ไม่รู้ผักปลาอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่เลือกอ่ะ
0: เอ๊ะคุณอาทิตย์ได้ยินเสียงผมหน่วงป่ะได้ยินผมตรงไหม
1: นี่เหมือนหน่วงนิดนึงอ่ะผมรู้สึกว่ามันหน่วงนิดนึง
0: เออหน่วงไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมก็รู้สึกของคุณไม่หน่วงนะแต่รู้สึกคุณจะได้ยินผมช้าใช่ไหมเพราะว่าคุณจะพูดเนี่ย
1: เหมือนจะช้า
0: ไปหมดแล้วอ่ะนะเป็นอะไรผมไม่ทราบนะต้องไปเช็คของคุณดูแล้วกันละกันทีเนี้ยก็เรียนท่านผู้ฟังว่า สถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือปกป้องฐานธุรกิจของตัวเองก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คุยกับทุกท่านฟังไปว่านะครับก็คือปกป้องฐานธุรกิจนะเราคุยยังเราอ่านให้เขาฟังยังนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งเดี๋ยวทวนซะหน่อยดีกว่านะคุณนิวัฒน์เนาะก็คือเราคุยกันว่าเนี่ยก่อนหน้าจะมาถึงเรื่องนี้มันต้องดูเรื่องตัวเลขทางการเงินแล้วต้องทำให้ปิดช่องว่างในตัวเลขต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยนะแต่พอหลังจากตรงนั้นจบเนี่ยเราก็ต้องหันมาปกป้องเรื่องธุรกิจของเราประเด็นที่สำคัญก็คือให้เริ่มเนี่ยนะครับอย่างแบบเขาเรียกว่า aggressive เลยนะฮะในการลดต้นทุนและก็เพิ่มประสิทธิภาพอ่ะเราพูดจั่วไว้คราวที่แล้วตรงนี้แล้วเราก็คุยรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เราก็คุยต่อไปว่าบางครั้งการที่พูดแบบนี้ก็จะหมายถึงการที่ทำให้ชั้นการเนี่ยบังคับบัญชาหรืออะไรกระบวนการต่างๆในองค์กรเนี่ยมันหดให้มันสั้นลงกระชับขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้มีแนวโน้มว่าจะไปลดไอ้จุดคุ้มทุนเนี่ยให้มันต่ำลงมานะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่จะไปลดนะครับสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนของแมททีเรียลต่างๆหรือว่าไอ้ต้นทุนของสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายเชนเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะเนี่ยมันจะมีโอกาสตรงนี้เพิ่มขึ้นในช่วง ที่เป็นขาลงนะคุณนิวัฒน์นะครับ
0: คือต้องบอกท่านผู้ฟังว่าไอ้ตัว protect your existing business หรือว่าปกป้องตัวธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันของท่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่แปลว่าไปดูซิว่าไอ้ธุรกิจของท่านที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่เป็น money machine คือเครื่องจักรผลิตเงินนะครับแล้วดูซิว่าไอ้เครื่องจักรผลิตเงินของท่านเนี่ยนะมันมีอะไรไหมที่โครงสร้างเดิมมีอะไรมาที่มันถ่วงอ่ะ
1: อืม
0: แต่ว่าอย่าสติปิดนะผมยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจไทยเนี่ยหนึ่งในพิลล่าหรือว่าเสาหลักของเราเนี่ยในรอบ 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์น้ำมัน ICE Internal Combustion Engine นะก็คือสันดาปที่มีเครื่องยนต์นะ
1: เครื่องยนต์สันดาป
0: ไอ้ตัวนี้มันเป็นเครื่องจักรทำเงินสร้างงานให้เราแล้วก็สร้างห่วงโซ่อุปทานใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็จะมองไปข้างหน้าใช่ไหมอ่ะมันยกตัวอย่างอย่างไทยรัฐอย่างเงี้ยไอ้เครื่องจักรทำเงินเก่าเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ใช่ไหม
1: หน
0: ัง
1: สือพิมพ
0: ์แต่ตอนนี้ดูแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยมันน่าจะไปไม่ไหวละก็ต้องมองไปข้างหน้าก็มองไปที่ทีวีใช่ไห
1: ม
0: แต่ทีวีเนี่ยมันก็ไม่ได้คือทีวีเนี่ยไทยรัฐไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งไงแต่ตอนหนังสือพ
1: ิมพ์ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์
0: เหมือนกันเลยฮะท่านผู้ฟังกรณีรถน้ำมันเนี่ยไทยเป็นเบอร์หนึ่งในเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
1: ถึงเรียกว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชีย
0: เราเป็นฮับเลยแต่ว่าพอเรามองไปข้างหน้าแล้วว่าไอ้รถน้ำมันเนี่ยมันน่าจะไปลำบากนะทั้งที่ถ้ามองไปดีๆเนี่ยมันก็ยังมีรถไฮบริดอยู่ใช่ซึ่งกำลังคือมันพยายามเหนี่ยวรั้งอนาคตไว้อ่ะคือเปลี่ยนเป็นไฮบริดใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้ของเราเนี่ยก็คือไปสู่ EV เลยและการไปสู่ EV เนี่ยมันทำให้ไปทำลายรถน้ำมันด้วยไงห่วงโซ่อุปทานหรือว่าระบบนิเวศนะของรถ ICE หรือว่ารถสันดาปที่เป็นไฮบริดด้วยไงใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยอันนี้
1: เพราะมันย้ายไประบบเลย
0: ก็คืออันนี้คือไม่ปกป้องมันนี่มาชีนของตนเองมองก้อนเนื้อที่อยู่ในน้ำนะก็คือก้อนเนื้อที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็คือ EV นึกว่าไอจีนเนี่ยมันจะมาสร้างเหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะซึ่งก็ไม่ไปดูนิสัยของแต่ละชาติมันไม่เหมือนกันไงญี่ปุ่นมันองค์กรมันเป็นบริษัทมันเป็นองค์กรมันก็สร้างพวกนิเวศขึ้นมาแต่จีนเนี่ยมันเป็นผู้ประกอบการกินรวบใช่ไหมครับทีนี้เขาก็จะบอกว่าเวลาที่เราจะปกป้องเนี่ยเราก็ท่านมองในเชิงบริษัทนะเราก็ไม่ใช่ไปปกป้องทุกหน่วยงานนะไม่ใช่ปกป้องทุกตำแหน่งคือพูดง่ายๆคือตอนนี้รื้อออกมาว่าเฮ้ยลูกค้าเราคือใครอะไรที่เป็นความสามารถหรือสกิลหรือเป็นความได้เปรียบของเราที่คู่แข่งขันในเรียนแบบยากกระแสเงินสดพูดไปแล้วเรามีความสามารถในการตั้งราคาไหมหมายถึงว่าเรามีความเป็นอิสระในการตั้งราคาไห
1: ม
0: คือเช่นถ้าเราตั้งราคาสูงเนี่ยลูกค้าจะหนีไห
1: ม
0: หรือว่าถ้าเราตั้งราคาสูงขึ้นไปอย่าง Apple อย่างเงี้ยสูงไปมันก็ยังอยู่ไงคือมันมีความจงรักภักด
1: ีมาก
0: ใช่ไหมหรือว่าหลังเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เรายังมีโอกาสเติบโตอยู่ไหมใช่ไหม
1: เออ
0: คือพูดง่ายๆก็คือต้องแยกระหว่างตัวธุรกิจกับองค์กร
1: อ
0: ย่างกรณีอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเงี้ยบางบริษัทแม้จะเป็นรถน้ำมันมันก็รอดมันก็ยังรุ่งอยู่อย่างโตโยต้าใช่ไหม
1: ก็อันนี้ขึ้นกับองค์กร
0: นี่มันก็อย่างซูบารุเนี่ยมันก็เป็นนิชเพลเยอร์อยู่แล้วมันไม่ใช่บริษัทใหญ
1: ่
0: พอมันไปเจอแรงกระแทกจาก EV จีนก็ปิดโรงงานไปเลยไงปกติมันก็โรงงานก็ผลิตไม่ได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับใช่
0: นะอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างตัวอุตสาหกรรมกับตัวบริษัทเพราะบางครั้งเนี่ยตัวอุตสาหกรรมยังดีอยู่แต่องค์กรเนี่ยนะมันไปไม่รอด
1: โอ้ไม่มีขีดสามารถในการแข่งขัน
0: ก็พูดง่ายๆคืออย่างรถไอ้รถน้ำมันเนี่ยซึ่งตอนนี้ที่อยู่ได้เนี่ยก็คือเป็นไฮบริดเพราะฉะนั้นใครที่มาทำไฮบริดก่อนเป็นเจ้าไฮบริดเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่ได้ก็คือโตโยต้าเขาก็เป็นคนเริ่มไฮบริดใช่ไหม
1: ใช่
0: อะไรพวกนี้แต่คนที่แบบไม่เริ่มอะไรพวกนี้ไม่สนใจอะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่ยากใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าการลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเองนะที่ธนาคารพูดนะคือจะต้องไปลดจุดคุ้มทุนให้มันสั้นลงใช่ไหมถึงว่าคุ้มจุดคุ้มทุนเวลาจะทำอะไรจุดคุ้มทุนมันปีหนึ่งโอ้โหลดเหลือ6เดือนได้ไหม
1: โอ้โหสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้น
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลดมันไม่ใช่การลดต้นทุนไม่ใช่เพื่อลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนแต่ลดไปเนี่ยเพื่อจะลดจุดคุ้มทุน
1: ใช่ไหมดูว่ามันนำไปสู่อะไรบ้างนะ
0: คือบริษัททั่วๆไปเราถามว่าเอ๊ะเราเนี่ยลดคนลดไอ้โน่นนี่ค่าเช่าลดน้ำไฟอะไรเงี้ยจะประหยัดเงินได้เท่าไหร
1: ่เฉียว
0: แต่บริษัทที่คิดเป็นเนี่ยจะต้องถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะอยู่รอดอย่างเงี้ยยอดขายที่ต่ำที่สุดเนี่ยพูดว่าเราจะทำให้เราอยู่รอดเนี่ยคือยอดขายต่ำขนาดไหนเราก็ยังไม่ตายอ
1: ่
0: ะ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราไปลดไอการเดินทางลด OT ลดการอบรมชะลอซื้อไออุปกรณ์อะไรต่างๆคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นการลดเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายแบบทั่วไปอ่ะแต่ตอนนี้พอเศรษฐกิจมันกลับฟื้นกลับมาเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่บริษัทที่ชาญฉลาดเนี่ยก็ถือว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยคือรื้อเลย
1: เป็นโอกาส
0: บางบริษัทเนี่ยก็ทำรีเอนจิเนียริ่งสมัยก่อนใช่ไหมบางบริษัทก็เอา AI เข้ามาเอา AI เข้ามานะหรือว่าเนี่ยอย่างอะไรที่มันซ้ำซ้อนนะ SKU ที่มันชนกันเองนะหรือว่า SKU ที่มันไม่จำเป็นไอ้ strategic business unit ที่ไม่จำเป็น SBU ที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะก็คือเปลี่ยนมันเลยคุณเป็นไงเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนมันเลยถ้าเป็นไปได้นะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการลดต้นทุนเนี่ยหรือการลดรายจ่ายวันนี้เนี่ยแต่ว่าโครงสร้างคุณยังเหมือนเดิมอ่ะเหมือนคุณบอกว่าคุณบอกว่าเอ้ยคุณเนี่ยก็ยังกินเหมือนเดิมเลยแต่กินน้อยลงไอ้การคุณกินเหมือนเดิมเนี่ยคุณไปกินอะไรที่มันมีไขมันมีความหวานมีความเค็มเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคไตโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานได้ไงคุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างอาหารด้วยนะคือหมายถึงว่าคุณจะต้องกินคลีนคุณจะต้องดูเลยว่าไอแคลอรี่ที่คุณที่มาแคลอรี่เนี่ยเช่นคุณจะกินอกไก่ไม่ใช่ไปกินหมูติดมันอะไรเงี้ยนะคุณควรจะกินโปรตีนที่มาจากถั่วไม่ใช่โปรตีนที่มาจากเนื้อแดงเลดมีดอะไรเงี้ยหรือคุณควรจะออกกำลังกายด้วยไม่ต้องหนัก

0: show of power
1: หน้าต่างแห่งอำนาจเหรอ
0: หน้าต่างแห่งอำนาจไอ้ที่คุณพูดว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งใช่ไหมที่ว่า turbulent economic environment ใช่ไหมเนี่ยที่คุณอ่านใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ turbulent economic environment นี่คือสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่มันโอ้โหมันปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยนะหมายความว่าปัญหาหลายอย่างมันยังไม่ได้มันไม่ใช่มาเพิ่งมาเกิดนะปัญหาหลายอย่างมันมีอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยระดับประเทศเนี่ยปัญหาของเราก็คือเอจิ้ง
1: อันนี้รู้แล้วเชิงโครงสร้างเรื่องนี้เชิงโครงสร้าง
0: แล้วไม่มีไลฟ์สเปนด้วยไม่มีเฮลท์สเปนด้วยคือหมายถึงว่าคือคนบางทีเนี่ยอยู่อายุยืนขึ้น 7-80 อะไรพวกนี้แต่ว่ายืนนั่นน่ะติดเตียงยืนนั่นน่ะเข้าโรงพยาบาลเข้าออกทีนี้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสมัยคุณทักษิณทำได้เมื่อ20ปีที่แล้วเพราะคุณทักษิณทำเนี่ยในช่วงที่คนยังไม่แก
1: ่โครงสร้างยังเป็นอย่าง
0: นั้นอยู่ไม่ได้แก่เยอะคนหนุ่มคนสาวมันยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็หนี้สินครัวเรือนเนี่ยมันยังไม่มากหนี้สินสาธารณะเนี่ยถึงเราจะน้อยกว่าอเมริกามัน40ล้านล้านนะนั่นก็ว่าไปคือหนี้สาธารณะเราในช่วงคุณทักษิณเนี่ยมันยังไม่เยอะนะฮะแล้วก็ GDP ตอนคุณทักษิณทำนาเนี่ยมันโตเพราะฉะนั้นมันโตปุ๊บเนี่ยมันก็มีเงินไปหล่อเลี้ยงไอ้30บาทรักษาทุกโรคไง
1: มีกำลัง
0: ใช่ไหมทีนี้พอเศรษฐกิจก็แย่คนก็แก่กำลังซื้อก็หดลงทุนใหม่ก็ไม่มาของเก่าก็หยุดขยายนะฮะแล้วก็ที่เข้ามานี่ก็มาสูบเลือดสูบเนื้อเราไปที่อยู่นี่ก็ไม่อยากอยู่แล้วคนก็ชวนไปอยู่โตโยต้าอะไรทำนองนี้ใช่ไหม นะฮะแล้วก็ขายแต่ประเทศแบบขายประเทศโดยขายท่องเที่ยวอะไรทำนองนี้ก็คือว่ามันก็เป็น GDP ปลอมด้วยไอ้ส่งออกที่โตนั่นก็สวมสิทธิ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมกลายเป็นเมืองขึ้นหนึ่งเศรษฐกิจของจีนไปเขาไม่จะยุ่งได้ไงอาจารย์วีระถึงเล่นหนักเลยเรื่องก็ประมาณนะว่าเงินยังไม่มีแล้ว
1: ใช่ไหม
0: อันนี้อย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคือปัญหามันคืออะไรเราไม่ต้องพูดถึงคอร์รัปชันทุกหย่อมหญ้าอะไรพวกนี้นะ
1: โอ้โห
0: นะในองค์กรก็มีเช่นผู้บริหารซ้ำซ้อนอย่างพูดได้ไงอย่างประเทศเราอ่ะองค์กรซ้ำซ้อนตั้งองค์กรมาเยอะแยะที่อาจารย์วีระพูดนะ
1: ใช่
0: งานแล้วก็งานก็ไม่มีทำอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: กินเงินเดือนไปแต่คุณทักษิณพูดเขาบอกว่าอะไรก็เราข้าราชการเราเยอะมากเลยเพิ่มขึ้นเป็นล้านคนเลยในรอบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วประชาชนเป็นคนเลี้ยงราชการนะคือรัฐให้เงินเดือนแต่ประชาชนเป็นคนเลี้ยงราชการมันนึกเองแล้วกันว่าเลี้ยงยังไง
1: ต้นทางใช่ไหมต้นทางมันจ่ายไปจากไหน
0: อย่างเงี้ยอย่างที่คุณทักษิณมาตรกถาได้ก็ชี้เห็นถึงปัญหาอาจารย์วีระก็เข้าไปชี้ในระดับหน่วยงาน
1: เลยชี้แต่ละหน่วยงานเลยแต่ละงบประมาณเลย
0: ในบริ ษ
1: ั
0: ทท่านเนี่ยในบริษัทท่านเนี่ยผู้บริหารมีซ้ำกันไหมซ้ำซ้อนไหมไอสินค้านี่แย่งกันเองไหมนะ
1: มันต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมคุณธัญวัฒน์เพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะอย่างเงี้ยมาเพิ่มขึ้น
0: ไอโครงสร้างเก่าที่ควรจะลื้อเนี่ยลื้อไหมหรือปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องมานั่งแล้วไหนทิ้งก็ต้องทิ้งอันไหนบริจาคก็จ้องบริจาคอ่านหนังสือนี่ก็ยังไงเนี่ยถ้าเราหลักของการจัดบ้านเนี่ยเขาบอกเลยมาริโอคอนโดไอ้นักจัดบ้านอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่มีทางเดยต้องทิ้ง มึงไม่มีทางเลยว่าถ้ามึงห้องขนาดนี้แล้วมึงจะมาของยัดเยียดไว้ไม่มีทางมึงต้องทิ้ง
1: มันไม่จบทำไมทิ้งไม่จบ
0: นะมันถึงมีไปเอาไอ้หนังเรื่องหนึ่งอาฮาวทูทิ้งนะไอ้ทิ้งเน
1: ี่
0: ยผมไม่ได้อ้าวให้ไปอย่างมุดว่าผมมีซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยสองอันเนี่ยพี่ใหญ่จากไอ้นี่เขาบอกโอ้ยผมไม่เอาไปทำไมซอฟต์บ็อกซ์ผมไม่ได้จัดออกทีวีอะไรพวกนี้อันเดียวให้ไฟมันสว่างก็พอแล้วใช่ไหมแต่แล้วไอ้ซอฟบ็อกซ์ไอ้ไฟซอฟบ็อกซ์ผมก็ไม่ให้กูเชยแบบว่าโอ้กูทิ้งไม่ต้องนาน
1: ใช่ไหมเออเออเออ
0: หรือว่าเลซี่บอยเนี่ยผมก็ไปนั่งแล้วเอาหนังมันแล้วมันคงไปให้

0: ี่เอกนะเจ้า
1: อ
0: ของร้านคาร์ดีเทลลิ่งก็ไปเปลี่ยนหนังหนึ่งก็ไปนั่งเงาอะไรเงี้ยนะ
2: โอ้คลิปเลยคลิปเลย
0: เออเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วอันไหนเนี่ยไอ้วิดีโอวิดีโอไอ้เครื่องเล่นนะอันนี้ก็ไปให้วัดพระพยอมมันก็เขากำลังขาดเงินอยู่เอาไปซ่อมแล้วก็ไปขายใช่ไหม
2: เอออ
0: ะไรเงี้ยไอ้แนดเนิร์ดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มาเสีย
2: เสีย
0: ก็เสียให้ไปเลยที่ซื้อพร้อมคุณนะใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ตอนเนี้ยหมายถึงว่าตัวเราอ่ะในฐานะในฐานะหนังสือบางทีมันก็บริจาคไปมั่งอะไรมั่งไงอันนี้ยายอ่านแล้วก็อะไรเงี้ยนะ
2: คือต้องจัดการ
0: ก็ต้องมันก็ต้องทำแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มันเลื้อยลังเห็นไห
2: ม
0: ลูกค้าไหนที่แบบว่าโอ้ยดีมีรายได้ก็ไม่ทำกำไรเลยลูกค้าไม่ทำกำไรกูจะเลี้ยงไว้ต่อไหม
2: กินทรัพยากรไปเปล่า
0: ๆหรือว่ากระบวนการการเมืองภายในเนี่ยฟาดกันเองเนี่ยอย่างผมเคยอยู่องค์กรหนึ่งไม่ใหญ่อะเรียกว่าฟาดกันดีกว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆ ในประเทศไทย ผมยังบอกเจ้าของเลยบอกผมยังบอกเลยเนี่ยนะองค์กรพี่เนี่ยมุ้งมากกว่าพรรคเพื่อไทยอีกนะเพื่อไทยมันก็ใหญ่มันมี200-300คนน่ะใช่ไหม
2: จ้าเห็นภาพเลยจ้าน
0: ะแต่นี้ท่านผู้ฟังก็ต้องคิดแล้วนะว่าเฮ้ยแล้วอย่างนั้นเนี่ยในยุค AI เข้ามาเนี่ยกูจะอยู่ยังไงกับภาวะวิกฤตวะยุค AI เข้ามาเนี่ย AI มันเป็นทุกสิ่งเนี่ยเราควรที่จะเอา AI เนี่ยมาใช้ยังไงมีคนบอกโอ้ธัญวัฒน์ได้พูดแต่ AI ผมบอกเลยไม่พูดไม่ได้แม้กระทั่งจัดคอร์สเนี่ยก็จะต้องจัดคอร์สเอา AI เป็นแกนกลางแต่ไม่ได้พูด AI 100% ใช่ไหม
2: ครับ
0: เนื่องจากตอนนี้ท่านลดคนเนี่ยนะท่านจะลดคนจนกระทั่งท่านเหลืออยู่คนเดียวไหมคือตอนนี้มันมีแนวความคิดเรื่อง one person business เกิดขึ้นมานะครับก็คือคนเนี่ยทำคนเดียวเลยบริษัทเนี่ยแล้วก็ใช้ AI
2: คนเดียวช่วย
0: ทำหน้าที่โน้นทำหน้าที่นี้ใช่ไหม
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะแล้วแต่ว่าผมคิดว่าบางท่านก็คงจะไม่ถึงเหลืออยู่คนเดียวหรอกมันก็เหนื่อยไปแต่ตอนนี้องค์กรที่เล็กๆของท่านเนี่ยนะมันควรจะมีคนสักกี่คนก็เขาบอกว่าถ้าองค์กรขนาดที่พอเหมาะเนี่ยก็คือขนาดหมู่หนึ่งเหมือนทหารหมู่เนี่ยประมาณ10
2: ไม่เกิน10คนใช่ไหมไม่เก
0: ินประมาณ10คนเพราะว่ามันดูแลกันทั่วถึงใช่ไหมและใน10คนเนี่ยท่านมีคนที่เป็นมือขวาไหมนี่ก็จะว่าโอ้ยมือขวาจะไปไรเราเป็นบริษัท SME เราจะไม่มือขวาอะไรมันต้องมีนะท่านผู้ฟังถ้าไม่มีเนี่ยก็สร้างมันขึ้นมานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยท่านจะไปทำอะไรไม่ได้เลยนะวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ก็คือว่าคือหลายองค์กรเนี่ยก็จะตั้งคำถามว่าจะใช้ AI แทนคนยังไงก็คือเอ้ยอันไหนที่ AI ทำได้เนี่ยเอามาแทนพนักงานเราเลยไหมจากรับโทรศัพท์เนี่ยหรือว่ารับโทรศัพท์เป็นฝ่ายขายเนี่ยเอา AI มาแทนเลยไห
2: ม
0: นะครับแต่ผมคิดว่าคำถามที่คุณจะถามมากกว่าคือว่าเราจะทำให้คนที่เก่งที่สุดเนี่ยและใกล้ชิดผู้บริหารที่สุดเนี่ยใช้ AI แล้วสร้างผลงานได้มากกว่าเดิมยังไงคือพูดง่ายๆในองค์กรของท่านเนี่ยมันมีคนแบบนี้ไหมก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดนะแต่เป็นคนที่รู้ใจเราที่สุดเลย
2: อ
0: ันอย่างผมเนี่ยตอนนั้นก็คือคุณอาทิตย์นี่แหละเป็นมือขวาผมผมก็ตั้งเป็นหัวหน้ากองบริการเลยเมื่อก่อนนี่ผมก็ต้องไปนั่งทำเองทุกอย่างใช่ไห
2: ม
0: แล้วคนนี้ต้องรู้ว่าเรื่องไหนสำคัญรู้ว่าอะไรทำก่อนแล้วรู้ว่าต้องประสานงานพูดง่ายๆคนนี้เป็นคนที่รู้จักทำงานให้สำเร็จอ่ะเวลาเราโยนงานให้ชิ้นหนึ่งต้องรู้เลยอันนี้จะคุยกับคนนี้อันนี้ต้องไปเชื่อมาคนนี้อันนี้ต้องไปหาซัพพลายเออันนี้ต้องไปคุยกับแบงค์นี้
2: อืม
0: หลายคนอย่างเงี้ยมันหายาก
2: อืม
0: แล้วเราอ่ะไม่ต้องเราพูดปุ๊บคำเดียวเนี่ยมันไปต่อยอดอะไรเลยแล้วไม่ได้จัดการงานนอกสั่งด้วยนะ
2: ใช่ไหม
0: คนเนี้ยคือมือขวาท่านมีหรือยังมือขวาแล้วท่านมีเนี่ยท่านทำไงท่านทำยังไงกับมือขวา
2: บอกพัฒนาเขาไหม
0: มาเรียนคอร์สเรากำลังจะเปิดคอร์ส AI เอ็กมือขวาคอร์ส AI เอ็กมือขวาก็คือทำยังไงให้ AI เนี่ยมันไปบวกกับมือขวาเนี่ยแล้วจะทำให้องค์กรเนี่ยมันทำงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะก็คือตอนนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อเหือดแห้ง
2: อ่า
0: เพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ได้นี่คือหมายถึงต้องแย่งลูกค้าคนอื่นนะ
2: อืมหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ทีนี้เวลาท่านจะแย่งลูกค้าคนอื่นเนี่ยหมายถึงว่าท่านต้องเก่งจริงไงแล้วถ้าท่านทำเองทั้งหมดเนี่ยท่านอาจจะตายได้ผมบอกกันเหนื่อยตายมันจะต้องมีมือซ้ายมือขวาแล้วก็ต้องสร้างมือซ้ายด้วยทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยจะให้คนคนเดียวนี่ทำเนี่ยมันก็จะไอคือให้เป็นคนทำอ่ะมันจะไม่ทันใจไงแล้วก็คู่แข่งขันเราเกิดมันเอา AI เข้ามาใช้ล่ะ
2: ซึ่งเอามาอยู่แล้ว
0: เรายังใช้คนเป็นหลักเลยอ่ะใช่ไห
2: ม
0: แต่ตอนนี้เราทำยังไงไอ้มือขวาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไม่ได้เอาแบบ AI มาเป็นมือขวาแทนมันเนี่ย
2: มาช่วยนะมาเสริมนะมาเอ็กนะไม่ได้มาแทน
0: เนี่ยอันนี้จะชวนให้ดูฟังมาเรียนคอร์สคือท่านมาในคิ้วมือขวาท่านมาด้วยคนบอกว่าไม่มีแล้วฉันก็คือลูกเอาลูกมาเรียนด้วย
2: นั่นแหละคนนั้นแหละคือศักยภาพนะ
0: AI X มือขวานะ
2: อ
0: ันเนี้ยเราจะเปิดวันที่17ถึง18ตุลาคมนะ
2: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยก็ผมก็จะสอนส่วนหนึ่งแล้วก็คุณพัฒน์เถื่อนสิริเนี่ยซึ่งเขาก็เป็น CEO บริษัทเซซูกินี่เขาใช้ AI กับการสร้างมือขวา
2: ครับ
0: แล้วก็การบริหารงานเลยคือรับคนลดคนทำงานแทนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาพูดว่าเขาทำยังไงนะแล้วท่านเนี่ยจะเอาไปใช้ยังไงที่ใช้เรียกว่า Agentic AI แล้วก็อีกวันหนึ่งก็คุณอาทิตย์ก็จะมาแล้วก็จะมาช่วยตีแตกมาเร็วๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องมาบ่ายหรอกมาสัก
2: แต่มาได้เช้ามาได้เช้าเลย
0: มาสิบโมงครึ่งก็ได้นะก็ถ้าดูฟังเรารับประมาณ50นะตอนนี้เราได้ประมาณสัก15ละถ้าดูฟังถ้าสนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มนะมากกว่าที่ผมพูดเนี่ยก็แอดไลน์ไปนะเป็นไลน์ธรรมดาเนี่ยเพื่อนในไลน์ธรรมดาเนี่ยนะก็MAM 9145นะก็ M ก็ Mem Money นะก็ที่แมมมาแหละก็เลยเป็น MAM 9145เป็นไลน์ธรรมดานะเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์ไป MAM 9145นะครับนะทีนี้เวลาที่ท่านมีคนบอกว่าเอ้ยกูไม่มือขวานะกูก็เป็นทุกอย่างในองค์กรนี่แหละต้องมาไหมต้องมาเรียนไหม
2: ก็นั่นแหละท่านแหละท่านคืออยู่ในตัวเลยแหละเนี่ยใช่ไหมอยู่ในตัวท่านแหละ
0: ใช่ใช่ก็ท่านนี่แหละมือขวาก็คือมือของท่านเองนี่แหละนะถ้ากรณีนี้นี่ก็คือตัวท่านเนี่ยเอาเองไอเป็นมือขวาไงคือหมายถึงว่าองค์กรเนี่ยถ้ามันใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีคนทำงานแทน
2: ใช่
0: เพราะคำว่า management เนี่ยแปลว่าเนี่ยคุณต้องทำสำเร็จโดยใช้คนอื่นถ้าคุณทำแค่คนเดียวถ้าคุณทำทุกอย่างคนเดียวเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนใช่ไห
2: มมันกำลัง
0: มันก็เลยต้องมันก็เลยต้องมีโครงสร้างองค์กรมันก็เลยต้องมีมือขวามือซ้ายอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมองค์กรใหญ่อ่ะใช่ไหม
2: เออ
0: ซึ่งผมเนี่ยก็จะคุยเรื่องมือขวาก่อนเลยนะคอนเซปต์มือขวา คนแบบไหนที่ควรจะเป็นมือขวาเออนะฮะผมเปิดมาก็พูดเรื่องนี้เลยแล้วมือขวามันจะทำให้องค์กรเนี่ยมันโตยังไงใช่ไห
2: ม
0: แล้วมือขวาเนี่ยมันจะมาล้มเราไหมมันก็ต้องดูด้วยนะ บางคนเนี่ยมือขวามันก็ไปเอามานี่มันก็คือองค์กรเราอะไรพวกนี้ด้วยนะต้องวิธีดูอะไรพวกนี้นะแล้วตอนนี้คำถามก็คือแล้วก็ดูว่า AI มันทำอะไรได้บ้างยุคนี
2: ้
0: งั้นเราจะใช้ AI ให้มันทำอะไรบ้าง
2: แบ่งงานกันยังไง
0: แล้วให้ AI เนี่ยที่เรียกว่า Agentic AI เนี่ยมันเราควรจะสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าเขาสอนอะไรก็เอาหมดสกงสกิล20 30อันก็ยัดไปที่เขามีอยู่ในเนี่ยมันไม่ใช่สกิลเราจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะฮะแล้วเราก็รีเวิร์สสกิลนั้นขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้มันมีสกิลให้มันพูดง่ายๆก็คือให้มันทำให้มันทำเช่นสมมติว่าอันอย่างผมตีแตกเนี่ยผมอาจจะมันให้มันทำสกิลตีแตกขึ้นมา
2: โอ้
0: นะโยนโจทย์ตีแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็ตีแตกเลยเนี่ยโยนมาก็ตีทุกวันตีทุกวันเวลามีเคสอะไรมันก็ตีทุกวันผมก็ไม่ต้องมานั่งผมไม่ต้องมานั่งสั่งมันทุกวันใช่ไหมมันตีมาเลยเรื่องอเมริกากับอิหร่านอ่ะเคสนี้ว่าไงไอ้เรื่องท้อง
2: ขึ้นมา
0: จะ 72,000 แล้วแป๊บเดียวเองขึ้นทีนึง 6-7,000 เนี่ย
2: ของยังไงของยังไงอ
0: ย่างเงี้ยยังไงใช่มั้ยหรือว่าไอ้ Toyota เนี่ยมันจะไปไหมอะไรเงี้ยก็ให้มันเนี่ยสกิลให้มันตีแตก
2: วิเคราะห์
0: นะนะซึ่งอันเนี้ยคุณพัฒน์ก็จะมาสอนวิธีการใช้ Agentic AIให้มันทำแทนเราอ่ะแล้วดูซิว่าในองค์กรท่านเนี่ย
2: พูด
0: ค
2: ำชอบ
0: คุณเฮ้ยจะหน่วงว่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะพูดทับกัน
2: ครับครับ
0: นะอันเนี้ยนะไอ AI เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะท่านไปดูเวิร์กโฟลว์ของท่านไปในองค์กรของท่านเนี่ยมันทำงานกันยังไงแล้ว AI ที่เรียกว่า Agentic AI เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนที่จะช่วยให้องค์กรท่านทำงานเร็วขึ้นใช่ไหมเราเรียนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเวิร์กช็อปด้วยนะก็คือจะพัดเนี่ยเขาจะมีทีมเข้ามาด้วยใครไม่ทันหรืออะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาท่านผู้ฟังครับเรามีแล้ว15แล้วเหลือประมาณ35นะ17 18ตุลาคมท่านผู้ฟังแอดไลน์สมัครไปทาง LINE นะ LINE เป็น LINE ธรรมดาครับคุณอาทิตย์ครับ
2: MAM9145 MAM 9145ครับ
0: อีกวันหนึ่งเนี่ยก็ชวนคุณอาทิตย์มาตีแตกนะฮะดูซิว่าเมื่อวานนี้เรียนเป็นยังไงเอาใครมีคำตอบคำถามอะไรไหมคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะผมก็อยู่กับท่านผู้ฟังนะไม่ใช่จะจบแล้วจบเลยแล้วก็จะมีห้อง AI ก็มีคนอยู่ในนั้นประมาณ200แล้วเรียนคอร์สกันเนี่ยนะแล้วมีคำถาม AI อะไรมาบางทีผมมีอะไรที่อัปเดตผมก็จะมาส่งให้นะหรือมีคำถามอะไรส่วนตัวผมอาจจะมาถามผมส่วนตัวอยากได้ความเห็นอะไรเงี้ยก็ถามมาโทรคุยกันทางไลน์ก็ได้ไม่ได้คิดเงินเพิ่ม อยู่กับท่านนี่แหละปกติ
2: เรียนรู้
0: ศึกษาในวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง 30,000 นะผมเรียนก่อนนะแต่เนี้ยถ้าเรียนกับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดเงินนะแล้วบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไปนัดกันไปปาร์ตี้ไปสร้างความสนิทสนมที่อัมพวาที่เดี๋ยวนี้มันก็เดินทางสบายแล้วเพราะว่าไอ้พระราม2มันจะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมอันเนี้ยง่ายเป็นอยู่กับเราไปตลอดอ่ะบางคนเนี่ยเรียนมา10ปีเนี่ยยังคุยกันอยู่เลย
2: อยู่ยังต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมเราก็เห็นการเติบโตอะไรของท่านคือมาเรียนแล้วมาหาพรรคพวกมาหาอะไรกันตอนนี้มันต้องสร้างเครือข่ายสร้างคอมมูนิตี้สร้างเน็ตเวิร์กที่ไม่ต้องไปเข้า BNI อันนั้นมันก็เข้มข้นเกินไปอันนี้เราเป็นออร์แกนิก BNI เนี่ยมันก็ต้องมาเสนออะไรมันดูเยอะแยะเป็นสไตล์ MLM
2: เช้าตอนเช้า
0: เหนื่อยเกินเหนื่อยเกินนะอันนี้เราแบบออร์แกนิกนะนะท่านผู้ฟังครับเหลืออีก35ท่านเท่านั้นโอ้ยต้อง17 18ให้กูสมัคร16กันไม่ได้เดี๋ยวมันนั่งหลังมันนั่งหลังนั่งหลังมันไม่เหมือนนั่งหน้าคือสมัครก่อนเนี่ย มันก็จองที่ก็เหมือนเวลาท่านไปดูโอดิซี่อ่ะนะ
2: ให้
0: ก็นั่งหลังนะโอดิซี่นั่งหน้านี่ IMAX นี่ดูไม่ไหวนะท่านผู้ฟังอันนี้คืออันนี้ต้องนั่งหน้า
2: อ
0: ันนี้มันต้องนั่งหน้า
2: สลับกันสลับกัน
0: นะรีบเลยนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับเหลืออีก35นะฮะก็สัปดาห์เดียวก็ได้15ละนะก็คนเก่านี่แหละก็มาเขาก็มาอัปเดตเดี๋ยวนี้ AI ต้องเรียนทั้งปีพัฒนาตลอดนะนะเอาก็แอดไลน์สมัครไปเลยนะท่านผู้ฟัง
2: ครับ MAM 9145แอดไลน์นะ MAM 9145
0: ก็วันที่2ได้เจอคุณอาทิตย์ด้วยอันเนี้ยโอ้โหคนชอบมันมากตั้งแต่คอร์ส AI แรกละตีแตกนะแล้วก็ยี่เลยลงรายละเอียดเลยเอาไปใช้ทำอะไรนี่จริงๆแล้วคอร์สที่แล้วก็อยากจะให้แม่เรียนอย่างนี้ว่าเรียนแล้วไปทำอะไรบ้างเอา use case ไปไหน use case ไปไหนไปทำอะไรบ้างใช่ไห
2: ม
0: ผมเรียนเลยนะหลายๆคนเนี่ยพาลูกน้องมาเรียนนี่ออกกันไปหลายคนแล้วพอรู้สึกว่าโอ้ยตัวเองได้ปลดล็อกศักยภาพ AI มันช่วยปลดล็อกศักยภาพนะก็ไม่เป็นไรแล้วออกไปก็ไม่มีปัญหาหรอกเราก็รับคนใหม่เข้ามานะแต่ว่าท่านถ้าท่านเป็นไปได้ก็เอามือขวามาเรียน
2: ครับ
0: นะเพราะว่ามันจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านไปเพราะไม่ใช่ว่าบางเรื่องท่านต้องทำเองทุกอย่างแต่ถ้าท่านมีมือขวาเนี่ยก็เอาตัวท่านเป็นมือขวาแล้วให้ AI เป็นมือขวาเลยเราจะสอนให้ AI ทำยังไงให้ AI เป็นมือขวา
2: อืม
0: แล้วผมกับคุณอาทิตย์เนี่ยก็จะมองในเชิงมนุษย์มองผมว่า AI บวกมนุษย์คุณอาทิตย์มนุษย์แท้ๆเลยมองจะช่วยมองให้ท่านนะฮะซึ่งการมองเนี่ยเขาคิดราคากันแพงนะแต่เราก็อยู่ในคอร์สนี่แหละนะครับ17 18นะท่านผู้ฟังเหลืออีก35ที่นั่งเท่านั้นเอง
2: ครับ
0: ลายเป็นลายธรรมดานะสมัครทางลายธรรมดาท่านผู้ฟังครับ
2: ครับ MAM 9145แอดไลน์นะครับไลน์ธรรมดานะ M A M 9145
0: ท่านผู้ฟังครับผมคุณอาทิตย์และคุณพัฒน์รอท่านผู้ฟังอยู่นะครับพักสักครู่ครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ว่ากันว่าผู้หญิ หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้คุยกันถึงเรื่องการปกป้องตัวธุรกิจที่เราถืออยู่ในมือนะ
3: ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพูดตรงๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาไว้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือเผลอๆเราจะแย่เลยนะ
3: ถูก
2: พอสร้างตัวใหม่เนี่ยมันลำบาก
3: ยากนะยากมากเลย
2: มันยากมันยากนะวันเวลาเนี่ยมันยากยกเว้นว่าคุณจะเป็นกลุ่มทุนใหญ
3: ่
2: นะอันนี้ก็ต้องตัวอย่างเงี้ยไอ้พวกที่อยู่ในธุรกิจซัพพลายเชนเนี่ยของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปมันจะไปไหนวะจะไปทำเครื่องมือแพทย์เหรอ
3: ย้ายไม่ได้
2: ไม่ใช่โอลิมปัสคุณไม่ใช่โอลิมปัสนะ
3: โอ้โห
2: คุณไม่ใช่ฟูจินะ
3: ที่เป็นกรณี
2: ทำผู้ทำอางอะไรพวกนี้ใช่ไห
3: มแต่นั่นก็ใช้เวลาตั้งกี่ปีอ่ะใช่ป่ะคุณนิยวัฒน์แล้วกว่าจะต้องมีวิจัยพัฒนาอะไรเยอะแยะเลย
2: คือมันมีบางคนเนี่ยทำได้บางคนเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหม
3: ถูก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวโตโยต้าหรือพวกญี่ปุ่นมันถึงต้องรักษาห่วงโซ่อุปทานไว้ไง
3: ยิงชีวิต
2: แม้กระทั่งคุณตันเนี่ยผมถามท่านผู้ฟังคุณตันเนี่ยแกรวยเนี่ยนะจากการขายที่มากกว่าจะมาทำชาเขียวนะเดี๋ยวเอาฟัง
3: จริง
2: แกขายโออิชิไปเนี่ยแกได้เงินมา 4,000 ล้านไอ้เงิน 4,000 ล้านเนี่ยแกเก่งเรื่องซื้อที
3: ่
2: แกซื้อผืนหนึ่งมัน 8,000 เป็น 8,000 เป็นหมื่นอะไรพวกนี้แล้วก็ซื้อเป็นพูดได้ง่ายแกมีหลายหมื่นเลยอะจากการขายที่นี่แหละ
3: ใช่ไ
2: หมนี่ก็ขายอันนี้ซื้อตอนไม่แพงแล้วก็ขายตอนแพงแพงก็เอาเงินไปซื้อที่มันถูกกว่าอีกแล้วคนมาก็ อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเนี่ยซื้อที่ตรงเพลินจิตเดี๋ยวเสร็จเอาเงินไปสมุนยี่สี่ซื้อทองหล่อเอาทองหล่อเที่ยวใหม่ก็ไปคือเอาไปลงอีซีเยอะแยะไปหมด
3: ใช
2: ่ไหม
3: งานทั้งนั้นงานถนัดของคุณตันนะ
2: แล้วคุณตันกลับมาทำอีตันทำไม
3: ใ
2: ช่ไหมแกก็รักษาห่วงโซ่ประธานของแกไงลูกน้องแกจะไปอยู่ไหนแล้วไปอยู่กับคุณเจริญมันไม่เหมือนอยู่คุณตัน
3: ใช่ไหมแล้วก็จริงมันก็มีโอกาสแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กำไรแบบเหมือนไอ้เวลาที่ดินมันขึ้น
2: ใช่ไหม
3: คนละแบบกัน
2: แล้วห่วงโซ่ประธานคุณเจริญจะใช้ห่วงโซ่ประธานที่คุณตันสร้างสมัยอิชิตันเดี๋ยวไม่ไอ้ไมโอชิเขาไม่ใช้
3: โอ
2: ้เจริญเขามีห่วงโซ่ประธานของเขาเอง
3: ใช่ไหมแล้วก็ต้องเคลียร์ถ้ามันทำซ้ำซ้อนแล้วใครจะถูกเคลียร์ล่ะ
2: ใช่ไหมอะไรห่วงโซ่ประธานที่คุณตันชวนมาตั้งเป็นโรงงานผลิตขวดผลิตฝาอะไรทำไงล่ะใช่ไหม
3: ใช่
2: เอาเลยกลับมาเนี่ยเพื่อรักษาห่วงโซ่ประธานลำพังเอารวยเนี่ยขายที่รวยกว่า
3: สบายกว่าเยอะด้
2: วยกว่าแต่ก็ต้องเรียนนะคุณตันที่ซื้อที่ขายที่เนี่ยแกไม่ได้สร้าง GDP นะ
3: คุณตันเนี่ยประเด็นนี้สำคัญ
2: ใช่ไ
3: หม
2: แต่คุณตันที่กลับมาทำไอคิตันเนี่ยแกซื้อที่สร้างโรงงานนำเข้าเครื่องจักรจ้างคนจ้างพนักงานและเนี่ยในโรงงานเสร็จมีพนักงานที่ขนส่งไปไหนขนส่งอะไรเงี้ยทำกิจกรรมการตลาดเนี่ยตันไอคิตันเนี่ยสร้าง GDPใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาชีพหลายอาชีพเนี่ยที่มันไม่สร้าง GDP
3: ไปกินเอารายได้ของเขาเรียกอะไรมูลค่าของคนหนึ่งมาตกกันอยู่ในมืออีกคนหนึ่งเฉยๆย้ายมือ
2: พูดง่ายๆคือคนทำอาชีพนายหน้าเนี่ยไม่ได้สร้าง GDP ใช่ไหมสร้าง GDP เนี่ยมันจะต้องเนี่ยมีเกิดการจ้างงานเกิดการหมุนไอ้ไปทางโน้นทำอันนี้แล้วไอ้นี่ไปจ้างอันนี้แล้วไอ้นี่ก็ไปจ้างโน้นจ้างนี่ให้คนมีงานทำ
3: เป็นทอดๆออกไปทางเศรษฐกิจ
2: มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
3: แล้วก็มีตัวคูณเข้าไปด้วย
2: ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเงินมันจะหมุนไปมันก็จะมือจะมีเงินมันต้องมีงานก่อนไงตอนนี้งานมันจะไม่มีแล้วสื่อเห็นมาคุยกันพูดได้เพราะวันนี้เวลาหมด
3: ครับผม
2: คุณนิวคนใหม่นะครับอาจารย์ทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ Business Connection ที่

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกุลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: รายการเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับก็จะสะท้อนชีพจรของธุรกิจและของโลกนะท่านผู้ฟังเป็นแฟนรายการประจำเนี่ยก็จะรู้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตั้งแต่สัก10ปีมาเนี้ยเราก็จะคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆก็คือว่าเราอะรายการเราเหมือนกับให้ท่าน understanding the world understanding Thailand
3: โลกและประเทศไทย
2: understanding ไอตัว industry ต่างๆใช่ไหม
3: อุตสาหกรรมของท่านหรือของคนอื่นเนี่ย
2: เอาไว้ตัวเคสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาวิเคราะห์นะ
3: กรณีศึกษานะ
2: ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรของท่านนะไปข้างหน้าได้นะครับแต่ก็จะต้องเรียนว่าฐานแฟนรายการเราอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเบบี้บูมเมอร์กับเจนเอ็กก็จะโตเติบโตขึ้นมาในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันมีช่วงดีอยู่ด้วยนะนะมันมีช่วงที่ประเทศอื่นๆเนี่ยมันยังตามประเทศไทยไม่ทันเป็นช่วงที่เรามีคล้ายๆ temporary monopoly อ่ะพูดง่ายๆคือเวียดนามมันก็สะบักสะบอมกับ
3: ความเวียดนาม
2: ใช่ไหมฟิลิปปินส์ก็สะบักสะบอมกับมาคอส
3: กำลังตั้งหลักอยู่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ยูเนียนะแล้วว่าอินโดนีเซียก็สะบักสะบอมกับซูฮาโตอะไรพวกเนี้ยไอ้พม่านี่ก็เป็นทหารเป็นรัฐบาลทหารกับผู้ชาย
3: แล้วไม่ต้องพูดถึง
2: ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็หลั่นล้าไงก็เหมือนไม่มีคู่แข่งขันนั่นแหละเนี่ยเจนเอ็กกับบีบูเมอร์เนี่ยมีโมเมนต์
3: อารมณ์อย่างนั้นนะอารมณ์อย่างนั้น
2: ใช่ไห
3: มแล้วก็ในจังหวะที่แบบญี่ปุ่นเขาต้องย้ายฐานพอดีด้วยหลังจากที่อเมริกาเขาแบบว่าเริ่มเฟดออกอะไรเงี้ยนะเออ
2: แต่ตอนเนี้ยพอหลักๆก็คือพอจีนมันตั้งหลักได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยจีนเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยจีนก่อนเป็นคอมมิวนิสต์นะคือจีนก่อนมันเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นจีนที่ใจค่อนข้างใหญ
3: ่
2: เพราะว่าจีนเนี่ยผมเรียนแล้วดูฟังสมัยพระเจ้าเฉียนหลงอ่ะนะจริงๆก็เป็นจูเนี่ยจีนเนี่ย GDP เนี่ย1ใน4ของโลกนะ
3: 1ใน4ของโลก
2: เมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ย200ปีเนี่ย230 40 50อะไรเงี้ยGDP จีนนี่หนึ่งในสี่ของโลกนะเหมือนอเมริกาตอนพีกอ่ะเพราะฉะนั้นจีนมันเป็นรวยไงมันก็ใจกว้างขวางไงใช่ไหม
3: ออกมาทรงแบบว่าฐานะมั่งคั่ง
2: ใช
3: ่ก็มองแบบนึงมองโลกแบบนี้
2: จีนไม่ต้องจีนไม่ต้องไปค้าขายกับใครเลยยังได้เลย
3: โอ้แล้วคนวิ่งเข้าหาตลอดอ่ะ
2: มันเซลล์สฟิเชียนตลอดมันเซลล์ถึงอยากมาก็มากูเป็นจงกัวประเทศกลางมึงอยากมาก็มาไอ้มาโคโปโลมึงอยากมาก็มามามาเข้ามาม
3: าจิ้มกล้องสิมาติดต่อสิ
2: อะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: แต่ว่าจะให้จีนไปหาเนี่ยไม่มีอ่ะก็นั่นเรือไปเท่านั้นนะไม่ได้ไปประกาศสักดาไม่ได้ไปตีมันขึ้น
3: สั้นๆนะช่วงเจิงเหอเนี่ยนะสั้นๆนะไม่กี่สิบปีอ่ะ
2: แต่ตอนนี้พอจีนเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยมันอดอยากไงมันตายไปประมาณ40-50
3: ล้านโอ้มันผ่านฉาก
2: โรเบิร์ตอ่ะใช่มั้ย
3: มีฉากชีวิตนั้นที่เค้าเรียกเป็นเกตแฟมีนด้วยใช่มั้ยเป็นแฟมีนน่ะที่แบบว่าโอ้ทุพพิกภัยอ่ะนะเออ
2: แล้วก็เนี้ยถ้าเราไปอ่านนิยายมันจะมีนิยายจีนออนไลน์กันนะว่ามีจะกินเก็บ
3: โอ้เหรอ
2: ใบไม้อะไรพวกเนี้ย
3: โอ้
2: ไม่จีนเนี่ยในช่วงธนบัตรเหมาไม่มีใครเป็น NCD เลยนะตัวใหญ่อดตายไปก่อนเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อหมูเนื้อวัวไข่นี่ไม่ได้ไข่นี่ได้กินนี่ถือว่าลักชัวรี่แล้วบ้านคนรวย
3: หรูหราหรูหราแล้วแค่นั้นนะ
2: ไม่มีใครเป็นเลยตอนนั้นเขาไปทำวิจัยไม่มีใครเป็นโรค ความดันหัวใจเบาหวานไม่มีเลยเพราะว่าทำงานหนักมากแล้วก็
3: อาหารติดลบ
2: กินอะไร
3: ที่น้อย
2: เออนะฮะซึ่งต่างกันทุกวันนี้ทีนี้พอจีนเสร็จแล้วมาเจอไอ้ปฏิวัติวัฒนธรรมตายกันไปอีกเห็นไหม
3: โอ้โหมีสองระลอกเลยนะใช่ไหมสองระลอกใหญ่ๆอ่ะ
2: ทีนี้พอจีนมันขึ้นมาได้ในสมัยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยแล้วสมัยท่านสีจิ้นผิงนี่ก็สองผิงเนี่ยนะก็ ก็ต้องการจะคืนความเป็นใหญ่ไงเขาก็สักสองร้อยกว่าปีก็เป็นอย่างอเมริกามันก็ประมาณสักร้อยกับร้อยปีนี่เองใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: ก่อนนั้นก็เป็นอังกฤษอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่าขนาดประเทศมันก็เล็กไงแต่จีนมันก็ขนาดใหญ่ทีนี้แต่จีนพอกลับมาคราวนี้เนี่ยมันเป็นจีนที่เห็นแก่ตัวไงจีนที
3: ่เอาเปรียบทุกเม็ดละ
2: เป็นจีนที่เอาเปรียบทุกเม็ดไม่ใช่จีนที่ใจกว้างใจใหญ่ที่พอมาจิ้มกล้องอ้าไปโน่นนี่อะไรเงี้ย
3: มันจะเท่านั้นคือเป็นจีนที่มั่งคั่งอันนี้คือจีนที่ผ่านความลำบาก
2: แล้วจีนก็เป็นประเทศรวยตายสมัยก่อนนะ
3: เราเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมเหมือนเราเป็นลูกเศรษฐี
2: ไอ้นี่นี่ไม่ได้กินจะไม่มีอ่ะนะเสื้อผ้าไม่มีใส่ที่นอนไม่มีอ่ะใช่ไหม
3: โอ้แล้วถีบตัวขึ้นมาอันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วถีบตัวขึ้นมา
2: เหมือนจีนเนี่ยมันตระกูลมันล่มสลายหมดเลยไงไอ้พวกทรัพย์สินที่สะสมมาก็โดนยึดอะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: ในพันก็ฟาดกันหนักมากนะ
3: โอ้เ
2: ป็นผู้นำอยู่ดีๆก็กลายเป็นต้องไปไถนาทำไร่ไถนา
3: ใช่ไม่ได้ขันอะไรมาก
2: สมัยวัฒนธรรมนี่โดนลูกเต้ามาตาหน้าด่า
3: ประจานอะไรแบบรุนแรงมากนะมันเฮ้ยสังคมกับสารปัดจริงๆอ่ะ
2: ในสังคมของจื้อเขามีอาวุโสนี่โอ้โหรีเวิร์สของจื้ออ่ะนะนะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยพอขึ้นมานี่มันโหดไง
3: เบ้าหลอมมีเบ้าหลอมนี่เป็นการปฏิวัติ
2: ว่าปากก็ดีนะปากก็ดีปากเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้เจียวหูกันช่วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่ทันเกมจีนอ่ะ
3: ครับ
2: หรือ acting ว่า acting ว่าไม่ทันเกมอ่ะคือก็ทันนั่นแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไง
3: เออ
2: ไม่มีทางเลือกนะในประเทศอย่างไทยเงี้ยพอจีนเข้ามาเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกลายเป็นซอมบี้เข้าใจ
3: ไหมโอ้มันโดนสูบ
2: คนที่เป็นซอมบี้เนี่ยก็คือไอ้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ไม่ใช่กลุ่มทุกขาดเนี่ยไอ้กลุ่มทุกขาดเนี่ยมันจะมีจำนวนหนึ่งที่ก็มีคนตั้งคำถามว่าไอ้กลุ่มทุนจีนในแต่ประเทศในเอเชียคันเนเนี่ยตกลงมึงคิดว่ามึงเป็นจีนหรือมึงเป็นประเทศนั้น
3: โอ้ไอ้นี่เป็นคำถามแบบสำคัญมากเลยนะ
2: อันนี้เราเคยอ่านในหนังสือฟังไปแล้วมันมีบทความชิ้นหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปค้นเอาก็ได้ในอีโคโนมิสผู้ดูจีนพ้นทะเลในอาเซียนเนี่ย
3: ครับ
2: แล้วเขาตั้งคำถามเลยว่า
3: ตกอยู่ในสภาพ
2: ตกลงแล้วกลุ่มทุนจีนพ้นทะเลเนี่ยถึงบ้านเราก็รู้กันอยู่นะ
3: ใช่ไหมมีเขาเรียกทั้งในสำนึกอะความเป็นสำนึกว่าเป็นสังกัดชาติไหนเนี่ยคือยังไง
2: หัวเชียวเนี่ยนะ
3: ใช่ไหมแล้วบางทีแขวนธงอะบริษัทแขวนธงเนี่ยแขวนธงกี่ชาติหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีสัญลักษณ์พวกนี้กำกับอยู่ด้วยถ้าเราไปสังเกตอะ
2: mindset ของคนเหล่านี้โดยเฉพาะ patriarch เนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเหล่านี้ตัวรองก็ถือว่าเขาเป็นคนมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยหรือก็ถือเขาเป็นคนจีนทีนี้เนี่ยจีนเนี่ยมันก็เอาคนพวกนี้เหมือนกับเป็นสปายสายลับเอาเป็นตัวต่ออ่ะมันตัวนกตัดนกเล็กนก
3: โอ้เออเป็นคนของอะไรที่อยู่ในประเทศไหนอย่างนี้ใช่ไหมคุณนิวัฒน
2: ์แล้วเขาก็โยนงานให้ไงเขาก็โยนงานให
3: ้มีภารกิจเหรอมีภารกิจใช่ไหมที่ต้องคอย
2: นี่คนนิสอะไรบ้างคนนิสพูดไว้นะเราไม่ได้พูดเองนะเราไม่พูดเองนะใช่ไหมทีนี้พอประเทศต่างๆเนี่ยที่เปิดโอกาสให้จีนเข้ามาแบ
3: บ
2: ไอ้ฉันไม่ใช่ลูกน้องนะฉันไม่ได้ยอมแกนะพูดง่ายๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็น client state เป็นประเทศบริวารนะแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศบริวาร แม้กระทั่งในสมัยอเมริกาเราก็ถือว่าเราเป็นดีฟพาร์ทเนอร์ชิพมากกว่าแต่เราก็ไม่ใช่บริวารคือประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วเราไทยเนี่ยแปลว่าอิสระไม่ใช่บริวารแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มันตกเป็นเหมือนขึ้น
3: ใ
2: ช่ไหม
3: ผ่านโน่นนี่นั่นไงองค์การทหารอะไรที่พูดถึงภาคผลไม้หรือแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้
2: ทั้งหมดแล้วงั้นดูฟังไปดูเลยว่าขึ้นลูกที่หนึ่งเกษตรขึ้นลูกที่สองโรงงานขึ้นลูกที่สามเนี่ยพวกเทเลคอมพวกอะไรพวกนี้ลูกที่สี่เอองเอไออะไรพวกนี้เสร็จหมด
3: รถยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเห็นดูสิแม่เอ่ยอะไรโอ้ทุกอย่างเลยโซล่า
2: เพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยมันเป็นปลิงอ่ะมันมาดูดเลือดเราคือมันจะได้ดุลเราอ่ะปีนี้3ล้านล้านเงี้ยมึงจะไปอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วได้ดุลขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ส่งออกเราโตด้วยก็มาสวมสิทธิ์ไงอเมริกาก็เล่นงานไงนี่อเมริกาเล่นแคนาดาอยู่เนี่ยแคนาดาในอีออกับจีนเนี่ยก็ฟาดซะอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: เออ
2: ใช่ไหม
3: ครับ
2: ทีนี้เศรษฐกิจเราก็ไปคือซอมบี้เลยตอนนี
3: ้อารมณ์เป็นอย่างนั้นจริงๆป่ะ
2: แล้วคุณจะไปอาร์คิวกับซอมบี้เหรอ
3: โยนโยนมือเหรอมีการรู้กัน
2: ผมให้ไปเดี๋ยวบางเล่มเนี้ยใช่ไหม
3: เป็นชื่อหนังสือ
2: ใช่ไหม
3: ชื่อเป็นประโยชน์หรือคนที่มาพูดเนี่ย
2: เออคุณจะอาร์คิวกับซอมบี้เหรอ
3: เถียงกับมันไหม
2: ใช่ไหม
3: ทะเลาะ
2: กันทุกวันนี้เนี่ยในประเด็นต่างๆที่เกิดในบ้านเราเนี่ยที่ทะเลาะกันระหว่างฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับคุณจะไปอาร์คิวกันเหรอ
3: ใช่ไหม
2: พูดคนละเรื่องอ่ะมันพูดคนละเรื่องอ่ะ
3: เออ
2: ใช่ไหมเสียเวลา
3: บอกว่า
2: ไงอาร์คิวกับเรื่องนี้ใช่ไหม
3: เอาหลักฐานอะไรมาเลยฉันก็จะไปท่า
2: บอกได้เลยว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเป็นซอมบี้แล้วดูเหมือนยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จริงๆมันผีดิบไปแล้วคือพูดง่ายๆตอนนี้เอาตัวจะไม่รอดกับที่อาจารย์วีระพูดอะว่าปีหน้าเนี่ยจะมาทำก็ประมาณอย่างทุกปีไม่ได้แล้วนะคือตั้งอันนี้เงินไปอันนี้ก็
3: อันนี้ตามระเบียบวิธีการทุกคนเห็นในหน่วยงานของเราเป็นมายังไง
2: ใช่
3: งั้น
2: จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงบมาแล้วไม่งั้นเนี่ยมันจะอยู่ไม่รอด
3: ถ้าคิดทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองแบบเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมกูอยู่เหมือนเดิม
2: ผมยกตัวอย่างไอ้งบ30 บาททั้งโลกไง
3: ครับ
2: แล้วคนไทยนี่ไม่ได้ป้องกันอะไรตัวเองเลยที่ผมบอกเลยเนี่ยกับกรณีเลแมคโดนัลด์เนี่ยไปตรวจเนี่ยผมว่าไปตรวจฉีดสีกันเนี่ย100 นึงผมว่ามี50อ่ะที่จะต้องทำบอลลูนน่ะทำบอลลูนเนี่ยกินอย่างนี้เนี่ยมันไม่รอดบอกเลยกินทุกวันเนี่ยนั่งดูกินทุกวันเนี่ยไม่มีทางรอดรสจัดมันเค็มหวานเผ็ดไอเผ็ดกับเปรี้ยวยังไม่เท่าไหร่นะไอเผ็ดกับเปรี้ยวเนี่ยทำอันตรายกระเพาะน้อยมากไอหวานเค็มแล้วก็ไอหวานเค็มและอะไรกันนะหวานมันเค็มเนี่ย
3: มัน
2: เออมันเนี่ยโดยเฉพาะมันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยไปจิตวิ่งไปฟงไฟฟ้าเงี้ยแล้วไอคนมีเงินก็ว่ากันไป
3: เออ
2: แล้วคุณดูดิชาวบ้านไปนี่ไอโรงพยาบาลรัฐมันจะรับไหวไหมอ่ะ
3: ก็ไม่ไหวไงเราก็เห็นแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
2: ๆทีนี้พอไม่ป้องกันเนี่ยพอวันรอให้มันเกิดไง
3: เออ
2: มันรองรับไม่ไหวคุณอาทิตย
3: ์มันก็ระเบิด
2: ใช่ไหมไอ
3: ้
2: ขั้นแรกเนี่ยสอเนี่ยก็อย่างมากก็ได้พูดลดวัน
3: อะไรอ
2: ย่าง
3: เงี้ย
2: กระบาดพระอะไรเงี้ย
3: แล้วแหละผมว่าสอเนี่ยทำทุกทางแล้วแต่ว่ามัน
2: ท่าน
3: ก็ต้องเริ่มอ่ะต้องเริ่มที่ท่านแหละไม่ใช่เริ่มที่สอ
2: สู้มันเลยแมคโดนเคสเลยแมคโดนัลดีกว่าสตต่ออีกใช่ไหมหมดเวลาช่วงนี้นะเดี๋ยวอยู่คุณอาทิตย์กับอาจารย์นันทพรไปก่อนผมขออนุญาตขอตัวไป
3: ครับผมงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคู
5: การส 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
12: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
13: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.

0: Business Connection พบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
1: ส
0: สวว ัั ส
1: ส
0: ดีค
1: ด
0: รั
1: ี
0: บนาย
1: ค
0: คร รั
1: ับ บสวัสดีครับวันนี้นะเราก็มาหนังสือเล่มเดิมเลย The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เราจะทำยังไงที่เรามีทรัพย์สินที่เงินมันซื้อไม่ได้แต่มันอยู่กับตัวเองเนาะเหมือนการออกกำลังกายที่ถ้าเราจะพูดอะกล้ามเนื้อมันต้องสร้างด้วยเราเองต้อง
0: ตัว
1: ล
0: เ
1: ุ
0: อ
1: กขึ้
0: ง
1: นไปทำตัวเองอะเราไม่สามารถนอนอยู่แล้วให้ใครมัน
0: จ่ายเง
1: น
0: ิ
1: ว
0: น
1: ด
0: น
1: แล้
0: ะ
1: วกล้
0: จ่
1: า
0: าม ยเ
1: เ
0: ง
1: น
0: ิ
1: ื้
0: น
1: อ
0: ได้ไห
1: ข
0: ม
1: ึ้น
0: จ่ายเงินซื้อกล้ามเนื้อ
1: หรือไม่ก็ไปอยู่ในเครื่องให้เครื่องมันดึงแขนดึงขาเราไปแล้วกล้ามเนื้อมันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกอะนะเพราะฉะนั้นภาวะนั้นคงมีแต่มันจะเรียกว่าอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะติดเตียงนะคะแล้วถ้าว่า
0: พูดงี้ปุ๊บนี่กูลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาย
1: ล
0: ก
1: ุก
0: เ
1: ข
0: ล
1: ึ้น
0: ย
1: มาเลยเนาะ
0: โอ้
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกูนะ
0: อันนี้
1: เพ
0: เป
1: ร
0: ็
1: าน ะ
0: ก
1: ฉ
0: า
1: ะ
0: ร
1: น
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ้น
0: ้การเฟรมที่รุนแรงแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอาจ
1: ใช
0: า
1: ่
0: รย์
1: wealth ที่ money can't buy เนี่ยต้องเริ่มจากตัวเองนะคะเราคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วว่าแบบเราต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีความกล้าหาญบางอย่างก้าวข้า
0: ค
1: ม
0: รับ
1: ผ่านความกลัวแล้วก็เวลาคิดแล้วว่าอยากจะทําอะไรถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงที่มันไม่ใช่ความเสี่ยงก็ลุกขึ้นมาทําเลยนะว
0: ใช
1: ง
0: ่
1: เล็บมันต้องไม่ใช่ความเสี่ยงนะลุกขึ้นมาทําเลยแล้วก็ลองดูกับมันสักตั้งหนึ่งได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะได้ก็เป็นกําไรไม่ได้ก็เป็นกําไรไม่ได้จะได้รู้ว่าทําแล้วเอาจริงไม่
0: ก็
1: งั้
0: ค
1: น
0: ื
1: ก
0: อ
1: ็ขาด
0: ได้แน่ๆอยู่แล้วไงเริ่มเพียงแต่ว่าจะได้
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: แบ
1: ใ
0: บ
1: ช
0: ไห
1: ่
0: น
1: ใช่
0: อา
1: ไ
0: จ
1: ด้
0: ารย์พ
1: แ
0: ู
1: บ
0: ดแบ
1: บ
0: บ
1: ไ
0: น
1: หน
0: ี้ผมก็นึกไป
1: แล
0: ถ
1: ้
0: ึ
1: ว
0: ง
1: มัน
0: ค
1: เป็นอย่างนั้นจริง
0: ำนี่อาจารย์คำท
1: ๆ
0: ี
1: อ
0: ่
1: ะไร
0: เจฟเบโซสอ่ะเขาจะชอบพูดอ่ะเวลาเขาตัดสินใจอ่ะเขาบอกว่าการตัดสินใจบนโลกมันมีแค่สองแบบเท่านั้นแหละแบบที่ตัดสินใจไปแล้วมันถอยกลับได้นะกับอีกแบบนึงเนี่ยตัดสินใจไปแล้วถอยกลับไม่ได้คือมันกดอันดูไม่ได้เพราะมันถ้าแบบแรกเนี่ยมันก็จะเข้าแบบที่อาจารย์ว่าก็คือทําไปเถอะทําไงเนี่ยมันมีแต่ได้
1: กับถ้าถอยไม่ได้นะเอาจริงอ่ะถอยไม่ได้แล้วหลายครั้งอ่ะมันจะมีทางออกเสมอถ้าถามอาจารย์ว่าในชีวิตเนี้ยมันมีอยู่สองช้อยส์อ่ะก็คือทำกับไม่ทำคือหลายคนเนี่ยที่จะบอกว่าหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแท้จริงแล้วอ่ะแปลว่าคุณอ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปไหนหนึ่งถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์เนี้ยถ้าคิดจะทำนะมันจะมีออปชันว่าทำแบบ A B C D แล้วสมองเราก็จะคิดนะว่า pro and con ข้อดีข้อด้อยของแต่ละ choice A B C D เป็นยังไงแล้วทุกคนก็ลืม choice สุดท้ายก็คือไม่ต้องทำอยู่เฉยเฉย
0: ก็เท่ากับเป็นการทำแบบหนึ่ง
1: ก็เป็น
0: ถ
1: ก
0: ้
1: า
0: าร
1: ท
0: คิด
1: ำแบ
0: แล
1: บ
0: ้
1: ห
0: ว
1: นึ่ง
0: นะถ้าคิด
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: วนะเทียบแล้วนะ
1: ก็คือศูนย์เนาะก็เป็น choice ที่มี
0: ของถ้
1: ม
0: าอ
1: ี
0: ย่างอื่นลบหมดใช่ไหมถ้าอย่างอื่นลบหมดอันนี้คือดีที่สุด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ทำหลายครั้งเป็นทางออกที่ดียกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีข้อโต้แย้งกับคนหนึ่งนะเราก็คิดว่าหนึ่งจะไปแจ้งตำรวจสองจะไปด่ามันหน้าบ้านสามใจนี้กับข้อสุดท้ายไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ไม่ต้องยุ่งเพราะไม่ต้องยุ่งเนี่ยอาจจะเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดก็ได้นะก็แค่คนคนหนึ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดโมโหหรือคนคนหนึ่งที่ทำให้เราเครียดอะไรอ่ะสูญเสียอาจจะมายืมเงินอ่ะสมมติยืมเงินแต่เงินนั้นก้อนมันไม่ใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นทำให้โลกถล่มดินทลายสวรรค์ล่มอะไรก็ไม่มีก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วข้อดีของคนที่ยืมเงินเราไม่ใช้นะเขาจะไม่กล้ามายืมซ้ำ
0: ก็คือแปลว่าเท่ากับว่าถ้าเราอยากตัดคนเหล่านี้ออกไปก็จง
1: ตัด
0: ให้
1: วง
0: เข
1: จ
0: าร ยื
1: นี
0: ม
1: ้
0: ในวงเงินที่เรารับได้
1: ใช
0: เพื
1: ่
0: ่อทำให้เขาไม่กล้ากลับมายืมอีกต่อไปเลย
1: ใช่ใช่นะถ้าคิดแบบนี้ก็คือก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาก็มันมีเนาะค่ะสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหมายถึงว่าเลิกที่จะเอาตัวไปอิงเอียงพึ่งพาอาศัยใครก็ในเมื่อมันต้องทำแล้วสมมุตินะเราคิดว่าหลังก็ไม่มีแบ็คแล้วเนี่ยวิธีคิดมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะเหมือนถ้าจะไปเที่ยวกับทัวร์ไม่ต้องทำเลยเลยนะแพ็คกระเป๋าอย่างเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรอกเอกสารเดินทางเนี่ยทัวร์ทำให้หมดแต่ถ้าเราเดินทางคนเดียว

0: ีนี้แหละ
1: ชีวิตก็จะเป็นอีกแบบนึง
0: เออก็จะเป็นอีกแบบนึงนะจะต้องขวาข้อมูลว่าจะต้องโน่นนี่นั่นแล้วก็จะต้อง alert ตลอดเวลาแบบ
1: เ
0: ราก็จะเห็นโลกไปอีกชุดนึงอ่ะ
1: เออ
0: ก็คือหลงก็คือหลงนะ
1: ถูก
0: นะพลาดก็คือพลาดแต่เราก็จะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวการเดินทางที่แตกต่างออกไปจันเป็นคนหนึ่งที่เดิมเนี่ยจะพึ่งพิงกับทัวร
1: ์
0: เพราะมีความกังวลว่าเอ้ยแบบเราจะไปแล้วเราไม่รู้จักเราไม่รู้นี่นั่นโน่นอะไรเงี้ย
1: คือความไม่แน่นอนเต็มไปหมด
0: ใช่
1: นึกถึง
0: วิตกกังวลเนาะแล้วต่อมาก็อ่ะถ้าไม่ไปกับทัวร์ก็ต้องไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่แต่ในเพื่อนเนี่ยมันก็มักจะมีเพื่อนบางคนที่ทำการบ้านแล้วเราก็รอมัน
1: ก็คือเพื่อนคนนั้นทำหน้าที่แทนทัวร์นั่นเอง
0: เราก็เดินตามมันไปแต่พอเราเดินทางคนเดียวเนี่ย
1: เ
0: อ้ยมันเป็นอีกแบบนึงความเอากลัวจริงๆน่ะครั้งแรกนะไม่ใช่กลัวหรอกกังวลมากกว่าวิตกกังวลเนาะครั้งแรกพอหลังจากนั้นมานะไม่ได้รู้สึกอะไรต่อไปเลยกลับเห็นว่าการพลาดคือสนุกดีกลับเห็นว่าเออเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเดินเข้าไปแล้วก็หรือบางทีเดินเข้าไป
1: ไม่ต้องตามแพลนนะสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในแพลน
0: เออไม่ต้องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็คิดอะไรง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ต้องมีเช็คลิสต์ว่าจะต้องเห็นยอดอ
1: ัน
0: นู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอนจอยกับไม่รู้ว่าดอกไม้เล็กๆข้างริมทางหรือผู้คนหรือร้านกาแฟเล็กๆที่อ้าวมีซอกนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ย
1: ก็เหมือนว่าการที่แบบนั้นเนี่ยอาจารย์พูดเหมือนว่ามันก็คือการที่เราไปพร้อมกับสายตาที่เปิดกว้างใจที่ไม่ได้ไปผูกติดกับไอ้แผนต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะ
0: แล้วก็ถ้าไปกับทัวร์นี่คือไม่ใช่สายตาเลยไม่มีสายตาอะไรเลยคือหมายถึงว่า
1: ไม่มีเลยเหรอทำมือขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เออคือหมายถึงว่า
1: อยู่บนรถทัวร์นี่ก็นอนใช่ไหม
0: ขึ้นรถปั๊บก็นู่นนี่นั่นไปพอลงปั๊บเขาก็จะบอกว่ามันมีของดีอยู่ที่ห้าอย่างอยู่ที่ตรงนี้อะไรเงี้ย
1: ไปตามนั้นนะ
0: จันก็รู้เลยอย่างเช่นถ้าไปที่ลูฟเนี่ยมันจะมีเหมือนลิฟเลตอันเล็กแล้วมันก็จะบอกเลยว่าโมนาลิซาอยู่ตรงนั้นไอ้นี่แล้วอาจารย์ก็รู้เลยนะแล้วไกด์เขาก็ไม่พาไปไกด์เขาก็จะแจกอันนี้ให้แล้วเขาก็นั่งรอข้างนอกแล้วไปดูกันเองแล้วอาจารย์ก็รู้เลยว่าไอ้พวกที่เดินลักไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็คือไปตามเช็คเนี่ย
1: ไล่เก็บ
0: ไล่เก็บแล้วก็มา
1: วอล์คเรลลี่นี่วอล์คเรลลี่น
0: ี่วอล์คเรลลี่จบอะไรเงี้ยในขณะที่อาจารย์แบบเดินลูฟได้เป็นวันๆนะได้เป็นวันๆแล้วเขาก็นะด้วยความที่มันใหญ่มากเนี่ยเขาก็จะมีม้านั่งให้นั่งแล้วบางทีเราก็นั่งเพลินๆนั่งแล้วมันมีภาพวาดที่แบบสวยมากไปรู้สึกเป็นภาพของนโปเลียนที่ได้รับชัยชนะหรือไปบุกที่ไหนสักแห่งหนึ่งคนไทยไม่อยู่ในลิสต์ไม่สนใจเลยวิ่งผ่านไปดูโมนาลิซาอันน้อยหนึ่งนึกออกไหมแต่แบบมีภาพเยอะมากที่มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้ถ้าเราจะสร้างนิสัยของการที่จะพัฒนาตัวเองในบทที่10เขาก็บอกว่าจากก้าวเล็กๆสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: นะโรบินชามาก็พูดว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้แบ่งปันข้อคิดหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้ารับคำปรึกษาและฟังการบรรยายผู้ฟังการบรรยายพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีประโยชน์มหาศาลผมจึงอยากแบ่งปันให้คุณด้วยข้อคิดนั้นก็คือการพัฒนาเล็กๆน้อยๆในทุกวันที่ดูไม่สลักสำคัญหากทำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานก็จะเกิดผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์พัฒนาเล็กๆน้อยๆในทุกวันที่ดูไม่สลักสำคัญชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในทันทีชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพัฒนาเป็นคลื่นยักษ์แห่งชัยชนะนี่ทำให้ผมนึกถึงมหาพีระมิดแห่งกีซาขึ้นมา
1: ว้าว
0: ไม่นานมานี้ผมได้ไปทำงานที่กรุงไคโรในวันว่างผู้จัดใจดีจัดหาทัวร์ชมในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้ให้ตอนที่เข้าไปในโบราณสถานอันตื่นตาที่ตั้งตระหน่านเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์ผมก็ได้รู้ว่ามหาพีระมิดแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง20ปีใช้หินทั้งหมดราว 2,500,000ก้อนและต้องอาศ
1: อ
0: ั
1: ื
0: ย
1: ม
0: คนงานเกือบ50,000 คนกว่าจะแล้วเสร็จตอนที่หอไอเฟลจะถูกสร้างในปี1887พีระมิดที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งนี้ถือเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกตลอดเวลา3,000 ปีแล้วอะไรคือสูตรสำเร็จที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้ขึ้นมา
1: เออ
0: โบราณสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการวางก้อนหินซ้อนกันทีละก้อนก้อนแล้วก้อนเล่าวางก้อนหนึ่งทับอีกก้อนหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่พีระมิดแต่อยู่ที่การวางก้อนหินอย่างต่อเนื่องสิ่ง
1: ค
0: ส
1: รับ
0: ำคัญก็คือกระบวนการไม่ใช่เป้าหมาย
1: โอ้
0: ล
1: โ
0: อ
1: ห
0: งใช้เวลาทบทวนประเด็นนี้ดูครับคือตอนที่คนงานเขาเรียงหินไปทีละก้อนแล้วไม่ใช่เรียงตรงด้วยนะมันต้องเรียงสโลปเนาะมันถึงจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะ
1: โอ
0: คื
1: ้
0: อเ
1: โ
0: ห
1: ห
0: มือนต้องว่า
1: แล้วองศามันต้องคุ
0: แล
1: ม
0: ้วอ
1: ยัง
0: งศา
1: ไง
0: ต้อง
1: ที
0: เช
1: ละ
0: ๊ะ
1: อัน
0: เนาะเออ
1: ไม่งั้นเดี๋ยววางไปครบ2,000,000 กว่าก้อนแล้วมันเอียงอ่ะจ้านวางเสร็จแล้วเอียงทำไง
0: ก
1: อ
0: ล
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยเป็นก้อนหงิกหงิกเนาะไม่เป็นสามเหลี่ยมกลาย
1: ต้
0: เ
1: อ
0: ป
1: ง
0: ็น
1: รื้อทำใหม่อี
0: ก
1: ก
0: ้อน
1: 20
0: หงิก
1: ป
0: ห
1: ี
0: งิ
1: ไ
0: ก
1: หม
0: อะไรเงี้ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนั้นน่ะก็คือสิ่งที่คนงานจะต้องระมัดระวังก็คือวางเสร็จเนี่ยจะต้องดูด้วยว่าองศามันต้องได้นะนะทั้งหมด4 ด้านเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นนะเหมือนกันนะนะคะแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าพอมันวางไปจนถึงครบไปถึงชั้นยอดแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะเป็นยังไงแต่ร
1: เอ
0: ู้ว่
1: อ
0: า
1: ครับ
0: แต่ละก้อนแต่ละอง
1: มั
0: ศ
1: นก
0: า
1: ็เลยจะพาไปสู่
0: เออ
1: จะ
0: จ
1: พ
0: ะ
1: า
0: ต้
1: ไ
0: อ
1: ป
0: ง
1: ส
0: ไ
1: ู
0: ป
1: ่สิ
0: แ
1: ่
0: บ
1: ง
0: บ
1: นั้
0: น
1: น
0: ี้
1: เอ
0: ต้
1: อ
0: องไปแบบนี้นะก็คือพูดง่ายๆว่ายังไม่สนใจผลลัพธ์ส
1: เอ
0: นใ
1: อ
0: จกระบวนการก่อนว
1: อ
0: ่
1: ่
0: า
1: า
0: ถ้ากระบวนการมันถูกก็เชื่อได้ว่าผลลัพธ์อ่ะน่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายเน
1: ก
0: า
1: ็
0: ะ
1: จะพอจันชี้ประเด็นนี้นะเอาก็จริงแล้วกระบวนการกับผลลัพธ์ไม่ใช่คนละเรื่องกันกระบวนการเท่ากับผลลัพธ์หาร2,500,000ออกมาเป็นหนึ่งขั้นจริงๆแล้วมันก็คือผลลัพธ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราชอบมองไม่เห็นว่ามันกำลังก่อตัวอยู่
0: ใช่ใช่นะก็เหมือนกับที่เวลาเขาสัมภาษณ์นักเทนนิสหรือแชมเปี้ยนหรืออะไรต่างๆนานา
1: ค
0: ส
1: รั
0: ิ่
1: บ
0: งที่โดยเฉพาะอันที่ French Open เนี่ยเขาแล้วเขาพูดแล้วเขาขอบคุณออกไมค์เวลาแชมป์ได้รางวัลน่ะคือนึกออกไหมเวลาแชมป์ได้รางวัลเนี่ยเขาก็ชอบพูดว่าขอบคุณทีมงานขอบ
1: อ่
0: ค
1: า
0: ุณผ
1: อ
0: ู
1: ่
0: ้
1: าอ
0: จ
1: ่
0: ั
1: า
0: ดขอบคุณ
1: เบื้องหลังที่ทำเขาได้มาเป็นอย่างนี้
0: นู่น
1: ท
0: น
1: ั้
0: ี
1: ง
0: ่
1: หล
0: นั
1: า
0: ่
1: ย
0: นแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่ French Open เนี่ย2 คนเลยนะขอบคุณนักจิตวิทยา
1: โอ้
0: เพราะการที่เขาลงไปแข่งเนี่ยนะมันคือการสู้กับตัวเองและก็อารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของการกลัวแพ้อารมณ์ของการหงุดหงิดที่ทำไมตัวเองตีไม่ดีเราจึงเห็นว่าที่นักเทนนิสเอาไม้ฟาดฟาดไม้ตัวเออ
1: ่
0: ง
1: า
0: เพื่อระบายความโกรธว่าที่จริงไม่ได้โกรธไม้เทนนิสนะโกรธว่าทําไมตัวเองอ่ะวันนี้ถึงทําไม่ดีมันก็คือการตีอกชกหัวเนาะแต่ว่าที่ French Open เนี่ยเขาขอบคุณนักจิตวิทยาคนที่ได้แชมป์นะขอบคุณทั้ง
1: ว
0: สอง
1: ้า
0: คน
1: ว
0: เลยคือแบบว่าทั้งหญิงและชาย

0: โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทีละลูกบางลูกก็รับมือกับมันได้ดีบางลูกก็รับมือกับมันไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะแบบถ้าเอาตามพื้นที่นะแล้วก็เอาตามชั่วโมงที่เขาฝึกเนี่ยมันเขาน่าจะรู้ทุกตารางนิ้วของสนามรู้ทุกอย่างแล้วเน
4: ี่
3: ย
4: ใช่
3: แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นอ่ะนะแล้วจะจัดการ
5: ยังไงต่อให้ซ้อมมาทั้งชีวิตที่สุดยังไงก็ต้องมีเหตุที่คาดเดาไม่ถูกให้ต้องรับมืออยู่ตลอด
3: ใช่แล้วก็คู่แข่งก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมต่อให้เราสเกานะสเกาคู่แข่งว่าเอ้ยเนี่ยเขามีสไตล์อย่างเงี้ยแล้วหลายครั้งอ่ะคู่แข่งก็พลิกเกมมันไม่ได้เล่นเหมือนเดิมที่เราวางแผนเอาไว้อ่ะที่เราบอกว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึง result กับกระบวนการเนาะเราก็ฝึกกระบวนการตีเทนนิสมาเราก็ซ้อมทุกวันว่าถ้ามามุมนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าคู่แข่งเราอ่ะเขาก็วางหมากวางเกมมายังไงรีซอลต์มันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นดังนั้นเนี่ยนอกจากจะต้องทำตามที่ฝึกมาเนาะทำให้มันเป็นนิสัยเนาะถ้าลูกมันมาอย่างนี้ต้องตีอย่างนั้นตามท่าทางเนี่ยอีกอันนึงก็คือสู้กับใจตัวเองนะ
5: เพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเพิ่งมีหนังสือที่เกี่ยวกับเทนนิสเล่มดังของโลกใช่ไหมที่มันแปลไทยมาเมื่อไม่นาน
3: เลยที่เรากำลังจะอ่านในเล่มต่อไปแน่นอนเป็นเล่มที่เราจะต้องเราจะต้องไปแน่นอน
5: ต้องโดน
3: อ่
5: ะต้องโดนอ่ะต้องโดนเพราะว่าผมเข้าใจว่าสุดท้ายมันคงไม่ใช่เรื่องของเทนนิสเท่ากับเรื่องอะไรบางอย่างเพราะหลังจากเล่มที่เป็นว่าด้วยเทนนิสออกมาแล้วเนี่ยมันเลยออกไปอีกหลายอย่างทีเดียวเชียวในทีมนั้น
3: เพราะว่าไอ้ French Open ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่แข่งกับคนที่เป็นแชมป์ชายก็คือเซเวเลฟเนี่ยแพ้มาไม่รู้กี่ครั้งคือแบบยังไม่เคยได้แกรนด์สแลมนะแล้วก็คือพูดง่ายว่าเฉียดถ้วยแต่ไม่เคยได้ถ้วยอ่ะเฉียด
5: โอ้ยอกหักมาตลอดว่างั้นเถอะ
3: หักมาตลอดนะเฉียดมาตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาได้เข้าเนี่ยเขาก็มีแรงกดดันแบบมหาศาลว่าถ้าไม่ได้
5: อ
3: ีก
5: เนี่ยเป็นเหมือนเดิมอีกไหม
3: จะเป็นเหมือนเดิม
5: มิสเตอร์เฉียดฉิวหรือเปล่าเขาจะเป็นมิสเตอร์เฉียดฉิวไหม
3: ใจจะแตกสลายอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตเนี่ยเฉียดมาตลอดไม่เคยได้คือพูดง่ายเข้าชิงแล้วก็ไม่ได้นะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งเขาเนี่ยอายุน้อยแล้วก็มาจากอันดับ100แล้วแบบวายคาร์ดเข้ามาอายุน้อยแล้วเป็นวายคาร์ดเข้ามาม้ามืดแล้วก็คนเนี้ยพูดง่ายๆว่าแข่งกัน5เซตอ่ะก็เกือบเอาไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ไม่อยู่คือทั้งนั้นไม่ตัวเองแบบ ก๋ากว่าพูดง่ายๆว่าเก๋ากว่าแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของใจคือพูดง่ายว่าพอใจคนที่มันหวั่นไอ้หนุ่มน้อยนี่ก็ใจเหมือนกันคือตัวเองมาจากพูดง่ายมันก็เกิดการตื่นสนามได้เนาะจากอันดับร้อยกว่า
5: ไม่เคยขึ้นมาสนามที่มันแบบ
3: เฉียดเข้ามาชิง
5: ลึกขนาดนี้มาได้ลึกขนาดน
3: ี
5: ้ใหญ่ขนาดนี
3: ้แล้วก็มีรู้สึกจะเป็นอากาซี่อ่ะพอหลังจากที่หนุ่มน้อยคนนี้ในที่สุดก็แพ้เนาะแต่แบบแพ้แบบโคตรเฉียดฉิวเหมือนกันเนี่ย
5: ผมสักสีสุดๆไปเลยใช่ไหม
3: ผมสักสีสุดๆนะคือพูดง่ายว่าทำให้แชมป์ดูไม่เก่งอ่ะเพราะว่าไอ้คือคนนี้เขาเก่าอ่ะแล้วไอ้คนนี้
5: เมื่อเปรียบเทียบใช่ไหมเมื่อเปรียบเทียบ
3: เปรียบเทียบแล้วต้องแข่งกันถึง5เซตอ่ะคือถ้าเป็นแชมป์มันต้องเอาอยู่เนาะตั้งแต่แรก
5: โอ้ยนี่ว่าตัวเก่านี่โคตรกดดันเลยนะเพราะถ้าแพ้นี่มันคือมีความแบบนั่นมากเลยนะ
3: ใช่
5: สัญลักษณ์มากเลยนะเออ
3: และไอ้ตัวน้อยเนี่ยก็ต้องกดดันอ่ะเพราะว่าแบบโอ้โหมันใจมันฮึกเขิมเนาะจากอันจากแบบมามืดมาแล้วมืดมาอะไรเงี้ยใจมันก็ฮึกเขิมอ่ะแล้วก็อยากจะชนะความอยากจะชนะของทั้งสองคนนี่ไม่ต่างกันบนเหตุผลที่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อากาซี่พูดถึงคนที่ดูแลเรื่องจิตใจของหนุ่มน้อยคนเนี้ยก็บอกเลยว่าถ้าผมเป็นไอ้หนุ่มน้อยเนี่ยนะผมจะไล่ให้โค้ชเนี่ยแบบนั่งรถไฟกลับบ้านคือไม่ให้บินกลับอะคือเหมือนทำโทษว่าทำงานไม่ดีอะคือหมายว่าเขากำลังจะพูดว่าคนเนี้ยไม่ได้โค้ชใจของหนุ่มน้อยคนเนี้ยให้ดีเพียงพอเพราะจริงๆแล้วว่าคือถ้าหนุ่มน้อยคนเนี้ยใจแบบใจอะ
5: ชนะไปแล้วแต่ว่าเขาเห็นด้วยสายตาที่มีประสบการณ์มารู้เลยว่าถ้าแก้เรื่องใจปุ๊บนี่จบเลยนะแมตช์เนี้ย
3: ก็เลยกำลังพูดว่ากลับมาที่ตรงเนี้ยว่าเฮ้ยทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ใจนะการพัฒนาตัวเองอ่ะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ทั้งใจข้างนอกและใจข้างในคือหมายว่าข้างในเนี่ยต้องเข้มแข็งพอๆกับเพราะถ้าข้างในมันเข้มแข็งเนี่ยข้างนอกมันจะสะท้อนออกมาแล้วดีเอเนอร์จีมันจะดีเนาะถ้าปากกล้าขาสั่นมันไปไม่ได้มัน
5: คนก็รู้อยู่ดี
3: ขึ้นเวที
5: ฟังออกอยู่ข้างนอก
3: คนพูดขึ้นเวทีใหม่ๆอ่ะรู้เลยนะถ้าจับกระดาษก็สั่นเนี่ยต่อให้เสียงไม่สั่นนะกระดาษก็จะดึงๆๆๆๆอย่างเงี้ยก็จะสั่นเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติอ่ะกำลังจะพูดว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยมันคือใจอ่ะมันเป็นเรื่องของใจแล้วก็เป็นเรื่องถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าไอ้ที่เราพูดถึงพีระมิดอ่ะพีระมิดทั้งเค้าเรียกอะไรทั้งตึกทั้งก้อนเนี้ยมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะแบบกระโดดไปดูรีซอฟมันน่ะหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าค่อยๆทีละก้าวก็วางหินไปทีละก้อนจัดให้มันถูกองศาในทุกๆก้อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วเขาก็พูดว่าเราอยู่ในยุคที่ใครต่อใครล้วนอยากให้ความฝันกลายเป็นจริงในพริบตาหลายคนลืมพลังงานของความอดทนเวทมนต์ของความสม่ำเสมอและความอัศจรรย์ของชัยชนะเล็กๆในทุกๆวันจากการทำตามเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพความรักการเงินหรือจิตวิญญาณวันแต่ละวันของคุณคือชีวิตทั้งชีวิตในรูปแบบย่อส่วนนะคือทุกวันต้องนับเป็นชีวิตอะแต่ว่าสมมติเราอายุถึง80ปีเนี่ยในวันเนี้ยมันก็คือชีวิตเล็กๆของเราที่เป็นแบบย่อส่วนนะขณะที่ปั้นแต่งวันเหล่านั้นคุณก็กำลังรังสรรค์ชีวิตของตัวเองไปด้วยความสม่ำเสมอคือบ่อเกิดของความเชี่ยวชาญและเรื่องเล็กๆที่คุณทำในแต่ละวันก็สำคัญกว่าเรื่องใหญ่ๆที่คุณทำเพียงปีละครั้งอย่างมาก คำแนะนำของผมก็คืออย่าประเมินความสำเร็จจากผลลัพธ์ปลายทางแต่ประเมินจากความมุ่งมั่นของคุณในการก้าวทีละก้าวสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่และวิธีที่เส้นทางนั้นเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นหมายถึงว่าความมุ่งมั่นบวกวิธีที่ถูกต้องวิธีที่เส้นทางนั้นจะเปลี่ยนแปลงคุณนะคือไม่ใช่ว่าหัวหมูทะลวงฟันก็โหจับวิ่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันก็จะต้องมีการดีไซน์เส้นทางหรือวิธีการที่เราจะดีขึ้นได้สำหรับผมการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทุกวันคือชัยชนะส่วนการทำตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยให้ชัยชนะนั้นหอมหวานขึ้นไม่ใช่รางวัลที่แท้จริง
5: อืม
3: ผมนึกถึงคำพูดของโรเบิร์ตหลุยส์สตีเฟนสันนักเขียนนวนิยายชาวสกอตที่ว่าอย่าตัดสินแต่ละวันจากผลผลิตที่คุณเก็บเกี่ยวได้แต่จงตัดสินจากเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านพูดง่ายๆว่าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยถ้าสมมติมันเลวแล้วเราก็บอกว่ามันเลวเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์เนาะก็ต้องไปดูว่าเราหว่านเมล็ดแบบไหนออกไปนะเราหว่านเมล็ดเราพรวนดินเราถ้าเราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่มีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาทำให้มันแกว่งเนี่ยโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจมันก็น่าจะสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจำได้ psychology of money ก็จะสอนเราว่าอย่าไปเชื่อว่าอะไรมันจะเป็นไปได้ตลอดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์ที่เขย่าแล้วมันเปลี่ยนทิศได้เสมอเนาะเหมือนที่เขาพูดถึงเด็กชายฮิตเลอร์นะใครจะไปรู้ในวันนั้นที่จะมิสเตอร์แอนด์มิสซิสฮิตเลอร์ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกของเขาที่โตมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เขย่าโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่แล้วมันไม่กลับมาที่เดิมแล้วหมายถึงว่าทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันไม่กลับมาแล้วเพราะมันถูกเขย่าแล้วเหวี่ยงออกไปจากศูนย์กลางเดิ
6: ม
3: แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเรากลับมาที่หนังสือเล่มนี้เขาก็ยังพูดถึงว่าค่อยๆไปทีละก้าวนะใจเย็นๆค่อยๆไปลงมือทำไปแต่ต้องดีไซน์วิธีการที่มันถูกต้องด้วยนะมันใช้ได้บางครั้งการกระทำเล็กๆน้อยๆที่คุณทำเป็นประจำอาจดูไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เชื่อเถอะครับมันสำคัญการเติบโตมากมันมอบของขวัญที่คุณมองไม่เห็นชอบประโยคนี้การเติบโตมักมองไม่เห็นด้วยตาเดี๋ยวนะคะการเติบโตมักมองไม่เห็นด้วยตาเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่กำลังงอกอยู่ใต้ดินเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้สูงหนาในวันข้างหน้าขอเพียงแค่จดจ่อทุ่มเทอดทนและระลึกว่าชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันจะสั่งสมกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดถ้าคนรอบตัวไม่เข้าใจคุณหรือไม่ได้สนใจจะสนับสนุนคุณและวิพากษ์วิจารณ์หรือล้อเลียนให้นึกถึงคำพูดของเดลคาร์เนกี้นักเขียนผู้โด่งดังที่ว่าใครก็วิจารณ์ด่าทอและต่อว่าได้ทั้งนั้นซึ่งคนโง่ส่วนใหญ่มักทำกันใจลาย
5: ไอ้ปกติคุณเดลนี่ก็ออกแนวสุภาพอยู่นะ
3: เออวันนี้ใจร้ายวันนั้นแบบต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณเดลของขึ้นละขาด
5: นี่ผมกำลังคิดอยู่ตอนที่เราบันทึกนี่มันอยู่ในช่วงแบบอีกสัก2สัปดาห์นะก็จะถึงวันเลือกตั้งอ่ะกทม.
3: อ
5: ่ะเนาะถ้าผู้สมัครบางท่านเนี่ยได้ยินประโยคโค้ดของคุณเดลคาร์เนกี้ประโยคนี้ก็คงแล้วเอาไปใช้นึกอยู่ทุกวันที่เจอเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะช่วยบรรเทาได้เหมือนกันนะแบบนี้นะ
3: ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราพูดถึงการสื่อสารการเมืองเนาะหลักนึงอ่ะของการสื่อสารการเมืองอ่ะก็คือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งแล้วต้องการรักษาตำแหน่งเนี่ยจะต้องเลือกพูดแต่ข้อดีของตัวเองส่วนผู้ท้าชิงอ่ะก็จะต้อง discredit จะต้อง discredit
5: ก็คือรูปเกมมันนี่คือรูปเกม
3: รูปเกมรูปเกมของมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจมันน่ะคุณก็สมมตินะคนที่อยู่ในตำแหน่งก็จะต้องพูดถึงแบบผลงานของตัวเองแล้วก็ต้องใช้นะใช้โอกาสที่ตัวเองยังอยู่ในอำนาจอนุมัติเนี่ยทำให้ตัวเองดูดีนะยกตัวอย่างเช่นถ้ายังอยู่แบบใกล้หมดสมัยเนี่ยก็ต้องมีโครงการอะไรนะลดแลกแจกแถมบางอย่างเพื่อให้ประชาชนรู้สึกฟีลกู๊ดกับตัวเองแล้วก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาเลือกต่อว่าคนนี้เขาดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนผู้ท้าชิงก็จะต้องดิสเครดิตทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะก็ตั้งแต่ว่าเขาก็บอกว่าในภาพลักษณ์ของคนเนี่ยมันเหมือนเปลือกหัวหอมนะเปลือกหัวหอมมีตั้งแต่สมมติเราไม่ใช่เปลือกตัว
5: อ๋อมันมีหลายแว่นมากหลายแว่นใช่ไหมกว่าจะไปถึงข้างใน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเจาะได้ก็จะเจาะตรงนั้นเช่นสมมติเป็นข้างในคือตัวตนนะ
5: คร
3: ับ แล้วตัวตนนั้นบังเอิญมันเห็นชัดในความเป็นตัวตนเขาก็ไม่เลือกเจาะผลงานเขาก็ไปเลือกเจาะตัวตนไส้ใน
5: อ๋อโอเคอาจารย์คือจะบอกว่าพอมันหลายชั้นเนี่ยฝั่งที่จะเลิกถล่มเนี่ยก็สนุกเลยสิคือคล้ายๆเมนูให้เลือกตัวเลือกนี่มันหลากหลาย
3: ก็จะเอาว่าจะเอาวงไหน จะเอาวง
5: ไหนเจาะง่ายใช่ไหมอันไหนเจาะง่ายไม่ชัดเจน
3: นะถ้าพลาดจากถ้าจากผลงานในเทอมที่ตัวเองดูแลอันนี้ก็ง่ายอยู่วงนอกของของหัวใหญ่ก็เจาะง่ายแต่ถ้าสมมติว่าพลาด
5: ผลงานด
3: ี
5: ผลงานแน่นคะแนนความนิยมสูงเป็นประวัติการ
3: ก็ต้องไปเจาะเรื่องบุคลิกส่วนตัว อะไรต่างๆนานาที่มันไม่งดงามก็ขุดคุยก็เป็นเรื่องธรรมดา
5: เพราะเขามีหน้าที่จะต้องเจาะเจาะให้หัวหอกนี้ดูพังที่สุดเท่าที่จะพังได้ถูกไหม
3: ต้องดิสเครดิตใช่ใช่
5: ผลนี้มันต้องไม่ได้ไปต่อโว้ยเราต้องทำให้มันพังให้ได้อะไรอย่าง
3: นี้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเราเห็นรูปแบบอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วการสื่อสารการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีทฤษฎีหรอกมันเป็นเหมือน practice เนี่ยแล้วก็พอมันผ่านมาแล้วก็เขาก็เลยเอามันมารวมเป็นหลักคิดเน
5: า
3: ะ
5: ย่อยย่อยเ
3: ออมาหลักเป็นหลักคิดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นแบบนี
5: ้
3: แล้วก็เหมือนกับอย่างเช่นบางคนที่บอกว่าผู้สมัครบางคนที่บอกว่าจะไม่เอาป้ายหาเสียงเพราะมันคือขยะของเมืองนะอันเนี้ยอาจารย์พูดเลยพลาดอย่างมหันต์เหตุผลก็คือว่าภาษาตาหรือวิชวลเนี่ยเป็นอะไรที่มีอนุภาพมากที่สุดในผัสสะผัสสะตาหูลิ้นอะไรเนี่ยนะกายเนี่ยนะตาเนี่ยทำงานดีและเร็วที่สุดแล้วตาเนี่ยเชื่อมกับสมองได้เร็วมากเพราะมันจดจำมากกว่าคำพูดมากกว่าสโลแกนมากกว่าอะไรนะจำสีจำคนจำเลขจำคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วคุณดันไปเตะตัดขาตัวเองอ่ะก็คือฉันจะไม่เอาป้ายพอเขาประกาศงั้นอาจารย์บอกโอ้โห
5: โอ้โหคิดแล้วหรือยังว่าคุณรู้ไหมว่าในยะของเรื่องนี้นำไปสู่อะไร
3: ใช่นะคือเอาอย่างง่ายๆบางคน
5: ที่บอกว่าคิดกี่ชั้นใช่ไหมคิดฉากแรกหรือคิดกี่ฉาก
3: ที่บอกว่าเอ้ยเราต้องประหยัดเขาเรียกอะไรนะเอกสารแจกเพื่อการเลือกตั้งโดยเราจะต้องมี QR code อาจารย์ถามคำเดียวมีใครบ้างอยากรู้อะไรแล้ว QR กี่เปอร์เซ็นต์และกี่ครั้งเราอยากจะรู้นโยบายเขาเราไป QR ไหมไม่ใช่คือเราคนที่รับสารเนี่ยนะแบบรับสารแบบดัดดาดตื้นตื้นมากเลยน้อยคนมากที่จะไปฟังการปราศัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณตัดอะไรที่มันกลายเป็นคอมมิวนิเคชันเช่น
5: ตัดขาตัวเอง
3: ตัดขาตัวเอง
5: ตัดคอตัวเองรู้ๆเหมือนจะทำ
3: คืออันนี
5: ้แย้งอยู่อันนี้ความสนุกกับความย้อนแย้งอยู
3: ่ก็เลย
5: แค่ว่า
3: เพลินๆแต่ก็น่าสนใจที่เราก็จะดูว่าแล้วแบบผลของมันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็คงประมาณนี้ชวนออกนอกเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะ The Wealth Money Can Buy ของ Robin Sharma ค่ะ
5: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะครับพบอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้ว Drew Houston ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่
12: รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับท่านผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะมีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะถ้าพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยก็คือชายแดนดิเบตกับเนปาลเนี่ยโอ้โหภาพที่ท่านผู้ฟังได้เห็นน้ำป่าซัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ200รายนะครับแต่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องที่ปังจริงๆเนี่ย โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็คือความสำเร็จของน้องเนเน่นะเด็กสาววัยรุ่นน่าจะวัย16เนี่ยนะจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับซึ่งก็ไปสร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็รอบ2นะฮะตอนนี้เนี่ยจนเมื่อวานเนี่ยก็คือสองวันเนี่ยน่าจะ2วันนะฮะก็คือเข้าไปรอบชิงชนะเลิศแล้วนะฮะกับ AGT หรืออเมริกา Got Talent นะครับมีหลายคนเนี่ยพูดนะแสดงความเห็นทั้งใน TikTok แล้วก็ในตัวเนี่ยนะฮะ Facebook นั่นนะครับคุณเอ็ดดี้อัศดางเนี่ยพูดอย่างนี้คือเมลบีเนี่ยเป็นกรรมการแล้วเมลบีเนี่ยกดปุ่ม Golden Buzzer นะฮะคือใครกรรมการคนไหนกดปุ่มเนี้ยก็ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศคุณเอ็ดดี้พูดอย่างนี้คุณเอ็ดดี้บอกว่าคำพูดของเมลบีถึงน้องเนเน่ที่ว่าหลังเวทีเนเน่เป็นคนสุภาพเรียบร้อย แต่พอขึ้นเวทีกลายเป็นอีกคนคือแพทเทิร์นที่อเมริกา Got Talent ชอบมากๆคือ AGT นะอเมริกา Got Talent อัศดางอยู่มานาดนะเมลบีดูมีความเอ็นดูและสนใจน้องเนเน่เป็นพิเศษตั้งแต่รอบแรกจากภาพออกอากาศเมลบีดูสะดวกกับความเปลี่ยนแปลงของน้องเนเน่จากเด็กที่ดูขี้อายก่อนเพลงเริ่มไปสู่คนที่มีพลังมากเมื่อเล่นซอมบี้ซอมบี้ก็เป็นเพลงแรกนะก็คือน้องเนเน่นี่ก็จะเล่นร็อกนะคือเป็นน้องเด็กผู้หญิงสดใสน่ารักขึ้นเวทีนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะสวมวิญญาณร็อกนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เมลบีที่เห็นจุดนี้กลายเป็นเฟรมหลักของ AGT เองด้วยถึงขนาดตั้งชื่อคลิปทางการว่า 16 years old Nene Royal's child until she starts singing zombie และสื่อดนตรีอย่าง Music Radar ก็หยิบคอนทราสต์เด็กสาวขี้อายก่อนจะระเบิดพลังบนเวทีมาเป็นแกนในการเล่าเรื่องผมนึกไปถึงฮักนะเป็นโปรเฟสเซอร์ธรรมดาเนี่ยถึงเวลาไอ้ฮักเข้าสิงนี่โอ้โหกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยถึงฮักนี่ก็มาปรากฏตัวในสไปเดอร์แมนภาคล่าสุดนะสไปเดอร์แมนภาคล่าสุดเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดี่ยวนะครับท่านผู้ฟังครับที่ทำเงินมหาศาลที่สุดนะครับสองน่าจะนี้ 2.2 พันล้านเหรียญไปแล้วนะฮะคือถ้าตัวหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำเงินมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นเอเวนเจอร์นะเวนเจอร์ที่รวมหลายๆตัวมารวมกันนะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวๆเลยเนี่ยก็คือสไปเดอร์แมนเป็นหลักนะแต่ฮักนี่ก็คือมาผสมโรงเท่านั้นเองนะครับต่อเธอไม่ได้เริ่มวิจารณ์ด้วยเรื่องเสียงหรือกีตาร์เลยแต่เริ่มจากตัวเนเน่ I met you backstage earlier ฉันพบกับน้องเนเน่หลังเวทีเธอเป็นเด็กสาวที่เงียบสุภาพถ่อมตัวและน่ารักมากแต่พอขึ้นเวทีกลับเป็นคนละอารมณ์ไปเลยและนี่แหละคือสิ่งที่รายการอย่าง AGT ชอบมากที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การคาดเดาว่า AGT น่าจะชอบคนแบบนี้เพราะตัวเมลบีเองเคยชื่นชมผู้เข้าแข่งขันที่มีลักษณะคล้ายกันมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2016ตอนพูดถึงลอร่าเบรนเดนซึ่งเมลบีเป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเล่าว่าตอนสัมภาษณ์ก่อนขึ้นเวทีเด็กคนนี้ดูไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีพลังขนาดนั้นแต่พอเข้าไปออดิชั่นกับกลายเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนที่มีพลังและความมั่นใจบนเวทีสูงมากราวกับเป็นนักร้องอาชีพที่ผ่านเวทีมานานแล้วและเมลบีบอกชัดว่าสิ่งที่เธอชอบมากในตัวเด็กคนนี้ มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เมลบีพูดถึงน้องเนเน่มากหลังเวทีเป็นเพียงเด็กสาวเงียบๆสุภาพถ่อมตัวน่ารักแต่พอขึ้นเวทีกลายเป็นอีกคนหนึ่งสำหรับรายการอย่าง AGT ความแตกต่างแบบนี้มีค่ามากเพราะมันสร้างช่วงเวลาก็คือโมเมนต์นะที่คนดูเห็นการเปลี่ยนร่างต่อหน้าต่อตาและมันส่งผลพร้อมกันหลายอย่างอย่างแรกคือความประหลาดใจคนเห็นเด็กสาววัย16ปีดูธรรมดาอ่อนโยนพูดไม่มากก็อาจตั้งความหวังเอาไว้อย่างหนึ่งแต่พอเสียงดนตรีขึ้นเธอกลับกลายเป็นนักร้องนำร็อกที่คุมเวทีใหญ่ได้อยู่หมัดความต่างตรงนี้ทำให้โชว์ดูยิ่งใหญ่กว่าการมีเทคนิคการร้องหรือการเล่นกีตาร์เก่งเพียงอย่างเดียวอย่างที่สองคือความน่าเอาใจช่วยถ้าน้องเนเน่นอกเวทีวางตัวเป็นร็อกสตาร์อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของคนดูจะเป็นอีกแบบนึงแต่เมื่อคนดูเห็นว่าจริงๆแล้วเธอก็เป็นเด็กธรรมดาสุภาพถ่อมตัวแล้วกลับมีพลังมหาศาลซ่อนอยู่ข้างในทำให้คนดูรู้สึกผูกพันและอยากจะช่วยเธอได้ง่ายอย่างที่สามคือความเป็นดาราหรือซูเปอร์สตาร์ผมว่านี่สำคัญที่สุดคนร้องเพลงเก่งมีเยอะคนเล่นกีตาร์เก่งมีเยอะแต่คนที่สามารถเปิดสวิตช์ตัวเองทันทีที่ขึ้นเวทีแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้นั่นคือคุณสมบัติของคนที่เกิดมาเพื่ออยู่บนเวทีเมลบีเองเคยอธิบายวิธีมองผู้เข้าแข่งขันของเธอไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบไหนสิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้ฉันหยุดมองไม่ได้และต้องมีพลังเธอยังเคยพูดถึงเสน่ห์ของ AGT ด้วยว่าความสนุกของรายการคือคนดูไม่รู้เลยว่าคนต่อไปที่จะเดินขึ้นเวทีจะทำอะไรและสิ่งที่รายการต้องการก็คือช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้คนดูจำได้น้องเนเน่มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวธรรมชาติจริงๆผมคิดว่านี่อันเนี้ยก็บาก็คือขยี้ตรงนี้นะฮะแต่ประเด็นที่ ผมอยากจะนำเสนอนี่ก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยมีศิลปินหญิงไทยคนหนึ่งนะฮะที่ขึ้นเวทีระดับโลกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังโด่งดังเมื่อก่อนนี้ก็โด่งดังในเกาหลีและก็ในเอเชียตอนนี้ก็เรียกว่าโด่งดังและประสบความสำเร็จไปทั่วโลกและในบรรดาวงที่เธอสังกัดอยู่เนี่ยเธอไปไกลที่สุดเลยนะที่ผมกำลังพูดถึงลิซ่าซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับคือลิซ่าเนี่ยก็เป็นเนี่ยก็เป็นเด็กไทยตอนนั้นก็น่าจะอายุน้อยกว่าเนเน่จะได้ซ้ำไปก็คือเนี่ยแหละก็เต้นเก่งนะครับแล้วก็น่าจะเต้นมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไปประกวดเวทีต่างๆนะครับจนกระทั่งเมื่อสักประมาณน่าจะสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีบริษัทในเกาหลีบริษัทนึง ผมจำชื่อไม่ได้บริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตนักร้องเคป๊อปเนี่ยแหละก็มาออดิชั่นนะครับคนมาสมัครนี่เยอะมหาศาลผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขถึงหลักหมื่นหรือเปล่าถ้าไม่ถึงหลักหมื่นนี่ก็หลายพันมากแล้วลิซ่าเนี่ยก็ผ่านการออดิชั่นนั้นไปนะครับแล้วก็น่าจะประมาณ10กว่าขวบเองนะน่าจะอายุประมาณ13 14เนี่ยแล้วก็ลิซ่าก็หายไปเลยนะยังไม่ได้ดังนะก็คือบริษัทเนี้ยก็เอาไปเทรนนะคือไปฝึกอะเรียกว่าตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งนอนเนี่ยฝึกตลอดเลยนะฝึกเต้นนะฮะตลอดเลยนะแล้วกว่าจะเดบิวต์เนี่ยก็น่าจะใกล้ๆจะ17 18นะถ้าจำไม่ผิดตัวเลขขนาดเนี้ยนะครับ อันนี้ก็คือลิซ่าเนี่ยผมไปดูแล้วนะครับฝึกแบบนี้เนี่ยเป็นฝึกกว่าจะเดบิวก็คือเปิดตัวเดบิวก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเดบิวนะคนที่เปิดตัวนี่ก็เดบิวทองอันนี้ประมาณ 10,000 ชั่วโมงท่านผู้ฟังเคยได้ยินกด 10,000 ชั่วโมงไหม กด 10,000 ชั่วโมงเนี่ยคือคนที่เป็นมืออาชีพนะที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องเทรนหนักนะหนักมากนะฮะก็คือจะประมาณ 10,000 ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ไอ้กฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยอยู่ในหนังสือ Outlier จริงๆหนังสือ Outlier เนี่ยของไอ้ตัวมันคอมแกตเวลเนี่ยซึ่งเป็นคนเขียน Tipping Point เนี่ยเขาไปเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะเอาหนังสือต้นทางนะครับมาพูด แล้วก็แล้วก็จะเอาในเอาไลเออร์มาพูดเรื่องกดหมื่นชั่วโมงด้วยเอ๊ะว่าคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะถ้าเกิดคุณฝึกฝนหนักๆเนี่ยนะนะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นประสบความสำเร็จมหาศาลเลยได้ไหมผมยกตัวอย่างมันมีอยู่สองคนนะในวงการฟุตบอลระดับโลกเนี่ยก็คือตัวเมสซี่กับตัวโรนัลโดคือเมสซี่เนี่ยโอ้โหเป็นคนที่เกิดมามีพรสวรรค์นะนะเรียกว่า born to be นะแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยคือพรแสวงโรนัลโดเนี่ยคือฝึกหนักมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยไปพักแล้วโรนัลโดก็ยังฝึกอยู่นะฮะยังซ้อมอยู่นะครับไอ้อย่างเงี้ยแต่เมื่อเราถ้าว่าสองคนเนี่ยมาแข่งกันเนี่ยนะระหว่างคนที่มีพรสวรรค์นะฮะแล้วก็ฝึกแต่ไม่ได้หนักเท่าเรากับเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ซ้อมไปกว่าจะเดบิวต์เนี่ยนะกันหมื่นชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าในสองคนเนี้ยใครเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็บอกไว้เลยนะว่ามึงฝึกถ้ามึงเป็นคนธรรมดานะถ้ามึงฝึกไปหมื่นชั่วโมงเนี่ยมึงก็สู้ไอ้คนที่มี talent หรือ genius เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาถกกันเรื่องนี้นะเพราะว่าประเด็นนี้วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับทีนี้ลิซ่าเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็เดบิวต์นะครับแล้วก็ในวง Blackpink นะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับแล้วก็ Blackpink เนี่ยก็กลายเป็นวงที่เรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยนะครับที่ประสบความสำเร็จที่สุดเลยนะของเรียกว่าเคป๊อปคือถ้าเป็นวงของที่เรียกว่าบอยแบนด์เนี่ยที่ประสบความสำเร็จในระดับเดียวกันหรือจะมากกว่า Blackpink นี่ก็คือ BTS แต่ BTS เนี่ยไม่ใช่รถไฟฟ้านะคือที่วงเนี่ยก็เรียก BTS เนี่ยมันก็ดรอปไปคือมันไปทั่วโลกเหมือนกันนะดังไปทั่วโลกเลยนะครับไปอเมริกาไปยุโรปเหมือนใน Blackpink เนี่ยไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยแต่ BTS เป็นตัวของวงมันต้องไปเป็นทหารไงพอกลับมาอีกทีนึงก็ดรอปไปพอสมควรนะครับแล้วก็เนี้ย Blackpink นี่ก็ไปอเมริกาไปยุโรปเรียกว่า World Stage Tour คือไม่ได้มาแต่ในเอเชียนะญี่ปุ่นจีนหรือว่าไทยหรือว่าอาเซียนอะไรทำนองนี้นะครับคือไประดับโลกแล้วนะครับแล้วมันก็อย่างที่บอกไปอ่ะมันก็ถึงช่วงเวลาที่เขาก็ไม่ต่อสัญญากันไงเขาบอกว่าไอ้ค่ายพวกนี้มันกินประโยชน์เยอะเกินไปหน่อยแต่ละคนก็ไม่ต่อสัญญาแต่ว่าก็นานๆก็มารวมตัวกันทีหนึ่งนะแต่หมายถึงว่าที่จะไปเดินสายทัวร์ไปเรื่อยๆอะไรทำนองนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ในบรรดาไอ้คนที่อยู่ในวงเนี่ยก็มีลิซ่าเนี่ยที่ไม่ใช่เกาหลีนะคนเกาหลีก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบในส่วนใหญ่ก็ชอบนะลิซ่าก็ต้องเรียกว่าต่อสู้กับไอ้ความที่เรียกว่าดิสไลค์พวกนี้ออกมานะแล้วก็พอแยกออกมาเนี่ยโอลิซ่านี่แบบโอ้โหประสบความสำเร็จมากบอลโลกนี่ก็ไปเต้นไปร้องไปเต้นไอ้ในรอบอเมริกานะแล้วก็ไปเล่นซีรีส์ระดับโลกไปเล่นภาพยนตร์ไปเอ็กกับหมายถึงว่าไปจอยไปแจมกับนักไอระดับโลกอ่ะนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ไปลงหนังสือที่ต้องเป็นคนระดับโลกเท่านั้นที่ลงได้คือนิตยสาร Vanity Fair นี่ล่าสุดเลยเดี๋ยววันหลังอ่านแล้วมานั่งคุยกันนะทีนี้เส้นทาง2คนเนี้ยนะเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละครับก็เด็กผู้หญิงที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นกีตาร์นะเป็นศิลปินนะพ่อเองก็คือคุณพ่อเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะนะคุณพ่อเนี่ยคือตัวเนเน่เนี่ยก็จะเป็น Gen Z นะก็คืออายุ16นะครับแล้วก็ตัวคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็น Gen X 50กว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะ50ปลายแล้วก็เรียกว่าจริงๆคนที่เป็น Gen X เนี่ยก็น่าจะมีลูกก็เจน Y ปลายแล้วตอนนี้ก็มีลูกที่เรียกว่าเป็นเจน4นี่ก็แบบโอ้โหก็แบบรักลูกมากจริงๆก็พ่อแม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะรักลูกอยู่แล้วนะน้อยที่จะไม่รักแต่นี่ก็คือลงทุนน้องชอบอะไรนี่ก็ลงทุนให้เต็มที่เลยนะแล้วก็ซื้อกีตาร์พาไปฝึกมาไปเรียนอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็น้องก็ประกวด ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากมาเล่นในกทม.อะไรเงี้ยจนกระทั่งมีแมวมองไงมีแมวมองเห็นก็พยายามสนับสนุนส่งเสริมให้ไปอเมริกาก็Got Talentแล้วก็สุตัวพ่อเองนี่ก็ไปเรียกว่าต้องขายบ้านเลยอ่ะเพื่อที่จะไปเนี่ยประกวดที่อเมริกาเนี่ยทีเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเส้นทางนะของสองคนเนี้ยนะครับก็คือลิซ่านี่ก็คือชนะออดิชั่นนะครับแล้วก็ไปฝึกหลายปีแล้วเดบิวต์แล้วก็อยู่ในวง Blackpink จากนั้นก็มีงานเยอะแยะนะก็รายได้ค่าตัวจากไอ้ตัวบริษัทนี้ก็มีแล้วก็ตัวเองก็ไปรับงานพรีเซนเตอร์นะได้งานเยอะได้เยอะอ่ะนะแล้วก็จากนั้นก็ออกมาตั้งบริษัทตัวเองรายรับนี่โอ้หลายพันล้านอ่ะนะกำไรนี่ก็มากมายนะชื่อเสียงก็มากมายแต่ตอนนี้ตัวเพราะฉะนั้นลิซ่าเนี่ยคือเป็นคนที่เด็กที่มีพรสวรรค์นะครับอันนี้สมการนะเข้าไปสู่ระบบนะครับก็คือของบริษัทที่ปั้นศิลปินเคป๊อปนะครับแล้วก็กลายเป็นสตาร์จากนั้นก็เทิร์นเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ตอนนี้กลายเป็น global brand นะก็คือเป็นแบรนด์ระดับโลกนะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เยอะแยะมากในไทยนี่ก็มีอยู่2รายนะฮะ3แล้วด้วยในไทยนี่3นะครับในไทยนี่ก็มีเดนิสเต้แล้วก็มีทรูแล้วก็มีการท่องเที่ยวนะครับเวลาที่จะเอาลิซ่ามาเล่นในไทยเนี่ยนะตอนปีใหม่นี่ก็ต้องเป็นติดต่อเหมือนเป็นศิลปินระดับโลกนะเป็น global star นะครับเนเน่เนี่ยก็จะเป็น challenge ก็คือเด็กน้อยที่มีพรสวรรค์แล้วก็เนี่ยนะครับไปประกวดในไทยตามเวทีต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปประกวดในเวทีระดับโลกนะครับแล้วก็กำลัง

กลายเป็นสตาร์นะซึ่งซึ่งอย่างลิซ่าเนี่ยมันจะมีโรงงานปั้นอยู่แล้วไงใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือผลักดันตัวเองขึ้นไปในเวทีที่มันฉายแสงนะฮะแล้วคนเนี่ยเห็นเลยตอนประกวดแต่ว่าลิซ่าเนี่ยปุ๊บหายไปแล้วก็เข้าโรงงานแล้วออกจากโรงงานมาก็จะกลายเป็นวงต่างๆซึ่งวงมันคือแบบนี้มันไม่ได้มีเด็กไทยคนเดียวที่ไปนะหลายคนไปนะแต่วงที่ปั้นหรือผลิตออกมาจากโรงงานของเคป๊อปเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะคืออย่างเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็มากกว่าที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายนะฮะทีนี้ก็คือว่าคือเนเน่กับลิซ่าเนี่ยไม่ได้แค่เหมือนกันก็คือเด็กผู้หญิงไทยต่างจังหวัดเรียกว่าไปประสบความสำเร็จที่เมืองนอกนะครับคือทั้งคู่เนี่ยมีสิ่งที่หายากมากก็คือสิ่งที่เรียกว่า stage transformation นะฮะคือเวลาขึ้นบนเวทีเนี่ยก็อยู่แบบข้างล่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ากรณีทั้งสองคนเนี่ยยังมีความต่างกันนะคือตอนนี้เนี่ยลิซ่าเนี่ยเวลาลงมาจากเวทีเนี่ยก็ยังมีความเป็นซูเปอร์สตาร์นะคือมีออร่านะแต่ว่าตัวเนเน่เนี่ยเวลาลงมาจากเวทีเนี่ยเป็นคนธรรมดาแปลว่าเพราะเนเน่เนี่ยยังเป็นผู้ประกวดอยู่ไงคือยังไม่ได้ผ่านการบ่มแล้วก็อยู่บนสเตจแบบจำนวนมากมายนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับที่เรียกว่ากรีดกราดนะทุกคนต้องเข้าใจว่าแฟนคลับในเอเชียเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นไทยเนี่ยเวลาลงมาโอ้โหคุณเอ๋ยมีคีดังแล้วก็บางคนนี่ก็มีที่เรียกว่าชาแชงแบบบุกอย่างเงี้ยเห็นไหมที่บุกเข้าไปที่เนี่ยที่ศิลปินจีนมาเนี่ยนะแล้วก็แฟนคลับจีนเข้ามาที่เรียกว่าชาแชงเนี่ยนะโอ้โหบุกเข้าไปในสุวรรณภูมิไปพื้นที่ที่เขาไม่ให้เข้าอะไรเป็นขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้นะฮะคืออย่างเนเน่ในตัวจริงนอกเวทีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วที่คุณเดดดี้พูดเนี่ยคือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เริ่มเนี่ยบุคลิกอีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้าครอบครอบคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะฮะเหมือนเวลาท่านผู้ฟังเคยดูหลอดออฟเดอะลิงไหมเวลาถอดไอ้แหวนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งพอเวลาใส่แหวนได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะก็เหมือนนี่แหละก็ใส่หน้ากากเนี่ยเป็นไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยถอดหน้ากากเป็นเด็กธรรมดาดูติ๋มตัวเล็กๆพอใส่ชุดสไปเดอร์แมนมาได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะอันนี้ก็เรียกว่า performance delta ก็คือความแตกต่างระหว่างคนที่เราเห็นก่อนขึ้นเวทีกับคนที่เราเห็นตอนเวทีทำงานนะอย่างที่บอกนะท่านผู้ฟังครับลิซ่าเนี่ยก็ถูกผลิตแบบโรงงานนะก่อนโลกค้นพบนะลิซ่าเนี่ยบริษัทนั้นคือ YG Audition นะมา Audition เนี่ยในปี2010นะกี่ปีล่ะ26ปีแล้วนะ16ปีขออภัยฮะ16ปี10กับ26ก็16ปีแล้วถ้าดู16ปีนี้เธอเนี่ยเป็น Global Brand แล้วอะแล้วก็ลิซ่าเป็นคนเดียวนะฮะจากหลายพันคนนะฮะที่ผ่านแล้วก็กลายเป็นเทรนนีในปี2011แล้วฝึกเนี่ยอยู่แบบกินนอนอย่างเงี้ย5ปีเลยนะเดบิวต์เนี่ยในตอนน่าจะปลายปี2016นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตอนที่ลิซ่าเนี่ยอยู่กระบวนการที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมันไม่ใครเห็นเลยจากปี2010นี่หายไปเลยมาเจออีกทีนึงก็อยู่ในวง Blackpink แล้ว2016คือปั้นแบบคือจากวัตถุดิบเนี่ยผ่านกระบวนการในโรงงานเนี่ยนะฝึก1ชั่วโมงเนี่ยแล้วออกมาเป็นproduct สำเร็จรูปนะครับคือ YG เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรงงานผลิตศิลปินนะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยไอ้ตอนที่วงแตกนะโอ้โหเลยหุ้นตกเละเลยนะเหมือนใน BTS อ่ะโอ้โหพอ BTS เนี่ยพอไปเป็นทหารกันเนี่ยนะโอ้โหหุ้นตกเละเลยนะฮะYG เนี่ยเอาเด็กที่มีศักยภาพเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วเข้าโรงงาน5ปีโรงงานผลิตนะจากนั้นเนี่ยก็ผลิตออกมาแล้วก็เปิดมาแล้วก็โยนเข้าไปในตลาดนะครับ

0: ราะฉะนั้นวันที่ออกมาเดบิวต์เนี่ยคือวันที่เปิดตัวเนี่ยนะฮะไม่ใช่ศักยภาพแล้วนะท่านผู้ฟังครับแต่มันกลายมันเกือบจะกลายเป็นฟินิชจริงๆมันคือฟินิชโปรดักต์ละก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จออกมาแล้วเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เสร็จออกมาสําเร็จรูปเนี่ยเวลาเราลอนชิ่งก็คือในวงการนี้เรียกว่าเดบิวต์แต่ถ้าเกิดเป็นทางการตลาดเรียกว่าลอนชิ่งเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางศิลปินก็เดบิวต์เนี่ยโยนออกมาในตลาดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ที่โยนไปในตลาดเนี่ยหลังจากเป็นฟินิชโปรดักต์แล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับและผลิตภัณฑ์เนี่ยเวลาผลิตออกมาจากโรงงานเนี่ยแล้วก็มีการโฆษณามีการสื่อสารการตลาดใช้กลยุทธ์อะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ลงทุนพวกนี้มากแต่ว่าประสบความสำเร็จนะครับในตัวลิซ่าเนี่ยรอบๆตัวลิซ่าเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่า OS อ่ะนะในท่านผู้ฟังนึกถึงไอ้มือถือมั้ยถ้าเราไม่มีระบบ OS เนี่ยไอ้มือถือเนี่ยกลายเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งอ่ะนะครับมันก็ต้องมีซอฟต์แวร์ OS ที่เรียกว่า Operating System อ่ะเวลาเราใช้ iPhone มันก็เรียกว่า OS ไปอัปเดต OS แต่โทรศัพท์เราเก่าไปนะฮะ OS อัปเดตไม่ได้ก็อยู่ไปงั้นนะสุดท้ายก็กลายเป็นไว้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวซึ่งก็เป็นโทรศัพท์แบบรุ่นเก่านะฮะคือในการเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะของไอ้ YG เนี่ยมันจะมีอะไรฮะจะมีก็เขียนเพลงให้มันจะมีโปรดักชันนะจะมีการดูสไตลิ่งให้นะจะมี MV ผลิต MV จะมี PR อันนี้มีเป็นวง Blackpink ก็จะมีแฟนดอมจะมีเวิลด์ทัวร์มันจะมีอะไรตำนองเนี้ยคือมันจะมีคือขั้นตอนพอผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยจากโรงงานปุ๊บมันจะมีอีโคซิสเต็มของมันนะในการปั้นให้ประสบความสำเร็จแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเลยนะแต่ว่า Blackpink เนี่ยประสบความสำเร็จมหาศาลนะครับเดี๋ยวผมจะออกตอนเท่ากับประมาณ40นะอีกประมาณ5นาทีอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของลิซ่านะฮะก็คือ Blackpink เนี่ยไม่ได้สร้างแค่เพลงนักเต้นนะฮะแต่ Blackpink เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า global distribution จริงๆแล้วเนี่ยไอ้วงอย่างอันนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเอเชียก่อนนี่แหละมันก็จะมีตลาดหลักๆก็จะมีอาเซียนในเกาหลีก่อนนะแต่ก็ตลาดเล็กแหละอาเซียนจีนนี่ตลาดใหญ่ญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยถ้าอันเนี้ยประสบความสำเร็จมากๆนะก็ไปยุโรปไปอเมริกานะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยลิซ่าก็ออกไปแล้วคือพอไม่ได้อย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยออกจากวงแบ็คคือแบ็คพิงค์เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกับเลิกไปเลยนะบางตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน YG แล้วนะก็ไปทำพูดง่ายๆทำบริษัทตัวเองคือพูดง่ายๆก็ตอนนี้ก็คืออีกสเตจหนึ่งเนี่ยลิซ่ามีแนวของตัวเองแหละมีที่เรียกว่าอาร์คิเทคเจอร์ของตัวเองแหละสถาปัตยกรรมตัวเองแล้วนะครับก็ไปจับมือกับ RCA ทำงานเดี่ยวแล้วก็ขยายคือไม่ได้อยู่ในเพลงหรือก็เต้นอย่างเดียวแล้วก็ไปเล่นซีรีส์ไวท์โลตัสแล้วก็มีเวทีเดี่ยวอะไรพวกนี้นะครับหรือก็ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือว่าลิซ่าเนี่ยถูกโรงงานของ YG นะฮะซึ่งเป็นโรงงานในการผลิตตัวศิลปินเคป๊อปอะสร้างก่อนพอจากนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละก็พอโตปุ๊บเนี่ยก็สัญญาที่เซ็นไปตอนที่เราไม่มีอะไรอะแต่ซีซ่าเซ็นก็ตอนยังไม่ได้มีความดังอะไรเลยนะฮะแล้วก็สัญญานั้นก็เรียกว่าได้รับการถูกเอาเปรียบเยอะอยู่ไปก็บางคนบอกสัญญาทาสแต่กูไม่อยู่ดีกว่านะก็หลังนั้นถ้าเลิกได้ก็เนี่ยคุณก็ใช้เรามาเยอะแล้วนะอันเนี้ยก็ไปสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองแต่เนเน่นี่ก็จะไม่เหมือนกันนะเนเน่เนี่ยถูกคนค้นพบคุณจอนค้นพบแล้วก็ผลักดันนะฮะไม่มีระบบโรงงานเหมือนกับตัวลิซ่านะแล้วก็เพราะฉะนั้นเส้นทางของเนเน่นี่ very exciting น่าตื่นเต้นมากกว่าคือเด็กอายุ16เนี่ยจากภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ไปเองด้วยนะคือหมายถึงว่าเขาผลักดันเขาอะไรเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่พ่อก็จะต้องลงทุนเองอ่ะนะจาก อเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยไปเล่นเพลงแรกนี่ก็ดังทั่วโลกเลยคนดูไปแล้วร้อยล้านนั่นไม่รู้ถึงพันหรือยังก็ไม่ทราบนะใน YouTube อ่ะถ้าทุกคนลองไปดูนะเพลงซอมบี้แล้วคลิปก็โอ้โหแบบอย่างที่บอกไปแล้วอ่ะหลังระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเพลงที่2คือ History ของเล่นยากมากเพลงนี้ไอ้ตัวนี้ก็เล่นยากสุดเลยตัวที่ดังเมื่อวันทั้งวันเนี่ยนะฮะ Black Hole Sun เนี่ยนะฮะนั่นก็คือว่าตัวก็คือทั้งทำให้ตลาดเนี่ยมันยอมรับก่อนที่เรียกว่ายังไงใน product เนี่ยเรียก market validation ให้คนให้ตลาดเนี่ยมัน validate ก่อนพอตลาดยอมรับเนี่ยถึงก้าวเข้าไปสู่เนี่ยกระบวนการที่จะเป็น ecosystem ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเส้นทางมันได้คล้ายซูซานบอยท่านผู้ฟังจำซูซานบอยได้ไหมน่าจะเป็น British Got Talent ที่เป็นแบบว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่บ้านอะไรเงี้ยนะเป็นแม่บ้านอ้วนๆอะไรเงี้ยเหมือนกับก็อยู่ในครัวอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วพอร้องนี่โอ้โหก็ดังพอร้องนี่เป็นอีกคนละคนเลยเขาถึงบอกว่าเนี่ยเวลานั่งดูเวลาพูดเนี่ยนะก็เป็นอีกคนนึงแล้วเวลาอยู่บนสเตจแล้วไม่ร้องเพลงหรือเล่นเพลงอะไรพวกนี้เป็นอีกคนเขาชอบแบบนี้อันนี้คือซูซานบอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของน้องเน่เนี่ยจะเหมือนจะคล้ายๆกับซูซานบอยนะฮะคือมากกว่าจะเหมือนเนี่ยคือสองอันเนี้ยลิซ่ากับเน่เนี่ยจะมีเส้นทางสองจะเป็นเหมือนมีความเหมือนและมีความแตกต่างคือความเหมือนก็คือเด็กผู้หญิงในประเทศไทยที่มีพรสวรรค์เนี่ยนะฮะที่จะไปโตระดับโลกเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันต่างกันนะฮะคืออเมริกาก็Got Talentหรือว่า AGT ก็จะพูดได้ว่านี่คือ this is star a star is born นะแต่ว่า AGT เนี่ยก็ไม่ได้ปั้นไง AGT ไม่ได้มีโลคือ AGT ไม่ได้เป็นรายจีอ่ะจะต้องไปโน่นหาคนมาเซ็นสัญญาเอาเขาไปฝึกเอาแล้วก็จะไปดีลเนี่ยอันนี้เป็นความแตกต่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเน่เนี่ยจะชนะ AGT มั้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มมากนะครับนะฮะแต่หลังจาก AGT เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยจะมีคนมาปั้นต่อไหมผมคิดว่าและพวกเราคาดว่าน่าจะมีเพราะว่าเป็นแบบว่าคือเป็นรอ material ที่คือปั้นถูกทางนี้ระเบิดเถิงแน่นะครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าทำไมผู้ประกอบการไทยควรไปจีนอีกนะครับคำตอบของผมก็คือว่าเพราะจีนที่เรารู้จักกำลังหายไปแล้วจีนที่เหมือนภาพยนตร์จดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะไม่ใช่จีนที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้จีนไม่ได้แข่งขันด้วยค่าแรงถูกเหมือนเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วละตอนที่เนี่ยท่านเติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศใหม่ๆอ่ะนะก็มาเริ่มต้นเปิดที่แบบเซินเจิ้นอะไรเงี้ยนะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจากนั้นก็ขยายไปเรื่อยๆนะ80 90เนี่ยนะครับก็เรียกว่าใครๆก็ไปที่จีนจนกระทั่งจีนเข้า World Trade เนี่ยนะฮะโอ้โหก็ทั้งโลกเนี่ยส่ง กำลังการส่งออเดอร์ไปที่จีนจีนได้กลายเป็นโรงงานการผลิตของโลกทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะนะครับก็ยังผลิตเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าราคาถูกอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งที่อเมริกากลัวมากนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยสามารถจะทำได้ทั้งของที่ราคาถูกแล้วก็ของที่แพงมากๆแล้วก็ทำให้มันถูกด้วย AI ของจีนนี่ก็ถูกรถนี่ก็เห็นนะครับเราจะแย่อยู่แล้วนะอีกไม่นานเดี๋ยวตอนนี้ก็แย่แล้วนะหลายบริษัทเนี่ยไอ้พวกไอ้อะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่ไม่ได้ละเจอของดีราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยไม่ได้แข่งที่การเป็นโรงงานของโลกอย่างเดียวแล้วนะครับแต่จีนเนี่ยกำลังแข่งด้วยเทคโนโลยีอินโนเวชันและสปีดนะครับครั้งนี้นี่ผมอยากชวนเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารไปดูของจริงที่ชิงเต่านะคือเราไม่ได้ไปแค่เที่ยวแต่ก็เที่ยวก็มีนะอย่างที่เมื่อสักครู่สปอตก็บอกละไปนี่มี VIP เลยไปลาวช์ไปอะไรพวกนี้เลยนะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวของชิงเต่าพาไปกินดีๆกุ้งล็อบสเตอร์อยู่โรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าทริปที่เที่ยวระดับ VIP เนี่ยมียังไงเราก็มีแบบนั้นนะครับแต่ทริปทั่วๆไปที่มีเนี่ยไม่มีเราจะพาไปดูไฮเซนไฮเซนนี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่บริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตไปทั่วโลกเลยเหมือนบริษัทญี่ปุ่นสมัยก่อนนะก็ไหนๆก็เรียกว่าจะต้องไปดูของจีนแล้วไฮเซนนี่อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะเป็นสปอนเซอร์นะครับของเวิลด์คัพด้วยก็คือฟุตบอลโลกคือไปดูว่าบริษัทจีนเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยคนตะวันตกแทบไม่รู้จักเลยนะวันนี้สร้างแบรนด์เทคโนโลยีและ global market ได้ยังไงไปเจอผู้บริหารจริงๆเล่าตัวเป็นๆนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะท่านผู้ฟังถามว่าณวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะเหลืออีก4ที่นั่งนะเด็ก4ที่นั่งเราพาไป30คนนะครับไม่เยอะกว่านั้นเพื่อจะได้ดูแลทั่วถึงนะตอนนี้เราได้แล้ว26คนนะครับเหลืออีกนะครับ30เหลือประมาณ4คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดินทางเนี่ยน่าจะ20ถึง26มั้งเดี๋ยวผมขอดูหน่อย20ถึง26กันยานะเดือนหน้าเนี่ยจะถึงแล้วทีนี้วันนี้นี่ก็เหลือเท่าไหร่เรียกว่าไม่ถึงเดือนแล้วอะนะไม่ถึงเดือนละนะ20 26กันยานะฮะท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็แอดไลน์ไปไลน์เป็นไลน์ official นะใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วย thinking radio นะแอด thinking radio นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ย opportunity หรือโอกาสทางธุรกิจใดที่สำคัญที่สุดเลยในประเทศไทยซึ่ง SME เนี่ยทำได้ก็คือนะครับก็คือ longevityopportunity นะครับหรือว่า silver economy ก็คือการทำธุรกิจกับผู้สูงวัยที่มีกำลังซื้อสูงและต้องการที่มีสุขภาพดีหรือว่ากลุ่มที่มีสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็ได้แต่ว่ามีกำลังซื้อสูงอ่ะจะดูแลเขายังไงนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังไปดู silver economy คือตัวจีนเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับมีผู้สูงวัยที่เรียกว่าอายุมากกว่า65ปีเนี่ยเกือบ300ล้านนะเยอะมากแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันที่ว่าเราเนี่ยเอจจิ้งอะไรก็เทียบกับจีนนี่ก็ด้อยมากคือจีนเนี่ยคนที่อายุ6เกิน65เนี่ยมากกว่าประเทศไทยคือหมายถึงว่ามากกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเกือบ4เท่าอ่ะเกิน4เท่าอ่ะของเรามันเท่าไหร่ละ7 65ล้านใช่มั้ยของจีนเนี่ยมีคนที่อายุเกิน65เนี่ยประมาณเกิน278ล้านน่ะเท่าไหร่ล่ะ6 5 30 4เท่ากว่าที่ตะขาคนจีนอ่ะว่าจีนก็มี 1,400 ล้านนะฮะก็จะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูเทคโนโลยีนะครับแล้วก็โรบอทที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดนี้โดยเฉพาะนะเราต้องก็จินตนาการอะไรเฮ้ยเราดูแลเทคแคร์ผู้สูงวัยเนี่ย ตั้งอยู่ใกล้ๆกรุงเทพและก็ดูแลมีทั้งคนดูแลบวกโรบอทบวกอะไรพวกนี้โรบอทเดี๋ยววันเราก็ซื้อมันไปเองก็ได้นะตอนนี้ก็ยังซื้อไม่ได้เนี่ยเราก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับสำหรับผมเนี่ยการไปดูงานที่มีค่าที่สุดไม่ใช่กลับมาบอกโอ้จีนเก่งจังเลยอะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฝรั่งสู้ไม่ได้อเมริกาสู้ไม่ได้ถึงว่ามันกลัวอะไรเงี้ยนะแต่กลับมาแล้วมาถามตัวเองว่าสิ่งที่จีนทำวันนี้เนี่ยจะกระทบต่อธุรกิจที่เราทำใน 2-5 ปีข้างหน้ายังไงนะครับจะทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆยังไงจะทำให้เรามาปรับปรุง business model ยังไงหรือทำให้เราเนี่ยเปลี่ยน S curveไปลงทุนในธุรกิจใหม่ก่อนที่ทั้งหมดมันจะกลายเป็นไม่ใช่คนทุกคนเห็นหมดแล้วกลายเป็นเรดโอเชียนยังไงนะครับและที่สำคัญ business trip แบบนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่าไม่แพ้สถานที่เนี่ยก็คือคนที่เราเดินทางไปด้วยนะครับหลายครั้งเนี่ย opportunity ใหม่ๆไม่ได้เกิดในห้องประชุมแต่มันเกิดบนโต๊ะอาหารบนรถหรือจากบทสนทนากับเจ้าของธุรกิจอีกคนนึงที่มองเห็นบางอย่างต่างจากเราหรือเหมือนเราด้วยก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ฟังถามผมว่าทริปนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่ยังเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจไม่ควรรอให้อนาคตเดินมาถึงเราเราควรออกไปเห็นก่อนนะครับ CEO Vision Business Trip ชิงเต่าอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วรับแค่30ท่านเท่านั้นถ้าอยากไปเห็นจีนก่อนที่สิ่งที่จีนกำลังจะทำจะเดินมาถึงหน้าประตูธุรกิจเราทริปนี้น่าไปมากๆเหลืออีก4ท่านเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเดินทาง 20-26 กันยายน VVIP อย่างที่สปอตก่อนหน้านี้บอกแล้วนะครับท่านผู้ฟังถ้าอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทริปของเรานะครับแอดไลน์ไปนะฮะไลน์เป็นไลน์แอดเพิ่มเครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio นะครับแอด Thinking Radio บอกเลยจะไปชิงเต่าด้วยโอนเบอร์อะไรส่ง QR code โอนได้ไหมอีก4ท่านขอให้ท่านเป็นคนที่27 28 29 30แล้วพบกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีเคสหนึ่งที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเราพูดถึงธุรกิจจีนธุรกิจหนึ่งซึ่งสั่นสะเทือนไปทั่วโลกธุรกิจนี้เนี่ยอยู่ในธุรกิจที่เรียกว่า Fast Fashion ก็คือทำเสื้อผ้านะกระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ขายถูกมากแล้วก็ใช้ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานในจีนแต่ไม่ขายในจีนเลยนะครับขายแต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาอูแล้วประสบความสำเร็จมากคุณฟังประสบความสำเร็จมากนะฮะแล้วก็แต่ตอนนี้กำลังแย่ไม่กี่ปีเองนะกำลังแย่เลยนะครับบริษัทนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังจำได้ก็คือบริษัทชีอินนะคือชีอินเนี่ยเรียกว่าขายเนี่ยโอ้ยขายกระโปรงกับผมก็เคยซื้อมันนะสูงไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยบาทอะนะกางเกงอะไรอะบ็อกเซอร์ที่ใส่อยู่บ้านอะไรพวกนี้นะขายร้อยกว่าบาทเองนะแต่บางทีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะวัสดุบางทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวัตถุดิบอะไรเงี้ยแต่ผมก็ซื้อครั้งเดียวผมก็ไม่ได้ซื้อแหละแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาชอบมากนะนะในปี22เนี่ยก็บริษัทเนี้ยนะก็ย้ายไอ้สำนักงานใหญ่เนี่ยจากนันกิงเนี่ยไปอยู่สิงคโปร์เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยกูไม่ใช่บริษัทจีนนะนะก็จะมีบริษัทพวกนี้ทำพวกนี้บ่อยๆนะอย่าง TikTok นี่ก็ทำย้ายไปสิงคโปร์เหมือนกันเนี่ยพวกแปลกนะไม่มาเมืองไทยแต่ TikTok เนี่ยเอา data center มาในไทย data center ดิโอ้จะเป็นประเด็นใหญ่เลยฮะท่านดูฟังครับจะเป็นประเด็นใหญ่เลยเมื่อวานนี้สสพรรคประชาชนบอกว่าบางแห่งเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะที่ว่าต้องตุนน้ำมันไว้เป็นแสนลิตรเนี่ยโอ้โหถ้าจริงนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดมีไฟไหม้ขึ้นมาถ้าเป็นตุนน้ำมันเนี่ยโอ้โหทางนั้นเสร็จเลยผมคิดว่าไม่น่าจะจริงนะอย่าให้จริงเลยเดี๋ยวก็คงมีในคุณสุนทรเนี่ยเริ่มถล่มเรื่อง data center แล้วอะแล้วในอเมริกานะดู data center นี่ให้ประชาชนชาวอเมริกันที่มันมาตั้งก็บอกเลยว่ากูเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีกว่ากูให้ data center มันไร้แรงขนาดนั้นหรือเปล่าเอาไว้มากันยี่กันเรื่องนี้นะครับเอาละครับในท่านผู้ฟังครับ บริษัทนี้เนี่ยในปี2022นะ หลังจากที่ย้ายไอ้เฮดควอเตอร์หรือสำนักงานใหญ่เนี่ยไป

0: สิงคโปร์แล้วเนี่ยคื
1: ออ
0: มีการให้มูลค่าบริษัทนี้เนี่ยถึง100 ล้าน100,000 ล้านเนี่ย100,000 ล้านเหรียญน่ะท่านผู้ฟังครับแต่เมื่อนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอิชีอินเนี่ยนะครับเหลือมูลค่านะครับเพียง27คือ 27,000 น่ะจากแสนเหลือ 27,000 เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะตามมาอันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังถึงเคสที่เรียกกันว่าเออจากดวงดาวเนี่ยจากดินสู่ดาวอันนี้จากดาวนี่ร่วงลงมาแล้วยังไม่ตกดินนะแต่ว่าร่วงลงมาอย่างรวดเร็วแล้วคือ business model ของชีอินเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเออมัน inventive นะดูสร้างสรรค์นะดูมีการประดิษฐ์นะก็นะครับก็พูดง่ายๆคือว่าเอามาดีไซน์เสร็จมีคนดีไซน์เสร็จส่งโรงงานส่งโรงงานเสร็จก็รีบส่งออกไปขายอะไรทำนองนี้นะแล้วก็มีการใช้เรียกว่า data AI อะไรทำนองนี้แล้วก็แล้วก็ส่งไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีเตมูเข้ามาไงถูกกว่านะครับแล้วขายของหลากหลายกว่าแล้วอเมริกาเนี่ยก็ขึ้นไงขึ้นภาษีนำเข้าโอ้โหของเดิมนี่จะมันขายถูกเลยกลายเป็นขายแพงไปเลยนะครับจากเดิมเนี่ย100 บิลเลียนเนี่ยกลายเป็นเหลือแค่27 บิลเลียนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ประเด็นนี่ก็คืออะไรทำไมถึงร่วงเร็วนะชีอินเนี่ยกลยุทธ์เดิมที่วางไว้เนี่ยถูกต้องนะ AI อัลกอริทึมดูว่าความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงเอามาทำแพทเทิร์นนะจากนั้นก็ส่งไปโรงงานผลิตหาโรงงานมากมายในจีนนะหาที่ถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดทำออกมาถูกที่สุดแล้วส่งขายในอเมริกาอะไรเงี้ยนะแต่ว่า business model นี้มันพังนะครับเพราะสิ่งที่พูดมาสักครู่นะก็คือคุณมี data คุณมี algorithm คุณมีห่วงโซ่ประทานที่ผลิตได้ถูกมากเร็วมากให้มันแข่งขันกันถูกที่สุดเลยนะแล้วก็ผลิตก็ส่งเขาไปขายอย่างรวดเร็วที่สุดขายถูกมากๆคนแห่กันซื้อเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนมันเป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันขายถูกมากๆได้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า temporary privilege นะที่อเมริกาอนุญาตคือพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนเมกับเมืองไทยนี่แหละจำได้ไหมท่านผู้ฟังก็ส่งจากจีนตรงมาไทยเนี่ยเราจะเจ๊งเพราะอันเนี้ยนะส่งจากจีนตรงมาไทยเนี่ยนะของที่เรียกว่าไม่ถึง1,500มั้งใช่ไหมของไทยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับมันก็ถูกมากๆนะแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกจะคิดภาษีแล้วอเมริกาก็เหมือนกันของที่ประมาณต่ำกว่า2,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีนะครับกดฟลัดเด็ดเข้ามาใหญ่เลยเหมือนน้ำท่วมเหมือนน้ำป่าไหลหลากอ่ะท่านผู้ฟังดูภาพน้ำป่าพุ่งวดเข้ามาเลยนะอันนี้เป็นบทเรียนทางกลยุทธ์ที่สำคัญมากคือเวลาท่านผู้ฟังดูเคสเนี่ยอย่าสับสนนะครับระหว่างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเรียกว่า competitive advantage กับ regulatory arbitrage คือพูดง่ายๆคือว่า arbitrage คือเฮ้ยมันไม่คิดภาษีเว้ยปกตินำข้าวอ่ะไม่คิดภาษีเว้ยเราขายของถูกไงทรงฟัดเด็ดไปเลยนะแล้วถูกขนาดนี้ใครก็ซื้ออเมริกาของแพงก็ตายแล้วส่งไปราคาไม่กี่ดอลลาร์3-5 ดอลลาร์ใครจะไม่ซื้อตอนเนี้ยคนก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้เพราะว่าจีนชนะเนี่ยผมก็ยังคิดอย่างนี้เหมือนกันเลยจีนชนะเพราะว่า AI data ก็เลยตึ้มฟาสต์แฟชั่นซัพพลายเชนถูกครึ่งเดียวนะครับที่ชนะเนี่ยก็คือมีแต่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวอาจจะไปคุยกับคุณอาทิตย์ต่อก็ได้นะเคสนี้น่าสนใจมากจากดินขึ้นไปสู่ดาวจากดาวล่วงกลับมาจ้ายังไม่ถึงดินนะแต่ว่าล่วงลงแบบน่าตกใจมากบนรถไฟเหาะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทเส

0: สิริกีดก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิวๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2566
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5 นาฬิกา 5 นาทีสวัสดีโลกยามเช้าครั้งที่889ประจำวันจันทร์สิ้นเดือน31 สิงหาคม 2569ครับวันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมีย80วันของการจาก

ไปของเจ้าหญิงหรือผู้หญิงเก่งระดับสากลที่เป็นคนไทยคือพระองค์พาครับเสด็จสู่สวรรคาลัย11มิถุนายนที่ผ่านไปนั้นวันนี้ครบ80วันตลอดเวลาที่เราลำลึกถึงพระองค์บนสวงสวรรค์เราก็ฟังผลงานวันนี้เป็นข้อที่61แบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยมาตรการดูแลนักโทษสตรีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การจองจำในเรือนจำเป็นกฎ1ใน70ข้อนี้ข้อ61นะครับที่พระองค์กับคณะนักวิชาการนักกฎหมายระหว่างประเทศหรือนักมนุษยธรรมคุยกันประชุมกันเป็นทางการที่กรุงเทพได้ข้อกำหนดหรือรูหรือกฎเกณฑ์70ข้อวันนี้เรามาถึงกฎที่61หรือข้อกำหนดที่61นะครับเมื่อผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหาได้รับการตัดสินรับโทษแต่ว่าศาลเนี่ยจะต้องมีอำนาจในการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างเช่นประวัติความเป็นมาของสุภาพสตรีท่านนั้นที่ถูกข้อกล่าวหาและขึ้นศาลไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อนหรืออย่างไรศาลจะต้องมีอำนาจในการพิจารณาอดีตประวัติของเธอเชื่อมโยงกับธรรมชาติของพฤติกรรมหรือคดีความที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงท่านนั้นที่ได้รับโทษหรือถูกกล่าวหาว่ามันหนักหรือมันเบาแค่ไหนหรือไม่เคยประกอบไม่เคยทำความผิดมาก่อนหรือประกอบคดีอาญาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบและพื้นฐานของผู้หญิงและครอบครัวของเธอด้วยพูดง่ายๆคือว่าถ้าผู้หญิงต้องโทษเนี่ยละเอียดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้พิพากษาดูให้มันละเอียดครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านในยามเช้าวันนี้นะครับอากาศบทที่จะคุยเรื่องอากาศดีไม่ได้แต่คุยไปมากๆท่านผู้ฟังก็จะอิจฉาก็เลยต้องมาเที่ยวปากช่องนะครับคือบังเอิญรายการโลกยามเช้านี่ผลิตรายการใต้ถุนบ้านหรือสตูดิโออันเดอร์กราวด์นะพูดให้มันเท่หน่อยนะครับที่บ้านปากช่องนครราชสีมาผมก็จะพูดคุยให้ฟังเสมอว่าอากาศดีอุณหภูมิ 23-24 องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนั้นนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็อยู่เช้าวันนี้ที่ปักช่องก็อากาศสบายดีเหมือนเดิมเมื่อคืนฝนตกหนักแบบโอ้โหทำให้หัวใจจะล่มสลายตกหนักภาพถ่ายทอดสดผ่านจานรับสัญญาณทรูวิชั่นโมโนแม็กทีวีมันขาดมันหายโดยเฉพาะเซตที่เราตามหลังแบบหาฝุ่นไม่เจอนะครับนั่นคือวอลเลย์บอลเดี๋ยวค่อยคุยกันเต็มๆนะครับวอลเลย์บอลพอเกริ่นเรื่องอากาศซะก่อนแต่ฝนมันตกนะครับตกก่อน5โมงเนี่ย15นาทีมาวิพากษ์วิจารณ์ในช่องโมโนแม็กผมก็นั่งดูอ้าวภาพหายเดี๋ยวเวลาเขาเริ่มเล่นไทยชิงกับจีนนี่มันจะเป็นยังไงนะครับภาพไม่มาภาพมาเนื่องจากฝนตกครับอาจารย์รับสัญญาณของ True Vision เนี่ยพอเจอฝนหรือเจอเมฆบังสัญญาณก็จะหายไปพักหนึ่งอันนี้มันหายไปนานครับแล้วพอเซตที่สองก็หายไปอีกค่อนชั่วไม่อยากดูเซตที่สองเพราะคะแนนเราไม่ค่อยดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเล่าป่านนี้ท่านผู้ฟังรู้มาแล้วนะครับป่านนี้ประเทศไทยไม่หลับไม่นอนเลยนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะไม่งีบไม่นอนเลยเป็นการฉลองชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับอ้าวว่าจะยังไม่คุยนะครับโอเคขอเกริ่นแบบนุ่มนวลเรื่องธรรมชาติยามเช้าเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณมาลีวงเล็บไม่บอกนามสกุลผมขออนุญาตไม่บอกเพราะท่านไม่ได้อนุญาตชื่อคุณมาลีบอกว่ามาปากช่องอากาศดีปากช่องอากาศดีก็เขียนอีเมลมาสาธยายเมื่อวานนี้นะครับว่าดิฉันและครอบครัวได้มีโอกาสเดินทางมาพักผ่อนที่ปากช่องเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วได้พักเพียงคืนเดียวมีเรื่องประทับใจมากมายอยากมาเล่าสู่กันฟังอากาศดีมากตื่นเช้าขึ้นมาอากาศที่24องศาสดชื่นมาก
ฟังรายการ

ลูกยามเช้าเป็นประจำมักจะบอกอุณหภูมิที่บ้านผมนะครับเย็นกว่ากรุงเทพหลายองศาฟังแล้วอยากจะหาโอกาสไปสัมผัสอากาศเย็นแบบที่บ้านผมบ้างนะครับแล้วก็ได้เจออากาศที่เย็นสบายมากต้องสวมเสื้อ2ตัวหน้าห้องพักเป็นเขาใหญ่ เข้าใจเองนะคะคือภูเขาที่ท่านผู้ฟังเห็นนะครับพอมาถึงปากช่องเนี่ยที่เห็นเป็นเขานั่นแหละครับเทือกเขาดงพญาเย็นเขาใหญ่อยู่ในกลุ่มป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นทับลานพื้นที่ทั้งหมดยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าตัวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเพียงอุทยานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งเป็นอุทยานที่เกิดขึ้นครั้งแรกประกาศอย่างเป็นทางการอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยอุทยานแห่งชาตินะครับปี2505โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คือจิตสำนึกเรื่องการปกป้องป่าเขาธรรมชาติประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกาตอนเขาประกาศ Yellowstone National Park อิทธิพลการกำหนดให้เกิดอุทยานแห่งชาติหรือ National Park จากอเมริกาก็เลยได้รับอิทธิพลต่อเนื่องมาถึงเมืองไทยจอมพลสฤษดิ์ผู้นำไทยสมัยนั้นท่านก็เลยบอกเอ้างั้นเอาเขาใหญ่ที่จริงมีดอนอินทนนท์ที่อื่นอีก 4-5 แห่งนะครับที่แข่งกันว่าใครทำเอกสารเสร็จก่อนจะได้ประกาศเขาใหญ่เสร็จก่อนเขาใหญ่ก็เลยกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยผมก็เลยมาปลูกบ้านอยู่ที่นานแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับบ้านเล็กๆนะครับมันฟังแวะมาเยี่ยมก็อย่าตกใจว่าทำไมมันโทรมนะครับก็อยู่กันแบบอากาศดีไม่จำเป็นจะต้องมั่งคั่งร่ำรวยก็อยู่ได้แล้วฟังก็บอกว่าได้เจออากาศที่เย็นสบายมากต้องสวมเสื้อ2ตัวหน้าห้องพักเป็นเขาใหญ่นะครับเข้าใจเอาเองนะคะว่าเป็นเขาใหญ่เข้าใจถูกครับทุกที่เราเรียกว่าเขาใหญ่หมดแหละนะครับบรรยากาศสุดยอดจริงๆปากช่องเขาใหญ่ไม่ได้มาหลายปีแล้วมาเที่ยวช่วงหน้าฝนครั้งนี้ติดใจไปอีกนานเลยหากมีโอกาสต้องมาเที่ยวใหม่และพักให้นานกว่า1คืนโรงแรมที่พักก็คือดุสิต2ค่าห้องแพงเอาการอยู่ครับผมไม่เคยไปพักแล้วครับผมนอนกลางดินกินกลางทรายครับดูสิแถวนี้มีที่พักราคาถูกเยอะแยะนะครับอยู่ตามรีสอร์ทเล็กๆที่เขาสร้างเป็นบังกะโลเป็นอาคารแยกสะดวกสบายจะพักที่ไหนก็ได้แล้วก็ขับรถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้หรือจะเข้าอุทยานแห่งชาติก็ตีตั๋วผ่านประตูอุทยานแห่งชาติบนถนนธนรัตน์นะครับปลายทางก็เข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติซึ่งไปทั้งนอกจากจะอยู่ในเขตนครราชสีมาแล้วข้ามไปก็จะไปนครนายกสระบุรีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยครอบคลุมถึงปราจีนบุรีด้วยซ้ำไปนะครับเป็นอุทยานที่กว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าท่านขับรถจะไปไหน1วันก็ไม่พอหรอกนะครับก็ต้องพักที่โน่นที่นี้ผมก็อยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ใกล้ๆปากทางถนนธนรัตน์ก็ท่านผู้ฟังก็บอกว่าบรรยากาศรอบด้านดีมากค่ะกิจกรรมเพียบแต่อาหารเช้าไม่ค่อยมีอะไรให้ทานแขกเข้าพักค่อนข้างเยอะมีชาวต่างประเทศหลายคนคือดูชื่อดูสิทธิ์สองแล้วก็สงสัยมันจะหลายตังค์แล้วทำไมไม่มีอะไรกินล่ะผมว่าตอนค่ำๆมาตลาดในบาซ่าปากช่องนะครับ50บาท100บาทก็เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานผมซื้อผัดไทย50บาทกินไม่หมดก็แบ่งเป็น2มื้อนะเดี๋ยวเช้าวันนี้กินอีกทีหนึ่งเมื่อวานอีกครึ่งชามนะครับแล้วก็วันนี้ครึ่งชามเดี๋ยววันนี้จะเติมหมูเข้าไปหน่อยหนึ่งเพราะเมื่อวานกินหมูไปหมดแล้วโดยจะกินถูกกินแพงก็ได้จะเที่ยวถูกเที่ยวแพงก็ได้แล้วแต่สตางค์ท่านมีเหลือเท่าไหร่หรือความรู้สึกต้องการอะไรฟุ่มเฟือยบ้างก็ได้ครับเก็บเงินไว้ทำไมนะมันวันหลังผมก็จะกินอะไรที่มัน200บาทก็ได้มีชาวต่างประเทศหลายคนอยู่ถ้าในแวะแล้วก็ได้แวะคาเฟ่พิรมในข้อมูลว่าเป็นของตระกูลพิรมภักดีเจ้าของเบียร์น้ำสิงอาณาจักรกว้างใหญ่มากบรรยากาศเข้ากับความนิยมของคนรุ่นใหม่ราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่เบาตอนเย็นจองร้านอาหารในทอสกาน่าแวลลี่รถผ่านน่าสนใจมากเป็นเมืองเลยค่ะอากาศเย็นสบายหนทางเรียนแบบยุโรปต้องมีการตรวจสอบว่าได้ทำการจองไม่จริงผมก็ไม่เคยเข้าแล้วครับท่านผู้ฟังผมเป็นประชาชนชาวปากช่องที่มีฐานะปานกลางระดับล่าง
เราก็จะเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ไปที่หรูหรานะครับนะยกเว้นเพื่อนมาเราพาไปเอาเมื่อวันได้มีบัตรผ่านประตูอ่ะไม่เอาหรอกนะครับผมเพราะอันนี้พูดไปก็ไม่ดีนะครับส่งเสริมพูดง่ายตามอารมณ์ความรู้สึกบางทีเราไม่ค่อยมีตังค์ผมก็เหมือนกันก็ใช้ตังค์ให้มันแบบเกินฐานะเพื่อให้มีความสุขสักทีขึ้นเครื่องบินขอ business class สัก2ที่นั่งได้ไหมเป็นรางวัลสำหรับป้ากับลุงได้ครับชีวิตเราก็เดี๋ยวตายตังค์เหลือจะไปทำอะไรนะครับไอ้เนี่ยผมก็กลัวว่าผมจะไม่ตายตังค์ที่เก็บไว้กลัวมันจะหมดก่อนก็จะต้องซอยงบประมาณก็อยู่ยังมีความสุขตามสะดวกครับท่านผู้ฟังทอสคาน่าแวลลี่น่าสนใจเขาทำเป็นเมืองอ่ะแต่ชื่อมันบังเอิญมันเป็นอิตาเลียนไปหน่อยนะครับทอสคาน่าถ้าเปลี่ยนเป็นทศกัณฐ์นะมันอาจจะได้ไหมไม่รู้นะอากาศเย็นสบายถนนทางเรียบแบบยุโรปอันนี้มันแบบโอ้ท่านผู้ฟังชอบเกินขนาดเลยนะครับแบบยุโรปเลยเหรอของผมเข้าบ้านผมนี่ตกหลุมตกบ่อเป็นประจำเลยนะครับวันก่อนผู้ใหญ่บ้านแวะมาเยี่ยมกับตำรวจว่าได้ข่าวมีขโมยขึ้นบ้านข้างๆบ้านนะครับก็เลยมาบันทึกประจำวันมาสอบสวนแล้วก็สมาชิกสภาอบต.ก็มาผู้ใหญ่ก็บอกว่าถนนมันครุขระเดี๋ยวจะดูให้ครับอะไรประมาณนั้นผมไม่เป็นไรครับก็แถวนี้มันไม่มีค่าส่วนกลางคือชีวิตของท่านอยู่ตรงไหนของปากช่องก็ตามนั้นแหละนะครับแต่อากาศนี่เท่าเทียมกันอากาศเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนมันก็ประมาณ500บวกลบนะครับ500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางคือความเย็นของอากาศขึ้นอยู่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเพราะว่าท่านสามารถใช้ GPS หรือใช้มือถือท่านนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันสามารถวัดระดับสูงที่เรียกว่า altitude บ้านผมนี่457ผมจะเรียกว่าเนิน457คือ457เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางคือเกือบครึ่งกิโลจากกรุงเทพสูงขึ้นไปนะครับกรุงเทพนี่อยู่ระดับน้ำทะเลนะบางขุนเทียนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนะครับได้ข่าวว่าทางด่วนเขาเรียกว่าอะไรเอ็มมอเตอร์เวย์สายใหม่ทดลองเปิดสายนั้นแล้วนะครับนะบางขุนเทียนตามไปดูแล้วกันนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันระดับน้ำทะเลขับรถขึ้นเรื่อยมานะครับถนนมิตรภาพตอนเลี้ยวขวาที่สระบุรีแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นมวกเล็กบางดงพอถึงปากช่องอยู่แถวๆ457เมตรนะจุดที่ผมอยู่ง่ายๆคือแล้วแต่นะครับคือถ้าเดินขึ้นเขาไปอีกมันก็จะสูงขึ้นไปอีกอันนี้เหมือนที่เนินที่ผมอยู่นะครับก็มันอากาศมันจึงดีไงนะมันจึงไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะทางด้านอากาศมันจะมีแค่การแบ่งชั้นวรรณะทางด้านขนาดพื้นที่ลักษณะบ้านนะคนรวยเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกจะต้องทำบ้านให้สะดุดตาคนธรรมดาอย่างเราก็ทำบ้านให้หลบๆใต้ต้นไม้ไว้ใครมาเยี่ยมเราก็จะออกตัวขอโทษนะครับบ้านมันก็ประมาณนี้ครับแต่ก็หนึ่งไร่นะผมก็อยู่แบบขุดดินได้หญ้าเก็บพืชผักกินไม่ไหวเลยคนสองคนที่อยู่ก็พูดไปบ่อยๆมากๆท่านผู้ฟังอาจจะมาเที่ยวเพิ่มก็ได้นะครับจะได้ช่วยเศรษฐกิจปากช่องนะก็ทอสคาน่าแวลลี่รถผ่านน่าสนใจมากเป็นเมืองเลยครับแสดงว่ารถของท่านผู้ฟังนะคุณมารีผ่านแล้วก็ได้ข้อมูลว่าอะไรเนี่ยโอเคต้องมีการตรวจสอบว่าได้จองจริงไหมมีรายชื่อให้เจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจสอบจึงจะอนุญาตเข้ารถจอดในคลับเฮาส์นั้นอาหารสไตล์อิตาเลียนราคาเอาเรื่องแต่รสชาติอร่อยมากก็คือเอาเรื่องเช่นเดียวกันอร่อยมีบริการดีมาครั้งแรกรู้สึกประทับใจแต่นครราชสีมาก็มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบอิตาเลียนใช้เงินไทยไม่ต้องเสียเวลาบินเป็นหลายชั่วโมงตั้งใจว่าจะมาพักที่นี่สักครั้งขากลับแวะไร่สุวรรณตอนสายๆจะหาน้ำนมข้าวโพดสดหมดแล้วค่ะต้องรอบ่ายสองโมงได้แต่ของอย่างอื่นทั้งผลไม้และขนมมากมายระหว่างทางแวะซื้ออะโวคาโดน้อยหนาราคาไม่แพงอร่อยใช้ได้อะโวคาโดของผมปลูกทานเองนะฮะเก็บหมดแล้วครับแจกเพื่อนฝูงไปมันก็แก่บ้างไม่แก่บางทีผมก็ใจร้อนรีบเก็บนะครับแต่ว่าเกินครึ่งนะครับที่เก็บก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังอิ่มเอิบเปล่งปลั่งทุกวันนี้ก็กินวันละลูกก็ไม่ไหวครับครึ่งลูกมันถึงจะโอเคเพราะลูกมันใหญ่ไม่รู้พันธุ์อะไรเพราะว่าผมก็ลืมไปหมดละผมปลูกเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น
แล้วก็ไม่ได้ปลูกเพื่อว่าจะต้องกินอะไรกันนักหนาไปแจกคนถ้าเขาแวะมานะครับก็ต้นเดียวนะครับคุยเนี่ยมีต้นเดียวเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารอิตาลีนะครับแน่นอนนะถ้าท่านเข้าไปในร้านไม่ว่าจะร้านไหนที่จะไปทอสคาน่ามันก็ต้องมีราคานิดหน่อยนะครับครั้งหนึ่งผมอยู่สนามบินดอนเมืองรอที่จะไปขึ้นเครื่องไปพิษณุโลกเนี่ยเมื่อเดือนก่อนที่เล่าให้ฟังแล้วมันก็หิวไม่ได้กินอะไรนะครับเดินไปเดินมาเบอร์เกอร์คิง400กว่าบาทกาแฟอะไรเนี่ยกาแฟสตาร์บัค200กว่าพิซซ่า 3-400 ผมก็ไม่กินไม่ยอมอดไปลงพิษณุโลกเดี๋ยวอาจารย์ที่มอนเตสวนเขาเลี้ยงเองนะครับผมจะบอกให้ครับทำพิซซ่าเนี่ยข้ามมาเรื่องพิซซ่านะครับอาหารอิตาเลียนถูกมากทุกวันนี้ผมกินพิซซ่าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งทำเองหมดเดี๋ยวนี้แป้งพิซซ่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแช่แข็งไปซื้อได้ที่แมคโครหรือที่ไหนๆจะเอาแบบขนาดเล็กขนาดกลางใหญ่ๆก็ไม่มีแต่ว่ามันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการแหละแต่ว่าก็ทำสำเร็จรูปแล้วเอามาอบแห้งแล้วก็ซื้อซอสพิซซ่ามาเดี๋ยวนี้ซอสพิซซ่าขายเป็นถุงราคาถูกนะครับเอามาทาแล้วก็ซื้อมอร์โซเรล่ากับพาร์เมซานชีสเท่านั้นแหละครับชีสพิซซ่าหลักๆ ก็คือมอร์โซเรล่านะครับมอร์โซเรล่าชีสเนี่ยคุยไปคุยมาเนื่องจากอากาศดีดูภาพไม่มีภาพพิซซ่าเดี๋ยวท่านจะอิจฉานะครับผมให้คำแนะนำจำเป็นต้องให้คำแนะนำอย่างหนึ่งถ้าท่านทำพิซซ่าเองเวลาไปซื้อมอร์โซเรล่าชีสเนี่ยต้องอ่านฉลากให้ดีนะครับต้องอ่านให้เห็นคำว่ามอร์โซเรล่าชีสแท้ๆต้องมีคำว่ามอร์โซเรล่าชีสเดี๋ยวนี้มันจะมีทำเรียนแบบสีสันเหมือนกันหมดแล้วก็ขายยังเป็นทางการไม่ได้หลอกลวงแต่ก็จะเขียนว่าพิซซ่าท็อปปิ้งชีสโปรดักต์หรือว่าพิซซ่าท็อปปิ้งไม่ใช่มอร์โซเรล่าชีสของแท้ต้องเป็นมอร์โซเรล่าชีสแต่ว่าให้มันถูกลงหน่อยเขาก็ทำเหมือนแหละเขาก็เรียนแบบเป็นปลอมของปลอมไม่มีพิษมีภัยเพียงแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าราคาถูกกว่านิดเดียวนั่นเขาจะใช้คำว่าพิซซ่าท็อปปิ้งหรือไม่ก็พิซซ่าชีสโปรดักต์ให้เห็นคำว่าพิซซ่าเพราะเลือกซื้อให้ดีผมซื้อผิดมาครั้งหนึ่งก็กินไปนะครับจนหมดเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อแบบมอร์โซเรล่าแท้ๆ2กิโลกรัมซื้อมาเลยสัก300กว่าบาทจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆได้ตั้ง10กว่าชิ้นแล้วก็แช่แข็งไว้กินได้ประมาณปีหนึ่งถ้าจะกินแบบเต็มที่2ปีก็ยังได้อันนี้ถูกมากครับแล้วก็ซื้อพาร์เมซานชีสมาปั่นเป็นผงแล้วก็เก็บไว้แช่แข็งถึงเวลาอยากกินก็กินนั่นคือชีวิตพิซซ่าของผมเพราะมันติดใจสมัยเป็นเด็กนักเรียนอยู่อเมริกามันเป็นอาหารสำหรับเด็กยากจนก็มีเงินทุนน้อยเราก็ต้องกินพิซซ่าอ่ะแฮมเบอร์เกอร์บางพออยู่เมืองไทยมันกลายเป็นอาหารฟุ่มเฟือยซึ่งก็ไม่ถูกหรอกนะครับเอาละเดี๋ยวจบนะครับก่อนออกจากเขตย่าโมได้แวะฟาร์มสวิตแอนด์กรีนเออร์ผมก็เคยแวะนะครับกิจกรรมเก็บมะเขือเทศอันนี้เป็นของกลุ่มพบซีพีเขาทำเป็นผักสดแบบปลอดสารแบบก็แพงแหละนะครับท่านผู้ฟังจ่ายไปหนึ่งอะไรอ่ะจ่ายค่าตะกร้าใบเล็กหนึ่งใบราคา250พร้อมกันไกลแล้วไปตัดมะเขือเทศในแปลงตามที่เขาบอกสนุกสนานใส่ตะกร้าให้เต็มเท่าไหร่ก็ได้สรุปเก็บได้ไม่ถึง1กิโลรสชาติมะเขือเทศสดกรอบอร่อยมากนี่ Sweet and Green เป็นวันสุดสัปดาห์แต่รถไม่น้อยเลยมีถนนสร้างเสร็จใหม่ยังไม่ได้ลองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผมก็กลับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมอเตอร์เวย์สาย6เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามันประมาณชั่วโมง40นาทีครับไปถึงเมืองทองธานีนะอันนี้รวมทางด่วนอุดรพัทยาอีก30กิโลด้วยว่าสะดวกสบายมากแล้วยังไม่เสียตังค์แล้วก็รถก็ไม่ค่อยมีเอาละครับนั่นก็คือสภาวะอากาศที่ปากช่องในวันนี้นะครับแล้วท่านผู้ฟังที่จะติดตามสภาวะอากาศของท่านเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งปกติแล้วอากาศโดยทั่วไประยะนี้ก็ฝนก็จะซาลงเดี๋ยวฝนก็จะมาอีกมันสลับกันอย่างนั้นนะครับถ้าดูอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเมื่อวานเนี่ยตกหนักที่บ้านผมที่หมู่9ตำบลปากช่องฝนตกหนักมากต
ักกันหนักจนกระทั่งได้ดูวอลเลย์บอลหายไปเป็นบางช่วงหรือก่อนเข้าช่วง

0: และด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคตะวันออกภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกพวกนี้จะมีฝนนะครับเพราะฉะนั้นตอนล่างไม่ควรจะหนักเหมือนเมื่อวานผมอยู่อีสานตอนล่างสุดนะครับติดสระบุรีเลยปากช่องนครราชสีมาเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะหนักเหมือนเมื่อวานเมื่อวานก็หนักครับแป๊บเดียวได้น้ำ20ลิตรจากกรวยยักษ์ที่รองน้ำฝนสดๆไม่ผ่านขี้นกเลยอาจจะผ่านใบไม้ละอองฝุ่นเราจะเก็บน้ำได้เกือบเต็มแล้วนะครับถังของผม500ลิตรเกือบเต็มแล้วก็ใช้ได้1ปีน้ำฝนใช้ทำข้าวนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อน้ำกรองแต่น้ำกรองก็ซื้อเพื่อเอาไว้ดื่มนะครับน้ำฝนไม่อยากกรองนะทำกับข้าวล้างผักสบายมากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรปกติคลื่นก็ประมาณนี้นะครับ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทะเลก็ไม่ต้องฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือผมอย่างจริงจังก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ประมาณแบบเดิมแต่ถ้าเกิดมีพายุรุนแรงเดี๋ยวกรมเขาก็จะประกาศและพวกเราสื่อมวลชนก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังระมัดระวังเพราะฉะนั้นอากาศวันนี้ดีเฉยเลยนะครับนอกจากนั้นบรรยากาศประเทศไทยวันนี้ก็สุดยอดนะครับนะเดี๋ยวกลับมาจะคุยเรื่องวอลเลย์บอลเราก็ว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญผมเป็นผู้ชอบดูกีฬาที่คนไทยเก่งๆมีความรู้สึกรักชาติมากขึ้นแล้วก็รักคนไทยมากขึ้นแล้วก็เห็นคนไทยมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่จะกลับมาคุยเรื่องวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนในการชิงแชมป์แห่งทวีปเอเชียด้วยชัยชนะ3-2เซตเราก็กลายเป็นแชมป์ทวีปเอเชียไปเรียบร้อยแล้วเป็นครั้งที่4ที่หญิงไทยวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แชมป์ทวีปเอเชียแต่ปีนี้มันแบบยิ่งใหญ่สุดจากคานานาเพราะว่าผู้ชนะเป็นแชมป์เอเชียเมื่อวานเนี้ยครับที่แข่งที่เทียนจินเมืองจีนเนี่ยครับแล้วเราก็ชนะจีนในบ้านเขาก่อนหน้านี้เราชนะจีนที่โคราชแข่งกันที่โคราชนะครับเราก็เป็นแชมป์เอเชียนี่เราก็ครองแชมป์เอเชียต่อไปแต่ไปชนะคนไทยเชียร์อยู่ที่นั่นก็ไม่ได้มากเท่ากับคนเต็มสนามเป็นหมื่นครับจีนทั้งหมดเลยเราก็ยังชนะเขาได้เราก็ได้เป็นแชมป์ทวีปเอเชียอีกครั้งหนึ่งนะยังผลให้กฎเกณฑ์ของวอลเลย์บอลโลกตอนนี้นะครับบอกว่าช่วงเนี้ยจะหาแชมป์ทวีปละหนึ่งประเทศใครเป็นแชมป์เป็นแชมป์เอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปอะไรพวกนี้นะออสเตรเลียนั้นมาแข่งเป็นเอเชียนะครับออสเตรเลียก็แพ้ไทยไปตั้งแต่นัดแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นแชมป์แต่ละทวีปก็จะได้เขาเรียกว่าตั๋วโอลิมปิกก็ได้ไปโอลิมปิกเลยอันนี้ร้องไห้กันงอแงทั้งสนามเลยนะครับนักกีฬาไทยโค้ชโอ้โหมันเป็นสิ่งที่คอยมา 3-40 ปีเพราะฉะนั้นในอีก2ปีครึ่งข้างหน้านะเราก็จะได้เห็นกีฬาประเภททีมครั้งแรกของราชนาจักรไทยก็คือวอลเลย์บอลหญิงได้ตั๋วไป LA โอลิมปิกหมายความว่าได้มีสิทธิ์ไปแต่ว่าต้องซื้อตัวเองเดี๋ยวสมาคมก็ซื้อตั๋วให้แหละนะครับก็จะไปแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในชีวิตของทุกคนที่เกิดมาเป็นคนไทยนะวอลเลย์บอลหญิงไทยLA โอลิมปิก2028ครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการลูกยามเช้าที่กำลังจะขอพักให้จะกลับมาคุยสนุกดีชื่นชมไม่ร้องไห้แล้วนะครับผมก็น้ำตาคลออยู่เมื่อวานนั่งอยู่คนเดียวคือมันภูมิใจจนบอกไม่ถูกทั้งที่เราก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันแบบสามเมตรหน้าสามเมตรกลางมันคืออะไรนะครับตีโค้งบีแบ็กบีหลังอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมก็เรียนรู้มากยิ่งขึ้นแล้วรู้จักนักกีฬาเก่งๆหญิงสาวสุภาพสตรีไทยที่สุดอันนี้ก็ที่สุดของโลกเหมือนกันนะครับเอาละครับขอพักรายการโลกยามเช้าสักครู่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลและนภัทรคลื่นวิทยุ 96.5 Thinking Radio ของสมท. YouTube Facebook สดเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เบาหวาน ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่าย

0: นามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
0: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
8: ขณะนี้เวลาของโลกวอลเลย์บอลยามเช้า 5:35 นะครับไม่มีใครไม่รู้ข่าวนี้หรอกนะครับผมตั้งใจว่าจะไม่นอนเลยตั้งจากหลังจากดูเสร็จแล้วก็เช็คดูความอารมณ์ความรู้สึกความตื่นเต้นความเศร้าโศกปนๆกันไปนะครับมันแบบเหมือนเมื่อวันเสาร์อ่ะครับมันก็มีนักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่แพ้ไทยไปอีก3เซตนะแล้วก็มีนักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่ผมหลงรักอยู่ตั้งหลายคนแล้วแกก็ร้องไห้น้ำตาตาแดงมันก็สงสารญี่ปุ่นเขาควรจะชนะเราเราก็ชนะเขาไปนะครับเพราะเราเก่งกว่าณวันที่เล่นแล้วพอมาถึงวันอาทิตย์ 5:00 น.ก็ถ่ายทอดสดฝนก็ตกจานรับสัญญาณดาวเทียม True Vision ก็ติดขัดขัดเขาบอกแป๊บนึงเดี๋ยวมันกลับมาเองมันก็ไม่กลับมาครับแล้วก็โมโนแม็กเขาก็วิภาควิจารณ์เราก็อยากดูนะครับเพราะว่าคนหนุ่มสาวและอดีตนักกีฬาทีมชาติมาปิยนุชแป้มไม่ใช่ปิยนุชแป้มน้อยนะครับจะมีรุ่นเก่าๆก็มานะครับแล้วก็ ว่าฝนตกแล้วก็ไม่ได้ดูภาพแล้วพอเริ่มแข่งขันได้ดูเซตที่1เซตที่2เซตที่2ฝนตกอีกนะครับว่าภาพขาดได้หายแต่ว่าเซตที่2เราอาการหนักหน่อยนะครับตัวสรุปคือว่าเราชนะจีนแบบเต็มพิกัดเล่นกันทั้งหมด4เซตเสมอกัน 2-2 เซตตัดสินกันด้วย15คะแนนนะก็คือเซตที่5ปกติคะแนนเต็มในการแข่งขันต้องถึง25ใครถึง25ก่อนก็ชนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด25 24ก็ต้องเล่นไปอีกจนกว่าจะชนะ2แต้มก็สรุปคือว่าเซต1ไทย25 20ชนะจีนเซตที่2เราแพ้แบบเยอะมากซึ่งฝนตกผมดูบ้างไม่ดูบ้างภาพขาดขาดหายผมบอกก็ไม่ดูดีกว่าว่าสงสัยจะแพ้เยอะนะครับเอาฝนก็หยุดดูอีกก็เศร้าใจเล็กน้อยนะครับเซต2เราก็แพ้11 25เซตที่3เซตที่4สงสัยแพ้อีก2เซตหรือเปล่าไม่ดูมั้งหาอะไรกินดีกว่าแล้วไปวิ่งเล่นกับหมาก็กลับมาดูก็ปรากฏว่าไม่เอาเราจะต้องดูเซตที่3ใกล้เคียงกันมาก23 25จีนแพ้เรานะครับเราก็โทษเราแพ้จีนเราก็แพ้2แล้วเราชนะเซตแรกเซตที่2เราแพ้2เซตรวดเซตที่3สงสัยเราแพ้3เซตรวดเลยแล้วเราก็กลับบ้านแล้วผมก็กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับท่านผู้ฟังก็ทะเลาะกันวุ่นวายว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างงู้นคนไม่ชอบก็จะโพสต์ข้อความแต่ไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเราชนะ25 20แพ้11 25แพ้23 25แล้วเราก็มาชนะ25 18เพราะเสมอกัน2ต่อ2ตอนนี้ละใจตุ้มๆต่อมๆสรุปเลยไม่ต้องเล่าซ้ำท่านผู้ฟังรู้ไปแล้วนะครับเราก็ชนะจีน15ต่อ10ไม่รู้ชนะแบบนี้คนจีนทั้งสนามจะมีความรู้สึกโศกเศร้าประการใดโอเคครับก็จะมีคนทำคลิปทำ YouTube พูดถึงคนจีนตำหนิวิพากษ์โวยเวโวยวายผมก็ไม่ท่านผู้ฟังไปหาความทุกข์ความสุขเองบางทีผมก็เห็นใจผู้แพ้แล้วจีนกับไทยเนี่ยมันลำบากใจอย่างหนึ่งก็คือว่าทีมหญิงจีนของไทยเนี่ยควบคุมทีมโดยโค้ชใหญ่หรือโค้ชออสนะครับจากอากาศเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรซึ่งเป็นลูกเขยจีนภรรยาของท่านนะครับก็เป็นอดีตกัปตันเหรียญทองโอลิมปิกทีมชาติหญิงของจีนฝังคุณแต่งงานกันคือเขาไปมาแข่งไปแข่งมาโค้ชไทยก็ไปจีบกัปตันทีมหญิงฝังคุณนะครับจนได้ลูกตัวอ้วนมาคนนึงตอนทุกวันนี้ก็จะวิ่งเล่นกับพวกพี่ๆเขาที่เล่นวอลเลย์บอลที่สนามนะครับนะเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยเนี่ยโค้ชเป็นลูกเขยจีนส่วนสะใภ้จีนซึ่งเป็นภรรยาของโค้ชออสเนี่ยก็เป็นสะใภ้ไทยมันก็น่าจะไม่รู้ผมว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะผมได้หมดนะครับแล้วเราก็ไม่คิดคนก็มักจะไม่คิดว่าไทยจะชนะเพราะว่าจะด้อยกว่าตัวเตี้ยกว่าประสบการณ์เราก็เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าชัยชนะของเราน้อยกว่าจีนลำดับโลกเราก็น้อยกว่าอะไรแบบนี้แต่เราพิสูจน์มาตลอดเวลาตั้งแต่เราชนะประเทศต่างๆที่ผ่านทางมานะครับอินโดนีเซียคาซัคออสเตรเลียเลื่อยมาชนะเกาหลีใต้แบบเต็มสูบ 3-0 แล้วก็มาชนะญี่ปุ่นมันเลยพิสูจน์ว่าเราของแท้ในปีนี้นะครับแล้วก็แข่งที่เมืองจีนด้วยในสุดเราก็ชนะนะครับแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้มันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในแง่ที่ว่าผู้ชนะระดับทวีปทุกทวีปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับอเมริกาเหนือแคนาดาชนะไปแล้วนะครับอเมริกาไม่ต้องอเมริกาได้ไปโอลิมปิกเพราะเป็นเจ้าภาพ LA โอลิมปิกปี2028นะครับมันแคนาดาก็ชนะที่1นาชื่อหนึ่งด้วยนะครับแต่ทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาก็ไปละนะไปโอลิมปิกคือรางวัลชนะที่หนึ่งในทวีปนั้นก็รางวัลสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าผู้ชนะที่หนึ่งของแต่ละทวีปจะได้สิทธิ์อัตโนมัติไป LA โอลิมปิกทันทีก็เป็นครั้งแรกที่คนไทยจะได้เห็นกีฬาประเภททีมไม่ใช่บุคคลเราจะมีเทควันโดเราจะมีแบดมินตันนะเราจะมีมวยเดี๋ยวเราจะมีวิ่งแบบเทพบิลภูริพลบุญสอนวิ่งระยะสั้น100เมตร200เมตรเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโอลิมปิก2028เนี่ย LA ระเบิดเพราะไทยจะได้เหรียญทองมากกว่าเดิมน่าจะได้มากกว่า1เหรียญ นะครับทองหรือเงินหรือว่าเหรียญบรอนซ์ก็แล้วแต่ไทยจะไม่มีวันได้เหรียญทองแดงเพราะว่าโอลิมปิกเขาไม่ได้ให้เหรียญทองแดงนะครับเขาให้เหรียญบรอนซ์ อันนี้ผมก็จะเสียดสีสื่อมวลชนไทยหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยแปลเหรียญบอลให้ถูกเลยก็จะแปลเป็นทองแดงหมดนะครับก็ขี้เกียจอธิบายสรุปก็คือไทยจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกนะครับด้วยการที่ได้รับชัยชนะอย่างแบบมหึมาเมื่อ

หวานเดี๋ยวจบรายการผมก็จะไปนั่งดูคลิปพวกหนุ่มๆสาวๆพวกลูกชายคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนแตงโมลงปิยพงษ์แล้วนักวิจารณ์โอ้โห5 6เจ้านะครับหนุ่มๆสาวๆที่เก่งแล้วก็ทํา YouTube ผมก็มีความสุขทั้งที่ผมรู้มาแล้วว่าใครเป็นใครยังไงชนะยังไงแต่ก็ไม่รู้เท่าคนที่เค้าเก่งเขาบรรยายเขาเล่าให้ฟังจึงเป็นการศึกษาที่ดีมากๆที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันภูมิใจอ่ะภูมิใจแบบที่สุดแห่งทวีปเอเชียคือผู้หญิงไทย14คนเราไม่นับ7เซียนยุคก่อนซึ่งก็14คนนะในยุคปลื้มจิตถิ่นขาวอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่า14คนเนี่ยครับผมจะไล่เรียงประวัติความเป็นมาให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็คือโค้ดออชนะครับจ่าอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเรียงไกรเนี่ยคุณเกียรติพงษ์นี้ก็เป็นชื่อเล่นชื่อออสนะครับเป็นผู้ฝึกสอนหรือเป็นโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับในปี2026ถึง41นะเป็นคนโคราชโค้ชออสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจบโรงเรียนรัศมาวิทยาลัยนะโรงเรียนที่ผมใฝ่ฝันจะเข้าเรียนเหมือนกันนะประกอบพี่จะให้มาเรียนที่โคราชก็จะรัศมาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ได้เรียนนะครับจบวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาศาสตร์พละศึกษาแล้วก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยยุคแรกแล้วก็ไม่ได้ไปโอลิมปิกนี่ก็กลับมาอีกคราวนี้ได้ไปโอลิมปิกสมความตั้งใจนี่คือหัวใจหลักนอกนั้นจะมีทีมโค้ชอีกหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วจะมีโค้ชชินผู้ช่วยโค้ชเป็นคนญี่ปุ่นได้ข่าวว่ามาจีบนักวอลเลย์บอลไทยคนหนึ่ง เห็นว่าน่าจะเป็นพิมพ์พิชยาก๊กรำเห็นเขาแสดงความยินดีตามองตาแล้วก็นักวิจารณ์หนุ่มๆทั้งหลายที่ทำ YouTube ก็บอกเอ๊ะจริงเปล่า เขาก็ล้อกันใหญ่โอเคนะครับตกลงเราได้ญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยโค้ชเราได้จีนอดีตกัปตันทีมชาติจีนเป็นภรรยาโค้ชเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องได้ข้อมูลเยอะนะครับก็ขอสรุปดีท่านอาจารย์จากการเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรโค้ชออสนะครับที่นำทีมทั้งหมดเข้าสู่ชัยชนะของการเป็นนักกีฬา14คนเฉพาะตอนที่เข้าเก็บตัวแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้นะครับประวัติความเป็นมาขอเล่าให้ฟังในเวลา15นาทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามลำดับหมายเลขแล้วกันนะครับคือไม่ใช่ว่าตามลำดับอายุหรือตำแหน่งหน้าที่ในการเล่นตามหมายเลขที่ติดบนเสื้อนะครับปิยนุชแป้นน้อยอายุมากกว่าเพื่อนเป็นรุ่นพี่บึกๆเลยนะครับเวลาชัยชนะเมื่อวานแกก็ต้องยอมให้น้องๆกอดฟัดหอมแก้มกันจนกระทั่งโค้ชจะต้องไปเฮ้ยลุกขึ้นเดี๋ยวพี่เขาลุกไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นผมก็ใช้จินตนาการปิยนุชแป้นน้อยเบอร์สองนะครับเกิดท่าศาลานครศรีธรรมราชเรียนโรงเรียนบ้านมะยิงจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับประถมมัธยมเรียนที่บดินทร์เดชาสิงหะเสนีถนนวิภาวดีเนี่ยจำได้แถวนั้นก็ติดกับหมาติดกับหมาอะไรอะไรนะตรงนั้นนะหอการค้านะครับใกล้ๆกันใช่ไหมน่าจะถูกต้องนะอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครอบครัวแป้นน้อยเป็นครอบครัวใหญ่ในภาคใต้ปีนุชเริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่เรียนชั้นประถมเพราะตามพี่ๆไปเล่นก่อนจะใช้แววเด่นในตำแหน่งตัวรับจนได้ทุนเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพเป็นหนึ่งในผู้เล่นเจเนอเรชั่น7เซียนรุ่นท้ายๆที่ยังคงปักหลักเป็นกระแพงเหล็กในแดนหลังให้ทีมชาติไทยนั่นคือพี่ใหญ่ปีนุชแป้นน้อยแต่ว่าพี่ใหญ่จริงๆในฐานะหัวหน้าทีมหรือกัปตันทีมแล้วก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดตัวเซตกัปตันทีมเมื่อวานได้รางวัลตัวเซตยอดเยี่ยมแถมได้รางวัล MVP Most Valuable Player ผู้นักเล่นทีมมีค่าสูงสุดนะครับแล้วเธอก็โต้เถียงอย่างสุภาพกับกรรมการอยู่ช่วงนึงโอ้ยสนุกนะครับโอเคพรพันธ์เกิดปราดนะครับปัจจุบันก็เล่นอยู่ที่อเมริกาด้วยนะครับถือว่าเป็นเซตเตอร์ระดับโลกเกิดนครพนมเรียนที่บ้านนกเหาะอำเภอปลาปากนครพนมระดับประถมมัธยมมาเรียนที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองฝึกวอลเลย์บอลอย่างจริงจังระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจรัตนบัณฑิตปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพครอบครัวให้การสนับสนุนด้านกีฬาจุดเปลี่ยนสำคัญคือมีคุณลุงเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจึงเป็นผู้ดึงตัวเธอมาปลุกปั้นจนฝีมือพัฒนาสู่ระดับประเทศกัญญารัตน์ขุนเมืองหรือน้องโบค่ะหนูชื่อโบมากับ
นุ่นมากับแอนอะไรประมาณนั้นนี่อ่างทองก็ยังมีวงแม่ผมก็จะไปไกลโอเคครับกัญญารัตน์ขุนเมืองบอลเร็วนะครับเกิดสมุทรสงครามอุดมศึกษากำลังเรียนอยู่ที่รัตนบัณฑิตนะครับครอบครัวสนับสนุนจากครอบครัวให้เล่นกีฬามีพรสวรรค์ร่างกายสูง183ทำให้เธอถูกดึงตัวก็สู่เส้นทางวอลเลย์บอลในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือตำแหน่งบอลเร็วสร้างผลงานโดดเด่นระดับสโมสรสุพรีมชลบุรีจนฟอร์มเข้าตาผู้ฝึกสอนและก็มาเสริมกำแพงหน้าเน็ตทีมชาติไทยนี่สุดๆคนนี้ดูทุกครั้งไม่เคยไม่มีความทุกข์อะไรทั้งสิ้นเต็มที่สุดเพราะเธอแบบทุบเซตตีอธิบายไม่ถูกสับเขาว่ายังไงนะทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วหรือน้องแนนแล้วกันนะครับหรือหลานแนนเกิดที่อำเภอจตุรภักษ์พิมาน101เรียนประถมมัธยมที่ชุมชนบ้านโคกล่ามโคกล่ามพิทยาคม101มัธยมปลายมาศึกษาพัฒนาทักษะวอลเลย์บอลที่หนองเรือวิทยาขอนแก่นเป็นโรงเรียนบ่มเพาะนักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อดังโอ้โหหนองเรือนี่ใครๆไม่รู้จักไม่ได้นะครับภาคอีสานต้องเรียนหนองเรือยิ่งจะเก่งวอลเลย์บอลปริญญาตรีมหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นในวัยเด็กทัดดาวเป็นคนเรียนดีเกือบไม่ได้เดินเส้นทางนักกีฬาอาชีพแต่มีศิลระที่สูงเด่นกว่าเพื่อนในรุ่นปัจจุบันสูง182เซนติเมตรโค้ชจึงชวนให้มาฝึกซ้อมวอลเลย์บอลจนพาทีมโรงเรียนคว้าแชมป์ระดับอำเภอเข้าตาโค้ชระดับประเทศนะครับ6วริศราศรีทาเลิศหรือน้องเฟิร์นหรือหลานผมเรียกหลานเฟิร์นแล้วกันนะครับปู่ก็แก่แล้วครับเป็นหัวเสาหรือเอาไซฮิตเตอร์บ้านเกิดที่ตำแหน่งหัวเสานะเธอไม่ได้เป็นหัวเสาเป็นตำแหน่งหัวเสาเป็นคนอำนาจเจริญเรียนมัธยมที่โรงเรียนนครนนท์วิทยา6จังหวัดนนทบุรีคือนครนนท์เนี่ยเขาก็สุดยอดของการฝึกวอลเลย์บอลนะครับเริ่มต้นวอลเลย์บอลจากโรงเรียนในบ้านเกิดก่อนที่จะไปเข้าตาแมวมองของนครนนท์จึงย้ายมาสังกัดขัดเกลาฝีมือในชุดเยาวชนครอบครัวเคยเป็นแรงผลักดันเดินมาเชียร์ทุกครั้งเดินทางมาเชียร์ทุกครั้งที่เธอเล่นเป็นหนึ่งในดาวรุ่งอายุน้อยที่ไต่เต้าจากชุดเยาวชนทีม U18 U20 ขึ้นมาสู่ทีมชาติอย่างรวดเร็วในสไตล์ที่ดุดันและใจสู้นี่สำนวน AI Gemini ที่ผมถามแกนะครับผมสะดวกมากก็ถาม AI นะครับถ้าผิดถูกประการใดโทษ AI ก็แล้วกันนั่นคือวริศราเอ้ยน้องเอ๋ยหลานเอ๋ยกัญญารัตน์คำวงตัวรับอิสระหรือลิเบอรัลหรือลิเบอโรดาวรุ่งอนาคตไกลถูกขนานนามว่าเป็นวรรณาบัวแก้ว2อันนี้ก็คือพวกยุค7เซียนนะครับกัญญารัตน์คำวงชื่อเล่นชื่อเอ๋ยอายุ71อายุ21ปีปัจจุบันสูง168ซมน้ำพองขอนแก่นเป็นบ้านเกิดเรียนประถมที่บ้านคำบงโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีขอนแก่นมัธยมที่เทศบาลนครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีสถาบันผู้สร้างผู้เล่นเกมอะไรเนี่ยฝึกเด็กๆมาเป็นสุดยอดของวอลเลย์บอลแหละนะครับอุดมศึกษาธุรกิจบัณฑิตนะครับ DPU ครอบครัวคำวงอำเภอน้ำพองสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ฉายแววเด่นเป็นกัปตันทีมโรงเรียนกุดเชียงมีแล้วพาทีมคว้าแชมป์รายการวิทยุการบินมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ก้าวสู่ระดับประเทศอีกคนหนึ่งคนนี้ที่สุดตลอดการคะแนนสูงสุดนะสสิภาพรจันทวิสุทธิ์หรือชื่อเล่นชื่อออมสินตำแหน่งหัวเสาเกิดอยุธยาครอบครัวปัจจุบันให้กำลังใจอย่างเต็มที่ปัจจุบันบ้านชอบครัวอยู่ที่หนองแสงสระบุรีนะครับแต่บ้านเดิมออมสินอยู่อยุธยามัธยมต้นปลายสวนกุหลาบนนท์สวนกุหลาบนนทบุรีย้ายมาจบม.6ที่กีฬานครนนท์วิทยาเขต6จังหวัดนนทบุรีปริญญาตรีธุรกิจบัณฑิตครอบครัวส่งเสริมตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เหมือนประวัติทุกคนจะเหมือนกันครอบครัวส่งเสริมหมดนะครับแล้วก็15นี่เด็กใกล้บ้านสุพรรณเลยนะครับเป็นเด็กชัยนาทนะณัฐนิชาใจแสนชื่อเล่นถือว่านุกนิกเป็นตัวเซตเตอร์เวลาพรพันธ์เขาต้องพักนะครับพรพันธ์นี่ระดับโลกแล้วนะครับพรพันธ์และเวลาต้องพักพรพันธ์ก็นุกนิกเนี่ยครับเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เด็กชัยนาทณัฐนิชาใจแสนหรือชื่อเล่นเธอชื่อนุกนิกบ้านเกิดที่จังหวัดชัยนาทนะครับจังหวัดเดียวกันกับผ่องศรีวรนุชนะครับระดับชัยนาทนี่เป็นคนดังเยอะนะครับระดับมัธยมโรงเรียนอุลิศไทบูรณ์ชนุปถัมภ์ชัยนาทสถาบันสร้างตัวเซตระดับแถวหน้าของไทยอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครอบครัวเติบโตมาในครอบครัวที่รักกีฬา
บ่มเพาะทักษะการเซตบอลอย่างเข้มงวดจากโค้ชที่โรงเรียนอุลิศไพบูลย์ตั้งแต่เด็กมีช่วงที่ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บจนต้องพักยาวและด้วยกำลังใจจากครอบครัวทำให้เธอฮึดสู้และกลับมาโชว์ฟอร์มเมื่อวานได้รับคำชมมากนะครับเบอร์15จะเรียกว่าตัวสำรองก็ไม่ถูกทุกคน14คนเนี่ยเข้ามาเล่นหมดอาจจะมีสักคนหนึ่งนะครับน้องไก่เขาอย่างนั้นนะครับที่บังเอิญไม่ได้ลงมาเล่นคือมันวิกฤตอะครับมันจะต้องเอาแบบตำแหน่งที่ต้องมาแทนกันได้แล้วต้องให้พี่เขาพักแล้วก็มาแทนกันได้นะครับที่จริงไก่ก็ต้องเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเธอก็ไปเล่นโอลิมปิกแหละนะหลานไก่ไม่ต้องห่วงพิมพิชยากกรำนะหมายเลข16พิมพิชยากกรำบีหลังบ้านเกิดอำเภอกระสังบุรีรัมย์ระดับบ้านเดียวกาลิซ่าเลยนะครับและบ้านเดียวกับลุงไม่เอาลุงเนวินครับระดับประถมโรงเรียนบ้านน้องแขมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มัธยมกีฬานครนนท์6นนทบุรีนะครับแล้วก็ปริญญาตรีรัตนบัณฑิตคือรัตนบัณฑิตเนี่ยเขาแบบกว้านดึงตัวเด็กเก่งๆทางกีฬามาอยู่เขาหมดเลยนะครับครอบครัวจุดเริ่มต้นก็สนับสนุนการเล่นวอลเลย์บอลเหมือนกันนะครับแล้วก็โหยพิมพิชยานี่ให้เขานินทากันไปแล้วกันนะครับรู้สึกเวลาเธอมองตาโค้ชชินญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็มันก็เดี๋ยวตามดูข่าวดีแล้วกันนะครับว่าคู่นี้จะไปยังไงในอนาคตอยู่นอกประเด็นวอลเลย์บอลอัชราพรคงยศหัวเสาบีหลังอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชเรียนบ้านขอนหาดและโรงเรียนชุมชนวัดปันนารามนครศรีธรรมราชมัธยมโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีกรุงเทพอุดมศึกษารัตนบัณฑิตอีกแล้วครอบครัวก็สนับสนุนมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับแล้วก็มาถึงชัชชุออนโมกศรีบุ๋มบิ๋มที่หายไปเกือบปีเนื่องจากบาดเจ็บแต่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นดาวหลักของเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยมาจนกระทั่งเธอบาดเจ็บแล้วก็กลับมาเที่ยวนี้นะครับก็เล่นดีขึ้นดีขึ้นยังดีวันดีขึ้นนะไปดูสถิติในเว็บไซต์ของวอลเลย์บอลเนี่ยครับ Women Continental Championship เนี่ยครับจะมีสถิติแบบสุดๆชัชชุออนเบอร์19นะครับก็กลับมาเล่นอย่างเต็มสูบแล้วก็สุดยอดนะชัชชุออนโมกศรีตำแหน่งหัวเสาเกิดที่พุทธไทยสงบุรีรัมย์โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสสุพรรณบุรีก็อยู่แถวๆบ้านเราเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโครงการความสามารถพิเศษด้านการกีฬาของเทศบาลเมืองสุพรรณแล้วก็อุดมศึกษาศิลปะศิลปศาสตร์พระราชศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามคือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะแล้วก็วิมลรัตน์นะครับที่ว่าไม่ได้ลงนะเท่าที่ผมดูเมื่อวานก็ไม่ได้ลงผมไม่บอกให้วิมลรัตน์ลงเมื่อไหร่ก็ทุบเสร็จเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะมันอาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวได้ลงโอลิมปิกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณลุงโค้ชจัดให้นะครับวิมลรัตน์ธนพันธ์หรือหลานไก่เล่นบอลเร็วเขาเรียกว่ามิดเดิลบล็อกเกอร์เป็นคนอุบลราชธานีโรงเรียนนครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีระดับมัธยมนะครับแล้วก็อุดมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิมลรัตน์เป็นเด็กต่างจังหวัดที่รับโอกาสย้ายเข้ามาเรียนในเมืองกรุงตั้งแต่วัยเยาว์ฝึกวอลเลย์บอลจนกระทั่งอย่างที่เรารู้จักนะครับแล้วก็เล่นอาชีพที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ว่าตำแหน่งเธอในจังหวะเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ผมทำถามตามๆดูคนที่เขาอธิบายฟังเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากตำแหน่งที่เธอจะเข้าลงไปแทนเนี่ยมันยังดีอยู่มันก็แต่ทุกคนนะครับเท่าที่ตามดูการให้สัมภาษณ์ของทุกคนทุกคนจะลงหรือไม่ลงก็คือกำลังหมดเป็นกำลังของทีมทั้งหมดเลยแล้วก็ลงกันเกือบทั้งหมดแหละทุกคนนะครับแล้วก็เบอร์30จิดาภาใช่ไหมหลานจิดาภานี่ก็จะตัวเล็กๆนะครับจิดาภานาหัวหนองหรือน้องแบมหลานแบมตำแหน่งหัวเสาแต่ว่าที่ตัวเล็กคือตำแหน่งลิเบโรตัวรับอิสระแล้วพิศาต้องเล็กถ้าขืนใหญ่ก็ไปชนกับเพื่อนนะครับแล้วก็คอยจังหวะให้ดีแล้วก็รับให้เพื่อนเขาเซตปุ๊บนะส่งพี่ชมพู่พรพันธ์เซตปุ๊บแล้วตัวอื่นที่หัวเสาก็ทุบลงนะหรือจะหยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะตำแหน่งนี้สำคัญมากเมื่อวานนี้ตำแหน่งหัวเสาจิดาภาก็ลงแล้วก็ได้รับการชื่นชมมากว่าพอลงมาแทนพี่ชมพู่ใช่ไหมนะครับก็ได้ทำให้เกิดคะแนนสุดๆเลยนะครับเด็กประถมที่โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์มัธยมกีฬานครนนทวิทยา6นะครับครอบครัวก็สนับสนุนการเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์41แก้วกัลยา
กมลทลาหรือหลานทิพย์บอลเร็วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า

0: เดิมล็อกเกอร์เกิดนครเกิดกาฬสินธุ์โรงเรียนมัธยมหนองเรือวิทยาขอนแก่นรุ่นเดียวกับทัดดาวผมเห็นแก้วกัลยาเขายืนให้สัมภาษณ์คุยกับทัดดาวโอ้ยเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนักเรียนแล้วพอเพื่อนทัดดาวเข้าทีมชาติตอนนี้แก้วกัลยาก็มาเป็นทีมชาติแบบกอดกันตรงเติบโตมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเล่นทีมชาติทีมเดียวกันมันเป็นความสุขแล้วมันเล่นเข้าขากันอย่างสุดๆนะครับทั้งหมดนี้ครับคือความยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไทยภายใต้การควบคุมของจ่าอากาศเอกโค้ชเกียรติพลรัชตะเกรียงไกรโค้ชออสทราบว่าอาจารย์ออสตอนนี้ก็สอนวอลเลย์บอลอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ก็แกก็มันเด็กเกษตรศาสตร์ก็เป็นความสุขของคนไทยนะครับเดี๋ยวจบรายการนี้วันนี้ผมจะไม่ทำแรงสิ้นหญ้าผมก็จะไม่ตัดผมจะนั่งดูภาพวอลเลย์บอลที่ทีมไทยชนะเนี่ยชนะแล้วชนะอีกจะดูคลิปดูย่อสั้นจะดูไฮไลท์จะดูเต็มหรือจะดูคำให้สัมภาษณ์จะดูคนวิจารณ์ดูไปดูมาดูให้มันแบบถึง LA 2028ถ้าลูกชายผมยังมีที่พักอยู่แถวนั้นผมจะหาตังค์ไปดูให้จงได้นะครับไปแล้วแพ้หรือชนะยังไงไม่เป็นไรได้ไปแน่นอนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับหมดเวลาของโลกยามเช้าที่คลั่งวอลเลย์บอลแบบไม่เคยมีมาก่อนทั้งๆทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าหัวเสาโค้งหลังบีหลังหรือว่าไอ้3เมตรกลาง3เมตรหลังแล้วตำแหน่งผู้เล่นมันผิดตำแหน่งมันเหยียบเส้นหรือมันผมไม่รู้รายละเอียดเทคนิคต่างๆแล้วก็ไม่อ่านเอาอารมณ์ความรู้สึกรักคนไทยที่เก่งระดับโลกแบบผู้หญิงไทย14คนชุดนี้ที่ต่อเนื่องมาจากยุคก่อนๆที่ค่อยๆพัฒนามาแล้วขอบคุณโค้ชกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: ิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: รู้สวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันจันทร์ที่31นะคะสิงหาคมค่ะก็เรียกว่าเป็นวันที่แม้ข่าวโลกจะเครียดแต่ว่าคนไทยเรามีเรื่องดีๆนะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เราสร้างประวัติศาสตร์แล้วนะคะสำหรับทีมกีฬาเรามา20ปีวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะสามารถที่จะคว้าตั๋วไป LA สหรัฐอเมริกาได้แล้วเป็นโอลิมปิกแรกของวอลเลย์บอลไทยที่รอกันมานานนะคะนี่จะเป็นข่าวดีที่อยู่ในบิ๊กสตอรี่นะคะพบกันกับเรา2คนที่ฉันสังกมาสารวัตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณกนิกาได้ดูไหมคะวอลเลย์บอลเมื่อวานโอ้โห
4: ไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูค่ะก็ตามทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณสังกมานะคะค่ะก็เลยบอกคุณสังกมาว่าวันนี้ต้องเป็นบิ๊กเลยนะพลาดไม่ได้เพราะคุณสังกมาต้องเล่าให้ดิฉันฟังด้วย
3: ค่ะคิดว่าวันนี้ตื่นมานี่แบบมีหลายเรื่องเลยนะคะที่คนไทยเราทำเรื่องไประดับโลกในเองก็สร้างประวัติศาสตร์กันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องบิ๊กสตอรี่เรามาติดตามข่าวอัปเดตทั่วโลกกันก่อนเลยเรื่องแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะเรื่องของแม้กระทั่งบริษัทที่ทำ AI เองยังออกมาเตือนเลยว่าอันตรายมันเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้ไปติดตามช่วงอัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ
5: World Update
4: ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีคำเตือนของเกี่ยวกับ AI เนี่ยอยู่2เรื่องนะคะก่อนที่จะถึงบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเอาของ UNESCO ก่อนเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนหน้าเนี่ยก็คือกันยายนนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกว่า25ประเทศนะคะเพื่อรับรองถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาการศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมที่เรียกว่า common good นะคะท่ามกลางการลุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ย UNESCO นะคะบอกว่า AI เนี่ยคือมันช่วยสอนนะคะแล้วก็แต่ว่ามันนำไปสู่การตั้งคำถามเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าเดิมก็มีทั้งเรื่องการที่จะไปดูเรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยของ AI อธิปไตยทางดิจิทัลรูปแบบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ความเหมาะสมตามช่วงวัยนะคะแต่ UNESCO บอกว่าการออกแบบและใช้งาน AI เนี่ยต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางและต้องไม่นำ AI มาแทนที่วิจารณญาณหรือบทบาทวิชาชีพของครูแต่ควรนำมาใช้เพื่อการสนับสนุนการเรียนแล้วก็ต้องรักษาความเป็นอิสระแล้วก็พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดนะคะและที่สำคัญเนี่ยที่เน้นเรื่องอธิปไตยทางอธิปไตยทางการศึกษาเนี่ยเพราะว่าปล่อยให้เทคโนโลยี AI เข้ามาครอบงำโดยการกำกับดูแลเนี่ย มันจะทำให้การคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเนี่ยน้อยลงดังนั้นประเทศสมาชิกดูยูเนสโกนะคะเขาก็จะมีข้อแนะนำว่าจำเป็นต้องมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้การศึกษาเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นเพียงสินค้าหรือการบริการที่ควบคุมโดยภาคเทคโนโลยีเพียงฝ่ายเดียวเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็จะมีการประชุมในต้นเดือนหน้าแต่เรื่องหนึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่าบริษัทต่างๆตอนนี้ที่เรียกว่าบิ๊กเทคนะคุณถึงมากว่า100บริษัทในจำนวนนี้ก็จะมี Google Microsoft Anthropic OpenAI นะคะก็ได้ร่วมมือลงนามในจดหมายผนึกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆแล้วก็องค์กรทั่วโลกเร่งยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก่อนที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะพัฒนาจนทรงพลังมากพอที่จะหลีกเลี่ยงการเอาชนะระบบป้องกันที่มีอยู่ได้นึกถึงภาพยนตร์พวกไซไฟเลยเนาะคุณสังมาคือก็บอกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาท้ายสุดจริงๆเลยนะคะที่การโจมตีทางไซเบอร์ที่ AI เนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือนเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาเร็วนะคะแล้วก็เรามีเวลาเหลืออีกไม่มากในการปรับปรุงระบบป้องกันทางไซเบอร์ซึ่งกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยบอกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบสถานะปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าขาดการลงทุนแล้วก็จัดการทรัพยากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งนอกเหนือจากพวกบรรดายักษ์ใหญ่ทางด้านเทคแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินเนาะเพราะพวกนี้ก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Capital One นะคะผู้ให้บริการระบบชำระเงิน MastercardVisa รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่าง Adobe, Oracle แล้วก็ IBM นะคะเขาก็เรียกร้องให้หา AI เชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการทดสอบระบบให้กับโรงพยาบาลหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคด้านน้ำขณะที่เทคโนโลยีควรจะสนับสนุนความพยายามดังกล่าวคุณสังกมาคะจดหมายนี้เนี่ยคือมีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการแฮกแล้วก็ละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งสำคัญหลายกรณีแล้วก็หลายกรณีเนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมานะเช่นที่แฮกเกอร์ในจีนเจาะระบบเทคโนโลยีของฝั่งสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การนาซาหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือกระทรวงยุติธรรมหรือแม้แต่การทดสอบที่AI มันเรียกว่ามันเจาะระบบกันเองเนี่ยอย่างเช่น AI ของ OpenAI เนี่ยหลายร้อยตัวสร้างกระดานข้อมูลลับสื่อสารการทำงานร่วมกันแล้วไปโจมตี Hugging Faceซึ่งเป็นแพลตฟอร์มและคลังข้อมูลยอดนิยมของนักพัฒนา AI หลังจากมันโจมตีแล้วเนี่ยมันลบรอยด้วยนะที่สำคัญคือมันลบรอยตัวเองด้วยให้ไม่รู้ว่ามันไปเจาะโจมตีเขาแบบนี้แล้วก็ยังมีผู้ให้บริการน้ำประปาระบบรันรัดน้ำเสียอย่างน้อยอีก7แห่งในสหรัฐเนี่ยที่ถูกรายงานว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าการพัฒนามันไม่เท่ากันระหว่างการพัฒนาAI agent AI ให้มันทำงานได้ด้วยตัวเองกับการพัฒนาระบบป้องกันฉะนั้นเขาบอกว่าเหลือเวลาน้อยจริงๆนะคะถ้าไม่ทำอะไรน่าจะเป็นปัญหาสำหรับระดับโลกเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะเกี่ยวกับภัย AI ค่ะก็ต่อเนื่องกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่เนปาลกับทิเบตนะคะก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเอาใจช่วยในขณะเดียวกันก็ตกตะลึงถึงสเกลการเกิดขึ้นของมันแล้วตอนหลังๆนี่มันเริ่มมีคลิปออกมาเนาะคุณกันิกาแบบคนก็จะเอาภาพมุมนั้นมุมนี้บางครั้งก็เป็น AI หลอกมาบ้างก็มีเอาตั้งแต่อะไรล่ะตั้งแต่น้ำท่วมภัยนากิสที่พม่ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่มีหลายมุมมากๆทีนี้เรื่องที่เกี่ยวกับการกู้ภัยเรื่องการช่วยเหลือตอนเนี้ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆแล้วก็ที่มีการลุ้นกันมากๆเลยก็คือการเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นจุดที่เขาสร้างเรียกว่าตรงฝั่งแม่น้ำ ทริชูลีนะคะของเนปาลอันนั้นเนี่ยก็พยายามกันเป็นอย่างมากที่จะเข้าไปช่วยเพราะว่ายังมีความกังวลเนื่องจากมีรายงานว่าจะมีน้ำเข้ามาอีกระลอกหนึ่งมวลน้ำนะคะก็มีการติดตามเรื่องนี้ค่ะก็มีถ้าเป็นฝั่งมาเลเซียเนี่ยโอ้เขาก็มีพลเมืองเขาหายไป91คนเลยนะคุณกัญญิกาแล้วก็หลายๆชาตินะคะก็เริ่มติดตามว่าจะมีการช่วยเหลือระดับนานาชาติกันอย่างไรบ้างทีนี้ในฝั่งของเนปาลเนี่ยก็มีการรายงานบอกว่าในช่วงวัน2วันเนี้ยอาจจะเกิดเรื่องของพายุฝนนะคะแล้วก็มวลน้ำที่ก็ไม่รู้ว่ามันขาอยู่ตรงไหนอีกนะคุณกัญญิกามันไปอยู่จุดไหนบ้างจะตรวจหากันอย่างไรทีนี้ในฝั่งของประเทศไทยบ้างประเทศไทยเราเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเวลารายงานข่าวพวกภัยพิบัติเนี่ยนะคุณกัญญิกาแล้วก็ชวนเปิดช่วงพิเศษเวลาที่มีลมมรสุมก็จะออกจะเกรงใจคนว่าเอ๊ะหาว่าเราตื่นตระหนกไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราเห็นกรณีที่เกิดขึ้นที่เนปาลแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าโลกใบใหม่ใบเนี้ยนะคะโลกร้อนเรื่องภัยพิบัติอากาศแปรปรวนอะไรเราไม่ประมาทไว้ก่อนเป็นดีเนาะคุณกัญญิกาก็ล่าสุดเนี่ยมีประกาศเตือนนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ออกมาก็บอกว่าจะมีฝนตกยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าแม้จะไม่มีพายุลูกแล้วลูกเล่าเข้ามาที่ประเทศไทยเหมือนที่ก่อนหน้านี้เรารายงานแล้วหลายคนอาจจะบอกโอ้ไม่มีพายุไม่ต้องประมาทแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดที่จังหวัดน่านก็มีรายงานเหมือนกันว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรอยู่บนภูเขาเหมือนกรณีที่เนปาลที่เป็นแผ่นทานน้ำแข็งของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของโคลนซึ่งเดี๋ยวจะไล่เรียงกันว่าเราไม่ต้องตื่นตระหนกแต่เราป้องกันกันยังไงนะคะนี่กรณีของประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนหนักถึงหนักมากเลยนะคะเพราะว่าเราเจอร่องมรสุมเจ้าร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะมาทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเกิดให้เกิดพายุ depression ที่จีนนะคะมันก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนหนักแล้วก็ฝนสะสมอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็คือพื้นที่บนภูเขาค่ะกัญญิกาเราไม่รู้เลยว่ามันมีลักษณะการสะสมความชื้นที่หน้าดินมากน้อยแค่ไหนนั้นไปดูในฝั่งของผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคุณกัญญิกาที่ตอนนี้ก็ออกมาเตือนบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้นกับประเทศไทยซึ่งกรณีที่ฮิมาลัยเนี่ยถ้าจะมาเทียบเคียงเพื่อในเชิงป้องกันแบบมีสติกันนะคะก็คือว่า เราเนี่ยจะเป็นลักษณะต้องระมัดระวังภัยพิบัติที่จะเกิดจากฝนที่ตกหนักฉับพลันก็คือเรนบอมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านซึ่งก็เกิดมาแล้ว2ปีเชียงรายก็โดนมาแล้วใช่ไหมคะหาดใหญ่ก็โดนมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นภัยพิบัติที่เป็นตัวอย่างซึ่งถามว่ามันสะท้อนอะไรบ้างมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ากลไกการเกิดดินถล่มเนี่ยดินโคลนถล่มที่เรียกว่า debris flow ในประเทศไทยเนี่ยมันคือลักษณะที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่ฮิมาลัยนะคือมันเป็นมวลดินและหินที่พังทลายพอมันพังทลายเนี่ยแปลว่ามันก็สะสมแล้วมันก็จะกวาดของที่อยู่บนที่สูงอะนะคุณกัญญิกาลงมาที่พื้นที่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเสี่ยงกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าฝนที่เรียกว่าเรนบอมที่เราพูดกันบ่อยๆระเบิดฝนบ้างฝนตกแช่เนี่ยเราเรียกกันฝนแช่ตกหนักบ้างมันสะท้อนว่าดินบนภูเขาเนี่ยอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วมันก็นำไปสู่น้ำป่าและดินถล่มนั่นเองบรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเวลาเราเห็นแบบนี้เราจะตกใจหรือว่าเราจะยังไงเพราะว่าใน 2-3 วันเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของฝนที่มีปริมาณมากแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบนพื้นที่สูงสูงหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมคุณกัญญิกาเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยกรณีที่ของประเทศไทยกับเนปาลตอนเนี้ยเราเรียนรู้ได้เรื่องระบบเตือนภัยล่วงหน้าในภัยพิบัติลักษณะนี้ได้ไหมนะคะคำถามก็คือว่าตอนเนี้ยทั่วโลกเลยเขาก็พูดบอกกันว่าเอาละเราเห็นแล้วว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์นะเพอร์มาฟรอสต์เนี่ยคืออะไรคือเขาเรียกชั้นดินเยือกแข็งในพื้นที่เขาสูงอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่เนปาลก็คือพออุณหภูมิมันสูงนะคุณกัญญิกาพื้นที่มันก็พังทลายแต่ไทยเราเนี่ยไม่ได้มีฐานน้ำแข็งนะคุณกัญญิกาแต่อย่างที่บอกว่า ดินที่สะสมไว้เนี่ยมันอุ้มน้ำพอมันอุ้มปุ๊บมันจะสูญเสียความแข็งแกร่งมั่นคงมันก็จะนำมาสู่ดินถล่มจากนั้นเนี่ยน้ำป่ามันก็จะไหลหลากแล้วก็ลักษณะเนี้ยค่ะเขาบอกว่า

0: เวลาที่มันดินมันเจอแรงกระตุ้นคือเราก็ไม่รู้ว่าอย่างตอนแรกที่เนปาลทิเบตตอนแรกนึกว่าแผ่นดินไหวใช่ไหมกันนี่กาหรืออาจจะมีการกระตุ้นพวกหิมะถล่มฝนหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดลักษณะมวลน้ำมหาศาลแล้วก็จะกัดเซาะตลิ่งไปตลอดเส้นทางเลยอันนี้ค่ะก็เลยตอนนี้แม้กระทั่งจีนนะก็โอ้โหโดนเป็นผู้ร้ายมากเลยนะกันนี่กาเขาบอกว่าอินเดียนี่โจมตีจีนหนักมากเลยบอกเอ๊ะมันเรื่องอะไรคุณเข้าไปในทิเบตคุณไปสร้างเขื่อนเป็นสิบเขื่อนอะแล้วมันจะไปกระทบการเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนะว่าจีนเนี่ยมีส่วนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันก็จะคล้ายๆกับอย่างที่บอกว่าตอนแม่สายเชียงรายของเราก็เหมือนกันก็คือกรณีการเปลี่ยนทิศทางน้ำที่มาจากต้นทางของฝั่งพม่านะคุณกนิกาคงจำกันได
1: ้
0: แล้วก็มีทุนจีนเข้าไปทุนนานาชาติเข้าไปอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญก็ได้มีการย้ำนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเจอเรื่องของปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมเพราะนั้นสิ่งเนี้ยคือถ้าเราสามารถที่จะเวลาฝนตกลงมาเรามีกระบวนการวัดที่สถานีน้ำซึ่งดิฉันบอกได้เลยนะคุณกนิกาว่าบ้านเราเนี่ยมีการเก็บสะสมตัวเลขไว้ค่อนข้างดีนะคะแม้กระทั่งโครงการของพระองค์พาเนี่ยท่านก็แบบว่าถ้าใครไปลงพื้นที่จะเห็นเลยว่าจะมีการปักไม้แล้วก็วัดมวลน้ำแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยปัญหาคือไอ้ข้อมูลตัวเลขจำนวนมากมายไก่กองที่ดีมากๆเนี่ยหน่วยงานไหนล่ะที่จะเอามาเขาเรียกว่าตีความกันนิกาแล้วก็เอามาเตือนแล้วก็เอามาวางแผนการทำงานต่อได้อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราจะต้องตั้งคำถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพื้นที่ภาคเหนือหรือภาคใต้เราเนี่ยมันมีลักษณะภูเขาสูงไงกันนิกาแล้วผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าดินและหินเนี่ยเวลาอุ้มน้ำมากๆมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเดบริฟลูนะคะคือคลื่นโคลนเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องหาเขาเรียกว่าจุดแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแล้วต้องมีเจ้าภาพอะค่ะคุณกนิกาออกมาทำเป็นวาระแห่งชาติให้ได้ไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณกนิกาเกิดน่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปช่วยทีหลังแม่สายเอาเดี๋ยวไปวนไปภูเก็ตเดี๋ยววนไปหาดใหญ่เดี๋ยวกรุงเทพมหานครก็กังวลว่าจะเป็นพื้นที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จากฮิมาลัยเราสามารถใช้เรียนรู้ภัยพิบัติโดยเฉพาะช่วง 2-3 วันนี้เป็นช่วงที่เราในพื้นที่ส่วนกลางต้องไม่ประมาทค่ะคุณกนิกาค่ะและนี่คือเรื่องที่2ค่ะ
2: คุณสังกมาช่วงนี้มีบรรดาพวกสแกมเมอร์โทรหาคุณสังกมาไหมคะน้อยลงไหม
0: อุ้ยเยอะนะแต่ว่าหลังๆมันมีเตือนภัยในระบบมือถือว่าเป็น suspect scammer คุณกนิกา
2: อ่าฮะ
0: ช่วยได้นะ
2: ก็ช่วยได้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆท่านก็บอกเนาะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์รับโทรศัพท์น้อยลงหรือว่ามีพวก SMS ส่งมาน้อยลงเนาะซึ่งบางคนก็บอกเอ๊ะน่าจะสถานการณ์ดีขึ้นไหมเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาทลายศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศไปกว่า700แห่งนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลอกแบบไหนหลอกทางไซเบอร์ไม่ว่าจะหลอกลงทุนหลอกให้ลักล่อลวงให้คนจากหลายประเทศเข้าไปทำงานที่สแกมเมอร์แบบค้ามนุษย์เนี่ยนะคะกัมพูชาเขาก็เอาจริงเอาจังแต่ว่าก็ถูกตั้งข้อสังเกตเนอะในอัลจาซีราก็ถามบอกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็ทางฝั่งพม่าเองเนี่ยก็เห็นการขยับตัวนะไอ้ศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่ๆแบบพวกชเวโกโกอะไรอย่างเงี้ยฉันติดตามเนตตี้เลิฟเมียนมานะคะคุณเนตเนี่ยเธอก็รายงานนะบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้พวกฐานใหญ่ๆที่เราเคยเห็นไม่ว่าชเวโกโก KK Park เนี่ยนะคะมันกระจายเข้าไปลึกอย่างเช่นในที่ตอนนี้เขาบอกว่าแหล่งสแกมเมอร์ใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้ขนาดใหญ่แต่ว่าขนาดเนี่ยมันเล็กลงเดโคพาร์คนะคะตรงข้ามพบพระเนี่ยแล้วก็บอกว่าการขนส่งพวกเขาเรียกอุปกรณ์ก่อสร้างวัตถุดิบในการก่อสร้างพวกปูนเหล็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังข้ามไปจากฝั่งไทยไอ้ท่าเรือเอกชนต่างๆเนี่ยก็ยังเห็นเยอะอยู่นะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสังกมาจำได้ไหมคะที่มีสาวจีนถูกจับที่คือเขาถูกจับไปจากสุวรรณภูมิเนาะแต่ว่าเธอเนี่ยหนีแล้วก็กระโดด

0: โดดลงเนี่ยตรงที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะคุณแนตตี้บอกว่าเนี่ยเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเพราะว่ามีรายงานว่าการลักพาตัวชาวจีนโดยมากที่เป็นผู้หญิงที่ส่งจากไทยต่อไปยังพม่าเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากแอปพลิเคชัน WeChat นะคะโดยชาวจีนเหล่านี้เนี่ยจะมาเมืองไทยจากคำชักชวนของเพื่อนในแอปโดยอ้างว่าจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดตามแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่จะมีรถรับจ้างจากสุวรรณภูมิเนี่ยเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเมื่อถึงวังเจ้าแล้วเนี่ยเหยื่อจะถูกปิดตาแล้วก็เปลี่ยนรถก่อนจะนำไปยังพื้นที่ชายแดนเช่นพบพระก่อนจะถูกส่งไปยังบ้านวาเร่ใต้นะคะจุดหมายปลายทางของแหล่งสแกมเมอร์เดโคพาร์คฝั่งพม่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเนี่ยมีความพยายามตั้งด่านตรวจจับวงจรเหล่านี้นะก็ยังมีเสียงสะท้อนว่ามีไทยเทาบางคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านคอยส่งซิกให้กับพวกนี้เนี่ยยังสามารถลักลอบไปได้แล้วก็หลบหนีการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยจะมีผู้หญิงจีนที่ถูกนำเข้าเส้นทางนี้น่าตกใจมาก10-20คนต่อสัปดาห์เลยอ่ะคุณสักมาแล้วการพักรักพาตัวแต่ละครั้งเนี่ยต้องถือว่าสร้างรายได้ให้คนในธุรกิจเทาเนี่ยนะคะหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อคนเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยทางเพจ Natty Love Myanmar เขาก็บอกว่าขอเรียกร้องให้สถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยประสานหน่วยงานไทยเพื่อตรวจสอบว่ามีพลเมืองจีนเนี่ยสูญหายหรือถูกหลอกลวงเนี่ยนำตัวผ่านประเทศไทยไปยังพื้นที่ชายแดนอีกหรือไม่รวมถึงตรวจสอบเครือข่ายผู้จัดหาแล้วก็ขนส่งบุคคลตามเส้นทางดังกล่าวนะคะเพราะว่าที่กำแพงเพชรเนี่ยอาจจบลงด้วยการช่วยเหลือเหยื่อได้คนนึงเนาะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมีมากขนาดไหนที่ถูกลักพาตัวรอดออกไปจากประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างว่าตอนนี้เนี่ยคุณสังกมามันเป็นแค่ช่วงผ่านนั่นเองเธอขวานเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงคล่องตัวมากขึ้นนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยอย่าขาดตกเด็ดขาดนะคะเพราะแม้แต่น้องที่เรียนเรียนกำลังเรียนหมออยู่ที่โดนไป11ล้านหรือว่านักศึกษาที่เอาเงินคุณพ่อคุณแม่ไป 2-3 ล้านแล้วก็เหมือนกับลักพาตัวตัวเองด้วยเนาะทุกคนอ่ะบอกเหมือนกัน
1: กฤติกาคุณ11ล้านที่โดนยังไงนะ11ล้าน
0: ก็เนี่ยแหละค่ะบอกว่าอุ๊ยข้อมูลตรงมากเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องเอาเงินพ่อแม่มานะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถูกจับทั้งครอบครัวไม่ใช่ว่าแค่ตัวลูกเท่านั้นนะคะที่มีบัญชีผัวพันพ่อแม่ก็มีบัญชีผัวพันจากงานวิจัยล่าสุดของศูนย์วิจัย SCB นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยสร้างความเสียหายไปแล้ว 9.3 ล้านล้านบาทนะคะคุณสังกมามูลค่าความเสียหายเนี่ยโทษค่ะ 9.3 พันล้านบาทนะคะแนวโน้มเนี่ยการรับแจ้งเหตุเนี่ยลดลงเนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจำนวนเงินเนี่ยลดลงหรือว่าการหลอกลวงเนี่ยลดลงนะคะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็ยังต้องยกกาดสูงนะเขาบอกว่า1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่าคือรูปแบบที่เจอมากที่สุดเนี่ยก็คือหลอกให้ซื้อสินค้านะแล้วก็หลอกด้วยความกลัวใช่ไหมคะและที่สำคัญคือทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยว่าข้อมูลมันตรงมากเลยไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะข้อมูลมันหลุดไปหมดแล้วนะคะฉะนั้นไอ้ข้อมูลพวกนี้มันตรงมากฉะนั้นถ้ารับสายที่ต้องสงสัยเนี่ยให้วางให้ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะคะอย่าไปผูกใจแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ส่งผลกระทบแน่ๆค่ะคุณสังกมาคะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นใครแก้ตัวอีกเรื่องนึงที่เราอย่ากะตกเลยค่ะ
0: ค่ะคุณสังกมาคะในที่สุดเนี่ยกกต.เขาก็บอกว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยเขาจะพิจารณาวันที่14กันยายนนี้นะคะก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกนะคะแต่ว่า
1: ทางฝั่ง
0: ใช่ทางเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะหมดวันที่31สิงหาคมเขาก็คงถือว่าทดเวลาบาดเจ็บนู่นนี่วันหยุดอะไรบ้างเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางไอลอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเนี่ยเขาก็ไปจัด กิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.นะคะก็มีทั้งวิ่ง 2.29 กิโลเมตรก็คือเพื่อสะท้อนว่ามีคนที่อยู่ในข่ายหัวสวหรือว่าโกงเลือกสวเนี่ยอยู่229คนนะคะแล้วก็มีฐานกีฬาเช่นตีลูกหมากชิงแชมป์นะคะฐานโยนลูกบอลสีน

0: ราจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาโดยเร็วตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาแล้วก็ชุด36เนี่ยก็มีความเห็นว่าไม่มีมูลความผิดนะคะสสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มาพูดว่าทำไมเอามาแต่ชุด26เขาถ้าคุณมีชุด36มีข้อมูลที่บอกว่าไม่มีคุณมูลความผิดก็เอามาเปิดเผยสินะคะแต่ว่าจากการเปิดเผยข้อมูลหลายหมื่นหน้าเนี่ยก็พบว่ามีทั้งคำบอกเล่าบุคพยานบุคคลที่ให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนข้อมูลการโอนเงินข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะคะหรือแม้แต่ข้อมูลที่ผู้สมัครสว.เนี่ยโทรศัพท์หาคุณแสวงบุญมี39วินาทีอ่ะคุณสักมาตอนนี้มีคนใช้ AI ทำเป็นเพลงด้วยนะว่า39วินาทีจากที่บุญมีอาจจะบุญหมดนะคะก็ล้วนเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตเรื่องนี้กกต.เนี่ยควรส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาทีนี้สิ่งที่กกต.ทำคืออะไรคะคุณสังกมาคะคือไปฟ้องไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เนาะบอกว่าเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นของรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.เนี่ยถูกเผยแพร่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะคุณวัดติงสมิธซึ่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกานะคะแล้วก็เคยเป็นอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้เขียนเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศเยอะมากคือคุณวัดติงสมิธเนี่ยบอกว่ามาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีทั้งมาตรา157มาตรา322เรื่องการเปิดเผยความลับทางราชการมาตรา323นำความลับราชการไปใช้ประโยชน์หรือกับผู้อื่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มาตราทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะโยงเอาผิดเฉพาะพนักงานเนาะก็คือบอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการซึ่งก็ตรงกับในกฎหมายในหลายประเทศนะคะและกฎหมายหลายประเทศเนี่ยบอกว่าจะบัญญัติเรื่องอดีตเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะใกล้เคียงกับมาตรา164ของไทยเช่นของเกาหลีใต้ในมาตรา127ใน Criminal Act นะคะก็กำหนดใช้ไว้ชัดเจนว่า Public Official หรือว่า Former Public Official เนี่ยเป็นผู้เปิดเผยความลับในหน้าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบเนี่ยว่ามีก็ต้องมีความผิดนะคะแต่ว่าในออสเตรเลียเนี่ยก็จะเพิ่มเข้าไปนะคะโดยกฎหมายความลับของรัฐบาลกลางเนี่ยครอบคลุมทั้ง current and former commonwealth officer ก็หมายความว่าแม้ว่าคุณจะออกไปแล้วคุณก็ยังจะต้องรักษาความลับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกฎหมายของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะพยายามบอกว่าไม่ได้ปิดตายความลับของรัฐในทุกกรณีแต่จะพยายามสร้างดุลยภาพระหว่างการรักษาความลับสิทธิของสังคมในการตรวจสอบรัฐเช่นของออสเตรเลียเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นนะคะสำหรับการเปิดเผยต่อองค์กรกำกับดูแลศาลการรายงานความผิดนะคะที่เขาเรียกว่า maladministration ก็คือว่าคล้ายๆเพื่อปกป้องมิสเตอร์โบเวอร์คนเป่านกหวีดนั่นเองคุณสังมาซึ่งไอ้การเปิดเผยตามระบบ Public Interest Disclosure เนี่ยก็เป็นกลไกเพื่อป้องกันทั้งเจ้าหน้าที่ปัจจุบันแล้วก็อดีตเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทำเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือที่เรียกว่า Public Interest Disclosure เนี่ยสามารถทำได้นะคะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่เห็นในต่างประเทศเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าอุ๊ยต้องปิดสนิทเลยจำได้ไหมคะคดีนึงที่เป็นคดีของเจ้าหน้าที่หน่วยเรียกว่าหน่วยข่าวกรองของอังกฤษเนี่ยที่เอาเรื่องที่ก่อสงครามอิรักเนาะที่ตอนนั้นสหรัฐเนี่ยคือใช้ข้อมูลอะไปบีบบังคับเจ้าหน้าที่การทูตไหน
1: บุชใช่ไหมสมัยบุชกับแบลร์ใช่ไหม
0: ใช่คดีนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะแล้วเรามาเล่าให้ฟังใช่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยโดนคดีเนาะในที่สุดเนี่ยศาลชี้ว่าเธอเนี่ยทำเพื่อ public interest disclosure ฉะนั้นเนี่ยไม่มีความผิดนะคะคือเพื่อที่อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกกฎหมายเนี่ยเขาก็คือบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณจะต้องรักษาความลับเนาะก็แต่ว่างานนี้เนี่ยไอลอว์ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐถึงแม้ว่า

0: จะเอาผิดต้องมีหน้าที่รักษาความลับแต่ว่าถ้าการรักษาความลับจำเป็นต้องเปิดเผยความลับนั้นเนี่ยเพื่อ public interest หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยป้องกันไม่ให้กฎหมายความลับเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือปิดกั้นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐค่ะคุณสังมาคะ
1: ค่ะคือต้องทำไม่ให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะคดีที่ประชาชนสงสัยว่าสว.ลากเป็นปีๆไม่ทำแต่ว่าประชาชนออกมาตรวจสอบโดนคดีไวมากเลย
0: โดนจับเลย
1: โดนจับเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องทำให้มันโปร่งใสและทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ
2: World Update
1: ก่อนไปดูเฮดไลน์ข่าวทั่วโลกค่ะคุณกนิกาขอถามความเห็นคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำๆที่วอลเลย์บอลหญิงไทยชิงชนะเลิศกับจีนแข่งที่บ้านจีนด้วยเขาเตรียมเวทีจะมอบรางวัลให้ประเทศเขาอยู่แล้วเขาไม่เคยแพ้ใครด้วยแต่เราสามารถชนะจีนแล้วก็ไปโอลิมปิกได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถามคุณผู้ฟังนิดนึงว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกยังไงคุณกนิกาอยู่ที่ไหนตอนทราบข่าวนะคะ
0: ครั้งแรกอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็มาถ่ายมือถือเอาตอนเกมจบไปแล้วเรียนไม่กล้าแม้แต่เพราะว่ากลัวว่ามีใคร
1: กลัวอาถรรพ์
0: ว่าเ
1: ป
0: ิดฉายไปเจอใช่
1: แต่คุณกนิกาก็คือลุ้นใช่ไหมคุณกนิกาก็ลุ้นนะดิอย่างดิฉันเนี่ยเชื่อไหมว่าดิฉันเนี่ยพลาดแมตช์นี้แต่ว่าไปเดินตลาดคุณกนิกาตลาดวัดฉิมอะตรงบางแวกอะคุณกนิกาชานเมืองมากๆแล้วดิฉันได้ยินเสียงแม่ค้าแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยสนใจดิฉันเลยไม่เขาไม่สนใจดิฉันเลยนะดิฉันก็เท่าไหร่เนี่ยน้ำเต้าหู้เท่าไหร่แล้วเขาก็พูดคำว่ามัน challenge เราด้วยมัน challenge เราดิฉันก็เฮ้ยแม่คนแม่ค้าพูดคำว่า challenge เนี่ยฉันก็เอ้ยนี่มันเป็นวิธีการเรียกว่าขอดูภาพรีลันแข่งขันอีกครั้งที่นาในวอลเลย์บอลกันนิกาคิดดูแม่ค้าแบบเฮ้ยมัน challenge เราเหรออะไรเงี้ยเชียร์กันทั้งตลาดอ่ะถามคุณผู้ฟังหน่อยว่าอยู่ที่ไหนกันนะคะแล้วก็มีอีกข้อมูลนึงนะคะขอเพิ่มเติมข้อมูลคุณผู้ฟังบางท่านหลายท่านสับสนระบบเซ็นเซอร์วัดน้ำที่เรียกว่าสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติเนี่ยก็คือเอาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำเนี่ยไปไว้ในพื้นที่ป่าเขาดำเนินงานโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะซึ่งเอานี้เอาไว้เฝ้าระวังเตือนภัยก่อนเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนเลยประชาชนจะได้อพยพได้ทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของผู้นี้พระองค์พานะคะท่านได้ตระหนักถึงเรื่องการส่งข้อมูลระบบเซ็นเซอร์เข้าไปในพื้นที่ป่าเขาลำเนาไผ่นะคะคุณกนิกามาอัปเดตข่าวกันนิดนึงค่ะ
0: ไอซ์แลนด์นะคะลงมติปฏิเสธการรื้อฟื้นเจรจาเข้าสมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะคะหลังเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อวานก็ลงมติว่าจะอยู่นอกกลุ่มสหภาพยุโรปต่อไปเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็น่านน้ำประมงของประเทศนะคะส่วนที่คุณสังมาไปนิดนึงแล้วเนอะว่านิวยอร์กไทมส์รายงานว่ามีข้อสังเกตว่าข้อมูลของรัฐบาลจีนเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับทิเบตเนี่ยถูกนำเสนอน้อยมากเลยนะคะห่วงกระทบการกู้ภัยแล้วก็ครอบครัวผู้ประสบภัยส่วนที่เนปาล นะคะสำนักข่าว CCTV มีรายงานว่าตอนนี้เกิดทะเลสาบขวางแห่งใหม่หลังจากเกิดเหตุดินถล่มไปแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคมนะคะตอนนี้เนี่ยมีการกั้นขวางแห่งใหม่เนี่ยถึง2จุดเลยทีเดียวซึ่งเขาบอกว่าถ้าจุดนี้ถล่มอีกครั้งเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าคราวที่แล้วนะแต่ความเสียหายอาจจะใกล้เคียงกันส่วนที่เอกวาดอร์ค่ะศาลเอกวาดอร์พิพากษาจำคุกอดีตประธานาธิบดีเลนินโมเรโนนะคะ5ปีโทษฐานความผิดรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกสัมปทานสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศพร้อมกับลงโทษจำคุกภรรยาและครอบครัวด้วยนะคะคุณสังกมาคะ
1: ค่ะวันนี้ตลอดสัปดาห์ราคาน้ำมันก็อยู่ในแนว ปรับขึ้นตลอดนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็โจมตีอิหร่านรอบใหม่นะคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดูเงียบๆไปนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้มีรายงานนะคะว่าการโจมตีเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็ทำให้มีการวิเคราะห์ว่าตลาดน้ำมันก็น่าจะผันผวนไปในทิศทางขาขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าทางฝั่งของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลนักข่าวนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องของพันธบัตรเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็กันนักข่าวในการได้รับข้อมูลในช่วงการประชุม G20 Summit ด้วยก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักข่าวเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องการตรวจสอบการดำเนินนโยบายนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าทางเยอรมนีที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนะคะปรากฏว่าพรรคขวาจัดเนี่ยน่าจะได้รับชัยชนะในบางรัฐซึ่งอันเนี้ยตัวของผู้นำเยอรมันบอกเลยว่าจะทำให้บรรดานักลงทุนการลงทุนต่างๆที่เข้ามาเยอรมนีอาจจะเกิดความไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นการสนับสนุนในทิศทางใดค่ะคุณกานิกา
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะช่วยกันส่งความเห็นเข้ามาอยากทราบมากๆเลยว่าเมื่อวานตอนที่ทราบข่าววอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยพวกท่านอยู่ที่ไหนกันทราบข่าวจากที่ไหนกันรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะ20ปีที่เรารอคอยเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งมาติดตามมุมมองจากทั่วโลกโดยเฉพาะจีนค่ะคุณคณิกาที่แบบว่าเจ็บใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเตรียมพิธีเอาไว้ให้ตัวเองชนะในบ้านในประวัติศาสตร์ไม่เคยแพ้ใครคาบ้านอย่างนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามบิ๊กสตอรี่กับชาวทันโลกค่ะ
2: ชาวทันโลกWorldwide Built Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
1: ค่ะช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากเรื่องยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงไทยเรื่องน้องเนเน่เข้ารอบนะคะอย่างงดงามยังไงก็ตามวันนี้นะคะ 2-3 วันประเทศไทยตอนบนนะคะอีสานเหนือเราต้องเตรียมรับฝนลูกใหญ่เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำในเขื่อนเรื่องของอำเภอเสี่ยงน้ำท่วมเราก็เป็นกำลังใจไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะ

0: ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความกันมา
1: เป็น
0: ค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ฟ
1: ัง
0: บอกว่าอยู่ที่บ้านแต่ว่าแบบว่าหัวใจจะวายบางท่านบอกนะคะหรือบอกว่า
2: ก็
0: บอกว
2: ่
0: า
2: ด
0: ูทีวีเชียร์ที่บ้านน้ำตาไหลเลยนะคะบอกว่าไทยเนี่ยรับได้เหนียวแน่นมากหลายคนก็ตบดีตบฉลาดขึ้นมากนะคะแล้วก็บอกว่าดูอยู่สุดยอดค่ะหัวใจเต้นแรงมากนะคะแบบบางท่านบอกว่าต้องแอบแอบดูไม่กล้าดูเต็มตาน่ารักอ่ะ
2: น่ารักเนาะ
0: ค่ะใช่อ่ะ
2: แต่บอกว่าแต่บอกว่ามันกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะวันน
0: ั้
2: น
0: ได้ค่ะก็บอกว่าก็หลายท่านบอกว่าโอ้ยในกลุ่มไลน์เพื่อนๆรุ่นเดียวกันแจ้งในไลน์บอกว่าชนะแล้วพวกเราชนะแล้วนะคะหลังจากรอมายาวนานเลยค่ะค่ะก็ไปเลยค่ะติดตามกันเต็มๆในช่วง Big Story ค่ะ
3: Big Story
1: เริ่มยังไงดีคุณกันนิกาคุณนิกาบอกมีอะไรจะ
0: เริ่มยังไงดีเราฝ่าฟันจนมาถึงตรงเนี้ยเรียกว่าคือก่อนหน้าที่จะถึงนัดนี้คุณสังกมาเรียกว่าเส้นทางปกติไหมหรือว่าเส้นทางก็เรียกว่าแบบฝ่าฟันกันสุดๆค่ะ
2: คือต้องบอกว่ามันมีไม่กี่อย่างเนาะที่หลังๆมาเนี่ยรวมใจคนไทยทั้งประเทศได้ที่แบบจะคนละสีคนละขั้วนะยังคิดว่าก่อนหน้านี้คือเราเคยมีเขาทรายกาแล็กซี่ใช่ไหมกันนิกาหรือเราอาจจะมีน้องลิซ่าเราอาจจะมีฟุตบอลทีมชาติไทยแมตช์ใหญ่ๆแต่ว่าที่มันรวมใจและทำให้ทุกคนเนี่ยแบบมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่ฉันเล่าเลยฉันอยู่ตรงตลาดนะกันนิกาแถวแบบชานเมืองมากๆแม่คงแม่ค้าไม่สนใจดิฉันเลยนะก็คือทุกคนรวมใจกันเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งที่คุณกันนิกาบอกเส้นทางมันเป็นยังไงเราต้องย้อนไปนะเราก็จะคุ้นกับวอลเลย์บอลหญิงที่หวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ก็คือไปโอลิมปิกเป็นความฝันของรุ่นแบบ7เซียน8เซียนรุ่นคุณปลื้มจิตนุสราจำได้ไหมคุณออนอุมาคุณมัลลิกากัปตันกิฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นการล้มลุกคลุกคลานของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่แบบตัวเล็กมากตัวแบบไหลเล็กมากคุณกันนิกาเวลาขึ้นไปสู้กับระดับทีมญี่ปุ่นแล้วก็มันเป็นอะไรที่ฝ่าฟันอะแล้วต้องบอกว่าเอาพูดตรงๆรุ่นเราอะ Gen X น่ะในชีวิตเนี้ยเราโตมากับโดนจีนตี 3-0 ญี่ปุ่นตบตีเราเกาหลีตบตีเราไต้หวันฟิลิปปินส์
0: ไม่เคยได้สักแมตช์เนี่ย
2: ไม่เคยเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยเราโตมาก็คือเรารู้ว่ายังไงเราก็แพ้ว่างั้นอยู่ดีๆเนี่ยรุ่น7เซียนทำให้เห็นว่าเอ้ยเราชนะจีนได้ก็คือเราเคยเป็นแชมป์เอเชียซึ่งแมตช์ที่เมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแข่งขันนัดชิงที่ประเทศจีนแล้วถามว่ากันนิกาถามดีมากเลยว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมกันนิกาคิดดูตอนเนี้ยคนถ้าสายฟุตบอลพวกผู้ชายจะชอบพูดเรื่องอ่ะปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลคือมิราเคิลของลิเวอร์พูลที่แบบว่าถูกยิง 3-0 แล้วก็ชนะ 4-3 เนี่ย
0: นี่ยังชนะใช่ค่ะ
2: เมื่อวานเขาเรียกเทียนจินมิราเคิลก็คือเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่เทียนจินเพราะว่าสนามก็ดีคนก็ดีเหมือนเกณฑ์มาเพื่อจีนเนี่ยชนะใสๆเนื่องจากว่าอะไรคือเขาเนี่ยคุณกันนิกาคิดดูนะเขาเนี่ยจัดสายการแข่งขันน่ะตัวจีนเองอ่ะเจอใครโหสายเขาเจออินโดนีเซียอย่างเงี้ยคุณกันนิกาเจอออสเตรเลียเจอคาซัคสถานน่ะคุณกันนิกาคิดดูดิแต่เราเจอใครเราเจอเกาหลีใต้เราเจอญี่ปุ่นและเป็นชุดใหญ่หมดเลยนะแล้วเกาหลีใต้นี่เป็นชุดที่ดังมากเพราะว่าชนะมาหลายสนามแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็น
0: ตัวพ่อตัวแม่ในเอเชียเนาะ
2: ตัวใช่คือสายเราอะเจอของจริงหมดเลยนะคะแล้วจีนเนี่ยเขาเหมือนเขาวางของเขาเอาไว้อะพอเขาชนะเสร็จเข้ารอบ8ทีมเนี่ยเขาก็เจอใครล่ะเขาเจอแบบอิหร่านอย่างเงี้ยกันดิการอิหร่านเล่นวอลเลย์บอลอ่ะเขาก็ได้เปรียบนะกันดิการแล้วเจอใครอีกเจอเวียดนามเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนสะดวกสบายแล้วตอนแถมนัดชิงพอรู้ว่าเจอไทยเห็นพอจะเปลี่ยนเวลาการแข่งขันด้วยแต่ไทยอย่างที่บอกว่าเจอแข็งหมดเลยพอเข้ามายังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเจอเกาหลีใต้เสร็จแล้วเราก็มาเจอญี่ปุ่นซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเอเชียอยู่เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเจอจีนติดกันเลยเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเป็นชุดใหญ่ดาวรุ่งแบบอย่างบางคนก็เรียกจังวีซานเม้งเจี๋ยคือเป็นคนที่โอ้โหเป็นเด็กรุ่นใหม่สูงมากกันนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นตีทีแรงมากหนักมากเพราะฉะนั้นเส้นทางเอาง่ายๆแค่ว่าเราไปแข่งครั้งเนี้ยเรามาถึง

0: นัดชิงได้นี่คืออัศจรรย์มากนะคุณกนิกา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณสังคมาคะต้องเล่าในเกมหน่อยไหมคะว่าในเกมครั้งนี้เนี่ยที่ชนะ 3-2 เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะคือเรียนเกิดอีกนิดนึงคือเราเนี่ย20ปีที่มันน่าเจ็บใจคือเราอะเฉียดที่จะไปโอลิมปิกครั้งหนึ่งปีคศ2004ตอนนั้นเนี่ย
1: อันนั้นในบ้านป่ะคะที่เราแข่งในบ้านใช่ไหม
0: น่าจะนอกบ้านเหมือนกันนี่ค่ะเราเคยได้แชมป์มา4รอบนะแต่ทุกรอบเนี่ยโดนบอกว่าโอ้ยที่ไทยชนะเนี่ยเพราะว่าจีนไม่เคยส่งชุดใหญ่เลยที่เราเคยเป็นแชมป์ในบ้านเราก็จะโดนปรามาสอย่างนี้ตลอดว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้ส่งชุดใหญ่แต่คราวนี้แก้ตัวไม่ได้เพราะว่าทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีชุดใหญ่หมดเลยนะคะคุณกนิกาแล้วก่อนที่จะเข้ามาถึงเกมเราเคยอกหักตอนใกล้สุดตอนนั้นเนี่ยเราอะเหมือนก้าวขาไปโอลิมปิกแล้วปีคศ2004แต่ด้านไปติดตรงที่ว่าเงื่อนไขคือเซอร์เบียเนี่ยจะต้องแพ้ญี่ปุ่นแล้วเซอร์เบียเนี่ยยังไงเนี่ยแพ้ไทยแพ้ญี่ปุ่นมาตลอดอยู่ดีๆญี่ปุ่นเล่นยังไงไม่ทราบกันนี่ค่ะไปเล่นลากไปถึง5เซตอ่ะแล้วแพ้เซอร์เบียด้วยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไทยแทบจะทำเรื่องยื่นสมาคมวอลเลย์บอลนานาชาติว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงญี่ปุ่นเล่นเต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ร้องห่มร้องไห้กันเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นภาพว่าทำไมคนไทยอ่ะแบบเห็นใจการต่อสู้ของเด็กๆทีมนี้เอาที่คุณกนิกาถามบอกว่าเอ๊ะแล้วแมตช์มันเป็นยังไงนะคะคือเด็กๆที่ลงไปแข่งขันกนิกาที่เห็นกันเขาเนี่ยดิฉันเห็นตั้งแต่แบบโค้ชออสเอามาปั้นเป็นตั้งแต่นักเรียนอะทัดดาวผมทรงนักเรียนอะทัดดาวนึกแจ้งที่ได้บล็อกยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็อีกคนน้องบีมอะพิมพิชยากกรำสาวยิ้มหวานจากบุรีรัมย์อะคุณกนิกาดิฉันเห็นตั้งแต่ผมแบบทรงนักเรียนอ่ะแล้วก็มายืนดูลงสนามกับปลื้มจิตลงทีละ5นาทีลงกับรุ่นพี่อย่างเงี้ยแต่ว่ารุ่นพี่ก็คือแพ้แล้วก็ร้องไห้กันมาตลอดเวลานะคะวันนั้นคราวเนี้ยมันถึงสำคัญมากๆพอลงสนามไปเนี่ยโอ้โหกันนิกาเซตแรกอ่ะเซตแรกเราอ่ะเรามาถึงเนี่ยเราชนะอ่ะจีนก็เงียบเหมือนกันนะเราชนะไป25-20พอเซต2เราก็เงียบแล้วคุณกันนิกาว่าเค้าเอาจริงตอนแรกดิฉันก็ใจฝ่อเลยเพราะว่าเวลาเห็นจีนเอาจริงยุคโค้ชที่ชื่อหลานผิงอะค่ะจำได้ไหมคุณกันค่ะผู้หญิงสูงๆเท่ๆมากดิฉันเห็นเวลาจีนเล่นแบบเต็มที่ทีไรเนี่ยคือเขาขึ้นโหนตีแล้วตัวเขา180เซนติเมตรทุกคนอะคุณกันนิกาคิดดูตีแล้วหายตีแล้วหายปรากฏว่าเซต2เขามาอย่างดุเดือดมากชนะเราไป25-11โอ้ในวอลเลย์บอลนี่เสียหายนะครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งเลยพอเซต3กันดีกว่าค่อยยังชั่วมันสูสีคู่ขี้แล้วก็เหมือนจะดิวกันที่คะแนน23ปรากฏว่าจีนเขาก็เบียดชนะเราไป25-23กลายเป็นเขาชนะ2เซตแล้วนะ2-1
1: นะคะถ้าจังหวะแบบนี้ส่วนใหญ่นะใจมันจะฝ่อ
0: มาก
1: ดิฉันต้องถามด้วยว่าเพราะอะไรอ่ะเราถึงแบบใจยังอะไรที่มันมีการฝึกอะไรแบบนี้ไหมอะค่ะ
0: ซึ่งคือดิฉันเนี่ยเคยเล่นกีฬามาก่อนถ้าเป็นดิฉันเนี่ยดิฉันยืนไม่ได้แล้วคุณกนิกาขามันจะปวกเปียกไปหมดเลยแล้วเด็กผู้หญิง6คนเนี่ยกนิกาคนจีนในสนามเป็นหมื่นอะแสงสีเสียงทุกอย่างบรรยากาศทุกอย่างอะคือ6คนนี้เนี่ยหัวใจไม่แข็งพอไม่แกร่งพอเนี่ยดิฉันบอกเลยมันยืนไม่ได้แต่ปรากฏว่าเซตที่4ที่ชี้ขาดเนี่ยไทยเราทำได้ดีมากนะคะก็คือถ้าคุณเป็นนักกีฬาคุณกนิกาจะเห็นเลยว่าดูจากแววตาเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนไม่กลัวเลยนะคะโอ้ชัชชุออนโมกศรีน้องที่อยู่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่15-16ตัวสูงตีหัวเสาเนี่ยตีแล้วหายคนนี้เหมือนออนอุมาคือไม่กลัวติดเนี่ยก็ติดเนี่ยได้ก็ได้เสียก็เสียนะฮะเซตที่4เราชนะไป25-18เพราะฉะนั้นไอ้เกมสุดท้ายเซตที่5เนี่ยมันตัดสินใครถึง15คะแนนก่อนถูกมั้ยคะโอ้โหอันนี้คุณกนิกามันบีบหัวใจมากๆที่คุณผู้ฟังเล่าอะนะคะว่ามันทนดูไม่ไหวอะดิฉันเองก็ไม่ได้ดูนะพูดสารภาพเลยเพราะว่ามันหวัดเสียวอะปรากฏว่าดิฉันไปดูช่องหนึ่งที่แบบพิธีกรนะเขาก็บอกว่าเราขึ้นแท่นอะแมตช์พอยต์คือเรานำจีนอะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่กลัวเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นครั้งที่เราไม่ต้องกลัวใครอ่ะปกติเราเล่นกีฬาเราก็จะแบบเออเสมอจีนก็ดีแล้วได้2เซตก็ดีแล้วได้บราซิล1เซตก็ดีแล้วใช่มั้ยได้อเมริกา1เซตก็เก่งมากๆแล้วเซตไม่ได้ก็แต่จีนเนี่ยคือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆปรากฏว่าเราอ่ะ

0: ขึ้นแท่นไป10-30คืออีก2ลูกเป็น14แล้วตอนนี้ค่ะคุณกนิกาดิฉันแบบว่าลูกตาของเด็กไทยกับเด็กจีนเนี่ยเราจะเห็นนะเราเป็นนักกีฬามาก่อนเราจะรู้เลยว่าโอ้นี่คือลูกตาของคนที่สู้อ่ะแล้วเด็กไทย6คนที่ท่ามกลางคนจีนเป็นหมื่นๆที่เทียนจินน่ะคือคุณไม่เรียกว่าวีรสตรีเนี่ยก็ไม่ได้ละวีรบุรุษก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาเหมือนลงไปศึกสงครามที่อยู่ไกลบ้านนะคะคุณกนิกาก็สุดท้ายเราก็ลูกสุดท้ายเลยตอนเซตขึ้นไปอ่ะแล้วน้องชัดชุออนขึ้นเทคกลางอากาศคุณกนิกาแล้วแบบตบไม่กลัวใครเลยฉันยังลุ้นว่าโอ้ถ้าติดเน็ตไปเนี่ยคือมันก็โดนด่าคุณกนิกาถูกไหมเออแต่นี่คือไม่สนอ่ะตีปุ้งหายเลยเท่านั้นแหละโอ้โหคุณกนิกาโอ้ยแบบบางคนช็อกนะบางคนร้องไห้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่จีนเองยังบอกเลยบอกว่าทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้นะที่ฉันไปดูในสื่อนะเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นวิกฤตเอเชียเลยนะเขาพูดขนาดนี้เลยนะกันิกา นั่นแหละค่ะ
1: คุณสื่อมาคะการกลับมาของโค้ชออสนี่มีผลมากไหมคะ
0: ก็เท่านี้ฉันติดตามอ่ะคือช่วงที่เราแบบคือตอนนั้นโค้ชออสก็พูดง่ายๆพวกเราด้วยก็อกหักจากกรณีที่ไม่ได้ไปโอลิมปิกเนาะแล้วดิฉันก็แบบแล้วโค้ชออสก็ลาออกใช่ไหมก็มีโค้ชด่วนโค้ชยะเข้ามาแล้วก็โค้ชออสเนี่ยเข้ามาสัก3ปีหลังแล้วก็ปีคศ2025มาเนี่ยก็พูดง่าย3ปีดิฉันคิดว่าก็ได้ทำสิ่งที่เหมือน unfinished mission ของตัวเองอะคือทำจนสำเร็จอะภาพเมื่อวานนี้มันเหมือนเทพนิยายมากๆนะคุณกันิกาก็คือเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยซีเกมเราเกือบแพ้เวียดนามจำได้ไหมคุณกนิกาที่มีเรื่องนักกีฬาคล้ายๆแบบ transgender ของเวียดนามที่ชื่อตู้เย็นอะตัวสูงตัวใหญ่ๆอะนั่นอะตีหายตอนนั้นไทยเราล่อแร่เจอเวียดนามนะแต่ช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเราก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ไอ้ที่มันอกหักมากคือเลยไหมตอนนั้นแข่ง VNL ที่แบงคอกอ่ะที่กรุงเทพแล้วดันไปแพ้น้องใหม่อย่างยูเครนตอนนั้นคนถอดใจกันเยอะมากเลยคุณกนิกาแต่ว่าเขาก็รวบรวมพลังกันนะคะจนในที่สุดเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่ชนะแคนาดาขึ้นมาแพ้เนเธอร์แลนด์ไม่เป็นไรแต่ว่าที่สร้างความมั่นใจคือชนะบราซิลได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ไปได้แชมป์ที่เวียดนามมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่คุณจะมาอ้างไม่ได้แล้วว่านี่ไม่ใช่ฝีมือเพราะว่าแมตช์เนี้ยมันเหมือนเป็นแมตช์ที่คนที่คาใจว่าเอ้ยได้แชมป์เวียดนามก็เป็นแชมป์ภูมิภาคชนะจีนญี่ปุ่นก็เป็นชุดเด็กคราวเนี้ยคุณอ้างไม่ได้ละเพราะว่าเรามาด้วยฝีมือจริงๆเราคว้าตั๋วเอเชียได้ใบเดียวคุณกนิกาเราได้ใบเดียวแบบนี้เพราะนั้นจีนญี่ปุ่นเนี่ยคุณต้องไปแข่งเก็บคะแนนอีกในสนามนู้นสนามนี้คุณถึงจะได้ไป LA โอลิมปิกไงฮะเพราะฉะนั้นช่วง3ปีหลังต้องบอกว่าการมีโค้ชออสด้วยแล้วแต่จีนเนี่ยเขาพูดน่าสนใจนะจีนเขาบอกว่าคุณกนิกาเห็นไหมภรรยาโค้ชออสที่เป็นนักวอลเล่ย์เก่าฝึกคุณนั่งอยู่ที
1: ่บอกว่าเป็นคนจีนที่ดีใจที่สุดในเกมนี้ในสนามเนี่ยเป็นคนจีนที่ดีใจ
0: โหดคุณกนิกาเธอคือตำนานอะเหมือนแบบว่าเหมือนกับเราไปแข่งวอลเล่ย์แล้วแบบว่าเจอนุสราต้อมคำนั่งเป็นโค้ชให้เวียดนามอย่างเงี้ยคือนี่คือตำนานเซตเตอร์ที่เคยได้โอลิมปิกมาก่อนเพราะฉะนั้นก็น่ารักช็อตที่มอบเหรียญรางวัลกนิกาเห็นไหมเขาก็ให้เกียรติคือก็บอกเอ้ยก็แปลกดีนะนักกีฬาจีนรับเหรียญจากสตาฟโค้ชไทย มันไม่เคยเห็นนะแต่นี่คือก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาบอกก็เป็นความแข็งแกร่งเหมือนกันเพราะว่าภรรยาโค้ชออสเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในทีมงานสมาคมด้วยสตาฟโค้ชทำงานกันอย่างหนักมากๆเราก็เรียกว่าภายใต้ทรัพยากรที่เรามีจำกัดนะคะการช่วยเหลือของสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยดิฉันเคยคุยหลายรอบแล้วแบบว่าโอ้โหเงินช่วยเหลือก็ไม่ได้ว่าเยอะนะนายกสมาคมก็บ่นให้ฟังโอ้ก็หาลำบากเหมือนกันนะคะจัดแมตช์การแข่งขันเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าไม่มีคำถามอ่ะกันนี่ค่ะสุดยอดมากค่ะ
1: ค่ะคุณสังกมาคะคุณผู้ฟังบอกว่าคุณสังกมาเนี่ยอินสุดๆเลยเรื่องวอลเลย์บอลคุณสังกมาเนี่ยเป็นอดีตมือเซตใช่ไหมรุ่นเดียวกับปริมในวงใช่ไหมคะ
0: คุณไปพูดงั้นเดี๋ยวคุณปริมโกรธดิฉันแต่ว่า
1: เอา
0: ปริมมาก่อนนุสลานะมันคิดดูดิฉันวัยไหน
1: ใช่ เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะนึกไม่ออกว่าคุณปริมอินทวงเนี่ยเก่าขนาดไหนก็เก่ารุ่นประมาณคุณสังกมาเนี่ยแหละค่ะนะคะ
0: กนิกาพูดอย่างนี้แต่ว่าเธอเป็นมือเซตทีมชาติที่ตบมือซ้ายได้ก็จะคล้ายๆกับนุสรา นุสราต้อมคำคือมือเซตนี่สำคัญนะเพราะว่าคุณชมพู่พรพันธ์เกิดปาดกับตันน่ะที่เล่นหลีกที่อเมริกาเนี่ยเธอได้ MVP ด้วยนะกันนิกาก็คือ นักกีฬายอดเยี่ยมด้วยแล้วได้เซตเตอร์ยอดเยี่ยมด้วยเพราะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยคือมันต้องรวมใจกันจริงๆอ่ะแต่เซตเตอร์เนี่ยแบบโอ้โหมันต้องคิดน่ะจะจ่ายลูกยังไงหลอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดดูโดนไปเล่นที่เกาหลีโค้ชเกาหลีบ่นบอกเซตเร็วเกินไปก็ไม่เอาสุดท้ายไปอเมริกาเห็นไหมเรียนคิดว่าครั้งนี้มันไม่รู้นะดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญอ่ะเยาวชนไทยอ่ะแม้กระทั่งน้องเมย์รัชนกนักแบดอ่ะยังบอกว่าโอ้โหนี่เป็นแรงบันดาลใจเธอจะต้องไปโอลิมปิกให้ได้ดิฉันคิดว่าภาพคนไทยตัวเล็กๆ6คนที่ลงไปในเทียนจินสนามแบบสเตเดียมครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนว่าเนี่ยค่ะคนไทยความฝันเราไม่เคยเขาเรียกนะไม่เคยทรยศใครฝันแล้วก็ทำให้ได้เนาะเป็นการที่ค่ะเนาะ
1: ค่ะก็งานนี้เดี๋ยวคุณสังกมาไปค้นข้อมูลมานะคะเขาฝึกจิตฝึกใจนักกีฬายังไงนะคะในช่วงเวลาที่แบบ
0: ดิฉันหาตั๋วไป LA โอลิมปิกแล้วนะดิฉันคิดว่าตั๋วน่าจะหายากมากจริงคนไทยหลายคนต้องไปแน่นอนดิฉันบอกได้เลย
1: นะคะก็เผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนแบบมีตั๋วแล้วรีบมาอวดเลยนะคะคุณสังกมาต้องแบบน้ำลายไหลแน่นอนค่ะค่ะก็โอ้โหต้องชื่นชมจริงๆนะคะทั้งทีมสตาฟทีมเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยครั้งนี้มันก็ช่วยได้เยอะเนาะเราก็เลยบอกว่าเรื่องของจิตวิทยาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือบิ๊กสตอรี่วันนี้ค่ะ
2: บิ๊กสตอรี่
1: คุณผู้ฟังบอกว่าดูถ่ายทอดสดที่บ้านดีใจมากน้องๆสู้แบบสุดใจจริงๆดูที่บ้านเซตสุดท้ายลุ้นลูกต่อลูกดูกันทั้งบ้านชนะกรี๊ดตบมือให้ตลอดยิ่งตอนได้เหรียญทองใส่คอกันร้องเพลงชาติกันปลื้มมากๆนะคะ
0: หลายคนน้ำตาไหลเลยนะ
1: โอ้น้ำตาไหลเลยจากการติดตามดูว่าไทยรับได้เหนียวแน่นนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าต้องแอบดูไม่กล้าดูนะคะดูแบบไม่เต็มตาอีกท่านหนึ่งบอกว่าดูที่บ้านค่ะลุ้นมากเชียร์คอแตกจบเกมคือขนลุกไปหมดดีใจมากค่ะท่านบอกว่าอยู่บ้านที่จอมสุรินทร์ดูคนเดียวแต่ก็นั่งตบมืออย่างจริงจังแล้วก็บอกว่าให้สมาคมวอลเลย์บอลเปิดให้ประชาชนสนับสนุนนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่วันนี้แลกเปลี่ยนกันมาเต็มที่เลยค่ะแล้วก็มีข่าวดีบ้างเนาะท่ามกลางภาวะที่หลายๆเรื่องมันหนักค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะมีพลังทำงานเต็มที่เลยค่ะกันนิกากิจเวชกุลค่ะ
0: ฝันกำลังสารวัตรค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังและความหวังของทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แต่ง แดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใหญ่นึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้าน